0: ไม่ได้ใช้เหล็กในการทำอุปกรณ์นะท่านผู้ฟังมันเป็นโลหะผสมนะครับหลายตัวเช่นโคบอลต์โครเมียมโมเลติเนียมต่างหลายตัวผสมกันอยู่เหตุผลนี้คือเพื่อกิจการวิจัยในห้องแลบก่อนจะสร้างเครื่องมือเราต้องการให้มันเนี่ยไม่มีเกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายเราที่ผมพยายามที่จะชี้เห็นว่าไม่ได้ใช้เหล็กนะแต่เราคนไทยเนี่ยเรียกว่าผ่าตัดใส่เหล็กกระดูกหักก็ใส่เหล็กนะครับแต่พวกเทียก็เป็นของเหล็กแต่พวกเทียมไปทำเหล็กโลหะอะไรเงี้ยมันจริงไม่ใช่โลหะแบบธรรมดานะมันเป็นโลหะผสมที่ถ้าใส่เข้าร่างกายแล้ว20ปีข้างหน้าร่างกายจะไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อมันปกติเราเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายในร่างกายมนุษย์ไม่ยอมท่านผู้ฟังครับที่มีการโต้ตอบไม่ได้ขาวภูมิคุ้มกันในร่างกายแต่มันสู้กับมันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโลหะอย่างพวกที่ใช้กันในทางวิชาหมอกระดูกเนี่ยครับจะเป็นโลหะพิเศษซึ่งเราพิสูจน์จนรู้แล้วว่าร่างกายเนี่ยทำเป็นเมินเฉยมันมองข้ามมองผ่านไปไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบไม่เอาภูมิคุ้มกันไม่เอาเม็ดเลือดขาวมาสู้กับมัน
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่มันคือราคาที่ต้องจ่ายซื้อเข้ามานะครับเราทำเองไม่ได้แต่ทุกประเทศทั่วโลกก็ทำเองไม่ได้ต้องซื้อจากบริษัทผู้ผลิตเขาก็ร่ำรวยเพราะว่าการค้นคว้าวิจัยนี้เองที่เห็นว่ามันสร้างเงินสร้างทองได้เราจะใช้เหล็กตัวหาธรรมดามาทำไม่ได้ครับทำไปเกิดเรื่องเกิดราวเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบต่างในร่างกายหลังผ่าตัดเยอะแยะตามมานะแล้วก็ความแข็งแรงก็สู้ไอ้โลหะผสมแบบนี้ไม่ได้เพราะมันอยู่ทนมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราพูดกันถึง20ปีนะตั้งแต่พวกเทียมทั้งเข่าเทียมนะครับอยู่ร่างกายแค่ได้20ปีเฉยๆเลยนะครับ
1: อาจารย์ขอญาตอีกนิดนึงการดูแลสะโพกไม่ให้แบบเปราะบางหรือไงวิธีการดูแลก็คล้ายๆข้อเข่าไหมอาจารย์ดูแลตั้งแต่เนิ่นๆเช่นพวกอาหารธรรมชาติที่มีแคลเซียมอะไรพวกเนี้ย
0: ใช่ครับอันนั้นจะเป็นพื้นฐานที่ชัดเจนมากนะท่านตาพูดจะถูกต้องเลยอาหารการกินการขยับร่างกายตั้งแต่อายุยังน้อยกว่าเช่นตั้งแต่45ปี50ปีขึ้นไปต้องดูแลฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงไว้อย่าให้มันลดมวลกล้ามเนื้อลงนะครับที่เรียกว่าซาร์โคพีเนียเนี่ยไม่ได้คุณต้องการที่จะต้องฝึกการทรงตัวไว้ตลอดเวลาถ้าคุณอายุมากขึ้นแล้วคุณไม่ได้ออกไปเดินไปขยับเลยนะครับการทรงตัวคุณจะเสียอัตโนมัติเลยนะเช่นอยู่ในบ้านตลอดไม่เคยไปไหนอายุมากแล้วเอาอยู่บ้านเข้าใจผิดเลยครับแต่การออกไปเดินไปอะไรนี่เป็นการฝึกการทรงตัวที่สมองจะช่วยควบคุมการทรงตัวให้นะครับให้ดวงตาในการมองนู่นมองนี่ไปหาระดับมันเองช่วยกันฝึกกันถ้าไม่ได้ใช้นานๆของพวกนี้มันจะเริ่มเสื่อมตามไปด้วยนะครับคุณก็จะเสียการทรงตัวด้วยซึ่งนำมาสู่การหักเดือดร้อนที่กับสะโพกและข้อเข่าตามมาด้วยนั่นเองนะครับ
1: ค่ะแล้วอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าหรือข้อสะโพกหักเนี่ยกระดูกเปราะบางเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับกรรมพันธุ์ด้วยไหม
0: เกี่ยวครับแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มากเท่าไหร่นะอันนี้ทั้งสะโพกหักทั้งสะโพกทั้งข้อเข่าหักด้วยครับเกี่ยวกับว่าไม่มากเท่าไหร่จะเกิดแต่เหตุการณ์ที่ตัวเราเองนั้นพลาดทั้งมีการล้มมีการเสียหลักไปกันเถอะนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าหลานๆที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะครับจัดบ้านให้เหมาะสมถ้ามีคนสูงอยู่ในบ้านให้มีที่ยึดเกาะยึดเหนี่ยวต่างระหว่างการเดินต้องไปบ่อยๆเช่นไปห้องน้ำประจำเนี่ยทางจากที่ท่านนั่งท่านทำอะไรอยู่ประจำแล้วก็จะเดินไปห้องน้ำเนี่ยครับจะต้องมีจุดที่จะมาเกาะถ้ามีการเกาะได้แตะได้มันจะช่วยการทรงตัวให้คนแก่ได้มากนะถ้าเดินตัวลอยๆเลยเนี่ยเดี๋ยวก็เสยซ้ายเสยขวาถ้าเสยถ้าไปสุดท้ายล้มจะพวกลงพื้นจนได
1: ้คุณผู้ฟังแชร์กันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา SMS 4689899 Facebook YouTube ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักค่ะ
0: เดี๋ยวมาครับ
1: ค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรง

0: พลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770
1: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
3: ้ถามมาตอบได้นะคะคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะไปตอบคำถามและขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะกลับมาในช่วงนี้อาจารย์หมอพูดถึงเรื่องของข้อสะโพกคุณผู้ฟังนะการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมตอนที่1ก่อนที่เราจะผ่าก็ต้องมีอาการก่อนเนาะนะคะปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เรานั้นต้องผ่านะคะคุณผู้ฟังสิ่งที่จับได้อย่างหนึ่งนะคะทั้งเรื่องของข้อเข่าแล้วก็ข้อสะโพกน้ำหนักตัวแล้วก็พฤติกรรมการใช้ชีวิตรวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีกรรมพันธุ์บ้างเป็นบางส่วนแต่อาจารย์หมอบอกไม่ค่อยเกี่ยวสักเท่าไหร่อาจารย์กลับมาค่ะ
4: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเบรกที่สองนะครับวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของข้อสะโพกนะครับสองวันต่อเนื่องกันวันแรกพูดเรื่องเกี่ยวกับทั่วไปเหตุมันมาในไหนบ้างอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นยังไงทำไมถึงต้องมีการผ่าตัดพรุ่งนี้ผ่าเข้าห้องผ่าตัดอีกแล้วนะครับท่านผู้ฟังไปดูซิว่า ผ่าตัดข้อสะโพกเทียมเขาเรื่องเป็นยังไงและตัวท่านเองจะถูกทำอะไรบ้างซึ่งเป็นการเล่าแบบจริงๆแท้ๆห้องผ่าตัดจริงๆ
3: ครับ
4: จากประสบการณ์ด้วยผมจะบอกขอพูดต่ออีกนิดนึงน้องเต่านะ
3: ได้เลยค่ะ
4: ผมเองก็อยากจะฝากท่านฟังว่าเมื่อท่านได้ฟังรายการที่ท่านโดยช่วงระยะ 4-5 วันสัปดาห์นี้ครับมันตรงกับร่างกายท่านที่อายุมากแล้วกรุณาส่งต่อให้เพื่อนๆโดยใช้คลิปที่เข้าไปที่ YouTube นะครับ YouTube เราสามารถฟังย้อนหลังได้นะเพราะน้องเต่าก็ทำคลิปเอาไว้ให้ท่านฟังโหลดได้ดาวน์โหลดส่งไปให้เพื่อนได้นะครับเข้าไปที่ Healthy Time Linmark FM 99นะครับก็จะขึ้นไอ้เคียครับมีประมาณ 1,600 กว่าคลิปแล้วที่ผมทำมาทั้งหมดนะครับหลังๆก็จะส่งให้เพื่อนๆได้บอกต่อเพื่อนๆในวัยเดียวกันของท่านได้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมทั่วไปด้วยผมเองอยากได้เลยขอให้น้องเต่าก็ช่วยแต่ขอให้เพราะว่าไปซื้อคำจำมานะครับหวังว่าจะดูไว้ฟังตอนที่ผมแก่มากกว่านี้อีก10ปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับพอเริ่มอายุมากขึ้นอาจจะความจำเริ่มเลอะเลือนไปบ้างก็จะฟังซ้ำของตัวเองแล้วก็เป็นการทบทวนความรู้ให้ตัวเองด้วยในสิ่งที่ผมคิดไว้นะวางแผนเอาไว้และท่านกรุณาส่งต่อให้เพื่อนท่านเลยครับเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เรียนทั้งมาด้วยกันเนี่ยครับจะได้ประโยชน์กับคนอื่นเขาด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับ
3: นะคะอาจารย์งั้นแสดงว่าข้อเข่าข้อสะโพกเนี่ยจะลุกจะนั่งก็ต้องดูมันไม่ใช่แค่กังวลเรื่องข้อเข่าอย่างเดียวแล้วละเวลาเราไปวัดไปวาเนี่ย
4: ใช่
3: เพราะว่าอาจารย์บอกว่ามันค่อนข้างจะหนักกว่าข้อเข่าใช่ไหม
4: ข้อสะโพกรับแรงน้อยกว่าครับรับแรงน้อยกว่าแต่ว่าการงอการพับเนี่ยเกิดที่สะโพกมากกว่า
3: ใช
4: ่มันคนละเด่นคนละแบบกันที่ข้อเข่ารับแรงกระทำจากกระแทกกระชั้นวิ่งกระโดดทั้งนั้นเนี่ยมากกว่าข้อสะโพกรับน้อยกว่าแต่ถ้าในแง่การงอการเหยียดแล้วก็อีสะโพกเนี่ยโดนหนักกว่าเข่านะครับเข่ามันโดนเครื่องการงอการเหยียดไม่ค่อยมากทั้งการย่อตัวการต่างๆนี่ครับก็จะเดือดร้อนถ้าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของข้อต่อในการงอพับเหยียดตัวเนี่ยครับสะโพกโดนมากกว่าแต่ถ้าแรงกระทำที่เกิดขึ้นเนี่ยข้อเข่าโดนมากกว่านะครับ
3: นะคะคุณผู้ฟังนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้เราพูดถึงข้อเข่าเนาะแล้วก็มีคุณสมพรบอกว่าอายุ72หนัก70ทรง165ข้อเข่าฝืดอาจารย์ข้อเข่าฝืดแล้วคือจะงอจะเหยียดขาเนี่ยมันได้ไม่สุดเลยนี่เข้าขั้นถึงผ่าได้หรือยังคะ
4: อ๋อยังครับข้อเข่าเริ่มฝืดนี่ครับเป็นไประยะจากก้าวเข้าสู่ระยะกลางๆยังอยู่ได้อีกยาวครับท่านพี่ครับแต่ว่ามันมีการฝืดท่านฟังลองจำคำพูดนี้ดูนะครับนั่งอยู่เล่นๆดูทีวีอยู่จะลุกขึ้นไปห้องน้ำมีลุกขึ้นยืนครั้งแรกเนี่ยนะครับ มันเข่ามันจะฝืดจังเลยอ่ะต้องยืดให้ฟาดสักนิดสุดใจหนึ่งเริ่มก้าวต่อไปสักก้าวสองก้าวมันคล่องขึ้นฮะอาการอย่างนี้แหละครับเป็นอาการที่ต้องตอบสักถามผมเสมอว่าอาการเริ่มต้นของเข่าเสื่อมเป็นยังไงนี่แหละครับอาการนี้แหละครับเปลี่ยนท่าทางนั่งอยู่ท่าใดท่าใดท่าหนึ่งนานๆแล้วเปลี่ยนท่าทางไปท่าอื่นเข่าจะเริ่มฝืดบางคนรู้สึกเหมือนกับมันกระตุกกระเพื่อนนิดๆคือคลาดอยู่ข้างในเขารู้สึกตัวเองนะครับท่านฟังคนไข้ไอ้เพื่อนๆข้างหน้าข้างๆไม่ได้ยินด้วยนะไม่รู้สึกด้วยหรอกเจ้าตัวเองจะรู้สึกว่ามันฝืดฮะมันไม่คล่องลื่นปื๊ดไปเลยงอเหยียดนั่งได้เลยไม่เหมือนตอนหนุ่มตอนสาวมันจะไปแบบหนืดหนืดหนืดหนืดฝืดฝืดบางทีเป็นเสียงคึกคึกคลาดข้างในซึ่งเป็นฟีลลิ่งไม่ใช่เสียงดังขนาดแล้วคนอื่นได้ยินนะเรารู้ตัวเองว่ามันคึกคึกคลาดคลาดอยู่ข้างในอันนี้ก็จะเกิดขึ้นรักษาบอกว่าไปพบคุณหมอเถอะมันเป็นจุดเริ่มแรกๆทั้งใช้ยาช่วยได้อยู่หมอแนะนำวิธีการทั้งการทำกายภาพบำบัดช่วยเสริม
3: ค
4: ุณก็กลับมาใช้เขาได้อีกยาวนี่มาถึง8ปี10ปีทีเดียวแต่ถ้าไม่สนใจตอนนี้นะท่านสั่งตอนที่มันฝืดๆเนี่ยนะก็จะเริ่มสั้นลงนะต้องช่วยใช้เขาเนี่ยเพราะมันก็รู้สึกหลอมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราไม่ได้ดูแลมันเลยแถมยังทำที่มันเป็นปัญหาคล้ายๆเดิมอยู่มันก็สึกหรอมากขึ้นกระบวนการเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเร็วที่ต้องถึงไปหาหมอมากที่มีการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเนี่ยครับดังนั้นการที่คุณสามารถจะดูแลตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มมันฝืดๆนี่แหละครับเปลี่ยนท่าทางอย่างต่อไปเล่าให้แม่ฟังนะจ๊ะเปลี่ยนท่าทางใหม่ๆเนี่ยคุณแม่คุณจะอยู่ไว้ไปนี่แหละครับไปที่เริ่มมันฝืดๆนี่แหละจ
3: ั
4: ดการซะ
3: มีคุณผู้ฟังบอกว่าเป็นอายุ58อาจารย์ขากงและเอามือสอดได้ละแต่มันยังไม่มีอาการเจ็บใดๆควรไปหาหมอไหมฮะ
4: ไปเถอะจะได้มีเจ้าสัวคุมกันอยู่หนึ่งคนนะคนไข้หนึ่งคนก็มีหมอคนหนึ่งที่ได้ดูแลตั้งแต่แรกมาคุณหมอได้จดจัดการดูแลให้ดึงเกมเป้าหมายของคุณหมอคือชะลอให้มันยาวที่สุดให้ถึงอายุเยอะที่สุดถ้าถึงตอนนั้นแล้วมันไม่เป็นเยอะมากกว่านี้เราก็เป็นสูงผ่าตัดนะท่านต่างไม่ต้องโดนมีดหมอนะเขาแค่กายภาพบำบัดอบนวดเข่าไปนะแล้วก็ได้ยาป้าเป็นครั้งเป็นคราวปวดมากเมื่อไหร่ก็ให้เติมยาให้สัก5วัน7วันแล้วก็พอเลิกไปแต่นี้เป็นตัวอย่างที่ดึงเกมวิธีอย่างนี้ครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ไปเจอหมอไม่มีใครดูแลคุณมันก็จะล้ำไปเรื่อยๆเหตุการณ์ในการเกิดจะรอก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้กระบวนการต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นกับตามกระบวนการที่ชะลอเข่าเสื่อมนะครับ
3: okay.
4: ทั้งหมดทั้งแหล่นี่คือกระบวนการที่ผมแนะนำนะครับทั้งสะโพกด้วยนะครับอาการเดียวกันเลยครับลุกขึ้นมันจะฟืดมันไม่ค่อยเหยียดตัวเลยจึงต้องงอโค้งตัวอยู่เสมอเหยียดตัวตรงสง่าผ่าเผยไม่ได้นี่นะครับให้สังเกตตรงนี้ครับความเสื่อมของเข่ากับสะโพกมันเกิดขึ้นแรกๆมีอาการอย่างนี้เท่านั้นนะท่านฟัง
3: นะคะขออนุญาตมาที่คำถาม3636นะพอดีส่งไว้มาค่อนข้างยาวหนูกำลังเรียบเรียงให้อาจารย์นะคะ
4: ครับ
3: สอบถามครับคุณหมอคุณพ่ออายุ96ปีเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วอ่ะท่านประสบอุบัติเหตุจนต้องตัดขาซ้ายบริเวณเหนือเข่าออกไปท
4: ี
3: นี้พออายุมากขึ้นน่ะเริ่มมีอาการกล้ามเนื้อบริเวณเข่ากระตุกเป็นช่วงๆแล้วก็มีอาการปวดร่วมด้วยเคยพาไปหาหมอแล้วก็ได้รับทานยาคลายกล้ามเนื้อมากินอาการก็ดีขึ้นแต่มันยังไม่หายขอคำแนะนำมาจากหมอปัญญาว่าหากเราต้องการรักษาด้วยวิธีกรรมกายภาพบำบัดนะคะโดยที่เราไม่ต้องกินยาเนี่ยมันมีวิธีชะลอการปวดได้ไหมเช่นการนวดการยืดกล้ามเนื้อหรือการออกกำลังกายที่เหมาะสมคือคุณพ่ออายุมากแล้วนะคะอยากจะทำกายภาพแบบใดที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถทำเองที่บ้านได้อาจารย
4: ์นวดเลยครับเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยครับโดยยิ่งพอยิ่งถ้าเป็นมือของลูกเขาเองนะลูกหลานเนี่ยครับมันจะมีความสุขอย่างมากถ้าผู้สูงวัยอายุ96ปีแล้วเนี่ยนะครับอย่างยิ่งไปถึงบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่เราเนี่ยครับอย่ามือว่างครับเอาของให้ฝากท่านแล้วก็ปล่อยวางของนั้นแล้วก็เอามือท่านบีบนวดสิครับจับตัวพ่อแม่เราเนี่ยมันไม่เห็นมีเสียหายอะไรเลยนะครับก็บีบแล้วนวดตามไม่ต้องมีความรู้เท่าไหร่หรอกบีบด้วยความรักอ่ะมันก็ดีกว่าเพราะใจแกก็จะรับความรักจากเราไ แนบเนียนกว่าบีบบีบนวดนวดขยับขยับต่างๆนะครับเจ็บมากก็ใช้ประคบความอุ่นบ้างนะครับเสื้อถุงสมัยนี้ก็ดีว่ามีถุงสีฟ้าๆแล้วเราเห็นภาพไหมครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: สะดวกมากเลยอ่านคู่มือให้ชัดจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นยังไงก็ประคบตรงนั้นตรงนี้ให้คนสูงวัยครับเอาผ้ารองสะพื้นนึงก่อนภาชนะเก่าๆแล้ววางที่ผิวหนังแกสะพื้นแล้วค่อยวางถุงฟ้าๆจะให้มันไปโดนเราตัวเองนะครับบางทีเขามีซองใส่มาให้ก็ใช้ใส่ซองนั้นที่เขาสร้างมาเนี่ยครับขายไว้ในแพ็กเกจนั้นอยู่แล้วช่วยคนแก่ได้เยอะนะครับท่านผู้ฟังครับเอาแบบนี้ครับต้องกันหกปีแล้วไม่ต้องคิดเรื่องผ่าตัดไม่มีหมอคนไหนทำให้คุณหรอกครับใช้วิธีการคอนเซอร์เวทีฟคอนเซอร์เวทีฟคือค่อยๆดูค่อยๆแลกันไปทั้งกายทั้งใจนะครับ
3: จากประสบการณ์นะแล้วก็บวกกับข้อมูลที่คุณหมอให้มาคุณผู้ฟังแค่เราไปบีบไปนวดอ่ะมันจะมีคำคำหนึ่งออกมาจากพ่อจากแม่โอ้เท่านี้พ่อแม่ก็มีแรงและชื่นใจ
4: ผมมีคุณพ่อเสียชีวิต94คุณแม่96นะครับผมรู้ดีเขาไวขนาดนี้เขาไม่ต้องการอะไรมากครับต้องการให้มือของลูกของหลานหลานตัวน้อยๆมันอยู่ข้างๆด้วยมีความสุขมากดูตรงตาก็รู้นะครับ
3: ลองดูนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังชื่อคุณทิชชอรี่บอกว่าอาจารย์ขาหนูมีอาการปวดหัวซีกขวาเส้นผ่ากลางศีรษะมีอาการตามัวแล้วก็ปวดคิ้วทีนี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะส่วนใหญ่หนูจะเป็นช่วงเช้าหนูนอน4ทุ่มตื่น 3:30 ครึ่งทุกวันเวลานี้มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่หนูเป็นหรือเปล่าน
4: อนน้อยไปนิดถึงเรื่องใบอายุเท่าไหร่เลย
3: ไม่บอกอายุมาบอกอายุมาหน่อยก็ได้นะคะน้ำหนักส่วนสูงด้วย
4: คือหนูเนี่ยครับผมไม่รู้ว่าหนูนี
3: ่หนู50หนู40หนู60ก็ได้นะจ๊ะ
4: ครับเป็นน้อยก็คือนอนน้อยไว้ก่อนเบื้องต้นเลยครับเพราะว่าใบขนาดหนูเนี่ยครับก็ต้องการ 6-7 ชั่วโมงนะอย่างน้อย6ชั่วโมงอย่างเล็กแล้วนะนี่นอนไปแค่5ชั่วโมงเองนะครับก็น้อยเกินไปข้อ2คือเล่าอาการแค่กับพวกไมเกรนแต่ไมเกรนเป็นคนแก่ไม่ค่อยมีมากนะอาการจะเบาลงพอมันจะดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นมากันแต่ไมเกรนเนี่ยนะก็จะค่อยๆดูแต่ว่าเลยผมไม่รู้อายุคุณเลยผมก็เลยไม่รู้จะว่าหนูจะว่าไงกับเรื่องพวกนี้นะคะ
3: อย่างน้อยนะคะคุณผู้ฟังขอข้อมูลเบื้องต้นเนาะว่าอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่นะคะมาคุณผู้ฟังท่านนี้ถ้าเต่าอ่านผิดไปเดี๋ยวส่งเข้ามาใหม่นะเพราะว่าข้อความสลับไปมาคุณแม่อายุ85ค่ะอาจารย์ความดันหลังตื่นนอน149หลังทานยาปกติประมาณ140อันนี้ปกติไหมเพราะว่าหลังกินข้าวคุณแม่ก็จะอาบน้ำวัดความดันอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเวลาที่ควรวัดน่ะมันเป็นเวลาไหนดีอาจารย
4: ์ให้ทางจากแอคทิวิตี้ที่แกทำเช่นอาบน้ำเนี่ยเป็นแอคทิวิตี้ที่คนสูงวัยก็ใช้แรงเยอะเหมือนกันนะสูบสบู่ช่างอะไรเงี้ยครับก็ต้องยืนอ้างน้ำอาบน้ำนึงครับให้กว่าพักสักชั่วโมงเลยเพื่อให้ความดันมันค่อยๆปรับตัวกับเข้าสู่ค่าที่เป็นค่าจริงๆอ่ะค่าที่เป็นประจำแก่ชีวิตแก่พอหลังทำอาบน้ำถ้าหลังทำนู่นนี่นั่นเข้าข้าวนี่ครับร่างกายมันใช้แรงเยอะความดันจะเพิ่มขึ้นปรับมันจะปรับตัวให้เองอัตโนมัติครับก็วัดหลังที่มีแอคทิวิตี้แล้วกะให้แกนั่งพักให้สบายพูดคุยให้ผ่อนคลายแล้วค่อยวัดนะครับคนแก่มักจะต้องไม่ต้องวัดเป็นประจำทุกตามเวลาเดินทุกวันแล้วครับหาเวลาที่เหมาะสมให้แล้วก็จะวัดดูเพื่อเช็คว่ามันไม่ได้ปูดปาดขึ้นไปอะเนาะแค่นั้นนะครับอย่างอื่นก็คงจะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายกับความดันของคนสูงวัยนะ
3: งั้นต่อถามเพิ่มเติมอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์สำหรับผู้สูงวัยท่านอื่นๆเนี่ยควรจะวัดความดันในช่วงเวลาไหนถึงจะได้ค่าแม่นยำเช่นวัดก่อนกินยาหรือหลังกินยาอาจารย
4: ์อ๋อผมว่าวัดตอนเช้าครับตื่นนอนสักพักหนึ่งพอแกะแปรงฟันอะไรเสร็จสบายๆนะครับแล้วก็เริ่มคุยกับลูกๆได้แล้วก็วัดตอนนั้นก็สบายดีมันสะดวกดีครับจะไม่ลืมด้วยอีกต่างหากแต่ความดันตอนเช้ามันจะสูงกว่าค่าปกติสักนิดหนึ่งนะครับ 4-5 มิลลิเมตรตลอด
3: นะคะหลังทานอาหารได้ไหมอาจารย์
4: ได้ครับแต่ขอให้อยู่ในท่าที่แกสบายๆนะครับเวลากินใหม่ๆพอเสร็จปั๊บวัดเลยมันไม่ใช่เหมือนยากินยาหลังอาหารนะครับต้องกินทันทีอันนี้สักชั่วโมง2ชั่วโมงได้เลยครับค่อยวัดนะเลือกวัดตอนที่แกสบายๆที่บ้านเป็นเพราะช่วยให้แกไม่ตึงเครียดมากไม่กังวลมากดีกว่านะครับ
3: ค่ะอาจารย์นิดหนึ่งสมมตินะทุกวัดทุกวัน8โมงวันต่อไปก็8โมงไหมหรือว่าต้องเปลี่ยนเวลาก็ได้
4: พอดีคุณป้าคนนี้ที่เราตอบปัญหาคุณตอบเรื่องสายแกอายุ85ปีนะน้องสาวนะ
3: ค่ะ
4: ฟังครับ อันนี้อื่นๆอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าเคสเนี้ย85ปีที่ตอบคำถามทั้งหมด

0: ตอบมันเนี่ยครับให้สบายสบายอะไรไม่ได้ครับก็ตอนไหนก็ได้จ้ะไม่ต้องไปซีเรียสมากหรอก
1: นะคะอ่ะมาอีกท่านหนึ่ง8388นะคะอายุ57ปีเป็นผู้ชายหนัก76สูง172มีอาการเป็นแผลที่เส้นเสียงอาจารย์ทำให้เสียงในแหบถาวรทีเนี้ยคุณหมอจะทำการรักษาด้วยการฉีดไขมันที่เส้นเสียงหมอปัญญาอธิบายได้ไหมว่าไขมันที่ฉีดเข้าไปน่ะมันจะเข้าไปฟื้นฟูเส้นเสียงได้อย่างไรแล้วก็จะรักษาให้อยู่ถาวรได้อย่างไรครับอาจารย์ปรึกษาอาจารย์หมอมา
0: พวกไขมันต่างพวกนี้ครับมันมีสเต็มเซลล์ผมยังไม่ได้พูดมานานแล้วนะสเต็มเซลล์คือเซลล์ต้นแบบที่มันจะกลายเป็นนั่นแหละคือเส้นเสียงของน้องที่เขาแหบถาวรเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วหมอทางหูคอจมูกเนี่ยเขาส่องไปเห็นเลยนะทีนี้มีกล้องไปเห็นที่เส้นเสียงของคุณเลยในกับหลอดลมคุณหนึ่งนะครับกล่องเสียงกันเลยที่ผู้ชายก็เรียกว่ากระเดือกกันนะ
1: เ
0: ขาเห็นได้เลยว่ามันเป็นยังไงนะครับอาจจะนั่นแต่ไอ้ขามาที่ฉีดให้เนี่ยไม่ได้หวังให้ขามาไปอยู่ในเส้นเสียงนะท่านฟังอาจจะการได้พวกสเต็มเซลล์ไปช่วยในการที่จะค่อยสร้างเส้นเสียงที่มันค่อนข้างจะแข็งแรงขึ้นมาชดเชยให้จะได้ผลแค่ไหนเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้ก็มีคนพยายามใช้พวกนี้นะครับแต่ในการแพทย์ไทยยังถือว่าไม่ใช่เป็นประเด็นที่ถูกต้องตามตักบวนการแพทย์ทั้งหมดนะครับแต่ก็มีบางคลินิกบางอะไรที่เขาใช้กันแบบนี้แบบนั้นแบบนี้บ้างอาศัยความเป็นหมอก็สามารถจะทำให้คนไข้ได้ระดับหนึ่งแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแต่ก็ไม่มีข้อเสียอะไรครับเพราะถ้าเป็นของคุณเองมันก็ไม่เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบอยู่แล้วนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังที่เราถามอายุไปเมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์ที่นอน4ทุ่มตื่นตีสามคร
0: ึ่
1: งหนูอายุ53ค่ะอาจารย์หน
0: ั
1: ก60หนัก60สูง160ค่ะ
0: ครับขอบคุณนะครับอันนี้ก็คำตอบที่ตอบก็คือผมก็หวังว่าประมาณนี้ครับตอบในระดับของค่า60ปีเป็นหลักค่าเฉลี่ยนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟัง2283บอกว่าผมอายุ55ปีครับอาจารย์เพิ่งผ่าตัดกระดูกคอเสื่อมใส่แผ่นรองแล้วก็น็อต2ตัวผ่ามาได้1เดือนแล้วอีกนานไหมจะกลับไปตีกอล์ฟได้อาจารย
0: ์ ตีกอล์ฟนี่ถ้ากระดูกคอผมว่าต้องดึงไปยาวๆเลยนะเพราะก็เวลาสวิงแต่ละครั้งนี่มันต้องมีการ follow through ไปนะครับกระดูกคอที่คุณจะผ่าตัดมาเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวในเชิง rotation หมุนตัวมากกว่าธรรมดา
1: อ
0: ันนี้ขอดึงไปสักระยะหนึ่งนะก็ดูอาการทีนึงก็แต่ว่าไม่ใช่3ถึง2เดือนไม่ใช่ครับต้องยาวกว่านั้นแหละ
1: คือตีไม่ได้ก็ดูไปก่อนนะคะในกรณีของคุณผู้ฟังที่อายุ55ปีแบบนี้อาจารย์สมมติตีกอล์ฟไม่ได้ล่ะออกกำลังกายไม่ได้แต่ถ้าจะมีการออกกำลังกายให้เขาผ่อนคลายน่ะอันไหนเหมาะกับเขา
0: เดินครับออกเดินเดินเดินเดินเช้าๆเย็นๆก็ได้ก็มีเพื่อนเดินก็ยิ่งดีใหญ่นะครับแต่ห้ามเดินกับภรรยานะครับจะทะเลาะกันนะ
1: เดินอย่างคนอื่นได้ยกเว้นภรรยาว่างั้น
0: ยกเว้นเลยยกเว้นจะไม่เด็ดขาดตรงนี้ข้อห้ามนะครับ
1: แหมเวลาเขาทำกับข้าวให้กินซักผ้าให้ก็ไม่พ้นภรรยานะจารย
0: ์ผมพูดเลยแต่ว่าพูดอะไรก็จริงความจริง
1: จริงความจริงใช่ไหมคะ
0: เขาบอกเลย
1: นะคะก็มาอีกหนึ่งท่านบอกว่าคุณแม่อายุ84ก่อนเจาะเลือดทานยาความดันก่อนได้ไหมครับอาจารย์เพราะว่าเจาะเลือดเราต้องรอวัดความดันตลอดเลย
0: ได้ครับยาความดันที่มันกินตอนไหนก็ได้ตอนช่วงเช้ากันลืมนะเอาใส่ปากเลยครับเพราะยาความดันครับคุณเภสัชกรเขาสร้างไว้ให้มันค่อนข้างจะคล่องตัวมากๆเลยนะนั่นพวกนี้ก็กินได้เลยนะครับท่านฟังไม่ต้องวอรี่เลยครับมีนัดไปให้ตรวจเช็คบางอย่างให้อาหารตอนเช้าเนี่ยขึ้นมาตอนเช้าก็กินได้เลยกินได้ให้มันน้อยกว่าธรรมดาสักนิดหนึ่งนั่นเองก็ไปตรวจได้เลยนะครับ
1: นะคะอีกหนึ่งข้อความบอกว่าการที่เรานั่งนานแล้วมันมีอาการเจ็บตรงข้อพับเข่าอาจารย์เจ็บตรงข้อพับเข่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าไม่ได้มีข้อมูลน้ำหนักสูงมาในกรณีคนที่น้ำหนักไม่เยอะ
0: ขออนุญาตไม่ตอบเลยครับเพราะมันมีเหตุอยู่อีกเยอะเลยน้องสาว
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: ไม่ตอบเดี๋ยวคุณผู้ฟังงั้นหนูขออนุญาตอีกสักคำถามหนึ่งนะคะอาจารย์ค่ะคุณเดวิดปูนบอกว่าช่วงนี้ข่าวโควิดมันเพิ่มมากขึ้นอาจารย์
0: ครับ
1: สายพันธุ์ปัจจุบันมันรุนแรงมากขนาดไหนรุนแรงกว่าเดิมหรือไม่จะรักษาตามอาการใช่ไหมครับอาจารย์เช่นไอเจ็บคอมีไข้น้ำมูกไหลเป็นต้น
0: ครับเขาก็ว่าอย่างนั้นนะครับระบบการแพทย์เขาก็ส่งข้อมูลเข้า

0: ระบบแพทย์ของเราเองนะครับท่านหมอทุกคนก็จะรู้ข้อมูลในระดับเดียวกันงั้นก็ตามแต่นะครับมันก็เขาว่ามันก็เบานะเพื่อการติดต่อง่ายขึ้นก็ผมเชื่อว่าใส่หน้ากากทำไมกันท่าไว้ก่อนกันคนในครอบครัวท่านด้วยโดยยิ่งคนแก่ๆในบ้านนะครับลูกหลานที่ทำงานมันก็มีโอกาสที่รับเชื้อมาจากที่ทำงานบ้างอะไรบ้างคนเยอะๆอยู่ด้วยกันก็หน้ากากทำไมจะกลับมาหวนกลับมาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้มันลดลงไปตามฤดูกาลเหล่านี้นะครับก็เชื่อขนาดนี้เพราะว่ามันรายละเอียดต่างของตัวแต่ละตัวที่เป็น variation ไปลูกหลานมันที่กลายสายพันธุ์ไปเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเพื่อให้มันติดต่อคนอื่นได้ง่ายขึ้นเป็นหลักการของโรคเชื้อไวรัสตัวนี้เลยครับมันจะได้อยู่รอดได้ไง
1: นะคือหน้ากากอนามัยนอกจากจะป้องกันโควิดนะคุณผู้ฟังก็ยังป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B สายพันธุ์ C อะไรด้วยนะคุณผู้ฟังป้องกันหลายๆโรคนะ
0: ข่าวเดียวกันเลยครับรวบหัวโรคหางใช้หน้ากากอนามัยอย่างเดียว
1: จริงๆๆนะดูแลตัวเองนะคะคุณผู้ฟังพักผ่อนให้เพียงพออาหาร5หมู่3ออยังใช้ได้นะคะวันนี้เวลาหมดพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์หมอปัญญาจะพาคุณผู้ฟังเข้าห้องผ่าตัดนะ
0: ฟังแบบสบายๆนะครับไม่มีการโหดร้าย
1: นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันค่ะอาจารย
0: ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99

0: เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สนับสนุนโดย
5: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือก๊อบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
3: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการ

0: ทุกความยั่งยืนที่สุขนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างปาแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับพี่แปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
3: Next song is a song called Love of My Life from Queen. If you guys know this song, can sing along with me. Thank you so much. เพลงต่อไปนะคะเป็นมีชื่อเพลงว่า Love of My Life จาก Queen นะคะถ้ารู้จักเพลงนี้ก็เชิญร้องกันฟังนะร้องหนุกร้องหนุก

0: 7:38 น.นะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาวันนี้วันพุธที่26สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2569ขึ้น13ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะครับพี่ประยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 9:00 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับวันนี้แหมต้องหลุดกรอบนะฮะคอนเซ็ปต์เพลงของวันแม่เดือนวันแม่ไป1วันเพราะว่า7โมงตรงในเมืองไทยวันนี้เน่ๆนะครับก็จะเข้าประกวดก็เป็นรอบที่เหมือนกับรอบรองแล้วเนาะก่อนที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงหรือไม่นะครับ เขาก็แบ่งกันเป็นกลุ่มๆแต่ละกลุ่มนี้เอา4คนนั่นเองก็นี่คือ1เพลงที่เธอร้องอยู่กับวงของเธอนะครับที่จังหวัดภูเก็ตเพลงของวง
0: คว
1: ีนชื่อเพลงกรุงเทพอะไรมาไลฟ์นะเพลงน
0: ี้ Love of My Life
1: Love of My Life ไม่กรุงเทพว่า Love of My Life นะก็หวังว่าจะโชคดีแต่ตอนนี้นะการรวมตัวโดยนัดหมายของคนไทยที่อยู่ที่นู่นนะในการ

0: แล้วก็อาจจะมีในส่วนของเกาหลีใต้เข้ามาด้วยในรอบสุดท้ายแต่ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาในรอบนี้เนี่ยเป็นอเมริกันประมาณ 4-5 การแสดงนะครับ 4-5 ชุดนะครับ
1: ครับ
0: ก็ประมาณนี
1: ้ส่วนกีฬาถ้ามีนักกีฬาไทยนะฮะเล่นด้วยนี่ก็ต้องวอลเลย์บอลต่อเนาะ
0: ครับ
1: เมื่อวานแข่งกัน 9:00 นนะครับซึ่งก็เราผ่านไปได้แต่เสียไป1เซตนะสินะฮะก็3-1เหนือคาซัคสถานนะครับ
0: ครับ
1: 3นัดที่เราลงสนามยังไม่แพ้ใครจะรุ้นนะฮะว่าในรอบ8ทีมเจอใครนี่ต้องรอวันไหนบ้างเนี่ย
0: ก็ต้องรอแข่งจบหมดทุกนัดนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็การเสียเซตแต่ละเซตเนี่ยหรือว่าการได้เซตแต่ละเซตมีผลต่อการเจอทีมดังๆในรอบลึกๆนะครับเมื่อวานเนี่ยผลการแข่งขันไทยชนะคาซัคสถานไป3-1เซตนะครับ25-22 25-16 23-25แล้วก็25-11นะครับ
1: ไปแพ้ในเซต3
0: ส่วนในกลุ่ม A นั้น เป็นอิหร่านนะครับชนะอิรักไปได้3-0เซตนะครับ ในกลุ่มนี้เนี่ยจีนเป็นที่1แข่งไป2ชนะรวดทั้ง2นัดนะครับตามมาด้วยอิหร่านแข่ง3ชนะ2แพ้1นะครับแล้วก็ไต้หวันนะครับอยู่ในอันดับ3ชนะแข่ง2นะครับชนะ1แพ้1แล้วก็อิรักตกรอบไปแล้วแข่ง3แพ้รวดทั้ง3นะครับในกลุ่ม B ไทยเราแข่ง3ชนะ3เลยนะครับแต่เสีย1เซตอินโดนีเซียอยู่ในอันดับ2นะครับแข่งไป2ชนะ1แพ้1คาซัคสถานอันดับ3นะครับแข่งไป3ชนะ1แพ้2แล้วก็ออสเตรเลียนะครับแข่งไป2แพ้ทั้ง2นัดนะครับก็เมื่อวานเสียดายอยู่นิดนึงก็คือไทยไม่ควรแพ้1เซตนะครับเพราะว่ามันจะมีผลให้รอบลึกๆเนี่ยเราเจอเส้นทางที่ไม่สะดวกมากนักนะครับ
1: ยังไงก็ต้องสู้ยังไงก็ต้องเจอทีมเก่งคุณเทพเราต้องสู้นะฮะแพ้มาเลยคือจบเกม
0: ในกลุ่ม C นะครับญี่ปุ่นก็เอาชนะเวียดนามไปได้3-0เซตนะครับด้วยคะแนน25-23 25-17แล้วก็25-21ในกลุ่มนี้ญี่ปุ่นนะครับเป็นทีมนำของกลุ่มแข่งไป3ชนะรวดทั้ง3นะครับไม่เสียเซตใดๆเลยนะครับสำหรับญี่ปุ่นอันดับ2เป็นเกาหลีใต้นะครับแข่ง2ชนะ1แล้วก็แพ้1อันดับ3เป็นเวียดนามนะครับแข่ง3ชนะ1แพ้2แล้วก็ฮ่องกงนะครับแข่ง2แพ้รวดทั้ง2เลยนะครับทีมที่1ที่2ในแต่ละกลุ่มเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับส่วนอีก2ทีมเลือกอันดับ3ที่ดีที่สุดจาก2กลุ่มเข้าสู่รอบต่อไปเรามีโอกาสที่จะเจอกับอันดับ2หรือ3นะครับในกลุ่มที่แตกต่างจากเราแต่ว่าการได้เซตเสียเซตส่งผลนะครับตอนนี้เนี่ยต้องถือว่าแรงกิ้งที่มาเป็นอันดับ1เนี่ยก็จะต้องเป็นจีนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยญี่ปุ่นนะครับต้องบอกว่างั้นอันดับ3ถึงเป็นไทยนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นที่1ในกลุ่มก็ตามแต่ว่าไทยนั้นแพ้เสียไปแล้ว1เซตนะครับก็ต้องดูการวางเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยไทยก็มีโอกาสที่จะเจอกับจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ยก่อนรอบชิงอ่ะพูดง่ายๆถ้าไปเจอกับจีนหรือญี่ปุ่นก่อนรอบชิงเนี่ย อันนี้แล้วก็เป็นประเด็นอยู่ถึงแม้ว่าไทยจะเป็นแชมป์เก่าก็ตามนะครับ แต่ว่า3ทีมเนี่ยไทยจีนญี่ปุ่นนี่คือ3ทีมเท่านั้นที่เคยได้แชมป์วอลเลย์บอลรายการนี้นะครับทีมอื่นไม่เคยมีสิทธิ์เลย
1: นี่ก็เราขอสักปีนี้ ไม่ได้หรืออย่างไ
0: ร
1: ฉะนั้นจะเจอกับจีนญี่ปุ่นในรอบรองหรือรอบชิงนะครับยังไงก็ต้องเจอไม่อยากกลัวอยากกลัวผู้เล่นของเราเมื่อวานนี้ต้องชื่นชมนะครับโค้ชออสกิติพงศ์รัตชะรัชตาเกรียงไกรก็จัดลงมีพรพันธ์เกิดปาดกับตันทีมนะฮะน้องชมพู่สศิภาพรจันวิสูตรน่ะมือตบของเราตอนนี้ทำคะแนนดีมากชัชชุออนโมกศรีพิมพยากกรำแก้วกระยากมุนทลากัญญารัตน์ขุนเมืองแล้วก็ตัวรับอิสระเป็นกัญญารัตน์คำวงนะครับต้องรออีกวัน2วันนะฮะในเกมต่อไป
0: ครับ
1: รอ8ทีมแล้วนะครับเจอใครเดี๋ยวรอฟังข่าวกันครับส่วนกีฬาอื่นๆที่จะแข่งกันในวันนี้ก็ฟุตบอลไทยไง2ทุ่มนะครับดูได้ทางทูวิชั่นนาวนะครับนะโค้ชฮัสซันบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเรายังมีความตั้งใจมีความมั่นใจแล้วก็มีความนะครับจริงจังในเกมนี้ที่จะเอาชนะ

0: นะเวียดนามเพื่อคว้าแชมป์นะ
1: ส
0: ่วนสหรัฐเมื่อวานก็ร่วมแถลงข่าวกับมาฮัตสันด้วยก็บอกว่านะครับผมเป็นนักเตะไทยที่มาเตะที่สนามแห่งนี้ที่เวียดนามแล้วไม่เคยแพ้เวียดนามเลยนะครับ
1: สหรัฐอยู่เย็นนะอันนี้ก็เป็นไปได
0: ้
1: ข้อเท็จจริงมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าจะชนะเพียงพอที่จะทำให้ไทยพลิกสถานการณ์กลับมาได้แชมป์หรือไม่อันนี้ก็ต้องส่งแรงใจเชียร์อย่างยิ่งอ่ะ
0: ครับก็ของเราก็ผู้เล่นเราเป็นรองนะฮะซึ่งไม่ได้ตามหลักตามคาดเลยนะครับเพราะว่าเราจัดทีมชุดนี้ไม่ใช่ชุดใหญ่นะครับในการที่จะลงเล่นรายการนี้ส่วนของเวียดนามนี่ชุดใหญ่ใส่สูตรมีบราซิลพลัดมาหลายคนด้วยแล้วเขาเก็บตัว3เดือนนะฮะรวมทั้งไปเก็บตัวเตรียมทีมที่เกาหลีใต้นะฮะประเทศที่ชาติเกาหลีคนเกาหลีเขาเป็นโค้ชของเขาด้วยของเราก็ได้ผู้เล่นนะฮะตามที่พอสมควรนะฮะสั้นบอกแล้วก็ตอบคำถามเรื่องห่วงเก้าอี้หรือเปล่ากับนัดนี้บอกไม่กังวลเรื่องตกเก้าอี้นะครับเพราะว่าเราเจอความยากลำบากในการเตรียมทีมต่างจากเวียดนามซึ่งเขานะเก็บตัวฝึกซ้อมถึง3เดือนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันผมว่าเกมเราสู้ได้น
1: ะ
0: ที่ราชมังวันนั้นน่ะในช่วงครึ่งแรกเพียงแต่ว่าครึ่งหลังบอลโต้กลับของเขาเนี่ยมันตู้มเดียวมันได้ผล2ประตูเอาละครับนะฮะเวียดนามคืนนี้ชัดเจนแน่ๆเลยนะฮะคือจะต้องตั้งรับแล้วก็รอโต้ไทยส่วนไทยการเปิดเกมรุกนี่จะต้องทำให้เห็นนะว่ามันมีคุณภาพนะฮะแล้วก็มีความคมมากกว่าเดิมนะฮะประตูแรกมาให้เร็วแล้วก็มีโอกาสลุ้นกัน2ทุ่มนะครับ
1: ครับเมื่อคืนมีการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับนะครับหรือฟุตบอลลีกครับของอังกฤษนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นถ้วยที่หลายคนบอกว่าถ้วยเล็กที่สุดของในอังกฤษนะฮะก็มีบิ๊กทีมตกรอบไปเหมือนกันนะฮะ
0: เล่นแบบแมนยูฤดูกาลที่แล้วเหร
1: อผลการแข่งขันเป็นดังต่อไปนี้นะครับก็เป็นนอริชซิตี้นะครับเอาชนะคาร์ดิฟไป2ประตูต่อ1มิลวอลเอาชนะเคมบริดจ์ยูไนเต็ด 1-0 นะครับแล้วก็อิปสวิชทาวน์นะครับชนะเลสเตอร์3ประตูต่อ1นี่เป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับชนะเลสเตอร์ตอนนี้ไปอยู่ลีกวันนะครับหรือว่าดิวิชั่น3แล้วโคเวนทรีนะครับชนะนะครับเพรมัสนะครับไป4ประตูต่อ2เวสต์แฮมยูไนเต็ดชนะเซาท์แฮมป์ตัน 4-1 นะครับเรดดิ้งชนะสเตเวเนตนะครับ3ประตูต่อ0เลตันโอเรียนนะครับชนะจุดโทษต่อวอลซอไปนะครับหลังจากในเวลาเสมอ 0-0 ชนะจุดโทษไป6ประตูต่อ5เบรนท์ฟอร์ดนะครับนี่คือทีมจากพรีเมียร์ลีกแล้วก็ร้อนแรงต่อเนื่องนะครับนี่ถลุงรู้สึกว่าเป็นทีมที่ถลุงสเปอร์ไป 3-0 น่ะเบรนท์ฟอร์ดนะครับพึ่งพิฆาตเอาชนะเบอร์มิงแฮมซิตี้ไปถึง6ประตูต่อ1นะครับเบอร์มิงแฮมซิตี้เป็นทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพนะฮะแล้วก็ทอตแนมฮอตสเปอร์นะฮะเรียบร้อยฮะตกรอบไปเรียบร้อยทอตแนมฮอตสเปอร์มีโปรแกรมที่จะเจอกับชาตันวันนี้ยังไม่ได้แข่งนะฮะแล้วก็อีกทีมนึงคือปีเตอร์โบโรยูไนเต็ดนะครับก็เอาชนะวัตฟอร์ดนะครับทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพไป5ประตูต่อ1นะฮะเบนฟอร์ดน่าจับตาเพราะว่าแกชนะไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตมาตอนอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายผมจำได้ 7-0 แล้วก็มาชนะท็อตแนมไป
0: 3-0
1: แล้วเมื่อคืนนี้แกชนะเบอร์มิงแฮมไป 6-1
0: โอ้โหคมมากนะเกมรุกเนี่ย
1: เต็มทีมพึ่งนะฮะ
0: พึ่งพิฆาต
1: พึ่งพิฆาตคือพอนักเตะเด่นๆออกไปหมดแล้วเนี่ยเล่นดีมาก
0: โอ้โห
1: นะ
0: ตัวแทนตัว
1: คนที่เป็นปัญหาออกไปหมดแล้วนี่เล่นดีมาก
0: นะคือเขาสร้างนักเตะของเขาดีบอลทีมเวิร์กไง
1: นี่เป็นทีมจากกรุงลอนดอนนะครับ
0: ไบรตันเบรนท์ฟอร์ดพวกนี้นะใครอยู่ก็เล่นได้สไตล์นี้เลยน
1: ะ
0: เปิดเกมรุกสู้เนี่ย
1: แล้วก็มีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับในรอบคัดเลือกอยู่2คู่ก็ปรากฏว่าบอร์โดกริมนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เอาชนะ NEC Nijmegen นะครับ3ประตูต่อ0แล้วก็ LASK นะครับก็เอาชนะเซลติกไป5ประตูต่อ1นะฮะนั่นหมายถึงว่า LASK เนี่ยเป็นทีมรู้สึกว่าจะเป็นทีมจากออสเตรเลียนะพี่แป๊ะ
0: ครับ
1: เคลียร์การโชว์เซลติกฮะยอดทีมของสกอตแลนด์ฮะตกรอบฮะทำให้การโชว์เซลติกเนี่ยตกรอบไปเล่นในยูโรปาลีกต่อไปนะครับเพราะว่าทีมนี้เนี่ย LASK เดี๋ยวผมเช็คนิดนึง LASK เป็นทีมจากอะไร LASK ลินนะครับเป็นทีมจากออสเตรเลียนะครับเป็นทีมจากออสเตรียนะครับเป็นทีมจากออสเตรียก็เอาชนะไป5ประตูต่อ1เคลียร์

0: เซลติกตกรอบฮะ
1: ครับ
0: ทีมดังๆก็ตกรอบได้แล้วก็มีข่าวดีๆนะครับจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือบรูโน่เฟอร์นันนะครับได้รับรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA นะครับ PFA ก็คือสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษนะครับหรือว่านักฟุตบอลเลือกกันเองอ่ะถ้านักฟุตบอลเลือกกันเองเนี่ยใครเด่นสุดก็ปีฤดูกาลที่ผ่านมา2025ถึง2026เนี่ยไม่มีใครเด่นเกินเขาบรูโน่เฟอร์นันส์นะครับกองกลางนะครับของทีมชาติโปรตุเกสแล้วก็จอมแอสซิสนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้รางวัลนี้ไปโดยได้รับการโหวตเหนือกว่าเดคคไลท์นะครับกองกลางทีมชาติอังกฤษของอาร์เซนอลแล้วก็เหนือกว่าอาร์ลิงบาวฮาวแลนด์นะครับศูนย์หน้าทีมชาตินอร์เวย์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีที่นักเตะสังกัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รางวัลนี้คนสุดท้ายที่รับรางวัลนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2010ฮะคนนั้นคือคุณเวนลูนี
1: ่
0: นะฮะก็คิดดูแล้วกันว่านาน
1: มาก
0: นานขนาดไหนเพราะช่วงหลังเนี่ยทีมที่จะได้รางวัลนี้ส่วนใหญ่มีอยู่2ทีมนะครับก็คือไม่ลิเวอร์พูลก็แมนซีนะครับเช่นโมเมซาร่าอย่างเงี้ยเฟอร์จิลฟันไดค์เควินเดอบรอยเออร์ลิงบาวฮาวแลนด์ฟิลโฟเดนหรือแม้กระทั่งปีล่าสุดเนี่ยก็เป็นโมเมซาร่านะครับนี่เป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับของนักเตะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนทีมยอดเยี่ยมนะครับทีมยอดเยี่ยม
1: ยอดเยี่ยม
0: ของฤดูกาลที่ผ่านมานะ
1: ก็ต้องแชมป์สิ
0: ไม่ทีมยอดเยี่ยมนะ
1: เขาจัดผู้เล่น
0: สิบเอ็ดผู้เล่นยอดเยี่ยมอ่ะดาวิดลาย่านะครับผู้สาประตูของอาร์เซนอลทีมชาติสเปน
1: ครับ
0: ซึ่งตอนติดทีมชาติสเปนไม่ได้รับเลือกให้ลงเลยแม้แต่นาทีเดียวนะฮะเป็นตัวสำรองตลอดเลยนะฮะแล้วก็มีจูเลียนทิมเบอร์ของอาร์เซนอลนะครับวิลเลียมซาลิบาของอาร์เซนอลกาเบียลมาไกเยสนะครับของอาร์เซนอลมีนิโกโอไรรี่นะครับของแมนซีคนนี้เป็นทีมชาติอังกฤษนะครับมีบูโน่เฟนันส์นะครับทีมชาติโปรตุเกสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเดคเคนไลนะครับทีมชาติอังกฤษของอาร์เซนอลมีรายานชากรีนะครับทีมชาติฝรั่งเศสของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็มีเออร์ลิงบาฮาแลนด์นะครับศูนย์หน้าทีมชาตินอร์เวย์ของแมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้
0: มีอันโตนีเซเมนโยนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็มีอีกอร์เจโก้นะครับศูนย์หน้าทีมชาติบราซิลของเบรนท์ฟอร์ดนี่คือทีมยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาร์เซนอลซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ1 2 3 4 5 5คนนะครับของอาร์เซนอลแล้วก็มีแมนซีเข้ามาเป็นส่วนรองแล้วก็มี1เดียวจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือบรูโน่เฟอร์นันส์นั่นเองนะครับ
1: พูดถึงแมนซีนี่ยังซื้อไม่เลิกนะครับล่าสุดดิวจบแล้วนะครับโอ้ยตัวริมเส้นดาวรุ่งตัวเก่งนะฮะของบราซิเลียนจากสโมสรพันไมรัสอันรันเอเรียสนะฮะวัย22ปี 34.2 ล้านปอนด์เดินทางมาสโมสรเพื่อตรวจร่างกายแล้วก็เซ็นสัญญาเรียบร้อยมาแทนที่ของซาวินโญ่ไงแนวรุกชาวบราซิเลียนเช่นกันซึ่งย้ายไปอยู่สเปอร
0: ์
1: วันนี้สเปอร์จะต้องนะครับทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่าลงคาราบาวรอบ2รับการมาเยือนของชาวตันแอตแลนติกท
0: ี
1: มจากนะลีกหรือแชมเปี้ยนชิพนะฮะเตะกันตี 1:45 สเปอร์ต้องชนะนะ
0: ฮะ
1: ถ้าแพ้ขึ้นมาโรเบโต้เดอแชบีกุนซือชาวเจเลียนนี่ไม่ต้องนั่งหรอกครับกวีไม่มีให้นั่งครับผม
0: แกใช้ไป300กว่าล้านแล้วนะ
1: ใช่
0: 300กว่าล้านปอนด์แล้วนะฮะ
1: อย่าทิ้งถ้วยเหมือนแมนยูฤดูกาลที่แล้วเชียวน
0: ะ
1: ต้องชนะไว้ก่อนนะช่วงนี้ห้ามแพ้นะสเปอร์นะฮะส่วนคู่อื่นๆแบรดฟอร์ดเจอกับเบิร์นลี
0: ่
1: นิวคาสเซิลนะฮะซึ่งเกมแรกในลีกเสมอลิเวอร์พูลเจอกับเวสต์บรอมนะฮะแล้วก็เปรสตันเจอกับเอฟเวอร์ตันนี่คือรอบ2ของคาราบาวกอล์ฟล่ะกวนออกมายัง
0: เดี๋ยวผมเช็คให้นะ
1: กอล์ฟ LPGA เล่นกันที่แมสซาชูเซตส์นะครับเงินรางวัลค่อนข้างจะเยอะ 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐก็เลยมากันครบนะฮะนักกอล์ฟดีๆฝีมือดีนะครับนะฮะมืออันดับต้นๆมากันครบไม่มีใครขาดเลยแล้วก็ของไทยนี่มาร่วมแข่งขันทั้งหมด9สาวด้วยกัน8โปรกับ1อเมเจอร์นะฮะ1อเมเจอร์นี่ชื่อดีมากครับ
0: ครับ
1: อินโซนน้องลูกครึ่ง
0: ครับ
1: ครับผมอินโซนแต่เด็กไทยนะชื่อเหมือนลูกครึ่งนะครับ
0: ครับ
1: เรียนอยู่ที่อเมริกาอายุ18ปีได้รับเชิญมาด้วยนะครับ แคลิฟอร์เนียเรียนอยู่ที่นั่น
0: ครับเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับว่ามันจะมีขึ้นมาหรือไม่อย่างไรนะครับ
1: อัธยาก็ลงเล่นด้วยนะของเราออกมายังควรใครยังไม่มาเดี๋ยวผมไปดูหน้าหนึ่งก่อนนะครับหน้าหนึ่งวันนี้ก็มีภาพน่ารักน่ารักของวอลเลย์สาวไทยเมื่อวานก็ผ่านคาซัคสถานมา3-1เกมนะครับ3นัดชนะรวดแล้วก็มีภาพการดีใจฮะของสโมสรเชลซีมีโคพาวเมอร์นะฮะฉลองด้วยท่าประจำตัวด้วยการเอามือมากอดอกครับเพื่อนเพื่อนร่วมทีมก็มาร่วมด้วยนะครับแสดงกันนะฮะก็ตอนที่ยิงนำไป 3-1 แต่จบด้วย 3-2 นะเกมนี้ครับตอบสาวไม่พลาดทะยานเข้ารอบ8ลูกยางเอเชียชนะคาซัค 3-1 ชี้ชะตาช้างศึกดวลเดือดยวนนัด2อาเซียนครับฮัสซันปลุกเร้าลูกทีมเน้นเพิ่มความเฉียบคมนะแล้วก็จักรยานก็มีข่าวทุกวันนะครับปั่นถนนลุยศึกโลกล่าแต้มโอลิมปิกเสมึกคาดหวังได้โควต้ามากกว่าเดิมนะครับก็ส่งนักปั่นไปลุยกะจักรยานถนนชิงแชมป์โลกนะฮะมีคุณอาทิตย์คุณพิทยาพรแล้วก็คุณจูด้านะก็หวังว่าจะมีคะแนนที่ดีขึ้นส่วนเอ็กตรีมซ้อมแคมป์ลุ้นเหรียญเอเชียนเกมเพิ่มแข็งแกร่ง FT ความหวังติดอันดับ1ใน3นะฮะพวกเอ็กตรีมกีฬาที่โอ้โหต้องเสี่ยงกับการบาดเจ็บนะฮะตอนนี้กำลังซ้อมอย่างเต็มที่น้อง FT ก็คือวารีระยาสุขเกษมนะครับ
0: ครับ
1: นี่เป็นนักกีฬาคนเก่งของทีมชาติไทยอื่นๆนี่นะไปดูของเดรินิวเดรินิวเทพสลินคว้าชัยสุดดราม่านำ 2-0 โดนไล่เจ้าแต่ดวลเป้าแม่นบอลเดรินิวครับนะก็เป็นรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีราชกัญญาในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็แข่งกันที่สนามสุขครับโรงเรียนพิชยบัณฑิตเจอกับเทพสรินนะนำก่อน 2-0 สรุปเสมอ 2-2ต้องดวลจุดโทษกันนะครับแล้วปรากฏว่าลูกแม่ลำเภยชนะจุดโทษพิชบัณฑิตไป 4-3 ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับไปรอพบคู่ชนะระหว่างอัสสัมชัญแชมป์เก่าหรือราชวณิชบางแก้วนะคู่รอบรองจะเตะกันวันที่1กันยาบ่ายโมงครึ่งที่สนามสุขส่วนอีกคู่หนึ่งอัสสัมชัญธนบุรีครับโหดครับถล่มกันทรารมไป 5-1 ครับนะก็ส่งผลให้เข้าสู่รอบรองเป็นทีมที่2ไปรอพบคู่แข่งระหว่างสวนกุหลาบหรืออบจ.ชัยนาทนะครับรอบรองแข่งที่สนามสุขนะครับนะคู่ของอัสสัมชัญธนจะเจอใครจะเตะ16:00 น.วันที่1เช่นกันนะฮะวันนี้ก็ลุ้นอีก2คู่ครับประมาณนี้ยังไม่เจอนะไปเรื่อยๆก่อนนะครับข่าวรองนะฮะหน้ากีฬาช้างศึกลุ้นสร้างปาฏิหาริย์ซัดเวียดนามตัดสินแชมป์ฮัตสันคำรามไม่มีคำว่ากลัวนะฮะอันนี้ยังมีความหวังเต็มเปี่ยมในการที่จะลงเล่นนัด2ครับแล้วก็เรื่องของสกู๊ปวันนี้นะครับหงแดงกับจุดยุทธศาสตร์ที่ยังไม่ลงตัวเนี่ยเปลี่ยนโค้ชนะฮะโค้ชจากบอลหมัดมาทำทีมเป็นโค้ชชาวสเปนก็เป็นสกู๊ปเรื่องราวของลิเวอร์พูลใครเป็นแฟนอ่านกันได้พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชุดเฉพาะกิจนราธิวาสปัดข่าวลวงหอทหารแค่ลาดตระเวนไม่มีอาวุธขึ้นดินระบุจะไม่ได้ยิงวัยรุ่นจะแนะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกแถลงการเรื่องชี้แจงกรณีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเรื่องการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักนำเสนอข่าวโดยระบุว่ามีนายทหารยศจ่าใช้อาวุธปืนเล็กยาว M16A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากอากาศยานในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยอ้างอิงร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวสิ้นเชิงและขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่าภารกิจทางอากาศเป็นการลาดตระเวนและตรวจการเท่านั้นกำลังพลบนอากาศยานไม่มีนายทหารยศจ่าปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยานโดยภารกิจในคืนดังกล่าวมีกำลังพลขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยาน4นายซึ่งไม่มีใครนำอาวุธประจำกายขึ้นไปด้วยตามคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและฝ่ายอำนวยการซึ่งทั้ง3นายเป็นนายทหารสัญญาบัตรข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนที่ปรากฏในสื่อต่างๆเป็นภาพที่ถ่ายก่อนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบในพื้นที่อย่างเป็นทางการการเข้าไปในพื้นที่ของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจพิสูจน์อาจส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงและผลกระทบต่อพยานหลักฐานทางคดีขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังและยึดถือข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านด้านผู้กำกับจะแนะเผยพบหัวและปลอกกระสุน M16 จุดชาวบ้านถูกยิงด้านสส.รมฎอนลงพื้นที่พบร่องรอยกระสุน14นัดนายรมฎอนปัญจอสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนลงพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ที่นายสอและดอเลาะอายุ21ปีถูกยิงโดยมีข้อสงสัยว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่ตำบลช้างเผือกเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายรมฎอนได้เข้าพบพันตำรวจเอกวีรศักดิ์เพอแสละผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจะแนะสอบถามกรณีการสืบสวนคดีนี้ส่วนผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุพันตำรวจเอกวีรศักดิ์เปิดเผยว่าตำรวจเก็บหัวกระสุนปืน M16 ขนาด 5.56 มม.ได้จากรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนชายนายสอและในที่เกิดเหตุและพบปลอกกระสุน M16 อีก3ปลอกบนโคนต้นยางที่เนินเขาห่างจากจุดที่นายสอและถูกยิงประมาณ 10-15 เมตรส่วนร่องรอยกระสุนบนถนนแบ่งเป็น2จุดจุดแรกมี3รอยจุดที่2มีเกือบ10รอยซึ่งหลักฐานทั้งหมดตำรวจสภ.จะแนะนำส่งพนักงานพิสูจน์หลักฐานทั้งหมดรวมถึงเสื้อผ้าของนายสอนและเพื่อพิสูจน์เขม่าวดินปืนตามหลักนิติวิทยาศาสตร์โดยคดีนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ตำรวจยืนยันว่าทำหน้าที่ตามความถูกต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานโดยทั้งหมดได้นำส่งพิสูจน์ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงวิถีกระสุนที่มีข้อสงสัยแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับบรูโน่เฟร์นันส์คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพหรือ PFA บรูโน่เฟร์นันส์กองกลางกัปตันทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพหรือ PFA โดยการประกาศรางวัลครั้งล่าสุดกัปตันแห่งปีศาจแดงได้รับรางวัลนี้จากคะแนนโหวตจากเพื่อนร่วมอาชีพโดยเอาชนะผู้ท้าชิงอย่างเดคลันไรส์มิดฟิลด์จากอาร์เซนอลและเออร์ลิงฮาลันของแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับการได้รับรางวัลนี้ของบรูโน่เฟร์นันส์เรียกว่าไม่พลิกโผเพราะเมื่อมองถึงผลงานในพรีเมียร์ลีกซีซั่น 2025-2026 บรูโน่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทำได้9ประตูและ21แอสซิสต์จนทำให้ปีศาจแดงกลับมาจบอันดับที่3ของตารางนอกจากนี้บรูโน่เฟร์นันส์ยังมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2025-2026 อีกด้วย
3: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่สหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามยืนยันว่าจานี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าพร้อมด้วยมาติอัสกราฟสตรอมเลขาธิการฟีฟ่าจะเดินทางมาเข้าชมเกมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติเวียดนามพบกับทีมชาติไทยที่สนามกีฬาแห่งชาติมีดิ่งในวันนี้เวลา 20:00 น. สำหรับอินฟานติโนเคยเดินทางมาร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลนัดสำคัญในภูมิภาคอาเซียนมาแล้วหลายครั้งโดยล่าสุดในเดือนมกราคมปี2023เขาเคยเข้าชมเกมนัดชิงชนะเลิศนัดที่2ของศึกชิงแชมป์อาเซียน2022ระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติเวียดนามที่สนามธรรมศาสตร์พร้อมร่วมพิธีมอบเหรียญรางวัลหลังจบการแข่งขันด้วยซึ่งทางสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามระบุว่าการปรากฏตัวของผู้บริหารระดับสูงของฟีฟ่าถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญที่สะท้อนถึงความสนใจขององค์กรฟุตบอลระดับโลกที่มีต่อการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน
6: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
7: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
1: 8นาฬิกา8นาที28วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาพี่แบ๊กคุณยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังนะครับไปจนถึงเวลา9นาฬิกาสวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99YouTube ของ FM 99นะครับแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆ Style Morning Talk 4689899นะครับ4689899มีเรื่องดีๆมาฝากแฟนๆรายการนะครับสำหรับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับเปิดรับสมัครแล้วจนถึงประมาณ29นะครับสิงหาคมนี้ก็จะปิดรับสมัครแล้วอบรมวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนะครับพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่แล้วก็เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศมือท่านด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้ถ่ายทอดให้กับผู้เข้าอบรมนะครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านเข้าสู่ตลาดอาเซียนทั้ง11ชาตินะครับพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกนะครับความเป็นไปได้ของ2มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับในแนวทางเปิดตลาดที่นั่นแล้วก็ยังมีเรื่องราวของ AI for CEOs นะครับรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกให้ประสบความสำเร็จด้วยนะครับค่าสมัครนั้น 59,000 บาทนะครับรับสมัครไปจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้โทรไปที่เบอร์เหล่านี้นะครับ0944803076 0944803034และ0943966649นะครับเหลือเพียง3ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะครับก็รีบสมัคร

0: กันเข้ามานะครับสำหรับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้วแล้วก็ขยายสัปดาห์ในการอบรมยาวนานยิ่งขึ้นนะครับตลอด15สัปดาห์เลยขอบคุณชูโฟติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับ
1: เอาละครับเจอยังแบ่งกลุ่ม
0: ยังไม่เจอครับ
1: ยังไม่เจอ
0: นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเข้าไปในรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เว็บไซต์ยังเป็นทางการยังไม่เปิดออกมาในเรื่องนี้นะครับ
1: โอ้ครับนะฮะส่วนน้องเนเน่นะครับซึ่งไปแข่งนะฮะมีการก็ทาเลนต์นี่นะฮะเห็นเขาว่านะนะฮะวันนี้จะแข่งคนสุดท้ายคือการแข่งขันในรอบนี้ก็จะมี3กลุ่มด้วยกันกลุ่มมี11คน11ทีมจะคัดแค่4ทีมเข้ารอบนะต่อไปนะฮะ3กลุ่มกลุ่มละ11นะครับคัดแค่กลุ่มละ4เข้ารอบ12ทีมต่อไปนะครับแต่กรรมการก็มีปุ่มพิเศษโกลเด้นโกด้วยนะ
0: ครับ
1: ถ้ากดให้ใครคนนั้นก็เข้ารอบ12คนไปเลยนะครับถ้ากดในกลุ่มไหนนะกลุ่มนั้นก็เลยอีก3ที่นะที่จะว่างกันส่วนใครอยากเที่ยวนะครับก็มีข่าวดีจากรัฐบาลมาแต่ต้องผ่านครม.ก่อนนะเห็นเขาว่าจะเพิ่มเป็นล้านสิทธิ์กรุงเทพไทยเที่ยวไทยนะฮะไม่ไปไม่รู้คืองานนี้ช่วยเยอะมากครับน่าจะกดกันนะฮะกระหึ่มเลยนะฮะเปิดโอกาสให้กดวันที่1ตุลานะครับ1ล้านสิทธิ์นะฮะจากเดิมนี่ 500,000 สิทธิ์ไปนอนที่ไหนโรงแรมไหนที่เข้าร่วมโครงการครับท่านผู้ฟังลด 50% เชียวนะผมอยากนอนโรงแรมหรูหราหมาเห่าที่ภูเก็ตสักครั้งอ่ะคุณสุเทพ
0: ครับ
1: ไม่รู้โรงแรมไหนจะเข้ามาบ้างแต่ต้องแย่งกดให้ทันก่อนอยากจะไปนอนสักครั้งในชีวิตก่อนตาย คืนละเป็นหมื่นอ่ะ เอาละครับนะฮะมาดูหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กันครับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์วันนี้นะฮะผมเมื่อวานครม.ก็มีผ่านเนาะเรื่องของนะครับระดับผู้ปกครองเนี่ยผู้ว่าบุรีรัมย์ฮะจำเป็นต้องออกจากพื้นที่ด่วนครับมานั่งอธิบดีสธครับกรุงเทพ
0: คร
1: ับเมื่อวานนี้เขาห่วงอะไรเหรอฮะอธิบดีสธครับผม ผมมองยังไงนะอธิบดีสธคนที่แล้วนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ย้ายมาอยู่อธิบดีกรมการปกครองจะต้องมีส่วนเกี่ยวดองหนองยุ่งกับเรื่องการทุจริตตรงนี้ด้วยเพราะว่าการที่ผ่านสเปคของผู้ที่เข้าเสนอราคาตอนแรกมอบุรพาได้ถูกป่ะแล้วก็มีการยกเลิกกันนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นมสวได้แล้วกำหนดสเปคในการสอบมาจากอธิบดีคนนั้นนะครับนะเสร็จแล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นการเริ่มต้นตรงนี้มันตั้งมาจากตรงนั้นนะครับไม่ถึงไม่ได้นะนี่ล่าสุดนะกรรมการปวช.บอกว่าจะย้อนกลับถึงปี64ซึ่งน่าจะถึงละทีนี้ถ้าเอาจริงนะ
0: ครับ
1: ถ้าเอาจริงนะฮะพอเห็นเขาว่านะมีเขาการสอบโกงที่นะฮะท้องถิ่นที่พัทยามาก่อนในปี64ครั้งหนึ่งแล้ววิธีการเหมือนกันเป๊ะกับครั้งนี้เลยนะอ่ะมาดูหน้าหนึ่งของ Daily News คดีหัวสวเอกสารหลุด DSI เดือดนะเดือดนะพอหลุดแล้วไปสร้างความเสียหายกับคนที่เกี่ยวดองหนองยุ่งอยู่แจ้งกองปราบเบี้ยวผิดรีเซ็ตมหาไทยเซมเบ้คุมปอพอนะฮะป้องกันภัยนะฮะเซมเบ้ก็เมื่อก่อนก็เป็นนะผู้ว่าอยู่ภูเก็ตใช่ไหมตอนนี้ก็มาเป็นรองปลัดดูแลเรื่องของสธ อยู
0: ่
1: ผู้ว่าบุรีรัมย์ผงาดทิพดีสธจริงๆทิพดีนะฮะไอ้ปกครองท้องถิ่นไม่ใช่เป็นกรมหลักนะที่ทุกคนอยากได้นะ
0: ใช่ครับ
1: แต่งานนี้จำเป็นต้องใช้คนที่ไว้วางใจแล้วก็อีกข่าวหนึ่งก็คือดึงเสทบฮะมาเสียบเลขาสมชฮะเพราะว่าเลขาสมชคนปัจจุบันนี่เห็นเขาว่านะฮะคุณชัดชัยอ่ะบางขวดเลยนั่นนะจะย้ายไปเป็นปลัดสำนักนายกเลย
0: ใช่ใช่
1: คนละสายงานกันเลยนะเออเอาถึงก็ไปส่วนนะฮะภาพนะฮะก็นะฮะมีภาพที่น่าสนใจของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกนะฮะรัฐมนตรีว่าการอวก็ยังอยู่ที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะฮะดูแลเรื่องการนะฮะจัดฝายกักกันนะฮะจ่อไม่ให้น้ำมันท่วมรอบสองส่วนข่าวดีของเมืองไทยคือไอ้นาราพายุใต้ฝุ่นที่ถล่มจีนแล้วก็จะเข้าไปเวียดนามนี่ไม่ถึงไทยนะครับไม่ถึงไทยนะครับแล้วก็พวกนะฮะน้ำที่มันเยอะมากที่น่านนะฮะมันเป็นเรนบอมอ่ะม ันก็เคลื่อนลงมาด้านล่างเข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์เก็บไว้เรียบร้อย
0: ครับ
1: เพราะเขื่อนสิริกิติ์นี่สามารถเก็บน้ำได้อีกถึงนะ 50% นะครับส่วนหัวรองอื่นๆนี่ก็ปปช.ฮะปปช.นี่ก็เป็นองค์กรอิสระนะลุยสอบเส้นเงินคดีโกงสอบย้อนหลังปี64ฟันอดีตอธิบดีสท.2รายที่ผมพูดถึงเมื่อกี้สักครู่เนี่ยนี่นะเดินหน้าล่าตัวการใหญ่เนี่ยแต่ปปช.ก็เป็นองค์กรอิสระที่ได้ความเชื่อถือจากประชาชนนี่ค่อนข้างต่ำเหมือนกันนะแต่เหนือกว่ากกต.เล็กน้อยครับ
0: ใช่ครับ
1: อ้าวส่วนใครยังตามข่าวเรื่องแอมไซยาไนด์ซึ่งก่อเหตุหลายคดีมากนี่ล่าสุดสั่งประหารแอมไซยาไนด์ลวงฆ่าเพื่อนสนิทลบหนี้แชร์ 200,000 หลักฐานมัดแน่นตัดสินมาหลายคดีแล้วยังไม่จบนะฮะนะประมาณนั้นแล้วก็อีกภาพหนึ่งเป็นภาพบอกว่าดูต้นทางเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหา2รายซึ่งก่อเหตุวางระเบิด 7-11 ที่บ้านตะแบะตำบลรางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีล่าสุดเนี่ยสารภาพทำหน้าที่ดูต้นทางก่อนก่อเหตุวางระเบิดจากนี้จะเร่งติดตามตัวร้ายที่เหลือนะฮะมาดำเนินคดีต่อไปนี่เป็นข่าวใหม่ข่าวดีที่สามารถนะฮะจับกลุ่มคนดูต้นทางได้มันบังเอิญพอดี
0: ครับ
1: ตำรวจขับรถผ่านมาระหว่างที่คนร้ายกำลังจะระเบิดเซเว่นอีเลฟเว่นอ่ะเผาอ่ะก็เลยมีการต่อสู้กันนะฮะแล้วก็สามารถตามจับคนดูต้นทางได้2คนเนี่ยนี่เป็นคดีต่อมาล่าสุดนะครับส่วนคดีที่เกิดเหตุเกือบ100คดีในวันนั้นวันคืนวันเสาร์นี่ยังเงียบกริบอยู่นะฮะมาดูของไทยรัฐสักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วง Sport Insight ไทยรัฐวันนี้ DSI แจ้งจับมือเผยแพร่สำนวนคดีหัวสวปชน.ถลก 400,000 ล้านวันนี้เครือข่ายน้ำเงินถึงเงินกู้เครือข่ายเงินถึงเงินกู้นะมาไทยจัดทัพ20อธิบดีแล้วก็ผู้ว่าเมื่อวานก็ผ่านครม.เรียบร้อยนะครับเตือนพอร์ตซอมบี้ใจวายเฉียบพันพงากรมวิทย์ตรวจพบผสมยานรกร้ายแรงนะครับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านี่นะฮะไอตัวยาตรงนี้นะครับเตือนพอร์ตซอมบี้นี่ซอมบี้ก็เป็นเพลงที่น้องเดเน่สร้างปรากฏการณ์เป็นเพลงแรกไงตอนไปประกวดนะฮะแล้วก็นายกยอมรับการข่าวบกพร่องปัดลงพื้นที่3จังหวัดใต้ระเบิดเผาซ้ำเซเว่นโจรถูกยิงรวบได้2นะประมาณนี้แล้วก็อื่นๆนี่ก็นะครับสวมทะเบียนใช้บัตรคนจนหนุ่มโสดพิการมึนมีเมียลูก4หันพึ่งธนกฤตนะครับนะฮะก็สวมทะเบียนราษฎรโผล่เอกชายพิการสุดช้ำครอบครัวพาไปทำบัตรคนจนแต่ไม่ผ่านเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีคนใช้สิทธิ์แทนประมาณนั้นช่วยกันหน่อยนะครับนี่ก็ข่าวที่เกิดขึ้นนะฮะในวันนี้ส่วนโอ้โหนี่ยังโดนต่อปลิ้นคุกอีก3ปีอุทธรพิพากษากลับอนาจารพรากนักศึกษาอายุ17น่ะให้นับโทษต่อจาก5คดีโน้นนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับเรื่องของนะฮะการทำความผิดของคนที่มั่นใจว่าตัวเองจะไม่ผิดนะ
0: ครับ
1: บางทีก็พลาดนะครับผมเราเข้าสู่ช่วง Sport Insight ครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: โอ้เสียงลมพัดมาเลยเนี่ยกำลังขาเดียวอยู่แล้วฮะ
3: ก็วันพุธนะครับ
1: ขาเดียวขาเดียวนะย่านไหนเนี่ย
3: ราชพฤกษ์นะวันพุธ
1: ราชพฤกษ์นะฮะผมยังไม่เคยเห็นสักทีนะคุณเทพมันอันตรายมากน้อยอย่างไรไอ้ขาเดียวของคุณ
3: ขอดูคลิปผมนะคุณเทพมีเน
1: ี่ยเดี๋ยวขอดูมาเครื่องราคาเท่าไหร่
3: เรื่องตอนนี้เหร
1: อ
3: เขายังไม่ให้ผมซื้อคุณฮาร์ดอ
1: ่
3: ะ
1: ให้มาลองใช้
3: ส
1: ุ
3: ธิพงศ์ชัดพิทักษ์กุลนะ
1: ครับ
3: ลอง
1: ลืมหรือไรเจ้าเอ๋ย
3: เขาบอกพี่อย่าเพิ่งซื้อเอามาเปลี่ยนให้ผม2อันแล้ว
1: โอเคโอเคอ่ะยินดีด้วยนะครับมีเครื่องออกกำลังกายชิดใหม่ดูแล้วมันเป็นวัยรุ่นเลยนะ
3: ราคาก็หลักหมื่นนะหลักหมื่น
1: หมื่นนี่ก้าหมื่นกับหมื่นนี่คือหมื่นเหมือนกันนะครับ
3: หลักในสองสามหมื่น
1: แล้วครับครับครับ
3: แต่มันมีเป็นแพงเป็นแสนก็มี
1: โอ้โห
3: โ
1: อ้โห
3: หลายแบบหลายรุ่น
1: อืมอืมอืมอืม เอาละครับนะฮะเรื่องของกีฬาวันนี้ก็มีบอกกล่าวให้ไปนั่งดูนอนดูแบบไม่ต้องเบื่อนายนัก2รายการนะฮะมีกอล์ฟนะฮะกอล์ฟเห็นเขาว่านะครับ2วันแรกเขาจะถ่ายพวกออกเช้าอ่ะเวลา2ทุ่มบ้านเราก็ได้ดูแล้วนะฮะกอล์ฟ LPGA รายการ 4.4 ล้านเหรียญ
0: ก็เช็คเวลาสุดนะครับของจีโน่เนี่ยออกรอบในเวลา 7:33 นาที
1: ที่โน่น
0: ที่นู่นถ้าเป็นบ้านเราก็ถ้าเป็นบ้านเราก็ 22:33 นาทีนะครับนี่คือจีโน่นะครับ
1: เพื่อนร่วมกวน
0: ออกกวนเดียวกับชาลีฮอลของอังกฤษแล้วก็ลอสซี่วอร์ดนะครับของอังกฤษ
1: โอ้โหอังกฤษคู่บีบเราเลยก็2ทุ่มดูบอลไทยก่อนเนาะแล้วก็ต่อด้วยกอล์ฟกับคุณชัยคืนนี้ไม่เหงา
3: ตรงนี้ไม่เหงาแล้วจะมีคาราบาวอีกอะ
1: คาราบาวมันตีสองจบจากนะฮะกอล์ฟก็น่าจะได้ดูเออพอดีเลยจะเชียร์คาราบาวคู่ไหนด้วยล่ะดูสเปอร์มั้ย
3: จะช่วยสเปอร์ก็หน่อย
1: อืม
3: เพราะเมื่อกี้เมื่อเช้าทำมีลางบอกเหตุจะมีการพูดว่าแพ้ตกรอบไปแล้วคุณดูเทพเผลอเราบอกตกรอบไปแล้ว
1: เทวันที่เทวันที
3: ่คุณกรมประธานชมรมจักรยานผมนี่
1: ตกกระจายเลยเลย
3: มนวัดตกกระจายหมด
1: โอ้ยเล่นในบ้านด้วยสบายเลยเยือนการเยือนรับการมาเยือนของชาวต้านแอตแลนติกนะครับแต่ห้ามแพ้นะคนลุกชันอย่างนั้นหรือเป็นโทษด้วยแจมีจะแพ้เกมนี้นะมีปัญหาแน่แล้วคุณดูเทพใช่ไหมก็คู่นี้เขาเตะตีหนึ่งสี่สิบห้าเช็คโปรแกรมให้เรียบร้อยครับเรื่องของกอล์ฟก็ลุ้นกันไปส่วนเรื่องของบอลนะครับเกรียงไกรทำใจยังไงครับดูบอลคู่นี้ครับผม
3: ก็ดูให้เป็นกีฬา
1: ให้เป็นกีฬา
3: ครับอย่าไป
1: ซีเรียสนะ
3: คือแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะ
1: เป็นไปได้
3: มันก็เป็นไปได้นะก็ดูให้เป็นกีฬา
1: ให้กำลังใจ
3: แพ้ก็ทำใจชนะก็ต้องคิดในหลักการที่ว่ามัน nothing is impossible ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดครับ
1: ครับเราก็ดูเกมครึ่งแรกที่ราชมังแล้ววันนั้นเราก็พอสู้ได้นะ
0: ครับ
1: ไม่ได้เป็นรองมากมายนะครับโอกาสเท่านั้นแหละแล้วก็จังหวะมันต้องคมกว่านี้ฉะนั้นนะคุณเชษชัยแนะนำแฟนบอลไทยทุกคนทำใจสบายๆนั่งดูไปแพ้ก็เป็นเรื่องปกติถ้าชนะนี่โอ้โหเป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจ
3: แต่ชนะก็เป็นกำไรแพ้ก็เสมอตัวอยู่แล้วเพราะแพ้มาแล้ว
1: เขามีผู้บริหารระดับสูงของฟีฟ่าจะมานั่งดูเกมนี้ที่ฮานอยด้วยนะเขาว่านะ
3: คนที่กำลังจะหลุดออกจากตำแหน่งเนี่ยเหรอ
1: ไม่ใช่ เขาไม่มาเองเขาส่งตัวแทนมา
0: ไม่มา
1: ด้วยเหรอ
0: ใช่อินฟานิโน่เขาบอกว่าอินฟานิโน่มา
1: โอ้โห
3: มาหาเส
1: ีย
3: งเน
1: ี่
3: ยสิ
0: ใช่ใช่
3: กล
0: ั
3: วหล
0: ุ
3: ด
0: ใช่มาหาเสียงพี่แม่มาหาเสียงแน่นอน
1: ไปเขามาดูงานด้วยเพราะเขาต้องจัดอาเซียนฟีฟ่าต่อไงเอ้ยดูบรรยากาศว่าเป็นอย่างไรนะ
0: ผมว่าอิตาเจนนี่อินฟานิโน่เนี่ยผมว่าเป็นประธานฟีฟ่าที่มาแถวอาเซียนบ่อยมากนะมาแบบเป็นอาจินเลยมาเคอะมาเคอะเลย
3: เน้นว่าอะไรรู้ไหม
0: ฮะ
3: เพราะว่ามันเพิ่งมีประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของยุโรปปอนคาเคฟ
0: ฮะ
3: แอฟริกาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มี AFC ด้วย
1: ม
3: ี AFC ด้วย
1: พวกอเมริกาใต้ด้วย
3: ต่อต้านไง
0: ใช่ใช
3: ่ต่อต้านคุณอินฟานติโน่ไง
1: นะมีคอนคาเคฟอเมริกาใต้และยุโรป
3: AFCก็คงไม่ให้ละคงแต่ว่าตอนนี้ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าหาตัวมาลงไม่ได้ไง
0: ใช
1: ่
3: เพราะว่าคุณที่เป็นหัวหอกทางฝั่งยูฟ่าเนี่ยเขาก็ปฏิเสธ
0: ไม่ลง
1: ประธานยูฟ่าบอก
0: เซฟ
1: าร
0: ินไม่ลงฮะ
1: ไม่เอาอินฟานติโน่แต่ผมก็ไม่แข่ง
3: เออต้องหาเบอร์ที่มัน
1: วันนั้นเห็นบอก
3: เบอร์ใหญ่ๆนะ
1: นายกสมาคมฟุตบอลของนอร์เวย์ประกาศ
0: ใช่เขาบอกว่าจะสนับสนุนนอร์เวย์นายกสมาคมฟุตบอลของนอร์เวย
1: ์
0: คือตอนนี้เนี่ยถ้าตอนนี้ถ้าดูจากหน้าเสือนะอเมริกาใต้ไม่เอาคอนคาเคฟไม่เอาย ุโรปไม่เอาแล้วก็ AFC เนี่ย
3: ไม่เอา
0: ตอนแถลงเนี่ยไม่เอานะดังนั้นเนี่ยแกก็ต้องมาเจาะเป็นรายประเทศอ
1: ่
0: ะโดยเฉพาะอาเซียนเนี่ยแกมาเป็นอาจิน
1: โอ
0: ้อินฟานิโน่เน
1: ี่
0: ย
1: เฮ้ยมันชัวร์ปึ๊กนะเราก็หลายเสียงอยู่นะ
3: อาเซียนนี่มันก็ยังพอพูดได้อยู่นะแต่ว่า AFC เขาก็แน่นเดินตะวันออกกลางเขา AFC แต่ในอาเซียนนี่จะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ยังพอพูดได้อยู่นะ

0: ยังพอมาเก็บคะแนนได้อยู่
1: ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับกระบวนการในการหวงอำนาจแล้วก็พยายามที่จะล้างอำนาจไว้ต่อไปเพราะว่าประชุมในปีหน้าในเดือนมีนาคม
2: 18มีนาคม
1: 18มีนาคม
2: โอ้นี่มีข่าวดีจากน้องลีดของเราดูนะฮะอเมริกันก็ทะเลอยู่ข้างนอกครับคือเขาให้สิทธิ์กรรมการปุดกดปุ่มโกลเด้นโกลอ
1: ่ะ
2: แล้วก็น้องเน่ได้ปุ่มนี้ไปแล้วครับคุณเดชชัยครับเรียบร้อยครับเข้ารอบต่อไปฮะ
0: โอ้ย
2: ไม่ต้องลุ้นเลย
0: ขนล
2: ุ
0: กเลยนะ
2: นี่
0: ฟ้าอยู่ขนลุกเลย
2: เออ3กลุ่มนะกลุ่มละ11ทีมนะฮะเอา4ทีมของแต่ละกลุ่มรวมเป็น4 3 12แต่ถ้ากรรมการกดให้ใครปุ้มเข้า12คนไปเลยโอ้ยดีกว่าน้อง
0: แต่นี่ก็เป็น1ใน12แล้วอ่ะ
2: เรียบร้อย
0: คนลุกคนลุกขอให้ไปถึง1ใน1 1ใน1ใน1ในทั้งหมดอ่ะเอางี้ก็แล้ว
2: โอ้โหนี่ไม่ต้องรอเสียงโหวตของประชาชนคนอเมริกันเลยทั้งกรุงเทพ
1: คร
2: ับ โอ้โหกรรมการจัดให้เลยเพราะตอนนี้มันกระหึ่มทั้งโลกจริงๆนะวงการล็อกนะโดยเฉพาะวงล็อกแต่ละล็อกครูสอนดนตรีเกี่ยวกับเพลงล็อกนี่ชื่นชมน้องมากว่ามันเก่งเกินอายุมันเก่งเกินอายุครับ
0: ก็อยู่ที่ความพยายามนั่นแหละ
2: ครับ
0: ก็ดูที่เส้นทางที่ในการพูดถึงเนี่ยหมายถึงว่าโอ้โหต้องแล้วหัวคิดของเธอคือเล่นเพลงเล่นที่ยากๆทั้งนั้นอ่ะ
2: ครับคือทำได้อะ
0: ง่ายง่ายไม่เอาอ่ะง่ายๆคนอื่นทำไปหมดแล้วปรัชญาของเราอ่ะ
2: ครับ
0: แล้วทำยากๆก็เนี่ยมันคือผลพวงของการที่เราต้องไปในเรื่องที่มันทำที่คนอื่นเขาทำไม่ได้อ่ะมันถึงจะไปสู่จุดสูงสุดไง
2: ครับ
0: เนี่ยต้องคิดแบบนี้ถูกต้องที่สุดแล้ว
2: เนี่ยก็เหมือนกับที่เราเคยคุยเรื่องเกาหลีใต้ทำไมเขาไปเน้นยิงธนูนะมันแข่งในโอลิมปิกแข่งในเช่นเกมไม่เหรียญนับเหมือนกันอ่ะแต่ชาติเล่นกันไม่เยอะไงโอ้ยเขาสอนกันตั้งแต่ชั้นประถมนั่นครับยิงตะลุ
0: กที่พลเอกวิมลวงศ์วานิชอ่
2: ะ
0: ที่บอกว่ามาจับยกน้ำหนัก
2: ยกน้ำหนักเนี่ย
0: เพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เสียเปรียบรูปร่าง
2: ใช่
0: เราว่าเพราะว่าใช้น้ำหนักเป็นตัววัดแล้วก็กลายเป็นรูปร่างที่ได้เปรียบด้วยเพราะว่าแต่พวกเตี้ยๆหน่อยอ่ะ
2: ยกขึ้นง่ายครับ
0: ฐานจะแน่น
2: ฐานรากแน่น
0: สุกจินดาสิ
2: ใช่
0: อดีตตอนแกขนาดแกขับแท็กซี่นะแกยังได้เหรียญเลยคือนั่นแหละตอนสมัยก่อนถ้าเกิดทันนี่เขาก็พลาดหัวข่าวเลยพลังปลาทู
2: นี่ไทยรัฐผมไม่เคยอ่านในตอนนั้นอ่ะมี16หน้า
0: คือถามว่ากินอะไรครับกินปลาน้ำพริกปลาทู
2: ปลาทูครับ
0: เวลาเดียนเดี๋ยวนี้นี่ถึงไปโอลิมปิกนี่ต้องวิทยาศาสตร์การแพทย์อะไร
2: โอ้เดี๋ยวนี้มากินปลาทูไม่ได้ตัว
0: แต่ว่าก็คิดในปรัชญานั่นแหละครับว่าอะไรที่มันที่หนึ่งเล่นน้อยแล้วก็โดยพื้นฐานที่รูปร่างของเราอะไรต่างๆนี่เราพอสู้ก็ได
2: ้ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงๆนักกีฬาหรือว่ากีฬาที่จริงถ้าฟุตบอลถ้าแบ่งเป็นรุ่นนี่เราก็อาจจะมีโอกาสนะ
2: เป็นรุ่นอย่ารุ่นอายุเอารุ่นความสูงนะเป็นหลักนะ
0: ฮะเอาวัดเป็นความสูงสมัยก่อนบอลนักเรียน
2: เออดันละ
0: รุ่นผิวรุ่นเล็กรุ่น
2: เออสมัยโน้นผมเคยเล่นนะเออตาเอาตามอายุเราก็แพ้อีกนะตั้งปัจจุบันเราก็แพ้ตามอายุอีกเนี่ยต้องเอารุ่นความสูงเป็นหลัก
0: เลยความสูงนี่มันก็ไม่แน่ว่าจะชนะเขานะแต่ว่าหมายถึงว่ามันก็ยังไม
2: ่มีโอกาสมากขึ้น
0: อยากก็แนะนำไม่รอ
2: ลองดูนะซึ่งบ้านเราส่วนใหญ่กีฬาที่ประสบผลยังเป็นกีฬาอินดิวิวัลอยู่นะประเภทบุคคลประเภททีมนี่หายาก
0: ถ้าเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นผมว่าไอ้ปรากฏการณ์ในยุคผมมันจะเกิดขึ้นด้วยตามมาคือการขย่มแหลกมีการขย่มกันนะ
2: ขย่มอะไรฮะ
0: รู้จักไหมขย่มไหมคะศัพท์คำว่าขย่มนะ
2: ขย่ม
0: ขึ้นไปขย่มฟอง
2: อ๋อไม่ให้มันสูง
0: ไม่ให้สูงก่อนที่จะไปวัดตัวนะ
2: เลย
0: ตอนเช้าเหมือนนักมวยวิ่งลดน้ำหนัก
2: แล้วมันทำได้จริงเหรอคุณเดชัย
0: ทำลดได้นิดหนึ่งฮะจริงจริง
2: จริงเหรอ
0: คือมันทำกันทุกทั่วทั่วเลยฮะเต็มไปบนลานเลยเต็มไปด้วยการขย่มตัว
2: รุ่นเล็กห้ามเกิน140เซน
0: รุ่นจิ๋วรุ่น
2: ห้ามเกิน140เซนผมจำได้รุ่นนั้นรุ่นเล็กอ๋อมีการขย่มเหรอโอ้โหอย่างนั้นคนมันส่งเสริมให้คนไม่โตเว้ยเออเขาเลยยกเลิกไปอ่ะทั้งนั้นนะ
0: ไอ้เกินเยอะๆไม่ลงหรอก
2: ไม่ลง
0: ไอ้เกินน้อยๆพอ

0: ลงได
1: ้ครับครับโอ้นั่นเป็นอดีตนานไปแล้วรุ่นจิ๋วรุ่นเล็กรุ่นกลาง
0: นั่นน่ะถ้าเกิดว่าเป็นว่าเขาวัดเป็นรุ่นเนรพวกนี้อาจจะกลับมาด้วยการขย่มไปสูงสุดกลับคืนสู่สามัญ
1: แต่
0: คงเป็นไปไม่ได้หรอกอย่าไป
1: ลองดูฮะสมาคมไหนที่ไม่ใช่กีฬาที่ได้ความนิยมมากนะแต่ว่ามีการชิงเหรียญกันในเอเชียนเกมในโอลิมปิกนะเรามาสนุนอย่างจริงจังจะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศได้เช่นกันครับเอาละนะฮะวอลเลย์วันนี้ไม่มีนะฮะนะครับต้องรอรอเจอกับใคร
2: วอลเลย์บอลเนี่ยเมื่อวานที่พี่แป๊ะถามมาเรื่องของ
1: รอบต่อไปรอบ8ทีม
2: เขาวางอย่างนี้นะครับท่านฟังเพราะว่าไอการเสียเซตการได้เซตมันมีผลเขาวางอย่างนี้ว่าใน3สายเนี่ยที่เข้าที่1ที่2เข้าเลยแล้วก็ที่3ดีที่สุดเนี่ยนะครับ2สายจาก3สายเข้าไปเนี่ยเป็น8ทีม
1: 2ทีม2ทีมเป็น8
2: เขาวางว่า1เจอ8 2เจอ7 3เจอ6แล้วก็4เจอ5เพราะฉะนั้นเนี่ยการได้แต่ละเซตสำคัญมากนะ
1: ฉะนั้นที่1ที่2ก็ไม่มีความหมายสักเท่าไหร่
2: มีความหมายสิ
1: มีนิดหน่อยแต่เอา
0: แค่1เจอ8ก็มีความหมายสิ
2: มีความหมายสิ
1: มันเอาเซตมาเป็นหลักไม่ใช่เหรอ
2: เอามาเซตเป็นหลักแต่ว่านี่คือแรงกิ้งไงเออแรงกิ้งไงคือตอนนี้เนี่ยถ้าดูเรียลไทม์ณขณะนี้คือญี่ปุ่นเป็นอันดับ1
1: อันดับ1เลย
2: เออตอนนี้เป็นถ้าเรียลไทม์ณขณะนี้ญี่ปุ่นจะเจอกับเวียดนาม
1: โอ้
2: แล้วถ้าเรียลไทม์ณขณะนี้เนี่ยไทยจะเจอกับไต้หวัน
1: เฮ้ยสู้ได้สบาย
2: แต่อย่าลืมว่า17ปีเราแพ้ไต้หวันไปแล้วนะ
1: กับ18นี่ชุดใหญ่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สายบนเนี่ยมันจะเป็น1 1 8 4 5และสายล่างเนี่ย2 3 7 6ดังนั้นเนี่ยอันดับ2กับ3เนี่ยจะอยู่ในสายเดียวกัน
1: อ
2: ันนี้ตอบคำถามพี่แป๊ะเลยนะฮะ
1: โอกาสที่จะเจอไต้หวันมีครับ
2: แล้วถ้า2 3
0: ถ้าไม่ได้ไต้หวันแล้วจะเป็นใคร
2: ถ้าไม่ใช่ไต้หวันจะเป็นใครมันก็อยู่แถวเกาหลีใต้ฮะ
0: โอ้ยยังดีกว่าไต้หวันนะเวลานี้นะ
1: เวียดนามนี่ญี่ปุ่นเขาจองแน่นอนแล้วเข้าที่8ก็แต่ยังไม่เจอจีนยังไม่เจอญี่ปุ่นแน่นอนอันนี้คือเรื่องดีไปเจอรอบรองไม่แน่ตรงนั้นเราก็สู้กันได้แล้ว
0: รอบรองก็หมัดเดียว
1: ใช่
0: ว่ากันไปส
1: ิ
0: ขอให้เข้าตรงนี้ก่อนเถอะ
1: นะเอาทีละนัดทีละนัดนะฮะนักน้องวอลเล่เขาให้สัมภาษณ์เช่นนั้น
0: 30% ไต้หวันนะ
2: ใช่เพราะว่าไต้หวันเนี่ยในระดับเยาวชนนี่เราผูกปีแพ้เลยนะฮะแต่ก็ชุดใหญ่น่าจะดีขึ้นเพราะของเราเนี่ยเราเป็นอันดับ3ของเอเชียแต่ว่าลำดับ3ของเอเชียของเราเนี่ยห่างจากอันดับ2คือจีนกับญี่ปุ่นมากเลยนะระดับหลักร้อยคะแนนเลยนะเราดูอันดับ3ของเอเชียมานานมากแล้วนะครับแต่เราเป็นแชมป์เก่ากันนั่นเองนะครับ
1: ส่วนท่านผู้ฟังท่านนี้นะฮะท่านเดิมที่ส่งข้อความมาเมื่อวานครับคุณชัยเรียนคุณชัยตามที่ได้แนะนำให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังท่านพลเอกนะฮะราชลักษณ์นะฮะก็ดำเนินการเรียบร้อยนะครับกรุณาไปตรวจสอบอย่าให้เลือกมันตกไปตรงไหนครับผม
0: ขอบพระคุณมากนะนี่คือเรื่องไอ้นี่ใช
1: ่
0: ไหม
1: เรื่องคัดตัวนักกีฬาของสมาคมกีฬาปทม.เนี่ยยูยิตสูอะไรสักอย่าง
0: กีฬาประเภทอะไรนะ
1: ยูยิตสูคัดยูยิตสู
0: ยูยิตสูยูยิตสูก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีประชุมติดตามงานการเรื่องงานวันที่9เดือน9ก็เดี๋ยวจะถ้าไม่ลืมจะถามถ้ามีเวลาจะถามนะแบบคุณสุเทพ
1: อ๋อครับต้องมีเวลาสักหน่อยครับผม
0: ถามมาเดี๋ยวจะถามให้คุณพลเอกราชลักษณ์ท่านน่าจะฟังอยู
1: ่
0: เดี๋ยวผมเตรียมตอบ
1: ครับครับ
0: ครับ
1: อ๋อก็เรื่องนี้ไปเรียบร้อยมีแฟนรายการถามเรา3คนมาอยากถามว่าผลฟุตบอลคืนนี้ชิงชนะเลิศอาเซียนทีมเวียดนามหรือทีมไทยจัดชนะครับ
0: โอ้ถามแบบนี้ถามแบบนี้จะให้ตอบยังไงล่ะ
1: เอาเข้าคุณเดชัยก่อนในฐานะพี่ใหญ
0: ่ผมเบื้องต้องตอบว่าหวังว่าจะชนะดีครับ
1: เขาไม่ให้หวังครับชนะหรือแพ้หรือเสมอเลย
0: ก็คงชนะยากนะทั้งนั้นถ้าจะตอบมัน
1: อีกท่านอีกท่านบอกว่าลบวันทั้ง3ท่านฟันธงแบบไม่มีแทงกั๊กนะครับคุณไปอีกแล้วโอ้มี2คนมี2คนนะ
0: คุณได้ดูแล้วมันยังสู้เขาไม่ได้
1: สู้ไม่ได้นะคุณชัยชัยให้แพ้สุเทพล่ะ
2: แพ้คาบ้านนะ
1: แพ้คาบ้าน
2: เอ้ยไม่ใช่แพ้คาบ้านหมายถึงว่า
1: แพ้ไปกลับเลย
0: แพ้คาบ้านเขา
1: คาบ้านเขา
2: แพ้คาบ้านเขาคือถ้าดูศักยภาพผู้เล่นเนี่ย
1: อัน
2: นี้เป็นอีกเรื่องนึงนะ แล้วก็ดูการเตรียมทีมการอะไรต่างๆเนี่ย
1: เราไปรองเขาทุกอย่าง
2: เป็นรองทุกอย่างฮะมันจะไปเหมือนกับตอนที่เมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะที่เวียดนามได้แชมป์อ่ะคือในบ้านเวียดนามเวียดนามก็ชนะในบ้านเราเวียดนามก็ชนะมันจะเป็นลักษณะนั้น
1: เขาเตรียมทีมเพื่อเป้าหมายคือแชมป
2: ์
1: ของเราเตรียมทีมมีเป้าหมายคือเข้าร่วม
0: ไม่แน่นะเกิดว่าก่อนเล่นทั้ง15นาทีท้องร่วงรถชนแข้งขาขาดไป7-8คนก็ไม่แน่นะท้องร่วงไปทั้ง3คนรถชนไปทั้ง4คน
1: โอ้ตัว
0: ตกกระไดไปทั้ง1คนอะไรแบบนี้ก็ไม่แน่นะ
1: อ่ะผมว่าบอลไทยไม่แพ้แต่ไม่ชนะเสมอฮะเสมอกัน 1-1 ครับผมทำตัวให้ด้วยนะ
2: คือถ้าวันนี้ไทยชนะนะไทยชนะเวียดนามนะ
1: ครับ
2: คนที่น่าจับตามองเป็นสหรัฐอยู่เย็นเลยที่ออกมาแถลงข่าวบอกว่าทุกครั้งที่ผมเจอกับเวียดนามในบ้านเวียดนาม
1: ในบ้านเวียดนาม
2: ชนะหมดมาชนะหมด
1: ไม่เคยแพ้
2: ไม่เคยแพ้
1: นี่คือคนที่ศักดิ์สิทธิ์ของกบ
2: ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ปัญหาคือสหรัฐจะได้ลงตลอด
1: ต้องลงเลยเป็นกัปตันนะ
0: ต้องเอาตัดไม้ผมน้ำด้วยเรื่องนี้แหละว่างั้นเถอะ
2: ถ้าเวียดนามได้แชมป์คิมซังซิกนะครับซึ่งมารับงานต่อจากปาร์คฮังซอจะได้แชมป์ฟุตบอลรายการนี้2สมัยติดต่อกันเลยนะ
1: เขาจะเต้นพร้อมเหมือนนักเตะเลยนะ
2: ใช่
1: รอเต้นโชว์นะ
2: คนนี้เป็น
1: มีท่าย่อด้วยนะของเขาบอกอ่ะ
2: คนนี้เป็นเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติเกาหลีใต้ที่แบบเด่นมากแล้วมารับงานต่อจากปาร์คฮังซอนะ
1: โอ้โหนี่มากันเยอะเลยครับตอนนี้ข้อความโดยเฉพาะเรื่องน้องเน่นะคุณชัยตอนนี้ไม่ได้อยู่บนไอ้นั่นแล้วครับต้องเล่าเรื่องแล้วครับ
0: ครับก็ก่อนเล่าเรื่องนี้ก็เล่าข่าวเศร้านิดนึงครับก็มีพรรคพวกเสียชีวิตไป3รายภายใน3วันนี้นะท่านแรกก็ไปก่อนคนแรกก็พลเอกพันชัยการเลิศนะ
2: เอ้า
0: อดีตผู้ช่วยผบ.ตบ.ใน
2: เตรียมทหารใช่ครับใช่ครับ
0: ก็เสียถึงแก่กรรมไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็สวดศพจนวันที่23-26วันนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้ก็จะพระราชทานเพลิงศพครับที่วัดเดี๋ยวนะฮะวัดลาดบัวขาวฮะแถวแถวราชกีธามั้งแล้วราชโยธานะพี่ตู่ฮะเสด็จตู่ก็เป็นพรรคพวกที่ใกล้ชิดนิสัยดีกว้างใจคอกว้างขวางมากเป็นมือวางในยุคที่นั้นจะถึงขนาดผบ.ตบ.นะแต
2: ่
0: ก็ไม่ได้เป็นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่ตู่ด้วยนะครับอีกท่านก็รุ่น9ก็จะตอนเตรียมทหารรุ่น9เหมือนกันแต่ว่าเป็นตำรวจนะฮะพันตำรวจเอกธีรเดชพจนานนท์นี่ก็เป็นพ่อของคุณบอยที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายอยู่ที่กรมการศึกษานะเป็นคนที่เคยอยู่กกมทเป็นคนมีฝีมือทางด้านเทคนิคมากน้องบอยก็ตั้งสวดจบอยู่ที่วัดเทศศิรินก็พระราชทานเพลิงก็จะเป็นนักกิจปกติที่วันพฤหัสเหมือนกันบ่าย2โมงรุ่น9รุ่น10 2ท่านอีกท่านหนึ่งที่พระราชพฤกษ์นี่เองครับรองผู้จัดการคุณธีรศักดิ์ของผมนี่เสียชีวิตเมื่อวันจันทร์นอนหลับไปในรถระหว่างรอขึ้นทำงานโดยโรคหัวใจออกกำลังทุกวันนะแต่ปรากฏว่าเส้นเลือดตีบแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยก็อาจจะมีพิธีกันที่จังหวัดชุมพรเพราะว่าแกเป็นคนจังหวัดชุมพรส่วนชาปนกิจในวันที่29สิงหาคมก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องและครอบครัวทั้ง3ท่านด้วยก็ถือโอกาสบอกกล่าวนะครับเผื่อว่าใครที่เป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่ได้รับทราบและยังไม่ได้รับทราบข่าวก็ถ้ามีเวลาก็ไปร่วมงานให้เกียรติกับผู้วายชนด้วยนะครับครับก็วันนี้ก็มาเป็นเรื่องที่มันเป็นข่าวคราวที่พูดกันหนาหูมากนะครับในเรื่องของสถานการณ์ของประเทศนะคือถ้าจะบอกว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมานี่ประเทศไทยนี่จับคนโกงติดคุกมาแล้วทุกสาขาอาชีพนะ
2: ใช่ครับ
0: ข้าราชการทหารตำรวจผู้พิพากษาอัยการทหารรัฐมนตรีนักการเมืองนักวิสาหกิจองค์กรอิสระทนายความผู้ว่านายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านครูบาอาจารย์พระสงฆ์อบต.สื่อมวลชน เอกชนไม่มีเหลืออาชีพอะไรอีกแล้วครับที่ไม่เคยมีคนโกงก็มีคำ

0: มีประเด็นเต็มมีเต็มประเทศตึกถล่มสะพานถล่มคานถล่มไม่มีคนผิดอาคารหน่วยงานถูกทิ้งร้างนับร้อยนับพันหลังไม่มีใครต้องรับผิดชอบนายทุนบุกรุกป่ายึดเป็นของส่วนตัวกันหน้าตาเฉยโรงงานแรงงานเถื่อนเกลื่อนเมืองคนต่างด้าวค้าขายผิดกฎหมายแย่งอาชีพคนไทยกันเป็นว่าเล่นบัตรประชาชนสวมสิทธิ์คนตายให้ต่างชาติเกลื่อนชายแดนพ่อทิพย์แจ้งเกิดให้ลูกต่างชาติได้สัญชาติไทยอย่างผิดกฎหมายคนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายกันอย่างอิสระต่างชาติให้โนมินีบุกลุกยึดครองพื้นที่ของรัฐกันแบบโสงซึ่งวิกฤตน้ำเสียถูกปล่อยจากโรงงานทั้งที่สระบุรีระยองทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นครั้งโมโหลานที่เชื่อว่าเกิดมานานหลายสิบปีแล้ว นี่คือปัญหาส่วนใหญ่ที่ใหญ่มากและกำลังทำลายความมั่นคงของประเทศความเน่าเฟะของประเทศไทยทุกวันนี้นี่ทั้งหมดเกิดจากสิ่งเดียวครับถ้าเห็นตรงกันนะคือการปล่อยปละละเลยของผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายคือเอาเป็นว่าตั้งแต่มีชีวิตมานี่ถึงบัดนี้นะไม่มีครั้งไหนที่ประเทศไทยในยุคไหนที่ประเทศชายจะเละเทะมากมายเท่ากันในปัจจุบันนะทีนี้ถามว่าเราจะอยู่กันยังไงคือการจับการทำอะไรเนี่ยมันก็รูปหน้าปลาจมูกนะไม่เคยไปถึงตัวใหญ่หรอกครับเอาดูท้องถิ่นนี่ก็รู้แหละ
1: คร
0: ับ แล้วดูอีกสองสามเรื่องที่กำลังจะมีประกาศว่าจะทำอะไรกันหรือเปล่านี่ก็รู้ละนี่ประเทศชายจะเป็นยังไงกันต่อครับผมก็จึงขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนี่นั่นลุกขึ้นมาทำอะไรที่มันถูกที่ต้องมั่งเถอะครับไอ้ที่เราเห็นกันทุกวันนี้ต้องให้ไม่มีนะไอ้จราจรรายวันทุกสี่แยกทุกถนนฟุตทุกฟุตบาทผิดเล็กน้อยที่ไม่ใส่ใจกันเนี่ยครับบางทีมันเคยตัวฮะพอเคยตัวแล้วก็ย่ามใจไปทำความผิดที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้นค่าค้ายาขี้โกงอะไรล้วนมาจากการปล่อยปะละเลยนั้นหยุดเอาหูไปนาเอาตาไปไล่หยุดปล่อยปะละเลยหยุดรูปหน้าปะจมูกหยุดกันสักทีเถอะครับทุกครั้งที่มีเหตุการณ์อย่างเนี้ยคุณสุเทพชอบพูดว่าอะไรครับทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์นี้ทำไงครับถอดบทเรียน
2: ถอดบทเรียนใช่ครับถอดบทเรียนใช่
0: ทำไม่ใช่การ
2: ตั้งคณะกรรมการ
0: เพราะมันไม่เคยได้ผลมันไม่เคยได้ใช้มันไม่เคยแก้ปัญหาได้ผมขอเชิญชวนเรียกร้องให้ลงมือทำตามกฎหมายทำตามหน้าที่และทำที่ท่านรับผิดชอบถ้าทำทันทันทีท่านทำจริงจังท่านทำต่อเนื่องผมว่ามันจะลดน้อยลงแล้วมันจะหมดไปให้ได้ในที่สุดจะเห็นกับประเทศไทยแล้วก็ถ้าเห็นว่าลูกหลานของเรานะท่านก็มีลูกมีหลานนะท่านที่มีตำแหน่งหน้าที่นะผมว่ามันอยู่ไม่ได้หรอกครับถ้าประเทศอยู่ไม่ได้ลูกหลานเราก็อยู่ไม่ได้ครับงั้นขอบันทึกความทุกข์ที่เกิดในประเทศนี้เอาไว้ในวันคล้ายวันเกิดปีที่106ปีของพลเอกเปรมจินสุรานนท์ครับวันนี้วันเกิดของท่านพลเอกเปรมจินสุรานนท์นายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทยผู้ซึ่งปฏิเสธเทียบเชิญของพรรคการเมืองต่างๆให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งหลังการเลือกตั้งวันที่24กรกฎาคม2531ด้วยประโยคสั้นๆเรียบง่ายแต่มีความหมายครบถ้วนว่า
2: ผมพอแล้ว
0: ครับอ่านความสุขทุกข์ได้เพราะใจคิดใช้ชีวิตพอเพียงเลี่ยงปัญหากินพอดีมีออมพร้อมพึ่งพาไม่ขวายคว้าพอแล้วแววร่มเย็นทรัพย์ที่มีพึงประมาณการจับจ่ายไม่ทำลายกายใจให้ยากเข็นเดินสายกลางวางจิตคิดให้เป็นพบความสุขอย่างที่เห็นเช่นพอดีพอเพียงพอแล้วพอดีขอฝากให้ผู้ที่มีอำนาจและผู้ที่กำลังสืบทอดอำนาจให้นำพาประเทศชาติให้ล้นพ้นจากวิกฤตศรัทธาครั้งใหญ่นี้จะทำให้แผ่นดินไทยฟื้นกลับมาเป็นแผ่นดินทองที่รุ่งโรจน์ชั่วช่วงชัชวาลได้อีกครั้งดังเดิมได้โปรดนะครับพอเพียงพอแล้ว พอดีนะครับ

0: ากเอาไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นะครับ
3: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สวัสดีครับผมกนทัศน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: 8นาฬิกา48นาที59วินาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Talk นะครับวันนี้เนี่ยอีกข่าวหนึ่งนะครับที่นำเรียนแฟนรายการก็คือว่า26สิงหาคมก็คือวันนี้ในวันพุธนะครับที่เมนวัดยางนะครับพระอารามหลวงในเวลา16นาฬิกานะครับมีพิธีชาปนกิจนะครับของเรแมคโดนัลด์นะฮะ
5: ครับ
4: วันนี้นะครับ
5: วัดยาง
4: วัดยาง
5: พลานก
4: วัดยางพระอารามหลวงผมไม่มั่นใจว่าเขาบอกเขาอยู่ซอยอ่อนนุชนะ
5: โอ้
4: ซอยอ่อนนุช23
5: นู่นทางนะฮะพักกระหนงนู่นนะครับ
4: ใช่ครับนี่คือบุคคลที่เป็นเด็กแนวเด็กแนวแห่งยุคนะเรย์แมคโดนัลด์นะฮะ
5: เป็นบทเรียนของการทานอาหารเครื่องดื่มอะไรต่างๆในชีวิตประจำวันนะ ชอบก็ดื่มได
4: ้
5: กินได้แต่อย่าทีอย่าประจำนะต้องกินให้หลากหลายนะกินให้หลากหลายครบ5หมู่เอาละครับไปดูข้อความกันนะฮะข้อความวันนี้โอ้ขอบคุณมากๆนะฮะส่งกันมาหลากหลายเรื่องจริงๆนะครับเราต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยครับผม
4: ใช่ครับก็ขอบคุณนะครับแต่เอาพอสังเขปนะเอาพอสังเขปนะฮะเพราะบางท่านเนี่ยไม่สังเขปเนี่ยเราขออนุญาต
5: ปรับเปลี่ยน
4: ไปแต่ถ้าแรงมากเนี่ยเราขออนุญาตข้ามไปเลย
5: ครับป๋าพวกรัฐบาลชุดนี้มันก็แปลกๆนะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลือกตั้งเสร็จใหม่ๆก็ดีอยู่หรอกโจรใต้ก็ไม่ค่อยมีเขมรก็เจรจาแต่พอมีข่าวว่าองค์กรอิสระกับฝ่ายค้านจะเล่นงานพวกตัวเองก็เริ่มมีเหตุการณ์ไม่สงบทางใต้เขมรก็พร้อมลบนายกไปใช้แดนแต่ไม่เคยลงใต้ประชาชนได้แต่ทำตาปริบๆเห็นว่าจะมีการประชุมสัญจรที่สงขลานะ
4: ครับ
5: ยังมีอยู่เนาะ
4: ยังมีอยู
5: ่ก็อีกสักนะฮะเดือนไหนเดือนหน้านะอย
4: ่
5: าเป็นเดือนหน้าเพราะเขาต้องไปดูเรื่องของนะฮะเอาใจคนหาดใหญ่ด้วยเพราะตอนนั้นโอ้โหโดนด่าสะเละเทะเลยนะฮะ
4: ตอนน้ำท่วม
5: เลยต้องไปประชุมแล้วก็จัดงบให้ที่นั่นกันนะครับ
4: แล้วก็จากเนี้ย7วันจากนี้ไปเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาในการทำงานต้องตัดสินใจอ่ะคือทำงานมาทุกวันอยู่แล้วละแต่ว่าองค์กรอิสระเหล่านี้ต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปปช.ในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะ
5: วันนี้วันที่28สิงหาเนี่ย
4: ใช่ต้องตัดสินใจอ่ะแล้วก็อาจจะไปเกี่ยวของประธานรัฐสภาต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยนะ
5: ประธานสภาก็ต้องตัดสินใจเรื่องของ
4: ว่าท่านมีอำนาจวินิจฉัยหรือไม่ถ้าท่านไม่มีอำนาจวินิจฉัยท่านอย่าบังอาจวินิจฉัยนะฮะ
5: ท่านวินิจฉัยไปแล้วท่านตั้งคณะกรรมการ
4: ใช่
5: ดูแลเรื่องของน้องคุณเนวินเรื่องซุกหุ้นว่าจะส่งให้นายศาลไหมแต่แกไม่บอกเงื่อนไขเวลาเดี๋ยวรอกันนะฮะให้บอล8คู่ผิด7คู่ถ้าให้แม่นกว่านี้วาวน่าจะบวชไปจนจบบอลเลยนะครับนะฮะให้บอลจบก่อนแล้วค่อยศึกนะครับแฟนบอลจะได้ไม่ต้องมาหมดเงินทิดแย้มทิดแย้มไม่เข้าใจคุณวาวเองคุณวาวเป็นคนให้บอลแม่นนะแต่จริงๆผมก็ไม่สนุนในเล่นพนันนะเพราะ8คู่ผิด7คู่เนี่ยคือถ้าอยู่ตรงข้ามวาวนะทุกคนยิ้มกันหมดเลยนะครับคุณยังไม่เข้าใจเขาทิดแย้มตอนนี้ศึกมาแล้วนะครับศึกมาแล้วส่งไลน์มาแจ้งผมเรียบร้อยครับผมช้างเผือกเลือกอยู่ใกล้ชายดงช่อพฤกยามดึกทรงกลิ่นเย้าช่อพฤกนี่เป็นดอกไม้ไง
4: ครับ
5: นะน้องนางร่างระหงย่างผ่านนาสิกพลิกรุกเรากลุ่นล้ำกายชวีคุณไงแซมไม่รู้คุณเกิดยามไหนคุณเรียนอะไรมาหรือยังไงผมไม่สามารถเข้าใจคุณได้คุณใช้คำแบบที่นิติว่านะ มันสลัดสลวยสวยงามแล้วก็ไปทางนี้ได้ทุกครั้ง
4: คือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอีโรติกแล้วก็เอาอีโรติกมาเป็นกรสีสุภาพได้อย่างลงตัว
5: ลงตัวมากมาก
4: แล้วก็พยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ
5: ์
4: น
5: ั้
4: นผมก็ไม่รู้ถ้าเจอหน้าพี่แงแซมเนี่ยจะถามว่าเอ๊ะพี่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆหรือว่าเป็นจินตนาการ
5: ถ้าเปรียบเลยนะฮะพี่แงแซมก็เหมือนเป็นคนวาดรูปโฆษณาแม่โขงที่ชายหาดบางแสนไง
4: ครับ
5: ไอ้หนุ่มที่กอดสาวคนนั้น
4: อ
5: ่ะคือแก
4: นั่นแสดงว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ได้อยู่ไม่ได้ร่วมในเหตุการณ์จริงนะจินตนาการล้วนๆนะ
5: โอ้ภาพเนี่ยเคยมีไว้นะมีมูลค่าเยอะมากนะช้างเผือกเลือกอยู่ใกล้ชายดงชอบพลึกยามดึกทรงกลิ่นเย้าน้องนางร่างระหงย่างผ่านนาสิกพลิกลุกราวกลุ่นล้ำกายชวีฟังแล้วผมอารมณ์ดีเลยนี่ครับป๋าพี่เทพเพื่อนพ้องเพื่อนเพื่อนเป็นสิบสิบล้านมันยังเรียกว่าเพื่อนเหรอแสดงว่าตลอดเวลาที่คบกันมามันคงไม่มีความหมายเลยมั้งจากคุณบอยไข่เค็มเพื่อนฟ้องเพื่อนเป็นสิบสิบล้านมันยังเรียกว่าเพื่อนเหรอเขาช่างไงเพื่อนไงเพื่อนคงเพื่
4: อ
5: นเมื่อก่อนเคยเป็นเพื่อนแต่ปัจจุบันไม่ใช่เพื่อนไอ้คนถูกฟ้องก็มึงเพื่อนกูไง
4: แต่ถ้าติดเงินเพื่อนอยู่10ล้านเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเพื่อนไม่สามารถฟ้องได้นะไม่ใช่นะฮะ
5: เขาก็เลย
4: ต
5: ้
4: องเรียกคืนนะต้องคืนเขานะ
5: แสดงว่าตลอดเวลาที่คบกันมาไม่มีความหมายเลยหรือมั้งคุณบอยไก่เค็มมาวันนี้คุณบอยไก่เค็มมีปัญหากับเพื่อนคนไหนบอกมาใช้ทะแนะคุณสุเทพได้นะครับผมพี่เทพครับก็ควรตรวจสอบการประกอบคู่รอบ2วอลเลย์ชิงแชมป์เอเชียอีกครั้งนะครับน่าจะใช้รูป VNL ในการจัดอันดับ 1-8 มาชนกันนะครับพี่เทพเมื่อกี้ใช่ไหมเป
4: ็
5: นไรเรียงกันนะ
4: ที่ไล่ฟังนะฮะคือ1กับ8เนี่ยผู้ชนะคู่นี้ไปเจอกับ4กับ5แล้วสายล่างคือ2กับ7ผู้ชนะคู่นี้เนี่ยไปเจอกับ3กับ6ต่อไปซึ่งไทยเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะเป็นไต้หวันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไทยอยู่อันดับ2แต่ถ้าไทยหลุดลงมาเป็นอันดับ3นะ
5: เราเป็นที่1ของกลุ่มก็จริง
4: ออ
5: ถ้ารวมกันเราเป็นอันดับ2
4: ใช่
5: เพราะเราเป็นที่2ของอีกที่1อีก2กลุ่ม
4: ใช่เพราะถ้าไทยหลุดลงมาเป็นอันดับ3ไทยจะเจอกับเกาหลีใต้นะครับแล้วก็มีโอกาสเจอกับญี่ปุ่นต่อไปในรอบรองนะฮะ
5: ป้าแป้ประเทศผมชื่นชมการทำหน้าที่ของสว.อังคณากับสส.บราโดปากปีมากผมอยากเลี้ยงหมูกระทะก็สักมือผมจะติดต่อเขายังไงครับจากนายฮุยนายฮุยแหมคุณก็คุณเลี้ยงคุณเลี้ยงหมูกระทะคุณเลี้ยงเนื้อกระทะเขาได้ไหมครับผมเพราะสองท่านนั้นเป็นมุสลิมครับคุณนี่เลือกเกินจริงๆไม่ยอมจ่ายเลยนะสสบางพักอยู่ในพื้นที่แทนที่จะช่วยหาข้อมูลช่วยเจ้าหน้าที่แต่หาเรื่องในงานเจ้าหน้าที่เพื่อปกป้องกลุ่ม VRN ตกลงมันอยู่ฝ่ายไหนครับนะนี่ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นนะแต่ข้อเท็จจริงนี้ผมไม่ทราบจริงๆเขาอยู่ฝ่ายไหนนะแต่ทุกคนผมอยากเขาอยู่ฝ่ายประเทศไทยนะครับคุณอาศัยอยู่ในพื้นดินพื้นที่บ้านเรือนของคุณก็อยู่ในบ้านเรานะอาหารก็สร้างจากบ้านเราคุณไม่รักเมืองไทยได้ยังไงผมอ่านแล้วรบกวนทั้งสามท่านฟันบอลไปกักป๋าครับกรรมการกดปุ่มทองไอ้น้องเนเน่ไปต่อแล้วนะครับนี่ท่านนี้ก็ส่งมาด้วยเจ้าของบริษัทยังคอร์รัปชันเลยครับเอาเงินบริษัทไปเปสาวเยอะแยะมันจะไปแก้อะไรได้อยากพนักงานตัวเล็กๆ1999นะวันนี้ก็ส่งมาเป็นเรื่องอื่นว่าชอบเรื่องเล่าวันนี้มากครับปกติจะสั้นๆเรื่องของฟุตบอลส่วน2184ผมอ่านแล้วนะครับก็เป็นความเห็นของท่านนะฮะผมขออนุญาตข้ามนะครับ8998กดไลค์บิ๊กแปะหมื่นครั้งเลยครับวันนี้ตรงใจมากๆบ้านเมืองเลเทเพราะเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ลำนาดไม่ทำงานเสียดายภาษีครับคือไม่ทำงานยังไม่เท่าไหร่
4: นะ
5: คือทำงานในการโกงอย่างเดียวทุจริตอย่างเดียวเนี่ยมันแย่มากนะครับเพิ่มให้อีกหนึ่งพอครับพอเถอะเมื่อกี้มีพอดี
4: พอเพียง
5: พอเพียง
4: พอดี
5: อันนี้พอเถอะ
4: พอเถอะอันนี้มอบให้ใครเนี่ยไม่ได้บอกมานะฮะพอเถอะ
5: ครับป๋าใช้สเปกการกอล์ฟอะไรครับทั้งเหล็กแล้วก็ไม้นะ
4: ไม้หนึ่งไม้หนึ่ง
5: ไม้หนึ่งไม้หนึ่งของผมนี่ใช้เหล็กไม่ไหวแล้วนะครับก้านเหล็กของผมนะเมื่อก่อนคือเป็นเหล็กเหมือนกันพี่แงแซมครับช่วยเอาพี่ยุทธเทพเข้าไปอยู่ในกรอนสักครั้งนะครับนี่ผมแนะนำให้คุณเทียนท่าฉลองไปเรียนแต่งกรกับคุณแงแซมครับนะฮะคือพี่แงแซมกับพี่เทียนเนี่ยมันเป็นกรอน
4: คนละแบบ ะกร8กับกรสุภาพนะครับโครงสีสุภาพกับกร8คนละประเด็นกัน
5: พี่แกเป็นโครงสีสุภาพ
4: แล้วก็
5: พี่เทียนก็เป็นกร8
4: พี่เทียนเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องราวที่เป็นเพลงเนี่ยแล้วมาร้อยเรียงเป็นกร8นะครับ ในเวลาอันรวดเร็วได้ยอดเยี่ยมมากส่วน
5: ฟังเพลงเราจบปุ๊บพี่เทียนเขียนก่อน
4: ใช่ส่วนคุณพี่แงแซมเนี่ยอีโรติกสไตล
5: ์
4: นะครับที่จะเอาความงดงามของผู้หญิงนะครับมาใส่ลงไปในจินตนาการนะครับแล้วก็ไม่ทำให้เป็นอนาจารหรือโป๊เปลือยอ
5: ่
4: ะฟังแล้วแบบว่าดีมากอะไรเงี้ยทำนองนั้น
5: น้องเน่เน่นี่สุดจริงๆน้ำตาไหลเลยครับนะสวยออร่าเต็มๆนี่คือหน้าตาน้องเขาคมเข้มด้วยนะ
4: ครับ
5: แล้วเพิ่งครบรอบวันเกิดไปไม่กี่วันนี่เอง17แล้วใช่ไหมตอนนี
4: ้17
5: แล้วแก้ไม่ได้หรอกครับแม้ตราบใดที่หัวเรือประเทศของเรายังเป็นอันนี้หัวเรือให้ตีความกันเองนะครับดีแล้วไม่ต้องเขียนมา
4: ใจเย็นจ้า
5: สวัสดีครับป๋าพอสุเทพฟังกรอนคุณแง่แซมผมนึกถึงเพลงโปรดเถิดดวงใจเลยครับเสียงน้องอสขอรักมั่นอลำพึงเสียงสั่นเมื่อใกล้สาง
4: โปรดเถิดดวงใจนี่คุณอะไรทูลทองใจใช
5: ่
4: ไหม
5: ใช่ใช่
4: ยังอยู่ไหมไม่รู้นะ
5: โอ้เสียชีวิตแล้ว
4: อ๋อครับผม
5: เสียงน้องอสขอรักมั่นลำพึงเสียงสั่นเมื่อใกล้สางไม่อยากจะร้างห่วงรักที่เริ่มร้องนี่ประมาณนี้ครับผมย้ายผมแปลเป็นสับบ้านๆเลยนะครับไม่รู้แต่งเข้าไปได้ไงแต่งให้เลด X กลายเป็นเลด R ได้คุณป้อมชมมา
4: อีโรติกสไตล์เลยนะฮะ
5: ชอบละซีมีเพลงนะฮะเลด R นี่เยอะแยะมากในบ้านเราช่วงที่ตอนนั้นเขามีระเบียบ
4: โดนคุม
5: โดนปกครองโดยกลุ่มนะฮะที่ปฏิวัติทั้งหลาย
4: จ
5: ากนั้นเขาคุมแม้กระทั่งเรื่องเพลงอะไรประมาณนี้จากนั้นเพลงสไตล์นี้ออกมาเยอะครับสุนทรภรณ์เป็นหลักเลย
4: ใช่ครับ
5: ก็หมดแล้วครับเอสเมทครับ
4: สำหรับใครที่เป็นแฟนกอล์ฟนะครับผมสรุปอย่างเร็วๆนะครับจีโน่เนี่ย4:33 นะครับมอริยาจุธานุการ4:11 นะครับโปรแหวน4:00 นะครับโปรเมียว5:06 แล้วก็สุวิชยาวินิจฉัยธรรม3:21 ประมาณนี้นะครับสำหรับโปรกอล์ฟสาวไทยที่จะลงแข่งขันในรายการ FM Championship 2026นะฮะ
5: ออกเร็วก็คือออกเช้าที่โน
4: ่
5: น
4: ใช
5: ่นะออกหลังก็คือออกบ่ายที่โน
4: ่
5: น
4: ใช่ครับเขาบอกว่าโอ้โหท่านนี้แรงเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดบอลไทยแพ้ 0-4 เนี่ยเป็นเรื่องปกติครับจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะเพราะเราจะทำให้ทุกอย่างมันคุ้นชินกันไปเองผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะ
5: ครับก็ต่อไปก็เราอาจจะเข้าถึงบอลไทยได้ยากด้วยนะ
4: เ
5: พราะว่าไม่ได้ดูฟรีด้วย
4: แต่ผมเชื่อว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมารายงานว่าไทยเนี่ยเสมอเวียดนามหรือว่าไทยชนะเวียดนาม
5: ไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาด
4: ลบไม่ เราต้องการเป็นแชมป์นะฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เน้นมากก็ตามเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดีและผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: ข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือถอนวีซ่านักท่องเที่ยวกลางข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์สมุยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติบางรายที่ปฏิบัติตัวเป็นผู้มีอิทธิพลข่มขู่คุกคามเจ้าของสวนสัตว์เปิดที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนหวั่นว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเมื่อวานนี้โดยเจ้าของสวนสัตว์เข้าแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอีกทั้งล่าสุดยังมีการตั้งค่าหัวเจ้าของสวนสัตว์อีกด้วยนายสุรศักดิ์ระบุว่าเบื้องต้นได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและนักท่องเที่ยวที่มีปัญหารายดังกล่าวถูกถอนวีซ่าให้พำนักอยู่ในประเทศแล้วเป็นการใช้มาตรการเด็ดขาดไม่ให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายในหลายเรื่องทั้งนี้ประเทศไทยพร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายไทยและวัฒนธรรมไทยและประเทศไทยจะไม่ยอมเป็นพื้นที่ให้ใครมาสร้างความขัดแย้งเชิงสัญลักษณ์ยืนยันว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนแต่ไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สร้างปัญหาหรือมาจุดประเด็นใช้ประเทศไทยแสดงออกซึ่งความขัด

0: แย้งส่วนจะมีการทบทวนวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวบางประเทศที่ก่อปัญหาหรือไม่นายสุรศักดิ์กล่าวว่าต้องดูเป็นรายกรณีถ้ามีปัญหาจะเร่งรัดถอดถอนวีซ่าทันทีโดยไม่มีการเหมารวมไทยเที่ยวไทยพลัสเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความชัดเจนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้โดยเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่ข้อเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังยืนยันว่าพร้อมใช้เดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น 1 ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวงเงิน 3,500 ล้านบาทเพราะเดิมที่ประเมินไว้ 500,000 สิทธิ์นั้นต้องใช้ 1,750 ล้านบาทโดยมีจุดประสงค์ต้องการให้ใช้สิทธิ์จำนวนมากจึงได้เปิด1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวโดย1คนสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์เจ้าของบ้านเช่าวอนช่วยหลังกฟผ.เรียกเก็บหนี้เกือบ 170,000 บาทนายขวัญชัยจิตบรรจงเจ้าของบ้านหลังหนึ่งในตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขอความช่วยเหลือกรณีได้รับหนังสือทวงหนี้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขารังสิตซึ่งลงวันที่6กรกฎาคม2569เรียกเก็บเงินจำนวน164,376บาท67สตางค์จากกรณีเกี่ยวกับการลักลอบดัดแปลงเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือมิเตอร์เพื่อใช้กระแสไฟฟ้าโดยมิชอบโดยนายขวัญชัยเปิดเผยว่าบ้านหลังดังกล่าวเคยให้นายอดิพงศ์ผู้เช่าเปิดเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ต่อมาช่วงปีที่ผ่านมาพบว่าค่าไฟฟ้าของบ้านมีความผิดปกติจึงแจ้งการไฟฟ้ามาตรวจสอบโดยขณะนั้นผู้เช่าแจ้งว่ามิเตอร์อาจมีปัญหาและตนเป็นคนพูดคุยกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าด้วยตัวเองทำให้ตนไม่ได้ติดใจสงสัยในเรื่องดังกล่าวต่อมาช่วงต้นปี69ผู้เช่าค้างชำระค่าเช่าบ้านประมาณ 5-6 เดือนรวมค่าปรับเป็นเงิน 74,373 บาทแม้สัญญาเช่าจะสิ้นสุดลง4มีนาคมปี69แต่ผู้เช่ายังไม่ยอมย้ายออกโดยอ้างว่าจะนำเงินมาชำระจนกระทั่งภายหลังย้ายออกไปหลังจากนั้นตนเปิดแอปพลิเคชันตรวจสอบค่าไฟฟ้าก่อนพบความผิดปกติอย่างชัดเจนและได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการยกเลิกมิเตอร์ชั่วคราวโดยไม่ให้มีการใช้ไฟฟ้าต่อมาเมื่อมีผู้เช่ารายใหม่จึงขอมิเตอร์ไฟฟ้ากลับมาใช้งานปกติแต่กลับได้รับหนังสือทวงหนี้จากการไฟฟ้าเรียกเก็บค่าปรับปรุงและค่าเบี้ยปรับจากการละเมิดเป็นเงิน 164,376 บาท67สตางค์พร้อมถูกงดจ่ายกระแสไฟฟ้าทำให้ตนและมารดาได้รับความเดือดร้อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับคาร์ลอสอัลคาราสจับคู่กับเซเรนาวิลเลียมส์คว้าชัยชนะในเทนนิส US Open ได้สำเร็จคาร์ลอสอัลคาราสยอดนักหวดชาวสเปนิชฉลองการหวนคืนสู่คอร์ตเป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนด้วยการจับคู่กับเซเรนาวิลเลียมส์อดีตนักหวดสาวมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันคว้าชัยชนะเหนือเอดินบราวน์ลิฟจากนิวซีแลนด์กับลอสกลาสพูจากอังกฤษขาดลอย2เซตรวดด้วยคะแนน5ต่อ3และ4ต่อ1ในศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ประเภทคู่ผสมรอบแรกที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามนอกจากอัลคาราสที่หวนคืนสนามครั้งแรกในรอบ5เดือนแล้ววิลเลียมส์ก็ได้กลับมาลงเล่นที่ Flushing Meadows เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ประกาศขวัญแร็กเก็ตไปเมื่อปี2022เช่นกันโดยนักหวดสาววัย44ปีตัดสินใจหวนกลับมาลงเล่นเทนนิสอาชีพอีกครั้งในปีนี้เนื่องจากอยากให้ลูกสาวทั้งสองคนมีโอกาสได้เห็นคุณแม่ลงเล่นเทนนิสด้วยตาตัวเองช่วง Premier League Update นิโก โอไรลี่ดาเตะสารพัดประโยชน์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ผงาดคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำปี2026ของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษหรือ PFA ไปครองโดยสตาร์ทีมชาติอังกฤษวัย21ปีซึ่งเล่นได้ทั้งตำแหน่งฟูลแบ็คและมิดฟิลด์ตัวกลางทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับเรือใบสีฟ้าด้วยการทำไปถึง9ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่น53เกมในทุกรายการเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาโดยโอไรลี่ซึ่งเอาชนะรายานชากี้เพื่อนร่วมสังกัดแม็กซ์ดาแมนจากอาร์เซนอลเอลี่จูเนียร์ครูปีจากบอร์นมัธคอบบี้เมนูจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและริโอเอ็นกูโมฮาจากลิเวอร์พูล

0: ลายเป็นนักเตะแมนซิตี้คนที่4ที่ได้รับรางวัลนี้ต่อจากเลรอยซานเน่ราฮีมสเตอร์ลิงและฟิลโฟเดนช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและตรีรัตน์สุตบุตร
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

สวัสดีครับ9นาฬิกา12นาทีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Golf Trick ครับทาง FM 99 Active Radio นะครับวันนี้วันพุธให้อยู่ผมเตวิทยาคลังดิษฐ์นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องเนเน่เนาะได้ Golden Buzzer ไปแล้วนะครับสำหรับ American Got Talent นะฮะก็ทะลุเข้าไปรอบลึกเลยนะครับผมยังไงก็เอาใจช่วยใจเชียร์น้องกันด้วยนะไม่รู้เมืองไทยเราโหวตได้ไหมแต่ถ้าเป็นทางเมืองนอกก็โหวตกันกระจุยแล้วตอนนี้นะครับก็อะมาทางฝั่งกีฬากอล์ฟกันบ้างนะครับ SMS ส่งมาได้เลยนะครับ4689899นะครับ4689899นะครับแล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Video ได้เลยนะครับส่งเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมการแข่งขันกอล์ฟของสาวไทยที่ไปแข่งก็จะเป็นของ FM Championship นะครับอันนี้เล่นกันที่ฝั่งอเมริกาเนาะเป็นรายการของ LPGA Tour นะครับก็ไปกันหลายคนเลยครับประแหวนพรนงเพชรล้ำครับโมโมริยาจุธานุการจีนัทยาทิติกุลโปรเมียปัจจเรียนันฤกการโปรฮัสสุวิชยาวินิจใช้ธรรมนะครับแล้วก็ต่อกันด้วยกัตตี้ตวัฒนกิจนะครับหรือว่าประพังกรตวัฒนกิจโปรเปียโนพิชยายุบลประเมเอเรียจุธานุการแล้วก็โปรพาวชนตีวรแสนนะครับนะยังไงก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันด้วยนะฮะก็ตามกวนที่แบ่งกันก็จะเป็นประแหวนออกก่อนนะครับถ้าตามเวลาบ้านเราก็ประมาณ6โมงนะครับ18นาฬิกาแต่ถ้าตามเวลาบ้านเขาก็เช้าเขานะครับนะแป๊บนะฮะค้างอีกแล้วคอมพิวเตอร์นะครับก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันด้วยนะจ๊ะสำหรับสาวไทยของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับฝ่ายหญิงในการแข่งขันของโซฮัมครับหลังจากรายการนี้จบก็จะมีโซฮัมครับต่อกันในเดือนหน้านะครับเดือนหน้าก็จะมีโซฮัมครับในช่วงแรกโซฮัมครับคืออะไรโซฮัมครับคือรายการไรเดอร์ครับของฝ่ายหญิงนั่นเองเขาจะจัดสลับกันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งให้มันลงตัวเดี๋ยวจะรายงานเรื่องของทีมของฝั่ง USA แล้วก็ฝั่งยุโรปเปียนนะครับแล้วก็ฝ่ายชายของเราไปเล่นกันที่รายการHusqvarna British Master hosted by Nick Faldo อันนี้เป็นเล่นกันที่อังกฤษนะครับก็มีโปรสดมแก้วกาญจนาของเราไปเล่นกับโปรอาร์มเกเรดอภิบาลรัตน์ของเราไปเล่นนะครับยังไงก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันด้วยนะฮะเหลือกันอยู่2คนในการแข่งขันระดับDP World Tour หรือว่า European Tour นะครับสมัยก่อนจะมีแจ๊สอีกคนนึงนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นฝ่ายชายสูงอายุก็จะมีรายการของทางด้าน PGA Tour Champion ที่มีโปรธงชัยใจดีของเราไปเล่นด้วยก็คือ The Alley Challenge นะฮะอันนี้ก็จัดกันที่อเมริกาเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็ทัวร์แชมเปี้ยนชิพเข้าสู่ช่วงสุดท้ายช่วงตัดตัวแจกตังค์แบบว่าหนักหน่วงของฝั่ง PGA แล้วนะครับก็เล่นกันที่อเมริกานะครับเล่นกันที่แอตแลนตาตอนนี้ก็เหลือแต่มือเข้มข้นแล้วครับตอนนี้มือเข้มข้นก็คือจะมีอย่างเฮนริก มัตเซียมาสกอตตี้เชฟเลอร์โรรี่แมคเอนรอยแซนเดอร์เชฟเลอร์ทอมมี่ฟิตวูดลูวิสเอเบิร์กแซมเบิร์นส์คอลินมอริกาว่าจัสตินโรสโรเบิร์ตแมคเอนไทร์วิกเตอร์โฮปแลนด์นะจะเหลือแบบลึกๆแล้วระดับที่เรียกว่าไฟกันมาตลอดทั้งปีเพื่อรันรางวัลสูงสุดในช่วงเพลย์ออฟท้ายปีนั่นเองนะครับยังไงก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์นะสำหรับฝ่ายนักกอล์ฟชายที่เล่นกันอยู่ในทางด้านของ PGA Tour นะครับในรายการช่วงสุดท้ายแล้วก่อนจะสิ้นปีนะครับเริ่มบีบเข้ามาเรื่อยๆบีบเข้ามาเรื่อยๆนะครับรายการเพลย์ออฟนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวขออนุญาตดูของฝั่งสาวไทยที่ไปอยู่เกาหลีกับ

0: แปนทัวร์นิดนึงนะเพราะว่าเห็นว่าล่าสุดไปเล่นกันที่เกาหลีก็โดนกันไปเยอะพอสมควรนะครับนะคำว่าโดนกันไปเยอะพอสมควรคือไม่ผ่านการตัดตัวเลยนะฮะเจ้าบ้านเอาไปเลยแล้วก็ทางด้านพัชรจุฑาคงกระพันมีการถอนตัวด้วยนะครับนะขอดูก่อนเนาะตอนนี้ก็มีการแข่งขันกันอยู่ครับยังเป็นช่วงวันซ้อม practice day กันอยู่นะครับสำหรับฝั่งเกาหลีรายการ The 50th Korean Ladies Open KG Ladies Open นะครับสาวไทยมีการบุญบดีไปเล่นครับรายการ KG Ladies Open ครั้งที่15นะครับมีการบุญบดีไปเล่น1คนพัชรจุฑาคงกระพันชื่อขึ้นนะครับว่าไปเล่นนะฮะใน entry list เนาะแล้วก็จรวีบุญจันทร์นี่ไปด้วยนะครับมีด้วยกัน3สาวไทยที่ไปเล่นอยู่ในบ้านเสือถ้ำเสือของฝั่งเกาหลีใต้นะครับยังไงเอาใจช่วยใจเชียร์น้องกันด้วยเนาะนะสำหรับทางด้านของประว่านจรวีบุญจันทร์นะครับการบุญนาบดีนะฮะแล้วก็พัชรจุฑาคงกระพันสามสาวนะครับแล้วก็ต่อไปที่จะมีเล่นกันของญี่ปุ่นเป็นรายการนิโตริเลดี้นะฮะอันนี้รออยู่ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเริ่มเล่นในวันพรุ่งนี้นะครับนะฮะโปรสายป่านพันธรัตของเราก็ไปเล่นเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็เอาใจช่วยใจเชียร์โปรสายป่านกันด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเขาออกในช่วงบ่ายเลยนะฮะช่วงบ่ายช่วงเที่ยงเป็นกวนหลุม10นะครับยังไงก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันด้วยเนาะส่วนทางฝั่งของFM เห็นเมื่อกี้มี SMS เข้ามาถามว่า FM ใครเจอใครบ้างเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับพอดีคอมพิวเตอร์มันกระตุกนิดหนึ่งนะฮะ FM T Times ตอนนี้ FM T Times เร็วๆสิเร็วๆสิFMT Time นะครับคนแรกเลยโปรแหวนพรนงเพชรล้ำนะครับเจอกับโรบินชอยจากออสเตรเลียแล้วก็กาเบร่าลัฟเฟลจากออสเตรเลียนะฮะโมริยาจุธานุการกวนถัดมานี่เจอกับทางด้านของโอลิเวียคาวเวนจากเยอรมนีแล้วก็ลิซซี่ซาลาสนะครับจากทางด้านของอเมริกาจีโน่ของเราเจอกับล็อตตี้วอร์ดครับกับชาลีฮาวจากสหราชอาณาจักรทั้งคู่นะครับนะปัจจรีอนันต์นฤการนี่เจอกับแคสซี่พอร์เตอร์จากออสเตรเลียแล้วก็อายากะฟูรุเอะจากญี่ปุ่นนะฮะน้องอินโซนนี่นะฮะน้องโซนะฮะน้องอินโซเนี่ยเจอกับทางด้านของบรูคแมทธิวส์กับลินดี้ดันแคนจากอเมริกาทั้งคู่เลยนะครับนะเป็นอเมเจอร์นะน้องเป็นอเมเจอร์นะครับแล้วก็ต่อกันด้วยสุวิชยาวินิจฉัยธรรมโปรฮัตของเราเจอกับทางด้านของลิเลียวูจากอเมริกาแล้วก็คาร่ามูเลตจากสเปนนะครับแพตตี้ธวัฒนกิจเจอกับเจนนี่ชินแล้วก็เวยเวยจ้างจากจีนแล้วก็เกาหลีใต้อภิชัยยุบลออกกับเอริยาจุธานุการและมาโอไซโกะนะครับเชลตีวันเสนี่ออกกับทางด้านของเอมิยางจากเกาหลีใต้แล้วก็เคโลต้าซิกันดาจากสเปนครับก็แต่ละกวนก็หนักหน่วงกันพอสมควรนะฮะมีคนไทยเจอกันเองแล้วก็มือท็อปของเราโดนอังกฤษ2คนประกบนะฮะก็เดี๋ยวน่าจะได้เห็นในการถ่ายทอดกันนะครับโอเคมี SMS เข้ามาได้นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ได้เลยนะครับอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของโซฮัมคัพกันไปแล้วตอนนี้โซฮัมคัพที่กำลังจะเตรียมตัวแข่งกันในเดือนหน้าหลังจากจบแมตช์ FM นะครับก็มีการประกาศทีมมาแล้วนะฮะก็เขาจะแบ่งเป็น2ทีม2สีคล้ายๆกับทางด้านของการแข่งขันของ FM 99นะฮะจริงๆใช้คำว่าคล้ายๆเหรอใช้คำว่าเหมือนกันเลยแหละเราเหมือนเขานะครับเพราะเขาแข่งกันมานานกว่าเราก็จะมีด้วยกัน2ทีมนะครับก็คือทีมจากยุโรปจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ทีมจากอเมริกาจะเป็นสีแดงปีนี้2026เนี่ยไปเล่นในบ้านยุโรปนะครับไปเล่นกันที่เนเธอร์แลนด์นะครับเบนาดูสนะฮะไปเล่นกันที่นั่นนะครับก็ ก็เริ่มจากทีมยุโรปก่อนละกันเพราะเป็นเจ้าบ้านเนาะทีมยุโรปเจ้าบ้านเนี่ยกัปตันเนี่ยคือแอนนานอร์ทควิสครับแล้วก็แคโรไลน์แฮดวอลเป็นไวส์แคปตันหรือเป็นผู้ช่วยกัปตันคนที่1ผู้ช่วยกัปตันคนที่2คือเมลรีดนะครับแล้วก็แอนแวนเดมนะเป็นผู้ช่วยกัปตันคนที่3ส่วนในทีมที่เลือกมาทั้งหมด12คนก็คือมีชาร์ลีฮอลจากอังกฤษครับเอสเตอร์เฮเซลไลท์จากเยอรมนีล็อตตี้โวตจากอังกฤษมายาสตาร์กจากสวีเดนซิลีนบูติเยจากไทยไม่ใช่ซิลีนบูติเยจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เคโลต้าซิแกนดาจากสเปนลินแกลนจากสวีเดนนาน่าโคซาร์แมทเซนจากเดนมาร์กนะฮะมีมิโรสจากอังกฤษครับนาตาเซียนาดูจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จูเลียโลเปสรามิเรสจากสเปนเลโอน่าแม็กควายจากไอร์แลนด์นี่ทีมของทางฝั่งยุโรปนะครับทีมของทางฝั่งยุโรปนะครับทีมของทางฝั่งยุโรปก็ยังไงเอาใจช่วยเอาใจเชียร์นะเพราะว่าในฝั่งยุโรปนี่มีลูกครึ่งไทยอยู่คนหนึ่งนะมีทางด้านของซิลีนบูติเยอยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมว่ามีเชื้อไทยหน่อยช่วยกันเชียร์ฝั่งยุโรปหน่อยนะครับหรือว่าถ้าคนที่บอกว่าเป็นแฟนของฝั่งอเมริกันนะครับฝั่งอเมริกาเนี่ยก็ทีมหัวหน้าทีมหรือว่ากัปตันทีมคือแองเจล่าสแตนฟอร์ดนะครับแล้วก็ผู้ช่วยกัปตัน3คนครับมีคริสตี้แม็กเฟอร์สันนะฮะบริตนี่แลงแล้วก็อีกคนหนึ่งนี่หายไปนานนะครับก็คือพอลล่าครีมเมอร์นะครับ The Pink Panther นะฮะทีมของฝั่ง USA เนี่ยถ้าดูจากตารางแล้วนะครับดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยมีลูกครึ่งเอเชียเกินครึ่งนะใช่เกินครึ่งนะเป็นงานประกอบเอเชียเกินครึ่งนะครับก็เริ่มกันก่อนแล้วกันจากคนแรกก็จะเป็นเนลลี่คอด้านะครับคนที่สองนี่แองเจลหยินนะครับลูกของเอเชียคนที่หนึ่งนะครับเจนนิเฟอร์ครับโชครับแล้วก็เยลามินอก็เอเชียแล้วครับสองนะฮะต่อมาเป็นแอชตันคิมครับเอเชียสามครับลอเรนคัฟลิงนะฮะแอนเดอร์สันคอร์ปูสแอนเดรียลีนะครับเอเชียสี่แล้วนะแอนเดอร์สันคอร์ปูสนี่มาจากทางด้านของฮาวายนะฮะแล้วก็อลิสันลีนะครับ5ลินดี้ดันแคนแมแกนคัง6ครับแล้วก็โรสจาก7ก็12คนที่มาเนี่ยมีเป็นเอเชียซะ7แหละที่มีลูกครึ่งนะมีเซียวเอเชียนะแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งฝรั่งเองเลยเนี่ยก็จะมีอยู่แค่1 2 3 4คนนะครับนะ SMS บอกว่า LPGA เริ่มวันนี้เหรอครับเห็นป๋าบอกว่าดูบอลไทยแล้วดูกอล์ฟต่อเลยใช่ครับใช่วันที่เห็นช่วงตีหนึ่งตีสองนะครับใช่เดี๋ยวแป๊บนะผมขออนุญาตย้อนเวลากลับไปนิดนึงขอดูก่อนใช่วันนี้วันที่27นะครับวันที่17ก็ดูบอลไทยจบก็ช่วงตีหนึ่งตีสองได้เลยครับใช่เพราะว่ามันก็จะเป็นเวลาฝั่งรุ่นเนาะแต่ก็ไม่ได้ลึกมากนะครับดูบอลไทยจบแล้วก็ดูต่อได้เลยนะครับจำได้ว่าประมาณตีสองนะใช่ก็จะเริ่มตั้งแต่23นาฬิกานะครับแล้วก็ไล่ไปจนเช้าเลยครับไล่ไปถึง6โมงเลยทีเดียวสำหรับรายการนี้นะครับถ้าตามเวลาไทยนะก็ยาวๆครับยาวๆเริ่มแต่2ทุ่มเดี๋ยวก่อนนะเริ่มตั้งแต่23นาฬิกาครับไล่ไปจนถึงเช้าใช่23นาฬิกาก็ 4-5 ทุ่มประมาณนั้นนะครับก็อย่าลืมเอาใจช่วยใจเชียร์กันนะครับพี่ชูชาติทาง YouTube ส่งมาบอกว่าสวัสดีครับโปเตฟังโปเตทุกวันแต่ไม่ค่อยฟังรู้เรื่องหรอกครับรู้ว่าใครชนะสกอร์เท่าไหร่เท่านั้นแค่นั้นแหละนอกนั้นก็ไม่รู้เลยตัวหลักแล้วใช่ไหมเนี่ยตัวหลักแล้วใช่ไหมเนี่ยเล่นนักฟุตบอล ตัวหลังชนะไหมอันนี้งงนะครับขอโทษทีนะครับเดี๋ยวแป๊บนะฮะขอหาข้อมูลนิดนึงของเวลาไทยจะเริ่มช่วง4ทุ่มไปนะครับพรณรงค์เพชรล้ำจะเริ่ม4ทุ่มโปรจิโน่จะเริ่ม4ทุ่ม33นาทีแล้วก็โปรเมียวกับโปรโมเนี่ยจะเริ่ม22นาฬิกา11นาทีแล้วก็โปรปาจารีเนี่ยจะเริ่ม23นาฬิกา6นาทีส่วนฝั่งกลุ่มบ่ายเนี่ยจะเริ่มแต่ตี3นะครับก็คือดูจบแล้วดูต่อได้เลยครับนะครับน่าจะดูทาง AIS Play นี่ทาง AIS Play ก็จะถ่ายทอดนะครับนะเอาฟังพี่แจ๊บบรรยายได้นะครับนะฮะสำหรับการแข่งขันของ LPGA นะครับผม AIS Play ถ่ายทอดนะฮะก็ตามนั้นครับตามนั้นเตรียมตัวดูกันได้เลยนะฮะเริ่มตั้งแต่20นาฬิกานะครับในวันที่27แล้วก็28ก็20นาฬิกาแล้วก็วันที่30กับ31เนี่ยจะเริ่มตอนตี2กับเที่ยงคืนนะครับ30จะเริ่มตี2แล้วก็31จะเริ่มเที่ยงคืนนะครับยังไงก็เราจะช่วยจะเชียร์สาวไทยกันนะฮะแล้วก็ล่าสุดเห็นมีประกาศจากทางด้านของคาราเวกับลิฟคาราเวมีประกาศเรื่องของโฆษณานิดหน่อยนะครับโฆษณาของทางด้านไมค์กอล์ฟคาราเวมีการเขาเรียกว่าแสดงความไม่เหมาะสมนะฮะออกมาเมื่อโปรดักที่ไปฟิชเชอริงกับทางด้านของกูดกอล์ฟนะครับทางคาราเวก็เลยส่งเอกสารออกมาเพื่อขอแสดงความรับผิดชอบแล้วแสดงขอโทษต่อสังคมนะแสดงว่าไปทำเรื่องมาค่อนข้างที่จะมีเรื่องของการแบ่งแยกอะไรบางอย่างที่ดูไม่เหมาะสมสำหรับไม้ของเขาเขาก็เลยทำโฆษณาใหม่อะไรใหม่โหวตใหม่เอาใหม่ทีนะครับก็คือเจ้าตัวคาราเวไม้ของเขาเนี่ยครับที่เขาไปคอลแลบกับจงกูดกูดกอล์ฟเนี่ยก็คือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของทางฝั่งอเมริกาเนาะก็จะเป็นตัวที่เป็นทำมาเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นมันก็จะเป็นตัวไดรเวอร์ของคาราเวเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นสีฟ้ามุ่ยๆหน่อยแล้วก็เขาเรียกว่าทำออกมาในลักษณะที่เหมือนกับตัวที่ขายทุกอย่างแต่แค่มีคำว่ากู๊ดกู๊ดเข้ามานั่นเองนะครับผมก็เลยเป็นอะไรที่ว้าวๆกันมากแล้วก็เน้นหนักในอเมริกานะครับก็จะมีตัวควอนตัมทริปเปิลไดมอนด์เนาะที่เห็นมาออกมาในโฆษณานะครับจะเป็นรุ่นพิเศษจะเป็นรุ่นกู๊ดกู๊ดก็คือจะเป็นทำกับช่อง YouTube ช่องหนึ่งนั่นเองนะฮะก็มีโฆษณาออกมามีอะไรออกมามีลูกกอล์ฟมีอะไรออกมาเต็มเลยครับแต่ว่าก็จะมีเขาเรียกว่าโฆษณาที่ทางตัวกู๊ดกู๊ดทำเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจกับทางด้านของตัวสถานการณ์ของทางด้านคาราเวอยู่พอสมควรนะครับก็เลยมีการทำงานทำเรื่องขอโทษออกมาแล้วก็กลับออกไปทำใหม่นะฮะแต่ว่าข้อดีของมันคือตอนเนี้ยกอล์ฟหญิงของฝั่งอเมริกาก็จะเริ่มมีปัญหานิดนึงกับเจ้าตัวโฆษณาชุดนี้นะครับก็เลยน่าจะทำให้คาราเวเขาไม่ค่อยยอมเพราะว่าคาราเวเนี่ยเป็นแบรนด์ที่สปอนเซอร์นักกอล์ฟหญิงค่อนข้างเยอะแล้วก็น้องจีนของเราก็ใช้ไมค์กอล์ฟคาราเวเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าอดีตมือหนึ่งของโลกยังใช้ไม้ตัวนี้เลยแล้วการที่คุณทำโฆษณาออกมาในลักษณะที่เอาเฟนผู้หญิงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้ทำโฆษณาใหม่แล้วก็ส่งข้อความขอโทษมาจากคาราเวใหญ่เลยนะครับยังไงก็ติดตามดูว่าจะจบกันยังไงเนาะแต่ส่วนของริฟกอล์ฟเนี่ยดีไม่ดีอาจจะจบแน่ๆล่ะดูทรงแล้วหลังจากที่ออกมาแล้วว่าเงินไม่มีเงินเข้าไม่พอแล้วก็ ฝั่งนักกอล์ฟอย่างจอห์นรามอะไรเงี้ยก็เลือกที่บอกว่าไม่ไหวแล้วดูทรงว่าอยากจะออกมาจากลิฟต์กันสุดตัวแล้วนะฮะก็เลยดูแล้วว่าไม่น่าจะได้ไปเพราะว่ารายการถัดมาก็เขาเรียกว่าอะไรนะปิดตัวรายการไป1รายการคนที่จองทุกอย่างก็คืนเงินแล้วก็เรื่องของศิลปินที่นำมาโชว์ก็ปิดไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เลยแบบว่าอาการค่อนข้างหนักถึงหนักมากแล้วตอนนี้ก็แค่ลุ้นว่าจะมีปาฏิหาริย์กับทางด้านของลิฟต์ไหมหรือจะไม่มีปาฏิหาริย์ทางด้านของลิฟต์ก็เพราะว่าตอนนี้สกอตต์โอนีลออกมารับแรงกดดันล้วนๆครับไม่ได้สามารถทำอะไรได้เลยเพราะว่าไม่มีอะไรเลยแหละหมดแล้วทุกอย่างไม่มีเงินที่จะเหลือข้างหลังแล้วด้วยซ้ำเห็นข่าวสายข่าวที่เชื่อถือได้ใน Reddit ในฝั่งของ X หรือว่า Twitter เก่านะครับก็ออกมาบอกทรงๆแนวว่าทั้งนักกีฬาและทั้งฝ่ายจัดการแข่งขันร้อนรนระดับหนึ่งแล้วนะฮะร้อนรนมากแล้วไม่รู้ว่าจะออกยังไงแล้วก็คนที่ได้ Wild Card เข้าไปเล่นก็เริ่มหาช่องทางที่จะไปเล่นในลีกอื่นที่ตัวเองสามารถไปได้แล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ DP World Tour หรือลงไป Asian Tour หรือจะลงไปเล่นลีก2ก็ตามแต่นะครับยังไงก็เอาใจช่วยอาจจะเชียร์นักกอล์ฟกันด้วยเนาะเพราะว่าเราก็เห็นเขามาเพราะว่าเขาอยากได้อนาคตที่ดีขึ้นมากกว่าอยู่แล้วอึดอัดกันใน PGA ยุคก่อนนะครับคนที่น่าจะไม่ได้กลับไปแน่ๆเลยเดอฟิลแมคเคลสันแน่ๆละคนหนึ่งแล้วก็คนที่เป็นนักกอล์ฟที่สายแลนดิ้งแล้วอย่างสูงอายุแล้วอย่างพวกลีเวสวูดอินพอร์เตอร์เงี้ยครับน่าจะไม่ได้กลับไปเล่นในทางนั้นแล้วน่าจะเริ่มหาที่แลนดิ้งแล้วล่ะยังไงก็ดูครับว่าจะเป็นยังไงลีกใหม่จะเกิดขึ้นจะยอมเอาตัวเองไปเป็นลีกรองไหมหรือจะยุบลีกไปเลยแต่ดูทรงแล้วจากคนที่โหวตกันใน Reddit วันนั้นลิฟกอล์ฟน่าจะไม่ได้ไปต่อน่าจะไม่ได้ไปต่อและนักกีฬาที่อยู่ในลิฟถ้าย้ายกลับไป PGA อาจจะกลับไปได้ไม่ครบทุกคนแต่การกลับไปจะต้องมีบทลงโทษหรือการจ่ายแบบบรูซเคปก้าแน่ๆจ่ายหัวที่หัวตำแน่นอนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาช่วงที่2เรามาตอบ SMS กับตอบ YouTube กันนะครับ
1: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปีรัตน์สุตบุตร
2: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปีรัตน์สุตบุตร
0: ครับกลับมาในช่วงที่2ของรายการ Golf Trick นะครับทางให้เป็น Golf Active Radio นะครับวันนี้อยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์นะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะพอดีพี่ๆเขาติดธุระกันนิดนึงครับนะก็เลยให้ผมมาจัดคนเดียวก่อนนะฮะSMS ส่งมาได้นะครับ4689899นะครับ4689899นะครับแล้วก็ทาง YouTube Live ของให้เป็น Golf Active Radio ได้เลยนะครับ พี่ชูชาติส่งมาบอกว่ายังไงยังไงผมไม่ได้พิมพ์เองครับ AI พิมพ์ให้อ๋อวันนี้โปเตเป็นวันเกิดผมวันเกิดวันเดียวกับบาเปมไว้พร้อมถ้าผมถูกหัวหอยหน่อยหน่อยนะครับฮ่าฮ่าโอเคครับขอให้ถูกหวยครับใช่วันนี้เหรอมันต้องถูกหวยมันต้องอีกวีคหนึ่งไม่ใช่หรือนะฮะก็ขอให้ถูกตังขอให้ถูกก็ได้ตังแบ่งผมด้วยนะครับพี่ตั๊บป้าสวัสดีครับพี่ตั๊บป้าส่งมาบอกว่าลิฟต์มันเหมือนทำโชว์มากกว่าใช่ครับลิฟต์ดูเป็นโชว์มันเป็นเอ็กซิบิชันโชว์มากกว่าการแข่งขันเพิ่งจะมาดูเป็นการแข่งขันก็ตอนที่สกอตโอนิลเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนจาก3วันเป็น4วันแล้วก็ได้คะแนนเวอร์แรงกิ้งเล็กน้อยไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับตั้งแต่มาเนี่ยตั้งแต่มีมาเนี่ยมีแชมป์ไม่กี่คนเองรามนิเมนกูชมันดูแข่งขันกันเองไม่เกินแข่งขันกันจริงๆไม่เกิน10คนเอาจริงๆก็เหมือนกับที่พี่ลับป้าบอกครับว่ามันไม่ได้แข่งกันแบบดูเดือดเพราะว่าได้ตังกันอยู่แล้วแล้วก็มันรูปแบบมันเหมือนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลบ้างบ้านเรามากเกินไปนิดหนึ่งนะครับมันเหมือนอย่างนั้นมากไปหน่อยหนึ่งมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบไม่น่าจะโอเคสักเท่าไหร่ไม่น่าจะโอเคสักเท่าไหร่แล้วก็มันเน้นขายโชว์จนมันไม่ได้เป็นกอล์ฟแบบที่อีกฝั่งนึงเขาต้องการจะควบคุมแล้วต้องการจะให้มันอยู่ได้อ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าทางคนที่เป็นตัวต้นตัวตีตัวตั้งตัวตีเลยก็คือเกรกนอร์แมนซึ่งเกรกนอร์แมนก็บริหารได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเวิร์คขนาดนั้นแล้วจนออกไปแต่พอเกรกออกไปก็ลอยตัวแล้วก็สบายครับสบายไปเลยเพราะว่าคนที่มารับหน้าเสือแทนนี่คือสกอตโอนิลแล้วก็โดนแบบเต็มๆทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้องปรับใหม่ต้องปรับนู่นปรับนี่ให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันนะต้องมีแต้มนะต้องมีอะไรนะแล้วก็ที่หนักสุดคือพอซาอุถอนทุนคืนปั๊บไปกันลำบากเลยทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพราะในลิฟกอล์ฟเองถามว่าสปอนเซอร์ที่ได้มามีไหมมีครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นของซาอุไม่ว่าจะเป็นริยาดแอร์เอ่ยโรชินกรุ๊ปเซลฟอร์สแมดเดนมาร์เดนอารามโก HSBC นิดหน่อยไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีสปอนเซอร์แบบเยอะเท่ากับ PGA Tour แล้วก็เงินหลักก็ยังมาจาก PIF เป็นหลักพอเขาเซโนตูมเดียวก็เรียบร้อยครับแต่ละทีมก็มีสปอนเซอร์เข้าบ้างนะแต่ก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นสปอนเซอร์เดี่ยวๆที่จะอยู่ได้เหมือนกับทางด้านของเขาเรียกว่าอะไรนะทางด้านของPGA Tour ที่แบบเป็นรายคนนะอันนี้ผมเป็นรายทีมแล้วมันก็ต้องมาหารกันมันแชร์กันบางทีมันอยู่วนไม่รอดก็อย่างที่เขาบอกครับถ้ารวมตัวกันแล้วมันอยู่กันไม่รอดแยกกันอยู่ดีกว่านะฮะพี่ละป้าส่งมาบอกว่าเรื่องแรกครับผมอยากให้โปเตขยายวิธีการฝึกผมมักจะชอบเผลอสวิงแบบทุบลงมากล้ามเนื้อมันยังไม่หรือว่ากล้ามเนื้อมันยังไม่จำเรื่องของแลกอะครับพี่รับป้าเรื่องของแลกที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วแลกมันควรจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรฝึกครับเพราะว่าการฝึกให้มีแลกบางทีมันจะทำให้เกิดกริปเพรสเชอร์ที่ไม่โอเคมุมข้อมือที่อาจจะผิดเพี้ยนและอาจจะทำให้บาดเจ็บได้การ การฝึกแลกจริงๆเนี่ยอยากจะให้อันนี้ไม่ได้หมายถึงสวิงจริงนะอยากให้วิธีการฝึกซ้อมจริงๆคือการเอาไม้ที่มีความหนักที่หัวหรือว่าไปซื้อตัวถ่วงไม้หัวหนักก็ได้หรืออุปกรณ์ซ้อมสวิงที่เป็นไม้หัวหนักครับแล้วก็จับกริปให้พออยู่แล้วก็แบ็กสวิงแล้วก็สวิงลงมาปกติช้าๆปล่อยให้น้ำหนักของตัวอุปกรณ์หรือว่าตัวไม้เนี่ยลงมาทำผลแล้วมันจะเกิดแลกขึ้นมาเองแต่ถ้าพี่ไปตั้งใจพับขึ้นแล้วคล็อกขึ้นข้อมือแล้วลงมาดึงลงมาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแค่เฉพาะเวลาที่พี่ตั้งใจและบีบเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องปกติแล้วมันเกิดอยู่แล้วครับเมื่อเราแบ็กสวิงไปจนสุดแล้วเราดาวสวิงลงมาความกว้างของสวิงจะแคบลงเนื่องจากเกิดแลก มันจะเกิดมุมพับข้อมือขึ้นมาปึ้งแล้วค่อยดึงลงมาวงสวิงจะแคบลงเมื่อเราวัดออกมาเพราะฉะนั้นแลก

มือเราเคลื่อนไหวเร็วมากๆเร็วกว่าตัวหัวที่จะมาตามเนี่ยเนื่องจากก้านมันยาวเนี่ยครับแล้วมันจะเกิดมุมแรงขึ้นมาและก้านจะโค้งเองนะแล้วก็อย่าไปบีบอย่าไปทุบอย่าไปคั้นขยันขยอมันครับมันจะไม่เกิดแลกมันจะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาแทนนะครับก็วิธีง่ายๆอย่างที่บอกครับใช้อุปกรณ์ที่หนักขึ้นในการซ้อมสวิงยังไม่ต้องตีนะใช้การซ้อมสวิงจับไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเองว่าแลกมันเกิดอย่างไรแล้วก็ใช้สวิงตัวนั้นแหละเอาไปใช้กับอุปกรณ์ปัจจุบันของเรามันก็จะสามารถสร้างแลกได้เองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปแบบว่าแบนมากไปลากมาจากข้างหลังเหมือนเซอร์จิโอขนาดนั้นไม่ต้องนะอันนั้นมันแล้วแต่บุคคลนะครับนะพี่8212ส่งมาบอกว่าลิฟกอล์ฟไม่มีจิตวิญญาณของเกมกอล์ฟครับลิฟกอล์ฟไม่มีจิตวิญญาณของเกมกอล์ฟเลยก็เห็นด้วยส่วนหนึ่งว่าไม่มีจิตวิญญาณของเกมกอล์ฟเพราะอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เกมที่เล่นสีวันเหรอมันไม่ใช่เกมที่เล่นเพื่อเล่นเพื่อเกียรติยศแล้วก็เล่นเพื่อตัวเองอ่ะมันเล่นเพื่อทีมส่วนหนึ่งแล้วก็การเล่นเพื่อทีมอ่ะการเล่นเพื่อทีมมันก็ไม่ได้เล่นเพื่อทีมจริงๆอ่ะมันก็แค่แบบไปเล่นให้จบ3วันทุกคนได้รับทรัพย์จากค่าไปค่าเหนื่อยอยู่แล้วไม่ได้มานั่งว่าจะต้องแบบรับเงินจากเงินรางวัลเท่านั้นนะมันก็เลยดูไม่มีจิตวิญญาณของกีฬากอล์ฟอยู่อันนี้เห็นด้วยเลยแล้วก็ดูจากทุกสิ่งทุกอย่างคือเน้นโชว์อ่ะเน้นเดี๋ยวมีเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตเดี๋ยวมีกิจกรรมนู่นนี่นี่นั่นที่มันไม่ได้อยู่กับกอล์ฟแล้วก็เปิดไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นจนกอล์ฟเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่คนเข้าไปเพื่อตั้งใจจะไปดูคอนเสิร์ตมากกว่าตั้งใจเข้าไปดูอย่างอื่นมากกว่ามันก็เลยทำให้ดูแบบไม่เหมือนกับมีจิตวิญญาณกอล์ฟแล้วตอนที่มาแข่งเมืองไทยเองก็นักกอล์ฟเขาตอนที่ลิฟมาแข่งเมืองไทยที่ไปตีที่สโตนฮิลก็ไม่ได้มีใครตั้งใจตีขนาดนั้นก็มีแค่ยูจิโน่ชาคาร่าที่เป็นแชมป์มาดูตั้งใจตีว่าตอนนั้นเขาเป็นรูกี้เข้าไปแล้วก็ใช่ครับพี่มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์บิสเนสมันเป็นเอ็กซิบิชันโชว์ไปเลยนักกอล์ฟทุกคนไม่ได้ดูเขาเรียกว่าสู้กันจริงจังทั้งต่างคนต่างเล่นไปแบบให้มันจบอะไรเงี้ยแล้วก็มีแค่อยู่ไม่กี่คนที่อยากจะเล่นให้มันจริงจังอย่างจอห์นรามอย่างโอ้แต่ดีเจช่วงหลังก็ไม่ค่อยนะก็เห็นมีจอห์นรามกับเทเรลฮัตตันอยู่ไม่กี่คนครับที่ตั้งใจแบบจริงจังมากๆอย่างเงี้ยครับพิลป้าส่งมาบอกว่าหรือต้นตออาจจะมาจากการที่สะโพกหมุนลงมาช้ากว่าช่วงบนหมุนลงมาช้ากว่าช่วงบนก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าถ้าสะโพกยังไงส่วนใหญ่สะโพกมันต้องสตาร์ทก่อนอยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆตามลงมาด้วยช่วงบนแล้วก็ถ้าช่วงสะโพกไม่สตาร์ทเลยแล้วช่วงบนคว้างลงมาเลยบางคนก็เก็บแลกได้นะเพราะเขาดึงลงมาเลยแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นแลกผิดวิธีครับก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าจับกริปแน่นเกินไปหรือจับกริปล็อกเกินไปไม่ปล่อยให้กริปฟรียังไงไม่เกิดแลกครับอันนี้สำคัญกว่าลิฟกอล์ฟอาจจะสปอยนักกอล์ฟเกินไปตียังไงก็ได้ตังอาจจะขัดกับธรรมชาติของความเป็นกีฬาอาชีพที่ต้องมุ่งมั่นเหมือนเรียกว่าดูออดายแบบ PGA ก็จริงครับก็จริงเป็นส่วนหนึ่งก็จริงที่ลิฟกอล์ฟสปอยนักกีฬาแต่มันก็เป็นต้นทางของไอเดียที่เกรกนอร์แมนเขาเป็นคนคิดสมัยก่อนนะเพราะเห็นเกรกนอร์แมนเขาเคยพูดไว้ว่าเราจะเอาตัวเด่นๆดังๆของ PGA มันรวมกันแล้วก็แข่งในรายการที่พวกเราได้ตังค์โดยที่ว่าไม่ต้องเล่นกันแบบว่าเดือดเล่น

0: สู้กันขนาดนั้นทุกคนจะได้ตังค์แล้วก็เป็นหลีกเฉพาะตัวท็อปๆเท่านั้นแล้วคำพูดของเกรกก็โดนระดับตำนานอย่างอาร์โนพาเมอร์แจ็คนิคลอสแครีเพลเยอร์บอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าเราเล่นมันต้องมีเราเล่นเพื่ออาชีพเราเล่นเพื่อเกียรติยศเราไม่ได้เล่นเพื่อการโชว์นี่แต่สุดท้ายก็ทำหลีกตัวเองขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบตอนจบนะโยนให้คนอื่นจบเลยครับพี่แล้วป้าครับจะเริ่มจับกริปเบาๆครับแต่เอาให้อยู่นะไม่ใช่เบาๆแล้วไม้หลุดนะวิธีดูว่าเราจับกริปเบาแล้วอยู่คือยังไงคือเราสามารถเคลื่อนไม้เป็นเลข8กลางอากาศได้มีคนมากระชากไม้จากเราแล้วไม้ไม่หลุดจากมือเราว่าแขนกับหัวไหล่เนี่ยตามไม้ไปได้นะแล้วก็รักษาบาลานซ์ตอนยืนให้อยู่ด้วยนะครับนักกอล์ฟคนไหนอยู่ในวงคาราบาวนี่ตอบรัสเซลเทอรี่รัสเซลเฮนรี่จากคุณน้ำทราบโอเคโอเคโอเคอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดี8เต็ม10นะครับ อีกคนหนึ่งส่งมาบอกว่าถ้าเทียบกันระหว่างไดรเวอร์ของญี่ปุ่นและไดรเวอร์ของอเมริกาจะไปเล่นตัวไหนดีครับไดรเวอร์จากญี่ปุ่นกับไดรเวอร์ของอเมริกาต้องดูตามชอบเลยครับดูตามชอบเลยไดรเวอร์ของอเมริกาก็จะไม่เหมือนกับไดรเวอร์ญี่ปุ่นตรงที่ว่าหน้าของเขาจะเป็นหน้าที่ไม่ได้ปิดเยอะเท่าของญี่ปุ่นญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะปิดนิดๆส่วนใหญ่จะปิดนิดๆนะครับจะมีความปิดนิดๆจะมีหน้าที่เป็นค่อนข้างสตรองหน่อยคือหน้าไปทางซ้ายแต่ของอเมริกาก็จะแล้วแต่โมเดลครับบางตัวก็หน้าสตรองบางตัวก็หน้าสแควร์จัดเปิดยับๆก็มีครับผมแล้วแต่แล้วก็ถ้าคุณยังชอบหน้าที่มันมีความเป็นไทเทเนียมเยอะกว่าคาร์บอนตอนนี้ก็น่าจะเป็นฝั่งของอเมริกาเพราะฝั่งญี่ปุ่นเริ่มจะเอาหน้าไทเทเนียมเรียบแล้วแปะด้วยคาร์บอนกันเยอะแล้วครับหลายค่ายแล้วครับก็ถ้ายังชอบความเป็นไทเทเนียมเยอะๆหน่อยหมายถึงหน้าสัมผัสนะหน้าไม้นะครับก็ฝั่งอเมริกาก็จะค่อนข้างเยอะผมจะมีแค่ไม่กี่ตัวแต่ถ้าเป็นฝั่งญี่ปุ่นก็จะสลับกันนิดนึงเพราะว่าหลายๆค่ายในแบรนด์ญี่ปุ่นก็เริ่มเอาหน้าคาร์บอนมาแปะทับไทเทเนียมนะครับอ่ะมีทางสายมาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโปเตครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ
0: สวัสดีครับ
1: กราบขออภัยจริงๆนะครับผิดพลาดทางการสื่อสารเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีหนึ่งผมมีเรื่องจริงๆตามฟังลิฟกอล์ฟกำลังสนุกเลยแต่ว่าต้องมีเรื่องมาแจ้งเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปร่วมงานของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีครับโปเต
0: ครับ
1: เป็นงานThailand Development Tour
0: ครับ
1: นะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่เอาข่าวดีสำหรับแฟนๆสปอร์ตเรดิโอแฟนกอล์ฟที่ของเราก่อนดีกว่า
0: ครับ
1: คือเมื่อวานนี้เจอคุณบอยครับ
0: ครับ
1: คุณบอยรอยัลฮิลคุณบอยให้การสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟของเราแน่นอนนะครับเราจะมีอ้วนกอล์ฟเป็นรางวัลในการแข่งขันที่เราจะจัดกันเดือนตุลาคมนี้แน่นอนครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ข่าวดีนะครับส่วนเรื่องราวของ Thailand Development Tourขอไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็ปีนี้นะครับนักกีฬาทั้งหมด100คนครับ
0: ครับ
1: จากปีที่แล้วเนี่ย32คนปีนี้ขยายเป็น100คนนะครับเก็บตัวอยู่ที่ Royal View นะครับ1สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นจะเก็บตัวอีก1สัปดาห์เพื่อตัดให้เหลือ60คนนะครับแล้วก็เข้าไปเก็บตัวที่กรุงเทพอีก1สัปดาห์
0: ครับ
1: เพื่อให้เหลือ32คนแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายนะครับจะไปเก็บตัวที่เวียดนามให้เหลือเพียงแค่16คน
0: ครับ
1: นะครับปีที่แล้วเนี่ย Thailand Development Tour มีเฉพาะสุภาพสตรีใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆอายุประมาณ 5B 5C 5A นะครับ13 14 15แต่ว่าปีนี้มีน้องๆผู้ชายมาด้วยแล้วไม่ใช่เฉพาะไอเมเจอร์อย่างเดียวนะครับวันนี้ปีนี้มีโปรมาด้วย8คน
0: ครับ
1: นะครับ Thailand Development Tour คืออะไรนะครับ Thailand Development Tour ก็คือเป็นกิจกรรมที่พัฒนา

0: ฝีมือนะครับแล้วก็ปีนี้มีสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าสมาคมกอล์ฟไทยไทยแลนด์ PGA นี่แหละมาเปิดนะครับทำเป็น Powerful นะครับ Thailand Powerful ขึ้นมานะครับซึ่งการเลือกทั้งหมดการเลือกนักกีฬาทั้งหมดนะครับมีเป้าหมายที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นนักกอล์ฟอาชีพหรือถ้าเกิดใครไปไม่ถึงอาชีพจริงๆเนี่ยก็จะสามารถได้องค์ความรู้อื่นๆไปด้วยที่ผ่านมาเนี่ยนักกอล์ฟนะครับเวลาไปเล่นเนี่ยส่วนใหญ่พอเป็นนักกีฬาเนี่ยก็จะรู้กันแต่เดินสวิงอย่างเดียวแต่ว่าปีนี้เนี่ย Colorful นะครับ Powerful เนี่ยแล้วก็กิจกรรมต่างๆของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีและสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นฝ่ายชายเนี่ยนะครับเขาเหมือนกับเมิร์จกันครับโปรเต
1: ครับ
0: เอาองค์ความรู้ที่มีจากทุกๆด้านเนี่ยมารวมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโภชนาการนะครับเรื่องของเมนทอริตี้นะครับหรือว่าเรื่องของกายวิภาคเรื่องของไบโอเมคานิกสวิงนะครับเรื่องจิตวิทยาต่างๆเรื่องของการทำฟิตเนสกล้ามเนื้อนะครับมาสอนให้กับนักกอล์ฟที่เข้าสู่แคมป์เหล่านี้หมดเลยไม่ได้สอนกันเฉพาะสวิงแล้ว
1: ครับ
0: และที่สำคัญคือมีบรรดาโปรรุ่นพี่นะครับจากไทย LPGA แล้วก็จาก LPGA เลยนะครับหลายหลายคนเนี่ยมาถ่ายทอดให้ความรู้กับน้องๆด้วยนั่นก็หมายความว่าน้องๆที่จบหลักสูตรนะครับผ่านการอบรมอันเนี้ยลักษณะการอบรมจะเป็นขั้นบันไดนะครับจาก100คนเหลือ60คน60คนขั้นเหลือ30คน30คนถ้าเหลือ16คนนะครับ
1: แต่โตไปเรื่อยๆ
0: ใช่ใครที่ได้ถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยแน่นอนสมาคมก็จะส่งต่อนะครับอย่างปีนี้นะครับอย่างปีนี้เนี่ยผลการของเมื่อปีที่แล้วนะครับมีนักกีฬา4คนนะครับที่สมาคมเนี่ยออกทุนให้ไปคัดเลือกควอลิฟาย LPGA ทัวร์นะฮะ
1: ครับ
0: สมาคมจะจ่ายให้ทุกอย่างทั้งค่าอาหารที่พักค่าเดินทางก็คือเป็นเงินงบประมาณนะครับเป็นเงินจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่ร่วมกันนะครับแต่ว่าในปีหน้านะครับเลือกคัดเลือกแล้วจนเหลือ16คนเนี่ยเส้นทางมันไม่ได้มีเฉพาะการไป LPGA อย่างเดียวนะครับโปรเตเพราะว่าปีนี้มีผู้ชายมาด้วยนะครับเส้นทางเนี่ยจะมีทั้งการคัดเลือกตัวไปโอลิมปิกนะครับหรือว่าไปเล่นทัวร์นาเมนต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกอล์ฟแต่ลิฟกอล์ฟคงไม่ไปแล้วนะลิฟกอล์ฟคงไม่ไหวแล้ว
1: ก็ไม่น่าจะไหวครับไปลิฟกอล์ฟไม่น่าจะรอดแล้วครับ
0: ลิฟกอล์ฟคงไม่ไหวแล้วนะครับก็ถือเป็นกิจกรรมนึงที่ดีมากๆนะครับก็คือจะทำให้นักกีฬาของเราเนี่ยมีทางไปนะครับส่วนนักกีฬาที่ไม่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาเนี่ยเลิกนะครับกลับไปทำอาชีพเก่ากลับไปทำสิ่งที่อยากทำแล้วไม่ได้ทำมาอะไรอย่างนั้นแต่ก็เหมือนอนาคตทางกอล์ฟหมดไปเลยใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณก็จะสามารถเอาองค์ความรู้เหล่านี้คุณจะไปเปิดอาจจะไปเปิดอะคาเดมี่นะครับสอนเรื่องจิตวิทยาเปิดฟิตเนสสอนเรื่องยิมเฉพาะกอล์ฟอย่างเดียวหรือว่าไปจัดอาหารให้นักกีฬาหรือจะไปต่อยอดทำธุรกิจหรือจะไปทำกิจการเกี่ยวกับให้บริการสนามไดกอล์ฟหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้พวกนี้ติดตัวไปแล้วด้วยเพราะสอนกันแม้กระทั่งเรื่องของฟิตติ้งไมค์ก็สอนนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าในเวลาไปแข่งเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นจริงๆเนี่ยไม่สามารถไปรับบริการจากทัวร์แวร์ได้ที่เขามีให้บริการฟรีเนี่ยอย่างน้อยๆการปรับหรือว่าการดูแลอุปกรณ์เนี่ยนักกีฬาควรจะดูแลได้เองใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็เลยสอนด้วยนะครับก็เลยมาเล่ากันให้ฟังว่านี่เป็นเมื่อวานได้ไปโอกาสได้มีโอกาสไปสัมผัสน้องๆ นะครับ100คน
1: ครับ
0: ที่รอยย่นยิวมาโอ้โหโปรเตครับ
1: ครับ
0: ถ้าจับปูใส่กระโปงจับปูใส่กระด้งสนุกแล้วเนี่ยผมว่ากิจกรรมครั้งนี้สนุกกว่า
1: อ๋อครับ
0: นะครับเพราะว่ามันมีทั้งความสนุกนะครับแล้วก็มีทั้งบรรยากาศของการแข่งขันไปด้วยแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกสมาคมคุณอนันต์นะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารก็ย้ำเสมอว่านอกจากการแข่งขันกันแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้นักกอล์ฟทุกคนมีก็คือมิตรภาพนะครับ ไอ้เรื่องการแข่งขันเนี่ยมันต้องแข่งกันนะครับแต่ว่าเรื่องของมิตรภาพการช่วยเหลือเนี่ยมันช่วยกันได้นะครับเพราะเมื่อถึงเวลาแข่งจริงเนี่ยมันไม่มีใครไปตีลูกคนอื่นอยู่แล้วนะครับการช่วยเหลือกันนะครับอยู่ภายใต้กติกานะครับไม่ใช่แบบช่วยกันบอกลายอะไรงี้ไม่ใช่นะแต่ว่าช่วยกันเรื่องของอาจจะอุปกรณ์ไม่พร้อมนะครับหรือว่าเรื่องของมีปัญหาเจ็บป่วยช่วยกันดูแลได้นะครับเพราะว่าอยากจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเป็นทีมกอล์ฟไทยแลนด์ลักษณะนั้น
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะเผยแพร่ในเพจนะครับของ Active Radio นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการไปเก็บภาพนะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศในงานแถลงข่าวมาด้วยนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตนำมาเล่าให้โปเตกับท่านผู้ฟังได้ฟังพอเป็นสังเกตก่อน
1: ได้ครับครับ
0: แล้วเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยผมจะไปขออนุญาตเล่ารายละเอียดทีนึงแล้วกันนะครับ
1: ครับผมได้ครับ
0: สเตชันเดอร์สเตชันเนี่ยเขามีเขาทำอะไรกันบ้างนะครับช่วงเวลาที่เหลือนี่ก็ต้องรบกวนโปเตนะครับฝากคุยกับคุณผู้ฟังต่อด้วย
1: ครับครับครับก็ขอบคุณพี่เจี๊ยบนะครับคณาทองไวทยานนท์นะครับที่ไปนำข่าวสดร้อนมาเลยนะครับจากเมื่อวานนะครับนะมาต่อ SMS นิดนึงครับก่อนหมดเวลาครับสวัสดีครับแวะมาทักทายครับกลัวโปเตจะเหงาครับเมื่อไหร่จะพาผมไปลองชิ้นเหล็กพิซซ่าโน่สักทีครับพี่ป้อมนัดมาเลยครับนัดมาได้เลยครับโทรได้เลยครับทักมาได้เลยนะครับความแข็งอ่อนของก้าน RSR ระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกามีมาตรฐานเหมือนกันหรือไม่ครับไม่เหมือนครับก้านของอเมริกาก้านของญี่ปุ่นอย่าว่าแต่ก้านอเมริกาก้านญี่ปุ่นเลยครับก้านญี่ปุ่นต่างโมเดลกันก็มีความแข็งอ่อนไม่เท่ากันแล้วครับมาตรฐานมีเรื่องของ CBM ใช่ครับในแต่ละโมเดลจะต่างกันครับจะเรียกว่ามาตรฐานกลางก็ไม่ผิดนะแต่ว่าที่จริงๆคือเรียกว่ามาตรฐานการผลิตอ่ะเหมือนกันครับแต่ว่าเรื่องของคาแรคเตอร์ก้านกับเอฟเฟคทีฟที่มันส่งมาความแข็งอ่อนอ่ะมันจะต่างกันในแต่ละเฉพาะตัวแต่ละเฉพาะคาแรคเตอร์กันเลยครับนะฮะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุก SMS ทุกข้อความเลยนะครับวันนี้ผมกับพี่เจี๊ยบขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ารอบนี้สวัสดีครับ
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปีรัตน์สุตบุตรฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเข้าสภาเสนอพรกกู้เงิน400ล้านเตรียมรัฐมนตรีแจงฝ่ายค้านอารมณ์ดียิ้มและรับไหว้เท้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังอาคารรัฐสภาเพื่อแถลงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หลังมีการประกาศใช้พระราชกำหนดดังกล่าวเป็นกฎหมายแล้วโดยรัฐบาลได้นำพระราชกำหนดดังกล่าวเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญพร้อมส่งตัวพรก.ประกอบการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยทันทีที่เดินทางมาถึงนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านที่อยู่ระหว่างแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่บริเวณโถงกลางอาคารรัฐสภาระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินผ่านก็ได้รับไหว้นายณัฐพงษ์และยิ้มทักทายกันก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินเข้าลิฟต์ไปนายอนุทินให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้เปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่2เพื่อพิจารณาพรก.กู้เงินหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและถามว่ามั่นใจว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีใช่หรือไม่ว่าตนจะนำแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาหลังจากนั้นจะมีการอภิปรายส่วนไหนที่เป็นข้อสงสัยได้เตรียมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพื่อให้คลายข้อสงสัยอย่างตรงไปตรงมาและไม่มีปัญหาใดๆมท4บิ๊กรันเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการออกบัตรทะเบียนศูนย์เถื่อนรวบเจ้าหน้าที่รัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านเอี่ยวด้วย นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ผู้ว่าราชการจังหวัด

0: รมปกครองและชุดโดปา NICE ส่วนที่กำลังกว่า200นายเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการปราบปรามขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์ในพื้นที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจและชุดโดปา NICE ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนพบว่าระหว่างปี 61 ถึง 65พบความผิดปกติหลายประการทั้งการใช้บ้านเลขที่ไม่มีอยู่จริงหรือบ้านผีเป็นจุดรวบรวมรายชื่อเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์เพื่อหลบเลี่ยงระบบตรวจอัตลักษณ์การรองรับเอกสารเท็จและเอกสารต้นเรื่องสูญหายจำนวนมากจากการสืบสวนเชิงลึกพบคนต่างด้าวต้องสงสัยทำบัตรทะเบียนศูนย์โดยไม่ชอบ23คนเมื่อตรวจสอบใบหน้าและลายนิ้วมือกับฐานข้อมูลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบทั้งหมดมีหนังสือเดินทางต่างประเทศแบ่งเป็นชาวเมียนมา22คนชาวจีน1คนตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง35รายแบ่งเป็น3กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครอง9คนรวมอดีตปลัดอำเภอชัยปราการกำนันและผู้ใหญ่บ้านเจ้าบ้านผู้รับรอง3คนคนต่างด้าวผู้สวมสิทธิ์อีก23คนจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักอีกครั้งช่วงปลายเดือนนี้รารินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมหลังศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 28-31 สิงหาคมนี้จะต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำลูกใหม่กับร่องมรสุมที่จะพัดผ่านในภาคเหนือซึ่งจังหวัดน่านยังเป็นพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งการเฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือหลังจากที่จิสด้าระบุ11ชุมชนเสี่ยงดินโคลนถล่มจากดินที่ชุ่มน้ำมากโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ปรับปรุงการแจ้งเตือนให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมช่วงวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นบทเรียนว่าน้ำป่ามาอย่างรวดเร็วในช่วงกลางดึกดังนั้นศูนย์บริหารจัดการน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านต้องมอนิเตอร์ข้อมูลและพร้อมเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงใน2ระดับคือเรื่องของปริมาณน้ำฝนสะสมโดยอุตุนิยมวิทยาจังหวัดน่านต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงขณะที่ทางกรมชลประทานจะต้องเฝ้าระวังเรื่องปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านและแม่น้ำสาขาตลอด24ชั่วโมงเช่นกันเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยทันทีรารินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: ข่าวดีเนเน่ผ่านเข้ารอบชิง AGT สำเร็จแล้วเนเน่รอยัลมือกีตาร์และนักร้องสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบออดิชั่นและ Just Callbacks จนก้าวเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์ได้สำเร็จในรายการอเมริกา Got Talentซีซั่น21โดยเมลบีกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้เนเน่ผ่านทะลุเข้ารอบชิง22กันยายนและเป็นประวัติศาสตร์ของเด็กไทย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: ติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับท็อตแนมฮอตสเปอร์เปิดตัวซาวินโยเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์ประกาศคว้าตัวซาวินโยหรือซาวิโอดาวเตะชาวบราซิลวัย22ปีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวเบื้องต้น75ล้านปอนด์โดยไฮไลท์สำคัญของการเปิดตัวครั้งนี้คือเจ้าตัวได้แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนมาใช้ชื่อปักหลังเสื้อว่าซาวิโอแทนที่ชื่อเดิมอย่างซาวินโยเพื่อเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ในถิ่นลอนดอนเหนือและการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกของซาวิโอเจ้าตัวได้เปิดใจว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้ย้ายมาร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างสเปอร์สพร้อมเปิดเผยเบื้องหลังสำคัญในการตัดสินใจว่าหลังจากได้คุยกับโรเบโต้เดซาบีผู้จัดการทีมทำให้เขามั่นใจว่าเขาจะสามารถช่วยให้สเปอร์สก้าวไปสู่จุดสูงสุดได
0: ้ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่สมุทรสงครามซิตี้ทีมในศึกไทยลีก3เปิดตัวกาฟ่าดูโรซินี่ปีกชาวไนจีเรียเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยแข้งวัย35ปีส่วนสูง178ซมผ่านประสบการณ์ค้าแข้งในลีกไทยมาแล้วถึง16ปีกับหลายสโมสรอาทิศรีสะเกด FC ราชนาวี FC ตราด FC ชลบุรี FC อุทัยธานี FC นครปฐมยูไนเต็ดและเกษตรศาสตร์ FC ก่อนที่ล่าสุดจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพกระเบียนพิฆาตในซีซั่นที่กำลังจะมาถึง
0: ฟุตบอล

0: ไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยกว่าปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมก้าลินทร์รายงานตัวครับวันนี้อยู่กับวาไรตี้ทราเวลครับวันพุธนะฮะวันนี้เสียงมาคนเดียวเพราะว่าผู้จัดรายการอีกท่านนะครับคุณเหม่งพิพัฒน์กำลังเดินทางเข้ามานะครับบังเอิญมีภารกิจตอนเช้าแต่ว่าไม่ทิ้งให้ผมเปี่ยวดายไปยาวๆแน่ๆนะครับเดี๋ยวกำลังเดินทางมาสมทบนะครับแต่ว่าช่วงแรกนี้ก็พบกับก้าลินทร์กันไปก่อนฮะมีข่าวสารตัวแรกเลยฮะวันนี้ก็อยู่คนเดียวเนี่ยก็ต้องหาเรื่องราวเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะฮะเพื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะครับก็อย่างที่ทุกๆครั้งนะครับเหมือนกับทุกๆครั้งที่เราคุยกันก็คือช่วงแรกของรายการนี้จะเป็นเรื่องของอีโคโนมิกส์เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแบบภาพรวมนะฮะก็ข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่ดีเป็นข่าวที่ดีนะครับของคนท่องเที่ยวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าแถลงแผนครับก็แต่ละปีเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังได้ติดตามรายการของเราเนี่ยก็จะพบว่าเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการแถลงแผนงานประจำปีเนาะของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ปีนี้ก็ชื่อว่า Thailand Tourism Next 2569ถึง2570นะครับ From Volume to Value นะครับก็คือจากจำนวนนักท่องเที่ยวก้าวไปสู่คุณค่าของการท่องเที่ยวก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราก็เน้นย้ำกันมาโดยตลอดนะครับบทย่อโดยสรุปก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าแผนปฏิบัติการของปี2569เนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเนี่ยภายใต้แนวคิด Thailand Tourism Next เนี่ยก็มีการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทิศทางสำคัญของการท่องเที่ยวไทยนะครับจากโมเดลที่เคยขับเคลื่อนด้วยปริมาณนักท่องเที่ยวซึ่งก็นับได้ว่าเป็นโมเดลที่ค่อนข้างล้าสมัยแล้วถ้านายพูดถึงยุคปัจจุบันแต่ว่าก็เป็นดัชนีที่วัดจำนวนที่เราใช้เป็นการวัดมาโดยตลอดนะครับก็คือวอลลุ่มหรือปริมาณนักท่องเที่ยวเนี่ยก้าวข้ามไปสู่การสร้างมูลค่าแล้วก็คุณภาพแล้วก็ความยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของ value tourism quality แล้วก็ sustainability ต่างๆก็อันนี้ก็จะสอดคล้องกับการพัฒนาองค์รวมขององค์กรสหประชาชาตินะครับที่การท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องมีความยั่งยืนหัวใจสำคัญนะครับก็คือไม่ใช่ทำให้คนที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นแต่เป็นการทำให้ผู้มาเยือนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยของเรานานขึ้นเราเรียกว่าผู้มาเยือนนะครับเป็น visitor economy แล้วก็ผู้มาเยือนเหล่านั้นเนี่ยก็ใช้จ่ายอย่างมีคุณค่ามากขึ้นเดินทางได้ตลอดทั้งปีแล้วก็สร้างประโยชน์กระจายรายได้ไปสู่พื้นที่แล้วก็ชุมชนในแต่ละภูมิภาคมากขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นหัวใจสำคัญของแผนในปี69แล้วก็ปี70ที่กำลังจะถึงนี้นะครับททเนี่ยตั้งเป้าหมายรายได้รวมนะครับจากการท่องเที่ยวเนี่ยไม่น้อยกว่า3ล้านล้านบาทหรือเติบโตประมาณ 7% นะครับจากปีที่แล้วประกอบไปด้วยตลาดต่างประเทศเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ 36.7 ล้านคนนะครับสร้างรายได้2ล้านล้านตีกลมๆนี่ก็จำง่ายๆเลยเราอยากได้เงินประมาณ3ล้านล้านนะครับเป็น GDP ของประเทศเราก็น่าจะช่วย GDP ให้เติบโตได้นะครับตลาดต่างประเทศ2ล้านล้านแล้วก็ตลาดภายในประเทศเนี่ยอีก1ล้านล้านเนี่ยเกิดจากการเดินทางภายในประเทศของเราเนี่ย 210ล้านคนครั้งนะครับก็หมายความว่าอย่างผมก้าลินทอนเนี่ยอาจจะเดินทางปีนึง 5-6 ครั้งหรือ10ครั้งอย่างท่านผู้ฟังนะครับก็อาจจะอยู่ประมาณ 2-3 ครั้ง4ครั้งอะไรแบบนี้ได้ยินเสียงคุณเหม่งแวบๆนะฮะ
0: พร้อมแล้วฮะเรียบร้อยฮะ
7: ผมต่อพี่ก้าต่อให้ก่อนนะเป
0: ้
7: าหมายดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนถึง KPI ของการท่องเที่ยวไทยว่ากำลังขยับจากการมองจำนวนคนเพียงอย่างเดียวเนี่ยไปสู่การมองเรื่องของการกระจายรายได้แล้วก็คุณภาพของการจับจ่ายใช้สอยนะครับก็มี5อีโคโนมีสำคัญนะครับแบบสั้นๆเพื่อไม่ให้เปลืองเวลาท่านผู้ฟังมากนะครับก็อันแรกก็คือไลฟ์อีโคโนมียกระดับเรื่องของการพวกพักผ่อนหย่อนใจนะครับเป
0: ็
7: นเลเซอร์เดสติเนชันไปสู่เรื่องของเวลเนสเมดิคอลลองจีฟิวิตี้หรือการเขาเรียกว่าดูแลร่างกายและสุขภาพเป็น healing is a new luxury เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญกลุ่มที่สองก็เป็น subculture นะครับหรือเฉพาะกลุ่มความสนใจเรื่องวัฒนธรรมขนาดย่อยเช่นพวกฟิล์มโปรดักชั่นยอทส์ private jet special interest ต่างๆความสนใจพิเศษต่างๆก็คือกระจายเปลี่ยนจาก mass segment ไปสู่ high value นะครับกลุ่มที่สามก็คือ night economy ขยายประสบการณ์หลังพระอาทิตย์ตกอันนี้เหมาะกับท่านผู้ฟังที่ไม่ชอบดวงอาทิตย์มากๆแต่ชอบกิจกรรมยามกลางค่ำคืนเนี่ยก็เพิ่มเวลาการใช้จ่ายที่จุดหมายปลายทางในช่วงค่ำคืนมากขึ้นนะครับก
0: ็
7: ไม่ได้หมายความว่าเป็นเฉพาะการท่องเที่ยวกลางคืนนะเป็นแบบเช่นตลาดนัดกลางคืนไนท์ซาฟารีอะไรอย่างนี้ก็ใช่หมดนะครับเรียกว่าไนท์อีโคโนมีอันที่4 circular economy เชื่อมต่อกับเรื่อง sustainability แล้วก็ local economy เป็นการกระจายรายได้ลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวโครงการเมืองรองนี่แหละเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดของกลุ่มนี้อันสุดท้ายแพลตฟอร์มอีโคโนมีเนี่ยเขาก็จะพัฒนาเชื่อมต่อดิจิทัลอีโคซิสเต็มเนี่ยให้การวางแผนการซื้อการชำระเงินต่างๆเชื่อมกันอย่างไร้รอยต่อนี่เลยแม่ฟังแล้วก็ชื่นใจนะ เห็นเงินเห็นทองแล้วก็มีความสุขอยากให้แผนนี้สำเร็จจริงๆนะครับโดยเฉพาะเปิดว่าตัวเองก็ทำอยู่ในส่วนของวิสิเตอร์อีโคโนมีด้วยไงก็รู้สึกได้ว่าเป็นการตอนนี้มันก็เป็นเรียกว่านิมิตหมายที่ดีของการเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อของทุกๆกระทรวงเนาะที
0: ่
7: เรากำลังทำงานร่วมกันรวมทั้งภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นสมาคมโรงแรมแอสตาหรือแม้แต่สมาคมท่องเที่ยวไทยรวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆครับก็มีอะไรเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับ
0: ก็มีตั้งเป้าหมายเรื่องของท่องเที่ยวนะฮะมันก็ต้องมี how to ด้วยว่ารายได้เนี่ยมันจะมายังไงนะฮะในเรื่องของการ develop ในเรื่องของ product ทางด้านท่องเที่ยวเนี่ยก็อย่างที่พี่ก้าว่า
7: แล้วก็เสริมคุณเหม่งนิดเดียวก็คือว่ามันตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อของการควบรวมกระทรวงใหม่ด้วย
0: ใช่ใช่
7: ก็จะเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงเปลี่ยนผ่านก็นโยบายเหล่านี้แหละที่ทำแผนแม่บทอันนี้คือพูดกันตามตรงเลยตอนนี้คนที่เป็นเจ้าภาพหลักเนาะก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวที่จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวเขาต้องส่งไม้ต่อให้ดีที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าทอซึ่งเป็นคนส่งไม้ต่อแล้วก็ไปรับไม้เองด้วยนะก็คือพี่ทอยังอยู่ด้วยกันหมดก็ไปอยู่กระทรวงใหม่ด้วยกันก็คือกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือทอแน่ๆครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นการดีเลยอ่ะก็คือว่าคนทำแผนก็คือคนเดิมคนปฏิบัติก็คือคนเดิมไม่มันก็จะเป็นแบบการเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อจริงๆซึ่งสำหรับผมนะก
0: ็
7: จะเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆครับคือคนที่รับไม้ต่อก็ไม่ใช่คนใหม่อะไรก็เพียงแต่ว่าชื่อกระทรวงใหม่แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เป็นบางส่วนก็เป็นจากเจ้าที่จากกระทรวงเดิมด้วยซ้ำ
0: ทำงานอ่ะในแต่ละส่วนงานอย่างฝ่ายของกีฬาหรือท่องเที่ยวเนี่ยผมได้คุยแล้วก็ทำงานกันเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่เพิ่มมิติในเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยเขาอาจจะมีเข้มข้นขึ้นมาหน่อย
7: แล้วก็ไออันนึงก็คือเรื่องการวัดผลได้แหละคุณเหม่งก
0: ็
7: ค
0: ือ
7: กรมเศรษฐกิจนะกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะต้องกลายเป็นกองเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแหละก็คือต้องวัดผมเชิงวัฒนธรรมซึ่งมันก็จะสืบต่อไปจากวิสิเตอร์อีโคโนมีพอดีก็คือคนบางส่วนก็มาด้วยเหตุของความบันเทิงอย่างนี้เนาะก็ต้องวัดตัวเลขความบันเทิงบางส่วนมาด้วยไมซ์ก็คือการจัดการประชุมก็ต้องวัดตัวเลขการจัดการประชุมก็ทีเซ็ปก็ต้องเข้ามาร่วมนะ
0: ตกลงนี่ไหมทีเซ็ปนี่ก็คือมาเข้ามาอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก
7: ็ยังไม่จบเรื่องนี้
0: เพราะทุกทีเขาจะอยู่อีกหน่วยงานนึง
7: พี่ทีเซ็ปอยู่ที่สำนักนายกครับเป
0: ็
7: นองค์การอิสระอยู่ที่สำนักนายกเนาะเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าก็ทำงานเขาเรียกว่ามันเป็นทำงานอยู่กึ่งด้วยกันอยู่แล้วคุณเหม่งก
0: ็
7: ค
0: ือ
7: ภายใต้ท่านรองสุภตีอยู่แล้วก
0: ็คือ
7: ทุกท่านก็ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน GDP ในเชิงท่องเที่ยวเศรษฐกิจพาณิชย์อุตสาหกรรมเนี่ยอยู่ภายใต้รองนายกท่านเดียวกันก็จริงๆแล้วก็มุ่งหวังผลไปในจุดเดียวกันเนาะก
0: ็
7: คือทำ GDP เพิ่มให้กับประเทศด้วยการ ใช้ทรัพยากรที่เรามีอย่างรู้คุณค่าแล้วกันเรียกว่ารู้คุณค่าเนาะก็คือมันปฏิเสธไม่ได้ล่ะว่าเราก็ต้องมีมันมีเทรดออฟเนาะของแบบนี้ก็คือเราก็ต้องมีเหนื่อยกับการต้องรองรับนักท่องเที่ยวแต่ก็ได้เม็ดเงินมาก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันในเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวครับ
0: ครับอ่ะแล้วก็ถ้าฝากสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่489899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ผม
7: เข้าใจคุณเหม่งเลย
0: ทำไมฮะ
7: คนเดียวนี่มันเหงาจริงๆนะ
0: จริงอ๋อครับ
7: เข้าใจได้เลยนี่ขนาดอยู่คนเดียวแค่ประมาณแบบไม่ถึง10นาทีเลยนะรู้สึกแบบเหมือนก็จริงๆอยู่คนเดียวก็ไม่จริงไม่ได้อยู่คนเดียวนะก็มีท่านผู้ฟังได้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อน
0: ไม่หรอกไม่หรอกผมบอกพี่ก้าไปกระชั้นไปด้วยไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวไงผมก็กำลังบึ่งมา
7: ได้ได้เลย
0: พอดีเมื่อเช้านี้ไปส่งลูกสาวเข้าโรงเรียนฮะวางแผนเรียบร้อยถึงโรงเรียนเนี่ยโอ้โหอย่างก่อนเพื่อนอีกดันลืมรองเท้านักเรียน
7: ม
0: ัน
7: คลาสสิกตรงนี้มันคลาสสิกตรงน
0: ี้โอ้โหต้องวิ่งกลับบ้านแล้วก็เอาไปเอารองเท้าแล้วก็วิ่งกลับไปให้ใหม
7: ่ก็คือพ่อต้องส่งลูกรอไว้ที่โรงเรียนก่อนใส่รองเท้าแตะรอ
0: พอดีเช็คแมปเช็คแผนการเดินทางแล้วพอดีจะมาถึงถ้าเกือบไปเอารองเท้าแล้วก็วิ่งมาที่จัดรายการเนี่ยจะถึงก่อนเวลาประมาณสัก5 นาทีผมก็ว่า
7: จะดูไม่ดีก็คือกระหอบไปนิดนึง
0: ฮะ
7: ก็เราก็ต้องให้เกียรติท่านผู้ฟังแหละก็ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็อันนี้ผมก็ประดับประเดิดเล็กน้อยแต่ก็ของดีได้บรรยากาศใหม่ตื่นเต้นดีคือยิ่งทำงานมาเยอะๆนะคุณเหม่งอันนี้ส่วนตัวนะทำงานมาเยอะๆอ่ะความตื่นเต้นนี่เป็นของที่แสวงหายากนะสำหรับผมนะแต่ก็แบบอะไรได้ทำอะไรใหม่ๆตื่นเต้นนี่ดีนะดีแบบว่ารู้สึกตื่นเต้นดีคืออย่างเช่นเมื่อวานขออนุญาตลองเรื่องไปนิดนึงนะเมื่อวานไปเป็นพิธีกรครับรายการก็งานสัมมนาแล้วกันขออนุญาตเอ่ยแล้วกันก็ DSME ก็เป็น Digital SME แหละของ Digital Trip ครับที่สัปดาห์มิดทาวก็เป็นพิธีกรบนเวทีอ่ะคุณเหม่งแล้วก็เมื่อวานชอบฟอรัมนึงมากครับได้สัมภาษณ์นักจิตวิทยาเรื่องของการซื้อซึ่งผมเล่าบ่อยๆแหละว่าจริงๆแล้วการซื้อการขายการซื้อจับจ่ายสินค้ามันมีจิตวิทยาซ่อนอยู่ข้างหลังเยอะเนาะได้สัมภาษณ์คุณหมออุ้ยตื่นเต้นดีคุณเม่ง
0: ครับ
7: คือปกติเราก็จะสัมภาษณ์นักธุรกิจนักท่องเที่ยวนักเดินทางวงคนในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งเราเชี่ยวชาญเนาะเราตามทันเราตามทันไม่ยากมากนักคนขายของออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์อะไรเงี้ยเราตามทันเราอยู่ในสายบันเทิงแหละว่ายง่ายแต่พอสัมภาษณ์คุณหมอที่เป็นเรื่องจิตวิทยานี่ถ้าไม่ทำการบ้านไปนี่มีนะคุณเม่งมันกับใหม่โมดิล่าอิติคุลัมอะไรเงี้ยเราแบบเฮ้ยฮอร์โมนอย่างนั้นฮอร์โมนอย่างนี้จุดเชื่อมต่อปลายประสาทเอ้ยแต่มันเป็นความรู้นะแต
0: ่
7: ตื่นเต้นดีตื่นเต้นดีชอบความตื่นเต้นครับช่วงนี้แบบว่าแสวงหาความตื่นเต้นก็ผมว่าเราก็ไปตามเทรนด์นะ experience economy
0: ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเน่รอยัลนะครับผ่านทะลุข้อรอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้ว
7: yeah.
0: เดี๋ยวพอท่องเที่ยวรวมกับวัฒนธรรมเนี่ยเรื่องของบันเทิงเรื่องของบาลาเรื่องของฟิล์มเนี่ยก็จะหนีกันไม่ออกก็จะเจอกันเนี่ยอยู่ในนี้แหละ
7: ใช่ๆก็ยินดีกับเน่ก็พี่ก้าได้เคยเจอเน่ตอนประกวด The Power Band ปีที่แล้วครับ2025ครับก็เขาได้รางวัลOutstanding Player เนาะเป็นนักกีตาร์ยอดเยี่ยมของการประกวดที่ King Power สนับสนุนนะก็จะบอกว่าไม่แปลกใจเลยคุณเหม่งตั้งแต่ได้ที่เจอเนาะเห็นน้องตั้งแต่ภูเก็ตเลยนะผมมีโอกาสได้ไปชมการแสดงและรอบคัดเลือกนะการประกวดรอบคัดเลือกที่ภูเก็ตแล้วก็การประกวดรอบกรุงเทพการประกวดรอบไฟนอลรอบชิงรอบรองอะไรเงี้ยก็เห็นน้องพัฒนาการของน้องแล้วก็ได้เห็นน้องที่ตลาดนาคาด้วยก็ไม่แปลกใจเลยคุณเหม่งว
0: ่
7: าน้องจะไปถึงได้ขนาดนี้แล้วก็แอบบอกสั้นๆก็คือได้เคยคุยกับคุณพ่อกับคุณแม่น้องแล้วก็ตัวน้องอะครับ
0: ก็
7: เขาก็บอกว่าเขาอะมีความฝันจะเป็นนักดนตรีระดับโลกนะโอ้แล้วก็พอผมเห็นคลิปวันนี้นะได้ดูค่ะแล้วก็ไปดูในคลิปได้นะครับก็พอเห็นน้องได้ปุ่มไอ้โกลเด้นบัสเนี่ยก็คือเรบัสเตอร์เนี่ยก
0: ็
7: ค
0: ือ
7: ปุ่มทองที่มันทะลุเข้าไปรอบชิงเลยจากเมลซีนะแล้วก็เราก็รู้สึกได้เลยว่าน้องดีใจมากอ่ะก็ร้องไห้เลยแหละแล้วก็ผมอ่ะน้องก็น้ำตาไหลไม่ต่างกันเลยนะมันน่าภาคภูมิใจจริง
0: ๆเห็นเข้ามาตั้งแต่ก่อนจะดังอ่ะที่ Power Band ที่ King Power เขาจัดใช่ไหมฮะ
7: ใช่ๆครับก็ King Power เป็นผู้สนับสนุนหลักของรายการนี้ครับก็แอบดีใจแทนเยาวชนไทยที่มีความฝันคนนึงที่มีความมุ่งมั่นด้วยนะแล้วก็มีความแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็ตั้งใจอ่ะผมชอบแบบหลายๆคำที่เขาพูดกับพ่อแบบว่ามันอยู่ในใจเลยนะยังอยู่ในใจแล้วก็แบบว่าแอบบอกว่าน้องน่ารักมากน้องน่ารักมากคือน้องเป็นคนท ที่เก่งและเป็นคนที่น่ารักมากๆครับก็ไม่ต้อง

0: ไม่ต้องกังวลใจเลยว่าน้องจะเป็นยังไงน้องจะไปได้ดีแน่ๆครับ
1: บ
0: อกแบบนี้ได้เลยครับก็ยินดีด้วยกับเน่ๆนะ
1: เป็นสปอนเซอร์รายการนี้หมายถึงว่ารายการ Quality Travel เหรอฮะรออยู่นะพี่โอเวอร์ไปกันที่ SNS ข้อความต่างๆที่ส่งเข้ามาครับคุณณัฐสรทักทายมาที่ไลฟ์ YouTube สวัสดีครับพี่ก้าพี่เมงสวัสดีฮะ
0: สวัสดีครับณัฐสรครับ
1: ครับคุณสุ
0: เนี่ยจำชื่อได้เลยอ่ะ
1: ครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับบอกสวัสดีครับพิธีกรทั้ง2ท่านบอกมีบอกรอด้วยขอบคุณมากครับ
0: มีคุณเหม่งเขากลับเขารอช่วงนี้เขากลับไปโรงเรียนเก่าเขายิ่งรอ
1: ต้องลดน้ำหนักลงสัก5กิโลผมว่าจะดีขึ้นเยอะเลยช่วงนี้ราคาทองคำขาขึ้นครับอยู่บนดอยมาหลายเดือนแล้วได้มีโอกาสลงจากดอยแล้วจ้าอ๋อเหรอ
0: ใช
1: ่เออ
0: ขอแสดงความยินดีด้วยกับการกลับมาของทองคำในช่วงนี้นะครับก
1: ็
0: ผลกระทบก็คือดีนะฟังผลกระทบแล้วมีความสุขขึ้นคุณเหม่งผลกระทบคือนักลงทุนไม่เชื่อคำขู่ของทรัมป์ไอ้สี่มีสิ่งนี้ด้วยน
1: ัก
0: ลงทุนไม่เชื่อคำขู่ของทรัมป์ก็เลยไม่สนใจลงทุนในน้ำมันก็เลยเอาเงินลงทุนมาไปลงทุนที่ทองมาทองก็เลยขึ้นไงเพราะคนมันแย่งกันซื้อไงอารมณ์นั้น
1: ผมสงสัยนะจริงๆเนี่ยเขาเบื้องหลังเนี่ยเขามีเก็งกำไรอะไรสักอย่างอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า
0: แน่นอน
1: มันเอฟฝงเอฟมีเรื่องของธุรกิจอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะ
0: ซ้ำใช่ไหมคือซ้ำใช่ไหมแน่นอนเขาเป็นธุรกิจครับ
1: ครับ
0: ชัดเจนแน่นอนผมเดาได้ว่าแน่นอนครับ
1: อ่ะที่ Facebookแฟนเพจ Quality Travel ครับอยากคุณซอยจะสปอร์ตคุณซอยหรือคุณเบียร์ดีเนี่ยดูในมือถือเป็นคุณเบียร์ดูในคอมพิวเตอร์เป็นคุณซอยอยากเห็นแน่ๆสาวภูเก็ตคอลแลบลิซ่าสาวบุรีรัมย์สักเพลงบนเวทีระดับโลกครับไม่แน่นะ
0: ไม่แน่ครับอย่างเงี้ยของอย่างเงี้ยไม่แน่แล้วคือไม่แน่ก็คือว่าถ้าได้เซ็นสัญญาระดับโลกก็ไปถึงอยู่แล้วด้วยฝีมือด้วยการแล้วก็ทีมงานด้วยความด้วยพลังและความสามารถของน้องอ่ะมันทำให้น้องสำเร็จอยู่แล้วเนี่ยผมจะบอกว่าสุดท้ายของดีก็คือของดีนะคุณเหม่งเนาะก
1: ็
0: เหมือนลิต้าก็เมื่อก่อนคนก็จะบอกว่าโอ้จะไปได้สักขนาดไหนก็สมมติว่าไม่อยู่กับแบ็คพิงค์แล้วจะไปได้ขนาดไหนเนาะก็ด้วยศักยภาพของตัวน้องตัวลิต้าแล้วก็ด้วยศักยภาพของความสามารถบวกกับทีมงานที่เข้มแข็งอ่ะก็ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมดนตรีของเกาหลีแล้วก็อุตสาหกรรมดนตรีที่น้องอยู่อ่ะมันเป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เอเน่เข้าไปอยู่ในระดับอินเตอร์แบบนี้โครงสร้างแล้วก็การทำงานต่างๆเขาก็จะมีความสามารถในการจะผลักน้องไปสู่ระดับอินเตอร์ได้จริงๆไม่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าคนไทยไม่เก่งนะครับหมายความว่าพี่ๆคนไทยก็เก่งแต่ระดับอินเตอร์เขาก็เชื่อคนระดับอินเตอร์ด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันแหละไม่เป็นไรหรอกเราก็ทำงานกันไปร่วมกันไปแต่ว่าก็เห็นได้เลยว่าชัดเจนแล้วก็มีโอกาสที่ดีมากๆครับก็ยินดีด้วยจริงๆครับ
1: ไปแตะกันเรื่องตัวเลขของนักท่องเที่ยวกันหน่อย
0: โ
1: ดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬานะครับมีอัปเดตในช่วงสัปดาห์ที่34นี่เขาเพิ่มตัวเลขของสัปดาห์มานะฮะก็ถึงวันที่22สิงหาคมนะครับภาคการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่ว่ากันตามข้อมูลเลยนะสะสมแตะ20ล้านคนสร้างรายได้แล้วนะครับ 9.84 แสนล้านบาทนะฮะก็โดยอนิสงส์แรงหนุนนะครับจากเที่ยวบินเพิ่มขึ้นของไต้หวันแล้วก็จากวันหยุดต่อเนื่องของมาเลเซียด้วยนะฮะก็จริงๆเขาตั้งเป้าแล้วนี่ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่สนใจแล้วสนใจแต่รายได้อย่างเดียว
0: ก็พี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นดัชนีประกอบกันคุณเหม่งก็คือเมื่อก่อนถ้าพูดว่าไม่สนเลยก็ไม่ถูกหรอกเพราะว่าจริงๆมันก็ต้องดูแหละคราวนี้มันก็ต้องดูกลายเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะดูว่าข่าวนำก็เป็นว่านักท่องเที่ยวถึง30แล้ว30ล้านแล้วอย่างเงี้ยมันแต่คราวนี้มันต้องกลายเป็นข่าวนำต้องกลายเป็นแบบนี้นักท่องเที่ยวถึง30ล้านแล้วและรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นอีก 10% สมมติ
1: ครับ
0: อะไรอย่างนี้พวกเราก็พูดกันให้เห็นภาพนะว่ามันจะเป็นดัชนีชี้วัดมากขึ้นหรือการจัดโซนนิ่งโซนนิ่งหมายความว่าโซนของการรับรู้อ่ะก็เช่นรายได้ของการประชุมจัดการประชุมเพิ่มขึ้นอีก 30% รายได้ของฝั่งเวลเนสเพิ่มขึ้นอีก 30% รายได้ของฝั่งที่เป็นไลเซอร์ธรรมดาไลเซอร์ธรรมดาที่เป็นพักผ่อนหย่อนใจอยู่คงที่อะไรอย่างเงี้ยคุณเหม่งมันก็จะเห็นอัตราส่วนแล้วก็ทำให้เราโฟกัสได้มากขึ้นก็จริงๆแล้วการตลาดมากๆคุณเหม่ง segmentation นั่นเอง
1: ครับก็สำหรับตัวเลขสะสมเนี่ย 20.32 ล้านคนก็ลดลงจากปีที่แล้วเนี่ย 2.96 นะฮะเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็แต่ว่าในส่วนของปัจจัยนะฮะบวกที่สำคัญนะครับก็อยู่ในช่วงการปิดพักฤดูร้อนนะครับซัมเมอร์ฮอลิเดย์ของจีนที่มีผลกระทบด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวจำนวนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามีวันหยุดต่อเนื่องในประเทศเขานะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวของไทยเนี่ยผมว่าก็ยังแรงต่อเนื่องนะถึงจะปรับลดลงไปเล็กน้อยก็ตามนะครับทางฝั่งของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกพี่ก้าจะพูดอะไรก่อนไหมฮะ
0: ไม่มีครับได้เลยครับได้เลยครับต่อเลยครับ
1: ฮะก็ตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ต่อเนื่องกันนะครับก็เขามีทำเป็นท็อป10แล้วแต่เอา5อันดับก่อนไหม1เป็นยังเป็นจีนอยู่3ล้าน4นะครับ2มาเลเซีย2ล้าน5 3อินเดีย1ล้าน4นะครับก็ตีซะว่าปัดเป็น1ล้าน5ก็ได้เพราะว่าแตะเกือบแล้วอีกนิดเดียวนะฮะอันดับ4เป็นรัสเซียอันดับ5เป็นเกาหลีใต้นะครับ 749,000 คน
0: เยี่ยมเลย
1: ฮะในส่วนของกลุ่มตลาดระยะไกลแน่นอนอยู่แล้วก็หดตัวนะฮะจากคำขู่ของคุณทำหรือเปล่านะไม่ใช่ เป็นเพราะว่าอยู่ในช่วงท้ายของการปิดภาคฤดูร้อนในยุโรปครับ
0: ครับก็เราก็อย่างที่เราบอกกันเนาะมันก็จะมีส่วนที่เขาเรียกว่าส่วนเพิ่มแต่ว่ามีข้อนึงที่แบบว่าอันนี้ยังต้องทำงานหนักอยู่นะคุณเหม่งก็คือว่าแต่ที่นักเที่ยวจีนอ่ะเริ่มเดินทางกลับมาแล้วเริ่มกลับมาเนี่ยก็จะมีข่าวกลับไปเหมือนกันคุณเหม่งมันสะท้อนสองข้างเสมอเนาะก
1: ็
0: คือข่าวบวกมันก็กลับไปด้วยแล้วก็มันก็จะมีข่าวปั่นที่เป็นข่าวเชิงลบเรื่องความปลอดภัยต่างๆอ่ะคุณเหม่งครับก็ต้องอย่าพึ่งวางใจนะแล้วก็ทีมงานที่ยังต้องทำงานเรื่องการข่าวในประเทศจีนต่างๆหรือทำเรื่องภาพลักษณ์อ่ะก็ยังต้องสู้นะสู้เพื่อทำต่อไปนะอย่าปล่อยอ่ะก็มีพี่ๆส่วนหนึ่งที่ทำงานด้านนี้อยู่ผมก็เห็นใจแหละแล้วก็งบประมาณต่างๆก็ต้องยังต้องใส่ลงไปครับเพราะว่าเอาตามตรงก็คือว่าแพลตฟอร์มปิดของเขาแพลตฟอร์มความปิดของแพลตฟอร์มของเขาที่เราไม่เห็นภาพอ่ะคุณเหม่งเราแค่แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าในประเทศจีนพูดอะไรเพราะเราไม่ได้ดู WeChat เราไม่ดูเสี่ยวหงชูเราไม่ได้ดูตุ๋ยยิงหรือ TikTok ของเขาอ่ะเราฟังไม่รู้เรื่องคุณเหม่ง
1: ฮะ
0: นี่แหละเป็น
1: อุปสรรคเรานี่หมายถึงผมกับพี่ก้าใช่ไหมเพราะว่าไอเด็กรุ่นใหม่ๆนี่ก็ฟังรู้เรื่องหมดแล้วนะฮะ
0: คนไทยเราอ่ะคนไทยเรา
1: อ๋อ
0: ฟังไม่รู้เรื่องก็คือฟังภาษาเขาไม่รู้ไม่เข้าใจไง
1: ครับ
0: นั้นก็ต้องใช้แอปแปลภาษาให้เก่งขึ้นจะใช้ AI มาช่วยเนาะเพื่อเสพความเคลื่อนไหวของประเทศไทยในประเทศจีน
1: อ๋อแต่ว่า
0: สารต่างๆ
1: ผมได้มีโอกาสเห็นพอดีใกล้ชิดนะได้เห็นพวกเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาคุยกันเป็นภาษาจีนแล้วฮะสามภาษาสามภาษานี่เขาได้แล้วไทยอังกฤษเนี่ยได้โดยตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็จีนเนี่ยก็ติดตัวมาด้วยนะก็อีกหน่อยนี้เราจะอะไรล่ะ
0: เราก็แก่แล้ว
1: เราก็แก่ใช่
0: เราก็แก่เราก็ใช้แอปสิฮะเราใช้ CAI ฮะ
1: เรื่องเล็กอันนี้เรื่องเล็กเลยขอบอกนะครับ
0: สบายโหยคุณเหม่งผมมีประสบการณ์ตรงแล้วของการใช้แอปแปลภาษาที่ประเทศจีนง่ายมาก
1: แต่เดี๋ยวเอาไว้คุยกันช่วงหน้าดีกว่าพี่ก้าเพราะตอนนี้ 10:30 นนิดๆแล้ว
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เหม่งพิพัฒน์และทีมงานอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน 2500

0: 1
1: วาไรตี้ทราเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของวาไรตี้ทราเวลอยู่กับผมเบ่งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับไปกันที่ข้อความกันหน่อยที่ส่งเข้ามานะฮะอุ้ยแจ้งลูกหลานชาวจีนนะครับทุกท่านพรุ่งนี้ศาสตร์จีนแล้วครับ27สิงหาคม
3: อ๋อพรุ่งนี้ศาสตร์จีนเหรอเนี่ยตาโอ้ยไม่จำไม่ได
2: ้มิน่าล่ะผมขับรถมานะผ่านร้านขายเป็ดขายไก่ที
3: ่ทำไมคนเยอะใช่ไหม
2: ไม่ใช่เขาตั้งไก่ต้มไว้บอกว่าขายไก่ไหว้เจ้าปักไหว้ไว้อย่างนี้เลยนะ
3: ว้าว
2: ฮะคุณพี่เม่งมาสายเดี๋ยวเป็นไวรัลแบบพี่บรรจงมาสาย15นาทีที่ญี่ปุ่นนะครับอ้าวใครอ่ะบรรจงไหนอ่ะบรรจงเวิร์กพอยต์เหรอ
3: พี่เม่งอ่ะไม่ได้มาสายพี่เม่งเขามาทัน
2: พอดีเวลาแต่ต้องวิ่งขึ้นมาม
3: ันพอดีเกินไปมานี่แก้
2: คือถ้ามาสายเนี่ยผมก็จอดรถแล้วก็โทรโฟนอินเข้ามาจบเลยแต่บังเอิญเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันมาถึงประมาณเลื่อมกันพอดีก็เลยขับรถมาฮะ
3: ใช่เข้าใจบรรยากาศเลยคือไม่งั้นมันจะดูไม่ดีมากๆจริงๆอย่างที่คุณเม่งปรึกษา
2: ตำรวจจะจับเอาไม่ใช่ไรขับรถไปโทรศัพท์ไปอ่ะจัดรายการเนี่ย
3: ไม่ได้ด้วยอันตรายด้วย
2: อันตราย
3: แล้วก็ในเชิงแบบว่าอันนี้แบบว่าในเชิงการเซอร์วิสท่านผู้ฟังเนาะการดูแลหัวใจและการให้เกียรติท่านผู้ฟังอ่ะมันก็ดูไม่ดีด้วยอันนี้มันก็เป็นแบบว่ามันเป็นมารยาทของผู้จัดอยู่แล้วอันนี้พวกเราก็รู้กันอยู
2: ่ก็เป็นความรับผิดชอบฮะมาจัดได้ก็พยายามมาจัด
3: ใช่
2: ก็ที่ห้องส่ง
3: จริงๆก็แอบบอกนะเขาเสียสละนะคุณเม่งเนี่ยคุณฟังต้องลองดูนะลองดูแบบว่าผู้จัดคนอื่นอย่างผมหรือพี่ธรหรืออย่างเงี้ยก็อยู่ที่บ้านเนาะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ในที่ที่จัดได้ก็โทรศัพท์เข้าไปหาคุณเม่งเนาะแต่คุณเม่งนี่เขาประจำการที่สถานีทุกวันนะครับก็นี่ต้องให้กำลังใจแน
2: ่แล้วก็นี่เขาเพิ่มมาให้วันศุกร์เนี่ยก็จันทร์ถึงศุกร์เลยคราวนี้เมื่อก่อนการ
3: น
2: ี้
3: แสดงว่าแสดงว่ารายการฮิตเห็นไ
2: หมเลยครับ
3: รายการฮิตใครมีเรียกว่าใครอยากสนับสนุนอะไรก็ส่งมาเลยทำบุญส่งวุ้นเส้นอะไรก็ได้หมดนะจะมาอะไรวงมา
2: ครับไปกันที่ข้อความครับคุณถ้าทาทะยังมาเกิดยุคนี้จะดังระดับโลกแบบลิซ่าไหมครับไม่แน
3: ่นะได้นะผมว่าเขาก็ตอนนั้นเขาก็โอ้ไม่เบาใช่นะ
2: เขาดังแหละดังทั้งประเทศอ่ะแบบทั้งประเทศรู้จักเขาอ่ะ
3: ดังไปถึงโซนี่อินเตอร์ทำเพลงฝรั่งทำเพลงฝรั่งกีตให้อ่ะก็เพียงแต่ว่าในยุคนั้นมันการสื่อสารของมันยังเรายังไม่ได้มีโซเชียลมีเดียเนาะคุณเม่งเนาะมันไม่ได้เชื่อมต่อโลกขนาดนี้นั่นเองก็แต่ว่าถามตอนนั้นก็ไม่เบาแล้วล่ะไม่เบาเดียวโชว์แหละเนาะก็ดีเดียวโชว์แหละดีแหละ
2: ครับ
3: สตาร์ของเอเชียแหละก็แต่ก็ตก
2: ท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับย้ำอีกครั้งส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะ
3: อุ้ยคุณเมงพูดเรื่องทาทายังนี่รู้อายุเลยนะลืมไปต้องทำเป็นไม่รู้จักลืมไปทาทายังเหรออะไรอ่ะ
2: ครับ
3: อะไรอ่ะ
2: ดูคลิปของป๊อปปองกูลถ่ายคลิปลงอาหารใต้หอพักมอเชียงใหม่ถูกอร่อยน่ากินหลายร้านเลยครับถ้าผมไปคนนอกเข้าไปกินได้ไหมครับได้ครับ
3: ได้ไปเลยฮะ
2: ครับ
3: ไปกินกันเยอะ
2: ๆมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาใครจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยต้องแลกบัตรโอ้ยตอนนั้นก็กระทบเยอะเลยนะขนาดเป็นศิษย์เก่ายังเข้ายากแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเข้าได้หมดแล้วแถมยังมีรถน้องมันม่วงเป็นรถคล้ายๆรถกอล์ฟอ่ะมีหลายแถวหน่อยนะครับสีม่วงๆหรือเป็นรถบัสผมจำไม่ได้เหมือนกันนะก็วิ่งรับส่งนะฮะเป็นรถไฟฟ้าด้วยประหยัดพลังงานใจจะเข้าไปเที่ยวเข้าไปทานอาหารอะไรเนี่ยได้เลยตามสะดวกข้างในเนี่ยนอกจากจะมีแคนทีนที่เป็นร้านอาหารใต้หอพักแล้วนะทุกหอพักมีหมดเลยเขาก็จะมีตลาดอยู่ข้างในโดยตลาดฝายหินนะครับคึกคักเชียร์นะฮะจะไปเปิดช่วงเย็นช่วงเช้าเปิดเปล่าไม่แน่ใจ
3: ตัวจะไม่เปิดก็เหม่งเปิดช่วงเย็น
2: ครับ
3: เหมือนเดิมแต่บอกว่าผมมีความภาคภูมิใจส่วนหนึ่งนะผมเป็นส่วนหนึ่งของรถน้องมันม่วงนะ
2: อ้าวเหรออ
3: ้านี่
2: ทำไมฮะไปเกี่ยวข้องเขายังไงฮะ
3: ก็คือผู้สร้างอ่ะชื่อสถาบันพลังงานมชครับ
2: ครับ
3: เป็นผู้สร้างรถน้องมันม่วงเนี่ยขึ้นมาฮะแล้วก็ทำสถานีชาร์จไฟแบบนี่อันนี้ล้ำมากนะคุณเหม่งมันล่วงหน้ามาตั้งแต่ประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วเลยนะก็ค
2: ือ
3: มีสถานีชาร์จไฟฟ้ารถน้องมันม่วงเพื่อทำให้การเดินทางสำหรับน้องๆในมช.มันสะดวกอ่ะคุณเม่ง
2: ครับ
3: ก็ขับไปชาร์จที่ตัวสถาบันพลังงานมช.ครับ ขับไปแล้วก็เขาก็รถมันก็จะวิ่งแม่เหียด้วยมันมีรถที่วิ่งไปแม่เหียด้วย
2: แม่เหียก็คือวิทยาเขตวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3: ใช่ใช่ใช่ก็จะไปชาร์จไฟที่นั่นแล้วก็วิ่งกลับไปกลับมาแล้วก็มีจุดชาร์จไฟในมช.ที่สุเทพด้วยแล้วก็การโครงการพัฒนาพลังงานทั้งหมดของมช.เนี่ยก็อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันพลังงานมช.เนาะซึ่งเป็นหน่วยงานเอกอิสระแต่ว่าภายใต้มหาลัยและผมก็มีโอกาสไปร่วมกับทีมงานเนาะเพราะว่าเพิ่นเพื่อนๆท่านผอ.ท่านรองผอ.เป็นเพื่อนสมัยเรียนคร
2: ับ
3: ก็เราก็กลับไปช่วยมหาลัยแล้วก็ทำโครงการเหล่านี้มีหลายเรื่องเลยนะที่มีหลายเรื่องที่น่าสนใจมากๆเช่นการเปลี่ยนขยะไบโอทรัสหรือไปขยะที่เป็นขยะชีวภาพอ่ะให้กลายเป็นแก๊สคุณเหม่งเปลี่ยนก็คือมีบ่อเขาเรียกบ่อบำบัดที่สร้างแก๊สหุงต้มแล้วก็เอาแก๊สนั้นอ่ะกลับไปปั่นเป็นพลังงานไฟฟ้าคุณเหม่งก็เป็นใบเขาเรียกว่าเป็นคลีนเอเนอร์จีอย่างหนึ่งนะแล้วก็การจัดเก็บขยะที่เป็นมูลเขาเรียกขยะที่ย่อยสลายได้ก็เอาไปทำแก๊สเหมือนกัน
2: อี
3: กแล้วก็การรณรงค์เรื่องการแยกขยะรวมทั้งการสร้างไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่บนตึกต่างๆคุณเหม่งนี่ที่มช.นี่ตึกเพศาสตร์ตึกอะไรบนยอดตึกอ่ะบนยอดหลังคาตึก
2: เขามี
3: โซลาร์เซลล
2: ์ครับ
3: นี่แหละเป็นโซลาร์แพนเขาเรียกว่าCMU โซลาร์แพนก็คือเขาก็จะทำการสร้างแล้วก็ฟีดพลังงานกลับเข้าไปซึ่งระบบเหล่านี้มันต้องถูกการจัดการคุณเหม่งแล้วก็โอเคแหละสถาบันพลังงานมช.ก็ทำสิ่งนี้ด้วยการจัดการเขาจะรู้มาตรวัดต่างๆรวมทั้งการประหยัดรวมทั้งการทำให้เกิดการเขาเรียกว่าเซอร์คูลาร์อีโคโนมีต่างๆเน
2: ี่
3: ย
2: ที่จริงทาง
3: ภาคใจมาก
2: ครับ
3: เป็นส่วนหนึ่งครับครับ
2: ที่จริงทางภาคเหนือนี่ก็มีพลังงานอีกอย่างหนึ่งด้วยนะที่ไม่เหมือนใครคือพลังงานจากการจากน้ำมันไม่ใช่น้ำมันหมู
3: น้ำมันทอด
2: เป็นน้ำมันที่ได้จากการทำแคปหมูครับ
3: น้ำมันทอดแคบหมู
2: เอามาแปรรูปใส่ให้เพิ่มออกเทนแล้วก็เติมน้ำมันเนี่ยเติมเข้าไปในรถเนี่ยให้เครื่องยนต์วิ่งได้เครื่องสูบน้ำนี่เขาก็ทำได้ด้วยนะฮะ
3: ใช่ใช่ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วบางจากอ่ะเป็นเจ้าของโครงการนี้นะคุณเหม่งแล้วก็จริงๆแล้วมันสร้างอีโคโนมีอีกแบบด้วยนะคุณเหม่งเพราะว่าปกติแล้วอ่ะมันต้องย้อนกลับไปมันสามมันน้ำมันทอดแคบหมูนี่สามารถเอากลับไปทำเป็นไบโอดีเซลได้นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าทุกลิตรของมัน
2: อ
3: ่ะมีเงิน
2: เ
3: อง
2: ครับ
3: เมื่อก่อนอ่ะไม่มีราคากลางหลังจากที่บางจากทำโครงการนี้ก็ทำให้ราคากลางมันชัดเจนขึ้นคุณเหม่งและคนก็รับบริคนก็ใครอยากให้ซึ่งมันมีโครงการนึงที่ผมชอบมากนะอันนี้สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยร่วมกันกับสมาคมโรงแรมของเชียงใหม่คุณเหม่งเขาก็ร่วมกันทำเอาน้ำมันที่ทอดของบุฟเฟ
2: ่
3: ต์เยอะมากนะคุณเหม่งทั้งเชียงใหม่อ่ะรวมตัวกันเรียกว่าขายรวมกันในราคาแบบว่าเพื่อเอารายได้อ่ะไปทำสมทบทุนตามอะไรก็แล้วแต่ทำเสียประโยชน์อ่ะแต่ตัวน้ำมัน
2: สาธารณประโยชน
3: ์ใช่แต่ตัวน้ำมันอ่ะเขาเอากลับไปเราเอากลับไปทำไบโอดีเซลได้เนี่ยคุณเหม่งมันเป็นโครงการแบบขอโทษนะจากคุณต้องทิ้งอ่ะแล้วก็ไม่มีใครไปอยากไปเก็บคุณเหม่งเมื่อก่อนอ่ะเพราะว่ามันเก็บหลายที่มันเหนื่อย
2: ครับ
3: การพอมีคนเจ้าภาพปุ๊บมันก็ง่ายครับอย่างเงี้ยครับ
2: โอเคกลับมาเรื่องท่องเที่ยวกันครับ
3: ได้ครับ
2: ไปกันที่ข้อความนะครับวันศุกร์เอาสาวๆมาจัดด้วยสิครับน้องควางอลการน้องนิ้นเดลินิวน้องกิฟยุคแรกๆอีน้องกิฟไม่ใช่สาวแล้วนะน้องควางอลการนี่ก็น้องผมเล็กน้อย อ้าวไปกันที่ SBS ครับสวัสดีครับผม
3: โอ้โหเลยข้ามเลยอ่ะโอ้ผมกำลังจะพูดต่อ
2: จ้าพูดเลยพูด
3: น้องจอยไงน้องจอย
2: คือเขาเป็น
3: สวัสดี
2: อ๋อเขาเป็นเศรษฐีนีเป็นเจ้าของโฮอะไรนะ
3: โฮสเทล
2: แล้วก็ที่พักร้านอาหารที่พัทยาแถวจอมเทียนแล้วเอาเขามาจัดนี่ไม่ได้นะเขาต้องเปิดร้าน
3: เขามีงานที่ดีอยู่แล้ว
2: ใช่
3: เขาทำมีรายได้สูงอยู่ครับ
2: เรื่องของท่องเที่ยวด้วย
3: แซวอันนี้คิดถึงนะเราก็แซวน้องๆที่เคยมาจัดหรือเพื่อนๆที่ร่วมงานด้วยกันเนี่ยก็แซวด้วยความคิดถึงครับ
2: ก็เคยคุยกับเขาบอกว่าก็ต้องเข้ากรุงเทพอะค่ะ
3: แหมสงสารอะมันเกินไปป่ะ
2: SMS ครับสวัสดีครับผมรบกวนขอฟังประสบการณ์เรื่องลี้ลับของทั้งสองท่านที่เชียงใหม่หรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับ
3: โอ้
2: ผมมีแต่เรื่องเล่าผมไม่มีเซนส์อ่ะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผมได้ยิน

0: ตึกแปดเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยหอพักสุภาพสตรีนะเป็นทำไมถึงต้องเป็นตึกแปดเหลี่ยมเอออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็ห้องที่ถูกปิดตายอะไรอย่างเนาะอารมณ์นี้เน
0: า
1: ะ
0: นะเอาไว้มาเล่าให้ฟังมาวันหลังนะนะครับขอยัดไปกระพัวหน่อยเล่าแล้วมันอาจจะตกหล่นรายละเอียดมันจะแบบไม่อะไรอรรถรสนะฮะ
1: ใช่แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงไม่เคยเจอเลยคร
0: ับไม่มีเซนเรื่องนี้เลย
1: ไม่จูนไม่ติดเลยแบบว่าช่องสัญญาณไม่ดีเลยช่องสัญญาณไม่จูนเลยฮะอยู่4ปีครึ่งไม่เคยจูนได้เลยแม้กระทั่งซอยวัดอุโมงค์ที่ว่าแบบว่ากันดูอ่ะครับ
0: อยู่กรุงเทพเนี่ยเรียนมัธยมเนี่ยผมเดินเข้าเดินออกวัดประยูนเนี่ยนะฮะผ่านที่เก็บศพเนี่ยทุกช่วงเวลาเลยนะตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าตีหกไม่ได้จุงไม่ได้เจออะไรเลย
1: ไม่จูนไง
0: ไม่จูน
1: ช่องสัญญาณไม่ดีเนี่ยครับบางคนแต่ว่าบางคนก็มีช่องสัญญาณเขาก็เจอแต่ว่าเราอ่ะช่องสัญญาณไม่ดีครับก็ต้องมาจัดไว้ที่เทเวลไงไม่ใช่พวกช็อกต่าง
0: ๆแต่เคยได้ยินว่าคนที่คนสองคนที่ไม่ได้มีเซนเรื่องนี้แต่บังเอิญเนี่ยมารวมกันมาอยู่ด้วยกันแล้วบังเอิญสัญญาณมันเมิร์กกันอีท่าไหนไม่รู้แล้วทำให้เกิดอาการสามารถที่จะรับรู้ได้นี่ก็เคยได้ยินนะ
1: อาร
0: มณ์ประ มาณว่าคนเจอคนเกิดวันจันทร์เวลานี้คนเกิดวันพุธกลางคืนเวลานั้นแล้วมาบังเอิญมาอยู่ด้วยกันทำให้เกิดความสามารถในการรับรู้เกิดขึ้นอันนี้ผมเคยได้ยินแปลกดีเหมือนกันนะครับไปที่ SMS ต่อไปครับไปเที่ยวเชียงใหม่ไปช่วงเดือนไหนดีครับไปได้ทุกเดือนเลยฮะเชียงใหม่โถ
1: ช่วงเนี้ยสวยช่วงเนี้ยถูกด้วยสวยด้วย
0: ใช่มีแจ้งมาแล้วเพิ่งคุยกับพี่ก้าไปใช่ไหมวันก่อนนะฮะถ้าจองถ้าเดินทางไปพักโรงแรมนึงนะฮะตอนนี้เลยเนี่ยราคา 1,000 นิดๆแต่ถ้าเดินไปพักตอนตุลาพฤศจิกาเนี่ยมันขึ้นไป 3,000 เลยนะ
1: ใช่ครับโรงแรมเดียวกันห้องแบบเดียวกันเนี่ยจาก 1,000 เนี่ยกลายเป็น 3,000 ได้ครับเป็นเรื่องปกติก็ตามหลักดีมานด์ซัพพลายเนาะไม่อันนี้ว่าไม่ผิดอะไรด้วยสำหรับผมรับได้ด้วยนะเพราะว่าผมเข้าใจคนประกอบการท่องคนผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมเพราะว่าเขาต้องแอบสอบทั้งปีเนาะมันมีช่วงที่เรียกว่าโลซีซันน่ะก็ต้องถูกครับไม่มีคนพักอ่ะแต่ช่วงที่แย่งกันก็ต้องเขาเรียกว่าต้องทำกำไรสูงสุดไว้ก่อนไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้เนาะพยายามเราคิดต้องคิดเวลาคิดถึงภาพรวมด้วยนะครับคนทำงานไม่ได้รับคนแม่บ้านปูที่นอนอ่ะไม่ได้รับเงินเฉพาะหน้าไฮซีซันนี่เขารับทั้งปีเขาเป็นลูกจ้างอ่ะอันเนี้ยเขาต้องเฉลี่ยนั้นก็เฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันไปก็ต้องยอมรับว่ามันแพงในช่วงไฮซีซันครับ
0: นี่แล้วน้องนิ้นเดลินิวล่ะครับไม่จบเว้ยน้องนิ้นเขาลาออกจากเดลินิวแล้วนี่เขาไปประกวดมิสยูนิเวิร์สรู้สึกจะจบอันดับที่26เมื่อสักวัน2วันก่อนที่ผ่านมานี่แหละเห็นแบบแบบใน Facebook
1: ก็จริงๆแล้วการมีน้องๆนี่ก็เป็นสีสันอย่างนึงแหละเราก็รู้แหละคุณเหม่งเราก็รู้แต่ว่าก็ต้องบางทีก็ต้องการมีพี่ๆก็ดีนะครับ
0: ผมจัด
1: ฟังก็ต้องบอกว่าเนี่ยพี่ก้าพี่ทอนเงี้ยมันต้องอยู่นะครับเงี้ยคุณต้องช่วยรักษาผมไปด้วย
0: ผมจัดกับผู้ชายเนี่ยบางทีมันก็อยากได้แบบเสียงใสๆอะไรบ้างนะฮะ
1: แต่ว่าบางทีผู้ชายเหล่านี้ก็ชอบพาไปเครียดด้วยคุยตลกอยู่ดีๆไอ้ท่าไหนไปจริงจังซะงั้นนี
0: ่ครับ
1: ตัวดีเลยพี่ทอนกับผมนี่ตัวดีเขาเรียกว่าเป็นแนวแบบว่าหักมุมหลอกคุณเหม่งบางทีเปิดโจหัวมาด้วยนึกว่าจะสนุกเอาตายกลายเป็นเรื่องซีเรียสไปซะได
0: ้ครับผมเคยชาเลนจ์ตัวเองเดินจากปากทางมช.ทางขึ้นดอยสุเทพไปหาของกินหลังมช.ตอนเย็นๆเอ้าเหรอนี่เด็กมช.เลยครับนึกว่าใกล้ผมเดินเกือบ4ชั่วโมงครับรถไฟฟ้าวิ่งผ่านมีขึ้นผมไม่รู้ว่าขึ้นได
1: ้เฮ้ยไม่เดินกี่ชั่วโมง
0: เดินจากปากทางมช.ขึ้นดอยสุเทพไปหาของกินหลังมช.
1: อ๋อเราวนดิอ้อมดิ
0: อ๋อเหรอ
1: เดินอ้อมไงเดินไปที่น้ำตกทางน้ำตกก็ว่าคุณเม่ง
0: ไม่รู้อันนี้เขาเดินกันยังไงไม่รู้ตั้ง4ชั่วโมงเนี่ย
1: โอ้ยไม่ถึงนะถ้าเดินผมเคยผมเดินบ่อยมากนะ
0: ฮะ
1: ผมเดินบ่อยมากเลยหน้ามอไปหลังมอเนี่ยผมเดินบ่อยมากเมื่อก่อนเพราะผมไม่มีรถมอไซค์อ๋อ
0: เหมือนผม
1: ผมไม่มีแบบเมื่อก่อนผมมีแต่จักรยานคันเดียว
0: แต่ผมมีเพื่อนใช้ชีวิตเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยมอชอเนี่ยใช้จักรยานเนี่ยเหนื่อยกว่าเดินนะ
1: ใช่ผมเคยเดินบ่อยมากเลยนะเดินบ่อยก็ประมาณชั่วโมงนึง
0: ครับ
1: เต็มที่ชั่วโมงนึงอ่ะแต่ว่าอาจจะเดินเล่นๆอาจจะถึง4เดิน เดินลัดเลาะไปอ่างแก้วลัดเลาะไปคณะนั้นคณะนี้อย่างนี้มี

0: ิทธิ์มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับเดินรอบอ่างแก้วก็ชั่วโมงแล้วคุณเม่ง
1: ฮะแต่ผมมีเพื่อนฮะเพื่อนมีรถมอเตอร์ไซค์บ้างแล้วเรียนคณะบริหารพี่ก้าอาจจะยังรุ่นเด็กรุ่นก่อนพ่อแม่เขายังไม่ให้รถยนต์มาใช้ไง
0: ครับ
1: ผมเนี่ยขับรถ ตอนเรียนมหาลัยนะรถเพื่อนเนี่ยถนนในเชียงใหม่นี่ผมใช้เวลา3เดือนอะรู้หมดแล้วทั้งเมืองเลยนะฮะ
0: อ๋อนี่คุณเม่งสามารถขับเป็นเขาเรียกว่า
1: เพื่อนเพื่อนใจดีเพื่อนใจดี
0: ขับแก๊ปได
1: ้อ๋อครับใช่แม่ฟ้าหลวงมอกรุงเทพมอรังสิตมอขอนแก่นมอเชียงใหม่สาวไหนดีที่สุดครับผมว่าจะแถวกรุงเทพนี่แหละตั้งหลายมอนะเลือกเอาสักมอหนึ่งไม่แล้วก็ผ่านไปแล้วกันอ่ะก็มาเรื่องของท่องเที่ยวกันบ้างช่วงนี้น้ำเยอะเลยครับพี่ก้าฮะ
0: ครับก็ต้องเตือนนะก็ยังมีถ้าเรียกว่าใต้ฝุ่นวิธีการดูเป็นแบบนี้นะครับนะเปิดดูสนุกแล้วก็ไปซีเรียสเห็นป่ะเนี่ยพวกเราเป็นอย่างนี้เห็นป่ะแต่ว่าอันนี้มันเตือนภัยก็ต้องซีเรียสนิดนึงพอพายุเข้าอ่าวตังเกียคุณเม่ง
1: ฮะ
0: พายุโซนร้อนที่เข้าอ่าวตังเกียเนาะพายุรีเพรสชันหรือพายุโซนร้อนก็แล้วแต่พอเข้าอ่าวตังเกียปุ๊บอ่ะมันจะดึงคุณเม่งมันจะดึงเขาเรียกว่าดึงล่องเมฆผ่านจากมหาสมุทรอินเดียผ่านล่องเขาเรียกล่องภูเขาสูงด้านบนของประเทศเราหรือลาวอ่ะขึ้นไปนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องของแบบกรุงเทพอ่ะจะไม่โดนอันนี้นะกรุงเทพที่ต้องพายุเข้าตรงถึงจะโดนแต่ว่าพอเป็นเชียงใหม่พอเป็นเชียงรายน่านแพร่พะเยาหรือแม้แต่แม่ฮ่องสอนหรือแม้แต่ตากเนี่ยพอเป็นล่องเนี่ยมันจะดึงมวลเมฆเข้าไปแล้วมวลเมฆเนี่ยพอเราวิ่งในระดับความสูงขนาดนั้นเนี่ยแน่นอนเขาต้องชนยอดเขาเนาะเพราะมันสูงเนาะยอดเขาเราสูงไงพอชนยอดเขาก็อัตโนมัติจะต้องเป็นฝนตกติดตกบนยอดเขานี่แหละคือสาเหตุคือต้นเหตุของการเกิดน้ำตกน้ำป่าคุณเม่ง
1: แหมผมจะถามแค่ว่าหน้าฝนไปเที่ยวไหนดี
0: เอาถูกเลย
1: ไปซะเรื่องฝนอากาศการเคลื่อนตัวของเมฆฝนเลยโอเคเอาให้จบให้จบจะไปดูหมอกภูทับเบิกช่วงนี้เขาก็มีที่พักแบบเป็นเตียงนอนอ่ะแล้วเปิดออกไปเป็นระเบียงแล้วก็ไปยืนดูทะเลอ่ะหมอกทะเลหมอกเนี่ยมาชิดกับระเบียงพอดีเลยก็มีนะฮะเห็นในโซเชียลพี่กล้าไปเรื่องของโอ้โหการเกิดตัวของน้ำท่วม อ่ะโอเคเอาให้จบ
0: ไปจบแล้วจะบอกว่าแล้วลักษณะเดียวกันเนี้ยก็พอเวลามันเกิดฝนอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดฝนในภาคอีสานด้วยตรงนี้เพราะว่าภาคอีสานตรงแถวๆสกลนครอ่ะคุณเม่งก็มีภูเขาสูงรวมทั้งลาวด้วยร้านช้างทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าพอพูดถึงประเด็นที่เม่งบอกโอ้ยหน้าฝนไปเที่ยวไหนผมชอบไปอันนี้ผมชอบไปอีสาน
1: ช่วงนี้น้ำเยอะ
0: หนองคายนะบึงกาฬนะไล่ลงมานครพนมนะไล่ลงมามุกดาหารนะดีมากครับหน้าฝนน่ะมันชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นสวยงามเขียวขจี
1: เลาะริมโขงด้วยนะที่พูดมาเนี่ย
0: โอ้สวยเลยอ่ะแล้วเป็นภูเขาแบบเป็นจุดตอนนี้ยิ่งบึงกาฬนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วดังแล้วด้วยซ้ำเนาะมีแบบว่าอุทยานแห่งชาติมีแบบคาราทำนะทำนาคา
1: ทำนาคาไอที่ไม่ไอข้างบนยอดของเขาอะไอไม่เคยเป็นน้ำตกพอฝนตกเยอะๆมีน้ำตกออกมีน้ำตกหล่นลงมาหลายสายมันก็กลายเป็นน้ำตกทั้งภูเขาด้วยนะภาพออกมาสวยเลย
0: ทั้งหลายน้ำตกสายสวรรค์น้ำตกอะไรเต็มเลยแล้วก็มีถ้ำมีเขาสามวานอีกนะที่เพิ่งเปิดขึ้นมาแล้วก็โด่งดังแล้วก็มีความเชื่อเรื่องพญานาคต่างๆรวมทั้งถ้ำต่างๆน้ำตกต่างๆโอ้สวยแล้วก็มันก็จะมีความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วงนี้ยอดไม้ยอดเรียกว่าผักใหม่ผักที่ปรับขึ้นมาใหม่ๆอ่ะผักพื้นบ้านเนี่ยโอ้ยกินกับลาบนะ
1: โอ้ยแล้วก็ช่วงหน้าแล้งเนี่ยทางริมโขงนะฮะชาวบ้านที่พักที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเขาก็จะไปปลูกผักตรงจุดบริเวณที่น้ำลดลงไปแล้วก็มันจะมีดินอ่ะไม่ต้องเป็นดินที่ไม่มีหญ้านะครับก็เขาก็ไปปลูกกันเรียกปลูกมะเขือเทศบ้างปลูกผักต่างๆริมแม่น้ำโขงเลยแล้วช่วงนี้เริ่มน้ำโขงเริ่มเยอะขึ้นมาตามหน้าฝนเนี่ยก็ได้อานิสงส์ในเรื่องของความสวยงามของแปลงผักริมแม่น้ำโขงเนี่ยสวยพลิกแบบนะไปเดินชมเดินดูโอ้โหมันชื่นตาชื่นใจครับพี่ก้า
0: ใช่ใช่ส่งแบบว่าจะบอกว่ามันส่งพลังงานบวกเลยอ่ะคุณเหม่งส่งพลังงานบวกมาให้เราอย่างชัดเจนมากแล้วก็ผมเนี่ยแบบบางทีนะเราก็ทำงานเราก็เหนื่อยนะทำงานในเมืองอ่ะเราก็เหนื่อยมีบางวันเราก็เหนื่อยล้าแล้วก็ขับรถไปนะคุณเหม่งโอ้ออกไปกลับมานี่พลังงานเต็มนะชาร์จแบตจุดๆมันเหมือนได้มันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างนึงเลยนะคือผมเนี่ย พอเวลาเหนื่อยๆผมก็ขับรถไปมองทุ่งมองอะไรเนี้ยแล้วก็ไปเดินเล่นให้มันได้ลมพัดปะทะหน้าให้มันได้กินของอร่อยริมทางได้สายลมแสงแดดอ่ะหายเลยนะ
1: มันเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตไปแล้วนะฮะกินนอนทำงานเที่ยวพักผ่อนเอออยู่ในนี้
0: ได้ได้แบบหายเลยความเครียดแล้วก็ลืมแล้วก็อ่ะมาสู้ใหม่ได้มาแบบกุ้มใจอะไรก็เคยแบบว่าไปยืนริมทางแล้วก็สูดอากาศชมวิวชิวทัศน์ไม่ได้ต้องสถานที่สวยๆด้วยนะไม่ได้แบบต้องสวยอะไรมากก็บางทีก็ทุ่งนาเขียวๆบางทีก็ป่าเขียวๆบางทีก็จุดชมวิวยืนซดกาแฟสองแก้วเอออ่ะหายละหายละสู้ต่อ
1: เนี่ยนะฮะไปถ้าไม่สะดวกไปไกลๆนะฮะอย่างผมเนี่ยก็ข้ามไปสวนหลวงร .9 ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านเนี่ยเดินดูโอ้ต้นมงต้นไม้กระล่งกระลอกสาวๆวิ่งออกกำลังกายโอ้ยมันชื่นใจ
0: แหมจะดีอยู่แล้วเจ้ามันไอประโยคสุดท้ายเนี่ยมันยิ่งดีเข้าไปอีกนะ
1: จะบอกว่า
0: างี้เมื่อวานได้สัมภาษณ์คุณเอ๋ถากรครับ
1: คุ
0: ณเอ๋ถากรเป็นประธาน TTB ครับสารไทยธนชาติอ่ะครับผมก็ท่านให้เคล็ดลับนี้ผมอยากแชร์เคล็ดลับนี้ให้ท่านผู้ฟังได้เผื่อว่าเอาไปใช้ครับก็บอกว่าท่านบอกว่าเวลาเราเหนื่อยอ่ะคุณเมงเหนื่อยอ่ะเพราะว่าบางทีเราก็ลืมดูแลหัวใจตัวเองคุณเมงแล้วผมก็บอกว่าให้ท่านให้เคล็ดลับดูแลหัวใจตัวเองมาคุณเมงดีมากเลยนะตื่นเช้าให้คิดว่าวันนี้จะมีเรื่องดีๆอะไรสักเรื่องนึงวันนี้ตื่นเช้ามานะคิดว่าจะมีอะไรดีๆสักเรื่องหนึ่งก็คิดจินตนาการเอาเลยจินตนาการเลยโอ้วันนี้เดี๋ยวงานต้องราบรื่นแน่นอนเรื่องดีๆคุณเมย
1: ์
0: แล้วเชื่อไหมมันจะทำให้วันนี้มันเหมือนแบบเราเซตติ้งบางอย่างดีอะตั้งแต่เช้าอะคุณเมย
1: ์
0: โอ้วันนี้มีเรื่องดีต้องมีเรื่องดีๆแน่เลยเรื่องหนึ่งแล้วอาจจะอากาศดีจังอะไรก็ได้นะอากาศดีโอ้วันนี้ดีจังแบบว่าเช้านี้อากาศดีจังเลยเช้านี้หูเสียงนกมันพ่อจังหาเรื่องดีๆสักเรื่องเล็กๆนะครับเรื่องเล็กๆนะฮะหรือเช้านี้ดีจังเลยรถไม่ติดหูเช้านี้ลูกยิ้มให้ดีจังเรื่องเล็กๆหนึ่งเรื่องตอนเช้าแล้วไปทำงานแล้วไปทำธุระอะไรก็ว่าไปอู้ชีวิตคุณจะดีขึ้นนะเสร็จปุ๊บอีกเคล็ดลับหนึ่งต่อกันเลยคุณเหม่งพอกลับมาบ้านเราทำงานก็จะมีอุปสรรคมีอะไรก็ว่ากันไปเนาะกลับมาบ้านก่อนนอนคุณเหม่งให้คิดถึงเรื่องดีๆสักเรื่องนึงที่ผ่านมาในวันนี
1: ้
0: ก่อนนอนเช่นเรื่องอะไรสมมติผมว่าเป็นวันที่แบบให้ก็เล่านะบอกว่าวันแบดเดย์ที่สุดของท่านเลยวันแบดเดย์ก็คือวันมหาวิปโยคอ่ะ
1: โอ้เจออะไรมาเยอะ
0: เหมือนพวกเราอ่ะมันจะมีวันนึงแบบวันอะไรวันเนี้ยทำไมวันนี้มันไม่ดีเลยอ่ะพ
1: ี่
0: เต๋อขับรถก็ติดไปวันนี้ก็สายไปอันนั้นก็ไม่ทันไปประชุมก็ไม่ดีลูกค้าก็ด่าสมมติเฉยๆนะสมมติลูกก็งองแงอย่างเง
1: ี้
0: ยแบบกลับถึงบ้านแล้วมันก็คงจะแบบท็อกซิกเนาะท็อกซิกกับชีวิตอ่ะท่านบอกก่อนนอนนะอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยน่ะเรียบร้อยแล้วไหว้พงไหว้พระก่อนนอนให้คิดถึงเรื่องดีๆสักเรื่องในวันนี้ที่ผ่านมามีนะคุณเ
1: ม
0: ่งผมบอกอู้พี่แล้วมันเป็นวันแบดเดย์ครับพี่เอ๋ครับแล้วเราจะมีเรื่องดีๆได้ยังไงท่านก็บอกว่ามีอย่างเงี้ยพี่มีวันนึงวันแบดเดย์แบดเดย์มากๆเลยแต่มันมีอันนึงกะเพราไก่กะเพราหมูกรอบ
1: อร่อย
0: อร่อยมาก
1: โอ้
0: เออท่านก็บอกเออขอบคุณนะขอบคุณกะเพราหมูกรอบมื้อกลางวันที่มันอร่อยมากแล้วก็นอนหลับไปคุณเม่งคุณเม่งลองทำดูเมื่อคืนผมลองทำ
1: ไม่ได้สินึกได้นึกถึงกะเพราไก่ก่อนนอนเนี่ยมันจะไม่ได้นอนนะครับ
0: ตื่นนอนมาดีเลยแล้วก็มันตรงกับเรื่องนี้คุณเม่งมันตรงกับมันมีนักจิตวิทยาเขาทำรีเสิร์ชเนาะซึ่งคนที่ได้ผมฟังเนี่ยก็มีสองท่านเนาะท่านแรกคืออาจารย์เกตกิตตินีนักกิตตินีดร.เกตนะครับก็ท่านเป็นอาจารย์ที่ท่านสารการบัญชีจุฬาท่านก็บอกว่าคนญี่ปุ่นอ่ะเขาจะมีวันเขาเรียกว่าวันว่าขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างคุณเม่ง
1: อ๋อวันขอบคุณ
0: ขอบคุณอ่ะขอบคุณนี้เลยนะคุณเม่งขอบคุณแม้กระทั่งเข็มเย็บผ้านะ
1: โอ้ละฮะ
0: ขอบคุณเข็มเย็บผ้าที่ทำให้เราเย็บผ้าได้แล้วก็ไม่ตำนิ้วเราเป็นวันขอบคุณเขาเรียกว่า gratitude day หรือความรู้สึกของการแก้ติจูดหรือการขอบคุณเนี่ยก็อย่างเช่นผมเจอคุณเหม่งวันนี้ผมได้เจอคุณเหม่งนะผมก็ขอได้ความรู้สึกของการขอบคุณผมก็จะเจอคุณเหม่งว่าเอ้ยขอบคุณนะที่มาจัดรายการร่วมกันสนุกมากเลยคุณเหม่ง
1: ครับ
0: มันจบงานนี้เสร็จไปมันรู้สึกดีนะคุณเหม่งเนี่ยอ่านเรื่องนี้แล้วก็มันส่งผลอะไรก็มีอาจารย์อีกท่านนึงมาเล่าให้ฟังว่ามันส่งผลถึงสารในสมองของเราคุณเหม่งมันทำให้เราแบบมันหลอกมันหลั่งฮอร์โมนออกมาเขาเรียกว่าฮอร์โมนแห่งความขอบคุณอบอุ่นอะความอบอุ่นต่อกันเวลาเราเจอคนที่เราสบายใจที่จะคุยกันแล้วเราขอบคุณกันนี่แสดงว่าเราสบายใจนะคุณเหม่ง
1: ฮะ
0: นี่แหละมันหลั่งฮอร์โมนออกมาทำให้เราแบบสงบคุณเหม่งสงบสบายแล้วเราก็นอนหลับ เออผมก็เลยอ๋อ
1: ไม่ต้องรอหลังให้มันหลังได้ไหมฉีดเข้าไป
0: ก็บางคนก็ต้องใช้ในการฉีดเพราะว่าไม่มีไงแต่ว่าจริงๆแล้วฮอร์โมนเหล่านี้มันผลิตได้คุณเหมียงเพียงแต่ว่าบางทีอ่ะเราเองก็หลงลืมการขอบคุณในเรื่องบางเรื่องขอบคุณชีวิตขอบคุณลมหายใจขอบคุณที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยวันนี้ตื่นเช้ามาผมก็ขอบคุณนะวันนี้ที่เรายังได้จัดรายการกับคุณเป่งอยู่เนี้ยยังมีพื้นที่ให้เรามาโม้มาทำสนุกสนานเฮฮาให้ท่านผู้ฟังดีจังเลยมีความสุข
1: คุยเรื่องท่องเที่ยวนะมันควรจะมีความสุขนะ
0: ใช่ใช่เนี่ยยังมีพื้นที่ให้เราออกมาแสดงตัวตนอ่ะพวกอาพูดกันแบบว่าต้องขอบคุณแบบ FM 99นะขอบคุณพี่ๆที่แบบมอบเวลาดีๆมาให้เราได้ทำสิ่งนี้เนี่ยผมก็เลยอยากถ่ายทอดทุกครั้งก็เวลาผมมาจากคุณเหม่งก็จะคุณเหม่งท่านฟังคงรู้สึกได้แหละว่าผมก็จะมาพร้อมกับความคึกคักอ่ะท
1: ั
0: ้งสดใสเพราะว่าผมก็รู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่ได้รับมาเสมอแล้วก็คุณเหม่งได้รับคำขอบคุณจากผมบ่อยว่าโอ้ยพี่เต็มใจมากเลยนะพี่รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ FM 99นะครับคร
1: ับ น
0: ี่โอ้ยวันนี้พูดเฮ้ยวันนี้พูดดีอะเนี่ย
1: ไปกันที่ข้อความกันเถอะขอบคุณครับแหมหวานเชียวงานรถแข่งที่บางแสนเขาวิ่งถนนหน้าหาดเลยไหมครับผมดูจากในคลิปดูไม่ค่อยออกว่าวิ่งแข่งกันตรงไหนก็เป็นเส้นถนนปกตินี่แหละเขาทำล้อมรั้วฮะให้ปลอดภัยแล้วก็จะได้แข่งกันได้แต่คลิปนาฬิกา59แล้วครับพี่ก้าเดี๋ยวเอา SMS ให้จบครับพี่เบ่งเรียนศูนย์กลับทันโค้ชโย่งไหมครับไม่ทันครับผมไม่รู้เดินตามทางรถที่วิ่งครับ55ครั้งเดียวพอครั้งที่2ไปเรียกแก๊ปนี้ที่ส่งเข้ามาบอกว่าเดิน4ชั่วโมงนี่แหละนะฮะ
0: สนุกเดินครับดีสุขภาพดีครับนอนหลับสบาย
1: แต่ตอนนี้10หมดเวลาหมดเวลาเรียบร้อยแล้วฮะเหลือนิดหน่อยเท่านั้นเองเราวันนี้นะครับผมเหม่งกิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าอรินทร์นะครับต้องขอตัวลาท่านฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านฟังครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงานฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเยียวยาน้ำท่วมไม่ต้องถ่ายเอกสารด้านปภ.ประสานทุกจังหวัดลดขั้นตอนลดภาระผู้ประสบภัยนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายครั้งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรรวมถึงสิ่งสาธารณประโยชน์สร้างความเสียหายและผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมากโดยที่ผ่านมาขั้นตอนการเยียวยาโดยเฉพาะขั้นตอนการยื่นเอกสารประกอบหลักฐานการขอรับเงินเยียวยาสร้างความลำบากให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าใจถึงความเดือดร้อนและความยากลำบากของประชาชนที่ประสบภัยในช่วงสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกลดภาระแก่ประชาชนผู้ประสบภัยรัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทางปฏิบัติให้ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆเพื่อการรับเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูณัฐพงษ์ซัด DSI ฟ้องปิดปากคนเปิดข้อมูลหัวสวเตือนกกต.ใช้อำนาจให้ถูกต้องย้ำต้องส่งสารเท่านั้นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณี DSI ระบุว่าจะฟ้องร้องผู้นำเอกสารผลการสอบสวนคดีหัวสว.มาเปิดเผยถือเป็นการฟ้องปิดปากหรือไม่ว่าสังคมอยากรับรู้ความจริงไม่ว่าแหล่งข้อมูลนั้นจะมาจากที่ใดหากเป็นความจริงสังคมควรได้รับรู้หากมองกลับกันการแสดงความคิดเห็นแบบนี้รัฐบาลอาจอ้างเรื่องชั้นความลับหรืออำนาจทางกฎหมายเพื่อพยายามปิดปากคนที่ตีแผ่ความจริงหรือไม่ดังนั้นหากรัฐบาลบริสุทธิ์ใจพร้อมจะเปิดเผยความจริงก็ไม่ควรแสดงความเห็นแบบนี้ทำให้พวกเราไม่กล้าส่งเสียงเรียกร้องส่วนขณะนี้ยังไม่มีทีท่าจากคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งที่ใกล้ถึงเวลาต้องสรุปว่าจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่า28สิงหาคมนี้น่าจะทราบว่ามติของกกต.เป็นอย่างไรส่วนที่มีสัญญาณว่าอาจมีการสังเวยสว.บางคนแต่ไปไม่ถึงระดับตัวการใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกับการเมืองหรือรัฐมนตรีนายณัฐพงษ์กล่าวว่าให้กำลังใจกกต.อย่างเต็มที่ เพราะหลักฐานที่เปิดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ควรเชื่อได้ว่ามีการโกงเลือกสว.ขึ้นจริงหากมีหลักฐานอันควรเชื่อก็ต้องสงสัยและส่งเรื่องให้ศาลกกต.ไม่ได้มีอำนาจชี้ถูกชี้ผิดจนสิ้นข้อสงสัยชาวบ้านในพื้นที่ดอยสูงอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางประสบปัญหาไม่มีน้ำสะอาดบริโภคต้องซื้อน้ำหรือต้มน้ำกินวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหารัตนาธนคำรายงานค่ะ
4: ชาวบ้านในพื้นที่บนดอยสูงอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางประสบปัญหาไร้น้ำสะอาดในการบริโภคโดยนายซันฟูแซ่จ่าผู้ใหญ่บ้านบ้านเหล่าสูและชาวบ้านในพื้นที่เกือบ200หลังคาเรือนรวมถึงครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าสูตำบลปงดอนอำเภอเจ้าห่มจังหวัดลำปางได้ร้องเรียนผู้สื่อข่าวหลังจากได้รับความเดือดร้อนจากกรณีไร้น้ำสะอาดในการบริโภคชาวบ้านที่พอมีเงินใช้วิธีซื้อน้ำดื่มบ้านที่ไม่มีเงินต้องใช้วิธีต้มน้ำดื่มทุกวันทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านเปิดเผยว่าหลังจากชาวบ้านประสบปัญหาเรื่องน้ำเนื่องจากน้ำที่ใช้มาตลอดเป็นน้ำประปาภูเขาซึ่งน้ำมีหินปูนเมื่อนำมาดื่มหรือบริโภคจะทำให้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพตลอดมาหมู่บ้านจึงของงบประมาณท้องถิ่นเพื่อขอให้ดำเนินการทำเครื่องกรองน้ำของหมู่บ้านกระทั่งในปี2568อบต.ปงดอนได้อนุมัติงบประมาณให้บริษัทเอกชนเข้ามาติดตั้งเครื่องกรองน้ำด้วยงบประมาณ 300,000 บาทโดยตนเองให้สอบต.ในพื้นที่เป็นผู้ประสานงานทั้งหมดแต่เมื่อติดตั้งใช้งานได้เพียง 3-4 เดือนเครื่องเกิดปัญหาใช้งานไม่ได้ทางที่ก่อนหน้านั้นได้มีการติดตั้งท่อประปาไว้ตามจุดต่างๆทั่วหมู่บ้านรวมถึงหน้าโรงเรียนเพื่อให้ชาวบ้านและโรงเรียนนำภาชนะมาตวงน้ำดื่มได้สะดวกแต่สุดท้ายก็ต้องปล่อยทิ้งและฐานะธนกรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแกรมดอตอดีตนักสนุกเกอร์ดีกรีแชมป์โลกถูกตัดสินว่ามีความผิดล่วงละเมิดเด็กแกรมดอตอดีตนักสนุกเกอร์ดีกรีแชมป์โลกชาวสกอตแลนด์ถูกศาลเมืองกลาสโกตัดสินว่ามีความผิดจริงฐานประพฤติมิชอบทางเพศเด็กซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงคนหนึ่งในช่วงปี1993ถึงปี1996และเด็กชายอีกคนหนึ่งในปี2006ถึงปี2010ด้วยเหตุนี้ดอตจึงต้องถูกควบคุมตัวไว้เพื่อรอการตัดสินบทลงโทษอีกครั้งที่ศาลสูงเอดินบะระในวันที่29กันยายนโดยในระหว่างนี้ผู้พิพากษากำลังรอรายงานการประเมินผลกระทบทางสังคมซึ่งจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการกำหนดบทลงโทษสำหรับดอตมีชื่อเสียงจากการได้ตำแหน่งแชมป์โลกรายการ World Snooker Championship 2006อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้ถูกเพิกถอนสถานะการเป็นผู้เล่นอาชีพเนื่องจากมีข่าวคดีนี้เกิดขึ้นและล่าสุดหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงเจ้าตัวก็ถูกถอดชื่อออกจากหอเกียรติยศวงการสนุกเกอร์โลกอีกด้วยช่วง Premier League Update เจคอบทรานสเวลผู้สื่อข่าวของ The Athletic รายงานว่าโอลลี่วัตกินส์ได้กลับมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ของแอสตันวิลล่าพร้อมกล่าวขอโทษเพื่อนร่วมทีมแล้วหลังไม่มีส่วนร่วมในเกมนัดเปิดซีซั่นที่ทีมบุกไปแพ้บรูตันแอนด์โฮฟฟาเบียน0-4โดยก่อนหน้านี้วัตกินส์ไม่ได้ฝึกซ้อมร่วมกับทีมหลังเจ้าตัวแสดงจุดยืนว่าต้องการย้ายสโมสรโดยสถานการณ์เกิดขึ้นหลังวิลล่าปฏิเสธข้อเสนอจากอัลฮิลาลถึง4ครั้งโดยการกลับมาซ้อมพร้อมกับกล่าวคำขอโทษกับเพื่อนร่วมทีมของวัตกินส์ถือเป็นสัญญาณที่ดีแต่ยังไม่ได้หมายความว่ากองหน้าวัย30ปีจะปิดประตูในการย้ายออกจากแอสตันวิลล่าช่วง Premier
2: League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: พี่น้องอ้าวไม่ใช่เหรอฮะนะครับตกใจเลยนะต้อนรับเข้าสู่ Night Night Live นะครับทาง FM 90 Active Radio คลื่นมาไทยแข็งแรงนะครับวันนี้อยู่กับน้องโนและสมิธและผมเจงศักดิ์เจงทรงศักดิ์วันนจิตเหมือนเดิมนะครับ
1: แล้วพี่น้องมาไหมฮะ
0: พี่น้องไม่มาพี่น้องยังไม่มานะเมื่อกี้เราเปิดเพลงอะไรนะของพี่แอดคาราบาวใช่ไหม
1: ส่งใจไทยถึงนาโกย่าน
0: าโกย่าเสียงพี่แอดโอ้ยเสียงหมดแล้วพี่แอด
1: พี่แอดไม่หมดเราหมด
0: เราหมดแล้วนะครับโอ้พี่แอดยังเสียงยังดียังทรงพลังเหมือนเดิม
1: ครับ
0: โอ้ตอนนี้ก็ศิลปินระดับตำนานของเราได้หลายๆคนก็ต้องรักษาสุขภาพนะวันก่อนนะพี่เบิร์ดเนี่ยคนก็เป็นห่วงเนาะป่าเบิร์ดเน
1: า
0: ะนะครับตรงชายเมนไปนะก็รักษาสุขภาพทุกท่านนะครับเราเป็นแฟนเพลงของทั้งหมดเลยนะ
1: ครับ
0: นะครับเมื่อกี้ก็ขออนุญาตนะครับเปิดเพลง Asian Game นะครับโอ้ฟังเอ้ยเริ่มคุ้นหูนะโน้นรู้มั้ยเริ่มมั้ยเมื่อวานนี้เราเปิดเพลงของวง INI ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับ
0: Beyond the Sky ก็เป็นวงเค้าเรียกได้เป็น
1: วงบอยแบนด
0: ์นะครับสัญชาติญี่ปุ่น
1: ครับ
0: นะครับก็เริ่มติดหูเหมือนกันมาฟังเวอร์ชันไทยบ้างที่เราเพิ่งเปิดตัวไปเนาะไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาไง
1: ใช่แล้วครับ

0: ครับที่พี่คาราบาลนะครับแต่งเพลงนี้ให้กับทัพไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งที่20นะครับแล้วความคุ้นหน้าล่าสุดเป็นไงบ้างมีคนเขาสมัครที่จะมาชาเลนจ์แล้วก็ทำมิสวิดีโอเยอะไหมอ่ะเพราะว่าจะมีเงินรางวัลด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้มันมีแต่เพลงไง อย่างที่เรารายงานข่าวกันไปตั้งแต่วันที่18
0: ครับผม
1: นะฮะที่มีข่าวว่าพี่แอดคาราบาวแต่งเพลงนี้เนี่ยแหละเพื่อที่จะเชียร์นักกีฬาไทยของเราลุยศึกเอเชียนเกมส์แล้วก็จะมีการประกวด MV ประกอบเพลงด้วยยังเหลืออีกประมาณ5วันเพราะว่าเดดไลน์มัน31สิงหาคมถ้าไม่รวมวันนี้เนี่ยก็อีก5วันสุดท้าย
0: ก็31สิงหาคมนะใช่ไหม
1: ใช่
0: วันจันทร์หน้านะส่งอีเมลไปได้นะครับ
1: อ๋อขอให้ขอให้ปิดรับคลิปวันนี้ประกาศผลประกาศผลอีก5วันก็คือ31
0: อ้าววันนี้สินน
1: ท์วันนี้วันสุดท้าย
0: วันนี้วันสุดท้ายนะ26สิงหาคมนะครับก็รีบส่งนะส่งไปทางอีเมลนะครับ itnoct@gmail.com ในวันนี้นะ
1: ใช่วันนี้วันสุดท้าย
0: นะเร่งหน่อยนะครับใครที่อยากจะทำมิวสิกวิดีโอนะครับประกอบเพลงเพลงพี่แอดแต่งให้แล้วเหลือเพียงแค่คุณเอา AI ก็ได้เอาอะไรมาก็ได้ทำรังสรรค์ความคิดมา
1: เออ
0: นะฮะแล้วก็อันดับหนึ่งอ่ะ 30,000 นะ
1: ครับ
0: อันดับสองรับไป 20,000 นน
1: ท์ใช่แล้ว
0: ครับ
1: ประกาศผล31สิงหาใครจะได้รางวัลอันดับหนึ่งอันดับสองก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกัน31สิงหา
0: ครับ
1: แต่เหมือนกับวันนี้ไหมสำหรับคนที่เล่นกิจกรรมบอลโลกกับช่อง9เนี่ย
0: อ๋อวันนี้ใช่ไหม
1: น่าจะวันนี้ไหมที่ประกาศผลรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยผมเห็นข้างล่างนี่รถมาแล้วนะ
0: ใช่ฮะ
1: ม
0: าแล้วนะ
1: มาแล้วนะใครที่เล่นร่วมสนุกกิจกรรมบอลโลกอ่ะ
0: บอลโลกโหที่กิจกรรมของเราที่มีเราบรรยายสดด้วยเนาะ
1: ใช่
0: พี่ป๋าพี่สุดเทพนะแล้วก็หลายๆคนนะครับบรรยายไง
1: วันนั้นเห็นคุณผู้ฟังถามไง
0: ถามว่า
1: ประกาศผลเมื่อไหร่อ๋อ
0: เหรอ
1: เออ
0: วันนี้ใช่ไหม
1: รู้ว่าใครได้รถ
0: ใบสองไหม
1: น่าจะใช่นะผมเห็นรถจอดอยู่ข้างล่าง
0: แ
1: ล้วนะอ๋อพี่เอกทีมสกุลเช็คอยู่
0: อ๋อรถตู้ใช่ไห
1: ม
0: อ๋อเยี่ยมเลยครับผม
1: ก็เป็นกิจกรรมที่เรียกว่า FM 99ของเรานี่ก็
0: เป็นหนึ่งในร่วมกิจกรรมนะ
1: ต่อเนื่องต่อเนื่อง
0: ครับ
1: นะฮะ
0: นะฮะอ้าวก็วันนี้ลุ้นกันนะครับผม
1: ใช่แล้ว
0: เออส่วนเพลงก็วันนี้รีบไปส่งกันนะ
1: ใช่
0: รีบส่งเรียกส่งกันนะนน
1: ท์ใช่แล้ว
0: ครับ
1: MV MV
0: MV นะ
1: ส่ง MV ประกอบเพลงพี่แอดคาราบาว
0: ใช่ใช่
1: นี่แหละนะฮะ
0: ครับ
1: ก็อีก24วันจะถึงพิธีเปิดนะครับแต่ว่าพี่แอดส่งใจไปรอที่นาโกย่า
0: ส่งใจไทยถึงนาโกย่านะครับเขาว่านำพุทเทศจากการในการเอเชียนเกมและซีเกมครั้งที่ผ่านมานะ
1: ครับ
0: รวมทางใช้เทคโนโลยี AI มาประกอบการตัดต่อได้อ๋อ AI ได้นะ
1: ที่คุณผู้ฟังถามไงว่าใช้ AI ได้ไหมคือก็อย่างที่เราคิดเนี่ยใช้ได้มันเป็นเครื่องมือไงเครื่องมือในการช่วยเราแต่ถามว่าไอเดียมันต้องมาจากเราไง
0: ครับ
1: เราต้องเป็นคนให้คำสั่งมันไปว่าเราอยากได้ประมาณไหน อะไรอย่างเงี้ย
0: โปรแกรม AI ใช่ไหม
1: AI มันก็
0: เดี๋ยวประเมินผล
1: คิดได้แบบนึงแหละแต่ถามว่าถ้าเรามีจินตนาการที่เหนือกว่า AI ไง มันก็จะดูดีกว่า
0: อ๋อเหรอ
1: เออผมว่าแบบนั้นนะ
0: ก็ AI เนี่ยเราฟังเพลง AI เนี่ยบางครั้งก็ฟังไม่ออกนะแต่ว่าถ้าคนฟังเพลงจริงจะรู้ว่า AI วันไหนเขาแต่งจะไม่มีสัมผัสนอกสัมผัสในไว้ล่ะเออจะแบบแต่งแล้วก็ไปเรื่อยๆของเขาเนาะ AI เนาะ
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้กำลังดังอะไรนะเพลงของพี่เซโรโซไงที่เขาเอา AI มาทำอะบอกฉันสักคำ
1: เพลงเก่าแต่ว่าเอา AI มาร้องเหรอ
0: เออใช่ใช่กำลังดังเลยว่าไม่รักฉันจะเบยเพลงอะไรนะ
1: พี่สวัสดีครับพี่เสกมาเองเลยนะ
0: พี่เสกพี่เสก
1: เสกอะไรฮะ
0: พี่เสกข้าวสารเสกนี่แหละฮะเออพี่เสกไงแต่ก่อนเพลงช้าเลยนะเพลงบอกฉันสักคำว่าอะไรมาได้ก็จะไปเคยบอกว่ารักกันปะ
1: โอ้ยจำไม่ได้
0: แต่ก่อนจะเป็นเพลงช้าเป็นเพลงอะคูสติก
1: พี่เสกดังหลายเพลงอ่ะ
0: โอ้พี่เสกแล้วก็เอามาทำ AI เข้ามาทำมาทำเป็นเพลงเวอร์ชั่นแบบร้องในฮอลล์ไงร้องในคอนเสิร์ต
1: คือเป็นไงคือได้ดีกว่าพี่เสกตัวจริงเหรอ
0: ดีกว่าพี่เสกอีกอ่ะเอาพี่เสกบอก
1: ทำไมว่างั้น
0: เลยผ
1: ม
0: นะครับอ้าวก็ AI ประกอบได้นะวันนี้ยังทันอยู่นะวันสุดท้ายนะครับของการส่ง MV นะครับเข้าร่วมนะครับว่าใครจะได้นะรับรางวัลชนะเลิศ 30,000 บาทอันดับ2ก็20,000 บาทนะเพลงพี่แอดแต่งให้แล้วส่งใจไทยถึงนกย่าเหลือเพียงแค่ MV เท่านั้นนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: นะเออ
1: ก็เนี่ยแหละน่าจะเป็นเพลงที่เราน่าจะเปิดกันบ่อย
0: ๆครับผม
1: ต่อจากนี
0: ้อืม
1: นะครับเพราะว่า INI นี่ก็แบบอาจจะเปิดบ้าง
0: ครับ
1: สลับกัน
0: อืม
1: แต่ต้องเน้นของพี่แอดเพราะว่าเราเชียร์ของเรา
0: เอาถูกต้อง
1: เ
0: ออโอ้พี่แอดเนี่ยแต่งหลายเพลงนะ
1: ครับ
0: ที่พี่เคยได้ฟังไงเพลงอะไรนะที่เขาแต่งน่าจะเอเชียนเกมครั้งที่13ไหมอ่ะ2541หรือปีคศ1998ที่ขึ้นว่าไอ้นะไม่มีความสำเร็จจะได้มาด้วยความง่ายได้นี่ไม่มีความสำเร็จใดเลยครับที่จะได้มาโดยง่ายได้โอ้โหเป็นไงสุดยอดนะ
1: ถูกย่องถูก
0: พี่แอดนะ
1: พี่แอดแต่งหลายเพลง
0: แต่งหลายเพลงเลย
1: โอ้โหผมลองเซิร์ชดูเนี่ยคร่าวๆเนี่ยเพลงเชียร์นักกีฬาไทยเพลงสโมสรฟุตบอลเนี่ย
0: ครับ
1: คือเกิน10
0: เหร
1: อตอนปี2016นี่ก็มีเชียร์ไทยริโอ2016เลยนะตอนนั้น
0: ครับ
1: ที่บราซิล
0: ก็พี่แอดแต่งนะ
1: พี่แอดก็แต่ง
0: เอ้ยพี่แอดเนี่ยสุดยอดพี่แอดเนี่ยแกชอบวิ่งนะพี่แอดเนี่ยตอนที่หลานชายพี่ตูนบอดี้สแลมนะครับวิ่งพี่แอดก็มาวิ่งกับเขาด้วยก็รักษาสุขภาพนะพี่แอดนะ
1: ครับ
0: ครับผมเพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นนอนเขาก็เริ่มวิ่งครบเพลิงเรียบร้อยนะวันก่อนไงก็นำโดยซาโอริโยชิดะนะครับ
1: ครับ
0: อดีตแชมป์มวยปล้ำโอลิมปิกเกม3สมัยนะรับหน้าที่ถือครบเพลิงวิ่งเปิดฉากครับผ
1: ม
0: นี่ก็เริ่มต้นครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะนอนนะเขาวิ่งแล้วนะ22สิงหาคมนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ที่ปราสาทนาโกย่าน่าจะเป็นปราสาทเป็นแลนด์มาร์คของบ้านเขาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ปราสาทนาโกย่าเนี่ยเออนะก็มีซาโอริโยชิดะนะครับอดีตนักมวยปล้ำโอลิมปิกเกม3สมัยนะครับรับหน้าที่ครับผ
1: ม
0: ก็รวมไฟจาก3แหล่งนะโตเกียวฮิโรชิมาและนาโกย่าเข้าด้วยกันเพราะว่าโตเกียวเคยจัดเอเชียนเกมใช่ไหมนะฮิโรชิมาก็เคยจัดปี94และนาโกย่าก็จัดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับญี่ปุ่นนะเป็นครั้งที่3เนาะ
1: ครับ
0: ซึ่งมีโฮมเลสซาวะโอ้ตำนานนักเตะฟุตบอลหญิงในเดชิโกนะจำได้ไหมชุดแชมป
1: ์
0: ฟุตบอลโลกปี2011ไงในเดชิโกอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับโฮมเลสซาวะและคิมิโกะดาเตะฮะอดีตนักเทนนิสชื่อดังเป็นผู้เชิญไฟที่จุดขึ้นณสนามกีฬาแห่งชาติโตเกียวเมื่อวันที่18สิงหาค
1: ม
0: จากที่ฮิโรชิมาอีก2วันถัดมาครับว่ามีวงนี้นะที่บอกไปทาเครุโกโดออทาเครุโกโตสมาชิกวงไวแบนด์ญี่ปุ่น INI ในฐานะทูตการแข่งขันก็เป็นผู้จุดไฟของเมืองนาโกย่าเลยนะ
1: ครับ
0: ด้วยกระจกโค้งก่อนที่ไฟทั้ง3ดวงจะถูกนำรวมมาเป็นหนึ่งเดียวนี่ฮะหลังจากนั้นครบเพลิงได้ถูกส่งต่อให้กับผู้ถือครบเพลิงเพื่อนำวิ่งผ่านใจกลางเมืองนาโกย่าก่อนจะเป็นออกเป็น2สายนะหลังจากวาระนะครับเพื่อนำไปวิ่งพื้นที่ต่างๆในจังหวัดไอจินะครับเห็นว่าจะมีนักวิ่งประมาณ 1,000 คนด้วยกัน
1: ครับ
0: มีประชาชนทั่วไปบุคคลมีชื่อเสียงร่วมกันนำครบเพลิงผ่านเขตปกครองท้องถิ่น40แห่งรวมทั้งโรงเรียนหลายแห่งด้วย
1: ใช่
0: ก่อนจะเดินทางสู่สนามกีฬามิซูโฮะปาร์คเมืองนาโกย่าในวันที่19กันยายนในพิธีเปิดการแข่งขันโน
1: คือเขาก็อยากให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าวันนี้เนี่ย26สิงหาเนี่ยเขาบอกว่าขบวนเนี่ยจะวิ่งเข้าไปผ่านชุมชนแล้วก็พื้นที่สำคัญในจังหวัดไอจิ
0: ครับ
1: แล้วก็เข้าไปตามเขตต่างๆของเมืองนาโกย่าด้วยนะครับจะเป็นการวิ่งในรูปแบบกระจายเปลวไฟไปตามเส้นทางย่อย
0: ครับ
1: เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลทั้ง40แห่ง
0: อ
1: ย่างทั่วถึง
0: ครับ
1: คืออาจจะมีหลายครบอ่ะแยกกันไปแยกกันไปให้เรียกว่าผ่านทุกบ้านน่ะ
0: ครับผม
1: แถวนั้นน่ะจะได้ทุกคนจะได้รู้สึกแบบอยากจะออกมาดูไงอยากจะมีส่วนร่วมด้วยการวิ่งในช่วงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ขบวนยาวต่อเนื่องเส้นทางเดียวนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาใช้ระบบวิ่งคู่ขนาน2เส้นทางหลักเลยเพื่อที่จะไปให้ถึงบ้านของประชาชนแถวนั้นน่ะไปให้ได้มากที่สุดนะครับเขาจะมีขบวนชุมชนและโรงเรียนกับขบวนแลนด์มาร์ค ขบวนชุมชนเนี่ยเขาก็จะแวะไปตามโรงเรียนนะแวะเข้าไปศูนย์กีฬาเยาวชน
0: ครับ

0: พื่อให้คนตื่นตัวตามนโยบายของผู้จัดส่วนขบวนแลนด์มาร์คเนี่ยเขาก็จะวิ่งผ่านสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็จะมีทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบย้อนยุคอะแบบธรรมชาติแล้วก็จังหวัดไอจีเขาจะมีย่านอุตสาหกรรมด้วย
1: ครับ
0: เขาก็จะวิ่งผ่านไปในช่วงนั้นนะครับก็จะวิ่งไปเรื่อยๆจนถึง18นู่นเลยก่อนที่19นี่ก็จะเป็นพิธีเปิด
1: ครับ
0: 18กันยายนไฟก็จะถูกนำเข้าสู่กระถางคบเพลิงใหญ
1: ่
0: ณสนามกีฬาพาโลมามิซูโฮในพิธีเปิดวันที่19วิ่งไปเรื่อยๆอีกนานพอสมควรนะ
1: เยอะนะมีเห็นมีเคนโตะโมโมตะเนี่ยมาด้วยนะ
0: อ
1: ดีตนักแบดมินตันนะชื่อดังชาวญี่ปุ่นนะ
0: ครับ
1: ก็มาด้วยนะครับเห็นวิ่งโหใส่ชุดสีสีขาวชมพูนะครับกางเกงสีขาวแล้วก็ถุงเท้าขาวรองเท้าขาวขาวแดงอ่ะนั่นขาวแดงอ่ะขาวแดงชมพูมานี่เนาะ
0: ครับ
1: มาด้วยนะเอ้คนเคนโตะโมโมตะนี่เป็นนาโกย่าหรือเปล่าหรือว่าไงเป็นคน
0: อาจจะอยู่แถวนั้นนะ
1: อยู่แถวนั้นป่ะ
0: ก็เขาบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยจะมีนักวิ่งสลับสับเปลี่ยนกันวันหนึ่งนี่หลายสิบคนนะ
1: ครับ
0: เขาตั้งเป้าหมายอยากให้มีผู้เข้าร่วมวิ่งผลัดทั้งหมดเนี่ย1,000 คนเลขกลมๆคืออยากให้มีคนวิ่งถึง1,000 คนเลยนะ
1: ครับ
0: จนถึงพิธีเปิดนะก็เรียกว่าอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมอ่ะวิ่งแบบไปทุกที่เรียกว่าเข้าถึงทุกบ้าน
1: ครับผมวิ่งเข้าไปหาบ้านเขาเลยนะครับกินข้าวก็อยู่ฮะ
0: ใช่เหมือนไปหาเสียงเลย
1: เอา
0: บ้านเหรอ
1: สวัสดีนะ
0: วิ่งแค่ผ่านหน้าบ้านก็พอ
1: เอาเหรอ
0: ไม่ต้องเข้าแวะไปถึงในบ้านเขาหรอก
1: ครับโอ้เนาะก็เยอะนะเยอะนะ
0: ใช่ใช
1: ่ด้านพี่ก็ดูนี่มีของจีนนะนนนะเขาก็มีเพลงเขาเลยนะ High Altitude นะครับ Breakthrough เพลงทีม Asian Game นะที่ฟิลลินอี้เหรอร่วมร้องกับใครฮะใช่จุนเยินโอ้ถ้าใช่จุนเยินเหรออ๋อโอ้โหhigh altitude altitude ก็คือระดับน้ำทะเลความสูงใช่ไหมล่ะนะครับก็คือบินสูงนะครับผมทะลุไปเลยมาเนี่ยเนาะนะเพลงของเขานะแล้วลินอี้กวงเหรอโอ้เขาคือใครอะผมจะโดนด่าว่าถ้าวังไม่รู้จักกันรู้จักแต่อะไรนะไอ้หวังอี้ป๋ออ่ะอี้ป๋อรู้จักไหม
0: อ
1: ๋
0: อ
1: นางอ่ะนัก
0: ร้องซุปตา
1: ร์นักร้องซุปตาร
0: ์
1: อ๋อลินอี้นะครับนักแสดงนายแบบชาวจีนเหรอลินอี้กวงอ๋อเหรอหนุ่มหล่อนะซีรีส์ดังนะเขาก็มีเพลงเขาก็เหมือนของเราเนาะใช่ไหมล่ะ
0: ก็เป็นเหมือนพี่แอดของเราเนี่ยแหละ
1: เหมือนพี่แอดเลยเน
0: า
1: ะ
0: เป็นเพลงโปรโมทเอเชียนเกม
1: ครับ
0: นาโกย่าของคนจีน
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพลง Break to the Sky ใช่ไหมใช่เพลงนี้ไหม
1: น่าจะใช่นะ
0: ก็ถ้าภาษาจีนชื่อเกากงทูพั่วนะครับก็สร้างสรรค์ขึ้นโดยสถานีโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่ของฮ่องกงนะ
1: ครับ
0: อย่าง HOYTV นี่ก็เป็นเพลงธีมหลักที่จะใช้ในการถ่ายทอดสด
1: ของจีนใช่ไหม
0: เชียร์ส่งพลังใจไปเชียร์นักกีฬา
1: เ
0: ป็นการร่วมงานกันนะครับสำหรับผู้ขับร้องเนี่ยเป็นเวอร์ชันดูเอตระหว่างหลินอี้ควงนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังชาวฮ่องกงกับไฉจุนยันนักกีฬาฟันดาบทีมชาติฮ่องกงครับที่มาร่วมระเบิดพลังเสียงเพื่อแสดงถึงจิตวิญญาณของนักกีฬานอกจากนี้ยังมีเวอร์ชันโซโล่ที่ร้องโดยทางด้านของหลินอี้ควงเพียงคนเดียวด้วย
1: ก็ใช่คนเดียวไหมหลินอี้ควงนี่จะคนเดียวคนเดียวกันเนาะ
0: นี่แหละรูปแบบบทเพลงก็จะมาในสไตล์ป๊อปร็อก
1: ครับเยี่ยมเลยนะ
0: ใช
1: ่ครับ
0: ก็แต่ละประเทศเขาก็มีของเขาแหละ
1: น่าจะมีของเขาอ่ะของเราก็พี่แอดเนี่ยแต่งให้เนาะ
0: ส่งใจไทยถึงนาโกย่า
1: ส่งใจ

0: ทยถึงนาโกย่าเออแต่ตอนย่าเนี่ยพี่แอดเหมือนเสียงเสียงหลงเหมือนกันนะเสียงหลุดเหมือนกันนะ
1: ไม่หลุดหรอกเราหลุด
0: อ๋อหลุดเลยเหรอ
1: โอ้โหระดับพี่แอด
0: เลยฮะโอ้โหพี่แอดอายุ60 70ยังเสียงยังดีอยู่นะ
1: พี่แอดฟังพี่เจ๋งร้องแล้วแบบน้ำตาไหลเลย
0: น้ำตาไหลเลยบอกเพลงเสียหมดนะฮะ
1: ถูกต้อง
0: นาโกย่าพี่แอดบอกฮะ
1: ย่ามันต้องแบบมันต้องมีลูกคอด้วย
0: อ๋อลูกคอนะ
1: เราไม่ไป
0: ย่าอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: โอ้โห
0: ลูกคอแปดชั้นเหรออ
1: ันนั้นไม่ใช่ลูกคอแล้ว
0: นะฮะ
1: ครับผม
0: ก็ฟังกันนะเดี๋ยวพยายามที่จะเปิดรถเปิดยัดเยียดให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะได้ฟังดีกว่า
1: อย่าใช้คำว่ายัดเยียดเลยฮะ
0: ครับ
1: คุณผู้ฟังก็อยากฟัง
0: ใช่ไหม
1: ประมาณนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยกันบ
0: ้างได้เลยได้เลยมีวอลเลย์บอลหญิงของเรานะมีจักรยานนะครับของเสมอก็มีนะครับก็มีอะไรทิ้งท้ายหน่อยไหมนอนช่วงนี้มีอะไรบ้าง
1: ก่อนไปพักเบรกกันนะครับต้องประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะฮะฝากเอาไว้หน่อยสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะไปเที่ยวแบบสบายใจออกไปเที่ยวนอกบ้านแบบไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาครับเพียงแค่มีมิสเตอร์ CCTV ครับกล้องจอนปิด V360A80 Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลครับซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงถึง 128GB ครับบันทึกต่อเนื่องได้นาน30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้ครับหมุนได้355องศาด้วยนะครับหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนก็ได้นะฮะมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1ครับเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียครับผม
0: ฝากไว้ด้วยนะครับช็อปเด็กของเรานะ
1: ครับ
0: ครับอ้าวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับไนตี้ไนน์ไลฟ์ก่อนถึงเอเชียนเกมครับ
2: ไนตี้ไนน์ไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM99
3: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
0: มาแล้วครับในเดนไลฟ์กดเอดิชั่นเกมนะครับในเบรก2ครับก็จะไปพูดถึงบอลไทยวันนี้ตอน2ทุ่มเนาะ
1: ครับ
0: ครับก็บอลไทยของเรานะครับจะลงเตะเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: ในวันนี้นะครับเวลา2ทุ่มตรงนะครับพูดถึงหน่อยเพราะว่าก็นักเตะหลายคนก็อยู่ในชุดเอเชียนเกมยศกรบูรพาวาลิตอะไรพวกนี้เนาะ
1: ม
0: ีใครล่ะมีวิชันอินอารามยศกรบูรพาบอกไปแล้วนะมีคณะคำยกใครล่ะเสสารราตี
1: อ
0: ะไรพวกนี้ฮะ
1: ครับ
0: ชุดนี้แหละนะครับจะไปแข่งขันเอเชียนเกมนะนะครับก็พี่พูดถึงสมาคมกีฬาจักรยานหน่อยของเสมึกนะ
1: ครับ
0: เห็นว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับเดินหน้าภารกิจล่าโควต้าโอลิมปิกเกม2028นะนนนะ
1: ครับ
0: รวมทางนะเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมด้วยจะส่ง3นักปั่นครับไปลุยศึกจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลกเลยนะ
1: ครับ
0: ที่แคนาดาครับต่อเนื่องจากเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับหวังเก็บคะแนนอันดับโลกทั้งในประเภทบุคคลและประเทศเพื่อ

0: โอกาสควอลิฟายให้ได้น้อยกว่าควอลิฟายนะครับไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกมครั้งที่ผ่านมาซึ่งไทยได้โควต้า4ที่นั่งจาก3ประเภทนะครับเพราะว่าจบเอเชียนเกมเนี่ยต่อเนื่องเลยนะส่งนักกีฬาไปแข่งขันคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมเลย
1: ครับ
0: นะครับก็เอเชียนเกมครั้งนี้นะครับพลเอกเดชาเห็นเป็นสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานประเทศไทยนะครับเสเมอร์กะและท่านก็เป็นรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียด้วยประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนบอกว่าเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับชิงทั้งหมด4เหรียญทองในรายการไทม์ไทรัลชายก็คือจับเวลานะครับออกตัวและจับเวลาเลย
1: ครับ
0: และไทม์ไทรัลหญิงนะนะครับก็คือผู้หญิงผู้ชายนะรถเรสก็คือประเภทถนนปั่นตามถนนน่ะ
1: ครับ
0: ประเภทชายและรถเรสหญิงนะครับอันนี้ก็ปั่นตามถนนเลย
1: ครับผม
0: นะครับก็20ถึง23กันยายนนะในกีฬาที่มีความหวังของไทยคืออาทิตย์ปูหลาบลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสนนรายการไทม์เทเลและรถเรสชายนะ
1: ครับ
0: ตั้งเป้าว่าน่าจะมีสัก1ใน3นะฮะขวาเหรียญได้เหรียญ1นะ
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อจบการแข่งขันกีฬาเช่นเกมแล้วก็จะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับต่อเนื่องทันทีเลยเป็นไงก็ไม่รู้อยู่นะ
1: ใช่แต่ว่าถ้าเป็น BMX เนี่ยที่โค้ชตั้มวิสุทธ์กสิยพัฒน
0: ์ครับ
1: เคยเปิดเผยเนี่ยบอกว่าเชื่อว่าไม่เหรียญเงินก็ทองเลยนะสำหรับกมเมศสุขประเสริฐเพราะว่าคราวก่อนได้เหรียญเงิน
0: ครับ
1: เ
0: นาะ
1: ใช่แล้วครับก็พูดถึงเรื่องของเอเชียนเกมส์เนี่ยวันนี้เนี่ยเขาจะมี
0: มิดเดิลเพร
1: สอีกทีนึงนะแต่ว่าเริ่มตอนบ่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาความเคลื่อนไหวมาฝากกันแล้วกันวันนี้เนี่ยจะมีอีก8สมาคมที่จะมาเข้าร่วมกันก็จะมียกน้ำหนักบาสเกตบอลเทเบิลเทนนิสยิงปืน
0: ครับ
1: ยิงเป้าบินกอล์ฟพาเดลแล้วก็ยิงธนูวันก่อนก็คือ2วันที่แล้วเนี่ยเขามีมิดเดิลเพรสไปแล้ว8สมาคมกีฬาเดี๋ยววันนี้ก็จะมีมิดเดิลเพรสกันต่ออีก8สมาคมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังแล้วกันว่ายกน้ำหนักบาสเกตบอลปิงปองยิงปืนยิงเป้าบินกอล์ฟพาเดลยิงธนูนี่เขาหวัง
0: เป็นอย่างไร
1: กี่เหรียญ
0: ครับ
1: เพราะว่านี่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆก่อนหน้านี้เราก็อัปเดตไปในหลายๆชนิดกีฬาว่าเราลุ้นกี่เหรียญแต่ว่าพอใกล้ๆแล้วมันต้องประเมินกันใหม่
0: ใช่ก็พูดถึงสมาคมกรีฑาหน่อยแม่นนนิดนึงแล้วกัน
1: ได้เลยครับ
0: เพราะว่าล่าสุดนะครับน้องภูนะครับตะวันแก้วดำนะครับนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองนะ
1: อ
0: ันนี้คือไฮจัมป์นักกระโดดสูงนะฮะ 2.17 เมตรนน
1: ครับ
0: ในการแข่งขันกรีฑารายการเซนทันเอเชียนโอเพ่นแชมเปี้ยนชิพครั้งที่3ครับซึ่งแข่งขันกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมถึงวันอังคารที่25สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: เหรียญเงินเป็นของอุซเบย์และเหรียญทองแดงเป็นของอุซเบย์เช่นกันก็เป็นการเตรียมความพร้อมแน่นอนนะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ของทัพไทยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่านะฮะเป็นไง
1: โอ้นี่เสียงเหมือนพี่แอดเลยนะ
0: เหมือนพี่แอดนะเฮ้วันนี้ทางเจ้าบิวภูริพลสอนเนี่ยก็โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะนะครับบิวภูริพลนะฮะ
1: โพสต์ยังไงฮะ
0: มีคนติดตามทั้งหมด 4.2 หมื่นคนนะครับก็เจ้าบิวนะครับโพสต์สั้นๆ New Less New Challenge และ Same Go แน่ Give it all Asian game มากกว่ามันกับกีฬานะ All in Asian game ครับผมนี่มีโพสต์ด้วยนะ
1: ครับ
0: เจ้าบิวผลนะครับมากกว่ามันกับกีฬา All in all in Asian game นี่เป็นไงนะลุ้นกันนะ
1: ใช่
0: เจ้าบิวของเรานะครับ
1: ก็เจ้าบิวโพสต์ภาพเป็นโปสเตอร์ที่เขาเป็นนายแบบอ่ะคือเหมือนเป็นรูปโปรโมทไม่ใช่โปสเตอร์สิ
0: ครับ
1: รูปโปรโมทที่เขาถ่ายใส่ชุดวิ่งแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์เอเชียนเกมส
0: ์ครับ
1: นะครับจริงๆรูปโปรโมทแบบนี้เนี่ยผมเริ่มเห็นแล้วนะ
0: ใน
1: ตามสถานที่สาธารณะเนี่ย
0: มีแล้วใช่ไหม
1: เริ่มเห็นแล้ว
0: ครับ
1: ผมเห็นติดรถเมย์ก็มีนะ
0: เริ่มมาแล้วนะ
1: เป็นรูปของ
0: รูปใครรูปใคร
1: เจ้าวิว
0: เจ้าวิวกุลวุฒิ
1: แบดมินตันน้องเมย์รัชนก

0: อย่
1: ค
0: าง
1: ร
0: เง
1: ั
0: ี้
1: บ
0: ยพวกนักกีฬาที่แบบดังๆหน่อยอ่ะก็จะเป็นพวกพรีเซนเตอร์อย่างเจ้าบิวอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็คงจะได้เห็นรูปที่เจ้าบิวโพสต์เนี่ยในหลายๆที่อ่ะ
1: ก็ถ้าเป็นท่าวิ่งของเจ้าบิวเน
0: า
1: ะท่าวิ่งแล้วยกมือซ้ายขึ้นมานะครับนี่แขนขวาขนานกับพื้น
0: โอ้โห
1: นี่หลักไอโรไดนามิกไงใช่ไหมหลักไอโรใช่ไหมไอโรไดนามิกปะ
0: ก็คงจะใช่อ่ะครับ
1: แล้วก็ตัดผมสั้นด้วยนะเหมือนเออร์ลิงบัลฮาแลนด์เลย
0: อ๋อเหรอ
1: เออใส่เสื้อแขนกุดเน
0: า
1: ะเสื้อกล้ามอ่ะนะฮะสีน้ำเงินแล้วก็มีธงไตรรงค์นะครับ
0: ใช่
1: ปักอยู่บริเวณหน้าอกข้างซ้ายส่วนข้างขวาเป็นแกรนด์สปอร์ตนะ
0: คือเดี๋ยวนี้นักกีฬาเขามีโซเชียลมีเดียส่วนตัวไง
1: ครับ
0: เขาก็ช่วยประชาสัมพันธ์กันได
1: ้
0: นะฮะแบบบางคนไปถ่ายแบบใส่ชุดใหม่ชุดเอเชียนเกมอะไรแบบเนี้ย
1: ครับ
0: เขาก็มาลงโซเชียลของเขาส่วนตัวช่วยกันโปรโมทอีกทางหนึ่งนะฮะก็หลายๆคนที่ไปถ่ายอ่ะผมเชื่อว่าก็อยากจะลงเอาไว้ให้แฟนๆได้ดูไง
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นเจ้าบิวนะที่ลงไปแต่จริงๆถ้าใครตามนักกีฬาคนไหนอยู่เนี่ยก็น่าจะเห็นแล้วล่ะน่าจะมีคนลงกันเยอะ
1: ครับ
0: เพราะมันใกล้การแข่งขันแล้วส่วนตะกร้อครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็
1: เป็นยังไง
0: ไปติดตามกันนะครับซ้อมอยู่ที่ยิมเนเซียมบูรณิธิตะกร้อแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งทั้งทีมชายและทีมหญิงนะก็ส่งลงซ้อมต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่านะฮะเมื่อวานนี้ทางโค้ชนฤชิตการจันทร์ครับผู้ฝึกสอนทีมชายก็มีให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าก่อนจะถึงเอเชียนเกมส์ซึ่งเป็นแมตช์สำคัญของแฟนกีฬาชาวไทยเนี่ยตอนนี้นักกีฬาพร้อม 100% แล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนการคัดเลือกนักกีฬาไปเอเชียนเกมส์ตอนนี้ที่เข้าแคมป์ทั้ง24คนบอกเลยว่าคือกำลังหลักของทีมแต่เดี๋ยวจะต้องมีการตัดตัวนะโดยจะเลือกนักกีฬาที่สมบูรณ์และพร้อมที่สุดอีกทีนึง
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าต้องรอการประชุมร่วมกันระหว่างผู้จัดการทีมกับทีมงานผู้ฝึกสอนก่อนเดี๋ยวเขาจะมีตัดตัวนะซึ่งจากความสำเร็จใน Kings Cup ที่ผ่านมาเนี่ยคุณนฤชิตการจันทร์คุณนฤชิตการจันทร์ในฐานะผู้ฝึกสอนเนี่ยก็บอกว่ายังเชื่อมั่นแล้วก็มีศรัทธาในตัวของนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนนะครับว่าเราสามารถคว้า2เหรียญทองได
1: ้
0: ทั้งทีมชุดและทีมเดี่ยวส่วนคู่แข่งสำคัญเนี่ยก็หนีไม่พ้นมาเลเซียครับมาเลเซียเนี่ยเขามาเล่น Kings Cup เนี่ยเขาไม่ได้ส่งชุดที่ดีที่สุดมานะแต่เขาเชื่อว่ามาเลเซียก็เป็นประเทศที่มีความคลั่งไคล้ในกีฬาตะกร้อแล้วก็เป็นชาติที่เรียกว่าเป็นชาติที่มีเขี้ยวเล็บที่สู้กับทีมชาติไทยมาตลอด
1: ครับ
0: แล้วก็เชื่อว่าในเอเชียนเกมส์นี่มาเลน่าจะพร้อมแน่นอนนะครับส่วนแผนในการเลือกตัวผู้เล่นเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: โค้ชก็บอกว่ามองว่าตำแหน่งแบ็คค่อนข้างสำคัญนะครั้งนี้อาจจะเอาแบ็คไปมากกว่าทุกครั้งครับ
1: ครับ
0: เพื่อสร้างความหลากหลายในการเสิร์ฟเพื่อประสิทธิภาพในการทำแต้ม
1: ก็ตอนนี้ซ้อมเข้มนะเห็นว่าทีมชายลุ้นตัวหลักพ้นโทษแบนใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เสริมทีมลาดทองไงทีมหญิงก็โหไม่มีน้องเฟิร์นศิรินันท์เขียวปักนะน้องเฟิร์นศิรินันท์นะครับเตรียมเข้ารับการผ่าตัดใช้เวลาพักฟื้น9ถึง10เดือนเลย
0: เจ็บหายไม่ทัน
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับน่าจะหายกลับมาแข่งเอเชียนเกมส์ไม่ทันนะ
1: ครับ
0: ดังนั้นก็ต้องให้คนอื่นไปแทนอีกคนนึงก็มีสมฤดีปรือปักด้วยที่เจ็บเล็กน้อยแต่ว่าตอนนี้หายเจ็บกลับมาสมบูรณ์แล้ว
1: ครับ
0: นะครับก็ทีมหญิงเนี่ยทางโค้ชออสวีรชัยแสงสว่างเป็นคนคุมทีมนะก็มีอัปเดตบอกว่าทีมหญิงตอนนี้มีความพร้อมมากนะครับเพราะว่าเก็บตัวมาตั้งแต่เมษาแล้วก็มีแมตช์ทดสอบทีมในชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาซึ่งเราก็ได้2ทอง
1: ครับ
0: ในอีเวนท์ที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะครับอีเวนท์หญิงคู่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะนักกีฬาเราค่อนข้างใหม่ทำให้ใช้เวลาปรับมากนิดนึงนะครับเป้าหมายเอเชียนเกมส์ก็วางไว้2ทองจากประเภททีมชุดแล้วก็4คนนะ
1: ครับ
0: โดยทีม4คนตอนนี้ก็ต้องเร่งปรับการฟาดครับเนื่องจากที่ผ่านมาฟอร์มการฟาดใน Kings Cup นะครับในการเล่นกับเวียดนามเนี่ยเวียดนามเขาบล็อกดีครับเขาบล็อกเป็นกลุ่มเลยทำให้เราต้องแก้นะครับว่า

0: ล้าน600,000บาทนะฮะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ครับผมวันก่อนก็เห็นมีสมาคมก็ได้รับการสนับสนุนด้วยนะนะครับจากไทยเบฟไงนะครับ1ล้านบาทนะผลักดันตะกร้อไทยนะครับสู่ระดับนานาชาตินะครับวันก่อนนะนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆเน
1: า
0: ะสนับสนุนกีฬาไทยกันไป
1: พูดถึงเรื่องของเอเชียนเกมยังมีเรื่องของ Extreme Update อีกนิดนึงนะฮะ
0: ครับ
1: สมาคมกีฬา Extreme เนี่ยส่งนักกีฬา9คนนะไปแข่งขันครั้งนี้นะครับแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7 BMX 2ก็นำทับโดยน้อง ST ครับวารีระยาสุกเกษมนะ
0: ครับ
1: นักกีฬาสเก็ตบอร์ดที่เคยสร้างความประทับใจในโอลิมปิกเกม2024มาแล้วด้วยวัยเพียงแค่12ปีนะครับตอนนี้น้องก็14แล้วนะฮะน้อง ST นะครับก็มีให้สัมภาษณ์มาบอกว่าขณะนี้นักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเลยนะครับที่สนามเอ็กซ์ตรีมนะภายในกกท.หัวหมาก
0: ครับ
1: นะครับส่วนใหญ่จะเป็นการซ้อมแต่ละท่าครับที่จะต้องเล่นเพื่อให้เกิดความแน่นอนนะรวมถึงพยายามเพิ่มความแข็งแกร่งให้ตัวเองครับเนื่องจากต้องใช้พละกำลังความอึดและความทนทานของร่างกายด้วยเพราะว่าเอ็กซ์ตรีมนี่มันแข่งกลางแจ้งนะ
0: ครับ
1: ร้อนเหนื่อยใช้พลังเยอะนะครับน้อง ST บอกว่าเรื่องสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ค่อยกังวลนะเรื่องสภาพอากาศก็ไม่ค่อยกังวลนะฮะการซ้อมตอนนี้เนี่ยเน้นไปที่เรื่องของการเล่นท่าทางครับก็ฝึกซ้อมให้ชัวร์ทำอย่างไรที่จะสามารถเล่นท่าต่างๆให้ได้มากที่สุดภายใน45วินาทีครับโดยที่ต้องไม่เหนื่อยด้วยก็วางแผนอยู่ว่าจะทำยังไงให้มันลงตัวที่สุด
0: ครับ
1: เอเชียนเกมครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่2ของน้อง ST แล้วนะ
0: เอาเหร
1: อ
0: พี่จำได้น้องไปโอลิมปิกเกมอ่ะ
1: 2ปีที่แล้ว
0: 2ปีก่อนที่ปารีส
1: ใช่แต่ว่าถ้าย้อนไปเอเชียนเกมที่จีนครั้งที่19ที่หางโจวเนี่ยน้อง ST ก็ไปนะได้ที่5
0: ครับ
1: ครั้งนี้น้อง ST บอกว่าอยากได้เหรียญหวังเหรียญเหมือนกันอยากติด1ใน3น้อง ST บอกว่าครั้งที่แล้วที่ไปเนี่ยตื่นเต้นนะประมาเล่นไม่ออกเหมือนกันบางทีก็ร้องไห้กับแม่บอกว่าไม่กล้าเล่นครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าปกติน้อง ST บอกว่าเป็นคนกลัวเจ็บแต่หลังจากได้ไปโอลิมปิกเกม2024รวมถึงลงแข่งรายการใหญ่มากขึ้นเนี่ยก็มีประสบการณ์มากขึ้นนะแต่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่ว่าจะเป็นรายการเล็กรายการใหญ่นี่เล่นได้เกือบทุกอุปกรณ์หวังว่าเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นี่จะเป็นครั้งที่ดี
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอเชียร์น้อง ST กันนะฮะอายุมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้น
0: มีสิทธิ์นะ
1: เก่งขึ้นแน่นอนถ้าได้เหรียญก็สุดยอด
0: ครับ
1: แต่จริงๆน้องเหนือจากน้อง ST แล้วยังมีอีกหลายคนนะนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมของไทยเราชุดนี้นะครับ9คนนะครับสเก็ตบอร์ด7คนจักรยาน BMX 2คนนะครับนอกเหนือจากน้อง ST วารีระยาสุกเกษมแล้วนะครับก็จะมีอย่างสเก็ตบอร์ดสตรีทชายนะครับคิรินเพชรคิรีแล้วก็ธวัชชัยเสี่ยงอึ่งนะครับสเก็ตบอร์ดสตรีทหญิงก็จะมีน้อง ST นะครับมีน้องณัฐธิยาพรนวกิจวงศ์สเก็ตบอร์ดพาร์คชายครับมีกรวิทย์เกตแก้วไบรอันแวนอุปพงษ์สเก็ตบอร์ดพาร์คหญิงครับมีเฟรย่าสริยาบราวส่วน BMX พาร์คชายครับก็จะมีสายทานเพชรนุ่มแล้วก็รุ่งเรืองพามี2คนประมาณนี้เรื่องของ Extreme ครับผม
0: ครับมีอันหนึ่งนนการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับครั้งนี้ตอนที่เราไปแข่งขันนะในรอบคัดเลือกนะของการแข่งขันนะกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตไงนะครับน้องแอมครับผมการจุธาพัฒระบุญซ่อนเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเป็นนักกีฬาหญิงนะแต่ว่าย้อนกลับไปนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเอเชียนเกมที่ประเทศจีนครับมีประเด็นดราม่าไงนักกีฬาเจ้าภาพของจีนครับปฏิเสธที่จะลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกับน้องแอมการจุธาโดยอ้างว่าน้องเป็นนักกีฬาใช่ฮะแม้ทางสมาคมนะครับจะยืนยันความบริสุทธิ์นะ ซึ่ง

0: หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทางสมาคมนะครับโดยดร.สิริเชษฐ์ภูณทิพายนานนท์ครับนายกสมาคมกีฬามิกมาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยก็ได้นำตัวน้องแอมกันจุธาครับไปตรวจเช็คร่างกายอย่างละเอียดและออกเอกสารยืนยันว่าอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนนะฮะแล้วก็ซ้ำรอยเดิมในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่จะถึงนี้นะก็ทัพ MMA ไทยนะส่งนักกีฬาลงล่าเหรียญรางวัลได้แก่น้องแอมนะครับกันจุธาพัฒนบุญซ่อนในรุ่น54กิโลกรัมหญิงศักดิ์สิทธิ์จันหอมในรุ่น71กิโลกรัมชายซึ่งทางดร.สิริเชษฐ์เผยว่าอยากให้ส่งใจและจับตาน้องแอมดีนะเพราะมีเซอร์ไพรส์ที่จะคว้าเหรียญทองกลับมาด้วยแต่น้องแอมก็พูดก็คือใจหญิงอะใจเป็นหญิง
1: ครับ
0: แต่ร่างกายก็ดูล้ำนิดนึงมีสักมีอะไรด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับผมนะฮะอ่ะก็ส่งใจให้กำลังใจน้องเขานะ
1: ครับผม
0: นะครับนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผม
1: ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องฟุตบอล
0: ครับ
1: ไฮไลท์ในวันนี้ทีมชาติไทยของเราดูข้อความนิดนึงแล้วกันนะ
0: ดาเรย์เป็นยังไง
1: มีพี่มาโนดคั่วกิ้ง
0: ครับ
1: ทักทายเข้ามาบอก FC เบ่งรายงานตัวครับพี่
0: ก็สวัสดีนะครับผม
1: มีคุณจืดบอกว่าพี่เจ๋งช่วยเล่าเรื่องลงทุนกับเพื่อนทำร้านหน่อยทำไงไม่มีปัญหาครับเรื่องกำไรลงตัวทุกคนต้องทำยังไงถึงจะลงตัวอย่างนั้นพี่เจ๋งมีประสบการณ์ด้วยเหรอ
0: ประสบการณ์เคยไปร้านใกล้จะถึงคราวกาลาวสารแล้วนะฮะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: สงสารก็ไปร่วมหุ้นกับเขาไง
1: โอ้โหเป็นไง
0: ซ็อกเกอร์บาร์ในตำนานร้านอยู่เมืองจ่ายนะฮะกับดีเจกัสป้าหลายคนเลยแหละฮะครับผมก็ชักชวนตอนแรกในปฏิเสธนะบอกเฮ้ยไม่ได้ไปลงทุนกับเพื่อนเดี๋ยวมีปัญหาการเรื่องเงินเรื่องทองพอร้านเขาใกล้จะปิดตัวลงนะฮะสงสารไปช่วยอุดหนุนครับผมไปร่วมทุนกับเขา
1: เป็นยังไงฮะ
0: เรียบร้อย
1: สามารถกู้วิกฤตดึงร้านขึ้นมากลับมามีกำไร
0: หายเกลี้ยงเลยเงินหลายหมื่นนะฮะหายเกลี้ยงเลยโอ้ร้านเนี่ยนึกว่าเต็นท์ผู้ประสบภัย
1: ก็เห็น
0: สองทุ่มเนี่ยปิดไฟแล้วสองทุ่มปิดไฟแล้วครับ
1: ก็เห็นอยู่ว่าทรงไม่ดี
0: เอ๊ะทำไมมืดๆครับผมอ๋อร้านปิดหรือยังยังฮะครับผมเจ้าของร้านนะครับปิดไฟแล้วเรียบร้อยครับ
1: เรียกว่าเป็นซ็อกเกอร์บาร์ในตำนาน
0: ซ็อกเกอร์บาร์ในตำนาน10ปีแล้วนานแล้วนน
1: อ๋อเพราะฉะนั้นคุณจืดเองที่ถามว่าจัดการยังไงเรื่องของกำไรทำให้แบบทุกคนไม่มีปัญหาอะไรกันเลยก็วิธีการจัดการก็คือเราทำให้ร้านไม่มีกำไร
0: ครับ
1: จะได้ไม่ต้องมาเคลียร์เรื่องกำไรกันถูกไหมอย่านะอย่าไปทำอย่างนี้ดีกว่า
0: อย่าดีกว่าครับ
1: ประมาณนี้นะส่วนข้อความอื่นๆใน YouTube นะฮะโอ้โหมีพูดถึงน้องเนเน่เต็มเลยนะ
0: น้องเนเน่เห็นว่าได้โกโดอะไรนะไอ้โกบัสเซอร์ป่ะ
1: โกลเด้นบัสเซอร์
0: โกลเด้นบัสเซอร์คือเข้ารอบโดยไม่ต้องผ่านการชูของกรรมการหรือว่าการพิจารณาจากกรรมการอ่ะโกลเด้นบัสเซอร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับก็หลังจากนี้ก็เตรียมโอ้เซ็นสัญญากับบริษัทค่าใหญ่เลยใช่ไหมโกลเด้นบัสเซอร
1: ์ใช่แล้ว
0: สุดยอดไม่ต้องรอลุ้นโหวตนะเนเน่คว้าโกลเด้นบัสเซอร์นะครับเป็นไงสุดยอดเป็นปุ่มสีทองจุดพลิกเกมส่งเนเน่รอยัลนะครับเข้ารอบชิง AGT อเมริกันก็อตทาเลนต์ครับผม
1: นี่ไง
0: เป็นไง
1: นายเอนเตอร์เทนกำลังพูดถึงพอดีเลย
0: โกลเด้นบัสเซอร์จากเมลบีอ๋อเมลบีก็นี่ไงศิลปินในอดีตสมาชิกวงนี่ไงสไปเกิล
1: โอ้
0: เมเดนีบี
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้มาช้านี่คนดูกันเยอะนะ
0: ดูเยอะนะสุดยอด
1: น้องเน่แน่นะ
0: ก็เดินบัสเซอร์ใช่ไหมฮะ
1: ทะลุรอบชิงเรียบร้อย
0: รับปุ่มทองเรียบร้อย
1: ก็ขอแสดงความดีกับน้องเน่ด้วยเดี๋ยวเชียร์กันต่อ
0: ครับผม
1: ก็เหมือนนักกีฬาทีมชาติเหมือนกันนะ
0: ใช่ฮะความภาคภูมิใจของคนไทยนะโอ้ดีใจกับน้องด้วย
1: ใช่แล้ว
0: ก่อนจะไปฟุตบอลโอ้เดี๋ยวว่ากันแล้วก็ทับยัดห่วงสาวไทยนะครับสร้างชื่อทีมบาสเกตบอลสาวกสามหญิงทีมชาติไทยนะ
1: ครับ
0: โชว์ฟอร์มสุดยอดเกินเป้าหมายในศึกฟีบ้าสาวกสามบูเมนซีรีส์แบงคอก2026นะฮะก็เพื่อที่จะโคลิฟายไปโอลิมปิกเกมไงที่เดอะโซเฟียจตุจักรนะครับ22ถึง23 สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็เราส่ง2ทีมเนาะทีมดาวรุ่งชลบุรีนะครับก็พ่าย2เกมแรกตกรอบแรกแต่ทีมชาติไทยชุดใหญ่นำทีมโดยน้องโบสุภาวดีกุญชวนน้องมั่มสจิพรวงตาผ่านและน้องจูนรัตยากรอุดมสุขและน้องมุกวรินทร์สุ่มมานะครับก็แมตช์แรกแพ้เยอรมนีนะดีกีเลนทอลลูปิกเกมบุญบิด9ต่อ10แต่เกมต่อมาชนะนิวซีแลนด์17ต่อ9และเข้าสู่รอบ8ทีมไฮแลนด์รอบ8ทีมเราทราบประวัติชนะออสเตรเลีย21ต่อ17นนถือว่าเป็นการชนะออสเตรเลียครั้งแรกเลยนะนะครับนี่ของวงการบาสเกตบอลนะครับนี่ฮะแล้วก็เจอญี่ปุ่นในรอบรองก็แพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะ
1: ครับ
0: ก็พ่ายแบบสุดเสียดายนะครับ19ต่อ21ก็คว้าอันดับ4มาครองนะครับยิปเยอรมันคว้าแชมป์ญี่ปุ่นได้รองแชมป์นะก็ทำให้ทีมหญิงไทยของเรานะครับพุ่งขึ้นสู่อันดับที่12ของโลกทันทีครับผมเป็นไงสามคู่สามของเรานะ
1: ก็เดี๋ยวเชียร์กันต่อเอเชียนเกมก็มีแข่งนะ
0: เอเชียนเกมด้วยจัด
1: เอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยไทยเราส่ง3ประเภทนะ
0: ครับ
1: มีบาสทีมหญิง5คูณ5มีบาสทีมชาย3คูณ3
0: ครับ
1: แล้วก็บาสทีมหญิง3คูณ3เดี๋ยวลุ้นกันต่อนะฮะสมาคมนี่ก็หวังอยากได้เหรียญเหมือนกัน
0: ครับ
1: เป้า2เหรียญเอเชียนเกมส์นะครับผม
0: ฟุตบอลชายเป็นยังไงวันนี้นนไหวไหมอ่ะเมื่อวานนี้สารัตอยู่เย็นก็ไปแถลงข่าวบอกว่าเท่าที่จำได้นะนะครับไม่เคยแพ้นะนี
1: ่
0: ในเกมเยือนเวียดนามผมไม่เคยแพ้นะเขาบอกมา
1: ใช่ก็หวังที่จะ
0: แบบนี้เราต้องชนะนะ
1: แล้วโจทย์ยากด้วยนะ
0: โอ้
1: ต้องสองลูกเลยนะ
0: แพ้ก่อนนะเนาะ
1: สองลูกนี่ต่อเวลา
0: ครับ
1: ต้องสามต้องโอ้โหผมว่าลุ้นทีละสเต็ป
0: ครับ
1: เอาลูกแรกมาก่อนเอาลูกแรกให้เร็ว
0: ครับ
1: เพื่อที่จะบีบเขาก่อนแต่ก็เชื่อว่าเวียดนามเล่นในบ้านเนี่ยเขาก็น่าจะบุกใส่เราเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เขาคงไม่อุดเพื่อที่จะรักษาสกอร์สองศูนย์หรอกเล่นในบ้านผมว่าเวียดนามก็ต้องโชว์แฟนบอลหน่อยฮะซ้อมมานานซ้อมมาดีผมว่าเขาคงอยากจะแบบยิงเราให้ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเขายิงเราได้ก่อนเนี่ยนะแทบจบเลยนะ
0: ครับ
1: ถ้าสกอร์รวมมัน 3-0 เราต้องยิง4เนี่ยเขาก็คงคิดว่าอยากจะได้แชมป์แบบสง่างาม
0: ครับ
1: ในบ้านของเขาอะผมว่าสนุก
0: ใช่
1: ผมว่าบุกแน่ทั้งคู่อ่ะ
0: ต้องบุกอ่ะ
1: เราต้องบุกอยู่แล้ว
0: คือถ้าจะให้สวยนะไอ้ทีมเดียสันนะถ้าไม่อยากโดนพี่ลิมิงแล้วก็คุณเต้ยแม่กรอนะครับว
1: ิ
0: จารณ์อย่างหนักหนาสาหัสนะฮะ
1: ทำไงดีฮะ
0: ต้องเปิดเกมบุกครับผมไม่ใช่มาตั้งรับตลอดโต้อุ้ยรออุ้ยเราอย่างนี้ครับผมต้องบุกแล้วแพ้ชนะว่ากันนะ
1: ขอพี่เต้ยกับพี่ลิมิงนี่แบบว่า
0: ด่าประจำเลย
1: เตรียมซ้ำ
0: ขัดซ้ำด่าซ้ำประจำเลย
1: คือผมว่ามันพูดยากนะ
0: ครับ
1: คนเป็นโค้ชจะวางวิธีบุกหรือจะวิธีรับเนี่ยคือเราดูก็ส่วนใหญ่อะว่ากันตรงๆเราเอามันอะ
0: ครับ
1: เราก็อยากให้บุกอย่างเดียวอะแต่ในการเป็นโค้ชเขาคงคิดแล้วอะว่าถ้าบุกเยอะไปมันจะเป็นยังไง
0: ครับ
1: ก่อนมันจะดีกว่าไหมอะไรแบบเนี้ยผมว่าเขาก็คงไม่อยากตกงานหรอกเขาก็อยากจะเก็บผลการแข่งขันให้ได้แหละแต่ทีนี้โจทย์มันยากจริงๆแล้วต้องไปเยือนด้วยเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โหผมว่าวันนี้น่าจะยากอะลูกแรกเนี่ยอยากให้มาทางฝั่งของเรานะ
0: ใช่เนาะถ้ามาแล้วสนุกเลยอะ
1: แต่ถ้าไปทางฝั่งของเขาเนี่ยนะ
0: จบเลย
1: โอ้โหมันเหมือนภาระมันหนักขึ้นนะขอให้ลูกแรกมาฝั่งเราอย่าเพิ่งมองไปไกลว่าจะจบยังไง
0: ครับ
1: ทีละสเต็ปก่อน
0: ค่อยๆไปนะสวัสดีครับเมื่อเช้าดูโกลเด้นบัสเซอร์นะครับหรือเปล่าโกลเด้นบัสเซอร์ใช่ไหมเห็นน้องจีโน่ก็ยังเชียร์น้องเน่ๆเนาะคนไทยทุกวงการเชียร์น้องเน่ๆนะ
1: น้องเมย์รัชนกก็มีชูป้ายเชียร์
0: เชียร์เน่ๆนะ
1: ไอจีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกัน
0: ไม่ได้ดูนะฮะเน็ตบ้านอ้าวชั้นสีเขียวนะครับผมก็ดูไฮไลท์แล้วกันเนาะสวัสดีครับพี่เจพี่นนท์นะครับ
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามครับผมขอแสดงความยินดีกับน้องเน่ๆโรยัลนะครับเดี๋ยวจะทยอยลีลานักฆ่าสีแดงประมาณนี้นะครับค่ำคืนนี้มีนัดนะครับทีมชาติไทยเยอรมนีส่งใจเลยนะครับแต่กระซิบก่อนผมคาดว่ามีสิทธิ์ต่อเวลาครับนี่คุณชวนานคุณนัทสอนสวัสดีพี่เจ๋งพี่นนท์เน่เน่โหดมาก ถ้าเป็นกีฬาคงได้เหรียญทองโอลิมปิกเกมใช่ฮะ
1: โอ้โหนี่ไง
0: สุดยอด
1: ระดับโลกอ่ะ
0: สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นนท์คุณชาวนานนะครับอยากให้พี่เจ๋งให้กำลังใจผมหน่อยว่าผมควรเขียนจะเชียร์อย่างไรไทยกับเวียดนามนะครับสู้เต็มที่ฮะขอให้เต็มที่นะครับผมเล่นได้สนุกอ่ะนะครับเราไม่มีเรื่องเสียแล้วแต่แพ้เรามาก่อน 0-2 ไงเย็นนี้มีรายการนิทากีฬาโลกหรือเปล่ามีครับมี1ชั่วโมงนะ 19:00 น. ถึง 20:00 น.แล้วก็ 20:00 น.เป็นต้นไปนะครับก็จะยาวเลยนนครับผม
1: จบเมื่อไหร่เมื่อนั้น
0: วันนี้เนี่ยฟุตบอลทีมชาติไทยเรารายงานสดผ่านแอปผ่านวิทยุนะครับทีวีตู้เย็นแล้วก็ผ่าน
1: ไมโครวงไมโครเวฟ
0: Facebook
1: YouTube ตู้กับข้าวมาหมด
0: ใช่ฮะวันนี้รายงานถึง 5:00 น.เลยนะเพื่อต่อเวลาไง
1: ครับ
0: 20:00 น.จนถึง23:00 น.เลย3ชั่วโมงเต็มๆวันนี
1: ้คือถ้าไม่ต่อก็ยังไงก็
0: อยู่ยาวเลย
1: 5 ทุ่ม
0: รับแชมป์เลยถึง5 ทุ่มนะ
1: ครับ
0: พี่น้องครับวันอังคาร TCM Card Connect ใช้ไม่ได้รับชั้นงานไม่ได้ฝากหน่อยนะครับ
1: เดี๋ยวไปแจ้งให้นะคร
0: ับแจ้งให้นะอ้าวเวลาหมดแล้วนน
1: ครับผม
0: พรุ่งนี้เราเจอกันใหม่กับนิตินายแล้วนะครับวันนี้ผมและนนไปก่อนขอบคุณละสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcard Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: วันแรกเปิดประชุมสภาเดือดถกพรก.กู้เงินนายกย้ำความจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ขณะฝ่ายค้านลุกโต้ลั่นแจงไม่ชัดไม่อนุมัติชุดเฉพาะกิจนราปฏิเสธข่าวทหารยศจ่าใช้ปืน M16A2 ยิงใส่วัยรุ่นจะแนะไม่จริงขณะที่ผู้สื่อข่าวยืนยันเข้าจุดเกิดเหตุหลังพท.ตรวจแล้วไม่ชี้ใครถูกผิดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับตำรวจเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรทะเบียนศูนย์ให้บุคคลต่างด้าวโดยมิชอบรวบ20ผู้ต้องหาเนเน่รอยัลทำคนไทยน้ำตาซึมคนทั้งโลกต้องตะลึงสร้างประวัติศาสตร์คว้าโกลเด้นบัสเตอร์เวทีระดับโลกอเมริกาก็อตทาเลนต์ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้เที่ยงวันนี้นะครับพุธที่26สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณยามินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้กันก่อนเลยนะครับเพราะว่าณเวลานี้ครับเจ้าหน้าที่รัฐเองยังคงปฏิเสธว่าไม่ได้มีการกราดยิงเยาวชนจากเฮลิคอปเตอร์นะครับโดยชุดเฉพาะกิจนราธิวาสครับปฏิเสธข่าวทหารยศจ่าใช้ปืน M16A2 ยิงใส่วัยรุ่นจะแนะไม่เป็นความจริงนะครับขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ยืนยันว่าเข้าจุดเกิดเหตุหลังจากพท.ตรวจสอบพื้นที่ไปแล้วและไม่ชี้ว่าใครผิดถูกด้วยคงต้องรอให้ทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นคนชี้ชัดครับสำหรับความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายป่วนเมืองนราธิวาส13อำเภอ40จุดเมื่อ22สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายหนึ่งในนั้นก็คือนายซอและดือเลาะนะครับอายุ21ปีซึ่งมีบาดแผลถูกกระสุนปืนซึ่งอ้างแล้วก็ยืนยันว่าเป็นอาวุธปืนที่ยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ที่บินลาดตระเวนในคืนดังกล่าวพร้อมคลิปเสียงปืนจากคอที่ดังขึ้นทีละนัดกว่า10นัดแล้วก็ยังนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเพื่อหาข้อเท็จจริงครับมีการประสานให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเป็นเพื่อนอีก3คนของนายซอและเดินทางกลับมาจากการตั้งแคมปิ้งรวมถึงนายนูเซงลาเตผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลช้างเผือกได้ร่วมเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเมื่อ 15:30 นาทีของ24สิงหาคมครับได้พบร่องรอยของวิถีกระสุนบนผิวถนนยางมะตอยพร้อมทั้งได้ชี้จุดที่ถูกยิงมาจากด้านหน้าแถวบริเวณยอดกอไผ่หลังจากที่เจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้ง EOD แล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเสร็จแล้วนะครับนอกจากนี้ช่วง25สิงหาคมนายรอมดอนปัญจอส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและทีมงานลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบร่องรอยของกระสุนปืน14จุดตามผิวถนนแล้วก็ขอบรั้วเหล็กริมถนนทางกั้นทางขอบโค้งพร้อมทั้งได้เข้าพบกับพันตำรวจเอกวีรศักดิ์เพอร์สและ

0: กำกับการสภ.ชะแนะซึ่งได้ระบุว่าในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบหัวกระสุนปืนขนาด 5.56 มม.1 หัวและปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 จำนวน 3 ปลอกซึ่งเป็นกระสุนปืนที่ยิงมาจากอาวุธปืน M16 แถมแหล่งข่าวในทหารนาย1ครับที่ได้เข้าร่วมตรวจจุดเกิดเหตุยืนยันว่าพบปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 มม.จริงในที่เกิดเหตุแต่จำนวนกี่ปลอกนั้นไม่ทราบแน่ชัดเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต้องนำไปตรวจสอบทางกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ก็เป็นที่มาของกรณีทำให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสครับได้ออกเอกสารชี้แจงระบุว่าตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักได้เสนอข่าวโดยระบุว่ามีทหารยศจ่าใช้อาวุธปืนเล็ก M16A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากอากาศยานในพื้นที่อำเภอชะแนะก็ขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ขอชี้แจงข้อเท็จจริงครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้ครับ 1. ภารกิจทางอากาศเป็นการลาดตระเวนและก็ตรวจการเท่านั้นคืน22สิงหาคมได้เกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในหลายพื้นที่ทั่วนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้จัดอากาศยานก็คือเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและก็ตรวจการทางอากาศเพื่อสนับสนุนและก็ประสานการปฏิบัติการกำลังภาคพื้นดินเท่านั้นไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนอากาศยานเพื่อปฏิบัติการแต่อย่างใดประเด็นที่2ครับกำลังพลบนอากาศยานไม่มีนายทหารยศจ่าปฏิบัติหน้าที่ใดๆบนอากาศยานในภารกิจคืนดังกล่าวมีกำลังพลขึ้นไป4นายซึ่งไม่มีใครนำอาวุธประจำการขึ้นไปด้วยตามคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะครับ3นายเป็นนายทหารสัญญาบัตรครับทั้งนักบินนักบินผู้ช่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการทีนี้ทหารที่เป็นชั้นประทวนเป็นช่างเครื่องนะครับแล้วก็ขึ้นไปปฏิบัติบนอากาศยานนั้นก็ไม่ใช่ยศจ่าครับประเด็นที่3ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนสำหรับภาพร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางที่ปรากฏในสื่อต่างๆเป็นภาพที่ถ่ายก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเป็นทางการการเข้าไปในพื้นที่ของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจพิสูจน์อาจส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐานและกระทบต่อพยานในฐานะที่จะต้องเอาไปดำเนินคดีตามกฎหมายครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังและยึดถือข้อเท็จจริงผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมครับ
1: ค่ะซึ่งเหตุไม่สงบชายแดนใต้ก็กระทบประชาชนโดยเฉพาะที่สำนักงานเทศบาลเสียหายหนักนะคะไม่สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะที่สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาดภายในอาคารอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนมีฝนตกหนักในพื้นที่ฝ้าเพดานสำนักงานตกลงมาหลายแผ่นก็ต้องเร่งตรวจสอบเพิ่มความปลอดภัยส่วนการให้บริการประชาชนก็ต้องย้ายไปที่สำนักงานเทศบาลหลังเก่าแทนนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบันเปิดเผยนะคะว่าตัวอาคารสำนักงานระบบไฟฟ้าระบบเน็ตเวิร์กเสียหายต้องใช้เวลาจัดการส่วนการทำงานของเจ้าหน้าที่มีการประชุมว่ากองงานใดจะไปทำงานที่ใดซึ่งยังมีสำนักงานหลังเก่าที่สามารถใช้งานได้แต่ว่าบางส่วนต้องใช้เครือข่ายของเทศบาลรวมถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ประชาชนสามารถทำธุรกรรมทางราชการได้โดยเฉพาะงานทะเบียนราษฎรค่ะได้ประสานทางอำเภอให้บริการประชาชนส่วนตัวอาคารยังสามารถใช้งานได้แต่ก็ต้องใช้งบประมาณในการบูรณะแล้วก็ต้องใช้เวลาซ่อมแซมซึ่งมาจากการสำรวจคาดว่าความเสียหายมากกว่า15ล้านบาทค่ะ
0: ดูเรื่องของการประชุมสภาพิจารณาพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทนะครับนายกรัฐมนตรียืนยันครับว่าเงินกู้ 400,000 ล้านรัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ขอให้มั่นใจรัฐบาลว่าสามารถบริหารจัดการหนี้ไม่ให้เกินเพดาน 70% ครับที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1สมัยสามัญครั้งที่2มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน 400,000 ล้านนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลุกขึ้นแถลงต่อที่ประชุมครับว่าตามที่ครม.ได้มีมติเมื่อ5พฤษภาคม69เห็นชอบให้มีการตราพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังซึ่งพรก.ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่9พฤษภาคมซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าพรก.ฉบับนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ที่กำหนดให้ตราพรก.กระทำได้เฉพาะครม.เห็นว่าเพื่อประโยชน์ที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วน อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นายกรัฐมนตรีให้เหตุผลนะครับ

0: แล้วก็ความจำเป็นในการตามพ.ร.ก.กำหนดวงเงินกู้ไว้ไม่เกิน 400,000 ล้านบาทดังนี้ครับ 1. สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นวิกฤตการพลังงานโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและต่างจากวิกฤตในอดีตที่ผ่านมาที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปกห้ามส่งออกน้ำมันและจำกัดการผลิตการส่งออกน้ำมันจึงทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกขาดแคลนแต่ไม่มีการทำลายบ่อน้ำมันบ่อแก๊สโรงกลั่นน้ำมันโรงแยกแก๊สท่อส่งน้ำมันหรือว่าท่อแก๊สไม่มีการทำลายคลังน้ำมันแก๊สเรือขนส่งน้ำมันขนส่งแก๊สไม่มีการปิดเส้นทางเดินเรือซึ่งแตกต่างจากกรณีน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้นผิดปกติเมื่อเกิดความขัดกันด้วยอาวุธระหว่างรัสเซียและยูเครนและก็การขัดกันด้วยอาวุธในตะวันออกกลางที่มีการทำลายบ่อน้ำมันบ่อแก๊สโรงกลั่นน้ำมันท่อส่งน้ำมันคลังน้ำมันท่าเรือขนส่งน้ำมันรวมทั้งเส้นทางการเดินเรือโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุซทำให้ตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันของโลกต้องหยุดการผลิตและการขนส่งน้ำมันครับประเด็นที่2ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันจากแหล่งตะวันออกกลาง 50% เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวประเทศไทยจึงต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าวิกฤตปากท้องที่ไม่ได้มาเพียงรอบเดียวแต่ว่ามีผลกระทบต่อเนื่องอีกหลายระลอกทั้งจาก1ตื่นตระหนก2ราคาพลังงานฟอสซิลที่ปรับสูงขึ้น3ต้นอุณหารสินค้าและบริการต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้น4ค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับสูงขึ้นและ5กำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงจากรายได้เท่าเดิมและลดน้อยลงทำให้ต้นทุนของภาคธุรกิจสูงขึ้นความเสี่ยงต่อการผลิตแล้วก็การจ้างงานครับส่งผลกระทบในลักษณะแรงบีบ2ด้านต่อภาคธุรกิจภาคประชาชนที่รายได้ลดลงต้นทุนสูงขึ้นกำลังซื้อของประชาชนและเพิ่มความเสี่ยงที่ระบบเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวภายใต้เงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจตกต่ำในระยะถัดไปปล่อยให้เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและยากต่อการแก้ไขซึ่งเหตุผลต่างๆเหล่านี้ครับนำมาซึ่งการขอออกพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าจะใช้งบก้อนนี้ครับอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้แล้วก็ขอให้ที่ประชุมสภามั่นใจว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการนี้ไม่ให้เกินเพดาน 70% ได้นะครับแล้วก็จะหาแหล่งเงินกู้ในประเทศนะครับส่วนการใช้หนี้กระทรวงการคลังจะเป็นผู้วางระบบเรื่องของการกระจายความเสี่ยงครับ
1: ค่ะซึ่งในการประชุมสภาที่มีนายโสพลสารัมเป็นประธานการประชุมพิจารณาพระราชกำหนดใช้อำนาจให้กำหนดกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี69นะคะเรื่องนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายถึงพ.ร.ก.วงเงิน 400,000 ล้านบอกว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา172การออกพ.ร.ก.กู้เงินต้องกระทำได้เฉพาะกรณีฉุกเฉินและมีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้นก็จะต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบว่าการใช้แหล่งเงินงบประมาณพิเศษมาจากการกู้ไม่ได้มาจากวิธีงบประมาณปกติไม่ได้มาจากแหล่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นก็จะมีความเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ในส่วนเงิน 200,000 ล้านบาทยังที่รัฐบาลอ้างเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานก็เห็นว่าจะต้องพิจารณา2ประเด็นด้วยกันอย่างแรกคือปัญหาความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญอย่างเช่นเรื่องมาตรา172วรรค2ตกลงแล้วมีความจำเป็นรีบด่วนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จริงหรือเปล่านะคะอย่างที่2ก็คือแผนการใช้เงินเพื่อจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่คำว่าพลังงานสะอาดห้อยท้ายเนี่ยมีคำว่าโซลาร์รูฟท็อปห้อยท้ายเพียงพอหรือไม่ในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานจะมีการลงทุนอย่างไรเพื่อช่วยในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานทำได้จริงยืนยันนะคะว่าไม่สามารถแยกพิจารณาได้เพราะว่าในส่วนของพรรคประชาชนมองว่าแผนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานจำเป็นจะต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปและต้องลงทุนอย่างถูกจุดโดยที่รัฐบาลไม่จำเป็นจะต้องใช้การกู้เงินลงทุนเสมอไปทางนี้ก็เรียกร้องรัฐบาลชี้แจงความชัดเจนในการดำเนินงานในอนาคตพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานโดยทางพรรคประชาชนเขาเสนอแผนแบ่งเป็นสองเฟสนะคะอย่างเช่นได้แก่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วการจัดลำดับพื้นที่ลงทุนมุ่งเน้นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงอย่างกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าสูงถึง 75% ของประเทศเฟสแรกต่อเนื่องด้วยการขยายการลงทุนต่อไปสู่ภูมิภาคนะคะรองรับการเปิดตลาดพลังงานไฟฟ้าสะอาดครอบคลุม 87% ของประเทศค่ะทั้งนี้นะคะนายณัฐพงษ์ยังได้ตั้งข้อสงสัยแหล่งที่มาของเงินทุนโดยระบุว่าประเทศไทยยังมีทางเลือกอื่นอย่างเช่นเงินในรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนกองทุนต่างๆที่สามารถนำมาใช้ลงทุนได้จึงต้องการทราบเหตุผลและความจำเป็นอย่างแท้จริงในการตราพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านโดยเฉพาะในส่วนของแผนวงเงิน 200,000 ล้านบาทหลังหากรัฐบาลไม่สามารถชี้แจงเหตุผลความชัดเจนของแผนงานได้ทาง างพรรคก็คงไม่สามารถอนุมัติพรก.กู้เงินฉบับดังกล่าวได้ค่ะ
0: 12นาฬิกา13นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
6: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
7: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
0: ติดตามข่าวกันต่อครับกระทรวงมหาดไทยครับร่วมกับตำรวจเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรทะเบียนศูนย์ให้กับบุคคลต่างด้าวโดยมิชอบรวบผู้ต้องหา20คนมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้วยครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองเลขาธิการปปท.ปปช.ภาค5แถลงครับหลังเจ้าหน้าที่6หน่วยงานส่วนที่กำลังกว่า200นายเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการปราบปรามขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมสิทธิบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าทะเบียนศูนย์ในพื้นที่อำเภอชัยปราการของจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าขบวนการฟอกแรงงานนั่นแหละครับนายวรสิทธิ์บอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหานี้โดยสั่งการให้ยึดหลักบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาไม่เลือกปฏิบัติหากสืบพบเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเอกชนหรือบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายข้ามชาตินี้จะถูกดำเนินการทั้งวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นครับพลตำรวจเอกสำนานบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจและก็ชุดโดป้านายหรือว่าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองตรวจสอบการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนพบว่าระหว่างปี 61 ถึง 65 มีการออกบัตรทะเบียนศูนย์ 5,044 คนและพบความผิดปกติหลายประการทั้งการใช้บ้านเลขที่ที่ไม่มีอยู่จริงหรือว่าบ้านผีเป็นจุดรวบรวมรายชื่อเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์เพื่อหลบเลี่ยงระบบตรวจสอบอัตลักษณ์การรองรับเอกสารเท็จรับรองเอกสารเท็จแล้วก็เอกสารต้นเรื่องสูญหายไปเป็นจำนวนมากครับนำไปสู่การปฏิบัติการจนจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้20คนมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งประกอบด้วยอดีตปลัดอำเภอชัยปราการ1คนกำนัน1คนผู้ใหญ่บ้าน1คนเจ้าบ้านผู้เป็นพยานรับรอง8คนมีชาวเมียนมาผู้ถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์อีก9คนครับโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเอกสารและก็รายการทางทะเบียนที่กระทำผิดจริงแล้ว74รายการซึ่งอำเภอชัยปราการได้จำหน่ายยกเลิกแล้วก็เพิกถอนรายการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับส่วนอีก23รายการอยู่ระหว่างเร่งรัดเพิกถอนรายการทางทะเบียนโดยเร็วที่สุดขณะที่ 4,947 รายการที่ต้องสงสัยเข้าข่ายเป็นการได้รายการทางทะเบียนมาโดยไม่ชอบจะดำเนินการให้เป็นบุคคลเฝ้าระวังในระบบทะเบียนทันทีพร้อมตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงขยายผลเบาะแสหากพบการกระทำทุจริตจะมีการเพิกถอนและดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีครับ
1: คุมเข้มนำเข้าผักนะคะหลังมีคลิปในจีนค่ะใช้สารฟอร์มาลินโดยรัฐมนตรีเกษตรนะคะย้ำบอกว่าไทยนั้นมีมาตรฐานควบคุมความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางค่ะหลังจากที่มีคลิปแฉผู้รับซื้อผักกาดขาวในจีนนำผักกาดขาวไปจุ่มสารละลายฟอร์มาลินฟอร์มาลดีไฮด์นะคะหรือฟอร์มาลีนนี่แหละเพื่อให้ผักสดอยู่ได้นานระหว่างขนส่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงต่อมาทราบว่าคือสารฟอร์มาลดีไฮด์คนในพื้นที่รู้ข้อมูลว่าวิธีดังกล่าวช่วยให้ผักอยู่นานประมาณ 2-3 วันนะคะโดยข่าวทางการจีนยืนยันประมาณ 2-3 วันข่าวที่ทางการจีนยืนยันผลตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้ค้าใช้สารฟอร์มาลดีไฮด์ในกะหล่ำปลีรักษาความสดระหว่างการขนส่งซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายโดยการเร่งให้ติดตามแหล่งที่มาปลายทางกะหล่ำปลีล็อตที่ได้รับผลกระทบนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะคะบอกว่า

0: กำชับกรมวิชาการเกษตรประสานอย.แล้วก็ภารกิจด้านสุขอนามัยในการสุ่มตรวจโรคแมลงศัตรูพืชณด่านนำเข้าความปลอดภัยด้านอาหารทั้งสารปนเปื้อนสารตกค้างสารที่ห้ามใช้ในอาหารอย.ก็เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผักนำเข้าสุ่มตรวจผักกาดขาวที่จำหน่ายในประเทศหลังมีรายงานใช้ฟอร์มาลีนที่ผักเพื่อรักษาความสดในเบื้องต้นจากการตรวจเมื่อวานนี้25สิงหาคมจากด่านอาหารและยา3แห่งที่ตลาดค้าส่ง2แห่งรวม42ตัวอย่างก็ครอบคลุมผักนำเข้าผักที่ผลิตในประเทศไม่พบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในทุกตัวอย่างแล้วก็ยังคงเฝ้าระวังตรวจอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: หนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาที่ข่าวดีนะคะเรื่องของน้องเนเน่ค่ะก็ตอกย้ำความเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกนะคะสำหรับเด็กเก่งไทยค่ะเนเน่รอยัลที่ทำให้คนไทยถึงกับน้ำตาซึมด้วยความปลื้มปริ่มคนทั้งโลกก็ต้องตะลึงนะคะหลังกรรมการรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ค่ะยอมมอบโกลเด้นบัสเซอร์ให้เธอทะลุเข้ารอบชิงโดยไม่ต้องง้อการโหวตสำหรับเนเน่ขึ้นเวทีในช่วงกลางรายการที่มีความยาว2ชั่วโมงแนะนำตัวกับทางรายการโดยเลือกคอมเมนต์ของบรรดาอินฟลูทั่วโลกที่ติดตามและชื่นชมผลงานของเธอทั้งในการแข่งขันแล้วก็การแสดงเปิดหมวกนำมาแสดงถึงความเป็นศิลปินแม่เหล็กของเธอแม้จะยังอายุน้อยก็ตามค่ะในการแข่งขันรอบไลฟ์นะคะหรือว่าก่อนรองชนะเลิศเนเน่ค่ะเธอเลือกเพลงBlack Hole Sun นะคะเพลงแนว Alternative Rock ยุค90มาเล่นซึ่งก็เป็นที่เซอร์ไพรส์อยู่นะคะเพราะว่าไม่ค่อยปรากฏในการแสดงมาก่อนแต่ว่าก็สามารถถ่ายทอดความโดดเด่นของแนวเพลง Grunge ที่ขับร้องโดยตำนานอย่างคริสคอร์เนลมีเสียงเข้มดุดันนะคะโดยเนเน่นั้นก็นำมาผสมผสานความหวานในลีลาการร้องบางช่วงผสมกับความดิบจากการร้องแผดเสียงขัดกับบุคลิกความอ่อนหวานนอกเวทีของเธอนะคะทั้งนี้ค่ะในคำวิจารณ์เนื่องจากไซมอนคาร์เวลนะคะคอนเวลต้องไปพบแพทย์กรรมการในครั้งนี้ก็เลยเหลือเพียง3คนนะคะทุกคนก็ต่างยืนปรบมืออ้าปากค้างเช่นเดียวกับผู้ชมนะคะคือโฮวี่มันเดลที่บอกว่าทางสถานีโทรทัศน์ NBC เจ้าของรายการเนี่ยควรจะมอบรางวัล1ล้านบาท1ล้านดอลลาร์ให้ไปเลยส่วนโซเฟียที่เชื่อว่าเนเน่เนี่ยสามารถจะชนะในรายการนี้ได้คนสุดท้ายก็คือเมลบีคนนี้จากวง Spice Girl นะคะซึ่งวันนี้เป็นกรรมการที่หินที่สุดวิจารณ์ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านมาอย่างไม่ไว้หน้าเลยแล้วก็ถูกผู้ชมโห่ไม่พอใจแต่เธอคนนี้แหละเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพียงคนเดียวในคืนนี้ให้สามารถกด Golden Buzzer หรือว่าปุ่มทองคำซึ่งในปุ่มนี้เธอก็เลือกที่จะมอบให้กับน้องเนเน่นะคะเมลบีเนี่ยเธอบอกว่าเธอก็เป็นศิลปินในยุค90แต่สนใจในเพลงป๊อปไม่ใช่เพลงร็อกแต่เมื่อเนเน่ทำผลงานได้ดีเยี่ยมขนาดนี้ทั้งร้องทั้งเล่นกีตาร์แล้วก็อารมณ์ร่วมเนี่ยเธอก็เลยต้องมอบปุ่ม Golden Buzzer ให้จนเนเน่เนี่ยดีใจสุดขีดคุณพ่อคุณแม่ก็สุดปลื้มค่ะวิ่งขึ้นไปสวมกอดบนเวทีสำหรับปุ่มนี้นะคะปุ่ม Golden Buzzer ถือได้ว่าเป็นเสมือนตั๋วพิเศษให้เนเน่ทะลุเข้ารอบชิงโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลโหวตในรอบนี้โดยให้สิทธิ์ผู้ชมชาวรัฐสามารถลงคะแนนผู้ที่ชื่นชอบผ่านทางออนไลน์ปุ่มทองคำก็ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของรายการนี้นะคะที่มอบให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่สร้างความประทับใจเป็นพิเศษเท่านั้นเพราะว่ามีจำนวนจำกัดมีกรรมการ1คนเท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์ในแต่ละสัปดาห์ในอดีตที่ผ่านมาผู้ได้รับปุ่ม Golden Buzzer นอกจากจะสร้างช่วงเวลาประทับใจในการแข่งขันแล้วยังเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้แข่งขันที่ได้รับเพราะว่าแสดงถึงการยอมรับของกรรมการก็เป็นประจักษ์ในความสามารถการแสดงเอกลักษณ์หรือว่าประกายแห่งพลังที่เปล่งออกมาเมลบีผู้ตัดสินใจกดปุ่มนี้ให้บอกว่าเธอได้พบผู้เข้าแข่งขันหลายคนในหลังเวทีก่อนขึ้นแสดงแล้วก็เห็นเนเน่เป็นคนที่เงียบที่สุดทอมเนื้อทอมตัวที่สุดแล้วก็เป็นสาวน้อยลูกหวานแต่ว่าพอมาอยู่บนเวทีเท่านั้นแหละกลับสามารถแสดงพลังสะกดทุกคนได้เสียงร้องลุกบนเวทีนะคะผสมผสานกันหลายๆอย่างในตัวนักร้องสาวจากประเทศไทยคนนี้นอกจากจะตีตั๋วเข้าสู่รอบไฟนอลของ Thailand Got ขออภัยค่ะอเมริกา Got Talent ในปี2026นี้อย่างเป็นทางการแล้วก็การเลือกเพลงBlack Hole Sun ในเพลงยุค90มาเล่นก็จะกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะเป็นสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถอดความวิเคราะห์กันทั่วโลกอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่แค่เพลงสายประกวดแล้วก็ชินหูนักแม้จะเป็นเพลงดังแห่งยุคแต่ว่าเด็กหญิงอายุ16ปีเนี่ยนำมาเล่นได้อย่างถึงพริกถึงขิงค่ะก็ถือเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ร่วมนะคะที่รู้สึกว่าจะแตกต่างออกไปนะคะเพราะว่ารอบนี้ถือได้ว่าเนเน่เนี่ย คือใช้ emotional นะคะอารมณ์ร่วมเป็นอย่างดีเลยมาดูในส่วนของไทยกันบ้างนะคะไปที่บ้านเกิดของน้องเนเน่นะคะไปที่ภูเก็ตค่ะนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตนะคะประเทศไทยหลังจากน้องเนเน่นางสาวรัติการอำลอยศิลปินสาววัย16ได้ขึ้นเวทีระดับโลกนะคะ America Got Talent รอบไลฟ์โชว์ที่สหรัฐอเมริกาที่เมลบีนะคะอย่างที่บอกไปเธอกดโกลเด้นบัซเซอร์ให้กับเนเน่ผู้สื่อข่าวไปสอบถามแฟนคลับนะคะชาวบ้านไม้ขาวอำเภอถลาง2คนบอกว่าได้ติดตามข่าวการแสดงของน้องมาตลอดเลยผ่านทางโซเชียลต่างๆหากมีโอกาสจะเดินทางไปชมการแสดงของน้องที่ตลาดนัดท้ายรถนาคาในตัวเมืองโดยบอกว่าดีใจมากๆแล้วก็จะเชียร์น้องตลอดไปซึ่งก่อนหน้านี้น้องเนเน่และครอบครัวก่อนที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันรอบล่าสุดมีชาวภูเก็ตจำนวนมากพากันมาร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ล้นหลามที่ตลาดท้ายรถนาคาเป็นจุดเริ่มต้นการแสดงของน้องโดยในวันดังกล่าวเนเน่ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตรวมถึงวันที่เดินทางไปทำการแข่งขันก็มีแฟนคลับจำนวนมากเดินทางไปส่งแล้วก็ให้กำลังใจน้องที่สนามบินภูเก็ตทั้งนี้สำนักข่าวไทยก็พยายามจะติดต่อไปหาน้องเนเน่ค่ะผ่านทางผู้จัดการส่วนตัวซึ่งเบื้องหลังในเบื้องต้นผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าทั้งหมดนะคะฝากขอบคุณคนไทยที่ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่หลังการแข่งขันเสร็จสิ้นขณะนี้น้องอยู่กับครอบครัวแล้วก็เตรียมเดินทางกลับมาที่ไทยนะคะก็ส่งกำลังใจให้น้องในรอบถัดไปอย่างแน่นอนสำหรับคนไทยแล้วก็แฟนๆทั่วโลกค่ะ
2: เห็นภาพข่าวจากทางช่องเก้าเมื่อเช้านี้ขนลุกเลยนะครับ
1: yeah.
2: อีกเรื่องนึงนะครับสำหรับคดีแตงโมยังไม่มีข้อยุตินะครับเพราะว่าในส่วนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI ได้เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.พร้อมกับเอกสารสำนวนของคดีแตงโม54แฟ้มมอบให้กับปปช.ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาครับนายปานเทพพัวพงพันธ์เดินทางมาพร้อมกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์และก็นางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมในครั้งนี้ด้วยโดยอาจารย์ปานเทพบอกว่าในขั้นตอนนี้ทางอธิบดี DSI เห็นชอบในการส่งต่อมายังปปช.แสดงให้เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแล้วก็พยายามบิดเบือนคดีความจริงจึงได้นำมาไต่สวนและพิจารณาครับหลังจากนี้ปปช.มีเวลา30วันก็มีทางเลือกอยู่2ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือหากปปช.พิจารณาแล้วไม่ร้ายแรงก็ส่งกลับไปยัง DSI หรือประเด็นที่2ถ้าต้องการความร่วมมือในการสอบสวนเพิ่มเติมสามารถส่งเรื่องให้ DSI ทำการสอบเพิ่มเติมได้และหากเห็นว่ามีมูลก็ต้องชี้มูลความผิดเสร็จแล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายคือส่งฟ้องต่อไปขณะที่แม่ของแตงโมครับบอกว่าเชื่อว่าเราใกล้จะถึงจุดหมายที่ทุกคนต้องการและก็คดีนี้จะยุติเร็วๆนี้ครับยอมรับว่าเคืองใจคนบนเรือทุกคนและไม่ได้คุยกันเลยเพราะเขาไม่ได้มาดูแลแม่เหมือนที่เคยพูดไว้ตอนกลับเท้าหายไปกันหมดเลยไม่มีอะไรที่จะฝากคนบนเรือครับขณะที่นายอัจฉริยะก็บอกว่าผลต่อสู้คดีแตงโมตลอด4ปีโดนตำรวจฟ้องไป6คดียกฟ้อง4คดีไม่ส่งฟ้อง2คดีมั่นใจหลักฐานในศาลอาญาจะเอาชนะได้คดีนี้มีคณะทำงาน DSI ถูกกดดันแล้วก็มีคนในสำนวน54แฟ้มหลุดนะฮะส่งต่อให้ผู้เสียประโยชน์จนข้าราชการที่ถูกระบุในข้อหาร้ายแรงร้อนรนนอกจากนี้ตนเตรียมส่งเรื่องให้ปปช.ดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มบุคคลที่ทุจริตต่อหน้าที่ราว70คนในข้อหาตามมาตรา157และมาตรา200มีโทษถึงประหารชีวิตครับ
1: จีนยังเตรียมรับมือกับฝนตกหนักพื้นที่ชายฝั่งและตอนใต้ของประเทศมีการสั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนค่ะไต้ฝุ่นนอร่าพัดขึ้นฝั่งและลดกำลังเป็นพายุโซนร้อนเมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่ผ่านมาในมณฑลไหหนานทางตอนใต้หลังหยุดนิ่งอยู่บริเวณอ่าวตังเกียเป็นเวลาหลายวันก็ส่งผลให้เกิดฝนตกนะคะครอบคลุมเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงมณฑลไหหนานแล้วก็กวางตุ้งพายุนาราเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์4ลูกที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะได้แก่นาราโซเดลแกนารีและอัศนีระบบพายุหลายลูกนะคะที่เกิดขึ้นพร้อมกันส่งผลให้การท้องถิ่นทางการท้องถิ่นปกครองตนเองกวางซีจ้วงและคนไหหนานต้องสั่งปิดธุรกิจต่างๆสั่งระงับกิจกรรมการท่องเที่ยวสั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนออกจากพื้นที่เสี่ยงสำหรับไต้ฝุ่นโซเดลคาดว่าพัดขึ้นฝั่งชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างมณฑลเจ้อเจียงและฝูเจี้ยนในช่วงวันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์นี้ค่ะด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นก็เตือนลมกระโชกแรงอันตรายขณะที่พายุไต้ฝุ่นโซเดลพัดผ่านจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นในช่วงเช้าวันพุธส่งผลกระทบต่อหมู่เกาะอามามิในจังหวัดคาโกชิมะ ฝนตกอยู่ในรัศมีพายุลมแรงแล้วก็ทำให้บ้านเรือนเกือบ 35,000 หลังคาเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ทางการต้องเตือนภัยขั้นสูงสุดค่ะ
2: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:33 ครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับประจำวันพฤหัสบดีที่26
1: วันพุธ
0: สิงหาวันพุธที่26สิงหาคมแล้ว
1: ค่ะ
0: วันนี้ผมอยู่กับน้องเบนซ์พิธภัทรชมดวงแล้วก็ผมเจมส์ธันพิสิทธิ์เลิศปุรินพงษ์ครับ
1: ครับสวัสดีแฟนๆรายการนะครับแม่คุณเปิดมาเป็นวันพฤหัสซะงั้น
0: ลืมไงเมื่อวานไม่ได้มาเมื่อวานนี้ให้น้องเบนซ์กับพี่เอ็มจัดรายการแทน1วันว่าผมเนี่ยไปถ่ายรายการที่นครนายก
1: ครับ
0: กับพี่เจี๊ยบโปรเจี๊ยบเมื่อวานก็เลยวันนี้ก็เลยมากลับมาจัดเนี่ยลืมเลยว่าวันนี้เป็นวันพุธ
1: ใช่
0: เพราะว่าวันนี้มีโปรแกรมฟุตบอลไทยด้วยเกมสำคัญเลยก็เป็นเกมอาเซียนคัพฮุนเดย์ครับนัดชิงชนะเลิศเลกที่2ซึ่งจะแข่งที่มีดินสเตเดียม
1: ครับ
0: แล้วก็เตะตอน2ทุ่มเดี๋ยวเราไปว่ากันช่วงท้ายแล้วกันสำหรับฟุตบอลไทยครึ่งช่วงครึ่งชั่วครึ่ง15ทีสุดท้ายแล้วกันครึ่งหลังอ่ะก่อนอื่นวันนี้นี่มีกีฬาไทยให้คุยหลากหลายเรื่องอยู่นะ
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายเนี้ยจะมีงานแถลงข่าวเก
1: ี่
0: ยวก
1: ับ
0: การถ่ายทอดสดเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยซึ่งเดี๋ยวผมกับน้องเบนซ์ก็จะไปงานนี้ด้วย
1: เป็นว่าช่อง9เราก็ถ่ายทอดสด
0: ใช่ช่อง9นี้ถ่ายทอดสดด้วยนะ
1: ใช่แต่ว่าก็จะเรื่องของชนิดกีฬาเนี่ยเดี๋ยวต้องมาตกลงกันว่าจะ
0: จริงๆเขาตกลงแล้วแต่ว่
1: าย
0: ังเดี๋ยวให้เขาเปิดเผยเองดีกว่
1: า
0: ก็ส่วนกีฬาที่ช่องการถ่ายก็น่าจะเป็นกีฬาที่น่าสนใจอยู่แหละ
1: ครับ
0: กล่าวก็เป็นช่องหลักอยู่นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวไปว่ากันช่วงบ่ายในเรื่องของงานแถลงข่าว
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้เนี่ยเริ่มกันด้วยเรื่องของเทนนิสละกัน
1: ได
0: ้เพราะวันนี้มีข่าวความเคลื่อนไหวของวงการเทนนิสไทยพอสมควรเลย
1: ครับ
0: ก็ไปเริ่มที่น้องเพียงทานใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็เป็นรายการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women's World นะครับรายการ W15 เทียนจินก็ที่ประเทศจีนนะครับผมก็เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นรอบเมนดอร์นะครับมีแข่งทั้งในประเภทหญิงคู่แล้วก็หญิงเดี่ยวหญิงคู่เนี่ยรอบแรกจะเป็นทางด้านของพัชรินชีพชาญเดชครับจับคู่กับกมลวรรณยอดเพชรก็ช่วยกันหวดเอาชนะคู่จีนเจ้าภาพไปได้ซุนเป็นซุนยี่ฝาน
0: ครับ
1: กับเจ้าซีเฉินครับก็เอาชนะไป2-0เซตนะครับ6-1และ6-1ก
0: ็
1: ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปในขณะที่หญิงเดี่ยวเพียงทานผิพืชครับนักหวดรุ่นเก่าวัย33ปีของไทยเราก็ลงทำการแข่งขันในหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบ3ครับก็เอาชนะทางด้านของโหหย่านานมือ978ของโลกจากจีนไป2เซตรวด6-1และ6-0ก็คว้าตั๋วรอบเมนดอรอบแรกก็จะเข้าไปเจอกับทางด้านของหยางอี้ตี้ครับสาวเจ้าภาพมือ364ของโลกและเป็นมือวาง4ของรายการก็เป็นรายการ W15แข่งกันที่เทียนจินประเทศจีนครับก็ลุ้นกันต่อเนื่องเพราะว่านักกีฬาเทนนิสไทยเราก็ไปแข่งต่างประเทศเนี่ยเยอะพอสมควร
0: ครับ
1: ครับในขณะที่ทางด้านของอัญชิสาฉันทะครับจับคู่กับจองโบยองก็เป็นนักเทนนิสไทยเราที่จับคู่กับนักเทนนิสเกาหลีใต
0: ้อื
1: ้อก็ถูกจัดให้เป็นคู่มือวาง4ของรายการแต่ว่าพลาดท่าแพ้ให้กับคู่ญี่ปุ่นนากิฮานาตานิครับแล้วก็ยูโนะคิตาฮาระ
0: ครับ
1: ก็แพ้ไป2เซตรวด2-6และ4-6
0: ครับผม
1: ก็ลุ้นกันต่อเนื่องครับ
0: เป็นรายการระดับ W15 ใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับผมก็เดี๋ยวตามเชียร์กันแล้วก็เรื่องของทีมเดวิดคัพชายไทยเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเล่นในเดวิดคัพกลุ่ม2เนี่ยรายการชิงแชมป์โลกเนี่ยก็จะเจอกับคาซัคสถานโดยการบุกไปเยือนด้วยในวันที่18-20กันยาเดือนหน้าเป็นเกมสำคัญนะเพื่อที่ว่าเราจะให้ลุ้นเนี่ยเลื่อนชั้นไปเล่นใน World Group 1ก็5คนของไทยเนี่ยทีมชายเดวิดคัพเนี่ยนำโดยน้องบูมนะกสิทธิ์สำเร็จรองแชมป์4เกมแล้วก็มือวางอันดับที่639ของโลกเนี่ยก็เป็นมือหนึ่งของไทยก็จะนำทัพไปเลยแล้วก็ตามมาด้วยแม็กซิมัสพราพลโจนเนี่ยลูกครึ่งไทยออสเตรเลียซึ่งเป็นแชมป์4เกม
1: ครับ
0: รวมถึงแมงปอพวิทย์สอนหลักทรัพย์ครับโอเว่นธนเพชรฉันทะแล้วก็คู่เนี่ยเป็นทางด้านของนาชาปัชชา คู่หนึ่งคนเนี่ยคือนาชาอาปัชชาอิชโลใช่ไหมครับผมก็จะเจอกับคาซัคสถานในวันที่18ที่อัสตานานะที่เมืองหลวงของคาซัคก็เป็นเกมสำคัญเพราะว่าถ้าเราชนะก็มีโอกาสที่จะทำอันดับและเลื่อนขึ้นไปเล่นในเวิร์กกรุ๊ปหนึ่งเราก็อยู่ในเวิร์กกรุ๊ป2เนี่ยจะมีคาซัคมีพวกโปรตุเกสโมร็อกโกอะไรอย่างงี้นะในกลุ่มนี
1: ้ครับ
0: ก็เดี๋ยวตามเชียร์กันได้แต่ว่าน่าเสียดายที่เราไม่ได้เล่นในบ้านไงพอไปเล่นเกมเยือนเนี่ยมันก็เป็นงานยาก
1: ใช่
0: แล้วก็สตาฟชุดนี้ก็มีพี่บอลเนี่ยนะพี่บอลพระดอนสิทธิพันธ์ก็อยู่ในสตาฟชุดนี้ด้วย
1: ใช่ครับก็แข่งกันระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนนี้ครับ
0: ครับก็กสิทธิ์สำเร็จนี้ก็เป็นนักเทนนิสไทยนะที่ได้เล่นในรอบเมนดอร์ของออสเตรียนโอเพ่นเมื่อปีที่แล้วก็เป็นนักเทนนิสประสาทอีกคนนึง
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนซีเกมเนี่ยก็ได้เหรียญเงินเพราะว่ามาพลาดท่ากับแม็กซิมัสโจนในเกมรอบชิง
1: ครับว่าเอเชียนเกมเนี่ยเทนนิสไทยเราก็ขนแกนหลักไปครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นหญิงอ่ะอย่างหญิงลัลนาธารารุณีก็ไปใหม่มนัชยาก็ไปส่วนชายเนี่ยเจ้าบูมกับแม็กซิมัสก็ไปเหมือนกัน
0: ครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับเทนนิสส่วนอีกหนึ่งแร็กเก็ตเกมเนี่ยเห็นเบนบอกว่า China Master เนี่ยที่จะแข่งกันช่วงต้นเดือนกันยายนเนี่ยรีนิง China Master 2026เนี่ยได้ประกบคู่มาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับผมมีคู่ไหนน่าสนใจไหมในรอบแรก
1: ก็ไปดูที่ชายเดี่ยวเจ้าวิวครับ
0: ครับ
1: กุลวิทย์วิทิศกุลวุฒิวิทิศสารครับก็เจอกับทางด้านของยูชิธานากะ
0: ครับ
1: ก็เจอกับทางหนุ่มญี่ปุ่นนักแบดมินตันมือเดี่ยวจากญี่ปุ่น
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็ทางด้านของพันนิชพลครับ
0: ครับ
1: จะเจองานหนักงานหนักหน่อยเจอกับคริสโตโปปอฟ
0: คริสโตคริสโตโปปอฟ
1: ก็เป็นมือ2ของรายการ
0: ครับ
1: ครับก็ถือว่าเจอศึกหนักเลยนะสำหรับรายการ Reigning China Master
0: ครับ
1: ในขณะที่หญิงเดี่ยวเนี่ยก็ประกบคู่ออกมาแล้วเหมือนกันบุษนันองอึ้งบำรุงพันธ
0: ์ครับ
1: ครับก็เจอกับนักแบดมินตันหญิงจากจีนก็ยังพอลุ้นได้อยู่นะส
0: ่
1: วนทางด้านของเจ้าของเหรียญทองแดงในชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาหมิวพรปวีช่อชูวงครับก็เจอกับนักแบดมินตันจากไชนีสไทเป
0: ครับผ
1: ม
0: ก็ในรายการนี้เนี่ยมือวางอันดับแข่งเยอะเลยนะอย่างมือของโลกในประเภทชายฉีอู่ฉีก็แข่งแต่ว่าแชมป์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นเว่ยหงยานเว่ยหงยางจากนักแบดชาวจีนแล้วก็น้องวิวก็แข่งในประเภทชายเดี่ยวด้วย
1: ครับ
0: ส่วนหญิงเดี่ยวเนี่ยก็มีทางด้านของอุสนันใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ลงแข่งขันในรายการนี้ด้วยแล้วก็อันแซยองก็แข่งนะของชี่ยี่เนี่ยมือวางดับมาหมดเลยอาการเนก็แข่งในรายการนี้ด้วยอันแซยองเนี่ยเป็นแชมป์ปีที่แล้วด้วยนะแล้วก็แชมป์ปี2024ส่วนประเภทชายคู่เนี่ยแชมป์เก่าเนี่ยเป็นทางด้านของในนี้ไม่มีบอกเลยนะแต่ว่าแชมป์ปี2023เนี่ยเป็นคู่ของจีน
1: กับ
0: เหรียญเว่ยกังกับหวังจางนะก็กลับมาแข่งในรายการนี้ด้วยก็ดูแล้วรายการนี้นักแบดจีนก็น่าจะเต็งหมดแหละ
1: ใช่
0: เพราะว่าเล่นในบ้านด้วยแล้วทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ชิงแชมป์โลกอินเดียเนี่ยรอบชิงนี่จีนแพ้หมดเลยนะทั้งหญิงคู่ที่เป็นมือหนึ่งของโลกรวมถึงคู่ผสมคู่ผสมก็แพ้เพราะฉะนั้นรายการนี้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยโหจีนจัดเต็มแน่นอน
1: รวมถึงชายเดี่ยวเขาก็ตกรอบเร็วด้วย
0: ใช่ครับส่วนประเภทชายเดี่ยวเนี่ยแชมป์โลกคนล่าสุดอเล็กลาเนียเนี่ยก็มาเล่นในการนี้ด้วยนะเป็นแชมป์โลกจากที่อินเดียก็เดี๋ยวแข่งกันวันที่1
1: ใช่ครับ
0: สัปดาห์หน้าตามเชียร์กันได้โดยเฉพาะผลงานของนักแบดไทยนะถือว่าเป็นรายการใหญ่เป็นมาสChina Master 2026
1: ใช่
0: ชิงเงินรางวัลเนี่ย1,250,000เหรียญสหรัฐเลย
1: ใช่แล้วอันดับโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงพี่เมย์นะครับก็ในรายการเรนิงเนี่ยก็จะเจอมัตสึกินิไดระ
0: ครับ
1: ก็ตอนแรกเนี่ยอันดับรู้สึกจะอันดับ7ตอนนี้ขึ้น

0: อืมส่วนทายคู่เนี่ยอันดับหนึ่งเป็นโกสเซนเฟย์นะกับนอร์อิสุดินของมาเลเซีย
1: ครับ
0: ชายคู่ไทยเรานี่ช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีนะก็ต้องหาคู่ที่ลงตัวต่อไปก็อันดับโลกเนี่ยท็อป20นี่ไม่มีไทยเลยนะในประเภทชายคู่ส่วนหญิงคู่เนี่ยไทยเราก็ไม่มีท็อปเหมือนกันเพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนคู่ไงมีการเปลี่ยนคู่เมื่อปีที่ผ่านมาใช่ไหมส่วนคู่ผสมเนี่ยทางด้านของพรรคขพลกับซักซิลีเนี่ยอยู่อันดับ7ของโลกนะแล้วก็เดชาพลกับสุพิศราเนี่ยอันดับ9ของโลกก็คู่ผสมเรายังถือว่ามาตรฐานสูงอยู
1: ่
0: ครับ
1: แต่ว่าจะไม่ใช่เป็นบาสเฟ
0: ม
1: บาสเฟมจะไม่ได้แข่งใน
0: รายการนี้ใช่ไหม
1: ครับผมเช็คนะครับ
0: ประมาณนี้ละกันสำหรับแบดมินตัน
1: ครับ
0: อันดับที่ผมพูดเนี่ยเดี๋ยวที่พูดไปเมื่อกี้คือเป็นการจัดอันดับที่จะไปเล่นfinal four เขาเรียกว่า final world tour ช่วงปลายปีนี้นะก็ชาย8หญิง8ใช่ไหมแล้วก็คู่ผสมประเภทละ8คน
1: ส่วนพี่เจมีข่าวอื่นอีกไหม
0: มีช่วงเดี๋ยวไปที่ทีมชาติไทยเลยก็ได้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีบทสัมภาษณ์ก่อนเกมอยู่นะทั้งฮัสซันและก็สารัตเลยก็เดี๋ยวทีมชาติไทยเนี่ยวันนี้จะลงสนามเกมอาเซนทุนเดย์ครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่บุกไปเยือนมีดินสเตเดียม
1: ครับ
0: ที่บ้านของเวียดนามซึ่งเกมแรกเนี่ยเราแพ้ที่ราชมังไปก่อน2-0ก็เดี๋ยววันนี้ต้องไปเยือนเวียดนามแต่ว่าต้องบอกว่าด้วยชื่อชั้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นรองเยอะแต่ว่าคุณภาพนักเตะเนี่ยเราเป็นรองนะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยต้องบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้นี่จัดชุดใหญ่มาเลยแต่ว่าเราก็โอเคแหละเราไม่ได้ไปในชุดที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ว่าก็เป็นนักเตะชุดที่ดีที่สุดที่เราพอจะมีณเวลานี้ก็วันนี้เนี่ยความพร้อมของเวียดนามเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะมีเปลี่ยนแปลงนะลูกคิมซังซิกเนี่ยก็นักเตะตัวหลักอย่างอ่ะทางด้านของเรือฟันทันลองเนี่ยกองกลางก็ลงเหงียนวันหวีเหงียนไทล็อกแล้วก็เหงียนซึนซอนรวมถึงเหงียนดินบังเนี่ยน่าจะลงหมดก็เป็น3ประสานบราซิเลียนเหงียนไทล็อกดูฮองเฮนแล้วก็เหงียนซึนซอนดูแล้วน่าจะลงครบหมดนะรวมถึงเหงียนดินบังเนี่ยยิงไปแล้ว6ประตูนะในทัวร์นาเมนต์นี
1: ้
0: ส่วนฝั่งทีมชาติไทยเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีกำพลเนี่ยที่มีอาการเจ็บจากเกมนัดที่แล้วแต่ว่าวันนี้น่าจะผ่านความฟิตนะแล้วก็แนวรับเนี่ยน่าจะเป็นมาเนลทอมเบียกับนัทวงศ์สาริยายเหมือนเดิมกองกลางวันนี้น่าจะเป็นเสกสรรครับสารัตอยู่เย็นแล้วก็ชัยพลอดทนแนวลุกก็ยังใช้ขังคณะแล้วก็ยศกรบุรพาเป็นแกนหลักเหมือนเดิม
1: คร
0: ับ ก็สถิติช่วงหลังที่เจอกันต้องบอกว่าเราเป็นรองเพราะว่า5เกมหลังสุดเนี่ยเวียดนามชนะ3เลยนะเราชนะ2แล้วก็นับเฉพาะ3เกมหลังสุดเนี่ยเราแพ้หมดเลยโดยเฉพาะเป็นการแข่งในอาเซียนคัพก็คือ2ครั้งที่แล้วในนัดชิงปี2024แล้วก็นัดชิงนัดแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ก็แพ้ไปก็เท่าว่าไทยแพ้เวียดนามมา3นัดรวดแล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็เวียดนามเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยยังไม่แพ้ใครนะแล้วก็5นัดหลังสุดเนี่ยชนะหมดเลยเสมอแค่เกมเดียวคือเสมอเกมสิงคโปร์ส่วนไทยเนี่ยกลายเป็นว่าแพ้มา2นัดติดแล้วหลังจากที่ชนะมารวดกลายว่า2นัดล่าสุดที่เจอสิงคโปร์เวียดนามเราแพ้นะ
1: ครับ
0: ครับผมแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมีบทสัมภาษณ์ของพี่ตังใช่ไหม
1: ใช่เป็นแถลงก่อนเกม
0: ครับ
1: ครับ
0: พี่ตังนี่เขามีสถิติที่ดีนะในการเจอกับเวียดนามเนี่ยเจอกับเวียดนามมา4ครั้งนับเป็นเกมเดียวนะ
1: ครับ
0: ไม่เคยแพ้ไม่เคยบุกไปแพ้คือสหรัฐเนี่ยเป็นแชมป์อาเซียนคัพ4สมัยแล้วก็สถิติการไปเยือนเวียดนามเนี่ยไม่เคยแพ้แล้วเมื่อวานเนี่ยมีประเด็นนิดนึงก็คือช่วงที่ทีมชาติไทยลงซ้อมเนี่ยนักข่าวเวียดนามเขาก็ไปสัมภาษณ์พี่ตังว่าคุณคิดว่าเกมนี้คุณจะชนะไหม ตังก็บอกว่าแน่นอนไม่แพ้หรอก แล้วก็กลายเป็นว่าเขาบอกว่าเขาจะชนะได้แน่ในเกมวันที่เจอเวียดนามเนี่ย แต่ว่าประเด็นคือแฟนบอลเวียดนามเนี่ยไม่ได้โกรธหรือไม่ได้ไปด่าต่อว่าสารัตที่ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะ
1: โจมตีสื่อ
0: โจมตีสื่อตัวเองก็ทำไมไปถามอย่างนั้น
1: ครับ
0: อันนี้คือระดับแชมป์อาเซียนคัพ4สมัยนะ
1: ใช่
0: แล้วก็ไปถามเหมือนกับไม่ให้เกียรติก็เลยเป็นประเด็นกันนิดหน่อยก็พี่ตังเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าไงบ้างเบนเมื่อวาน
1: ก็เมื่อวานจริงๆพี่ตังให้สัมภาษณ์ดีมากเลยนะ
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่าการมาแข่งขันในศึก

0: อาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้เนี่ยทุกต้องยอมรับว่าเขาบอกว่ามันไม่มีชุด A ชุด B หรอก
1: ครับ
0: เพราะว่าในเรามาในฐานะเป็นตัวแทนทีมชาตินะครับก็ยังไงซะวันพรุ่งวันนี้เนี่ยเขาจะลงทําการแข่งขันให้เต็มที
1: ่
0: เพื่อที่จะพลิกกลับมาชนะให้ได้ครับ
1: ครับ
0: ส่วนฮัตสันเนี่ยก็มีสัมภาษณ์ของบทแอนโทนีฮัตสันด้วยแม้เกมแรกเราจะแพ้มาถึง2ประตูนะครับแต่ว่าเกมนั้นเนี่ยเราก็สร้างโอกาสได้มากมายนะครับแล้วก็มีสถานการณ์ที่รวมถึงอาจจะมีเป็นพลิกโอกาสเป็นจุดโทษได้ในเกมแรก
1: ครับ
0: แต่เกมนี้เนี่ยเราจะลงสนามไปด้วยความเชื่อแล้วก็ความมั่นใจ
1: คือฮัตสันเนี่ยก็ยังไม่ได้มองว่าเกมมันจบแล้วนะยังเหลือ90นาทีให้เล่นวันนี้ตามอยู่2ประตูแม้ว่ามันจะเป็นงานที่ยากเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เรียกว่ายังมีลุ้นแหละถ้าเราได้ประตูเร็วก็ยังมีลุ้นแต่ถ้าเราไปเริ่มแล้วโดนเพิ่มเนี่ยมันก็จะยากขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าเกมจบนะ
0: ใช่
1: ต่อให้90นาทียังไม่จบเนี่ยเราต้องสู้ต่อไป
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็จะทำการแข่งขันในวันนี้ครับเวลา20นาฬิกา
1: ครับ
0: ที่มีดิงสเตเดียม
1: ก็จริงๆสถิติไทยเราไปเยือนเวียดนามช่วงหลังต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงในอาเซียนคัพเนี่ยเราก็ยังอยากที่จะป้องเรียกว่าคว้าแชมป์ต่อนะเพราะว่าเราห่างหายมาครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่แล้วแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เราคว้าแชมป์ไปทั้งหมด6ใช่ไหม
0: ครับ
1: เวียดนามนี่3
0: ใช่ไทยเราเนี่ยคว้ารู้สึกจะเป็น7
1: อ่ะ7ใช่
0: แล้วเวียดนามเนี่ย3
1: ครับ
0: ครับแล้วก็มันสถิติที่น่ากังวลไทยเราเนี่ยแพ้ในเกมถ้านะฮะทีมชาติไทยเราแพ้ในเกมนัดแรกของรอบชิงเนี่ย
1: ครับ
0: มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่กลับมาได
1: ้
0: คือปี2016
1: เราไปแพ้ก่อนในเกมแรก
0: ใช่แต่ว่า
1: เล่นกับอินโดนีเซีย
0: ครับ
1: แต่นัด2เนี่ยเป็นซีโร่ฉัตรทองยิงด้วยชนะ 2-0 ก็เตะ 2 ทุ่ม
0: ใช่
1: ก็เดี๋ยวมีถ่ายทอดสดทาง Twitch Channel ดูฟรีด้วย
0: เป็น
1: ทางแอปพลิเคชันแล้วก็ FM 99เนี่ยจะบรรยายสดด้วยก็จะมีน่าจะเป็น
0: พี่ตั๋ว
1: กับพี่วันก้า
0: พี่โก้
1: พี่โก้ใช่ไหม
0: ใช่
1: พี่ตั๋วพี่โก้ตอน 2 ทุ่มก็รับฟังได้น่าจะเข้ารายการประมาณทุ่มกว่า
0: ๆก็ส่งกำลังใจไปถึงทัพช้างศึกเราเยอะ
1: ๆครับ
0: เพราะว่ามันนี่เป็นนัดสุดท้ายสำหรับศึกชิงแชมป์อาเซียน2016
1: ทัวร์นาเมนต์สุดท้ายก่อนที่ไทยลีกจะเปิดซีซั่นสัปดาห์หน้าแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็ยากแหละแต่เรายังเชียร์นะ
0: อ
1: ยากให้วันนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยยิงเร็วไว้ก่อน10นาทีแรกนี่ยิงสัก1แล้วเหลือ80นาทีเนี่ยไปลุ้นลูกที่2จบ 2-0 เนี่ยยังเสมอนะคือรายการนี้ไม่มีเอาเวโกถ้าสมมุติไทยชนะ 2-0 ใน90นาทีเนี่ยต้องต่อเวลาแล้วต่อเวลาเสร็จไปยิงจุดโทษถ้ายังไม่มีผู้ชนะแต่ถ้าสกอร์รวมแล้วฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากกว่าเนี่ยคือจบเกมแล้วนะ
0: ช
1: นะเลยไม่มีเอาเวโกเหมือนแต่ก่อนละเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราคือตอนนี้คือต้องยิงอย่างน้อยให้2ประตูให้ได้ก่อนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไปเยือนมีดินเนี่ยไม่ง่ายมีดินนี่ความจุ 40,000 ล่าสุดตามรายงานบอกว่าแฟนบอลเต็มสนามนะครับ
0: ก็เอาจริงที่มีเวลาไปแข่งที่เวียดนามเนี่ยเราจะเห็นแฟนบอลบ้านเขาเข้าเต็มสนามทุกครั้งเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับผม
0: ครับส่วนวันส่วนอีกหนึ่งกีฬาที่หลายคนจับตามองก็คือวอลเลย์บอลหญิง
1: ครับ
0: วอลเลย์บอลหญิงเราก็จบรอบแบ่งกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจบเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่ม
1: ครับ
0: เก็บ9คะแนนเต็
1: ม
0: แต่สิ่งที่น่ากังวลคือเราไปเสียเซตให้กับคาซัคสถานมันก็มีผลต่อการจัดอันดับในอันดับรวมเขาจะแบ่งเป็นเฟสก็คือว่าเอารอบ8ทีมเนี่ยจะแบ่งเป็นแชมป์กลุ่มแชมป์กลุ่มทั้ง3ทีม
1: ครับ
0: ครับก็จะมีตอนนี้เนี่ยเป็นญี่ปุ่นไทยแลนด์แล้วก็จีนซึ่งไทยเราเนี่ยเป็นเท่าที่ผมเช็คนะก็ญี่ปุ่นเนี่ยไม่เสียเซตเลยส่วนจีนเนี่ยจะลงทำการแข่งขันในวันนี้ก็คาดว่าไม่น่าพลิกโผล่มากไม่น่าเสียเซตเหมือนกัน
1: ครับ
0: ซึ่งไทยเราก็มีโอกาสจบอันดับ3ของการจัดอันดับแบบรวมที่ดีที่สุดก็ทำให้เราน่าจะอยู่สายล่างนะในการแข่งขันศึกชิงแชมป์วอลเลย์บอลหญิงเอเชีย2026ก็คาดว่าจะอยู่สายล่างเนี่ยก็มีโอกาสเจอเกาหลีใต
1: ้ครับ
0: เราก็เกาหลีใต้เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมเนี่ยก็มีโอกาสจบอันดับ6ที่ดีสุดในการจัดอันดับรวมเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยแข่งไป3นัดแล้วชนะไป2แพ้ไป1นะครับก็ตอนนี้หลังอันดับ5ซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็ต้องมารอลุ้นอินโดนีเซียอีกว่าจะชนะได้ไหม
1: ครับ
0: ก็ไทยเราเนี่ยถ้าเป็นไปตามที่หลายคนคาดการไว้น่าจะอยู่สายล่างซึ่งน่าจะแข่งกันวันศุกร
1: ์ครับ
0: วันศุกร์นี้นะครับผมที่28สิงหาคมก็มีโอกาสรู้สึกว่าถ้าสายล่างเนี่ยจะเร็วสุดจะเป็น 4:30 น.
1: ครับผม
0: เป็น 4:00 น.แล้วส่วนอีกคู่นึงของสายล่างเนี่ยแข่งทุ่มครึ่ง 19:30 น.นะครับก็มารอลุ้นกันว่าไทยเราเนี่ยวันนี้แหละน่าจะได้เห็นภาพรวมและว่าเราจะเจอใคร
1: รอบถ
0: ัดไปนะครับก็มีตั๋วโอลิมปิกเป็นเดิมพัน
1: แชมป์เท่านั้นนะ
0: ใช่
1: แชมป์เท่านั้นสำหรับการคว้าตั๋วไปรอเอ็นจี2028แชมป์ต้องแชมป์อย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: หรือถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยก็ต้องจบท็อป3ใช่ไห
0: ม
1: ไปเล่นชิงแชมป์โลกแล้วก็ไปคว้าลุ้นคว้าตั๋วตรงนั้นอีกทีนึง
0: อ่าใช่ครับ
1: ครับผมประมาณนี้สำหรับวอลเล่แล้วก็เอาวันนี้ผมฝากไว้นิดนึงแล้วกันเรื่องของนักเตะชาวไทยวันนี้ก็นอกจากทีมชาติไทยลงสนามตอน 20:00 นเนี่ยเดี๋ยวลุ้นเอาใจเชียร์2แข้ง3แข้งไทยใน J League ก็มีทั้งสุรัตน์เหมือนตานะที่วันนี้มีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงให้กับอามิยะโอดิจาในศึก Emperor Cup ก็คือบอลถ้วย FA Cup ของญี่ปุ่นนี่แหละจะเจอกับวารุเร่ฮาชิโนเอะซึ่งจะเล่นวันนี้ในช่วงเย็นนะก็มีโอกาสจะลงสนามตัวจริงเพราะว่าเจอทีมระดับดิวิชั่นต่ำกว่าก็เป็นเกมบอลถ้วยด้วยส่วนซัปโปโรเนี่ยของสุภโชคกับทางด้านของธีรพัฒน์ปือทองเนี่ยจะเจอเวนโฟเรนโกฟุที่เป็นแชมป์เมื่อ2ปีที่แล้วก็จะเล่นกัน5โมงเย็นนี้ก็สุภโชคเนี่ยมีโอกาสลงตัวจริงเหมือนกันเพราะว่าเกมไทยดาร์บี้ที่เจอกับโอมิยะดิจาวันเสาร์เนี่ยได้พักมาเต็มๆเลยก็เดี๋ยวเชียร์นักเตะไทยทั้ง3คนนะวันนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็จบแล้ว5โมงเนี่ยจบประมาณทุ่มหนึ่งก็รอเชียร์ทีมชาติไทยต่อเลยครับผมนอกจากนั้นเนี่ยในทีมชาติไทย U20 เนี่ยที่จะเล่นชิงแชมป์เอเชียเนี่ยผมเห็นขายตั๋วแล้วนะเผื่อใครสนใจไปเชียร์เนี่ยก็จะเตะที่ชลบุรีสเตเดีย
0: ม
1: 3นัดเลย
0: ครับ
1: ก็จะเป็นเกมชิงแชมป์เอเชีย U20 รอบคัดเลือกซึ่งจะเป็นการเรียกว่าชิงตั๋วไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีด้วย
0: ครับ
1: ก็ เราเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วก็เดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าเราเจอใครบ้างนะแต่ล่าสุดเนี่ยขายตั๋วแล้ว
0: เราเจอ UAE
1: ครับ
0: เจอเติร์กเมนิสถาน
1: ครับผม
0: แล้วก็อิรักแต่แมตช์แรกเนี่ยเจอ UAE วันที่31สิงหาคม
1: ใช่ก็จะเตะสัปดาห์หน้าแล้ววันจันทร์หน้าเจอกับ UAE ก่อนเลยแล้วก็กลางสัปดาห์เนี่ยเจอเติร์กเมนิสถานแล้วก็วันอาทิตย์หน้าเนี่ยเจอกับอิรักซึ่งเดี๋ยวผมว่าจะไปดูเกมนี้ด้วยนะเป็นเกมชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก2027
0: ครับไปกับใครครับ
1: คนเดียวครับผมซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเอาแค่แชมป์กลุ่มนะแล้วก็อันดับ2ที่ดีที่สุดอีก7ทีมเขารอบสุดท้ายไปเล่นชิงแชมป์เอเชีย U27 ใน U20 2027ในปีหน้า
0: ครับ
1: แล้วก็จะเอาอีก4ทีมเนี่ยไปเล่นชิงแชมป์โลก8ทีมเนี่ยไปเล่นชิงแชมป์โลก
0: ใช่
1: ครับผม
0: ก็ชิงแชมป์โลกเนี่ยแข่งที่อุซเบย์แล้วก็อาเซอร์ไบจาน
1: ครับผมประมาณนี้ละกันก็เดี๋ยววันนี้ครบถ้วนนะสำหรับข่าวสารกีฬาไทยวันนี้นี่อาจจะมีตะขุกตะขันนิดนึงผมนี่เพิ่งกลับมาไงเรียกว่าห่างไปวันนึงนี่ล้วนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่แล้วก็อาจจะมีความเคลื่อนไหวของกีฬาเช่นเกมด้วยเรื่องการถ่ายทอดสดอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมาคุยกันพรุ่งนี
0: ้บอลไทยคืนนี
1: ้แล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องหลังเกมกันเชื่อว่าพรุ่งนี้เราจะได้รับข่าวดีนะ
0: ค
1: ืนนี้สำหรับทีมชาติไทยฝากไว้อีกครั้งนึงแล้วกันสำหรับการถ่ายทอดสดก็มีทางทูชั่นนาวก็สามารถรับชมได้ฟรีนะทางแอปพลิเคชัน True Channel รวมถึงบรรยายสดทาง FM 99โดยพี่โก้แล้วก็พี่ตั๋วใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โอเคก็2ทุ่มรับฟังกันได้ส่วนวันนี้ผมกับน้องเบนซ์เดี๋ยวต้องลาไปก่อนเดี๋ยวผมต้องไปงานต่อนะที่เอเชียนเกมเนี่ยก็เจอพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดย นนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
3: ์ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: วลา 13:00 น. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติแจงสภาจำต้องออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทรับมือวิกฤตพลังงานเร่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทโดยยืนยันว่าการออกพรก.ครั้งนี้ทำเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากไทยกำลังเผชิญวิกฤตหลายระลอกทั้งราคาน้ำมันแพงเงินเฟ้อสูงเกือบ 3% และกำลังซื้อที่ลดลงซึ่งหากไม่รีบยับยั้งอาจลุกลามไปสู่การปลดพนักงานและการล้มละลายของธุรกิจเงินกู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก2ด้านคือช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพพร้อมยกระดับพ่อค้าแม่ค้าด้วย AI และตลาดออนไลน์และการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกเช่นการสนับสนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อดึงดูดการลงทุนพลังงานสะอาดทั้งนี้ยืนยันว่าการใช้เม็ดเงินมีความโปร่งใสไม่ใช่การตีเช็คเปล่ามีคณะกรรมการกันกรองโครงการอย่างเข้มงวดและจะกู้ตามความจำเป็นโดยคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดด้านก่อนชี้พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านแม้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้แปลว่าควรทำการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน 400,000 ล้านบาทนายกรจติกาวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายเพื่อชี้ให้เห็นว่าแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติ 7-2 วินิจฉัยว่าการออกพรก.ดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่หน้าที่ในการไตร่ตรองความเหมาะสมและความคุ้มค่าเป็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนในกรยกตัวอย่างความเห็นในผลสรุปความวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้ง6คนที่เชิญโดยศาลเชิญมาให้ความเห็นไม่มีใครเห็นชอบกับการออกพรก.ฉบับนี้เนื่องจากมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นวิกฤตความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงการขาดความชัดเจนและความสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดวินัยการเงินการคลังตามมาตรา62ของรัฐธรรมนูญทั้งนี้ในก่อนได้ตั้ง4คำถามสำคัญเพื่อรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรตั้งสติข้อแรกคือประเทศชาติวิกฤตจริง2ตอบโจทย์ปัญหาปากท้องหรือไม่ 3. ความเร่งด่วนตามเงื่อนไขมาตรา172จริงหรือไม่จากข้ออ้างโครงการติดตั้งโซลารูฟท็อป 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนนั้นซึ่งต้องใช้เวลาถึง5ปีและกฎหมายไม่อนุญาตให้กู้เงินมากองไว้ล่วงหน้าเพื่อเกิดภาวะดอกเบี้ยและข้อ4ผลกระทบต่อวินัยการคลังหนี้สาธารณะอย่างไรในกรกล่าวต่อไปว่าการกู้เงินมาแจกแน่นอนที่สุดมีเพราะแม้เป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องคำนึงถึงความถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของประชาชนซึ่งพรก.กู้เงินฉบับนี้ไม่ใช่คำตอบการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมฝ่ายค้านจึงไม่อาจให้ความเห็นชอบในการตราพรก.ฉบับนี้ได้ศาลรัฐธรรมนูญเริ่มไต่สวนพยาน5ปากคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยาน5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างว่าได้รับการร้องเรียนจำนวน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงคะแนนไม่ได้เป็นไปตามความลับและเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา4มาตรา25มาตรา32มาตรา34มาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2มาตรา85มาตรา95และมาตรา224การไต่สวนวันนี้นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ได้ร่วมสังเกตการการไต่สวนทั้งนี้พยานจำนวน5ปากเป็นพยานที่ศาลเรียกนอกจากนี้ยังอนุญาตให้กกต.โดยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการกกต.ได้สาธิตกระบวนการการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งทั้งนี้ศาลเห็นสมควรงดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงในการไต่สวนพยานในวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
2: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเลียมดีแลบตกลงย้ายไปร่วมทีม Nottingham Forest แล้วเลียมดีแลบกองหน้าของเชลซีตกลงย้ายไปร่วมทีมเจ้าป่า Nottingham Forest แล้วโดย Forest ตกลงจ่ายค่าตัว45ล้านปอนด์ให้กับสิงห์ลูสเพื่อคว้าตัวเลียมดีแลบมายืนแดนหน้าให้กับพวกเขาโดยคาดว่าจะเซ็นสัญญากัน5ปีและจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้สำหรับดีแลบย้ายจาก Ipswich Town มาอยู่กับเชลซีด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแต่ผลงานไม่น่าประทับใจทำได้แค่ประตูเดียวจากการลงสนามเป็นตัวจริง12นัดประกอบกับมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนจึงไม่สามารถช่วยทีมได้อย่างเต็มที่คาร์ลอสบาเลบาเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการเมื่อดาวเตะชาวแคเมรูนวัย22ปีเซ็นสัญญาย้ายจากไบรตันมาร่วมทัพแมนยูไนเต็ดด้วยสัญญา5ปีจนถึงปี2031โดยมีราคาค่าตัว70ล้านปอนด์หลังย้ายมาร่วมทีมโอทราฟอร์ดบาเลบาบอกว่ารู้สึกเหลือเชื่อมากที่ได้มาร่วมงานกับสโมสรในฝันการลงเล่นที่โอทราฟอร์ดเป็นเรื่องที่พิเศษแต่โอกาสที่จะได้ลงเล่นในฐานะของนักเตะแมนยูไนเต็ดถือเป็นเกียรติอย่างแท้จริงตอนนี้แทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ร่วมงานกับไมเคิลคาริกเชื่อว่าไมเคิลคาริกเป็นโค้ชที่สมบูรณ์แบบและเขาจะช่วยพัฒนาให้ตัวเองมีฝีเท้าที่ดีขึ้นกว่านี้ได้ด้วยสำหรับคาร์ลอสบาเลบากองกลางคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะใส่หมายเลข20ลงสนามให้กับปีศาจแดงในซีซั่นนี้และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
3: ์สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะฮะเรามีนัดกันทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับ
3: ครับผม
2: สวัสดีครับพี่นัทครับ
3: สวัสดีครับ
2: วันนี้เราก็มาพูดคุยกันนะฮะกับเรื่องรถยนต์ของเราเหมือนเดิมนะฮะจริงๆคำถามเรื่องรถยนต์ก็คงมีทุกวันมีทุกเวลา
3: อ
2: ย่างผมทำงานตรงเนี้ยผมก็จะเจอคำถามทั้งวันแล้วกันนะ
3: อ
2: ันนี้มันเป็นอะไรครับอันนี้มันเป็นอะไรซึ่งก็เข้าใจนะบางทีเจ้าของรถก็อยากจะรู้คำตอบเดี๋ยวนี้ว่าแบบว่ารู้คำตอบให้ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือไม่บางคนก็ถ้าเป็นปัญหาเรื่องเสียงเนี่ยก็จะอัดคลิปหรืออัดวิดีโอหรืออัดอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้กับตัวช่างเนี่ยได้ฟังซึ่งโดยส่วนตัวนะถ้าเป็นเรื่องเสียงอ่ะมันต้องได้ยินกับตัวเองมันต้องเห็นด้วยตาแล้วก็ประเมินจากตัวสถานการณ์หรือว่าจากตัวรถเองอะไรเงี้ยมันถึงจะบอกได้ไงว่าเฮ้ยเสียงนี้มาจากอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่ามันบางทีอ่ะเรื่องเสียงมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะฮะกับการที่จะแก้ปัญหารถหนึ่งคันนะผมบอกให้เลยว่าหรือไม่บางคันนี่อาจจะมาแบบเฮ้ยทำไมวันนี้ได้ยินวะแล้วก็หายไปอีก 4-5 วันเอาเดี๋ยวกลับมาได้ยินอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เข้าใจในเรื่องของความกังวลใจของเจ้าของรถนะว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีมีเสียงนี้มาได้ไงวะแล้วเราจะแก้กันยังไงดีเดี๋ยวจะให้ช่างดูแล้วคือไอ้คำว่าให้ช่างดูเนี่ยโอเคตั้งใจอยู่แล้วแต่ผมก็จะมีทิกบอกเลยนะถ้าในระหว่างขับแล้วไม่มีเสียงนะ
3: กลับบ้านไปให้ช่างดูหรอก
2: ไม่ต้อง
3: ทางที่ไหนก็ไม่รู้หรอก
2: คือเขาก็ไม่รู้นะจริงๆนะเพราะว่าเสียงไม่ได้ยินอ่ะแล้วจะทำอะไรต่อได้คือต้องบอกเลยว่าก็เข้าใจในความที่อยากจะแก้ปัญหาให้ได้แต่ถ้ามันช่างมาแล้วไม่ได้ยินเนี่ยมันก็จะยากหรือไม่สมมติว่าอาจจะดังแค่ช่วงเช้าสัก 1-2 นาทีแล้วหลังจากนั้นใช้รถทั้งวันก็จะไม่มีเสียงอีกเลย
3: ไม่ดังแล้ว
2: โอ้โหอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าเป็นเคสอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมย้ายทิ้งรถไว้นะนัดมาเลยช่วงเย็น
3: อ
2: ะวันไหนเย็นไหนอยากจะวันรุ่งขึ้นอยากจะทำเอาเย็นเอามาทิ้งเลยสัก5 โมง 5 โมงครึ่งก็ได้อ่ะเอารถมาจอดเลยจอดทิ้งไว้เลยจอดเก็บเลยแล้วเดี๋ยวเช้ามาเดี๋ยวลองดูให้ว่ามันดังเปล่าแต่มันจะยากตรงไหนรู้ไหมระยะเวลาในการเกิดปัญหามันสั้นไงนัด
3: นัดเดียว
2: 2 นาทีอย่างเงี้ยบางทีมันยังหาอะไรไม่เจอเลยอ่ะนั่นแหละแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไงเหมือนรถนาตูแต่นาตู่ไม่ได้เรื่องเสียงนะนาตู่เรื่องสะดุดเรื่องกระตุกผมจำได้เลยแกก็บ่นกับผมบ่อยมากเลยว่าเนี่ยเช้าๆมันบางทีมันสะดุดมันสะอึกอะแล้วมันก็สักพักมันก็หายแล้วตอนแกเอารถมาทำก็ไม่มีอาการนะจนมีอยู่วันหนึ่งมั้งอันนั้นคันนั้นจอดแบบรอจนเครื่องเย็นแล้วพอไปเปิดปุ๊บแล้วเห็นอาการโหช่วงนั้นเป็นช่วงนาทีทองเลยนะเห็นอาการ
3: ก็รู้เลย
2: เห็นรู้เลยว่าเฮ้ยมาแล้วอาการมาแน่ๆแล้วอะไรเงี้ยผมก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันอาการสะดุดเกิดขึ้นแล้วกับรถคันนี้ตอนเนี้ยไม่คอยก็หัวเทียนแล้ววะแต่เบื้องต้นเอาคอยก่อนเลยผมก็ดึงเลยทีละตัวตึ๊กตัวไหนที่ดึงแล้วไม่มีอะไรตอบสนองแสดงว่าตัวนั้นมีปัญหาแล้วปรากฏว่าไปเจอตัวนึงพอดีเลยนะแล้วเราก็สลับคอยนะสลับแต่ว่าเป็นสูบ2ใช่ไหมสลับไปไว้สูบ1แล้วสูบ1ไว้สูบ2ปรากฏว่ามันย้ายไปที่สูบ1แทนแสดงว่าไอ้คอยตัวนี้มีปัญหาแล้วเนี่ยตั้งแต่ต ลี่ยนคอยตอนนั้นไปก็อาการนี้ก็หายไปเลยนะ
3: รถก็หายไปด้วยตอนเนี้ย
2: นั่นแหละก็คือจริงๆต้องบอกว่าในส่วนของปัญหาเนี่ยบางคนเนี่ยอยากจะแก้ให้ได้ณเวลานั้นเดี๋ยวนี้ในเวลานี้เลยอะไรเงี้ยซึ่งก็เข้าใจเจ้าของรถแล้วครับเพียงแต่ว่าในมุมของช่างเนี่ยบางทีถ้าไม่ชัดเจนอ่ะแต่มันแล้วแต่ที่นะบางที่อาจจะแบบเวียงแหทำเลยก็ได้สมมติว่าช่วงล่างดังใช่ป่ะอาจจะดังอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งที่มันเสื่อมแต่ด้วยความที่เรียกว่าไม่ชัวร์เปลี่ยนให้หมดเลยดีกว่าอย่างนี้ก็มีนะซึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างที่เรียกว่าเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุแล้วกัน
3: อ๋อรู้ว่าอย่างเงี้ยหวานเจี๊ยบ
2: ไม่ใช่โอ้ถ้าผมเจอเจ้าของรถแบบนี้นะผมโคตรชอบเลยนะ
3: โอ้พี่มึงกระตุกอ่ะเอางี้ผมว่าน่ะเบื้องต้นอ่ะหลักๆเลยนะหัวเทียนอ่ะคอยหัวเทียนเปลี่ยนเมื่อไหร่คอยนานยังชุดนี้เคยเรียกยังระยะโล3แล้ว 300,000 แล้วเอางี้พี่เปลี่ยนที่พี่สงสัยเลยแล้วกันถือว่าผมอ่ะได้ทำให้รถมันรีเฟรชใหม
2: ่
3: โผล่มาเลยขึ้นเสลี่ยงเลยครับลูกค้ามาเดี๋ยวผมอุ้มไปส่ง
2: เปลี่ยนให้หมดทุกอย่างเลยทีนี้นะ
3: ครบเลย
2: ฮะใช่ผม
3: อันเนี้ยปัจจัยที่มันจะทำให้มันกระตุกหายหมดแล้วฮะแล้วพี่ก็ใช้อีกประมาณ 6-7 ปีไปเริ่ม
2: ครับนั่นแหละเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันว่าเนี่ยอย่างบางปัญหานะถ้าต้องรอก็ต้องร
3: อ
2: ถ้าอันไหนที่คิดว่าชัวร์ก็โอเคก็ทำนั่นแหละฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือแต่ละที่อ่ะวิเคราะห์ไม่เหมือนกันแล้วกันวิเคราะห์คนละอย่างซึ่งโอเคบางทีเจ้าของรถอ่ะสมมติว่ามีปัญหาใช่ไหมไปอู่แรกอาจจะบอกหนึ่งอย่างพอไปอู่สองอาจจะบอกอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ตรงกันตอนเนี้ยเจ้าของรถก็จะรู้สึกว่าเออเอาไงดีวะทำไมไม่เหมือนกันวะพอไม่เหมือนกันเสร็จปุ๊บก็จะเกิดความลังเลแล้วไงสรุปมันเป็นที่อะไรกันแน่แล้วถ้าเปลี่ยนอู่แรกแล้วไม่หายมันไปอย่างที่สองหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องคิดแล้วล่ะนึกออกว่าสรุปทำไมพูดไม่เหมือนกันวะอะไรเงี้ยนั่นนะครับก็ลองดูนะฮะอย่างปัญหาเรื่องของรถยนต์เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าหลายรูปแบบหลากหลายอาการหลากหลายลักษณะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเวลาทำงานเนี่ยผมก็จะเน้นเรื่องของความชัวร์และความตรงความแม่นยำเป็นหลักก่
3: อ
2: นส่วนอะไรที่มันก้ำกึ่งหรือว่าอะไรพวกนี้แต่ยังไม่เสียเนี่ยเราไว้คุยกันทีหลัง
3: คือถ้าลูกค้าไม่ได้ให้
2: จริงก่อน
3: คือถ้าลูกค้าไม่ได้ให้ไฟเขียวมาเลยเนี่ยตักไว้ก่อน
2: เราก็โฟกัสจุดที่มันแบบ
3: มองเห็นก่อนนะใช่ไหมพ
2: ี่ชัดเจนเสียจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดวันนี้ผมว่าเจอคันหนึ่งเป็น FC Turbo นะฮะ
3: เ
2: ขาบอกเนี่ยเวลานั่งหลังแล้วมันมีเสียงดังเราก็เอาเหรองั้นเดี๋ยวพี่ไปนั่งรองกับผมเลยผมขับแล้วพี่นั่งเลยพอเขานั่งคนเดียวไม่มีเสียงนะฮะวิ่งทั้งซอยเนี่ยวิ่งกระแทกเนินวิ่งอะไรเงี้ยไม่มีเสียงแม้แต่นิดเดียวเลยเขาบอกอ๋อต้อง 2-3 คนขึ้นไปเฮียโอ้งานเริ่มยากแล้วอะเริ่มแบบเอาไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่ะโอเคงั้นไม่เป็นไรว่างเลยวันนี้ว่างก็ขึ้นฮอยดูเลยแล้วกันปึ๊บพอขึ้นมาก็ชัดเจนเลยเพิ่งไปซ่อมโชคมาไงที่ชัดเจนคือตัวยางรองสปริงด้านบนหายไปนะฮะยางรองสปริงไม่อยู่เราก็เลยคิดว่าอันเนี้ยคือปัญหาแต่ต้องบอกอยู่ว่าผมก็ไม่ได้ยินเสียงที่เขาที่ลูกค้าพูดนะ
3: แต่ว่าอันนี้มันมีชิ้นส่วนหายไปละ
2: ยางรองสปริงตัวบนของตัวด้านหลังมันหายไปซึ่งเราเห็นไอ้ตัวสปริงที่มันอยู่กับบอดี้รถอ่ะนึกออกป่ะเราจะเห็นมันเป็นสนิมนี่นะมันเป็นสนิมเหมือนกับมันเสียดสีกันอยู่อ่ะเราก็คิดว่าสงสัยตัวนี้แน่เลยว่ะแต่ก็ไม่ชัวร์นะตอนแรกก็ไม่ชัวร์ว่าเอ๊ะไอ้รุ่นนี้มันมีป่าววะแต่ก็ดูทรงก็ต้องมีนะเพราะว่ามันขยับซ้ายขวาได้ไงนึกออกว่าถ้าไม่มียางอ่ะแต่ถ้ามียางปุ๊บมันจะฟิกตายตัวเลยไงเพื่อความชัวร์ไปเปิดพาร์ทแคตตาล็อกดูดีกว่าพอเปิดมาปุ๊บมีนี่ว่
3: า
2: ก็เลยเบิกให้เขาแล้วก็ไปลองเพื่อความเรียบร้อยแต่ว่า ของเขาเป็นรถที่ว่าขับรับโดยสารอยู่แล้วขับแก๊ปไงเราก็บอกว่าอ่าถ้างั้นเดี๋ยวรอให้มันคนขึ้นเยอะแล้วลองดูอีกทีว่าหายหรือเปล่านะฮะ
3: แล้วเขาโทรกลับมานะ
2: ยังเพิ่งทำวันนี้เพิ่งจะออกไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองก็ยังไม่รู้ว่าแต่คิดว่าหายแหละเพราะว่าเจอจุดที่มันผิดปกติจุดเดียวก็คือยางรองสปริงด้านบนหายไปแต่ผมก็ทิ้งท้ายเขานะว่าถ้ายังไม่หายไปดูชกต่อเลยนะแต่ชกเขาเพิ่งเปลี่ยนมาไงแต่เป็นของอีกยี่ห้อหนึ่งนั่นนะครับเราก็เลยอ่ะก็แต่มั่นใจว่าชัวร์แหละเพราะว่ามันเห็นร่องรอยเห็นอะไรที่มันค่อนข้างชัดเจนไงเพียงแต่ว่าตอนลองมันไม่ได้ยินเสียงเลยไงแล้วเราก็เช็คบูททุกตัวเลยนะบูทลองบูทปีกนกล่างบูทปีกนกบนบูทแขนหลังอะไรเงี้ยเราก็ไม่เห็นมีตัวไหนขาดเลยดีกว่า
3: อ๋อนั่นนี่ผมก็เพิ่งโดน 20,000 กว่านะ
2: กับการทำช่วงล่างเออเรื่องเสียงใช่ไหม
3: เรื่องล้อเต้นแล้วกันนะในรถไฟฟ้าผมอ่ะ
2: อ๋อไอ
3: เราก็
2: เทสลานะ
3: ขับไปแล้วทำไมมันขึ้น110 120กว่า
2: แล้วสั่น
3: มันเริ่มมาว่าอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เอ๊หรือว่ามันโคตรเปล่าว่าอะไรเงี้ยก็ไปเช็คมาแล้วเรียบร้อยไม่มีเว้ยไม่โคตรเว้ยขึ้นเครื่องถ่วงแบบเอาก่อนแล้วก็หมุนช้าหมุนช้าเอ้ยไม่เลื้อยเลยว่ะขอบไม่เลื้อยเอาละยังไงวะทีนี้เขาก็วิเคราะห์มาว่ายางร้านหนึ่งนะวิเคราะห์ยางเสียไอเราก็จบวะ
2: ครับ
3: 40,000โลยนะ
2: ด
3: อกเรียกว่ายังมีอยู่นะแต่ว่าถ้าถามถึงปีไหมก็เรียกว่าอีกนิดนึงก็ได้
2: ฮะครับ
3: เพราะรถมันใช้เวลา20โลผมใช้รถคันนั้นปีนึงยังไม่หมื่นโลเลยเนี่ย
2: ครับ
3: ก็ไม่รู้ทำไงเอาวะตัดสินใจลองเปลี่ยนแล้วกันเผื่อจะจบปัญหาน้องร้านยางงัดยางออกมาทีแรกพี่ผมว่าที่มันเต้นเพราะฟองน้ำซับเสียงมันหลุดแน่เลย
2: อ๋อมันเรียกว่ามันเหวี่ยงตามล้อไงใช่ไหม
3: ใช่
2: มันเลยมันเลย
3: มันล้อมันเลยไม่ได้ศูนย์สักทีพอมันเหวี่ยงปุ๊บบางทีจอดฟองน้ำเลื่อนคราวนี้ขับเร็วอีกมันหลุดอีกแล้วแต่คือมันไม่ได้หลุดพร้อมกันสี่ล้อไงพี่
2: ฮะครับ
3: ใช่ไหมคราวนี้ก็เลยเอาไงดีวะแล้วตอนนั้นน่ะยางสั่งมาแล้วไงมากองตรงหน้าแล้วเอาไอ้น้องเปลี่ยนเลย
2: เอาก็เอาเข้าผม
3: เอาวะใช่จังหวะมันจังหวะนั้นแล้วพี่คืนก็ไม่ได้แล้วแล้วเราก็ไม่เป็นไรอ่ะถือว่าคันนี้รถรับเด็กๆรับลูกก็ให้มันดู 100% ไว้ดีกว่า
2: ครับ
3: แต่ส่วนนึงอ่ะผมอยากบอกนะว่าคนที่ใช้รถไฟฟ้ายางที่มันมีฟองน้ำซับอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีในรถเก๋งหรอก
2: จริงๆนะเฮียนัทพูดเรื่องนี้มานะผมเคยเจอเคสหนึ่งใน HRV นะไอ้นั่นก็สั่นที่ความเร็วประมาณ80หรือเท่าไหร่นี่แหละพอถึงจุดๆนึงมันเต้นเลยนะแล้วพอเลยจุดนั้นไปหายคันนั้นเนี่ยผมไม่ได้เจอเองนะแต่เจ้าของก็โทรมาบอกคือผมลองให้เขาเกือบหมดทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นเพลาลองดูในเรื่องของตัวเกียร์ดูลูกปืนตัวเฟืองท้ายอะไรพวกไอ้ลูกปืนไอ้ตัวเฟืองท้ายอยู่ในเกียร
3: ์
2: ก็เผาก็ดีอยู่แล้วว่ะมันไม่มีรอยไม่มีคือเผาเนี่ยถ้ามันเป็นหลุมร่องลูกปืนมันเป็นหลุมอ่ะมันจะเกิดเคลียร์แลนซ์หรือว่าเกิดช่องว่างที่มันเยอะขึ้นมันจะทำให้ช่วงนั้นอ่ะมันมีจุดหนึ่งที่มันจะเต้นได้ไงเราก็เช็คทุกอย่างหมดแล้วเอ๊ะไม่มีอะไรนี่ว่ะเจ้าของเราบอกว่าเนี่ยไปเปลี่ยนยางมาแล้วเหมือนกับมีน้ำในยางไงนะ
3: ก็
2: คล้ายๆเหมือนฟองน้ำอ่ะที่มันกลิ้งอยู่ข้างในนี่บอกว่
3: า
2: แต่อันนี้ก็เป็นน้ำอันที่มันกลิ้งอยู่ในล้อเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับว่าร้านยางเขาคงเคยเจอละมั้งคิดว่านะนั่นแหละคือบอกตรงว่าอันนั้นเนี่ยผมไม่ได้มีล้อมาลองไงตอนแรกว่าอยากจะลองล้อเหมือนกันแต่ไม่มีไงเราก็เลยลองไม่ได้ไงนั่นแหละครับเนี่ยเหมือนกันเลย
3: ที่เติมลมมาพี่
2: ใช่ใช่เหมือนว่าในถังลมมีน้ำอ่ะ
3: ใช่อย่างผมเองอ่ะจะมีเสาสองเสาต้นหนึ่งอยู่ฝั่งน้ำที่ผมไม่ได้ใส่กองดักน้ำเพราะว่าไม่ได้ซีเรียสต้นนั้น
2: อ
3: ่ะพ่นออกมาเนี่ยอีกนิดนึงซักผ้าละ เพราะมันอยู่เสาแรกติดปั๊มไง
2: ครับ
3: พ่นออกมาคือแบบซักผ้า ักใหญ่ๆอ่ะนับ1ถึง30แต่น้ำยังไม่หมดสายเลยอ่ะ
2: อือฮึครับอือ
3: ซึ่งอันนั้นมันใช้สำหรับพวกพ่นน้ำยาล้างเครื่องพ่นน้ำยาล้างช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปใส่ตัวดักน้ำไว
2: ้ครับอือฮึ
3: แต่อย่างประเด็นอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ในกรณีที่ล้อเต้นถ้ารถของคุณเป็นรถที่เป็นตัวยางที่มีฟองน้ำซับเสียงด้วยอ
2: ่
3: ะ
2: ครับ
3: เช็คก่อนนะ
2: เนี่ยเห็นว่าอย่างบางปัญหาที่เราพูดกันมาเนี่ยใครจะไปคาดคิดอ่ะสมมุติอย่างรถเฮนัทเนี่ยถ้าถามว่าเฮ้ยถ้าเราจะไม่เปลี่ยนยางได้ไหมได้ก็เอาฟองน้ำออกไปดิ
3: เออ
2: ไม่ต้องใส่เลยยกฟองน้ำไปให้หมดเลยแล้วก็ใส่ยางเดิมเก่าเข้าไปมันก็หายแล้วนะ
3: จบ
2: เออแต่เพียงแต่ว่า
3: หร
2: ื
3: ออายุ4 ปีแล้วที่ทาปะยางนี่กาวดำอ่ะ
2: อ่าฮะอ่าฮะ
3: อ่าลูดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเอาฟองน้ำแตะทิ้งไว้แป๊บนึง
2: เข้าไปคืนให้มันแห้งตัวก่อนอืม
3: ใช่ก็ทำได้แต่คือจังหวะนั้นมันคือจังหวะที่แบบผมเลยจุดที่จะกลับตัวแล้วไง
2: อืมแล้วอย่างคือเหมาะประกอบกับอายุรถ4 ปี

0: ยางใช้มา 40,000 โลคืออ่ะไหนๆก็มาแล้วก็เปลี่ยนไปเลยดีกว่าเว้ยเพื่อความปลอดภัยอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช
0: ่ใช่นะเนี่ยอย่างเรื่องพวกนี้บางทีมันก็เป็นอะไรที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดปัญหาได้
1: ยังโดนเลย
0: อย่างที่ผมบอกว่าเติมลมอ่ะเห็นนะที่บอกว่าน้ำเข้าไปในล้อในตัวยางอ่ะ
1: uh-huh.
0: แล้วพอมันน้ำมันกลิ้งอยู่ข้างในจังหวะล้อที่มันหมุนเร็วขึ้นอ่ะมันอาจจะไปทำให้เกิด
1: แรงหนีสูญมันเยอะขึ้น
0: บาลานซ์ล้อที่มันไม่ได้ตามเดิมแล้วไงนั่นนะครับเขาเรียกว่าเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมเข้าอยู่ในล้อแล้วกันในยางนั่นนะครับเนี่ยใครจะไปคิดนะว่าโอ้เป็นแค่เพราะน้ำเข้าไปในยางพอเอาน้ำออกแล้วก็เติมลมใหม่หายเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะไอเราก็โอ้โหดื้อเผาดูนู่นดูนี่เช็คชัวร์คืออาการมันเหมือนกับเผาเสียไง
1: ม
0: ันจะเต้นอ่ะมันจะเต้นอ่ะรถมันจะเต้นทั้งคันเลยนึกออกปะ
1: ใช่พี่
0: อาการแบบเดียวเลย
1: ผมก็คิดว่าคันนี้ก็ไม่ค่อยได้จอดอยู่เฉยๆแล้วก็แทกคันเร่งออกนี่หว่าทีแรกก็คิดว่าเรื่องเผาแหละเพราะมันเต้น
0: อ๋ออ่าฮะครับ
1: ไม่น่าเว้ยก็ไปเช็คเอาเข้าศูนย์เช็คบาลานซ์ทุกอย่างได้หมดเลยนะพี่นู่นนี่นั่นทำไมไม่ลงวะอะไรเงี้ยจนน้องเอาใส่เครื่องถ่วงเขาก็หมุนช้าๆมันไม่เห็นไงหมุนช้าๆนั่นแหละนะเลยอ่ะโอเคจบไปครับยังมาหนึ่งชุด
0: เอาหน้าถือว่า4ปีแล้วนะครับผม
1: จริงๆรถเราสองคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยจะมาก่อนนี่ต่ำแป๊บนึง
0: อายุพอๆกันนะอายุ
1: มีนาเนี่ยผม4ปี
0: ของพี่ก็เมื่อในพฤษภาหรือมิถุนานี่แหละ
1: ล่าสุดมีคนขายรุ่นเดียวกันเลยล้านสาม
0: หายไปล้านหนึ่งแล้ว
1: หายไปล้านหนึ่งแล้ว
0: หายไปล้านหนึ่งแ
1: ล้ว3 ปีกว่า 4 ปีอ่ะเกือบ4 ปีแล้วกันนะ
0: ไม่เป็นไรเราถือว่าเราซื้อก่อนใช้ก่อนแล้วก็อะไรนะเจ็บก่อน
1: ถูกว่าแต่ว่าใช้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ตัวด้วยแต่ก็เอานะครับหยวนหยวนไป
0: ครับ
1: นี่ก็นั่งกินข้าวอยู่ท้ายกระบะรถตัวเองในลานจอดรถนะเนี่ย
0: ครับผม
1: เพราะว่าทำงานวันนี้อยู่
0: อ่ะอย่างที่เราคุยกันนะบางปัญหาก็อาจจะดูง่ายอย่างปัญหาที่เราพูดถึงไงอย่างเรื่องยางที่นัทพูดอย่างเรื่องลมน้ำในล้อเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่โคตรง่ายเลยนะ
1: โอ้โห
0: แต่ใครจะไปคิดอะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนึกออกปะคือมันเป็นปัญหาที่เราอาจจะมองข้ามไปเลยเราอาจจะไม่ได้มองมันเลยว่าเฮ้ยมันจะเป็นปัญหาได้เว้ยอะไรเงี้ยแล้วอาจจะแบบอย่างร้อยคันอาจจะเกิดสักคันสองคันอย่างเงี้ยซึ่งเอางี้ปัญหาพวกนี้บางทีขึ้นอยู่กับประสบการณ์เลยนะอย่างคนที่เก่งๆหรือว่าอย่างพวกประสบการณ์พวกคนทำยางเนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะเจอปัญหาพวกนี้กันอยู่แล้วล่ะแต่อาจจะไม่ได้บ่อยแต่ก็คงต้องเคยเจอแหละเพราะเขาจับกันทุกวันเนี่ยนึกออกว่าอาจจะใส่วันหนึ่งเป็นสิบเส้นอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ต้องเห็นปัญหาบ้างแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าอย่างงานของเราไม่ได้ตรงสายงานอย่างนี้โดยตรงไงเราก็อาจจะไม่ได้คิดหรือไม่ได้มองไปถึงตรงนั้นเลยอ่ะพูดง่ายๆนะฮะเราก็อาจจะมองในมุมของเราว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นตรงนี้นะอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามองในมุมของเราถูกไหมถูกแต่เราไปมองอุปกรณ์ก่อนที่มันจะไปถึงยางอ่ะนึกออกป่ะเราอาจจะมองที่เกียร์มองออกจะมองที่เพลาแต่สุดท้ายมันออกที่ยางอะไรอย่างเงี้ยมันคนละคือจุดที่เรามองมันอาจจะยังไม่ถึงตรงนั้นไงนั่นแหละครับ
1: ผมก็กล้าพูดนะพี่สมมติว่าร้านยางรู้อยู่แล้วว่าเป็นที่น้ำแต่จังหวะนั้นน่ะ
0: อ
1: ู่เครื่องฟันธงมาแล้วว่าโอ้โหพี่ทุกอย่างมันไปร้านหมดเลยนะลูกปงลูกปืนไม่มีรอยล่องลูกปืนก็เนี่ยไม่มีรอยเลยไม่ใช่เผาแล้วผมว่าเป็นที่ยางร้อยทั้งร้อยคนใช้รถเปลี่ยนยาง 100%
0: แต่จริงถามว่าเปลี่ยนยางหายไม่หายสิเพราะมันก็เอาเส้นเก่าออกไปอ่ะแล้วก็ใส่เส้นใหม่แล้วเติมลมธรรมดาเข้าไปอ่ะถูกปะ
1: อ้าวถูกแล้วสมมุติว่าร้านยางเปิดมาแล้วบอกว่าคงกระซิบกันน่ะลูกน้องก็คงกระซิบกันเป็นกระซิบเท่าแก
0: ่
1: เฮียครับยางไม่เสียมันมีน้ำ อยู่ประมาณแก้วหนึ่งในนั้นเฮียครับที่มันเต้นน่ะไม่น่าจะเป็นที่ยางนะแต่ฟองน้ำลูกค้าหลุดครับจะมีกี่ร้านที่เดินมาบอกลูกค้า
0: ครับ
1: เพราะจังหวะนั้นน่ะลูกค้าก็มาด้วยใจแบบมุ่งมาแล้วยางชุดใหม่เว้ย
0: ใช่

0: พราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้ามันถึงตีอย่างผมเนี่ยพี่ผมยอมรับได้เพราะว่าตีมันได
1: ้อืมครับ
0: แต่กับคนที่ตียังไม่ได้แล้วมีปัญหาอันเนี้ยผมอยากให้จังหวะที่ต้องรื้อต้องถอนอ่ะออกมาจากสยามกับแมตช์เหลือก็ตามแต่เดินไปดูซะหน่อย
1: อืม
0: ผมก็บอกแล้วล่ะว่าถ้าเป็นรถคุณมีฟองน้ำอ่ะแค่เช็คฟองน้ำก็พอถ้าล้อเต้น
1: อ
0: ่ะ
1: ครับอืม
0: นะครับเป็นห่วงเป็นใยไม่อยากให้เด็ก
1: เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ายางรถไฟฟ้าในบางรุ่นจะเป็นอย่างนี้นะต้องบอกไว้ก่อนมันจะมีตัวซับอะไรซับเสียงหรืออะไรทุกอย่างนี่แหละนะครับนั่นอ่ะก็ต้องลองดูนะฮะวันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการปัญหารถอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่อาจจะดูง่ายแต่การหามันยากอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับอืม
0: เน
1: าะซึ่งบางปัญหามันอาจจะดูไม่ซับซ้อนอาจจะดูง่ายเลยอะไรอย่างงี้ก็มีนะฮะอย่างผมเนี่ยถามว่าเจอปัญหาบ่อยไหมก็ทำงานอยู่ตรงนี้มันก็ต้องเจอทุกวันแหละเพียงแต่ว่าเราจะเจอในลักษณะแบบไหนรูปแบบไหนแล้วอย่างบางปัญหาเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดจากการที่อีกที่หนึ่งทำไม่ดีก็เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันเยอะในรถหนึ่งคันนะแต่เพียงว่าโอเคถ้าเราทำตามโปรเซสทำตามการวิเคราะห์ที่มันถูกต้องอ่ะผมว่าปัญหาไม่ค่อยจะซับซ้อนเท่าไหร่นักหรอกนะครับ
0: นะครับ
1: อ่ะลองดู
0: ขอแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลด้วย
1: ได้วินโกลเด้นบัสเตอร์นะฮะก็เข้ารอบสุดท้ายนะใช่ไหม
0: ถูกไปเลยไปรอรอบนู้นเลย
1: เขาบอกว่าโอ้โหน้องนี่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะโชว์พลังแบบสุดๆเลยนะนะก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะฮะก็น่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะอ่าฮะเด็กภูเก็ตเด็กภูเก็ตนะฮะ
0: เก่งมากนะสาว
1: เปิดหมวกภูเก็ตด้วยนะร้องเพลงเปิดหมวก
0: ถ้าถามผมอ่ะน้องเหมือนเล่นคอนเสิร์ตทุกวันนะเฮ้ย
1: ใช่ถูกต้อง
0: ถูกว่าผมไม่ได้เล่นห้องซ้อมนะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: ไอ้เก่งอ่ะก็คือซ้อมหนักแหละแต่ความที่จะตื่นไม่ตื่นอ่ะคนเล่นอยู่หน้าเวทีทุกวันมันโอเคขนาดของเวทีมันอาจจะมีผลบ้างแหละมีอยู่แล้วแต่ผมแค่ถือว่ามันคือการฝึกตัวเองแบบนึงอ่ะซึ่งคนอะไรจะเล่นคอนเสิร์ตได้ปีหนึ่ง200วันวะพี่
1: ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้เกิดความคุ้นชิน
0: อ
1: ่ะเจอเขาเรียกแล้วก็ทุกอย่างจะแม่นแล้วก็ตรงไงนั่นนะครับไม่หลุดอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ
0: เก่งมาก
1: ถือว่ายอดเยี่ยมนะสำหรับน้องเนเน่นะครับ
0: ครับผมแล้วก็อีกคดีหนึ่งอันเนี้ยต่อให้เราใจเย็นนะตั้งแต่มีเรื่องการปราบปรามเรื่องปืนออกมาเนี่ยปืนออกจังเลยช่วงนี้ฉายจังเลย
1: โหล่าสุดนี่ที่จอดรถในปั๊มใช่ไหมเฮียนัทแล้วคนที่ยิงเนี่ยเขาเหมือนทำงานพวกเกี่ยวกับเรื่องก่อสร้างป่ะ
0: ใช่แต่ไม่ใช่ผมนะผมยังจัดรายการได้อยู่
1: ใช่แต่ว่าผมเห็นชุดเขาอะแล้วคนประเภทนี้ทำไมต้องพกปืนทำงานด้วยวะอยากรู้จังเลยมึงพกปืนขึ้นรถเพื่อไปทำงานเนี่ยนะเพื่ออะไร
0: จริง
1: จริงๆนะโอ้โหแบบแค่ต่อว่าเรื่องที่จอดรถยิ่งๆอ่ะเห็นเราพูดกันเสมอว่าถ้าอะไรที่มันปล่อยผ่านได้ปล่อยข้ามไปคือบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้ว่าแต่ละคนอารมณ์ร้อนอารมณ์มันเป็นยังไงไงแต่ก็ได้ข่าวมาว่าไอ้คนที่ยิงเนี่ยเข้ามอบตัวแล้วนะแล้วก็ให้ตำรวจก็ให้ประกันตัวแล้วด้วยมาพร้อมกับลูกชายอายุ50กว่านะฮะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าพกปืนไปทำงานเพื่ออะไรวะ
0: คือมันเป็นเรื่องราวนะพี่เหมือนกับว่าแย่งที่จอดรถกันในปั๊
1: ม
0: แถวบางใหญ
1: ่
0: ใช่ไหมแล้วก็คุณสนั่นเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงคุณอนันต
1: ์ได
0: ้รับบาดเจ็บล่าสุดเนี่ยคุณสนั่นอายุ58อาชีพผู้รับเหมาก็ไปมอบตัวกับพ่วงกับสภ.บางใหญ่แล้วมาพร้อมกับลูกชายด้วย
1: ครับ
0: เขาบอกว่าหลังจากเข้ามอบตัวเนี่ยก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงเบื้องต้นเตรียมไว้เลยพยายามฆ่า พกอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
1: อือฮึครับอืม
0: ยิงยังไงก็โดนอยู่ดีมีเหตุหรือไม่มีเหตุอันควรอ่ะ
1: เนาะยังไงก็คือ
0: ปืนนี่ยุ่งยากมาก
1: ถ้าเป็นการใช้หมัดหรืออะไรพวกนี้มันก็อยู่ในขั้นตอนเขาเรียกทะเลาะวิวาทใช่ไหม
0: อ
1: าจจะเสียค่าปรับไปอะไรเงี้ยแต่พอมีอาวุธแล้วเนี่ยปุ๊บกลายเป็นอีกอย่างไปเลยนะดูสิอนาคตแทนที่จะสวยหรูมีงานทำดีกลับมาต้องแบบคอยขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็ผมเชื่อว่าเขาคงสู้ทุกศาลเลยนะแต่ว่าจะหมดถึงศาลสุดท้ายเนี่ยไม่รู้จะผลสรุปจะเป็นยังไงนะครับ อ่ะก็ใจเย็นๆกันแล้วกัน
0: รอด
1: ก่อ
0: นต
1: อ
0: นเนี้ย
1: ครับโอ้โหมันรอดยากอ่ะก็มันยิงไปแล้วอ่ะแล้วมีอาวุธด้วยอ่ะแล้วในคลิปก็ชัดเจน
0: อ
1: ่ะแล้วคือตามยิงด้วยนะไม่ใช่แบบว่ายิงแล้วเดินออกนะไม่ใช่นะก
0: ็คือ
1: ตามวิ่งตามไปยิงอ่ะมันยังไงก็รอดยากอ่ะนะฮะ
0: ใช
1: ่เออ
0: โหดจี
1: เนี่ยไม่ต้องมีอาวุธอะไรที่สุดนะฮะแล้วก็เวลาเจอปัญหาบนถนนไม่ว่าจะบีบแต่ดิฟไฟสูงเลยแล้วก็แล้วแต่ก
0: ็
1: ปล่อยผ่านไปนะฮะ
0: บ
1: างทีคนเรามันอารมณ์ร้อนมันเยอะไงบางทีแบบอารมณ์ใครเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ไงบางทีอาจจะหงุดหงิดเรื่องอื่นมาแล้วพอมาเจออย่างนี้แล้วแบบยิ่งมีอารมณ์มากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ตอบยากอะเนาะนะ
0: ก็อันนี้เรื่องนึงนะที
1: ่เออ
0: โคตรเกี่ยวกับมอเตอร์อินเทลเลย
1: ยังไงครับ
0: ก็คืออย่างแรกเลยเราจะพูดเสมอนะว่าเราเจอกันเนี่ยเราเจอกันแค่ครั้งเดียวเอง
1: ใช่
0: เราอาจจะไม่เจอกันอีกแล้วบนถนนก็ได
1: ้ครับถูกต้อง
0: แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่คุณเนี่ยจะต้องนึกทบทวนตอนที่คุณต้องนั่งอยู่ในห้องเล็กๆอ่ะถ้าวันนั้นกูเย็นกว่านี้หน่อย
1: กูคงไม่ต้องมานั่งห้องนี้หรอก
0: ใช่
1: นะ
0: ชื่อนามสกุลไม่ได้ออกไปในข่าวจนญาติเยอะต้องคอยตอบคำถามเฮ้ยลุงมึงไปยิงเขาหรือเปล่าหรือยังไงใช่ไหม
1: ครับ
0: มันเป็นเรื่องนึงที่ณวันเนี้ยผมมองว่าเราอ่ะใจร้อนกันมากเลยนะเมื่อวันนี้วันอังคารวันอาทิตย
1: ์วันนี้อังคาร
0: วันอาทิตย
1: ์
0: ผมขับรถออกจากเสือเพื่อที่จะไปทำธุระไปซื้อของที่เซ็นทรัลมินทาก็ทะลุออกรามอินทรา11หมู่บ้านเฉลิมสุข
1: ครับ
0: ใช่ไหมเอ้ย11หรือ13วะพี่
1: 13
0: ที่ไม่ใช่อีสุนะ
1: ใช่13อีสุ
0: 13
1: 15ใช่
0: เสร็จปุ๊บผมจะเบี่ยงออกขวาจังหวะนั้นน่ะมี Mercedes-Benz E-Class คันหนึ่งผมก็ตีไฟเลี้ยวตั้งแต่ออกจากซอยนะเสร็จปุ๊บหันไปเห็นแล้วเราดูกระจกมองข้างอยู่เปิดไฟเลี้ยวคาไว้ก็ไหลๆมาเรื่อยพอจะหักหัวเข้าอ่ะเหมือนแกยิงตัด
1: ปู๊ดมาเล
0: ยแต่คือณตรงนั้นน่ะเข้ามาครึ่งเลนแล้วไงแกก็เบ้ขวาเลยจะดันผมออกผมก็อาจยังไงวะทีนี้แต่บังเอิญว่าเลนขวาที่เขาเลยไปเนี่ยตรงนั้นน่ะเขาชะลอกว่าช้ากว่
1: า
0: ผมก็เลยไหลมาแล้วเลยก็กระดึบขวาไปยูเทิร์นไหลมาเรื่อยจนมายูเทิร์นแกก็ขับมั่งข้างแล้วแบบไม่รู้พ่นคำอะไรออกมาในรถแกนะผมก็คิดในใจแบบโอ้ตั้งนานก็ไม่พุ่งมาแล้วพอกูเข้ามาครึ่งเลน
1: เ
0: มืองมาบีบแปรแบบโหลั่นถนนโวยอีกลูกน้องที่นั่งมาด้วยไอ้ซันนะบอกว่าเขาเป็นอะไรมากไหมครับเฮียเลยบอกเองต้องเจอเยอะถ้าเฮียนั่งรถอยู่บนถนนบ่อยๆอ่ะ
1: นะบางทีอารมณ์นะอารมณ์
0: จริงหรือเปล่าเรื่องมัน
1: บางอย่างอ่ะไม่ได้ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนก็ได้อะไรเงี้ยนะมันก็ได้ไปเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าถ้าคุณไปมีเรื่องเนี่ยแทนที่คุณจะถึงเร็วกับถึงช้ากว่าอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะ
0: ใช
1: ่นั่นแหละ
0: นะครับ
1: อ่ะก็ลองดูแล้วกันนะฮะพยายามใจเย็นหน่อยกับการใช้รถใช้ถนนนะครับ
0: เรื่องสุดท้ายพี่เรื่องสุดท้ายนะ เราเห็นของตกบนถนนเห็นของหล่นบนถนน

0: ถนนห้ามหยิบนะครับ
1: อืม
0: เพราะมีโอกาสติดคุกนะ
1: ยังไงครับอย่างเช่น
0: คือล่าสุดเนี่ยรถขนกุ้งยางแตกรถคว่ำ
1: อืม
0: แล้วทำไงคนเห็นโอ้โหกุ้ง
1: น
0: ี่
1: โอ้เต็มเลยโอ้หวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลย
0: เออสารลำปาง
1: ครับ
0: คนอำเภอเถินตรงนั้น32คน
1: อืม
0: ก็เข้าไปเก็บกุ้งนี่ครับ
1: อืม
0: ล่าสุดศาลก็ตอนนี้ตำรวจก็จับกุมได้อะไรได้ว่าไปได้มา32คน
1: อืม
0: นะศาลตัดสินลงโทษจำคุกคนละ6เดือนแต่รอลงอาญา2ปีปรับอีกคนละ10,000
1: เป็นไงจากที่เอาเงินมาซื้อกุ้งกินสบายใจเลย
0: 32คนคนละ10,000นี่มันเป็นเงินเท่าไหร่วะพี่320
1: โอ้โหไม่
0: ซื้อกุ้งได้กี่โลวะเนี่ย
1: 10ใช่ๆ10คนก็แสนนะ320ใช่
0: เออ
1: ซื้อกุ้งได้น่าจะไหลน่าจะโอ้โหเอาน่าจะเป็นหลายร้อยโลอ่ะนะฮะอืม
0: คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดนานแล้วนะมันเกิด16มีนา
1: อืม
0: เป็นบริษัทขนส่งเอกชนก็ขับรถจะไปส่งกุ้งนี่แหละปรากฏว่ายางแตกพลิกคว่ำที่อำเภอเถินตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเห็นไปกันใหญ่เลยครับเก็บกุ้งที่ตกกระจายคาพื้นอยู
1: ่
0: แม้เจ้าของรถจะขอให้หยุดก็ไม่เป็นผลก็เจ้าของรถทำไงดีทำไงถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
1: เออเจ้าของรถก็ฉลาดนะ
0: สุดท้ายกุ้ง120กล่องเจ้าของรถเนี่ยพาไปถึงปลายทางได้แค่4กล่อง
1: อีกร้อยอีก116กล่องหายไปหายสาบสูญ
0: หายไปแล้วกินจนขี้ไปแล้วนะ
1: ครับผม
0: ซึ่งมันบังเอิญประกอบกับเจ้าของรถที่ขนของมาเนี่ยเขาทำประกันภัย
1: ฮะครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่ประกันต้องไปเรียกร้องทำทั้งประกันรถประกันสินค้า
1: ฮะครับ
0: ก็เลยไปแจ้งความร้องทุกข์ได้ชาวบ้านมา32คนที่ไปเก็บกุ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: ครับ
0: ก็ชาวบ้านเองเขาบอกว่าก็เครียดแหละทำเรื่องผิดหลายคนก็ร้องไห้เลยก็บอกเหตุการณ์ไม่ได้มีเจตนาที่มันจะสร้างความเสียหายนะตัวแทนชาวบ้านก็ยกมือไหว้ขอโทษน้อมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น
1: ไม่ทันแล้ว
0: เจอ
1: ไม่ทันแล้วก็ทนายไปถึงศาลแล้วไง
0: ถูกต้องทนายความบอกว่าก่อนหน้านี้ยอมรับคำขอโทษจากชาวบ้านแล้วนะแล้วก็เห็นว่าหากมีการเยียวยาความเสียหายก็จะเป็นผลดีต่อรูปคดีประเมินไว้ความเสียหายคือ300,000แล้วให้ชำระก่อน60,000ที่เหลือก็ทยอยชำระตามศาลที่คำพิพากษา
1: ครับ
0: ล่าสุดก็ศาลก็มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วโอ้ยโอ้โหนี่เพิ่มเลยว่ะพอถึงที่สุดแล้วเพิ่มอ่ะพี่
1: ครับ
0: อันนี้คือลักทรัพย์ในเวลากลางคืนด้วย
1: โอ้โห
0: ลักทรัพย์โดยฉวยโอกาสฉกฉวยซึ่งหน้าไปกันใหญ่ที
1: ครับผม
0: ก็กลายเป็นว่าศาลเองท่านจำคุกจำเลย32คนคนละ1ปีแล้วก็ปรับ20,000แต่จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุกคนละ6เดือนปรับ10,000โทษจำคุกรอลงอาญา2ปีคุมประพฤติอีกปีนึง
1: โอ้โหเป็นไงอย่ามีเรื่องนะมีเรื่องที่เข้าคุกเลยนะ
0: ไม่รอแล้วไม่ที่ลงอาญาอยู่มาทบต้นทบดอกด้วย
1: ครับผมเข้าคุกไม่ใช่ไหมเข้าอันใหม่แล้วบวกอันเก่าด้วย
0: คือไม่ได้เลยนะ
1: ครับผม
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยอย่างสมมติว่าอย่างก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่เราเคยมีข่าวมหาอุทกภัย
1: ครับ
0: แล้วเครื่องดื่มมีฟองน้ำเหลืองฟองหายจากคนทั้งหมดหายจากเรือและรถไฟขนสินค้าทั้งหมดอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: โหนั่นเรื่องใหญ่นะถ้าจะว่าไป
1: ครับ
0: เห็นอะไรหล่นปุ๊บอย่าไปหยิบหร
1: ือ
0: ถ้า
1: ไป
0: หย
1: ิ
0: บเน
1: ี่
0: ยให้เหมือนดีเจภูมิอ
1: ่
0: ะ
1: ฮะครับ
0: ที่มีคนเก็บกระเป๋าตังค์แกได้แล้วเอาไปไว้ที่สถานีตำรวจอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างนั้นได
1: ้อืม
0: แต่เก็บกุ้งไปให้ตำรวจก็คงไม่ได้หรอกมั้ง
1: ครับผมครับ
0: นะปล่อยมันไป
1: ฮะนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับอือฮึอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแวบหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความก็4689899พักสักครู่ครับ

0: 0818143990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์กันนะครับ4689899นะฮะคำถามที่จะสอบถามพูดคุยหรือจะถามปัญหาเรื่องรถกับเราก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับ
1: ครับ
0: ผมเคยโดนคดีเมาแล้วขับช่วงสงกรานต์ไปอยู่ในห้องขังใต้ถุนศาล3ชั่วโมงรอเสียค่าปรับผมบอกกับตัวเองทุกวันนี้ว่าผมจะไม่ไปยืนจุดนั้นอีกแล้วครับนะมันต่อให้เป็นช่วงเวลาสั้นๆ นะแต่มันทำให้เราแบบรู้สึกไม่ดีอ่ะนะฮะครับผมก็ดีแล้วครับเห็นด้วยครับผมนะสวัสดีครับพี่นัทเทกรรมเรื่องจริงของหลายท่านคือรถที่เราซื้อมาแพงๆส่วนมากมีแต่ช่วยเราใช้เงินส่วนรถที่ช่วยเราหาเงินทุกวันกลับไม่แพงเราต้องรักมันและดูแลมันให้ดีนะครับจากเคนมเปี้ยว
1: ใช่ใช่เลยเนี่ยมันให้ร่มเงาผมนั่งจัดรายการอยู่เนี่ย
0: คือรถอ่ะมันเอาง่ายรถแพงเนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่าความสุขแล้วกันเนาะแต่รถหาตังค์เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เอาจริงๆบางคนเนี่ยอาจจะมีรถหรูแต่ว่าโอเครถหรูอาจจะแบบใช้ในเฉพาะกิจแล้วกันแต่รถทุกวันอ่ะอาจจะเป็นรถที่แบบไม่ได้หรูมากแต่มันคือรถหาตังค์ไงนั่นนะครับ
1: ใช่
0: มีนะบางคนผูกพันกับรถนะบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มจากการเริ่มก่อร่างสร้างตัวก็ได้รถคันนี้แหละที่มาเป็นตัวแบบทำให้เขาประสบความสำเร็จบางทีเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะขายรถนะบางคนก็อยากจะเก็บไว้อะไรเงี้ยบอกเฮ้ยเนี่ยโอ้โหรถคันนี้มันคือรถที่แบบครั้งหนึ่งมันเคยเป็นรถที่แบบคอยพาหาเงินพาทำให้มีแบบก็รายได้เป็นกอบเป็นกำอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะครับ
1: คือบางคนเขาก็ไม่ได้อยากจะเก็บไว้พี่แต่มันติดมือพี
0: ่มันไปไม่ได้ไม่ยอมไปสักที
1: ไปสักทีวะอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคโอเค
0: จากเมื่อก่อนไม่อยากขายตอนนี้อยากขายก็ไม่ไปสักทีอะไรเงี้ยนะ
1: ไม่ไปวะทำไมรักกูจังวะอะไรเงี้ย
0: ชาวนะมาข้อความทาง YouTube นะฮะก็ส่งมาได้ทั้ง2ท่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าทาง SMS นะครับสวัสดีครับ2เฮียฟังทุกวันชอบมากๆได้ความรู้ฟังเพลินมากครับก็ยินดีนะแต่ว่าโอเคถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรบางทีเนี่ย SMS มาบอกเราก็ได้นะหรือว่ามาทาง YouTube ก็ได้ว่าเฮ้ยเฮียพรุ่งนี้อยากคุยเรื่องนี้หน่อยสิพรุ่งนี้บอกเรื่องนี้หน่อยสิอะไรเงี้ยก็อยากให้แฟนรายการช่วยออกความคิดเห็นหน่อยก็ดีนะผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีแหละบางทีเราก็เฮ้ยไม่รู้ว่าจะพูดกันเบื่อหรือยังหรือว่าแฟนรายการอยากฟังเรื่องอะไรเพิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แจ้งมาได้นะครับยินดีครับผมสวัสดีครับ CRV 2019 ES 2.4 ขับ4เบนซินมือ2ดีไหมชมนี้เบนซินหรือดีเซลตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับค่าซ่อมค่าอะไรควรเลือกไปตัวไหนดีครับถ้าประหยัดผมว่าดีเซลประหยัดกว่าเล็กน้อยนะฮะ
1: เห็นได้ชัด
0: ดีเซลเป็นเครื่อง 1.6 ดีนะต้องบอกว่าเครื่องแค่1,600นะครับแต่ถ้าถามว่า2ตัวนี้ระหว่างเบนซินกับดีเซลอ่ะผมว่าไปเบนซินดีกว่าเพราะเบนซินอะไรอะไรทุกอย่างหาง่ายกว่านะคือดีเซลอ่ะถามว่าอะไรหาง่ายไหมถ้าเป็นเครื่องยนต์อ่ะค่อนข้างยากอยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นเบนซินอ่ะมันจะเหมือนกับพวกเจนเก่าๆอ่ะมันจะคล้ายๆกันอยู่นะครับ

0: มีคนถามว่า Q5 กับ J5 ตัวไหนดีครับสองเฮียแนะนำหน่อย
1: ฮะ
0: คิว
1: ห้านี่คือออดี้ป่ะนะ
0: คิวศูนย์ห้าคิวศูนย์ห้ากับ J5
1: อ๋อนึกว่าออดี
0: ้เดี๋ยวนะคิวศูนย์ห้ากับ J5
1: เมื่อกี้ใจผมไปออดี้เลยนะพอไปคิวห้าปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่น้ำหนักเดียวกันเลยคนละพิกัด
0: ครับจริงๆก็ไล่เรียกกันอยู่นะตัวคิวเนี่ยเป็นฉางอันนะคิวศูนย์ห้าแต่ถ้าผมนะผมว่า J5 สวยกว่านะโดยส่วนตัวแล้วกันนะสเปคก็ถือว่าใกล้เคียงกันอยู่นะครับ
1: ครับผม
0: ได้ข่าวว่าฉางอันเอ๊ะถือว่ายอดเอ็กเพิงขาดทุนยับเลยนี่ตอนนี้หุ้นเฮือนตกระนาวเลย
1: คือตอนเนี้ยก็มีคนกังวลว่าจะมีอีกค่ายม้วนเสือหรือเปล่านะเนี่ย
0: นั่นแหละสิเนาะคือมันไม่ได้ภาพรวมในประเทศไทยอย่างเดียวหรอกมันต้องภาพรวมทั่วโลกนะกับตัวยอดการขายของเขาหรือว่าภาพรวมของบริษัทเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับสวัสดีครับคุณนัทคุณกำฟอร์จูเนอร์ปี22อยากได้ช่วงร่างนุ่มนวลและเกาะถนนต้องใช้โชว์ขี้อะไรราคาเท่าไหร่และจะติดตั้งฝาท้ายฟ้าราคาเท่าไหร่ช่วยแนะนำร้านช่วงล่างกับติดตั้งฝาท้ายมีแถวนนได้ยิ่งดีขอบคุณครับก็
1: ผมเอางี้ฝาท้ายไฟฟ้าก่อนนะผมจะเซิร์ชเพจชื่อว่าซาโตชิออโต้พาร์ทจำไม่ผิดอยู่แถวพระราม2ใกล้หน่อยแต่เขาใช้อะไหล่แท
0: ้
1: อันนั้นส่วนหนึ่งส่วนโชคเนี่ยก็ขับตัดจากพระราม2เข้ามาหน่อยก็จะเป็นไปหาตาช็อคพอยต์ตะเบ้นก็ได้ผมว่ามันจบด
0: ีครับ
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ก็คือไปคุยคอนเซ็ปต
1: ์
0: กับรูปแบบในการใช้งานกับเขาเลยอะไรเงี้ยนะครับ
1: พิมพ์ช็อคพอยต์ครับแล้วไปดูซิว่าไอ้คันฟอร์จูเนอร์ที่เขาทำให้รถเขาเองกับรถพ่อหรือรถลูกค้าหลายคันที่เขาเอาไปกระโดดในทุ่งนาคุณชอบฟิลนั้นไหม
0: จริงๆนะบางทีก็อยากรู้เหมือนกันนะแบบอยากได้แบบฟิลแบบเบลแลนลี่ได้ไหม
1: ที่เด้งแต่ล้อตัวนิ่งๆ
0: ใช่เห็นว่าบางทีเราดูในการถ่ายทอดใช่บางทีโอ้รถมันนิ่งจังวะแต่ล้อนี้เดือดขึ้นลงตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่
0: มันน่าจะทำได้นะแต่ก็คงต้องค่อนข้างแพงนะครับคุณกรถามว่าสองเฮียได้ชมน้องเน่ไหมครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับผมขนลุกเลยภูมิใจแกน้องมากไม่ได้ดูเป็นไฮไลท์แล้วกันนะดูเป็นไฮไลท์แต่ว่าถือว่าน้องเขาเก่งมากนะฮะอายุขนาดนี้กับเวทีขนาดนี้กับคนดูขนาดนี้และไปในเวทีเด็กก็อตทาเลนต์อเมริกาก็อตทาเลนต์เนี่ยมันคือก็อตทาเลนต์ระดับเบอร์หนึ่งของโลกแล้วกันเอาอย่างนี้ดีกว่าซึ่งคนทั่วโลกก็อยากไปยืนบนจุดนี้แล้วกันเนาะถ้ากับว่าเขาได้ไปยืนในจุดที่เขาเรียกอะไรแทบจะไฟนอลแล้วนะตอนนี้นะครับ
1: คือหลังจากจบรอบก่อนหน้านี้หรือจัดคอลแบ็กอะช่วงก่อนหน้านั้นตั้งแต่แบบเล่นครั้งแรกจนถึง Just Call Back อะคลิป reaction หรือคนไปขุดคลิปเก่ามาอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ยแล้วทำคลิปที่แบบว้าวอะรวมไปถึงระดับนักดนตรีระดับโลกหลายคนอะผมมองว่าม ันถูกพิสูจน์ไปแล้วว่าน้องมันของจริง
0: ไม่ใช่เขาเรียกอะไรต่อให้เปิดหมวกแต่นี่คือของจริงอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะก็ยินดีกับน้องด้วยนะฮะรถ6ปีฟิล์มหน้าเริ่มมีฟองมองยากสามารถเปลี่ยนเฉพาะบานหน้าได้ไหมแนะนำยี่ห้อและร้านทีครับอยู่แถวแฟชั่นไอซ์แลนด
1: ์ไอ้ตามร้านเปลี่ยนได้ถึงเขาแยกเปลี่ยนให้อยู่แล้ว
0: ก็เอาเฉพาะบานก็ได้นะฮะก็จริงๆถ้าไม่ได้เอาอะไรมากบานหน้าส่วนใหญ่ก็สัก40 60อะไรเงี้ยไม่ต้องมืดมากเดี๋ยวขับรถยากก็ไม่พันบาทน่าจะได้เนาะฮีนัทเนาะ
1: แล้วแต่พี่ถ้าเป็นเซรามิกก็หลายก็ 3-4 พันอยู่นะ
0: นั่นแ
1: หละจริงๆขับมาเนี่ยเลยบิ๊กซีรามินทามาหน่อยซ้ายมือจะมีร้านฟิล์มที่แบบรถติดกระหน่ำเยอะตรงนั้นก็น่าจะมีให้เลือกเยอะอยู่นะ
0: ครับผม ลดต่อคนไทยอ่อนไหวต่อไฟหน้าผวาแต่เสียงแตรผวาเสียงแตรแพ้แสงไฟเลี้ยวครับเฮียโอ้โหมาเป็นกรเลย
1: ตรงไม่เถียง
0: อ่อนไหวต่อไฟหน้านะผวาเสียงแตรแพ้แสงไฟเลี้ยวโอเคมีเซ็นทักทายมานะฮะคุณอีโคโรบ็อกนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับช่วยรีวิวเซเลน่า C28 กับ C27 C28 ให้หน่อยครับC27 จะเป็นรถไฮบริด C28 จะเป็นไฟฟ้าแต่มีเครื่องยนต์ปั่นไฟคือถ้าถาม2ตัวเนี้ยเทคโนโลยี C28 เหนือกว่า C27 แน่นอน 100% อยู่แล้วเพราะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นหน้าตารูปร่างมิติรถทุกอย่างผมบอกให้เลยว่า C28 ยังไงก็เหนือกว่าเพราะรถมันคือรถรุ่นอีกเขาเรียกรุ่นใหม่กว่า C27 แล้วกันนะฮะโอเคถ้าถามว่าถ้าไม่ได้เน้นอะไรเยอะไม่ต้องการลดราคาแพง C27 ก็ตอบโจทย์ก็เป็นไฮบริดเหมือนกันเป็นไฮบริดซึ่งระบบไฮบริดเนี่ยก็คือเครื่องยนต์ทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับส่วน C28 เนี่ยเครื่องยนต์1,400 cc มั้งทำหน้าที่ในการปั่นไฟอย่างเดียวนะฮะแต่รถเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าครับนะฮะคือผมว่าราคาค่อนข้างต่างกันหลากหลายแสนนะแต่ถ้าเราเน้นเทคโนโลยีผมว่าไป C28 ดีกว่าเที่ยวผมนะผมเคยไปขับ C28 ที่ไม่ใช่ไฟฟ้าผมว่าสู้ไม่ได้นะผมไปเจอด้วยนะ C28 ที่เป็น
1: น้ำมัน
0: อ่ะใช่ตอนไปล่าสุดนี่แหละมันไม่ยอมให้เอาตัวที่เคยใช้มาให้นะฮะเขาบอกว่าผมขับรถเจอคนขับรถไม่ดีด่าหมดครับแต่ไปกระจกนะครับพอได้ระบายแต่อย่าให้เขาเห็นริมฝีปากนะครับรอเขาเลยไปก่อนแล้วค่อยด่าถ้าเปิดกระจกมีเรื่องนานแล้วครับอ๋อคุณวินเทจนะครับผม
1: ใช่ป่ะ
0: ดีแล้ว
1: คือผมเข้าใจนะมันมนุษย์มันต้องการ การระบายออกอ่ะมันถ้าเก็บไว้มันเครียดมันก็อาจจะโวยวายอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคโล่ง
0: คร
1: ับ สิ่งหนึ่งที่มอเตอร์อินเทนพยายามนะเราเตือนเสมอคือถ้าให้พูดกันแบบอยู่ในรถนะไม่เป็นไรมึงกับกูเจอกันครั้งเดียวไม่ต้องทะเลาะหรอก
0: ครับ
1: แค่เรื่องเนี้ย
0: นะสวัสดีครับที่ถามเรื่อง HKS เมื่อวานเมื่อกี้เพิ่งขาย Fortune GR ตัวท็อปเลขไมค์ 99,922 รถเดือนธันวาปี2565ขายไป1ล้านบาททวนถือว่าน้อยไปไหมครับขอบคุณมากครับรถ4ปีกว่าก็ไม่น้อยนะก็ได้ราคาอยู่นะมึงคือต้องบอกอย่างนี้ว่าทุกวันนี้รถมือ2อ่ะอาจจะไปยากหน่อยตรงที่ว่ามันมีเรื่องของตัวพลังงานเขาเรียกที่มันค่อนข้างสูงแล้วกันนะแต่ว่าค่าน้ำมันที่ค่อนข้างแพงกับเรื่องของรถไฟฟ้าที่เข้ามาเยอะแยะเลยไปหมดเลยอะไรเงี้ย มันเลยทำให้มีตัวเลือกการตัดสินใจที่มันกว้างขึ้นไงนะครับ
1: ครับ
0: นั่นแหละมีคนถามว่าวันนี้เวียดนามวันนี้กับไทยจะผ่านไหมคนหล่อทั้งสองนะฮะยากนะเพราะเวียดนามเขาคงไม่ธรรมดาหรอกนะฮะแล้วนำเราต้อง2-0แล้วด้วยคงนอกจากว่าเราจะได้ลูกที่1มาเร็วแค่ไหนอ่ะถ้าลูกที่1มาเร็วอ่ะผมว่าอาจจะมีโอกาส
1: โมเมนตัมมันอาจจะเกิด
0: ถูกต้องครับนะ
1: แต่ถ้าลูกที่1มาปุ๊บแล้วเขาเสมอ1-1เมื่อไหร่
0: เราก็น่าจะกลับบ้านเลย
1: โมเมนตัมเราจะไม่ค่อยเหลือ
0: ครับผมนะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้ากับเรา2คนนะครับวันนี้ผมกฤษณัฐลาแล้วพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
3: ์ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละ

0: 14 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนชูทุนมนุษย์หัวใจขับเคลื่อนภูมิภาคยกระดับทักษะผลักดันการรองรับสู่มาตรฐานสากลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาทักษะแรงงานและสร้างระบบรองรับทักษะที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหัวข้อการประชุมในครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญร่วมกันของอาเซียนในการพัฒนาประชาชนให้มีทักษะที่จำเป็นพร้อมสร้างหลักประกันว่าทักษะเหล่านี้จะได้รับการตอบรับยอมรับและเชื่อถือในระดับสากลโดยอาเซียนมีประชากรรวมเกือบ700ล้านคนและมีกำลังแรงงานกว่า357ล้านคนซึ่งถือเป็นหนึ่งในแหล่งทุนมนุษย์ขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูงของโลกซึ่งประชาชนและทักษะของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของภูมิภาคท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกยศชนันลงพื้นที่ฟื้นฟูน่านวันที่2เผยเคลียร์ดินโคลนขยะคืบเกือบ 70% นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางไปยังหมู่บ้านเฮียซึ่งเป็นจุดแรกของวันนี้ระหว่างการลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการฟื้นฟูจังหวัดน่านหลังประสบภัยน้ำท่วมและดินโคลนถล่มนายยศชนันได้เดินดูและติดตามความคืบหน้าในการเคลียร์พื้นที่เนื่องจากวันนี้การฟื้นฟูเคลียร์ดินโคลนและขยะที่ทับถมในพื้นที่น้ำท่วมได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 70% นายยศชนันได้สอบถามและให้กำลังใจชาวบ้านพร้อมยังแวะเยี่ยมคุณตาจายอุ่นมีคุณตาวัย78ปีที่ปรากฏในข่าวคลิปกวาดโคลนก่อนหน้านี้ซึ่งได้พูดคุยเป็นภาษาเหนือว่าขอให้กำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ขณะนี้ทางหน่วยงานของรัฐและท้องถิ่นได้เร่งรัดฟื้นฟูเยียวยาวันนี้มาดูสภาพความคืบหน้าว่ากลับมาใช้ชีวิตปกติได้ขนาดไหนนายกพัทยาพร้อมรับทหารสหรัฐคาด USS อับราฮัมลินคอนเยือนไทยทหารราว 5,000 นายพักฟื้นหลังภารกิจยาวหนุนเงินสะพัดเมืองท่องเที่ยวพัทยาเตรียมพร้อมต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐหลังมีรายงานเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนเตรียมเยือนประเทศไทยในสัปดาห์หน้าภายหลังภารกิจเสร็จสิ้นในตะวันออกกลางในขณะที่นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเมืองพัทยามีโอกาสต้อนรับกำลังพลทหารสหรัฐเป็นระยะเมื่อมีเรือรบเดินทางเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่งพังภาคตะวันออกโดยมีผู้ประกอบการในเมืองพัทยามีความยินดีที่จะต้อนรับกำลังพลที่เดินทางมาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นภารกิจในด้านความปลอดภัยเมืองพัทยาจะประสานการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่เทศกิจตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางบกทางทะเลเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและกำลังพลที่เดินทางเข้ามาใช้บริการในพื้นที่นายกเมืองพัทยายังประเมินว่าหากกำลังพลเข้ามาพักผ่อนและใช้จ่ายในเมืองพัทยาจะส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆคาดว่ากำลังพลจะมีการใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 1,000 ถึง 3,000 บาทต่อคนหากคิดจากกำลังพลประมาณ 5,000 คนจะคิดเม็ดเงินเบื้องต้นประมาณ 5 ถึง 15 ล้านบาทสำหรับเรือ USS อับราฮัมลินคอนมีกำลังพลทั้งทหารเรือและนาวิกโยธินอยู่บนเรือประมาณ 5,000 นายพร้อมเรือทั้งหมด3ลำจะเข้าเทียบท่าท่าเรือแหลมฉบังในวันที่2ถึงวันที่6กันยายน2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเจ้าตังตั้งเป้าพาทีมชาติไทยพลิกสถานการณ์กลับมาคว้าแชมป์อาเซียนคัพให้ได้ความเคลื่อนไหวก่อนเกมอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้เวลา 20:00 น.ที่สนามมิดดิ้งสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนาม ด้านเจ้าตังสารัตอยู่เย็นกัปตันทีมชาติไทยยืนยันว่าสภาพจิตใจของนักเตะทัพช้างศึกยังคงดีเยี่ยมไม่มีความกดดันพร้อมระบุว่าการทำหน้าที่ในนามทีมชาติไทยนั้นไม่มีการแบ่งแยกผู้เล่นชุดหลักหรือชุดสำรองเนื่องจากทุกคนต่างมีคุณภาพและร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาผลงานขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กัปตันทีมช้างศึกยังได้แสดงความมั่นใจผ่านสถิติส่วนตัวโดยระบุว่าที่ผ่านมาในการเดินทางมาแข่งขันที่เวียดนามตนเองยังไม่เคยสัมผัสกับความพ่ายแพ้แม้แต่ครั้งเดียวและหวังว่าจะรักษาสถิติดังกล่าวต่อไปให้ได้โดยเป้าหมายสูงสุดในนัดนี้คือการพาทีมชาติไทยพลิกสถานการณ์กลับมาคว้าแชมป์อาเซียนครับช่วง Premier League Update แมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปให้เชลซีเพื่อขอซื้อตัวเอนโซ เฟร์นันเดสมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาหลังนักเตะแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการย้ายทีมตามรายงานจากฟาบริโซ โรมาโนโดยมาเรสกาซึ่งเคยร่วมงานกับเอนโซในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดาวเตะวัย25ปีสนใจโปรเจกต์ของแมนซิตี้โดยสโมสรต้องการเสริมแดนกลางครั้งใหญ่หลังจากเสียโรดรีไปให้บาร์เซโลนาอย่างไรก็ตามการย้ายทีมยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากเชลซีพร้อมพิจารณาขายนักเตะก็ต่อเมื่อได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมและต้องสามารถนำเงินไปเสริมทัพทดแทนได้ทันโดยก่อนหน้านี้สิงห์บลูส์ตั้งค่าตัวของเอนโซ เฟร์นันเดสเอาไว้สูงถึง120ล้านปอนด์
5: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
6: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
7: ์อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิด

สวัสดีครับท่านผู้ฟังสันติสวัสดีนนท์นะครับแม่ช้อยนรำความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมและคุณธรรมสูงสุดคือความกตัญญูคุณคนนะครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้คือสมเกียรติก็คงเป็นสมเกียรติครับกินอย่างสมเกียรติมาอย่างสมเกียรติจะไปอย่างสมเกียรติครับผมก็ต้องรับหน้าที่พูดไปก่อนเอาความจริงอยากจะพูดสมเกียรติเพราะวันเมื่อวานเนี่ยออกเขาที่เขาลองอ่อนสอทุกเสาร์อาทิตย์จะกินนนจะกินนี่คุณป๊อปปี้กินหลี่เชียงเขาเปิดเขาเรียกว่าเมาเมาคือเมาเสียจุงนะครับเมาเมาเฮาส์เมาเฮานี่ครับท่านผู้ฟังผมอยากจะเรียนเชื้อเชิญให้ไปดูนะครับคือคุณป๊อปปี้เนี่ยบิดาเขาสะสมสิ่งละอันพละอย่างของท่านประธานเหมาเชิดตุงเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยแต่ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ออกมาแสดงอะไรนะครับแต่ตอนนี้เขาเห็นว่าถึงเวลาเหมาะสมแล้วเขาก็เอาท่านประธานเหมาเนี่ยมาแสดงในห้องใกล้ๆกับร้านจินติเชียงซึ่งอยู่แถววัดเล่งเลยีนะครับถ้าเพื่อนผมสนใจผมก็อยากจะเรียนแนะนำเชิญให้ไปชมแต่ความจริงแล้วเนี่ยคุณบ๊อบบี้เขาถ่ายรูปแล้วนะส่งไปให้คุณสมเกียรตินะครับคุณสมเกียรติก็ยังเป็นคุณสมเกียรติเหมือนเดิมนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยที่อยากจะเห็นงานที่เกี่ยวกับท่านเหมาเฉอตุงผมก็ไปดูนะเมื่อวานโหเยอะมากครับเยอะมากแล้วอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสนใจลองไปดูเลยนะครับเขาเบียร์อะไรแบบก็ชอบแบบผมไปแล้วผมไปเจอท่านจูนหลายรูปปั้นนะฮะโอ้ยผมก็ชอบท่านแต่ว่าเขาท่านจูนหลายเนี่ยไปกู้กับท่านเหมาเจ๋อตุงรู้สึกจะเป็นทหารจุดเตอร์อะไรผมก็จำไม่ได้นะครับก็จะมี3คนที่ร่วมกันปฏิวัติเมืองจีนขึ้นมาซึ่งเราจะต้องกล่าวและยอมรับว่าสีเจิ้นผิงที่ดังโด่งดังนี้ก็นับถือท่านประธานเหมาเฉอตุงอย่างมากๆครับแล้วก็ท่านประธานเหมาเฉอตุงนี่ก็ทำให้ประเทศจีนประสบความสำเร็จผมพูดไปเรื่อยๆครับที่เรียนท่านตอนที่ท่านปฏิวัติสำเร็จเนี่ยนั่นก็แต่งชนชั้นเป็นพวกชาวบ้านชาวนาชาวไร่แต่อีกอันนี้ก็เป็นพวกที่มีความรู้แต่แล้วท่านก็สั่งฆ่าคนเยอะเลยครับอันนี้นะไอ้เจ้าพลพศเนี่ยซึ่งก็เชื่อทฤษฎีของตำรวจท่านเหมาเชิดตุงมาเพราะเป็นเขมรแดงก็ฆ่าคนเขมรด้วยกันนะครับโอ้ยตายเป็นล้านคนเลยครับบ้านเมืองทุกวันนี้ที่เขมรนี่มันไม่เจริญรุ่งเรืองก็คนนี้มีการศึกษานะครับผมตอนนั้นผมทำข่าวสงครามอยู่ที่เขมรวัวเลยครับปลูกเนกาก็ไม่ได้ใส่แว่นตาก็ไม่ได้นะครับเห็นบอกว่าถ้าเป็นปัญญาชนแล้วมันฆ่าโอ้ยผมกลัวจริงๆตอนนั้นอยู่นมเปนไม่รู้ก็รอดมาได้ต่อนั่งกระแทกคือเวียนเป็นเขมรก็เลยกระแทกออกจากพนมเป็นมาถนนไปเลขค่าปริงค์ก็พนมเป็นเนี่ยมันก็มีแม่น้ำโขงออกมีสะพานข้ามมาก็ข้ามมาก็มาเรื่อยก็มาถึงก็เรียกแต่จะไม่ผิดนะกำพงชะนำนะกำพงชะนำแล้วต่อระยะกำพงชะนำเนี่ยก็มาถึงพัทบองพัทบองอยู่นานหน่อยจากพัทบองก็มาอยู่เสียมราช

0: รากนะครับอย่าไปเรียกเสียงมันเรียบทะเบียนมันเรียบเสียงเรียบแปลว่าคนไทยเสียงมากพ่ายแพ้ที่นั่นคือไม่ใช่ความจริงแล้วเราเรียกมาตั้งแต่สมัยก่อนนั้นเสียมราชคือเมืองของเสียมเสียมคือคนไทยราษฎรไทยอันนี้ผมเสียดายเสียดายที่เสียมราชนะครับมีละครวัดซึ่งผมเนี่ยนะที่ไปทำข่าวละครวัดตอนนั้นนะพ่อผมอ่านหนังสือของอเมริกันเขียนว่าซีอังคอวัดอันดายหมายความว่าถ้าเจ้ายังไม่ได้เห็นละครวัดเจ้าตายไม่ได้นะครับผมนั่นแหละครับจึงตัดสินใจไปทำข่าวเขมรถึงตอนนั้นก็เขมรแดงก็ยังไม่ดีปกครองประเทศนะครับเข้าไปมันอลังการงานสร้างจริงนะครับจักรพรรดิตอนนี้ก็คงไปไม่ได้นะครับมันอลังการอลังการจริงๆครับต้องยอมรับอลังการแต่ที่นครวัดผมยังไม่ประทับใจเท่ากับไปนครธมธมนี่ครับแปลว่าใหญ่แต่นครธมก็แปลนครใหญ่นครธมเนี่ยนะครับผมเข้าไปเนี่ยมันเป็นเมืองจริงเป็นเมืองอย่างที่เราเห็นแล้วตะลึงถึงปึงเพ้อนะครับทางเข้าประตูเมืองเนี่ยนะครับก็เป็นหินสลักเป็นรูปเทวดาลากนาเขาจะว่าเป็นกวนเสริมบีดและกระเสียนมหาสมุทรอีกด้านหนึ่งเป็นยักษ์สวยงามครับสวยเป็นมากแล้วก็มีเป็นประตูเมืองออกประตูเมืองนะครับแล้วก็บอกว่าสมัยนะครับหลวงพ่อหงัวไปตีมาไปนครธมแตกเลยแล้วก็เอาแต่แบรนด์ของนครธมมาสร้างนครศรีอยุธยาซึ่งมันก็คล้ายกันนะพอเราเข้าไปก็จะเป็นท้องสนามหลวงติดกับพระบรมมหาราชวังใหญ่เลยครับใหญ่เลยก็แล้วก็มีปราสาทที่เขาเรียกเป็นพระพรหมสีหน้านะตัวเทียนกันว่าเป็นพระพรหมหรือพระเอาวัตถุเอาไปโรตีสสวยนะครับสวยมากครับตอนนั้นนะแล้วที่ใครไปผมว่าสวยกันนครวัดอีกแต่รอบๆปราสาทนะครับนครธมเนี่ยก็มีแกะหินสลักแกะนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของขอมท่านผู้ฟังครับขอมกับเขมรไม่ใช่ญาติกันนะครับขอมเป็นคนญาติดังเดิมเก่าแก่แล้วก็มีคนที่มีก็เชื่อว่าจะเป็นคนไทยซะด้วยซ้ำไปส่วนกำเอ็นเนี่ยก็แปลว่าขี้ข้าหรือทาสคือคอมก็จับกำเอ็นมาก็บอกว่ากำเอ็นเป็นพวกคนป่าคนดงมาจากแถวอินโดนีเซียนะครับมาเอาแรงงานมาสร้างนครวัดนครธมนะครับต่างไอ้เขมรทุกวันนี้พยายามจะพูดว่าเขาเป็นขอมซึ่งก็ไม่ใช่ขอมนะครับต้องยืนยันไม่ใช่ขอมก็มีบางทฤษฎีบอกว่าขอมน่าจะเป็นคนไทยนะครับและนี้ผมอยู่ที่ลพบุรีครับอยู่ลพบุรีมาร้านอาหารอร่อยมากกินอร่อยมากจริงๆครับโดยเฉพาะลูกชิ้นปลากรายดิของเขาอร่อยมากแล้วก็เลยซื้อเข้ามา2โลเสาร์อาทิตย์เนี่ยร้านแม่ช้อยต้อยหลวงจะมีลูกชิ้นปลากรายแท้ๆนะครับแท้ๆเลยส่วนคุณพี่ว่าเขาจะทำอะไรกับเรื่องของเขาผมก็บอกว่ายันตามันก็อร่อยผัดเผ็ดก็อร่อยลองดูนะครับแกงเขียวหวานรสชาติประกายก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังครับมันอร่อยจริงครับรสชาติประกายเจ้านี้ชื่อพยงผมไปกินครับไปอยู่อะไรนี่นะไปอยู่นะครับอายุ86ปีพอผมมาก็บอกอุ้ย คุณชนทีโซเวตวิมลจำได้เลยผมก็ลืมไปละเหตุการณ์ตั้ง40กว่าปีผมมีเพื่อนรักบ้างทั้งเรียนสุขุราบด้วยกันชื่อมาเริงก็มาเริงพาผมประชานที่นี่นะครับประชานที่นี่ก็ลืมไปนะครับเคยเขียนลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วส่วนคุณประยุอะไรเนี่ยเขาก็จำผมได้คนในร้านก็จำได้จำชื่อได้สันติโซเวียตวิมลก็จำได้หมดก็วันนี้ครับก็เพื่อนผมก็เพื่อนรักกันยังเรียนสุขุราบด้วยกันครับคุณหมอขึ้นมาดูแล้วก็อัลบั้มเสร็จแล้วก็ตอนที่เราย้ายไปอยู่ที่นครยกเขาอยู่ที่นครยกแล้วก็ย้ายจากนครยกเนี่ยเพื่อนสุขุราบฟังไว้ดีรุ่นเดียวกับผมนะครับ8-87นะครับตอนนี้ย้ายไปอยู่นครปฐมก็ยังติดต่อกับประยุอยู่อย่างดีเลยก็บอกว่าโอ้ยตอนนี้ก็อยู่นครปฐมก็สุขุราบฟังถ้าฟังรายการนี้นะครับก็ไปอยู่ที่นครปฐมไปเป็นงูสวัสดเป็นงูสวัสดบอกโอ้เจ็บมากเลยนะครับเจ็บมากตรงไปนี่ผมกำลังไปหาร้านส้มซึ่งอร่อยมากของมันมีเคยเขียนไว้เมื่อ40กว่าปีนะครับตรงไปนั่นเรียบฟังผมก็แต่มันนานนาทีนะครับก็เลยบอกว่าอร่อยนะผสมเจ้านี้ผลิตก่อนเป็นครูอาคารสะพานที่ไปตรงไปเนี่ยนะครับเขาก็ก่อนเป็นครูขายอยู่ในบ้านผมก็มาทำโอ้ตอนนี้ขายดิบขายดีนะครับก็มาย้ายมาอยู่ริมไปหยุดสร้างตึกเลยนะครับกำลังหาอยู่คิดว่าที่คงจะหาเจอนะฮะบอกมันอร่อยเพราะคุณยัวยาหยีเนี่ยเขาก็ชอบกินปลาส้มมาไม่ได้ชอบอะไรครับปลาส้มมันก็แต่ที่นี่เขาทำสะอาดท่านผู้ฟังทำสะอาดมากนะครับผมวันนี้ตรงไปที่คงจะเจอครับจำชื่อไม่ได้แต่ครับเราหลายฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวจากนี้ออกบ้านบีเราจะไปที่ตัวเมืองลพบุรีเพราะคุณพิปัตเขาบอกว่าเขามีร้านอร่อยอยู่ร้านหนึ่งเสียงก็กักก็กัก
1: ครับอาจารย
0: ์โอ
1: ้ฟังอาจารย์อยู่สักพักหนึ่งแล้วครับ
0: ขอบคุณนะครับคุณมาอย่างสมเกียรติเลยนะครับ
1: ขอบคุณมากดูสิคนเราเนาะรถข้างบ้านมาจอดไว้หน้าบ้านผมแล้วผมออกไม่ได้ไม่เป็นไรอาจารย์คุยเรื่องของอาจารย์ต่อดีกว่า
0: ก็เหนื่อยนะเนี่ยพูดนะคุณน้ำเกียรติพูดว่าเหนื่อย
1: โอ
0: ้แต่80ผมอยู่บ้านมีคร
1: ับ บ้านมีลพบุรี
0: ใช่ครับ
1: บ้านมีลพบุรีเนี่ยคือที่บ้านมีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกไทยพวนหรือลาวพวนนะอาจารย
0: ์ลาวพวน
1: ลาวพวนเป็น
0: ลาวพวนไทยพวนมันก็พวกเดียวกันแหละครับ
1: โอ
0: ้ครับ
1: มันก็จะมีอาหารที่แบบว่าหลายคนที่ไปลพบุรีแล้วก็จะไปบ้านหมี่เพื่อจะไปกินอาหารไทยพวนหรือลาวพวนส่วนใหญ่จะเป็นอะไรไก่ผัดปลาหรืออะไรอาจารย์ครับมีหลายอย่างด้วยกันเน
0: า
1: ะ
0: มีหลายอย่าง
1: ครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าเบื้องต้นที่อาจารย์คุยให้ฟังว่าคุณพ่อบ๊อบบี้เองเนี่ยเขาก็เปิดร้านนะครับใครที่สนใจที่จะไปดูของเหมาเจ๋อตุงนะฮะของสมัยการเป็นการเก็บสะสมอ่ะนะครับก็ไปดูได้เลยที่ถนนเสือป่านะจ๊ะเนาะ
0: ก็ร้านเขาหาง่ายครับตรงนั้นก็มีสี่แยกเสือป่าแล้วจะมีร้านยาเบอร์ลินนะ
1: ครับ
0: ชื่อเบอร์ลินก็ของเยอรมันเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็เลยไปนิดนึงก็จะมีทางจะไปร้านของบ๊อบบี้นะฮะจิตติเชียงเนี่ยก็จะมีซอยเล็กๆซอยนี้ซอยจันนะแต่รถเข้าได
1: ้
0: ผมไปฟังผมอยากเชิญนะฮะมันน่าสนใจเขามีพวกรูปประชันเหมาเชื่อตุงทุกชนิดเลยนะครับมันมากก็เป็นพันๆนะมันคุ้มค่าที่จะได้เห็นได้อยู่ ผมไปเมื่อวานก็ดีใจนะดีใจได้เห็นนะแล้วก็ผมมีเขาก็จะให้ลูกราชการที่5ผมรอบเดินบอกไม่ต้องรอบเดี๋ยวบอกไว้เป็นสิริมงคลประจำร้านเถอะจะดีกว่าครับ
1: ไม่อันนี้ขายไหมอาจารย์หมายว่ามีของขายด้วยไหมครับ
0: ขายสิเขาขายทุกอย่างขายหมดเลย
1: เพราะนั้นใครไปดูแล้วชอบอะไรเนี่ยก็ดูตามราคาความเหมาะสม
0: ครับใช่ครับ
1: นะฮะ
0: ผมไปนะครับผมอยากให้ท่านผู้ฟังไปได้เห็นนะครับมันไม่ใช่มันมีง่ายๆคุณพ่อของคุณพ่อพี่เนี่ยเขาเป็นคนสับสนเก็บเอาไว้เก่าแก่มีถ้าคิดไปแล้วมูลค่ามหาศาลเลยนะครับ
1: ครับ
0: คุณท่านผู้ฟังไปเห็นเนี่ยโดยเฉพาะที่ท่านผู้ฟังที่ศึกษาประวัติความเป็นมาของท่านประธานาธิบดีท่านเหลาเสือตุงนะครับพวกคุณจึงเป็นประธานดีพอชื่ออะไรนี่เป็นนายก
1: ครับ
0: ครับผมก็เป็นคนชื่ออะไรนี่ท่านเป็นคนรักคนไทยมากท่านมีลูกสาวบุญธรรมอยู่ที่12ปัญหาร
1: ู
0: ้จักกับผมดีชื่อเต้าไม่หลานเจ้าระบบอยู่ข้าวตอนนี้จะดีขึ้นเจ้าไม่หลังผมรู้จักดีนะครับเป็นคนไทยก็เจ้าเนี่ยมันมาจากคำว่าเท้า
1: เจ้า
0: ครับ
1: แล้วตัวสินค้าในร้านเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นของเก็บสะสมของคุณพ่อพี่ก็เรียกตัวอากงเก็บไว้เนี่ยก็จะเป็นของเก่าแก่มาจากเมืองจีนเพราะฉะนั้นทั้งในร้านทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของเก่าหมดเลยใช่ไหมครับ
0: เอาหมดเลยทุกอย่างสุนเกียร
1: ์
0: บอกหรือไม่ก็ไปซื้อครับถ้าไปเดินดูนี่ก็โอ้ผมคิดว่าคนที่ได้ศึกษาเรื่องท่านประธานาธิบดีเหมาเจี้ยซุงก็คงมีความสุขผมเองก็สมัยก่อนไปได้รับเชิญจากท่านเหมายังไม่เสียไปท่านพินิจนะ
1: ฮะ
0: จารุสมบัติท่านรองนายกดีน้องชายผมเลยนะครับไปท่านก็ให้การต้อนรับแต่ผมไม่ได้พบตัวท่านนะครับ
1: ครับ
0: ที่ไปพบตัวท่านคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมช
1: ฮะ
0: แต่ท่านก็ดีนะท่านก็ให้เราไปพักที่โรงแรมติดกับพระบรมราชวังนะครับพระราชวังเลยชื่อโรงแรมเป็นชีพเลยถ้าจำได้โอ้ยคุณสุเกียรติลำบากตอนนั้นเมืองจีนลำบากมากจะกินจะอยู่อะไรนี่มันไม่สะดวกสบายอย่างทุกวันนี้หรอกจำได้วันนั้นเราก็บอกที่โรงแรมอยากกินไข่เคี้ยวก็บอกได้โอ้หายไปเป็นชั่วโมงยังไม่ได้ไข่เคี้ยวก็บอกต้องทำหนังสือไปพักนิดก่อนว่าจะทำไข่เคี้ยวให้ผมกินได้ไหมเป็นเรื่องที่อะไรก็ดีฮะผมก็มีประสบการณ์ในเมืองจีนเยอะนะจากวันนั้นได้จับไปไปจริงฟิลิปปินส์จ่อไปผมไปฉางชุนฉางชุนอยู่จำเหนือแล้วครับเจ็ดรัสเซียหรือครับมันก็มีเมืองหลายเมืองที่เราตอนนั่งเครื่องบินไปนะ
1: ครับ
0: โอ้เครื่องบินสองความนี้สมัยก่อนมันไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้นะครับไม่มีเลยที่นั่งนะครับขายก็ขึ้นไปแย่งกัน
1: เหมือนของรัสเซียนะไอ้แต่ก่อนที่แอร์ฟอร์ดมั้งคือซื้อตั๋วจำนวนคนเท่านั้นแล้วก็ที่นั่งไม่มีฟิกคนขึ้นไปก็แย่งกันเอง
0: แย่งกันเองแล้วก็คนนั่งเสร็จเขาก็หาท็อฟฟี่มาให้ผมแป๊บหนึ่งให้อมเนื้อแค่นั้นนะ
1: ฮะ
0: แค่นั้นจริง
1: ๆของจีนก็เหมือนกันของจีนคล้ายๆกับแอร์ฟอร์ดนะ
0: ก็จำนวนก่อนรัสเซียกับจีนเขาเป็นตอนนั้นก็รู้กูกันอยู่คนหนึ่งครับ
1: ครับ
0: จีนก็ศึกษาจากรัสเซียครับทั้งรัสเซียทั้งจีนผมนั่งแล้วอัลฟอร์ดก็นั่งมา
1: ครับ
0: เอาแบบนี้แล้วครับบรรยากาศยังดีโดยตอนนั้นนะไปมอสโกเนี่ยโอ้ไปลำบากนะครับจำได้เลยต้องบินเนี่ยมันผ่านทะเลทรายเลยคุณโอ้ยเรามองไปจากเครื่องบินข้างล่างเป็นเมืองเนี่ยไฟสว่างเลย
1: คร
0: ับ พวกนั้นน่ะกลัวขุดน้ำมันขุดน้ำมัน ครับ
1: นะครับเพราะนั้นอย่างร้านเนี่ยพี่บ๊อบบี้ส่งรูปมาเห็นพอเห็นอาจารย์ละเห็นอาจารย์ถ่ายรูปคู่กับคุณบ๊อบบี้แล้วก็มีแขกที่มาเที่ยวง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังถ้าอยากเข้าไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนะครับร้านนี่คือเหมานะ MAO1949 House Chinatown นะครับแต่ถ้าเกิดเข้าไปดูใน Google ก็ดูได้เลยนะอาจารย์ก็จะเป็นเหมา1949 House Chinatown 3เห็นนะ30 3 3693นะฮะ New Road นะฮะคือถนนเจริญกรุงนะจ๊ะเนาะ
0: ใช่คร
1: ับ New Road ป้อมปราบนะครับเข้าไปดูได้เลยเมื่อกี้ผมกดเข้าไปดูก็เห็นโอ้โหของเยอะมาก
0: เยอะมากครับ
1: นะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับที่ฟังรายการคาร์โลไลฟ์วันนี้เนี่ยถ้าอยากจะไปดูนะอยากจะศึกษาแล้วอยากรู้เรื่องราวเนี่ยเรานี้ของท่านเหมาเนี่ยก็สามารถไปดูได้เขาเปิดทุกวันไหมอาจารย
0: ์เปิดทุกวันเปิดทุกวันเขามีเจ้าหน้าที่อยู่ดูแลอยู่คร
1: ับ นะก็เนี่ยแหละที่บอกเนี่ยเหมา1949 House นะครับชัยนาทาว3693 New Road นะแขวนป้อมปราบนะฮะแล้วก็กทมกรุงเทพมหานครปักหมุดเพื่อแสดงใน Google เลยได้ดูได้เลยนะครับ
0: บอกเบอร์โทรศัพท์คุณพ่อคุณ
1: เอาเบอร์โทรศัพท์คุณพ่อเลยนะ
0: ก็จะโทรใครท่านสนใจจะได้โทร
1: ให้โทรเบอร์ไหน SMS เข้ามาหน่อยนะ SMS เข้ามาหน่อยว่าเปิดกี่โมงปิดกี่โมงแล้วก็โทรศัพท์เบอร์อะไรที่คนที่จะไปชมไปเที่ยวไปดูเราไม่ได้บังคับให้เราไม่ได้บังคับซื้อนะเรามีของโบราณเก็บเอาไว้
0: ไม่
1: บัง
0: คับซื้อแล้วครับไปดูก็คุ้มแล้วคร
1: ับ นะเข้าไปดูได้เลยนะครับจะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงนะครับแจ้งมานิดนึงนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางการติดต่อเนาะ
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ลพบุรี
0: ครับกำลังออกจากบ้านหมี่แล้วนะครับมากินโอ้ยนี่ร้านลูกชิ้นปลากายแท้ๆอร่อยมากเลย
1: ร้านยงที่บอกนะ
0: คุณป้าบ้าชื่อยูอายุ86แล้วแข็งแรงอารมณ์ดีหัวเราะกะตะตะแข็งแรงกับผมอีกครับแล้วก็เลยซื้อลูกชิ้นปลากราย
1: ครับ
0: มา2โลมั้งท่านรู้ฟังนะอยากจะรู้ว่าลูกชิ้นปลากรายจะทานเขาเนี่ยอร่อยยังไงเนี่ยเชิญนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีลูกชิ้นปลากรายส่วนตัวคุณยูอายทำอะไรกับเหลืองเขา
1: ครับ
0: ว่า
2: สมบัติ
0: ชื่อร้านบุญศรีสมบัติ
2: ปากกายบ้าน
0: บุกชิ้นปากกายบ้านหมี
1: บุญศรีสมบัติ
0: ครับผมใช่ใช่
1: นะบุญ
0: คุณเพียรมาถ่ายได้เลย
1: บุญศรีสมบัติ
0: ไม่ไกลหรอกบ้านหมีแค่นี้เอง
1: ใช่
0: ลพบุรีแล้วก็ผมก็ลืมแหละก็บอกอาจารย์ไม่เหลืออาจารย์คุณสันติเคยมากับหมอเรื่องเรื่องแรกผมสุกุลาบก็มากินผมก็จำไม่ได้กับใครกับข้า
1: ที่
0: บัญชีที
1: ่แล้วเรื่องอาเปิดไปยังครับ
0: เขาบอกให้จ่าเปิดปิดไว้ด้วยนะมันเพราะมันหายไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยไปปิดใหม
1: ่
0: เขาถึงเจ้าของร้านเปิดตัวว่าขอจ่าเปิดไปที่มาติดมาเถอะครับเพื่อนผู้ฟังทานนี้นะครับอันอร่อยสมกับการเดินทางมาบ้านมี
1: คือมีข้าวหลายอย่างแล้ว
0: เขาก็หลายอย่างโอ้ยเขามีหลายอย่างเลยคุณสมเกียรติ
1: ครับ
0: โอ้ผมจะบอกให
1: ้มีอะไรกินบ้าง
0: บางร้านบุญศรีสมบัติเป็นหมี่นะครับโกยซี่หมี่ไก
1: ่อร่อยโกยซี่
0: หม
1: ี่
0: ไก่โกยซี่หมี่ไก่ก็แปลกแล้วใส่ลูกชิ้นปลากรายด้วยคุณสมเกียรติ
1: เขาดังลูกชิ้นปลากรายเนาะ
0: ใช่ใช่แล้วก็มันอร่อยจริงๆผมยืนยันการันตีได้นะครับ
1: ครับ
0: แกงป่าลูกชิ้นปลากรายก็อร่อย
1: อ
0: นะครับแล้วลูกชิ้นปลากรายลูกจิ้มนี่ก็อร่อยก็ไม่แพงนะอย่างก๋วยซี่หมี่นะลูกไก่ใส่ลูกชิ้นปลากรายห้าสิบบาทแค่นั้นแล้วแกงป่าลูกชิ้นปลากรายก็ร้อยบาทลูกชิ้นปลากรายลูกจิ้มก็ร้อยบาท
1: ครับ
0: ร้านนี้บะหมี่เขาตีเองนะครับ และที่สำคัญร้านนี้อายุเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ใส่ผงชูรสเลย
1: ครับดี
0: เขาไม่ได้ใส่ผงชูรสผมจึงกล้าครับเดินทางมาวันนี้บะหมี่จะเสียดายที่หาซื้อปลาส้มไม่เจอตอนเดียวมาคุณสมเกียรติวีโทรศัพท์คุณก็เลยไม่มีสมาธิจะให้คุณที่ว่าขับไปหาเสียดายนะร้านนี้อร่อยจริง
1: แล้วตัวบะหมี่ตีเองเนี่ยเอามาทำก๋วยซีมีแล้วมาทำเป็นบะหมี่น้ำบะหมี่แห้งอะไรด้วย
0: ก็มีข้างมีหมดเลยข้างมีหมด
1: โ
0: อ้ไม่ต้องอู้เลยคุณเกียรติ
1: น่าสนน่าสน
0: ก็มาที่คุณมาถ่ายกินอย่างสมเกียรตินะ
1: ใช่บ้านหมี่ไม่ได้ไปเลย
0: ก
1: ็บ้านหมี่ไกลจากตัวเมืองไหมอาจารย์จากลพบุรีอ่ะ
0: 30 กิโล
1: พี่หวานแล้วถ้าจากกรุงเทพไปเราไปบ้านหมี่ก่อนหรือเข้าลพบุรีก่อนนะ
2: มาทางสระบุรีค่ะพี่เกียรติออกมาจากบ้านว่าที่เมืองนนท์มาถึงที่นี่ประมาณชั่วโมงเดี๋ยวไม่ใช่สิ2 ชั่วโมง 8 นาทีค่ะพี
1: ่โอ้คือออกจากบ้านมาทางสระบุรีเหรอ
2: ใช่ค่ะเข้าสระบุรีแล้วก็มาเลี้ยวเข้าทาง
1: ชัยบาดาล
2: โอ้ชัยบาดาลใช่ค่ะแล้วก็มาเลี้ยวเข้าเนี่ยบ้านหมี่ก็จากเมืองลพบุรีประมาณ33 กิโลค่ะ
1: ครับผม
2: ที่บอกกิโลละร้านนี้น่าสนใจค่ะพี่เขาตีบะหมี่เองเช้าๆตื่นมาตีแบบโบราณนะที่ยังขยม
1: ขี่ม้าขี่ม้า
2: ใช่ค่ะแล้ว
1: ไม้เราก็ขี่ม้า
2: ใช่ค่ะมีเกี๊ยวด้วยนะคะแต่เกี๊ยวเขาไม่ค่อยแนะนำเขาแนะนำเป็นเส้นบะหมี่เพราะว่าบะหมี่เนี่ยมาทำกล้วยเส้นหมี่ก็ใช้หมี่ตัวนี้ค่ะแล้วก็ทำบะหมี่แห้ง
1: บะหมี่น้ำ
2: แล้วก็ลูกชิ้นนะมันมีลูกชิ้นปลาหรือกล้วยค่ะก็จะทำเป็นแผ่นกว้างๆหน่อยแล้วก็มาทอดอันนี้แปลกพี
1: ่
2: ถ้าร้านอื่นที่เราเจอหรือกล้วยนะเขาจะทำเป็นเส้นยาวๆใช่ไหมคะ
1: เป็นท่อน
2: ๆใช่ค่ะแต่ที่นี่เขาทำเป็นแผ่นค่ะพี
1: ่
2: มันก็จะกว้างๆอาหารแล้วก็ทอดแล้วก็เนี่ยแนะนำป้าเขาก็อารมณ์ดีเป็นคนอารมณ์ดีมากป้าบอกค่ะตั้งแต่สาวค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะตอนนี้86เองยังเต้น
1: อ
2: ยู่โอ้โหคนอะไรไม่รู้แข็งแรงมากๆค่ะแล้วเขาบอกคือเคล็ดลับของเขาไม่แค่เนี้ยอารมณ์ดีแล้วเนี่ย86ไม่มีโรคใดๆทั้งสิ้นค่ะไม่ว่าความดันเบาหวานใดๆไม่มีเลยป้าแข็งแรงมากๆแล้วก็ตื่นมาตี5จัดร้านเตรียมร้านเองบอกว่าให้ลูกหลานนอนสบายๆไปก่อนเดี๋ยวป้าจัดเองเพราะป้าออกกำลังกายไงคะแล้วก็แข็งแรงมากๆและนี้รสชาติมันก็จะออกเป็นแบบโบราณบ้านๆเนาะพี่เนาะรสชาติมันไม่ได้แต่งเติมเยอะจะเป็นรสธรรมชาติธรรมชาติหน่อยค่ะเส้นบะหมี่ก็จะแบบกรึบๆนิดนึงค่ะอร่อยดีน้ำเชงๆค่ะ
1: ใช้ร้านบุญศรี
2: ค่ะ
1: ร้านชื่อบุญศรี
2: ใช่ค่ะไม่ใช่บุญศรีสมบัติหรือเปล่าคะบุญศรีสมบัติลูกชิ้นปลากายทำเองมั้งคะเขาจะเน้นมากว่าลูกชิ้นปลากายทำเองเพราะแต่ก่อนนะป้าบอกว่าตอนเปิดร้านคือถ้าขายในตลาดเนี่ยค่ะตลาดทุกคนเรียกว่าป้ายุป้ายุพอมาซื้อตึกเปิดเองก็อ่ะกำลังคิดว่าจะใช้ป้ายุหรือว่าจะใช้นามสกุลเนี่ยค่ะบุญศรีสมบัติแล้วสุดท้ายตัวเองก็เลยต้องมาม้วนทำเหมือนเขย่าจับว่าได้อะไรค่ะมีสองใบก็เปิดเอามาก็ว่าต้องใช้นามสกุลนะบุญศรีสมบัติป้าก็เลยใช้บุญศรีสมบัติแต่เพราะว่าคนพื้นที่ก็ยังเรียกว่าร้านป้ายุอยู่ค่ะ
1: ป้ายุแต่ป้ายุไม่ได้ทำบะหมี่ขี่เองนะต้องให้หลานมั้ง
2: หลานขี่ค่ะป้าไม่ได้ขี่แต่ป้า
1: ป้าขี่ไม่ไหว
2: ใช่ค่ะแต่ก็ยังยืนบางวันแกก็บอกเนี่ยเดี๋ยวเบื่อก็ขึ้นไปลวกเองจะได้ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยแข็งแรงมากอารมณ์ดีมากหัวเราะโอ้เป็นคนที่เห็นแล้วเราแบบเห็นน่ารักแบบความน่ารักของแกทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โลกมันน่าอยู่เนาะพี่เจอคนสดใสคนอายุเยอะแล้วก็อารมณ์ดีแบบเนี้ยมันสนุกแล้วก็อร่อยเนี่ยมีความสุขจังเลยตรงนี้ค่ะ
1: หายากแล้วอาหารอร่อยด้วยอายุมากด้วยอุ้ยไปลพบุรีวันนี้ไม่จะไปกินอะไรอ่ะพี่หวา
2: ใช่ค่ะลพบุรีเมื่อตอนมาก็ถามพี่สันติแล้วนะว่าถ้าลพบุรีหรือบ้านหมี่ที่เราจะไปจริงๆว่าจะไปไหว้พระวัดสนามแจงไงคะเขาสนามแจงให้นี่ว่าขึ้นไม่ได้เมื่อกี้ไปถึงไม่มีคนเลยพอมาว่าก็บอกว่าออกมาพี่สันติมีอะไรอร่อยไหมพี่สันติบอกว่าเนี่ยเย้เปี๊ยกหมูสะเต๊ะอยุธยาเพิ่งโทรมาบอกเมื่อวันก่อนว่ามาบ้านหมี่อย่าลืมมาร้านนี้นะอร่อยมากพี่สันติก็ยังไม่รู้ว่าเป็นร้านที่ตัวเองเคยมาแล้วพอเดินเข้าไปในร้านป้าบอกมาแล้วเหรอสันติเสวยนิมนต
1: ์
2: ขอป้ายหน่อยสิป้ายที่เคยให้เคยเขียนสมัยไทยรัฐเนี่ยมันหายไปหมดแล้วไม่รู้หายไปไหนพอย้ายร้านย้ายรวงมันก็หายไปก็รออยู่เมื่อไหร่จะมาเนี่ยอยากจะได้ป้ายติดหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณเสถียรอ้าวเหรอผมเคยมาแล้วเหรออ้าวเขาก็เล่าเป็นช็อตๆแบบนี้ไงหมอเลิงพามาตอนพามาหมอเลิงอ่ะให้ทานอะไรนะเมนูไก่ผัดไก่ผัดอะไรนะคุณเสถียรไก่ผัดพริกแห้งค่ะพี
1: ่อ๋อไก่ผัดพริกแห้ง
2: ใช่ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเมนูนี้ก็ยังขายอยู่แต่เมื่อกี้ไม่ได้สั่งเพราะมากัน2คนนะพี่สั่งไป
1: กิน
2: ห้าอย่างแล้วอ่ะมันก็กินไม่ไหวแล้วค่ะเลยบอกว่าเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวค่อยสั่งอีกเดี๋ยวจะชวนเพื่อนมาด้วยจะได้สั่งได้ให้เต็มทุกอย่างทุกเมนูเลยค่ะ
1: เบอร์ที่ร้านเบอร์มีเบอร์ไหมครับพี่ว่า
0: เบอร์036
2: พี่สติเคลียร์นะ
1: ครับ036
2: ติดต่อกันได้ค
1: ่ะได้ครับขอบคุณพี่หวาครับ
0: เบอร์โทรศัพท์นะของร้านบุญศรีสมบัติ036
1: ครับ
0: 471
1: 471
0: 203
1: 203
0: ก็เปิดตั้งแต่โมงเช้านะครับพอ4โมงก็ปิดร้านนะครับ
1: อืมไม่เวลาถ้าเราจะขึ้นเขาคอไปเราผ่านทางเนี้ยก่อนถึงก็ใส่ประดานไปเงี้ย
0: ไม่ใช่ทางเขาคอมันไม่ได้อยู่ที่แถวนี้นี
1: ่ไม่ก็พอบิ๊กพี่หวาบอกว่าพอจากสระบุรีตรงเข้าไปใช่ไหมพอมาถึงชายประดานน่ะแล้วก็จะมีเลี้ยวไปบ้านหมี
0: ่
1: แล้วถ้าเราจะไปเขาคอแล้วก็ไปศรีเทพวิเชียรบุรีบึงสามพันก็ว่าไป
0: อย่างที่ว่าก็จะไปเร็วๆนี้นะเพราะว่าเจ้าของรีสอร์ทบนเขาคอชื่อปูมึงเขาเชิญมา
1: โอ้เดี๋ยว
0: เขาบอกจะให้ไปเขามาเชิญถึงที่ร้านแล้วก็เขาบอกที่ข้างบนเนี่ยนะรถขึ้นไปได้นะอาหารแล้วก็มีเป็นอาหารทางใต
1: ้ครับ
0: ก็แบบนี้เขาบอกเขาอยู่แถวเหนือเขาไม่ขายอาหารเหนือหรอกขายทางใต้
1: อืม
0: ชื่อดู
1: ว่าอาหารเหนือมันเยอะอยู่แล้วในเหนือ
0: ใช่ใช
1: ่ก็จะได้เปลี่ยนนะพ่อพี่บอกมานะครับเบอร์โทรศัพท์นะที่ร้านเหมานะ0899606691ฮะโทรศัพท์ไปได้นะครับอ๋อวันศุกร์เปิด11โมงเปิดเขาเปิดวันเดียวเหรออาจารย
0: ์ฮะ
1: พี่บ๊อบบี้เปิดวันเดียวเหรอฮะ
0: ไม่ใช่น่าจะเปิดทุกวันนะคุณเกียรติ
1: เนี่ยเขาเขียนมาว่าเปิดวันศุกร์เวลา11โมงเช้าอ่ะพี่บ๊อบบี้แจ้งมาอีกทีนึงเนาะก็แจ้งเบอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองติดต่อไปดูก็ได้นะครับว่าเปิดวันไหนบ้างเปิดกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้อาจารย์พักสักครู่หนึ่งดีไหมฮะ
0: ดีครับมาเหนื่อยแล้ว
1: นะพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาต่อเนื่องกันผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับนะฮะเอาละเดี๋ยวให้อาจารย์พักสักครู่เรามาดูเรื่องราวดีๆเพิ่มเติมนะเผื่อคุณผู้ฟังจะมีอะไร SMS เข้ามานะครับ4689899 4689899นะครับ SMS จัดรายการร่วมกันนะครับก็ต้องบอกว่าที่อยากจะบอกก็คือเรื่องอยู่ไหนก็สบายใจอย่างอาจารย์อยู่ลพบุรีอาจารย์อยู่ทางไหนก็ตามแต่เช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเราต้องมีนี่เลยมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ครับสามารถที่จะดูภาพสดโต้ตอบพูดคุยได้เลยเห็นหน้าแล้วก็เสียงทำได้ผ่านทางมือถือครับง่ายมากแล้วก็ไอตัวความละเอียดเนี่ยนะครับ8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายมากครับทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้นะครับทนแดดทนฝนนะครับอันนี้สบายมากแล้วก็กล้องตัวกล้องเนี่ยนะครับเพิ่มเมมโมรี SD card นะได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันนะแล้วก็การตรวจจับคืออย่างเงี้ยสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้นะครับอันนี้ดีเลยนะครับส่วนตัวกล้องเนี่ยหมุนได้355องศาแล้วก็หมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดนะฮะโดยใช้แอปผ่านมือถือแอปในมือถือนะฮะกลางคืนสบายมากครับเพราะเรามีโหมดอินฟราเรดสามารถที่จะใช้ในที่มืดได้รับประกัน1ปีครับแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้นะครับจากช็อปแมเนีย ซื้อ1แถม1นะซื้อ1แถม1ราคาเพียง

0: ็นฟู้ดแลนด์จะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นวิลล่าจะเป็นกูเม่นะหรือจะเป็นโลตัสซื้อได้เลยน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยมากพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วง2กับ Color of Life ครับ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
2: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 1-6-7-3-6 Color of Life ดำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์
2: อ้าวแหมกำลังพูดคุยกับคุณบ๊อบบี้อยู่พอดีเลยนะครับร้านเหมาเนี่ยนะฮะเขาเปิดวันอังคารถึงวันเสาร์เขาปิดอาทิตย์กับจันทร์10โมงเช้าถึง4โมงเย็นเข้าไปชมได้เลยนะครับ10โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับวันอังคารเขาเปิด1กันยานะฮะตอนนี้ยังไม่เปิดวันนั้นเปิดเป็นทางการไปนั่นเองนะครับใครที่จะเข้าไปเยี่ยมชมนะครับเปิด1กันยายนอังคารถึงเสาร์10โมงถึง4โมงเย็นเริ่มเปิดวันที่1กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับวันก่อนนี้เปิดเป็นเขาเรียกว่าเปิดเป็นอย่างทางการให้กับผู้ใหญ่แล้วก็แขกพิเศษไปชมกันนะครับอาจารย
3: ์เปิ
2: ดเขาเปิด1กันยาครับ
3: ผมก็ไม่รู้เลย
2: ไม่เป็นไรพอดีวันนี้คงไม่ได้ถามรายละเอียดกันนะ
3: ไม่ได้ถามบ๊อบครับ
2: วันนี้เขาเชิญเฉพาะ VIP กับแขกผู้ใหญ่ที่นับถือเข้าไปเยี่ยมชม
3: ครับใช่
2: ครับซึ่งอาจารย์นี่ก็มาเล่าให้ฟังแล้วว่าน่าสนใจมาก
3: อยากให้ไปชมท่านผู้ฟังน่าชมจริงๆผมก็ชอบอยู่แล้วมันหลายอย่างนะมีทั้งเป็นกระเบื้องเคลือบมีทั้งอะไรต่ออะไรน่าชมหมดไปดูแล้วพบคุ้มค่าท่านผู้ฟังคุ้มมากคุ้มไปดูสิ่งต่างๆอะไรอย่างเยอะเลยตั้นไปหมดเราในห้องแถวผมเนี่ย
2: นะครับมีคุณฟังเฮเซสมาถามว่าอาจารย์สันติชอบเราคุยกันเรื่องเย็นตาโฟมา2วันแล้วเขาถามว่าเย็นตาโฟร้านไหนที่อาจารย์สันติชอบ
3: โอ้ยคุณสมเกียรติมีหลายร้านนะครับที่ผมชอบตัวก่อนนั้นนะผมกินเย็นตาโฟปักกิ่ง
2: เย็นตาโฟปักกิ่ง
3: ไปกินนะอร่อยอันนี้อร่อยมาก
2: มันมีอยู่ไหมฮะ
3: เลิกไปแล้วแต่แล้วแต่ว่า
2: อ๋อที่วันเกิดอาจารย์เนี่ยเขาจะมาตลอดเลยเจ้าของร้านอ่ะ
3: ใช่แต่ว่าคุณยี่หวาก็รักคุณยี่หวา
2: ครับ
3: เขาก็ให้สูตรยี่หวาฉะนั้นในร้านไม่ช้อยใจหรอกจะมียำเย็นตาโฟน่าน้ำเย็นตาโฟอร่อยครับอันนี้อีกร้านหนึ่งนะครับอยู่แถวสี่แยกวิสุขสันต
2: ์ครับ
3: ผมจำชื่อละ
2: อ๋อร้านสุขาวดี
3: สุขาวดีไม่ใช่พรสวรรค์คุณเมียเคยกินใช่ไหม
2: เคยกินอาจารย์แนะนำไปผมก็ไปแต่นี่เขาปิดแล้วอีกอ่ะ
3: ก็เลิกไปแล้วก็สามีก็เป็นนักเรียนสุกุลาอันนี้อร่อยนะสุขาวดีอร่อยมากมากเลยครับผมคิดถึงเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าแรกที่เอาไอ้แมงกะพรุนมาใส่ให้ในเย็นตาโฟ
2: อร่อย
3: ส่วนไอ้เย็นตาโฟปักกิ่งนะครับเขาจะมีไออะไรที่จะทอดนะฮะ
2: อะไรนะ
4: เกือบทอด
3: อร่อยมากเลยครับ
4: โอซู
3: อะไรนะครับแล้วเปลือกทอดอร่อยมากนะครับ
2: ครับแล้วก็ยูเทฟโฟขาหมูล่ะ
3: อ๋อน่าเดี๋ยวนี้ยังขายอยู่มาแล้วจังเดินนะครับ
2: ไม่มีนะไม่ไปแล้ว
3: ไปแล้วเลย
2: ไปไหนก็ไม่รู้

0: จะได้จะได้ใส่ขาหมูที่ผมบางทีบอกคุณยิวาทำเลยนะครับเอาไอ้ขกิเนี่ยมาต้มใส่ในเย็นตาโฟอร่อยครับมาทำทีไรแขกชอบเลยนะครับยิ่งทำเป็นหม้อไฟร้อนๆเนี่ยอร่อย
1: ก็มีร้านแรกที่อาจารย์แนะนำตรงข้ามโรงแรมนาลายอ่ะซอยอะไรอะไรสีลมอ่ะ
0: อาใช่มันแพ้ไงครับก้านะครับทีนี้ก็เลิกไปแล้ว
1: ก็เลิกไปแล้วอ่ะ
0: จะได้จะได้อร่อย
1: เราต้องบอกว่ามีคุณผู้ฟังมีเย็นตาโฟขาหมูเจ้าไหนที่อยู่ใกล้บ้านหรือเคยกินแล้วว่าอร่อย SMS มาบอกหน่อยที่4689899นะครับ
0: นี่เหรอหรือบอก
1: มีไหม
2: คุณผู้ฟัง ไม่มีเหรอต้องเย็นตาโฟห้องเต้เปล่าใช่ไหมพี่เก๋คะมันเย็นตาโฟห้องเต้หรือเปล่าหรือตัวอยู่ตรงสามย่านนะข้างๆลูกสาวในเสยอ่ะเย็นตาโฟ
1: อ๋อนั่นตรงไอ้ตรงไอ้สี่ย่านราชวัฒน์นะเนาะ
2: ใช่ใช่เย็นตาโฟ
1: แต่เขามีลูกลอกไอ้ตรงนั้นน่ะเขาไม่มีเขามีขาหมู
2: นะพี่สี่ย่าน
1: เขามี
2: ห้องเต้ป่ะคะ
1: เขาไม่มีขาหมูสิเขามีแต่ลูกลอก
2: ใช่มีแต่ลูกลอกเนี่ยแต่ว่าเขาก็แปลกตรงที่เขามีลูกลอกคนอื่นเขาก็ไม่ทำ
1: เออไม่มีใครมีเขาคนเดียวแหละ
2: ใช่ค่ะใช่
1: นะครับแล้วพี่หวาชอบกินเย็นตาโฟเจ้าไหนอ่ะคุณผู้ฟังถามมา2วันแล้ว
2: เนี่ยค่ะหวาก็ชอบตรงนี้แหละค่ะเย็นตาโฟห้องเต
1: ้
2: เ
1: ย็นตาโฟ
2: เขาเยอะแล้วก็รสจัดดีนะคะรสเขาจัดดีแซ่บดีเนาะลูกแล้วมีลูกลอกกินเล่นรสชาติมันจัดจ้านดี
1: นะครับก็ไปกินได้นะฮะเย็นตาโฟห้องเต้เซิร์ชเข้าไปดูก็ได้ตรงสี่ย่านนะครับส่วนอาจารย์เนี่ยชอบปักกิ่งแต่ว่าปักกิ่งไม่ขายแล้วนะฮะแล้วก็เย็นตาโฟขาหมูก็ไม่ขายแล้วแล้วอาจารย์ชอบร้านไหนก่อน
0: โอ้เย็นตาโฟมันเยอะนะคนไทยชอบกินเย็นตาโฟนะ
1: ป้าอูดเหรอ
0: ป้าอูดก็เย็นตาโฟ
1: ก็ไกลไปเน
0: า
1: ะถ้าใครไปทางบางไปเที่ยวพัทยงพัทยาแวะได้ป้าอู๋เนี่ยอาจารย์เขาก็การันตี
2: เข้า
1: ไป
2: นะร้าน
1: นี้อะไรนะอ
0: ย่าลงไปนะ
2: พี่เกียรติเงาก็ไปเย็นตาโฟป้าอู๋ได้ค่ะ
1: บัน
2: เทิงดี
1: โดนไปแล้วฮะส้มชนาการโดนด่าไปแล้วฮะคือเราก็แนะนำไปไงตอนที่จัดรายการเนาะเราก็บอกต้องไปกินนางก็พานางงามสองคนเดินเข้าไปในร้านนางก็พูดอะไรอู๋บอกนั่งมึงไปเลยหนีเลยแกไม่สนใจหรอกใครเป็นใครอ่ะแกสนใจแต่อาจารย์สันติเสรีมนต์เท่านั้นแหละ
0: ใช่ไอเดียนทองคำมายังอยู่กับผมเลย
1: แล้วเนี่ยเป็นร้านเย็นตาโฟที่ผักบุ้งเขาขัดผักบุ้ง
0: เลยเอาสะกอนไปผั
1: ดได้เลยครับอาจารย์เดี๋ยวผมมีข่าวประชาสัมพันธ์อีก 2-3 ข่าวแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม
0: ่ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับพี่หวาสวัสดีนะเหลือ4ที่สุดท้ายนะครับสำหรับทริปสุด Exclusive เม็ดมูเตออนทัวร์ที่ขึ้นเม็ด107เนี่ยนะครับเขาจัดขึ้นมาสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเลยนะครับโดยชวนสายมูสายเที่ยวบินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปครับเฉินตูฉงชิ่งอู่หลงนะอันนี้นะนำเรื่องราวดีๆฝากกับคุณผู้ฟังนะครับโดยทีมมูคุณเกตธัญไมแม่หมอมนขาวสถานที่การันตีสวยงามแน่นอนเพราะเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยครับไปโอ้นี่เลยปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสีดรุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้านะฮะแล้วก็หลุมฟ้าที่เป็น3สะพานสวรรค์นะฮะท้าทายด้วยโอ้โหเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์นะต่อด้วยผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งโอ้โหนี่ทุ่งนี้สวยมากเลยนะเขาเรียกว่าเป็นทุ่งหญ้าเผืนป่าเขียวขจีที่อุทยานเขานางฟ้าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนพร้อมเสริมสิริมงคล นะครับกับคุณผู้ฟังครั้งนี้ครั้งใหญ่เลยนะปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นนะอารามโบราณอารามโบราณพันปีใจกลางสงชิ่งนะเพราะฉะนั้นอยากเที่ยวเนี้ยครบจริงๆตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือฉินตูกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดที่เรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่พระถังคำจั๋งนะฮะเคยศึกษาพระธรรม นอกจากนี้ยังได้เดินช้อปปิ้งย่านจุดเขาเรียกชุนสีลู่สุดชิคเลยทีเดียวนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าเราดูแลอย่างดีอาหารพิเศษมากทุกอย่างสนุกสนานแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกว่าเที่ยวนี้นะเราจะได้เสริมสิริมงคลเต็มที่เดินทาง6วันนะฮะ5คืน6วัน5คืนราคาเพียงเดือนเราไปเดือนไป24ถึง29ตุลานะอากาศกำลังดีเลย24ถึง29ตุลาราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นนะคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับการนี้จัดเต็มจริงๆติดต่อได้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับโทรศัพท์นะครับโทรถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0814986322อีกครั้งครับ0814986322หรือที่ LINE oa@med107จองด่วนก่อนที่นั่งจะเต็มนะครับบอกได้เลยว่าเต็มง่ายด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะบอกคุณผู้ฟังไว้ก็คือนายเอนเตอร์เทนเราจัดเรื่องราวดีๆเดี๋ยวผมสรุปให้เลยแล้วกันนะครับคือสำหรับเดี๋ยวนะมาหายไปแล้วนะฮะ Why Entertain Awards นะครับปีนี้นะฮะเราได้คัดเลือกผู้เข้ารอบแล้วนะครับอย่างละ5ท่านนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับเตรียมเลยนะฮะ เราจะมีเรื่องราวของY Entertain Award ในชื่อของไทซิลเดอะไทไทซิลเคอร์เทนแอนด์เดอะโกลเด้นโลตัสหรือชื่อเต็มๆภาษาไทยก็คือบุษบงกตม่านไหมลายสยามครับเราคัดมาแล้วนะครับรางวัลแรกเป็น Y Couple of the Year นะครับคู่แรก Y 1ติวเตอร์กับยิม Y 2ภูกับฮาวเวล Y 3ฟอร์ดกับพีท Y 4ลูกหมีกับซอนย่านะส่วน Y 5ก็เป็นหลิงออมส่วนรางวัลที่2นะครับที่เราคัดมาแล้วนะครับก็คือ Prince of Boy Love ฝ่ายชายที่ B 1กิจเก่งฮาริส B 2พาวเวลนเรศ B 3พีทวัสุธร B 4ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ครับส่วนฝ่ายหญิงนะครับก็เป็น Princess of Girls นะครับก็ผู้เข้ารอบนะครับ G1 เจนนี่ณัฐทิชา G2 เจน่าแอนเจลีน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยาและ G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ครับส่วนรางวัลที่4เป็นรางวัลใหม่นะครับ Rising Star Couple อันนี้ก็สำหรับคู่ชิปดาวรุ่งนะครับซึ่งคู่ชิปดาวรุ่งเนี่ยมีผู้เข้ารอบทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับมี5คู่ด้วยกันซึ่ง5คู่นี้ก็จะมีนะฮะคู่แรกก็เป็น R1 เจนนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัทเอย่าและ R5 อุ้มแบมครับส่วนรางวัลสุดท้ายก็จะเป็นรางวัล Most Popular นะฮะ Y Novel นะฮะอันนี้เป็นนิยายยอดนิยมนะครับที่เขาคัดมาแล้วเนี่ยโหวตกันมาแล้วเนี่ย N1 Gamer และน้องเต๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามทีส่วนเรื่องที่2นะครับก็จะเป็นพิษรักนะฮะอันนี้จะเป็น Poisonous นะ Love ส่วน N3 พี่ฝากชอบเธอมูที่พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมูนะส่วน Y N4 N4 เป็นสามีบ้านนอก My Rustic White ส่วน N5 เป็น Not the Best But Still Good นะครับต้องรีบส่งมาเลยนะครับตอนนี้โหวตกันมาชอบใครโหวตไปเลยนะครับโหวตทาง Y Entertain Awards.mcot.net แสดงไปที่โหวตนะครับหรือไม่ก็ไปที่แอปพลิเคชันนะครับeMOS นะครับภายในวันนี้ถึงวันที่2กันยายนนี้เท่านั้นวันนี้เวลาหมดครับเจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
3: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
4: ์ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันอนุทินขอบคุณที่ไปอุดหนุนธุรกิจเพื่อนหลังฝ่ายค้านจัดนัดจัดเสวนาเปิดหลักฐานทั่วสว

0: ที่โรงแรมพลูแมนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมจัดเสวนาเปิดหลักฐานคดีหัวสมอที่โรงแรมพลูแมนคิงพาวเวอร์รางน้ำวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ว่าก็ดีสิส่วนการเลือกจัดกิจกรรมที่โรงแรมพลูแมนคิงพาวเวอร์รางน้ำถือเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าขอบคุณที่ไปอุดหนุนพร้อมหัวเราะระบุว่าถือเป็นการไปอุดหนุนกิจการของเพื่อนก่อนถามกลับว่าพลูแมนที่เป็นเจ้าของคิงพาวเวอร์ใช่หรือไม่เราสนิทกันดีขอบคุณที่ไปอุดหนุนส่วนการตั้งใจเลือกโรงแรมดังกล่าวมีนัยยะสำคัญอะไรหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ทราบไม่เกี่ยวอะไรกับตนพิพัฒน์ปัดตอบหัวสว.ยันลูกชายไม่เกี่ยวนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกรณีส.ส.พรรคประชาชนระบุผู้เชี่ยวชาญประจำตัวนายชลัดรัชกิจประการส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยบุตรชายของตนโทรศัพท์ติดต่อสว.อย่างน้อย19คนโดยย้ำว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือซักถามเรื่องของการหัวสว.และคิดว่านายชลัดไม่น่าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเนื่องจากเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อไม่เกี่ยวกับการลงพื้นที่อีกทั้งตามกฎหมายส.ส.สังกัดพรรคการเมืองไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสว.ที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองอยู่แล้วจึงเชื่อว่านายชรัตไม่น่าจะรู้จักบุคคลเหล่านั้นหากต้องการข้อมูลที่แท้จริงควรถามเจ้าตัวโดยตรงเพราะไม่ได้ติดตามข่าวเนื่องจากภารกิจงานกระทรวงมีมากพออยู่แล้วส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านอาจนำเรื่องนี้ไปยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายพิพัฒน์ตั้งคำถามกลับว่าจะยื่นอภิปรายเรื่องใดพร้อมยืนยันว่าพรรคการเมืองและส.ส.ไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกส.ว.ได้หากมีการอภิปรายพาดพิงพร้อมชี้แจงในสภาแต่ขอให้มีหลักฐานอย่างชัดเจนหากเป็นการกล่าวหากระไรรอยหรือใส่ร้ายป้ายสีพร้อมฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ด QR code บนบัตรเลือกตั้ง28กันยายนศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานจำนวน5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีกกต.จัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้บาร์โค้ดและ QR code ซึ่งการไต่สวนวันนี้นายณรงค์ลั่นวารินทร์ประธานกกต.ได้มาร่วมสังเกตการไต่สวนด้วยทั้งนี้การไต่สวนศาลงดการถ่ายทอดภาพและเสียงรวมถึงกำชับห้ามผู้เข้าฟังนำข้อมูลที่ได้จากการไต่สวนวันนี้ไปเผยแพร่สู่บุคคลสาธารณะภายนอกโดยเด็ดขาดการไต่สวนใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงนายอุดมสินวิรธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งคู่กรณีว่าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีมีความจำเป็นที่จะเดินเผชิญสืบเรื่องหลักฐานนอกที่ทำการศาลตามข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญ2562โดยศาลมอบให้นายวิรุณแสงเทียนนายนพดลเทพพิทักษ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบหลักฐานในวันที่27สิงหาคมโดยให้คู่กรณีร่วมตรวจสอบวันนี้ศาลพิจารณาคดีเพื่อไต่สวนพยานบุคคลทั้ง5ปากเสร็จสิ้นหากคู่กรณีประสงค์ยื่นคำแถลงปิดคดีให้ยื่นภายในวันศุกร์ที่11กันยายนหากไม่ยื่นในกำหนดเวลาถือว่าไม่ติดใจและนัดแถลงด้วยวาจาและลงมติในวันจันทร์ที่28กันยายนเวลา 9:30 นและนัดฟังคำวินิจฉัยวันเดียวกันเวลา 14:00
1: น.ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับคริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูตกลงย้ายไปร่วมทีม Adel Leipzigคริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูเพลย์เมเกอร์ชาวฝรั่งเศสย้ายจากเอซิมิลานทีมดังของอิตาลีกลับไปค้าแข่งกับแอเดลไลป์ซิกต้นสังกัดเก่าในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ซีซั่นแล้วโดยรายงานข่าวระบุว่าไลป์ซิกจ่ายค่ายืมตัวให้มิลานจำนวน3ล้านยูโรและมีเงื่อนไขเปิดทางให้ซื้อเอ็นกุนกูกลับมาร่วมทีมอย่างถาวรหลังหมดสัญญายืมตัวได้ในราคา28ล้านยูโร

0: สำหรับการย้ายคืนถิ่นเรดบูอาร์ติน่าครั้งนี้เกิดขึ้น3ปีหลังจากที่เอ็นกุนกูย้ายไปค้าแข่งกับเชลซีเมื่อปี2023โดยเมื่อครั้งที่ลงเล่นในบุนเดสลีก้าระหว่างปี2019ถึง2023นั้นดาวเตะวัย28ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยลงเล่นให้ไลฟ์ซิก172นัดทำได้ถึง70ประตูเลยทีเดียวตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
1: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองตำนานกองหน้าและอดีตกุนซือทีมชาติไทยวิเคราะห์ก่อนเกมอาเซียนคัพนัดชิงชนะเลิศเกมที่2ที่ช้างศึกจะต้องออกไปเยือนทีมชาติเวียดนามในวันนี้โดยระบุว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้พร้อมส่งกำลังใจให้แข้งรุ่นน้องด้วยสำหรับโค้ชซิโก้ระบุว่าแมตช์แรกไทยพลาดท่าโดนไปก่อน2ประตูการกลับไปที่ฮานอยเราต้องยิงถึง3ลูกถึงจะเป็นแชมป์ซึ่งไม่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามนัดนี้ทีมชาติไทยไม่ต้องกลัวเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วพยายามให้เต็มที่หากลูกแรกมาเร็วอะไรก็เกิดขึ้นได้เป็นกำลังใจให้ทุกคน
1: ฟุตบอลไทยเดลี
0: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณเส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Bay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโพทิกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโพทิกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโพทิก021863010 www.chuphotic.com ชูโพทิกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะฮะประจำวันพุธ26สิงหาคม2569นะครับอยู่กับนภพิสารท่ามอประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น.ออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับก็แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือทาง YouTube แต่วันนี้แจ้งไว้ก่อนพอดีน้องปิ่นแจ้งก่อนเข้ารายการเมื่อกี้เลยนะครับว่าตอนนี้ YouTube ระบบ YouTube มีปัญหาอยู่พยายามแก้อยู่เพราะนั้นถ้าเกิดใครฟังผ่านทาง YouTube ตอนนี้มันจะยังไม่ขึ้นไลฟ์สตรีมคือมันมีหน้าให้รอไอช่องแชทสดมันก็ใช้ได้แต่มันจะดูมันจะฟังไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบไลฟ์สตรีมเหมือนมีปัญหาอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ห้องส่งหรือว่าเป็นที่ YouTube เขากำลังแก้กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้แจ้งก่อนเลยสำหรับการรับฟังวันนี้หลักๆก็น่าจะอยู่ที่วิทยุ FM 99 ที่ Radio เนาะทางแอปทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS ถ้าเกิดเดี๋ยว YouTube กลับมาเสร็จเดี๋ยวน้องปิ่นแจ้งแล้วเดี๋ยวผมแจ้งคุณผู้ฟังอีกทีนึงว่า YouTube กลับมาแล้วนะประมาณนี้เพราะนั้นวันนี้ช่องทางติดต่อหลักๆคงเน้นไปที่ SMS นะครับที่4689899นะครับเป็นหลักก่อนละกันนะฮะ แล้วก็ช่วงแรกนี้นะครับขอขอบคุณชูโฟทิกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับประมาณนี้เอาเราราวนี้ก่อนเมื่อคืนมีคือวันปกติวันพุธเราอัปเดตข่าวสารแวดวงสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตเป็นหลักเนาะแต่วันนี้จะแซมเรื่องเกมเยอะหน่อยนะครับรวมถึงฮาร์ดแวร์เล็กๆน้อยๆด้วยนะครับเหตุผลเพราะว่าเมื่อคืนมันมีงาน Gamescom 2026Opening Night Live นะครับซึ่งก็โอ้โหต้องใช้คำว่าโคตรเดือดมากๆเกมเปิดตัวเยอะมากโชว์เทรลเลอร์ใหม่เยอะมากเกมน่าเล่นเยอะมาก คือนั่งดูแบบตอนแรกเอาแบบเอาสารภาพตามตรงว่าแบบคือก่อนงานมันจะไปไฮกันอยู่ที่แบบ Final Fantasy 7ไอตัวที่เป็นภาค3อ่ะChapter 3อะไรเงี้ยแล้วก็ตัว The Witcher 3ที่เขาจะมี announce รวมถึงตัว DLC ใหม่ของเขาใช่ไหม Song of the Past แล้วก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของพวกเทรลเลอร์ของเกมที่เราเคยได้ยินชื่อมาหมดแล้วอ่ะ Time of Annihilation อะไรประมาณเนี้ยก็เลยจริงๆไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นนะครับก่อนงาน Gamescom 2026 Opening Night Live จะเริ่มนะครับแต่พอมันเริ่มเท่านั้นแหละโอ้โหตื่นเลยพูดเลยว่านอนต่อไม่ได้ยังไงก็ต้องดูให้จบแล้วก็โอ้โหหายมากมีอะไรเยอะแยะมากๆเดี๋ยวจะแบบพยายามสรุปให้เร็วไม่ว่นเว้อละงานแต่ว่าไปเรื่องของมือถือก่อนขออนุญาตไปที่เรื่องมือถือก่อนแต่ว่ามี SMS มาหนึ่งอันนี้ขอถามเพิ่มเติมนะครับลงท้ายด้วย4574งบ15,000หาหูฟังอินเอียร์เน้นเบสอันนี้คือแบบมีสายหรือไร้สายทุกวันนี้เวลาถามหูฟังต้องถามกลับด้วยว่าเอาแบบมีสายหรือไร้สายจะได้แนะนำถูกอ่ะส่งมาใหม่รอบหนึ่งขออนุญาตไปที่มือถือเปิดตัวใหม่นะครับเอาในไทยก่อนอันนี้เปิดราคาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยก็เป็นไปตามที่บอกไปก็เมื่อวันจันทร์ใช่ไหมมันจันทร์ไม่ใช่สิเมื่อวานวันอังคารโซนี่เขามีการเปิดตัว Sony Xperia 10 Mark 8แบบ Global นะครับเปิดปุ๊บนะครับ Sony ประเทศไทยก็ขึ้นราคาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยเอาราคาไปก่อนเลยสำหรับ Sony Xperia 10 Mark 8นะครับ2490บาทแพงขึ้นกว่าปีก่อน 3,500 เพราะว่าปีที่แล้ว Sony Xperia 10 Mark 7เปิดที่ 16,990 บาทถามว่าอัปเกรดหรือต่างจากเดิมอะไรบ้างหน้าจอเดิมหมายความว่าหน้าจอสเปคคล้ายๆเดิมต่างจากเดิมแค่ว่าความสว่างเพิ่มขึ้น 50% แต่ว่าก็ยังคงเป็น OLED 6.1 นิ้ว Full HD Refresh Rate 120Hz เหมือนเดิมประมาณนี้ชิปตัวเดิมคอคอมสแนปดราก้อน 6 Gen 3 RAM ROM เท่าเดิม RAM 828กล้องหลัง2ตัวเหมือนเดิมตัวหลัก50ล้านเซ็นเซอร์1ส่วน 1.56 นิ้วเหมือนเดิมมีการสั่น OS ให้เลนส์อัลตร้าไวด์13ล้านตัวเดิมไม่มีออโต้โฟกัสเพราะนั้นถ่ายมาโครไม่ได้นะครับกล้องหน้า8ล้านตัวเดิมลำโพงเป็นลำโพงแบบฟอนต์เฟซิ่งนะครับก็คือลำโพงคู่สเตอริโอแบบพุ่งเข้าหน้าโดยที่ Sony เขาเคลมไว้นะครับว่าถ้าเทียบกับ Xperia 10 Mark 7ปีที่แล้วเนี่ยลำโพงมีการอัปเกรดในเรื่องของตัวดอกลำโพงนะครับทำให้ได้เสียงเบสดีขึ้น 30% แล้วก็ตัวลำโพงเนี่ยเปิดที่วอลลุ่ม 100%ดังกว่าเดิม 15% โอเคไว้แบบนั้นนะโอเคไว้แบบนั้นนะแบตเตอรี่ให้มา 5,000 มิลลิแอมป์อาวร์เท่าเดิมชาร์จไวด้วยสาย30วัตต์เท่าเดิมยังคงมีช่อง 3.5 มม.มาให้นะครับแล้วก็การันตีการอัปเดต 4+6 เหมือนเดิมก็คือ Android 4เวอร์ชันอัปเดตแพทความปลอดภัย6ปีการน้ำการฝุ่นมาตรฐาน IP65/68เหมือนเดิมสรุปที่อัปเกรดจริงๆก็คืออัปเกรดหน้าจอให้สว่างขึ้นอัปเกรดลำโพงให้ดังแล้วก็มีมิติดินามิกมากขึ้นแค่นั้นสำหรับ Sony Xperia 10 Mark 8ดีไซน์ยังแทบจะเหมือนเดิมเลยอ่ะเหมือนแทบจะใช้คำว่าเปลี่ยนสีก็ได้เลยครับเพราะว่า Xperia 10 Mark 8จะมามีทั้งหมด3สีจะมีสีขาวเรียกว่า Frozen White นะครับ สีเทา

ฟอสเกรย์แล้วก็สีม่วงมิสติกไลแลคนะครับตามนั้นนะฮะอีกอันหนึ่งที่เปิดปุ๊บคือใช้อันนี้ใช้คำว่ายังเปิดตัวไม่ได้เพราะจริงเขาจะเปิดตัววันที่1กันยายนก็คืองานในไทยofficial launch ในไทยเนี่ยจะมีวันที่1กันยายนนะครับแต่ในออนไลน์เขาขายแล้วผมกำลังพูดถึง POCO F9 Series นะครับก็เปิดขายอย่างเป็นทางการเรียบร้อยเท่าที่ผมหาเมื่อวานเนี่ย F9 Ultra จะขายอยู่บน Shopee F9 Pro ที่เป็นรุ่นรองจะขายอยู่บน Lazada นะครับก็เปิดราคาอย่างเป็นทางการเอาราคาแบบ Official ก่อนละกันเนาะตัวของ POCO F9 Ultra นะครับจะมีทั้งหมด3รุ่นความจุแต่ที่เปิดขายล่วงหน้าตอนนี้จะมีแค่2รุ่นความจุนะครับก็คือรุ่นเริ่มต้น RAM 12 Storage 256นะครับอยู่ที่ 29,990 บาทนะคือเขามีส่วนลดให้ 2,000 นะราคาจริงมันคือ 31,990 แล้วก็จะมีตัว RAM 12 Storage 512อันเนี้ยราคาปกติ 34,990 เขามีโปรโมชั่นลด 2,000 อยู่โดยที่ยังไม่ต้องใช้โค้ดใดๆเพิ่มนะก็เหลือ 32,990 บาทนะครับแล้วก็จะมีรุ่นท็อปสุดก็คือ RAM 16นะครับ Storage 1 TB อันเนี้ยยังไม่ขายออนไลน์แล้วก็เขาจะประกาศราคาอย่างเป็นทางการจริงๆในวันที่1กันยายนนะครับอันนี้น้องปิ่นแจ้งมา YouTube Live แล้วนะใครที่จะฟังบน YouTube กดเข้า YouTube ได้แล้ว YouTube มาแล้วนะครับใครที่เข้าอันเดิมคาไว้นั่นแหละก็ดูได้แล้วนะครับตามนั้นอ่ะต่อส่วน POCO F9 Pro นะครับมีทั้งหมด2รุ่นความจุ12256 27,990 ก็เหมือนกันมีโค้ดลดมีส่วนลดให้ไปเลย 2,000 ก็จะเหลือ 25,990 แล้วก็12512จากปกติ 29,990 ก็เหลือ 27,990 ราคาที่เป็นแบบลดส่วนลด 2,000 เนี้ยเขาจะมีให้ถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะครับ31สิงหาก็คือก่อนงานเปิดตัว1วันเท่านั้นนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นจริงๆเมื่อวานลองกดดูเล่นๆอันนี้โพสต์ไปในเพจในบอสไว้นะครับโพสต์ดูเล่นๆจริงๆแล้วเนี่ยมันซื้อได้ถูกกว่านั้นราคาที่กดดูเล่นๆเมื่อวานเอากดดูเล่นๆเมื่อวานเอาของ F9 Ultra ตัวเดียวก่อนละกัน F9 Ultra เนี่ยตัว12256เนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าอิงตามเขาโค้ดลดนู่นนี่นั่นแล้วมันจะเหลือที่ 29,990 ใช่ป่ะแต่จริงๆพอกดเมื่อวานด้วยโค้ด Shopee ใดๆก็ตามนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้ยังได้ราคานี้อยู่ไหมนะแต่เมื่อวานลองกดเนี่ยมันเหลือ 2,566 บาทถ้าเกิดเป็นรุ่นความจุ512นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 27,616 บาทโดยประมาณก็ถูกลงมาเยอะอยู่ถูกลงมาเยอะอยู่ก็ลองดูแล้วกันนะครับมันคือตัว POCO F9 Series ครับมันคือตัว Redmi K100 Series ที่เปิดตัวในจีนก่อนหน้านี้ออกนอกจีนไม่ได้ออกในนาม Redmi ออกมาในนามของ POCO นะครับก็คือตัว Redmi K100 Pro ก็จะแปลงร่างกลายเป็นตัว POCO F9 Proส่วน Redmi K100 Pro Max ก็จะกลายร่างกลายเป็นตัว POCO F9 Ultra สเปคแทบจะเหมือนกันกับตัวของ Redmi K100 Series ที่เปิดเลยจะต่างกันหลักๆคือเรื่องของแบตเตอรี่จะน้อยลงมากว่าตัวของ Redmi K100 Series นะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวของ F9 Pro นะครับคือ F9 Pro อย่างที่บอกไอ้เท่ากับ F9 Ultra F9 Ultra เนี่ยอย่างที่บอกมันคือ K100 Pro Max ของ Redmi ใช่ไหมตอนที่เป็น Redmi K100 Pro Max เนี่ยแบตเตอรี่เขาให้มาอยู่ที่ 9,070 มิลลิแอมป์อาวร์แต่พอแปลงร่างกลายเป็นตัว POCO F9 Ultra นะครับแบตเตอรี่ลดลงมาเหลือ8,050 มิลลิแอมป์อาวร์แต่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเทียบ F9 Ultra กับ F8 Ultra ที่เปิดเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับจริงๆสเปคโดยรวมแทบจะเหมือนกันนะถ้าว่าตรงๆชิปตัวเดียวกันนะครับ Snapdragon 8 Elite Gen 5กล้องเกือบเหมือนเดิมต่างแค่กล้องหลักของF8 Ultra เนี่ยความละเอียด50 ล้านแต่ใน F9 Ultraเ
ขาจะขยับความละเอียดขึ้นมาเป็นที่200ล้านพิกเซลนะครับอีก2ส่วนที่มีการต่างกันก็คือเรื่องของความสว่างหน้าจอคือสเปคจอโดยรวมเหมือนกันยกเว้นเรื่องความสว่างของ F8 Ultra เนี่ยจอสว่างสูงสุดในโหมด HDR อยู่แค่ 2,000 นิตแต่ว่าใน F9 Ultra จะอยู่ที่ 4,500 นิตนะครับส่วนในอีกเรื่องคือเรื่องแบต F8 Ultra ก็ให้มาอยู่ที่ 6,500 ซึ่งก็ถือว่าแบตอึดพอประมาณแล้วนะแต่ F9 Ultra ให้มาอยู่ที่ 8,050 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับอันนี้ก็ที่เปิดตัวไปนะฮะประมาณนี้นะครับลำโพงยังคงได้ลำโพง Bose ที่เป็นแบบมีซับวูฟเฟอร์อยู่นะสำหรับรุ่น Ultra นะครับเหมือนกันเด๊ะแล้วก็จะมีหนึ่งรุ่นที่เขาเปิดราคาด้วยนะครับก็คือเป็นรุ่นจริงๆมันควรจะเป็นรุ่นต่ำหมื่นแหละแต่ในยุคนี้มันก็เลยราคาทะลุหมื่นมาหน่อยนึงก็คือตัว Poco X8 นะครับ Poco X8 เนี่ยราคาเปิดจริงๆอยู่ที่ 12,999 บาทแต่ว่ามีโปรโมชั่นส่วนลดให้ช่วง Early Bird ถึงสิ้นเดือนนี้เหมือนกัน31สิงหาPoco F9 CD เขาลด 2,000 Poco X8 ลดให้ 1,000 ก็จะเหลือ 11,999 บาทนะครับสเปคโดยรวมของ X8 5G ก็จะได้ชิปเป็นตัว Qualcomm Snapdragon 6S Gen 4หน้าจอ AMOLED OLED 6.83 นิ้วนะครับ Full HD Plus นะครับ RAM 8 Storage 256กล้องหลังให้มาจริงๆมันให้มาตัวเดียวแหละก็คือ50ล้านนะครับตัวที่2จะเป็น Depth Sensor ก็ไม่นับนะไม่มีเลนอัลตร้าไวด์ไม่มีเลนเทเลไม่มีเลนมาโครนะครับกล้องหน้า8ล้านได้ลำโพงคู่สเตอริโอแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 8,340 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับชาร์จไว67วัตต์ประมาณนี้กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP 68 69 69 K เลยนะครับก็ประมาณนี้เปิดตัวเรียบร้อยนะฮะแล้วจริงในต่างประเทศที่อินเดียเขามีการเปิดตัวไอ้ Poco M8X 5G ออกมาด้วยนะครับจะได้ชิปเป็น Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5แต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าจะมีโอกาสเข้าไทยไหมที่อินเดียเปิดตัวเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 2,999 รูปีหรือประมาณ 7,000 บวกลบนะครับจะได้เป็นตัว RAM 4 Storage 128 GB นะครับนี่คือมือถือที่เปิดตัวช่วงนี้นะครับแล้วก็มาของ Vivo นิดนึงแล้วงานกับ Vivo X500 Series นะครับล่าสุดเนี่ยมีเขาเรียกอะไรเป็น Product Manager ของทางด้าน Vivo ที่จีนนะครับก็มีการระบุเรื่องของตัวโมดูลกล้องจะมาพร้อมเซ็นเซอร์ใหม่อะไรแบบเนี้ยนะครับเขาบอกว่าเซ็นเซอร์ตัวหลักตัวใหม่จะใช้เป็นเซ็นเซอร์ความละเอียด50ล้านขนาด 1:1.28 นิ้วซึ่งจะเป็นเซ็นเซอร์ตัวใหม่นะครับชื่อว่า Blueprint Phantom 900นะครับเขาบอกจะทำถ่ายภาพหรือว่าโปรเซสในแบบ HDR ได้ดีกว่าเดิมมี Dynamic Range ที่กว้างกว่าเดิมถึง17 stop หรือ17 EV กว้างสุดในอุตสาหกรรมณเวลานี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุด 4K ได้แบบ240เฟรมด้วยพร้อมกับระบบกันสั่นตามมาตรฐานซิปป้า 7.0 อันนี้ที่เขาเปิดเผยออกมาประมาณนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูจะเปิดตัวเดือนหน้านะครับช่วงปลายเดือนนะสำหรับ Vivo X500 Series ที่จะเปิดตัวในจีนก่อนแล้วก็ค่อยเปิดตัว Global อีกทีก็ช่วงปลายปีนี้อีกทีนึงนะครับตามข่าวก็จะมาทั้งหมด3รุ่นย่อยเหมือนเดิมก็คือ Vivo X500 X500 Pro X500 Pro Maxประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เมื่อวาน Apple มีการเปิดตัวชิปใหม่หลายคนน่าจะเห็นข่าวแล้วล่ะเนาะก็คือตัวชิป Apple M6 นะครับแล้วก็ตัว M5 Pro M5 Max M5 Ultra นะครับพอเปิดปุ๊บก็มีการเปิดตัว Product ใหม่ที่มาพร้อมกับชิปใหม่ด้วยเริ่มจากตัว Mac Mini ก่อน Mac Mini ก็จะมาพร้อมกับตัว Mac Mini M6 นะครับกับตัว Mac Mini M5 Pro นะครับถ้าเป็นตัว M6 ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 32,900 บาทถ้าเป็นตัว M5 Pro จะเริ่มต้นที่ 61,900 บาทนะครับส่วนตัวM5 Max M5 Ultra รวมถึง2ตัวนั้นน่ะจะไปเปิดตัวกับตัว Mac Studio นะครับ Mac Studio ถ้าเป็นตัว M5 Max จะอยู่ที่เริ่มต้น 89,900 บาทแต่ถ้าเกิดเป็นตัว M5 Ultra ที่แบบจัดเต็มสุดๆเนี่ย
จะอยู่ที่

0: ริ่มต้นนะ 10,000 ไม่ใช่ 10,000 199,900 บาทนะครับตัว M6 เนี่ยจะถือว่าเป็นชิปรุ่นแรกของ Apple นะที่ขยับไปใช้ขนาดการผลิตระดับ2นาโนเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวชิป M5 เดิมนะครับก็ในประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจะเป็นเรื่องของตัวneural engine นะครับหรือว่าตัวการประมวลผล AI เพราะว่าจะมาพร้อมกับตัวแบบ neural engine แบบ dual 16 core นะครับก็เขาบอกว่าเร็วขึ้น2เท่าประมวลผล AI เร็วขึ้น2เท่าเมื่อเทียบกับชิป M5 ตัวปกตินะครับส่วน M5 Pro M5 Max M5 Ultra ก็ขยับขึ้นมาแน่นอน GPU แรงขึ้น NPU แรงขึ้นก็คือประมวลผล AI แรงขึ้นโดยเฉพาะ M5 Ultra นี่คือโหดมากเพราะว่าจะมาพร้อมกับโครงสร้างแบบ Quad Die เป็นครั้งแรกของตัวที่เป็น Apple Silicon นะครับแล้วก็ภายในเนี่ย CPU จะมีสูงสุดถึง36 core GPU สูงสุด80 core นะครับตัวประมวลผล AI หรือว่า NPU สูงสุด32 core โดยที่ Apple เคลมว่าในส่วนของตัว GPU หรือชิปประมวลผลกราฟิกของ M5 Ultra เนี่ยแรงกว่าตัวของ GPU ที่อยู่ใน M3 Ultra เดิมเนี่ยถึง 40%ขณะที่ NPU แรงกว่าเดิมเมื่อคือเทียบกับ M3 Ultra นะประมวลผล AI ได้แรงแล้วก็เร็วกว่าเดิม 4.5 เท่านะครับราคาที่บอกไปราคาเป็นราคา official ของ Apple Store ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่กำหนดวันจำหน่ายก็คือมีราคาให้เห็นแต่ว่ายังไม่เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะวางจำหน่ายเมื่อไหร่ก็รอติดตามกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้ขออนุญาตพักเบรกเร็วนะ 15:28 นาทีเพื่อช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามถ้ามีเวลาซึ่งจะพยายามหาเวลาให้ได้เพื่อจะมาสรุปเร็วๆกับงาน Gamescom 2026เมื่อคืนนี้อ้อนิดเดียวก่อนไปเบรกเอาเรื่องนี้ก่อนจริงมันเกี่ยวข้องกับงาน Gamescom แหละแต่ว่าอยากพูดให้จบๆไปก่อนนะครับก็เครื่องเล่นเกม PC Gaming Handheld นะครับตัวของ LG Xbox Ally X 20ก็คือตัว Xbox Ally X รุ่นฉลองครบรอบ20ปีที่เปิดตัวไปแล้วในงาน Computex แต่ตอนนั้นแค่เปิดยังไม่พร้อมขายนะครับตอนนี้ประกาศในบางประเทศหลักๆในสหรัฐในสหราชอาณาจักรก็คือในอังกฤษในสหรัฐในเงี้ยเริ่มเปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับทำให้ตอนนี้เรารู้ราคาอย่างเป็นทางการในต่างประเทศแล้วนะครับโดยที่ตัว LG Xbox Ally X 20นะครับซึ่งเป็นรุ่นครบรอบ20ปีเนี่ยถ้าเฉพาะตัวเครื่องเพียวๆนะครับเฉพาะตัวเครื่องอย่างเดียวไม่รวมแว่นตา AR Glass ของ Xreal เนี่ยจะอยู่ที่เอาราคาสหรัฐแล้วกันเนาะ 1,299.99 เหรียญหรือประมาณ 1,300 เหรียญแพงขึ้นกว่าตัว LG Xbox Ally X ปกติ300เหรียญนะครับ 1,300 เหรียญก็ตกอยู่ประมาณ 42,500 บาทแล้วก็จะมีตัวที่เป็นชุดบันเดิลมาพร้อมกับแว่นตา AR นะครับ Xreal R1 เป็นตัวแบบ20ปี ROG Edition ด้วยนะครับอันนั้นจะอยู่ที่ 2,500 เหรียญ นะครับก็คือ 2,499.99 เหรียญหรือประมาณสัก 81,800 บาทโดยประมาณนะครับในส่วนของสเปคตัวเครื่อง PC Gaming Handheld เนาะตัว LG Xbox Ally X 20เนี่ยเมื่อเทียบกับ LG Xbox Ally X ปกติที่หลายคนเป็นเจ้าของอยู่ณเวลานี้เนี่ยสเปคโดยภาพรวมชิปใช้ตัวเดียวใช้ชิปประมวลผลใช้ตัวเดิมนะครับ AMD Ryzen AI Z2 Extreme ตัวเดิมแต่ว่าในรุ่นครบรอบ20ปีเนี่ยจะมีมาแค่ความจุเดียวก็คือ RAM 24 GBกับตัวสตอเรจ1เทราไบต์นะครับสิ่งที่อัปเกรดจริงๆสิ่งที่อัปเกรดจริงจะมีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของหน้าจอนะครับหน้าจอของตัว LG Xbox Ally X 20ที่เป็นรุ่นครบรอบ20ปีเนี่ยก็จะใช้หน้าจอ 7.4 นิ้วใหญ่ขึ้นเพราะแต่เดิมของ LG Xbox Ally X หน้าจอ7นิ้วเป็นแบบ IPS LCD นึกออกใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงเป็น 7.4 นิ้วแล้วก็ได้หน้าจอเป็น LG Nebula HDR แบบ OLED ก็คือง่ายๆเปลี่ยนเป็นจอ OLED แล้วนะครับความละเอียดเท่าเดิม Full HD 120 Hz แต่ความสว่างเพิ่มขึ้นถ้าเกิดเป็นจอของไอ้ตัว7นิ้วเดิมเนี่ยความสว่างมันแค่500นิตแต่ว่าตัวนี้ สูงสุดในบน HDR ทำได้ถึง 1,400 นิตนะครับอีกส่วนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแล้วก็อัปเกรดก็คือในส่วนของก้านอนาล็อกนะครับก็เปลี่ยนมาใช้เป็นแบบ TMR แล้วนะก็ถ้าใครเล่นพวกคอนโทรลเลอร์ก็จะรู้ตัวก้านอนาล็อกแบบ TMR ก็จะมีความทนทานกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเรื่องของแบบใช้เป็นนานๆแล้วจอยจะดริฟต์อะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีความแม่นยำมากกว่าด้วยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับในไทยเนี่ยจะมีการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนตุลาคมแว่วๆว่าประมาณ15ตุลามั้งแต่ว่าในไทยยังไม่มีการประกาศราคานะครับก็ติดตามต่อไปนิดนึงแล้วกันว่าในไทยเขาจะเคาะราคาเท่าไหร่เมื่อเทียบกับราคาสหรัฐแต่เราเห็นราคาสหรัฐแล้วแหละก็คงไม่ได้หนีจากสหรัฐเท่าไหร่แหละไม่ว่าจะถูกกว่าหรือแพงกว่าก็น่าจะใช่ว่าพอๆกันน่าจะพอๆกันใครที่รออยู่ก็กำเงินรอได้ตุลาคมนี้ในไทยได้เป็นเจ้าของแน่ๆในแบบน่าจะเป็น limited edition นะเท่าที่ถามมานะครับสำหรับตัว LG Xbox Ally X 20รุ่นครบรอบ20ปีของตัว LG Xbox Ally Series นั่นเองนะครับพักเบรกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยต่อคำถามต่อ SMS 4689899รวมทั้ง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
6: Acer Swift A14 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift A14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
7: Acer
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับนายบอสนะครับผมช่วงนี้ Acer Day นะครับ2026ก้าวสู่ปีที่10นะครับภายใต้ธีมชิปเดเกมนะครับพร้อมกันทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งรวมเป็นปีที่ตรงกับวาระที่ Acer ครบรอบ50ปีด้วยนะครับก็ยกทัพขบวน Acer Day Ship The Game นะครับเคลื่อนสู่8ศูนย์การค้าทุกสัปดาห์ร่วมกิจกรรมรับแคชแบ็กแล้วก็ของรางวัลมากมายนะครับสุดสัปดาห์นี้ 29-30 สิงหาคมนะครับสำหรับกิจกรรม Acer Day Ship The Game ก็จะไปอยู่ที่ห้าง Seacon Square ศรีนครินทร์กับที่ IT Mall Fortune รัชดานะครับก็ใครแวะไปก็ไปลองดูมีสินค้ามีเกมให้เล่นมากมายรับส่วนลดมากมายนะครับแต่กิจกรรมที่ร่วมได้เลยไม่ต้องรอในส่วนของการที่แบบในส่วนของตัวที่เป็นออนกราวในห้างนะครับก็คือถ้าเกิดซื้อสินค้าของ Acer ที่ร่วมรายการนะครับตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปแต่ว่าไม่เกิน 30,000 บาทก็รับฟรีไปเลยนะครับชุดคู่ขวัญบัตเตอร์แบร์นะครับก็คือจะเป็นชุด Acer Cross Butter Bear Mouse นะครับมูลค่า499บาทพร้อมกับ Acer Cross Butter Bear Mouse Pad นะครับมูลค่า499บาทรวม2อันก็998บาทรับไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดซื้อผ่านช่องทางออนไลน์อันนี้จะรับฟรีตัว อะแดปเตอร์แบบ USB PD 65 วัตต์ 3 พอร์ต

ด้วยนะครับรวมสายชาร์จที่เป็น C to Type C ด้วยมูลค่า990บาทนะครับในกรณีถ้าเกิดว่าช้อปสินค้าเกิน 30,000 บาทขึ้นไปอันนี้จะรับฟรีตัวของ Adidas Running Jersey Limited Edition นะครับดีไซน์เฉพาะของ Acer Day 2026มูลค่า999บาทพร้อมกับเมาส์จากตัว Acer Nitro มูลค่า399บาทฟรีด้วยนะครับกิจกรรมเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand นะครับแล้วเกิดจะซื้อสินค้า Acer ที่เข้าแคมเปญในส่วน Acer Day 2026ก็อย่าลืมเข้าไปเช็คโปรโมชั่นในส่วนที่Acer Online Store ด้วยนะครับ store.acer.com/th/th นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะมาลุยกัน SMS 468-9899รุ่นฮะ YouTube FM 99 Active Radio นะจ๊ะลงท้ายด้วย4574บอกกะแล้วว่าต้องเป็นไร้สายแต่คือที่พิมพ์มาตอนแรกมันไม่มีไร้สายไงตอนแรกก็เลยไปนึกว่าพวกมีสายโอเคแบบไร้สายก็คือ True Wireless เนาะแบบ In Earตัวที่น่าจับตาตอนนี้อันนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ลองนะครับแต่รีวิวจากเจ้าประจำที่เจ้าประจำที่ผมดูพวกซาวกายอะไรเงี้ยค่อนข้างชมเยอะก็แนะนำให้ไปลองก่อนนะครับกับตัว Sennheiser Momentum True Wireless 5อันถ้าเกิดแบบไม่ใช่ออนไลน์จะขายอยู่ 12,290 แต่ถ้าออนไลน์จะอยู่ประมาณ 15,000 ก็ยังอยู่ในงบนะครับมีให้เลือกหลายสีทีเดียวก็ไปลองดูก็ได้ครับไปลองที่มั่นคงอ่ะที่มั่นคงที่สยามพารากอนชั้น2นะครับ Sennheiser Momentum True Wireless 5นะครับอันนี้คือตัวแรกที่อยากแนะนำส่วนอีก2ตัวเป็นตัวที่ชอบเป็นการส่วนตัวแล้วกันโดยเฉพาะตัวแรกนี้ Audio Technica ATH-TWX9 Mark 2นะครับอันนี้ก็จะขายราคาพอๆกันอ่ะ 12,500 เหมือนกันตัวนี้โดยส่วนตัวชอบเป็นการส่วนตัวอาจจะเพราะผมชอบ Audio Technica อยู่แล้วด้วยนะแล้วก็ด้วยสไตล์เสียงผมว่ามันก็แบบถ้าชอบฟังเจร็อกเจป๊อปอ่ะผมว่าน่าจะชอบตัว TWX9 Mark 2ได้ไม่ยากอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายบาลานซ์นะครับก็จะมีตัวหนึ่งเป็นค่ายญี่ปุ่นเหมือนกันก็คือ Final Audio Tonalite นะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกัน 12,900 บาทไปลองเทียบดู3ตัวแล้วกันแต่ว่าก่อนจะซื้อก่อนใดๆควรได้ลองฟังนะครับโดยเฉพาะตัว Sennheiser Momentum True Wireless 5อยากลองเหมือนกันแต่ยังหาเวลาไปมั่นคงไม่ได้นะครับตัวนี้ก็อยากลองมากๆเพราะรอบนี้เขาเปลี่ยนดีไซน์ครั้งแรกในรอบกี่ปีเนี่ย3ปีเลยมั้งปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เลยนะครับใส่สบายขึ้นมีสีให้เลือกเยอะขึ้นมีเลือกตั้ง4สีเนี่ยแล้วก็ดูน่าสนใจขึ้นนะครับปรับในโดยเฉพาะปรับในส่วนของตัวที่เป็น Spatial Audio ที่เป็น Dolby Atmos อ่ะเขาบอกว่า Head Tracking แม่นยำมากๆแบบเสียงโอบล้อมอบล้อมมากๆนะครับเมื่อฟังหรือว่าเปิดใช้คอนเทนต์ที่เป็นพวกแบบ Spatial Audio หรือว่าตัวที่เป็น Dolby Atmos นะครับน่าสนใจสำหรับ Sennheiser Momentum True Wireless 5นะครับแน่นอนมันจะมีตัวนึงที่ใช้คำว่ามหานิยม ก็คือฝั่งของ Sony มันก็ยังเล่นได้แหละเอาตรงๆตัว Sony WF Series เนาะ 1000 XM มันก็ยังเล่นได้อะถ้าชอบก็ถ้าถามผมมันก็จัดได้อะมันก็จัดได้แต่ว่านั่นแหละจริงๆตามข่าวก็ปีหน้าน่าจะออกรุ่นใหม่แล้วนะครับเพราะว่าปกติเขาออกปีเว้นปีอย่างตัว FM5 มันออกปีนี้ไอ้ออกปีที่แล้วใช่มั้ยปีนี้เว้นก็เดี๋ยวปีหน้าออก FM6 ตามข่าวมันควรจะเป็นแบบนั้นนะครับลงท้ายด้วย3946นะครับสวัสดีครับในบอสสมัครอาจจะสมัครเน็ตบวกเพย์ออ599มาไม่แถมกล่อง Playbox ใช่ไม่แถมในบอสมีกล่อง Android Box เสถียรที่เปิด AS Pay ได้แนะนำไหมหรือจ่ายเดือน129บาท2ปีเพื่อเอาไม่อย่าไปทำอย่างนั้นตีมือแตกคุณลองคิดนะ127บาท2ปีคือ24เดือนเท่ากับ 3,000 บาท3,000 บาทเนี่ยคุณสามารถซื้อพวก Google TV Streamer ได้แล้วนะครับเครื่องหิ้วขายกันอยู่ช่วงแฟลชเซลจะอยู่ประมาณ 3,000 บวกลบเล่นได้เสถียรดีแน่ๆดีกว่ากล่อง AS Pay แน่ๆนะครับในแง่ของสเปคในแง่ความเสถียรนะดีกว่าแน่ๆก็คือตัว Google TV Streamer 4K ลองไปหาดูแต่ถ้าเกิดจะเอาถูกกว่านั้นไปดู Mi Box S 3rd Gen ก็ได้นะครับอยู่ประมาณ 2,000 ต้นๆก็ได้เหมือนกันประมาณนี้เพราะนั้นเอาฟังที่จะผ่อนตัวเช่าเขาอะไอ้กล่อง FA Box อะไปซื้อพวกนี้ดีกว่าเวิร์กกว่าเยอะเร็วกว่าเยอะนะครับตามนั้น
อ่ะมาที่ YouTube คุณวิฟิตแมน SD CF Card ราคาดีไปดีมาจริงไหมจริงแล้วก็จะดีไปเรื่อยๆจริงๆ SD Card CF อ่ะผมว่ามันกระทบไม่มันขึ้นนะแต่มันกระทบไม่เยอะเพราะว่ามันเฉพาะกลุ่มมากๆแต่ SD อ่ะขยับเยอะโดยเฉพาะไอ้กลุ่มที่เป็นแบบพวกแบบ SD Express อะไรเงี้ยโอ้ราคาเพิ่มขึ้นไปเยอะอยู่นะครับขึ้นไปเยอะทีเดียวแหละนะฮะคนที่บ่นมาเรื่อง YouTube เปิดไม่ได้ผมแจ้งมาตั้งแต่ตอนเปิดรายการแล้วนะว่าน้องปิ่นแจ้งมามีปัญหานะครับแต่ตอนนี้เข้าได้แล้วนะครับคุณครับเค้กพี่บอสครับขอ11ตัวผู้เล่นนักเตะยอดเยี่ยมอบอันนี้ไปเปิดกับ Google เอาละกันนะจำไม่ได้คงไม่มีนะเท่าที่ผมเห็นไม่มีนักเตะลิเวอร์พูลติดเลยนะครับไม่มีนักลิเวอร์พูลติดเลยนะครับสวัสดีคุณนักสอนด้วยนะครับคุณมาริสเกมมิ่งงานคอมเมื่อคืนนี้พี่บอสได้ดูไหมดูมีเกมไหนบ้างโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังคุณจีจีนะครับเอียร์ฟันคลิป2เสียงเหมาะกับแนวเพลงไหนมันก็ฟังได้ทุกแนวแหละแต่ถ้าเกิดถามว่ามันตอบสนองคือด้วยหูฟังทรงคลิปอ่ะมันไม่ใช่หูฟังเน้นเสียงอ่ะคุณหมายความว่าถ้าเกิดคุณอยากจะแบบหาหูฟังไร้สายที่เป็นเน้นเรื่องการฟังเพลงไม่ได้สนเรื่องความใส่สบายหรือความเป็นแบบรับเสียงข้างนอกอ่ะนะเอาคุณภาพเสียงเป็นตัวตั้งอย่าไปดูหูฟังที่เป็นทรงคลิปออนมันไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆสำหรับการฟังเพลงอ่ะคือมันฟังได้แต่ว่าโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติของหูฟังแบบคลิปออนไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามรุ่นท็อปแค่ไหนก็ตามต่อให้เป็นหัวเว่ยฟรีคลิป 2S ที่แบบเคลมกันว่าแบบน่ะดีที่สุดในบรรดาคลิปออนแล้วในเรื่องของเสียงเบสมันก็ยังค่อนข้างเบาบางอยู่เป็นเรื่องปกติเพราะเป็นข้อจำกัดของตัวดีไซน์กับหูฟังแบบสไตล์นี้เพราะนั้นมันจะไม่ได้อัตรรสหรือไม่ได้ไดนามิกไม่ได้นึกออกไหมมันไม่ได้แบบอัตรรสของเพลงขนาดนั้นถ้าเกิดจะเน้นฟังเพลงมันอย่างแบบคือถ้าซื้อหูฟังคลิปไม่ต้องไปสนใจว่าแบบฟังตัวนี้จะตอบสนองได้กับแนวไหนเป็นสำคัญไม่มีไหนสำคัญเพราะมันจะหลักๆมันจะเน้นเสียงกลางมันจะเน้นเสียงร้องเสียงพวกเสียงเบสเสียงรายละเอียดชิ้นดนตรีมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นทรงแบบโอเพนโดยธรรมชาติพอทรงโอเพนมันมีเสียงรบกวนจากภายนอกเข้ามาเขาก็จะเน้นเสียงกลางก็คือเสียงร้องให้มันพุ่งเป็นหลักเป็นเรื่องปกติประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเน้นฟังเพลงโดยที่เน้นฟังเพลงเป็นตัวตั้งนะไพรออริตี้อันดับหนึ่งในการซื้อหูฟังคุณถ้าคุณแบบฉันต้องการความฟังเพราะเป็นหลักอย่าเลือกหูฟังทรงคลิปออนquality หลักของมันไม่ใช่แบบนั้นคลิปออนมันเพื่อความใส่สบายเพื่อความแบบใส่ได้ยาวๆไม่ปวดไม่เจ็บไม่หูอะไรเงี้ยเพราะมันแบบทรงคลิปมันไม่ได้แบบแยงเข้าไปในหูมันไม่ได้เกะกะขนาดนั้นนึกออกป่ะคุณครับพี่บอสครับช่วยฟันธงอาทิตย์นี้ชื่นใจหน่อยลิเวอร์พูลฟอร์เรสต์ลิเวอร์พูลก็ได้แมนยูอิสวิทแมนยูดีวะใครมันจะแพ้น้องใหม่ติดกันบ้าบอวิลล่าอาร์เซนอลอยู่แล้วครับยิงคุณครับเค้กไม่ต้องถามอาร์เซนอลก็ได้ครับคุณถามอาร์เซนอลคู่ไหนผมเชียร์อาร์เซนอลทุกคู่ครับผมรู้สึกว่าถ้าจะมีเอาจริงนะถ้าอาร์เซนอลจะทำไร้พ่ายอีกสักผลนะผมว่าฤดูกาลนี้เป็นโอกาสอันดีเพราะทีมอื่นมันไม่พร้อมทีมอื่นมันเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนนักเตะอะไรกันวุ่นวายอ่ะอาร์เซนอลมันพร้อมอยู่ทีมเดียวว่ากันตรงๆว่ากันตรงๆนะครับคุณโลไฟไมเนอร์กล่อง ASP ผมเปิดดูแอป Monomax ได้แค่1นาทีแล้วขึ้น Error 6003เหตุไม่คาดคิดตลอดแก้ไขยังไงดีเสียเงิน 3,900 เจออย่างนี้เครียดเลยต้องไปดูในมือถือเท่านั้นในคอมเท่านั้นอันนี้เจอเฉพาะตอนที่เป็นคู่ฮาวกับแมนยูหรือเปล่าถ้าใช่อันนั้นเจอกันเยอะเพราะว่าอันนั้นเป็นฝั่งเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาน่าจะเป็นฝั่งพวกเซิร์ฟเวอร์ออเทนอะไรประมาณนี้หรือว่าพวกเอทเซิร์ฟเวอร์ของเขาของ Monomax มีปัญหาแต่ถ้าเกิดดูคู่อื่นมันไม่ควรเป็นนะเพราะว่าคู่อื่นไม่มีรายงานพบปัญหานั้นเลยนะครับคู่อื่นไม่เห็นมีใครรายงานพบปัญหานั้นนะแต่ถ้าเกิดเป็นคู่ฮาวผมว่าถ้าเจอเฉพาะตอนที่เป็นคู่ฮาวแมนยูอันนั้นเป็นหลายคนเป็นแต่ผมไม่เป็นแต่หลายคนเป็นปกติเอาแค่นี้ละกันไม่ลงรายละเอียดเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อ45เจอคู่สเปอร์เบนฟอร์ดด้วยเหรอสเปอร์เบนฟอร์ดไม่เห็นมีใครพบเจอเลยนะไม่งั้นลองลบแอปครับลบแอปโมโนแม็กแล้วติดตั้งใหม่ต้องลบนะย้ำอีกทีว่าต้องลบทิ้งก่อนลบแอปโมโนแม็กทิ้งไปก่อนแล้วก็โหลดติดตั้งใหม่
และดูว่ายัง

หลักการมันจริงมันไม่ควรมีปัญหาใดๆนะครับเพราะว่ามันมีแค่ตอนเออร์เรอร์หลักๆหนักๆอยู่คู่เดียวนะครับเท่าที่ดูแบบที่ในเว็บสเตตัสที่เขาขึ้นมาให้ดูนะครับก็เจอปัญหาอยู่แค่หลักๆแค่คู่เดียวก็คือตอนนั้นแหละตอนคู่ฮาวกับแมนยูก็หลายคนก็เลยบอกว่าสงสัยโมโนแม็กเห็นใจแฟนแมนยูไม่อยากให้มาดูโศกนาฏกรรมที่ MKM สเตเดียมอะไรประมาณนั้นก็ว่ากันไปนะครับอ่ะมาดูงาน Gamescom 2026เมื่อคืนนี้บอกเลยว่าโคตรเดือด เดือดมากๆเกมเยอะมากครับคำแนะนำผมจากใจเลยนะถ้าคุณเรียกตัวเองว่าแบบเป็นเกมเมอร์คนชอบเล่นเกมนะสละเวลาสัก2ชั่วโมงนิดหน่อยครับย้อนกลับไปดูย้อนหลังไลฟ์สดอ่ะได้นะครับเขามีให้ดูย้อนหลังนะแบบโอ้เกมเยอะจริงอ่ะที่หลักๆที่ไฮไฮกันก็จะมีเดี๋ยวไปเชื่อ3 Wild Hunt นะครับประกาศทำรีมาสเตอร์ที่ไฮกันสุดๆก็คือถ้าเกิดถ้าคุณเป็นเจ้าของ The Witcher 3 Wild Hunt อยู่แล้วคุณอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์ได้ฟรีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยเล่นสามารถซื้อได้ตัวเกมจะเริ่มเปิดให้อัปเกรดแล้วก็เปิดให้เล่นวางจำหน่ายเนี่ย29กันยายนนี้นะครับโดยที่ในเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์เนี่ยมันจะได้ไอ้ตัว DLC อย่างตัว Heart of Stone ไม่ใช่ Heart of Stone โทษถูกแล้วล่ะ Heart of Stone กับตัว Blood and Wine มาด้วยนะครับส่วนตัวของ DLC ตัวใหม่ Song of the Past จะมาในปีหน้านะครับอันนี้ที่เขาประกาศไว้นะฮะต่อมาก็จะมี Final Fantasy 7 Revelation หรือว่าตัว Final Fantasy 7ในภาคไตรภาคที่เป็นภาคจบนะครับก็เจอกันปีหน้าแน่นอนแล้วก็ปล่อยเทเลอร์ใหม่ออกมาโอ้โหมนอสงมนอสูรเทจัดนะครับแล้วก็มีเกมจากโอ้โหเกมใหม่เยอะมากอ่ะมีเกมจาก HoYoverse เกมใหม่นะครับชื่อว่า No Dust Fall เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเป็นแนว Co-op Action แล้วก็หลายคนไปจับตาพวก Tie of Annihilation อะไรพวกนั้นนะปรากฏว่ามีเกมใหม่เปิดออกมานะครับของตัวผมอ่านผิดขออภัยนะตอนแรกผมอ่าน Genigod อ่ะไม่ใช่นี่ว่ามัน Genigod นะครับ Nature มั้งน่าจะค่ายจีนแหละแต่บุกเป็นแบบ Actionจะบอกว่าเหมือนแบ็ควิดแบ็คมิดบูคองก็ไม่เชิงอ่ะผมดูเทเลอร์แล้วผมมีความรู้สึกว่ามันมีความทรงแบบเดวิลเมย์ครายอ่ะแอคชั่นคอมโบรัวๆแบบนั้นนะครับตัวเกมจะวางจำหน่ายทั้งบน PS5 บน Xbox บน PC ยังไม่กำหนดเวลายังไม่กำหนดวันจำหน่ายนะแต่ว่าบอกเขาไว้เร็วๆนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของ Gears of War ก็เอาตัว Gears of War E-Day มาโชว์เทเลอร์ใหม่นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มว่าตัวเกมออกตรงกำหนดแน่นอนวันที่6ตุลาคมนี้นะครับใครที่ชอบเกมแนว First Person Shooting แบบบรรยากาศแบบขมุกขมัวไซเบอร์พังหน่อยอะไรเงี้ยแน่นอนนี่คือซีรีส์ที่คุณต้องเล่นครับ Metro กับภาคใหม่ Metro 2039นะครับวันจำหน่ายกุมภาพันธ์ปีหน้าอันนี้ก็รอได้เลยเทรลเลอร์เดือดมากนะครับที่เซอร์ไพรส์ผมและผมชอบแล้วก็คือTom Clancy Rainbow Six แต่ไม่ใช่ Rainbow Six Siege อันนี้เป็น Rainbow Six Tactics ก็เป็นสไตล์แบบ XCOM อ่ะครับแต่ว่าอยู่ในจักรวาลเอาเนื้อเรื่องของตัว Rainbow Six มาใช้แต่ว่าเป็นแนวแบบวางแผนturn based คล้ายๆแบบ XCOM น่าสนใจมากๆวางขายปีหน้านะครับอีกอันนึงอันนี้ยกให้สำหรับผมเดือดสุดเมื่อคืนนี้นั่นก็คือ Warlock นะครับWarlock ไม่ใช่ Warlock Warlock นะครับเกมใหม่ในจักรวาลของ Dungeon and Dragon นะครับวางจำหน่ายปีหน้าประกาศลง PC Xbox แล้วก็ PS5 ไปดูเทรลเลอร์มันจะยาวหน่อยเป็นเทรลเลอร์เกมเพลย์ผมอยากรู้เลยว่าเล่นจริงมันกดได้แบบนั้นใช่ไหมทำไมมันดูมีสกิลเซ็ตเยอะจังแต่มันดูน่าเล่นมากครับเราสามารถแบบวาร์ปได้เราสามารถแบบเรียกฝนเพื่อใช้มนต์สายฟ้าเพิ่มได้อะไรเงี้ยมันดูน่าเล่นมากๆครับสำหรับ Warlock Dungeon and Dragon นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในอันที่แบบหลายคนตราตรึงมากในงานเมื่อคืนใครยังไม่ดูเกมเพลย์เทเลอร์แนะนำให้ไปดูมากๆนะครับแน่นอน Tides of Annihilation อันนั้นก็ปล่อยตัวอย่างใหม่ออกมามีการปรับลุคตัวละครให้ดูคือก่อนหน้านี้เทเลอร์เกมเพลย์ออกมาหลายคนไปแซวว่าตัวละครมันดูแก่ไปไม่ว่าอะไรเหมือนคือมันดูเป็นผู้ใหญ่ไปนิดนึงอะไรเงี้ยรอบนี้ไม่รู้ว่าทีมงานเขาไปฟังมาหรือเปล่าเขาก็ไปปรับมาลุก

0: ัวเอกก็ผู้หญิงอ่ะก็ดูแบบอ่าดูวัยรุ่นเฉยเลยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวเกมก็ยังบอกว่าจะขายภายในปีนี้นะแต่ก็ยังไม่ประกาศวันจำหน่ายสักทีก็แปลกดีนะครับตัวเกมลงทั้งตัว PlayStation 5 Xbox Series แล้วก็บน PC บน PC นี่คือ Witch ได้ทั้งบน Epic Game Store แล้วก็ Steam เลยนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าเขาจะประกาศเมื่อไหร่อย่างไรนะครับมี Rayman Legends Untoldนะครับก็ปล่อยตัวอย่างใหม่แล้วก็ยืนยันวันจำหน่าย1ตุลาคมนี้อีกหนึ่งอันที่เซอร์ไพรส์หลายคนจะคุ้นๆกับแนวสร้างเมืองที่แบบกินสเปคสุดๆอย่าง Skyline นึกออกป่ะอันนี้ Lego ครับ Lego Skyline วางจำหน่ายกลางปีหน้านะครับก็เกมแนวสร้างเมืองแบบ Skyline แหละแต่เป็นแบบ Lego นึกออกป่ะก็ลงทั้ง PC ลงทั้งคอนโซลนี่ลงครบเลยนะครับทั้ง Xbox Play 5แล้วก็ Nintendo Switch 2ก็เป็น1เกมที่ผมว่าน่าโดนมากๆแล้วที่ถูกใจผมมีอันนึงอันนี้กระโดดตัวลอยทำให้ตื่นจัดๆเลยก็คือตัวของ Hero of Might and Magic 3ในฉบับรีเมคเกมกี่ปีอ่ะ 15-20 ปีแล้วมั้งเอากลับมาเล่นใหม่กราฟิกสวยงามมากๆนะครับเกมแนว RPG Turn Based นะครับสำหรับ Hero Might of Hero of Might and Magic ภาค3ก็วางจำหน่ายปีหน้าลงทั้ง PC Xbox แล้วก็ PS 5นะครับอันนี้ก็รอได้แล้วก็ประกาศสำคัญอีกอันนึงสำหรับแฟนๆ Exile ก็คือผ่าน Exile 2นะครับประกาศเตรียมเข้าสู่เวอร์ชั่น 1.0 ก็คือเวอร์ชั่นเต็มที่เราเล่นมาตลอดเป็นเบต้ามาตลอดนะครับเตรียมเข้าสู่เวอร์ชั่นเต็มอย่างเป็นทางการ11ธันวาคมตามเวลาบ้านเราก็คือ12ธันวาเนาะปล่อยให้เล่นฟรีเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการโชว์เทรลเลอร์กับสกิลใหม่ๆกับอาวุธใหม่ก็คือดาบนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจริงเดือนพฤศจิกายนมั้งมันจะมีงาน Exile Con อีกก็รายละเอียดของตัวผ่าน Exile 2เวอร์ชั่น 1.0 น่าจะถูกประกาศอย่างเป็นทางการในงาน Exile Con อีกทีนึงก็รอติดตามละกันนะครับเกมอื่นๆที่น่าสนใจอย่างมีซูพังก็คือเกมแนวแอคชั่นที่แบบตามชื่อเลยซูก็คือแบบเราเป็นแบบพวกสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยในรูปลักษณ์ของคนนะต่อหัวเราก็จะเป็นแบบเป็นกระต่ายเป็นมีอะไรวะมีหนูมีอะไรประมาณเนี้ยเกมแนวแอคชั่นก็ดูน่าเล่นดีนะครับใครที่ชอบเล่น Hitman ก็จะมี Hitman World of Assassination ภาคใหม่พบกับ The Herbalist Snoop Dogg รอบนี้เราต้องจัดการ Snoop นะครับผมวู้ฮู้ชอบอะชอบชื่อมากเลยอะ The Herbalist เจ้าแห่งสมุนไพรชอบชอบๆก็ชอบเลยว่ะอ่ะใครเป็นแฟนซีรีส์เกมวอร์มเวิร์มนะครับก็จะมีเวิร์มกาแล็กติกแท็กติกออกวางจำหน่ายในปีหน้าก็แนวแบบวางแผนเหมือนกันเนาะแล้วก็เวเรอร์มอร์ติสนะครับก็ยืนยันวางจำหน่าย13ตุลาคมนะครับทั้งบน PS5 PC แล้วก็ Xbox อีก1เกมที่หลายคนจับตาในปีนี้แบบสำหรับเวเรอร์มอร์ติสโดยเฉพาะสายแนวโซลไลท์มากนะก็น่าจะชอบกันเกมซิมเยอะนะในงานเกมส์คอมผมนี้นะครับจะมีเทรนซิมเวิลด์7ภาค7ละวางจำหน่ายวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้มีโรลเลอร์คอสเตอร์ไทคูนวันเดอร์เวิร์คนะครับก็เตรียมปล่อย Early Access เร็วๆนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามละกันอันนี้ลง PC แน่ๆเพราะมีเครื่องหมายสตรีมอยู่นะครับก็รอดูอีกอันน่ะรอดูไปนะครับมี Human Kind ภาค2วางขายปีหน้านะครับเกมแบบประมาณแบบสร้างโลกแล้วก็พัฒนาวิวัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับอีกหนึ่งเกมที่ดูน่าสนใจแต่รายละเอียดยังมีไม่เยอะก็คือ Elta Defy All Gods นะครับวางจำหน่ายปีหน้าเกมแนวแอคชั่น Adventure แต่จริงเขามีความเขาเขียนว่าเป็นแพลตฟอร์มเมอร์ด้วยแต่ดูในเทรลเลอร์มันไม่ค่อยแพลตฟอร์มเมอร์ยังไงไม่รู้ว่ะก็รอดูละกันนะครับ Crimson Desert Enhanced นะครับก็ประกาศเพิ่มเสียงภาคภาษาต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็ประกาศลดราคาตัวเกมเป็นครั้งแรกลด 20% ใครยังไม่เล่นก็เล่นดูนะครับใครที่เป็นแฟน PUBG นะครับก็เตรียมเปิดตัวที่เป็นOpen Cross Beta ให้เล่นเร็วๆนี้สำหรับ PUBG Deadnet นะครับก็รอดูได้มี Once Human เล่นได้แล้ววันนี้นะครับบนเครื่องคอนโซลนะครับก็รอดูแล้วก็มีเกมแนววางแผนการรบในจักรวาลของ Game of Thrones อันใหม่นะครับก็คือ Game of Thrones War of Westeros นะครับ ดูแล้วมันมีความคล้ายพวกวายแฮมเมอร์อยู่นิดๆเหมือนกันนะเอาตรงๆนะครับแต่ว่าเหมือนตัวเกมจะลงนะเวลานี้เหมือนตัวเกมจะลง PC อย่างเดียวนะเหมือนไม่ลงคอนโซลนะก็เดี๋ยวไปรอติดตามอีกทีนึงแล้วกันนะครับมี Ion 2นะครับที่ตัวอย่างใหม่เปิดแล้วก็เดี๋ยวเปิดให้เล่นวันที่5ตุลาคมนี้นะครับเหนื่อยจังวะมี1เกมปั่นอันนี้รอส่วนใครแนะนำให้ไปดูเทรลเลอร์ก่อนแล้วกันโชวะอเมริกันสตอรี่นะครับเกมแนวแอคชั่นแบบปั่นๆน่ะเราจะได้แบบมีลูกเตะสกายคิกด้วยแล้วก็มีไอ้มือสว่านแบบไอ้หุ่นยนต์ประกอบอะอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายแบบโคตรปั่นน่ะเป็นเกมแนวแอคชั่นแบบปั่นๆน่ะแต่มาดูน่าเล่นนะสำหรับโชวะอเมริกันสตอรี่นะครับลงทั้ง PC ลงทั้งลงทั้ง PS5 แต่ยังไม่ประกาศวันจำหน่ายนะครับแต่ว่าสามารถบิลลิชได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับเกมแข่งรถกลับมาอีกรอบกับ Crazy Taxi World Tour ดูน่าสนใจมากๆเกมแบบแนวแข่งรถปั่นประสาทแบบปาร์ตี้ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ Two Rock Origin กำหนดวันจำหน่ายช่วงสปริงมันคือใบไม้ร่วงใช่ไหมใบไม้ร่วงปีหน้านะครับสำหรับ Two Rock Origin นะครับกลับไปสู่รากเหง้าเนาะอีกเกมหนึ่งใครช่วยไปดูตัวเอกหน่อยว่าใช่แจ็คริชเชอร์ไหมนะครับนั่นก็คือโนรอนะครับโนรอวันจำหน่ายปีหน้าเกมแนวแอคชั่นมุมมองบุคคลที่หนึ่งแต่มันดูมีพลังพิเศษมีพลังจิตยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกก็น่าสนใจดีนะสนใจดีแต่ว่าช่วยไปดูตัวเอกหน่อยว่าใช่พี่แจ็คใช่พี่แจ็คริชเชอร์เราไหมนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเกมจากทางด้านของคราฟตันอะเป็นเกมแนวมันคือแอคชั่น RPG ในมุมมองแบบมุมมองด้านบนอ่ะเหมือนพวกผาดไรก์ซายเหมือนเดบโลอะไรเงี้ยมันชื่ออะไรอันบาวอะทาเรอันบาวอะไรประมาณนี้ดูน่าสนใจมากๆอันนี้ก็ดูน่าสนใจมากๆนะครับลงทั้งเครื่องคอนโซลลงทั้งคอนโซลก็คือลง Xbox ลง PC นะครับลง Xbox ลง PS5 แล้วก็บน PC ก็ลงด้วยบน PC ก็มีทั้งบนสตรีมบน Epic Game Store แต่ยังไม่ได้บอกวันมาจำหน่ายนะแต่เทรลเลอร์มันดูน่าสนใจมากๆนะครับดูน่าสนใจมากๆผมใช้คำว่าดูน่าสนใจมากๆยังไม่รู้ระบบในเกมแต่ว่าดูแล้วเฮ้ยมันก็ท้าชิงผ่านไซส์2ได้อยู่เหมือนกันนะจ๊ะประมาณนี้แล้วก็แฟนๆล่าแย้นะครับ Monster Hunter Outlander นะครับก็มีการเปิดตัวOriginal Elder Dragon นะครับเกมเปิดให้เล่นต้นปีหน้าอันนี้ก็รอได้อีกหนึ่งเกมที่หลายคนน่าจะหายโดยเฉพาะรุ่นลุงอย่างผมนะครับก็คือ Mega Man Duo Duo Override นะครับกลับมาเรียบร้อยสำหรับ Mega Man หรือว่า Rockman ในยุคผมแล้วก็กลับมาในรูปแบบเกมเพลย์กลิ่นอายเดิมๆน่าสนใจมากๆแนะนำให้ไปหาเทรลเลอร์ดูเยอะมากแนะนำให้ไปหาดูสำหรับเกมคอม2026หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กับไม่ใช่พรุ่งนี้สัปดาห์หน้ากลับมาอยู่กันอีกทีนึงวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: ขณะที่เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างสมพระเกียรติ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมว่านับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระชวังจัดการพระศพโดยประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา 19:00 นพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดรมดอนจี้นายกตั้งกรรมการไต่สวนอิสระคลี่คลายปมยิง4วัยรุ่นนราธิวาสนายรมดอนปัญจอสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้จากเหตุการณ์ที่มีข้อสงสัยว่ามีการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงวัยรุ่น4คนที่ตำบลช้างเผือกอำเภอชายแดนจังหวัดนราธิวาสว่าได้ลงพื้นที่และเรียกร้องให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเข้ามาตรวจสอบกรณีนี้เนื่องจากทราบจากพื้นที่และผู้นำในพื้นที่ว่ามีเหตุการณ์ยิงและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนผู้กำกับการสน.ชะแนะได้ไล่เรียงเหตุการณ์และยืนยันว่าจากการตรวจสอบบุคคลทั้ง4คนในที่เกิดเหตุไม่มีอาวุธและหลักฐานในพื้นที่พบรอยกระสุนซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเรียกร้องนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงคู่ขนานไปกับการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนพายุถล่มฟูเจี้ยนทำน้ำท่วมหนักพายุแกนารีพัดถล่มมณฑลฝูเจี้ยนของจีนส่งผลให้แม่น้ำหลายสายล้นตลิ่งเข้าท่วมย่านชุมชนในเมืองหลงหยางจงกลายเป็นสภาพน้ำไหลเชี่ยวน้ำสูงระดับเอวท่วมมิดถนนมีการใช้เรือสัญจรผ่านกระแสน้ำรวมถึงรถยนต์จำนวนมากจมอยู่ตลอดสองข้างทางสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้ทางการเมืองเฉวียนโจวระดับการเตือนภัยฝนตกหนักระดับ1ขณะที่หอสังเกตการอุตุนิยมวิทยาจีนเจียงออกประกาศเตือนภัยสีแดงสลับฝนตกหนักเพื่อรับมือกับปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
9: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเนเธอร์แลนด์เปิดตัวชาบี้เอร์นันเดสเป็น Head Coach คนใหม่อย่างเป็นทางการทีมชาติเนเธอร์แลนด์ทำการเปิดตัวชาบี้เอร์นันเดสเป็นเฮดโค้ชทีมชาติคนใหม่ซึ่งในงานนี้นายเจอร์ดยองผู้อำนวยการเทคนิคทีมชาติยอมรับว่าที่จริงแล้วกุนซือชาวสเปนรายนี้เป็นตัวเลือกลำดับที่3เท่านั้นโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่12สิงหาคมสมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ได้เผยแถลงการยืนยันว่าชาบี้ตกลงรับงานคุมทีมชาติด้วยสัญญา4ปีมาแทนที่โรนัลด์คูมันซึ่งออกจากตำแหน่งหลังจบฟุตบอลโลก2026ขณะที่เดยองบอกว่าเดิมทีตัวเลือกแรกของเนเธอร์แลนด์คือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแต่เขาต้องการพักจากนั้นตัวเลือกลำดับ2คืออันเดอร์ชล็อตซึ่งชล็อตบอกว่ายังคงต้องการทำงานในระดับสโมสรต่อไปดังนั้นจึงมองหาตัวเลือกอันดับ3ซึ่งนั่นก็คือชาบี้เอร์นันเดสตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับเดวิดออนสตีนผู้สื่อข่าวจาก The Athletic รายงานว่าแอสตันวิลล่าได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อขอซื้อตัวชองฟิลิปมาเดต้าดาวยิงของคริสตัลพาเลซแล้ว โดยสถานการณ์ในแดนหน้าของทัพสิงห์พังงาดกำลังระส่ำอย่างหนักเนื่องจากโอลิวัตกินส์กองหน้าเบอร์หนึ่งต้องการย้ายออกจากทีมส่วนมาเตต้าวัย29ปีเพิ่งมีข้อพิพาทเรื่องการต่อสัญญากับสโมสรพาเลสก่อนที่คณะกรรมการอิสระจะตัดสินให้สัญญาฉบับปัจจุบันยังมีผลบังคับใช้โดยผลงานเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาชองฟิลิปมาเตต้าทำไปถึง16ประตูจากการลงเล่น50นัดและกลายเป็นฮีโร่ทำประตูชัยพาพาเลสคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วย
10: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
9: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
10: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
11: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
12: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: 16:07 น.ครับสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สปอร์ตไกด์ครับประจำวันพุธวันนี้26 สิงหาคมนะครับก็วันพุธแบบนี้อยู่กับเรา2คนครับผมคมอนิคมภูเก้าล้วนแล้วก็พี่เจตเจษดาศรีวิเศษครับผมสวัสดีพี่เจตด้วยนะครับ
2: สวัสดีที่คมสวัสดีแฟนสปอร์ตไกด์วันพุธนะครับ
1: ครับอย่างแรกเลยก่อนที่จะพูดเรื่องกีฬาอะไรนี
2: ่
1: ขอแสดงความยินดีกับแฟนคลับ
2: ครับ
1: ความแสดงความยินดีกับตัวน้องเองก็คือน้องเนเน่นะครับ
2: ครับ
1: ที่ล่าสุดก็เข้าสู่รอบไฟนอลของอเมริกาก็ทาเลนต์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องแพรวรัติการอำลอยหรือว่าเนเน่รอยัลนะครับ
2: ครับ
1: เด็กสาววัย16จากภูเก็ต
2: นี่คนภาคเดียวกับคุณเลยนะ
1: ทำไมนะ
2: อ่ะก็คุณบอกคุณว่าคนใต้ไม่ใช่หร
1: ือกรุงเทพ
2: อ่ะคุณพ่อคุณแม่นี่ใต
1: ้พ่อเป็นคนกระบี่แม่เป็นคนนครศรีธรรมราชแต่ผมกรุงเทพ ผมเกิดกรุงเทพเลยนะ
2: อุ้ย
1: ผมนี
2: ่ใช่หรือเปล่า
1: เออผมมีเกิดกรุงเทพ
2: เหมือนป๋าหรือเปล่า อ่ะคือน้องเนเน่ตอนนี้ถือว่าเข้ารอบ
1: ใช่
2: คมลองขยายความหน่อย
1: ก็เมื่อวานนี้เนี่ยเนเน่ใช้เพลงโอ้โหแบ็คโฮซันครับของซาวการ์เด้นคือผมว่าความเจ๋งของเนเน่อย่างหนึ่งคือมันไม่ใช่แค่เด็กที่เล่นกีตาร์หรือเล่นเพลงร็อกได้แต่เพลงร็อกทุกเพลงที่นางหยิบมาใช้อ่ะก็คือเป็นระดับแบบตำนานอ่ะ
2: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเพลงเปิดตัวอย่างซอมบี้ในรอบออดิชั่นนะครับแล้วก็ฮิสทอรีในรอบจัดคอลแบ็กแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นแบล็คโฮซันนะครับรอบไลฟ์ควอเตอร์ไฟนอลซึ่งเนเน่เนี่ยได้โกลเด้นบัสเซอร์เลยนะครับโกลเด้นบัสเซอร์ก็คือปกติเนี่ย AGT หรือว่าอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยจะต้องได้รับการโหวตจากบรรดาชาวอเมริกาทั้งประเทศหรือว่าคนที่ดูอยู่นะครับเพื่อที่จะโหวตว่าจะเข้ารอบชิงชนะเลิศหรือเปล่าแต่เนเน่ได้โกลเด้นบัสเซอร์คือสิทธิพิเศษของกรรมการที่อยู่ณที่ตรงนั้นนะคร
2: ับ ครับ
1: ก็เมื่อวานมีใครบ้างอ่ะมีเมลบีของวงสไปเกิลนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับก็คือกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้เลยก็คือไม่ต้องรอโหวตเลยเข้าชิงได้เลยเรียบร้อยเป็นตัวตรงสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับก็เห็นว่าก่อนกดปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์เนี่ยหนึ่งในกรรมการเมลบีเนี่ยนะครับที่เป็นหนึ่งในกรรมการเนี่ยเขายอมรับว่าเมลบีเนี่ยเติบโตมากับดนตรียุค90แต่แบล็คโฮซันของซาวการ์เด้นเนี่ยไม่ใช่แนวเพลงที่เธอฟังเป็นประจำแล้วผมไปย้อนดูประวัติของเพลงนี้นะBlack Hole Sun เนี่ยแต่งขึ้นจากความเขาเรียกอะไรอ่ะความเข้าใจผิดของการฟังเสียงอ่ะของคนแต่งเพลงเนี้ยคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเพลงเนี้ยมันสะท้อนถึงเขาเรียกอะไรอ่ะการบิดเบือนหรือว่าการแบบในยุค80อ่ะ
2: ครับ
1: ว่าแบบข้อมูลที่มันถูกบิดเบือนจากการฟังผิดอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโหเมื่อวานนี้เนเน่ก็ต้องบอกว่าอีก9เดียวนะครับต้องใช้คำนี้ว่าอีก9เดียวจะเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของคนไทยนะครับกับ
2: การ
1: เข้าชิงในอเมริกากอตทาเลนต
2: ์ยอดเยี่ยมโอ้ใส่แจ็คเก็ตนี่ก็บอกว่าเท่มากแล้วเดี๋ยวน้องเนเน่เนี่ยจะเดินทางถึงภูเก็ต28สิงหาคม

0: ก็คือวันศุกร์นี้สนามบินภูเก็ต
1: นี่ได้ข่าวว่าตอนนี้บรรดาแบบว่า
0: ครับ
1: สินค้าต่างๆแบรนด์ต่างๆเนี่ยเตรียมที่จะดึงน้องไปเป็นพรีเซนเตอร์เยอะมากแบรนด์นึงที่ผมรู้เนี่ยเป็นแบรนด์เครื่องสำอางคนไทยที
0: ่
1: แบบว่าติดต่อตรงถึงคุณพ่อน้องแล้วว่าแบบอยากได้ตัวน้องก็เป็นพรีเซนเตอร์มากอะไรเงี้ย
0: ก็สาวร็อกเวลาแต่งหน้าเข้ามาก็เป็นสาวหวาน
1: ใช่ใช่ใช่แต่ขออนุญาตไม่บอกกันเดี๋ยวโดนปรับนะครับ
0: อุ้ยนี่เวลาคุณรายงานข่าวบันเทิงหรือข่าวที่ไม่เกี่ยวกับกีฬาเนี่ยตาคุณเป็นประกายนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ดูคุณมีแบบความสุขกับการรายงานข่าวกีฬา
1: ผมควรไปทำข่าวบันเทิงมากกว่า
0: อันนี้สปอร์ตไกด์หรือนายเอ็นเตอร์เทนเนอร์บอร์ดเนี่ยนายเดเทนหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่แต่ว่า AGT เอาจริงๆผมว่าอย่างของน้องเน่เนี่ยจริงๆเหมือนเปรียบกับนักกีฬานะ
0: ใช่ใช่ใช่ไอ้นี่คุณพูดดีคุณโยงเข้ามา
1: ใช่ใช่เปรียบกับนักกีฬาเพราะว่าคือแข่งกับคนไม่รู้ตั้งกี่คนเลยแล้วกำลังจะเข้าไปชิง
0: เราภาคภูมิใจเนาะเราได้เห็นใช้ว่าเยาวชนโอ้โหน้องก็อายุเท่าไหร่เองแต่ว่าสร้างชื่อนำเสนอข่าวลักษณะอย่างนี้เรื่อยๆบ่อยๆจะดีกว่าข่าวที่มันเป็นพวกแบบ
1: อ
0: าชญากรรมข่าวที่มันเอาจริง
1: กราดยิง
0: เราใช้คำว่าอะไรนะที่เขาใช้บ่อยๆ
1: ม
0: ัน
1: หดหู
0: ่อ
1: ะข่าวที่มันแบบบรรยากาศไม่ดีอะไรเงี้ย
0: ก็ดังนั้นเนี่ยก็เนี่ยแหละเอ๊ะแล้วไม่ทราบแล้วเฟสเฟ่นี่ยังไงฮะไหนๆก็ให้จบเลย
1: ทำไมอะ
0: เอ้า
1: ผมไม่ได้ตามเรื่องน
0: ี้ผมไม่ได้ตามนะ
1: ใช่ๆแต่รู้หมายว่าก็คือรู้แหละว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าไม่ยุ่งดีกว่า
0: ไม่ก็ถามแค่ว่าต้าเขาเชียร์ลิเวอร์พูลถูกต้องไหม
1: ใครพูดอะไรก็เป็นประเด็นไปหมดตอนนี้ผมเห็นนะ เดี๋ยวผมพูดไปอีกคนเดี๋ยวก็ไปทางปีลึกอีก
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็วันพุธก็จะเป็นแบบนี้แหละสบายๆนะครับตามสไตล์ผมแล้วก็อธิคมนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าผมจัดกับพี่หมอเมาก็อีกแบบนึงพี่หมอเมากับพี่หนุ่ยพี่หมอเมากับพี่อ๋อเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันรุ่นใหญ่
1: ใช่
0: ก็จะมีมนต์ขลังหน่อยแต่ว่าเราสองคนไปเวนี้แล้วกัน
1: ใช่
0: หรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยาก
1: เพราะว่า
0: อยากเป็นแนวเหมือนเข้าห้องสมุด
1: สารานุกรม
0: สารานุกรมเนี่ยก็เรียนเชิญเสาร์อาทิตย์
1: ใช่กับพี่โอ๊ตฤทธิกร
0: มาฟังพี่โอ๊ตกัน
1: ใช่นะครับคือเอาง่ายๆก็คือในรายการเราเนี่ยวันพุธคือวันที่อายุน้อยที่สุด
0: เอ้ยอันนี้คุณพูดดี
1: ไปทางขิงไปทาง
0: เวอร์ชันลดอายุน้อยที่สุด
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าอันนี้ได้
1: สนไม่อยู่แล้วไง
0: ครับ
1: ถ้าไอ้สนอีกคนไอ้สนจะเด็กกว่าผมแต่พอสนไม่อยู่เนี่ยพอเป็นผมเนี่ยผมเด็กสุดแล้วตอนเนี้ยในบรรดาผู้จัดสปอร์ตไกด์ทุกคนเพราะฉะนั้นพอจับคู่กับพี่เจษซึ่งน้อยรองลงมาไม่ว่าจะเป็นกับพี่อ๋อหรือพี่หนุ่ยก็ตามนะครับก็เลยกลายว่าชุดนี้เนี่ยชุดของเราเนี่ยน้อยที่สุด
0: ดังนั้นเนี่ยก็ให้อภัยเราด้วยนะฮะก็จะเป็นเอาเป็นว่าก็เป็นสไตล์เราแต่ไม่ถึงกับสลิงแตกนะฮะ
1: ใช่
0: ผมไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะ
1: ไม่
0: ตอนนี้คุณใจเย็นขึ้นเยอะนะ
1: เฮ้ย
0: ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมได้ข่าวว่าคุณก็หนึ่งในตองอูนะ
1: ไม่ได้ยืมจากใคร
0: ทำไมคุณหัวเราะแบบ
1: ไม่ใช่ไม่ได้ยืมจากใคร
0: ทำไมคุณหัวเราะแบบรับสารภาพอ่ะว่าแบบเมื่อก่อนผมก็ขนาดนั้นเลยพี่เจษเอาดังนั้นวันนี้นะ4689899นะครับ SMS มาคุยกันแล้วก็เรามีไลฟ์ทั้งทางเพจแล้วก็ YouTubeของ FM 99 Radio อธิคมเนี่ยวันนี้นะฮะเตรียมข้อมูลข่าวสารมามากมาย ผมเห็นน้องเนี่ยมันนั่งตั้งแต่ก่อนโอ้โหบ่ายสามแก่ๆ
1: รถคุณเนี่ยเลยผมไปประมาณ2นาทีแล้วผมเห็นคุณจอดอยู่ตรงอเมซอนผมจอดอยู่หน้าธนาคารการสงเคราะห์คุณเดินทำ
0: นี่คมรู้ไหมเนี่ยผมชงมาขนาดเนี้ยกำลังจะโยนนี่คุณแล้วนะ อ้าว
1: แต่เอาจริงๆอ่ะ
0: อยากเริ่มด้วยอะไร
1: ถ้าให้ไล่เรียงกีฬา
0: เวลานี้เนี่ยคุณไล่เรียงมา
1: ก็คือแบดมินตันเนี่ยเพิ่งจะจบศึกชิงแชมป์โลก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีประเด็นอะไรน่าสนใจสนุกเกอร์นี่ก็เพิ่งจะจบชิงแชมป์โลกไป
0: ค
1: ือรายการใหญ่อ่ะนะครับณเวลานี้ที่สุดในทุกประเภทกีฬาเลยเหมือนจะรอต้อนรับเอเชียนเกมในช่วงประมาณกลางเดือนกันยาที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รายการใหญ่มีแค่รายการเดียวครับ
0: ครับ
1: คือเทนนิส US Open
0: ถูกต้อง
1: ครับซึ่งเริ่มรอบแรก
0: มาแล้วด้วยเป็นรอบควอลิฟาย
1: ปีนี้น่าสนใจ US Open เพราะว่าเยนิสเนอร์เนี่ยอยู่ดีก็ประกาศถอนตัวนะครับเพราะว่ามีปัญหาการบาดเจ็บที่บริเวณเข่าแต่ว่าคนที่หายไปนานมากใน2ทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น French Open หรือว่าอีกรายการหนึ่งอะไรนะก่อนหน้านี้นะฮะ
0: วิมเบิลดัน
1: วิมเบิลดันนะครับก็คือคลอสอัลคลาส
0: กลับมา
1: ครับ
0: เหมือนสวนทาง
1: เหมือนคู่นี้แบบแกลงฉันไม่ลงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอัลคลาสหายกลับมาหลังจาก5เดือนที่เขาพักรักษาการบาดเจ็บไปแต่ไม่ได้ลงในประเภทชายเดี่ยวนะครับเพราะว่าประเภทชายเดี่ยวเนี่ยเขาไปรอในรอบเมนดรอแล้วแต่ในรอบคัดเลือกเนี่ยอัลคลาสยังต้องตีในประเภทคู่ผสมซึ่งปีนี้คลอสอัลคลาสจับคู่กับเซเรน่าวิลเลียม
0: คือคุณไปดูได้เลยคู่ผสมปีนี้น่าสนใจทุกคู่
1: ใช่
0: ในUS Openนะ
1: อัลคาราซเนี่ยจับคู่กับทางด้านของเซเรน่าวิลเลียมนะครับในการลงเล่นรอบคัดเลือกนะครับซึ่งจริงๆเหมือนเป็นการเล่นเอาสีสันยังไงก็ไม่รู้นะครับเซเรน่าวิลเลียมเนี่ยเขาเป็นอดีตมือหนึ่งของโลกแต่ปัจจุบันเธออายุ44แล้วนะครับซึ่งลงตีในรอบแรกก็เอาชนะเอรินลาวลิฟจากนิวซีแลนด์แล้วก็ลอยกราสพูลจากอังกฤษนะครับเป็นคู่ผสมเหมือนกันนะครับขาดลอยเลยครับ2เซตรวด5ต่อ3แล้วก็4ต่อ1นะครับซึ่งอัลคาราซเองเนี่ยนี่เป็นการหวนคืนสนามครั้งแรกในรอบ5เดือนส่วนเซเรน่าวิลเลียมอ่ะจริงๆอ่ะเธอมาแว๊บๆในหลายๆรายการนี้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าในรายการนี้เนี่ยตั้งใจลงเล่นในประเภทคู่ผสมกับอัลคาราซเลยคือเขาบอกว่าอยากให้ลูกสาว2คน
0: ครับ
1: ก็คืออเล็กซิสโอลิเปียโอฮาเนียนแล้วก็อาริราลิเวอร์โอฮาเนียนลูกสาวของเธอทั้ง2คนเนี่ยได้เห็นแม่เธอในเวอร์ชั่นที่เป็นนักกีฬาจริงๆเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเซเรน่าวิลเลียมอ่ะทุกคนก็จะรู้จักเธอในฐานะนักกีฬาแต่ลูกเธอไม่คิดแบบนั้นนะครับก็เลยลงนะครับแล้วอัลคาราซเนี่ยก่อนหน้านี้เจ็บข้อมือนะครับพักยาวมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วก็ถอนตัวไปทั้งในเฟรนด์โอเพ่นทั้งในวิมบลดันกลับมาแล้วน่าแปลกตรงที่ปีที่แล้วนี่คือรายการที่เขาเป็นแชมป
0: ์ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่ากลับมาป้องกันแชมป์ของตัวเองด้วยในเวลาเดียว
0: แชมป์ชายเดียวเนาะแต่ว่าคู่ผสมก็หยุดรอบควอเตอร
1: ์
0: จริงๆคู่ผสมเนี่ยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมิกซ์ดับเบิลเนี่ยจริงๆคู่มือหนึ่งคืออารีนาซาบาเลนกาจับคู่กับนอวัคยอโควิชนะครับแต่ว่าไปตั้งแต่รอบแรก
1: ใช่
0: คู่มือสองเจสสิก้าเปกูล่ากับเทเลอร์ฟริตอันนี้ก็ไปรอบแรก
1: ครับ
0: พี่ถึงบอกว่ามันเป็นสีสันเนาะในเชิงของคู่ผสมเนี่ยอย่างตอนนี้รอบรองก็จะเป็นสวิโตลีนาใช่ไหมสาวยูเครนเกลมองฟิสเดี๋ยวจะไปเจอกับเบสิตแล้วก็โคโบลี่หนุ่ม อิตาลีส่วนสายล่างจะเป็นเช็กเกียใช่ไหมมูโควากับเมนชิกเดี๋ยวไปเจอกับแอนดรีวาแล้วก็รูเบลฟ
1: ครับผม
0: ก็ถือว่าเป็นสีสันออสUS Open นะครับ
1: ใช่ๆ
0: เดี๋ยวในประเภทเดี่ยวจะเริ่มสัปดาห์หน้าแล้วก็ต้องย้ำอย่างนี้ก่อนว่าหนเนี้ยเป็นข่าวดีนะครับผมก็ยังเห็นสื่อไทยเล่นข่าวน้อยนิดนึงนะจริงๆน้องใหม่มนัญชยาสว่างแก้วเนี่ยค
1: ม
0: ได้สิทธิ์ในการเข้าเมนดรอแล้วนะครับ
1: ใช่ๆๆผมก็ยังงงอยู่คือวันนี้ไปนั่งไล่ในรอบคัดเลือกว่าเอ๊ะน้องใหม่อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: คือน้องใหม่เนี่ยใช้สิทธิ์ที่เขาเรียกว่า protected ranking ค
1: ือ
0: หมายความว่ามันจะสามารถใช้สิทธิ์ในช่วงเวลาที่ใหม่เจ็บอะค
1: ม
0: เหมือนเซฟพอยต์อะประมาณทำนองนั้นนะครับซึ่งคนที่ใช้สิทธิ์เนี่ยมีถึง4คนหนึ่งในนั้นก็คือมนัญชยาสว่างแก้วนะครับเท่ากับว่าไหมมนัญชยาสว่างแก้วและรวงข้าวลลนาธาราฤดีจะได้เล่นในรอบเมนรอนะครับเดี๋ยวรอสีดออกถูกไหม
1: ใช่
0: ผลการประกบคู่แล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้เห็น2นักเทนนิสหญิงเดี่ยวไทยในรอบเมนรอกันสแลมนะหลังจากที่ในวิมเบิลดันคงเห็นไหมโอ้ผลงานเรายอดเยี่ยมทั้งคู่แล้วก็ US Open ปีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับวีนัสวิลเลียมส์ยังเป็นไวคาร์ดเหมือนเดิมได้รับเชิญมาในวัย40เท่าไหร่เนี่ยวีนัสน่าจะ40กลางๆอ่ะแล้วก็ยังมีพวกโซเฟียเคนนินอะไรประมาณนี้นะครับที่ได้รับเชิญมานะ
1: ก็มือหนึ่งของรายการปีนี้ก็ยังเป็นอเล็กซานเดอร์สเวเรฟนะครับเพราะว่าอันดับเขาดีกว่าคลาสอัลคลาส
0: ครับ
1: นะครับก็ที่ถอนตัวไปก็จะมีอย่างพวกยาริกซินเดอร
0: ์
1: ชอฟอนเซกาอะไรเงี้ยนะครับที่ส่วนฝั่งชายอ่ะไวการ์ดนะเอาฝั่งชายกันนะ
0: ครับ
1: ฝั่งชายเนี่ยเราก็จะได้เห็นกาโมงฟิลครับเราได้เห็นแล้วก็ไอ้protected ranking เนี่ยที่ผมเห็นชื่อเนี่ยก็จะมีฟิลิปมิอะไรมิโซลิชเนี่ยครับคาร์ลอสทาเบอร์เดอร์อันนี้คือฝั่งชายนะนะครับส่วนมันมีลักกี้ลูเซอร์อีกนะใน US Open นะครับปีนี้นะครับส่วนที่ถอนตัวไปก็มีพวกเซบาสเตียนคอร์ด้าเอมิลิโนนาวานะครับเอธานควินกาเบรียลเดียโลนะครับโฮเกอรุนเพราะฉะนั้นพึ่งจะตีเมื่อวานเป็นวันแรก
0: ใช่คือเดี่ยวนี้จะเป็นควอลิฟาย
1: ใช่ใช่
0: เพราะเท่ากับว่าชายเดี่ยวก็จะเป็นสเวเรฟเนาะเป็นมือหนึ่งแล้วก็กาลิตอสเป็นมือสองฟิลิปออเชียเลซิมนะครับหนุ่มแคนาดาเป็นมือสามแล้วก็โนเล่เป็นมือสี
1: ่ส่วนฝั่งหญิงเนี่ยก็จะเป็นอารีนาซาบาเลนกานะครับมือหนึ่งแล้วก็ฝั่งสองจะเป็นเอเรนารีบาคินานะครับที่เป็นมือสอง
0: ซาบาเลนกานี่แชมป์เก่า
1: ใช่นะครับซึ่งแน่นอนปีนี้ที่น่าจับตาจริงๆอ่ะผมว่าน่าจะเป็นโคโค่กอล์ฟนะดีมาหลายทัวร์นาเมนต์แล้วนะครับแต่ว่าแค่ยังไม่ได้แชมป์แค่นั้นเอง
0: เมียร่าก็น่าสนใจ
1: ใช่
0: เมียร่าแอนดิวบ้าสาวน้อยยิ้มยากนี่ก็ได้แชมป์กันสลัมมาแล้วนะคร
1: ับ ใช่นะครับ
0: อ่ะก็เดี๋ยวรอติดตาม
1: ชื่ออะไรนะแชมป์เนี่ยเอียร่าเล็กซานดราเอียร่าป่ะแชมป์ทีเกม
0: สาวฟิลิปปินส
1: ์ใช่ใช่ใช่เล็กซานดราเอียร่า
0: ก็เป็นมือวางอันดับ17 ของรายการนะครับ
1: ผม
0: ก็ผมว่าเป็นความภูมิใจของอาเซียนนะก็เพราะว่าโอ้โหถ้าเอาในท็อป20ก็ไม่เห็นนานนะคง
1: เนาะ
0: อย่างอันดับโลกเอียร่าเนี่ยล่าสุดคืออันดับ18นี่คืออันดับโลกที่ดีที่สุดในชีวิตเธอนะแล้วถ้าเกิดว่าเราไปไล่สาวอาเซียนน่ะคนล่าสุดที่ในท็อป20เนี่ยคือแทมมี่นะผ
1: ม
0: ของไทยเราเน
1: ี่ยใช่ใช่ใ
0: ช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาเซียนเนี่ยไม่มีเลยนะครับจนกระทั่งเนี่ยมามีน้องเอียร่านี่แหละที่อันดับโลกล่าสุดคืออันดับ18ของโลกจากการประกาศเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: อ่ะนั่นคือ US Open นะครับการสแลมรายการสุดท้ายของปีที่ Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กก็เดี๋ยวรอติดตามส่วนบัตรนิดนึง
1: ผ
0: มเกริ่นไปแล้วหลังจากจบชิงแชมป์โลกถูกไหมถ้าจะนับรายการที่เป็นแรงกิ้งนะครับก็น่าจะต้องเป็นสุดสัปดาห์นู้นเลยก็คือจะเริ่ม China Master วันที่1กันยายนนะครับก็จะเป็นรายการ World Tour 750แข่งที่เมืองที่คมชอบอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เซินเจิ้น
1: อ๋อ
0: คมชอบ
1: ไม่ชอบอยากไปเฉย
0: ๆคมชอบไหมแบบเซินเจิ้นเขาบอกว่าไม่เป็นเดี๋ยวกลายเป็นบูลลี่แต่ว่าเมื่อก่อนตอนพี่ทำทัวร์นี่
1: เซินเจิ้นเนี่ยผมได้ยินกิติศัพท์มาว่านี่คือเมืองแห่งนวัตกรรม
0: ถูกคือถ้าเป็นความคิดเวลาเราพูดถึงเซินเจิ้น
1: เมื่อสักเคยบูลลี่
0: เมื่อสัก15 ปีที่แล้วอ่ะคุณต้องยอมรับว่ามันขึ้นชื่อเรื่องการเรียนแบบพยายามเลี่ยงคำว่าเรียนแบบของเรียนแบบ
1: พูดไปเลยก๊อปได
0: ้ทีเนี้ยปรากฏว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมมีโอกาสพาทัวร์ไปเซินเจิ้นบ่อยจนช่วงหลังเนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจนะคร
1: ับ
0: อุตสาหกรรมมีเอ็กซิบิชันมีการไปดูงานโอ้โหเขาเติบโตขึ้นมามาก
1: คือตอนแรกอะผมก็เข้าใจเซินเจิ้นเป็นแบบที่พี่เจนพูดนะครับแต่ว่าเพื่อนผมแบบทำธุรกิจกับจีนแล้วพอไปพูดอย่างเงี้ยเพื่อนผมก็ทวงขึ้นมา
0: ไม่ถ้าเป็นเมื่อก่อนใช่15-20 ปีก่อนเพราะเมื่อก่อนมันจะมีตลาดหนึ่งเป็นตึกยาวๆเหมือนบ้านเราประตูน้ำอ่ะที่เป็นยาวๆอ่ะคมพี่ไปบ่
1: อ
0: ยทุกตึกcopy มันเลยขึ้นชื่อไงเมื่อก่อน
1: เข้าใจแต่ว่าคือเพื่อนผมบอกเลยว่าเซินเจิ้นคือเมืองแห่งนวัตกรรม
0: ถูก
1: คือเมืองที่เต็มไปด้วยอะไรก็ตามที่โลกใบนี้ยังไม่มีอ่ะมันจะมี
0: ถูกต้อง
1: มันจะมีนะครับแต่ว่าดีไม่ดีไม่รู้นะแต่แบบถังขยะอะไรอย่างเงี้ยย่อยเองได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยจีนมันจะเยอะมาก
0: ไหนๆก็พูดถึงบัตรแล้วก็ความยอดเยี่ยมของอันเซยองและทั้งหมิวพรปวีที่ได้เหรียญทองแดงเกิดอะไรขึ้นกับวิวกุลวุฒิอาจจะตกแบบน่าเสียดายเพียงแต่ว่าหลายคนสังเกตกุลวุฒิเนี่ยเหมือนเนื้อตัวจะดูเชฟจะดูลีนขึ้นก็เลยจะโปรโมทว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ผมกับพี่หมอเมามาจัดพอดีว่าเรานัดแนะไว้ละสุจิตราเอกมงคลไพศาลนะครับอดีตนักแบดมือหนึ่งประเทศไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมล่าสุดก็เป็นผู้บรรยายแบดมินตันทางทูวิชั่นเดี๋ยวพรุ่งนี้คมเราจะมีโฟนอินสุจิตราเอกมงคลไพศาลนะประมาณสัก4:15 น.เป็นต้นไปก็จะได้พูดถึงวงการแบดมินตันว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรจบศึกชิงแชมป์โลกแล้วสาวๆเป็นยังไงกันบ้าง
1: ครับ
0: กุลวุฒิตอนนี้เป็นยังไงหรือแม้กระทั่งภาพรวมในวงการอันเซยองเนี่ยพี่ไปดูคลิปมาคมเขาซ้อมยังไงรู้ไหมปกตินักแบดเนี่ยเวลาคุณยอกำลังขาเนี่ยเขาซ้อมในคอร์ตก็หนักเลยนะอันเซยองซ้อมบนทรายครับ
1: โห
0: ผมเข้าใจไหม
1: เข้าใจอ
0: ารมณ์พอคุณ
1: ความหนืดของเท็กเจอร์บนพื้น
0: ถูก
1: จะไม่เหมือนกัน
0: คุณนึกภาพดราก้อนบอล
1: ใช่ใช่ห้องแห่งการเวลา
0: ที่โมกุลอะ
1: ห้องแห่งการเวลา
0: ที่ต้องแบกอะไรหนักๆอะซ้อมแบบใส่อะไรที่ขาตันตันอะแล้วเวลาถอดออกปุ๊บเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวจะถามซูจิตราว่า
1: เบาขึ้น
0: ถึงว่าอันเซยองแบบโอ้ขานี่แบบกำลังขานี่สำคัญมากนะครับ
1: ซูจิตรานี่คุณส้มนะครับส้
0: ม
1: ซูจิตรา
0: ซูจิตาตา
1: อ๋อเหรอ
0: ตาคุณเอาส้ม
1: อ๋อส้มน้องนี่ส้มเป็นคนส่วนตัวของส้มเออคุณสุจิตราไปเบอร์อะไรไหมเห็นไหม
0: เอาซะตำนานพี่เป๋เลยส้มไหนล่ะ
1: โทษ
0: เออถ้าคุณจะเอาเก่ากันก็สราลีทุ่งทองคำแต่นี่คุณหมายถึงส้มไหน
1: ส้มน้องสาว
0: อ๋อน้องสาววิ
1: ว
0: เออแต่พวกนี้เป็น
1: ส้มสรันรักวิธิสารเป็นนักแบบไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าคุณสุจิตราเนี่ยเขาเป็นโค้ชส่วนตัวของ
0: แต่พวกนี้เดี๋ยวจะคุยกับสุจิตราเป็นคนไปสารนะครับสุจิตรานี่เคยอ่านข่าวกีฬากับผ
1: ม
0: เมื่อสัก10 กว่าปีก
1: ่
0: อนก็ฝากวันพรุ่งนี้กับวงการแบดมินตัน
1: ครับผม
0: อ่ะทีนี้คงมีอะไรอีกฮะเชิญ
1: ข้าไปดูเรื่องกอล์ฟหน่อยแล้วกันนะครับ
0: ได้เลย
1: ก็LPGA ทัวร์นี่เตรียมที่จะเริ่มอีก1รายการวันพรุ่งนี้นะครับก็คือ FM Championship นะครับที่สนาม TPC Boston นะครับก็ระหว่างวันที่27นี้แน่นอนเดี๋ยวโปรไทยนะครับซึ่ง นำโดยจีโน่อาทิติกุลเนี่ยก็จะนำทัพ10โปรสาวไทยลงราแชมป์รายการนี้ด้วยนะครับเงินรางวัลรวมนี่อยู่ที่114ล้านเลยนะนะครับตีกันที่เมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกา
0: แชมป์นี่ไม่น้อยนะ
1: ใช่
0: แชมป์นี่ 660,000 เหรียญเลยนะคือมากกว่าโอ้โหมากกว่าทั้งรายการที่จีโน่ได้ที่พอร์ตแลนด์ใช่ไหมรายการพอร์ตแลนด์แล้วกันล่าสุดที่น้องมิยุยามาชิตะได้ก็เงินรางวัลยังน้อยกว่า FM Championship นะ
1: ใช่นะครับก็รายการนี้เนี่ยนอกจากน้องจีโน่แล้วนะครับที่เหลือก็จะมีโปรแพตตี้นะครับประภากรนะครับธวัฒนกิจโปรเมเอเรียจุฑานุการโปรเมียวปาจเรียนันฤกานะครับโปรพราวชนิติวรรณแสนโปรเปโนอภิชยายุบลโปรแหวนพอนงเพชรล้ำครับโปรฮัตสุวิชยาวินิจฉัยธรร
0: ม
1: โปรโมโมริยาจุฑานุการแล้วก็มีโปรโซอี้นะครับ
0: อ
1: ินโซเจียมอนุกุลกิจ
0: ครับ
1: นะครับนี่เป็นอเมเจอร
0: ์
1: ของไทยที่ไม่ได้อยู่ในไทยนะครับนั่งอยู่ที่ซานดิเอโกของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มาเล่นในรายการนี้ได้เนี่ยด้วยการเป็นแชมป์ Rolex Girl Junior Championship ของสมาคมกอล์ฟเยาวชนสหรัฐอเมริกา
0: ครับ
1: หรือว่า AGGA นั่นเองนะครับก็นอกจากโปรไทยแล้วเนี่ยแน่นอนครับมียูยามาชิตะมานะครับเฮรันยูมาเนลลี่คอด้ามาลีเดียโคจินยองโคอีมินจีรั่วหนิงหยินนะครับเซลีนบูดิเยมาหมด
0: รายการนี้เพิ่งจะจัดเป็นปีที่3เองนะ
1: ครับ
0: จัดครั้งแรก2024นี่ลิวแฮรันได้แชมป์โปรเกาหลีใต้ผลล่าสุดปีที่แล้วเป็นโปรจีนคมหวังซินหญิงนั่นหมายความว่านี่ถูกฉลวกกับเอเชียนะรายการนี้จัดมา2ครั้งสาวเอเชียได้แชมป์ทั้งหมด
1: ที่น่าสนใจก็คือไปไล่ดูรายชื่อของบรรดาโปรสาวไทยเนี่ยเอาจริงๆหลายคนก็ร่วมในรายการนี้มาตั้งแต่ครั้งแรกนะครับ
0: ครับ
1: ไล่มาตั้งแต่อย่างโปรเมเอเรียจุฑานุการนะครับโปรเมียวปาจารีโปรพาวชเนตีโปรเปียโนเนี่ย
0: ขนาดว่า
1: เป็นระดับแบบเขาเรียกอะไรไม่ได้เก่าไม่ได้นี่มากอ่ะคือได้ตีมาแล้ว3ปี
0: คือง่ายใครอยู่ในทัวร์มันไม่ได้สิทธิ์ย้อนไล่แล้วรายการนี้คงเงินรางวัลเยอะ
1: แต่ว่ามันจะมีบางคนที่เพิ่งจะลงตีเป็นเกมแรกเยอะอย่างโปรฮัตก็เป็นลูกี
0: ้
1: นะคร
0: ับ
1: โปรฮ
0: ั
1: ตเน
0: ี่
1: ยเป
0: ็
1: นลูกี้นะครับแล้วก็อย่างน้องจีโน่นี่ก็เพิ่งจะครั้งที่2มั้ง
0: อ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามวันพรุ่งนี้นะรายการ FM Championship ที่เมสซาซูเซตส์นะครับก็ปีนี้ทั้งปีนักกอล์ฟหญิงใน LPGA ทัวร์มีจีโน่ถ้าเป็นนักกอล์ฟไทยคนเดียวเนาะที่ได้แชมป์มา3รายการคนอื่นยังไม่ได้นะ
1: ที่น่าสนใจก็คือถ้าสังเกตดีๆครึ่งปีแรกเนี่ยจะเป็นโปรจากทางฝั่งยุโรปอเมริกาที่ได้แชมป์จะเยอะแต่ว่าพอครึ่งปีหลังเข้ามาเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะเอเชียจะไล่กินกันมาหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องดูต่อไป
0: จีโน่นี่3รายการเนาะลิวแฮรันนี่เห็นแบบนี้ปีนี้ก็ได้มา2รายการ
1: ครับ
0: น้องมิยุยามาชิตะนี่ก็2รายการเห็นไหมมันก็จะแบ่งๆกันไปอ่ะ
1: ใช่
0: คิมฮโยจูนี่ก็2
1: แชร์เรื่องงานแชร์
0: เนลลี่นี่ก็หลายรายการนะ
1: เนลลี่ก็ได้2มั้ง
0: เนลลี่ปีนี้เกินเนลลี่ได้รายการแรกที่ฮิลตันแกรนด์
1: uh-huh.
0: แล้วก็มาได้เชฟรอนไงคม แล้วก็มาได้ US Open สามรายการเนลลี่คอร์ด้าปีนี้อ๋อแล้วก็ได้ริเวรามายาโอเพ่นที่เม็กซิโกปีนี้เนลลี่4รายการหลังจากที่ปีที่แล้วไม่ได้เลยจำได้ไห
1: ม
0: อ่ะประมาณนี้ครับวงการกอล์ฟก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รอลุ้นกัน
1: ครับผมส่วนเรื่องของผลกีฬาน่าจะประมาณนี
0: ้วอลเลย์บอลเนี่ยสิ
1: เอาวอลเลย์บอลหน่อยแชมป์ชนะไปแล้วไงอินโดชนะรวด
0: แต่เพียงแต่ว่าเราต้องพูดถึงภาพรวมนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราซ้อมนะครับวันนี้ก็ซ้อมแล้วก็โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชดาเกรียงไกรเน้นระบบทีมนะครับโดยเฉพาะการบล็อกเนี่ยโค้ชออสบอกสำคัญมาก
1: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะเจอใครเนี่ยเท่าที่ผมดูเดี๋ยววันนี้ในรอบแรกมันจะเหลืออีกคู่หนึ่งนะครับเพราะมันมีคู่ที่จบไปแล้วนะครับเกาหลีใต้ชนะฮ่องกง 3-1 เซตอินโดนีเซียชนะออสเตรเลีย 3-0 เดี๋ยวจะมี 6:30 น.จีนเจอไชนีสไทเปซึ่งจีนกับไชนีสไทเปอยู่ในกลุ่มไหนเนี่ยกลุ่ม A ถูกไหมจะแข่งขันเป็นคู่สุดท้ายซึ่งตอนนี้โอกาสเรามีโอกาสสูงที่จะเจอเกาหลีใต้นะตอนนี้เพียงแต่ว่าเดี๋ยวเอาเป็นว่ารอยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าผลมันก็จบแล้วนะจริงๆพออินโดนีเซียชนะออสเตรเลียเนี่ยเรามีโอกาสเจอเกาหลีใต้นะแต่ว่าเดี๋ยวรอยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าคือในการแข่งขันรอบ8ทีมเนี่ยมันจะแข่ง2วันนะครับคือ27 ก็คือวันพรุ่งนี
2: ้ครับ
0: 2คู่แล้วก็28อีก2คู่ผ
2: ม
0: ทีนี้มันต้องอยู่ที่ว่าเราอ่ะไปเป็นซีดไหนเพราะมันจะ1ถึง8ถูกไหมดังนั้นมันต้องรออย่างเป็นทางการ
2: คือที่แน่ๆเราเป็นทีมวางแน่ๆอยู่แล้ว
0: ถูก
2: เพราะเราเป็นแชมป์กลุ่มนะครับรอดูว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองส่วนอัปเดตล่าสุดจากโค้ชออสเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับของทีมชาติไทยเราณเวลานี้เนี่ยก็จะมีแค่แนนทัดดาวดึงแจ้งนะครับคนเดียวที่มีปัญหาการบาดเจ็บส่วนปุ๋มบิ๋มชัชชุออนออมสินศศิภาพรแล้วก็ทิพย์แก้วกัลยาเนี่ยก็ตึงกับแล้วก็มีอาการกล้ามเนื้ออักเสบนิดหน่อยก็เลยทำให้อาจจะ4คนนี้อาจจะยังต้องแบบโรเตชันไม่ได้ลงตลอดอะไรเงี้ยนะครับรอติดตามอาการให้ดีนะครับก็ถ้าเป็นเกาหลีใต้เนี่ยสมมุติอย่างที่ถ้าเป็นอย่างที่พี่เจตบอกก็ถือว่าไม่ใช่งานหนักมากนะเพราะว่าถ้ายังจำกันได้ในวีลีกไอเนชั่นลีกที่ผ่านมาก็เราก็เคยอัดเกาหลีใต้ให้ดูมาแล้ว
0: ใช่แต่มันต้องรอผลไชนีสไทเปนะอันดับมันยังโยกได้ไง
2: ใช่ใช่
0: เพราะว่าไชนีสไทเปเดี๋ยวต้องเล่นกับจีนอ่ะเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการนะครับ
2: ครับ
0: ว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าเรามีโอกาสจะเป็นอันดับ3ไหมหรือ2อยู่ที่ผลจีนซึ่งจะลงแข่งเย็นนี
2: ้ครับผมไปที่เรื่องของเอเชียนเกมกันหน่อย
0: นับถอยหลังแล้วนี่
2: ครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มนับถอยหลังแล้วและแน่นอนนะครับบรรดาสมาคมกีฬาหลายๆสมาคมก็เริ่มเปิดตัวนักกีฬาที่จะลงแข่งขันในเอเชียนเกมคราวนี้แล้วนะครับอย่างวันนี้นะครับมี2สมาคมกีฬาที่เปิดโผนักกีฬาในศึกเอเชียนเกมนะครับ1เลยก็คือวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยนะครับก็ประกาศรายชื่อ4นักกีฬาประกอบด้วยวิลเลียมแมคเมลันนะครับมีดาวสิริพรแก้วดวงงามนะครับวานวชิรวิทย์ทนอุบนะครับแล้วก็เค้กชนัดการเจริญสุขนะครับ4คนนี้จะเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งวินเซิร์ฟในที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เอเชียนเกมนะครับก็รายการนี้นี่เด่นๆเลยก็น่าจะเป็นดาวสิริพรแก้วดวงงามนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมคราวที่แล้วด้วยนะครับในประเภท IQ ฟลอยด์ RSX หญิง
0: ครับ
2: นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามได
0: ้ก็พิธีเปิดเนี่ย19ใช่ไหม19กันยายนแต่ว่าย้ำก่อนว่ามีหลายชนิดกีฬาที่แข่งก่อน
2: ถูก
0: เนี่ยตอนนี้ผมก็เห็นโปรแกรมได้รับแจ้งโปรแกรมมาละเพราะว่าย้ำว่าเอเชียนเกมเนี่ยหลักๆเราพูดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกันแล้วกันนะคร
2: ับ
0: เอ็มคอร์ดเรานี่ก็ถ่ายเอเชียนเกมทีสปอร์ต7เขาเป็นช่องของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2: AS Play
0: อันนั้นเขาถ่ายอยู่แล้วเนี่ยอย่างโปรแกรมเท่าที่ผมเห็นตอนนี้ก็จะมีทั้งบาสเกตบอลจะแข่งแต่วันที่10อาคมคือมันมีแข่งก่อนพิธีเปิดหลายรายการนะครับบาสเกตบอลฟุตบอลอย่างเงี้ยนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามนี่เห็นหมดละ
2: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหนึ่งในสมาคมกีฬาที่เป็นข่าวเยอะมากในซีเกม
0: ครับ
2: ประกาศตัวนักกีฬาลงแข่งเอเชียนเกมแล้วนั่นก็คือ e-sports นะครับคุณสันติโหลทองครับนายกสมาคมกีฬา e-sports แห่งประเทศไทยและประธานสหพันธ์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียนะครับพร้อมด้วยพลเอกดร.สุภรักษ์พารพบนะครับประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติรวมถึงอีกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาตินะครับซึ่งประกาศรายชื่อนักกีฬา e-sports ของไทยที่จะลงแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นที่เรียบร้อยก็จะลงแข่งขันทั้งเส้น4ประเภทรวม7เหรียญนะครับก็เดี๋ยวรายชื่อนี่หาไม่เจอแต่ว่าประกาศแล้วแล้วลงชื่อลงหน้าไม่ลงชื่อคืออะไร
0: อ่ะน่าจะประมาณนี
2: ้
0: ก็ไปคือภาพรวมเอเชียนเกมเนี่ยมันก็เดี๋ยวต้องไปดูเป้าหมายใช่ไหมครับผลที่แล้วนี่ที่จีนเนี่ยหางโจเราได้12เหรียญทอง
2: เรารู้เหรียญทองได้นะครับผม
0: ผลที่แล้วที่หางโจเนี่ยเรา12เหรียญทอง14เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงจบอันดับ8จบอันดับ8ในตารางเหรียญ
2: ใช่
0: ทีนี้หนนี้เนี่ยเอาจริงๆเขามีการประเมินออกมาแล้วแหละเดี๋ยวเอาใกล้ๆก่อนเดี๋ยวเรามาไล่กันจริงๆมันมีหลายชนิดกีฬาที่เรามีโอกาสจะคว้ารัวๆนะต
2: ัก
0: รอกอย่างนี้ถูกไหมครับก็แทบจะเรามีโอกาสเหมาอะไรอย่างนี้แล้ว
2: ก็เราเอชเกมจะเริ่ม19กันยา
0: อย่างเป็นทางการ
2: อย่างเป็นทางการ
0: ใช่แต่ว่าก็จะมีบางชนิดกีฬาที่แข่งก่อน
2: ใช
0: ่เดี๋ยว SMS มาได้นะครับโดยเฉพาะย้ำว่าเดี๋ยววันนี้เรามีโปรแกรมอาเซียนคัพด้วยนะ
2: ถูก
0: ไทยจะไปเยือนเวียดนามแล้วก็ย้ำว่า FM 99บรรยายสด
2: ใช่
0: วันนี้น่าจะเป็นน้องคู่หูบอลไทยอ่ะเดี๋ยวนะ
2: โก้
0: น้องตั๋วกับโก้ปะจะมาบรรยายสดๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพรีวิวกันด้วย
2: ใช่ นะครับส่วนช่วงนี้มาดูข้อความกันหน่อยกันนะครับอัมซ่าส่งมา4ข้อความเลยนะครับบอกว่าภรรยาของดำไม่ขยับครับป้าเจ็ดพิคมนักเตะคนไหนใส่เสื้อทรูใส่เสื้อหรูตอบลาคอสบาเลบานะครับ
0: ครับ
2: ผู้สดใสสบายใจในวันนี้เวลาดีมี2หนุ่มหล่อหันษาตรงมาทักตอน 16:00 นเป็นปีดาสุกุลาภาพกพันธ์นะฮะ
0: ลาคอสนี่หันทางไหนหน้าเขาหันทางไหน
2: ไม่รู้ไม่เคยใส่เลยผมใส่แต่หันคู
0: ่เหรอไม่หันหันทางไหนนี่หัน
2: หันคู่เขาหันหน้าคู่กัน
0: อ๋อถ้าหันออกนี่คือหันคู่ปลอม
2: ใช
0: ่หันคู่ยังจะปลอมอีก
2: ถ้าหันตูดให้กันเนี่ยไม่ใช่ละนะครับ
0: เอาละเอาดีคมอันนี้ไม่ได้มุกใช่ไหม
2: จริงๆนี่ไม่ได้มุก
0: มันมีหันหันหน้าหากันถ้าไม่เจอหันก้นหน้าหากันเนี่ย
2: ไม่ใช่ละอันนั้นไม่ใช่หัน
0: โทษ
2: อันนั้นเรียกอะไรรู้ป่ะห
0: ัน
2: เหิน
0: เอาจริงนะยังจะปลอมอีกอ่ะหันคู่เนี่ย
2: พี่บอกป้าหนูคิดถึงข่าวจักรยานเฉยพอพี่เป้งไม่มาจัดก็เหงาหูไม่มีคนดูรายงานข่าวจักรยานเลย
0: ก็อย่างนี้น้องอามเสาร์อาทิตย์เนี่ยพี่โอ๊ตพูดถึงบ่อย
2: ใช
0: ่พูดจักรยานตูเดอร์ฟลองจิโรอิตาลีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นข่าวทั่วไปก็ส่วนใหญ่ตอนเป้งอยู่เป้งไม่ได้อัปเดตข่าวนะเป้งก็จะพูดถึงนายกอย่างเดียว
2: โอเค
0: เผื่อมีอีเวนต์ไงเผื่อมีอีเวนต
2: ์พี่บอกวันนี้พี่ไทยมาแน่นอน3ตุงครับสกอร์รวมเวียดนามชนะ 5-0 พูนทวีได้แชมป์เฉยจะอะไรมากมายในบ้านไทยยังโดน2ตุงนอกบ้านต้องไม่ต้องสืบผมเป็นชาวสวนเลยวันนี้บอลไทยใครเขาเชียร์กันถ้าแพ้ไม่ต้องมาอ้างว่าไทยชุด B นะไทยหวยเองตามนั้นแคปจากพี่โบย
0: อุ้ย
2: นะครับ
0: ชัดเจนนะ
2: พี่โบยก็เป็นพี่โบยนะคร
0: ับ ชอบ
2: ๆนะครับพี่โบยก็เป็นพี่โบยก็ถูกแล้ว
0: อ๋อคือคุณไม่มีความเห็นเพิ่มเติม
2: ไม่มี
0: ไม่มีความเห็นจากข้อความพี่โบย
2: ไม่มีครับ
0: แต่คุณแค่ติดแฮชแท็กว่าพี่โบยก็คือพี่โบย
2: พี่โบยคือพี่โบย
0: โอเค
2: นะครับมีบอกว่า Black Hole Sun เป็นเพลงคู่กับ Brokeback Mountain ครับ
0: อุ้ย
2: ใช่ๆๆๆโอ้โห
0: เดี๋ยวตามเชียร์น้องเน่ๆนะ
2: มีพี่เทียนท่าฉลอมส่งมาบอกวันพุธรุดหน้าดีมีความสุขใจไม่ถูกคลุกเคล้าเราอารมณ์ข่าวมากมีดีดังยังชื่นชมใจสุขสมกีฬามามากมายสปอร์ตไกด์วันนี้มี7มาสุอุราคมมาพาผ่อนคลายคมกับ7อยู่ใกล้ใจสบายจะใกล้ไกลใครฟังอย่างชื่นชมจากพี่เทียนท่าฉลอมขอบคุณโค้ชไอ้ขอบคุณโค้ชอยู่ข้างบนขอบคุณกรอนพระเพราะด้วยนะครับมีพี่โค้ชบ้านนอกส่งมาบอกว่าสวัสดีครับคุณเจริญคมพวกเราดูบอลไทยมากว่า30ปีทำไมยังมีคนแกล้งดูไม่ออกว่าบอลไทยเราตกต่ำมาหลายปีแล้วจากการแต่งตั้งโค้ชที่ไม่มีความสามารถวันนี้เราแพ้เวียดนามแน่นอนเพราะชั้นบอลมันห่างกันแล้วนะครับจากโค้ชบ้านนอก
0: อ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคุณโค้ชบ้านนอกนะฟุตบอลจะมี90นาทีนะ
2: อันนี้ขาดไปนะข้อความบอกว่าอยากให้กลับมาใช้โค้ชไทยถ้าใช้โค้ชนอกแล้วผลงานมันถอยหลังอย่างน้อยเราก็ยังเป็นที่1ในอาเซียนจากโค้ชจากพี่โค้ชบ้านนอก
0: โค้ชไทยนี่คือมีใครบ้างล่ะพี่โค้ชบ้านนอกเดี๋ยวลองลิสต์มาหน่อย
2: ใช่เพราะว่าโค้ชไทยคนล่าสุดก็น่าจะพี่โก้ป่ะ
0: โอ้โหโค้ชไทยไม่สิมันมีหลังอย่างนั้นอยู่เอาล่ะคุณก็ให้ผมมาไล่หรือความจำอยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวไปพักสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องบอลไทยนี่แหละครับมีประเด็นเยอะทีเดียวล่าสุดฟุตบอลหญิงที่จะลุยเอเชียนเกมตั้งโค้ชใหม
0: ่ครับ
2: เป็นใครเดี๋ยวรอติดตามกันในสปอร์ตไกด์ครับ
3: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
9: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
2: กลับเข้าสู่สปอตไกด์ในเบรกที่2แน่นอนว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของบอลไทยนะครับ
0: ครับ
2: ซึ่งก็มีประเด็นอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับฟุตบอลไทยแน่นอนเดี๋ยววันนี้เราจะลงแข่งในนัดชิงชนะเลิศนะครับของศึกฟุตบอลAFFนะครับอาเซียนฮุนไดคัพนะครับซึ่งนัดแรกเราแพ้ในบ้านเราไปก่อน2-0นะครับมีสถิตินึงที่น่าสนใจนะครับถ้าวันนี้นะพี่เจษ
0: ทำไม
2: ถ้าวันนี้เวียดนามชนะเราจะเป็นการทำลายสถิติที่คู่แข่งจากอาเซียนเจอกันแล้วแบบว่าชนะติดต่อกันอ่ะคือไทยเคยทำไว้3เกมติดในเกมในการเจอกับเวียดนามเนี่ยนะ
0: ครับ
2: ช่วงระหว่างปี2012ถึง2015นะครับช่วงนั้นนี่เราชนะเวียดนามเป็นว่าเล่นอ่ะชนะชนะอาเซียนครับ 3-1 ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกชนะทั้งไปและกลับ
0: ครับ
2: ถ้าว่าเราชนะเขาได้3เกมติดแต่ถ้าวันนี้เวียดนามเกิดชนะเราได้เวียดนามจะชนะเรา4เกมติดนั่นหมายความว่าก็ชัดเจนว่าเขาเหนือกว่าเรา
0: ที่สำคัญเนี่ยเขาอยู่ในช่วงที่ดีมากๆนะครับเวียดนามนี่ไม่แพ้ใครมา25นัดติดต่อกันนะผมในเกมระดับชาตินะทั้งอย่างเป็นทางการแล้วก็อุ่นเครื่องผลล่าสุดที่เวียดนามแพ้ก็คือแพ้ไทยในเกมอุ่นเครื่องเมื่อเดือนกันยายน2ปีที่แล้ว2024ตอนนั้นแพ้เรา1-2แล้วหลังจากวันนั้นมานี่เกือบ2ปีนะเวียดนามยังไม่แพ้เลยทีนี้
2: ก็คือพูดง่ายว่าตอนนี้ใหญ่น้อยมี2ปีแน่ๆนะครับที่เวียดนามดีกว่าเราไปแล้วนะครับนอกจากสถิติชนะ4นัดรวดที่ผมเอ่ยไว้เมื่อกี้นะคร
0: ับ
2: เวียดนามยังลุ้นเปิดบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของการเจอกับทีมชาติไทยของเราด้วย
0: ยังไง
2: เพราะว่าวันนี้นะครับการเล่นในบ้านของพวกเขาเนี่ยถ้าเวียดนามเอาชนะได้อีกจะเป็นการชนะไทยในบ้านตัวเองได้2ครั้งติดต่อกันในรายการนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับก็คือเวียดนามเนี่ยเจอกันล่าสุดในอาเซียนคัพแชมป์อาเซียน2024นะเวียดนามชนะเรา 2-1ซึ่งวันนี้ถ้าชนะอีกก็จะเป็นการเจอกันในรายการนี้ครั้งที่2ในบ้านเขาแล้วเขาชนะอีกก็คือ2ครั้งติด
0: อ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามเนาะเพราะว่าเรานี่เป็นแชมป์รายการนี้มากที่สุด7สมัยนะครับ
2: ครับ
0: เวียดนามเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเขาเคยเป็นแชมป์อาเซียนครับแค่3สมัยนะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นรองสิงคโปร์ด้วยซ้ำสิงคโปร์นี่ได้4สมัยคมคือไทยอ่ะ7สิงคโปร์4เวียดนาม3ถ้าวันนี้เวียดนามเขาได้แชมป์เขาจะเป็นสมัยที่4เทียบเท่าสิงคโปร์นะครับส่วนไทยถ้าทำได้พลิกกลับมาได้เนี่ยจะเป็นสมัยที่8ทีนี้เอาตามบริบทก่อนไทยกับเวียดนามเนี่ยชิง3สมัยติดนะเป็นคู่ชิงใน3ครั้งหลังสุด
2: ครับ
0: 2ครั้ง2022ตอนนั้นเนี่ยเราชนะเขาถูกไหมประตูรวม 3-2 นะครับหนที่แล้ว2024เป็นเวียดนามชนะเราประตูรวม 5-3 หนนี้เงื่อนไขเกมแรกพอเราไปแพ้มา 0-2 นะครับดังนั้นเอาเป้าก่อนคมเราต้องมี2ลูก
2: ถูกต้อง
0: ขั้นต่ำเพื่อ90นาที
2: 2ลูกเพื่อต่อลมหายใจ
0: เพื่อต่อลมหายใจ
2: ไม่ใช่2ลูกเพื่อแบบชนะเป็นแชมป์อะไรอย่างนี้ไม่ใช่
0: คราวนี้ในแง่ของความพร้อมตัวผู้เล่นเป็นยังไงพ้องจริงนะตั้งแต่ฮัตสันมาคุมเนี่ยเราเดาทางเขายากเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเรามารู้สึกว่าฮัตสันเนี่ยเขามาใช้ตัวเต็มจริงๆเนี่ยก็คือในรอบรอในรอบชิงนัดแรกอ่ะ
2: ใช่ใช
0: ่ที่ผ่านมาคมเห็นไหมอย่างคู่หน้ายศกรธีรศักดิ์สลับกันเล่นมาตลอด
2: ใช
0: ่บางนัดไม่ได้เป็นตัวจริง
2: บางทีก็เป็นชวันวิทย์บางทีก็มีแพทริกกูดับสันอะไร
0: แต่พอมาจัดในเกมล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะใช้ชุดที่ดีที่สุดละในมุมของเวียดนามเนี่ยเขาก็ชุดใหญ่มีตัวโอนบราซิลเนี่ย3ตัว
2: ครับ
0: ที่เป็นตัวหลักๆถูกไหม
2: คือคาดการเนี่ยนะครับตัวเล่นของไทยเราวันนี้นะคร
0: ับ ลองไล่อยู่ซิเป็นไง
2: เขาคาดว่าน่าจะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้สาประตูก็จะเป็นกำพลปฐมอัคคุณนะครับเซนเตอร์แบ็กเนี่ยเป็นนัทพงศ์สายริยากับพันษาเหมวิบูลนะ
0: อ๋อใช้พันษาอาจจะ
2: ไม่ใช้
0: เลือกประสบการณ์อาจจะเลือกประสบการณ์ของพันษา
2: เพราะปกติอาจจะเป็นบาร์เรทอมเบีย
0: เป็นหลักเลย
2: กับใครสักคนหนึ่ง
0: ระ
2: หว่าง
1: พันษาหรือณัฐพงษ์แต่วันนี้เหมือนจะเอาทอมเบียออกแล้วนะครับเนื่องจากว่าปัญหาหนึ่งที่เห็นชัดมากในเกมที่แล้วก็คือทอมเบียช้านะครับแล้วมาเจอบอลภาคพื้นที่เล่นกันเร็วๆแบบเวียดนา

0: ขยันแต่เพียงแต่ว่าแม่วันนี้เราต้องการเกมรุกไงคมคือคนก็จะเข้าใจพี่ไหมว่าปัญหาอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงไอ้เกมแรกเนี่ยผมยังคุยกับพี่หมอเมาอยู่เลยว่าหลังจากที่เวียดนาม 2-0 น่ะถูกไหมเขาได้2ประตูใน7นาทีเนี่ยคือครึ่งเวลาแรกผมก็ยังดูว่าเป็นน่าจะเป็นครึ่งเวลาแรกที่เราเล่นดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นะ
1: อ่
0: ะถ้าคมนับ45นาทีในวันเจอเวียดนามอ่ะให้ทุกเกมเลยผมว่าวันนั้นเราเล่นดี
1: ใ
0: น45นาทีแรกเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ประตูขึ้นนำเรามีโอกาสของใครบ้างอ่ะหลุดเดี่ยวเข้าไปถูกไหม
1: ใช่
0: มีโอกาสไปชนคานอะไรเงี้ยพอเราไม่ได้นำเนี่ยเกมมันเลยเปลี่ยนคือตรงที่ว่าเราใช้พลังงานเยอะมากกับ45นาทีแรกค
1: ม
0: พอครึ่งหลังเราไปโดนทีเด็ดสวนกลับเขาถูกไหมผมก็เลยมองว่าถ้าเราคือเราต้องการเกมรุกแบบนั้นในครึ่งเวลาแรกทีนี้พอมาครึ่งหลังพอเราโดน2ลูกอะคมผมจะคุยกับพี่หมอเมาอยู่เลยว่าพอเราตาม 0-2 เนี่ยมันเป็นวลีนี่เลยนะเล่นอีกวันนึงใครก็ยิงเวียดนามไม่ได
1: ้
0: ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเพราะผมรู้สึกว่าเราตื้อไปหมดค
1: ม
0: ขึ้นเกมไม่ได้สภาพร่างกายดูดรอปชัดเจนในครึ่งหลัง
1: ครับ
0: ที่สำคัญทีมชุดนี้ถ้าคมดูดีๆเราไม่มีปีกอาชีพเลยนะ
1: อืมใช่
0: เราไม่มีตัวริมเส้นที่แบบ
1: เราใช้เสกสรรราตรียืนขวานะครับแล้วก็ธีรศักดิ์ผลวิมายืนซ้าย
0: บางทีเอายศกรธีรศักดิ์อ่ะไปยืนริมเส้นเอาพัททริกเห็นไหม
1: ใช่
0: ที่เป็นลากไอ้เกมที่เปิดเข้ามาให้เสกสรรอ่ะ
1: ใช่
0: คือผมต้องบอกว่ากลายเป็นว่าฮัตสันอาจจะมองในมุมว่าอ่ะไม่ได้มีปีกธรรมชาติก
1: ็แต
0: ่อาศัยลูกสดของบรรดากองหน้าที่มันยังคึกกันอยู่เนี่ย
1: แต่ถามว่าทีมไทยชุดนี้มีปีกธรรมชาติไหมมี
0: ใครครับ
1: ชวันวิทย
0: ์อุ้ยแต่
1: ไม่แต่เด็กไงไม่คือผมก็จะอย่างนี้คือทีมชาติไทยอ่ะไม่ใช่ไม่มีเลยแต่ว่ามันอยู่ที่ระบบการเล่นถ้าเป็นแบบเนี้ย
0: เข้าใจแต่ผมก็เลยจะบอกว่าไอ้เกมแรกโดยเฉพาะครึ่งหลังอ่ะเราตื้อเพราะว่าเราไม่มีตรงนี้เลยเราไม่มีตัวที่เลี้ยงกินตัวที่คุกคามก็อาคม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ถูกไหม
1: เราพยายามจะเจาะตรงกลางตลอดนะคร
0: ับ ผมเห็นแพทริกอ่ะมีความพยายามสูงมากนะที่ลงมาครึ่งหลังพยายามที่จะให้บอลในแนวลึกเอาบอลไปข้างหน้าแต่ท้ายที่สุดมันตันไงเพราะคุณเจาะตรงกลางก็ไม่ได้คุณออกข้างก็ไม่มีตัวกินตัวคือคมนึกออกปะ
1: ไม่เป็นนั่งไล่ดูชื่อพี
0: ่ไม่มี
1: มีปีกแค่คนเดียวคือ
0: ไม่ม
1: ีบอลวิซ่าแล้วคนเดียวจริงๆที่เหลือเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกหมดเลย
0: คุณลองนึกถึงชุดใหญ่คุณจะเห็นอนันต์ยอดสังวานโฟแบร์เรามีเจ้าเช็คสุประโชคสารชาติต
1: ั
0: วริมเส้นอย่างนี้ไหมเรามีแบงก์ก็เล่นได
1: ้
0: อย่างเงี้ยแต่กับชุดเนี้ยอันนี้โดยส่วนตัวผมมองเป็นปัญหาจริงๆนะ
1: อีกลาสอย่างเงี้ย
0: เห็นไหมเราไม่มีตัวแบบนี
1: ้
0: ทีนี้มันเลยกลายเป็นบอลพอมันออกข้างแบ็กต้องทำงานหนักมากนะ
1: ถูกต้อง
0: คือแบ็กจะต้องมีบทบาทในการเติมเยอะทีเนี้ยอย่างวันนี้เท่าที่คมไล่
1: ม
0: าคักคณะสารัตเสกสรรข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นแพทริก
1: อ
0: าจจะต้อง
1: หน้าเป้า
0: เพราะว่าที่เหลือจะใช้ใครอ่ะคงจะใช้ใคร
1: ก็ธีรศักดิ์
0: ยศกรในวันที่คุณต้องการประตูอ่ะคุณก็ต้องเอาพวกนี้ยัดลงไป
1: ใช่ใช่คือมันอย่างนี้ผมว่าปัญหาหนึ่งของทีมชาติไทยไม่ใช่เราไปถึงพื้นที่สุดท้ายได้เราเข้าทำได้แต่เราจบไม่คม
0: ก็นี่ไงมันเลยเป็นเหตุผลว่ามันคือข้อแตกต่างนี่คือทีมชุดอยู่23นะเราต้องพูดอย่างนี้ก็ได้นะ
1: ในขณะที่เขาอะขึ้นมาแต่ละทีจังหวะจบเนี่ย
0: เขาจบคม
1: กำพลเนี่ยเหนื่อยตลอด
0: ใช่
1: นะครับผมก็เลยบอกว่าเราต้องคมกว่านี้ครับ
0: แล้
1: วเราก็ตั้งคำถามนี้มาตลอดไม่ใช่แค่ว่าจะบอกว่าทีมชุดไหนก็ตามนะครับแม้กระทั่งทีมชาติชุดใหญ่เอามารวมกันทุกวันนี้ก็ยังตั้งคำถามอยู่เลยว่าไอ้กองหน้าตัวเป้าไอ้คนที่มันจบสกอร์แล้วแบบเป็นระดับแบบยิง10ลูกเข้า9ลูกเนี่ยเอาเข้ากรอบเฉยๆนะเอาแค่ตรงกรอบก่อนนะมีกี่คนกันเนี่ยไปไล่ดูได้เลยทีมชาติไทยไม่มี
0: ก็ส่วนเวียดนามเนี่ยโอ้โหก็ต้องยอมรับว่าผู้สัมปทานเขาเนาะถ้าติดเลอเกียงอะคม
1: อ
0: ย่างเหนียว
1: ใช
0: ่คือ
1: เรายังไม่รวมพวกตัวป่วนแนนหน้าทั้งหลายทั้งแหล่อีกนะครับ
0: ไอพวก3ตัวบราซิลเลียน
1: เ
0: จโอวานนี่
1: เหนียนอะไรเหนียนกวนใคร
0: เหนียนซุนซันราฟาเอลซันไอตัวอีกตัวนึงอะโดหวางเฮนอะอันนี้ก็ตัวบราซิล
1: ไอ้พวกตัวบราซิลนะผมเฉยๆนะไม่คือเขาก็เล่นเป็นเรื่องของเขาแต่มันไส้เบอร์เก้ามากเลยอ๋อ
0: เหงียนดินบัก
1: เหงียนดินบัก
0: นี่ตัวเก่งเลยนะคุณ
1: ไอ้นี่ก็เราก็ยอมรับ
0: สรีระดีแข็งแรง
1: คือเรายอมรับว่ามันเก่งแต่หน้ามันต้องโดนอ่ะผม
0: ส่วนตัวที่ลงมาเปลี่ยนเกมนัดที่แรกเนาะก็ทั้งเหงียนไฮลองใช่ไห
1: ม
0: ที่ยิงนำหนึ่งศูนย์แล้วก็เหงียนกวงไฮโอ้ที่วันเล่ลูกนั้นเข้าไป
1: กวงไฮนี่ก็เป็นตัวเก่า
0: คือก็พร้อมที่จะลงมาจัดการทีมไทยอ่ะทีเนี้ยอ่ะผมถามคมว่าลูกเกมมันต้องออกมาฟิลเนี่ยบรรยากาศเนี่ยเราจะเปิดเลยนะเพราะว่าเราต้องการ2ลูก
1: ไม่ได้ประมาทนะครับ

0: แต่ผมว่าแอนโทนีฮัดสันได้แค่นี้จริงๆได้เท่าที่เราเห็นนะ
1: ไม่เข้าใจแต่คุณลองเดาใจฮัดสันว่าบอลตาม2ประตูเนี่ย
0: จะเดินหน้าบุกเลยไหมอะไรเงี้ย
1: เพราะว่าการเดินหน้าตั้งแต่ต้นเนี่ยถ้าคุณได้เร็ว มันมีโอกาสกลับมาในเกมแต่ถ้าคุณโดนเมื่อไหร
0: ่ก็คือจบ
1: คือจบเลย
0: ใช่คือถ้าถามผมอ่ะผมว่าวันนี้ฮัดสันจะเล่นเหมือนเดิ
1: มคือเล่นเหมือนว่า
0: เหมือนวันฟิลิปปินส์เหมือนวันที่เกมแรก
1: อ๋อเวลาเล่นเกมเยือนใช่ไหม
0: ใช่เหมือนวันฟิลิปปินส์ประมาณนั้นเพราะว่าคือผมว่าไม่ฮัดสันไม่ได้เป็นคนที่ทะเยอทะยานผมใช้คำนี้นะไม่ได้แบบไม่เกรี้ยวกราดไม่แอคเกรสซีฟอะไรอย่างเงี้ย
1: เอาจริงคมเขามาทำเขามารับจ็อบเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาผลการแข่งขันถูกไหมเน้นผลผมว่านะเขาจบรองแชมป์เนี่ยสมมุตินะแล้วเกมวันนี้ไม่ได้โดนเยอะเฮ้ยผมว่าในมุมผลงานเขาโอเคนะเขาก็พูดได้ว่าทีมชุดนี้ใช่ไหมเรามีกันเท่านี
0: ้
1: เราเป็นรองแชมป์แบบไม่ได้ดูยับเยิน
0: อ
1: ่ะแต่เอางี้แต่ว่าถ้าในมุมผมนะอันนี้ถ้าฝากถึงฮัตสันนะ
0: ผมว่าการแพ้ในบ้าน 2-0 เวียดนามนี่ผมว่ายับเยินแล้ว
1: คืออย่างนี้คมแต่ว่ามันเข้าใจได้ตรงที่ว่าครึ่งแรกเราเล่นดีไงผมก็เลยอยากจะบอกฮัตสันว่าเกมวันนี้เอาให้เหมือน45นาทีแรกที่บ้านเราเล่นได้อย่างนั้น90นาทีผลออกมาจะแพ้จะชนะหรือจะยังไงเนี่ยผมรับได
0: ้
1: ผมชอบ45นาทีแรกเกมแรกมากเลยผ
0: ม
1: คุณต้องเล่นแบบนี้เพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าเราโชคไม่ดีที่เราไม่ได้ประตูขึ้นนำในขณะที่เวียดนามเขาก็ต้องไปชื่นชมแพทริกที่โอ้โหมันเซฟลูกของเราได
0: ้
1: เพราะถ้าเขาโดนก่อนผมว่าเกมเปลี่ยนเหมือนกัน
0: ผมเลยบอกไงว่าฮัสซันจะไม่เล่นแบบจะไม่ใช่แบบบอลเกลียวกราจะเป็นแบบไปบุกไม่ใช่
1: ก็ไปแบบว่าไปแบบ
0: เรื่อย
1: ปลอดภัยแต่ถ้าจับพลัดจับผูนำเนี่ย
0: ข
1: ึ้นหลังว่ากัน
0: ใช่ใช
1: ่แต่จะไม่ไปเดินแบบเพลสเขาแบบ
0: ไม่
1: เพราะว่าจริงนะจริงการเล่นเพลสตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยถ้าคุณฟิตไม่ถึงเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: ครึ่งหลังคุณหมดนะครับ
0: ถูกต้องนะครับอย่างสมมติวันนี้ก็ไปเสมอกลับมาได้
1: อย่างน้อยๆก็
0: อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะประมาณ
1: อ่ะแต่ว่าผมอยากให้เล่นเหมือน45นาทีแรกในแมตช์แรกถ้าทำได้อย่างนั้นครบ90นาทีไม่ว่าผลจะเป็นยังไงนะครับผมเอาใจช่วยนะ
0: ครับ
1: เอาใจช่วยน้องๆนะฟุตบอลชุดนี้ก็แล้วกัน
0: ส่วนที่เวียดนามนี่ตอนนี้ก็กำลังวุ่นวายเลยนะ
1: ทำไมล่ะ
0: เพราะว่าเขามีรายงานว่าค่าตั๋วเข้าชมนัดชิงวันนี้นะครับที่เวียดนามนะครับราคาเนี่ยกระโดดไปอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นแล้วนะครับคือตั๋วราคาปกติเนี่ยเขาบอกว่าเหลือ 1,800 บาทต่อคู่หุยตกคนละ900เลยนะนะครับซึ่งตอนนี้ขายในราคาอยู่ที่ 11,300 บาทนะครับส่วนตั๋วในแบบโซนแบบ W โซนกลางที่แบบเห็นพื้นที่สนามสวยๆเงี้ยเขาบอกว่าราคาขายอยู่ที่ 15,000 บาทต่อคู่เวียดนามเขาขายเป็นคู่นะครับ
1: ครับ
0: เวลามาดูบอลเหมือนว่าแบบมากัน2คนก็แพ็กกันมาอะไรเงี้ยนะครับนอกจากค่าตั๋วที่สูงแล้วนะครับโดนปั่นราคาแล้วเนี่ยมันจะมีพวกประเภทตั๋วผีนะครับที่มีคนเอามาขายในราคาที่แตกต่างกันยกอย่างเช่นคู่ที่ราคาปกติ 1,500 บาทต่อใบก็ขึ้นมาเป็น 4,300 บาทต่อใบอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นเพราะว่าตอนเนี้ยความเครซี่ฟุตบอลของแฟนบอลเวียดนามกำลังแบบว่าฮึ่มเหิมมากเนื่องจากว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่พวกเขากำลังจะป้องกันแชมป์อาเซียนคัพ
1: มีดิ่งนี่ 40,000 ที่นั่งนะครับ
0: ใช่
1: ไม่ธรรมดา
0: ใช่
1: วันนี้ทีมไทยใส่ชุดสีน้ำเงินนะคอนเฟิร์มนะครับเป็นชุดสีน้ำเงินแล้วก็โอ้โหได้ข่าวว่าตั๋วเขาเต็มตั้งแต่เขารู้ว่าชิงกับไทยแล้วนะ
0: ใช่แล้วคิดดูว่าขนาดว่าตั๋วมันตั๋วมันแพงอ่ะแต่มันขายหมดนะ
1: อืมอ้าวก็แม่ไทยมาเยือนทั้งที
0: กลับมาบ้านเราลดราคา100นึงยังขายไม่หมดเลยนะ
1: อืมนัดแรกเท่าไหร่นะ
0: 26,000
1: ก็โอเค
0: เยอะที่สุด
1: ครับ
0: ในฟุตบอลอาเซียนครับคราวนี้
1: อ่ะน่าจะประมาณนี้ก็ย้ำว่าเดี๋ยววันนี้นะครับ True Vision Now ถ่ายทอดสดเหมือนเดิ
0: ม
1: เพียงแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนเกมแรกก็บอกนะเพราะว่าเกมแรกคือหมายว่าการดูฟรีทาง True Vision Now เนี่ยคุณต้องเข้าไปสมัครแอปเขาก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็ไปดูผ่านในแอปพลิเคชัน True Vision Now เพียงแต่ว่าในเกมแรกมันมีปัญหาตรงที่แอปมันมีปัญหาเรื่องการเข้าชมอะเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เคยเจอหลั่งไหลขนาดนี้มั้ง
0: ใช่
1: ผมเดาวันนั้นเนี่ย True เขาก็เลยให้ดูทาง YouTube ของ True Vision เป็น YouTube เลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ย YouTube ดูได้หรือเปล่านะครับเพราะยังไม่เห็นมีการคอนเฟิร์มนะ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่ายังเป็นช่องทางเดิมคือ True Vision Now
0: ครับ
1: ก็รอติดตามส่วน FM 99ก็จะเป็นตั๋วกับโก้เขาเรียกว่าเป็นทีมงานขอบสนามบอลไทยเนี่ย มาบรรยายส่วนเรื่องโค้ชที่คมถามเมื่อเบรกที่แล้วผมไปดูมาแล
0: ้
1: วโค้ชซิโก้เนี่ยคุม2556ถึง2560หลังจากนั้นเนี่ยมีหลังโค้ชซิโก้เนี่ยมีโค้ชไทย2คนก็คือพี่ง้วนสุรชัยจตุรพัทรพงษ์เนี่ยมาคุมสั้นๆต่อพี่โก้แล้วหลังจากนั้นก็มีพี่โตยศิริศักดิ์ยอดย่าไทยคุมล่าสุดเมื่อ7ปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้นเป็นต่างชาติล้วนครับ
0: ครับผม
1: นิชินโนะมาโค้ชบราซิลเลียนคนหนึ่งอ่ะลืมชื่อไปแล้วแล้วก็มาอิชิอิแล้วก็ล่าสุดแอนโทนีฮัตสัน
0: ครับผมนะครับก็เดี๋ยวรอเปลี่ยนใหม่อีกรอบ
1: อุ้ยยังไม่เปลี่ยนสิ แต่โดยส่วนตัวผมนะผมว่าให้โอกาสเขาถึงนั่นแหละ
0: บอลเอเช
1: ียนคัพครับเพราะว่าอาเซียนมันวัดไม่ได้หรอกค
0: ม
1: คือเข้าชิงเนี่ยคือจ็อบเขาแล้ว
0: แต่ผมก็เห็นด้วยกับพี่เจนนะก็คือจบเอเชียนคัพแล้วถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอ่ะ
1: ไม่สิไอ้ลืมไปฟีฟ่าด้วย
0: ฟีฟ่าซีรีส
1: ์ตัวนั้นวัดเลยชุดใหญ่ตัวนั้นวัดชุดใหญ่
0: ฟีฟ่าซีรีส์ก็เดือนหน้านี้แล้วนะ
1: ใกล้แล้ว
0: ปลายเดือนนะครับ
1: ใกล้แล้ว
0: ส่วนเรื่องของทีมอ
1: ยู่กับเวียดนามเนี่ยนะจำไม่ผิด
0: ไม่ใช่
1: เราอยู่กลุ่มเดียวกับเวียดนาม
0: เหรอเราอยู่กับปาเลสไตน์
1: FIFA อาเซียนนะ
0: ใช่คนละกลุ่มครับ FIFA ซีรีส์นะ
1: โอเค
0: คร
1: ับ
0: คนละกลุ่มคนละกลุ่มกันนะครับรู้สึกว่าจะเราจะมีแบบอะไรอ่ะมันดีฟอะไรเงี้ย
1: เฮ้ยเราอยู่กับเวียดนามคมถูกแล้ว
0: ดิวิชั่น1
1: เราอยู่
0: เวียดนามปากีนี่ไงว่
1: า
0: อยู่กับเวียดนาม
1: อันนี้ถือว่าได้แก้มืออีกเลยนะ
0: แต่จะไปแข่งที่อินโดนีเซีย
1: นัดเดียวแต่ว่าไทยอยู่กลุ่มเดียวกับเวียดนามนะครับ
0: ก็กลุ่ม A เนี่ยมีอินโดอินเดียมาเลย์สิงคโปร์กลุ่ม B มีเวียดนามปากีสถานไทยฟิลิปปินส
1: ์ดังนั้นเนี่ยส่วนซันใช่ไหมเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวเจอเช็ค
0: อุ้มธีรพัฒน์ปรือทองอะไรเงี้ย
1: เป็นไง
0: เอาจะไปฟุตบอลหญิงก็ไม่ได้ไปละ
1: เฮ้ยช่วงหน้าได
0: ้นะครับเดี๋ยวว่ากันช่วงหน้าแล้วกันเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในสปอตไกด์ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ขณะที่เวลา 17:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองจับแล้วมือโพสต์ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นคนทำเสื้อกีฬาสีให้กับโรงเรียนแต่ทำไม่ทันจึงต้องการให้โรงเรียนเลื่อนการจัดงานจันยาแก้วนุ้ยรายงานครับ
1: ความคืบหน้ากรณีมีผู้ไม่หวังดีโพสต์ข่มขู่เตรียมใช้อาวุธปืนยิงในโรงเรียนอนุบาลราชบุรีโดยอ้างว่าจัดงานกีฬาสีตรงกับช่วงวันศาสตร์จีนทำให้ไม่สามารถค้าขายได้เพราะต้องมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนสร้างความตื่นตระหนกหวาดกลัวแก่คณะครูทางโรงเรียนจึงต้องสั่งปิดการเรียนการสอนจนล่าสุดบ่ายวันนี้พันตำรวจเอกพันลบสุริยกุล ณ อยุธยารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดได้สั่งชุดสืบสวนนำตัวหญิงสาวรายหนึ่งเป็นชาวตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อมาพูดคุยเนื่องจากได้ตรวจสอบชื่อตำรายที่ส่งข้อความเข้ามาพบเป็นสาวรายนี้แต่เบื้องต้นยังให้การปฏิเสธเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจค้นบ้านพักพบโทรศัพท์อีก1เครื่องมีการลบข้อความไปทั้งหมดแล้วจึงได้ตรวจสอบและกู้คืนข้อความทั้งหมดพบว่าหญิงสาวคนดังกล่าวเป็นต้นเรื่องทั้งหมดจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าหญิงสาวคนดังกล่าวให้การรับสารภาพสาเหตุมาจากไม่พอใจโรงเรียนเรื่องการสั่งทำเสื้อกีฬาสีของโรงเรียนซึ่งสาวรายนี้เป็นคนรับทำเสื้อกีฬาแต่ทำให้ไม่ทันจึงได้สร้างสถานการณ์ด้วยการส่งลายข้อความเข้ามาข่มขู่เพื่อต้องการให้ทางโรงเรียนเลื่อนการจัดงานกีฬาออกไปปัญญาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราช

0: บุรีค่ะ
1: โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านประเวศปิดเรียนฉุกเฉินสองวันหลังพบข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านประเวศกรุงเทพมหานครปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ในวันที่27-28สิงหาคมนี้หลังตรวจพบข้อความลักษณะข่มขู่ว่าจะก่อเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนทางโรงเรียนประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงมีคำสั่งให้ผู้ปกครองเดินทางมารับนักเรียนกลับบ้านทันทีพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เบื้องต้นโรงเรียนยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อความดังกล่าวมาจากบุคคลใดรวมถึงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าผู้ส่งข้อความมีเจตนาจะก่อเหตุจริงหรือเป็นเพียงการข่มขู่แต่เพื่อป้องกันความเสี่ยงโรงเรียนจึงเลือกใช้มาตรการด้านความปลอดภัยและปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ชั่วคราวหากผลการตรวจสอบพบว่าสถานการณ์คลี่คลายและไม่มีภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของโรงเรียนโรงเรียนมีแผนจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่31สิงหาคมนี้ทางนี้โรงเรียนขอให้ผู้ปกครองติดตามประกาศและข้อมูลของทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันไฟเขียวย้ายการจัดงานพืชสวนโลกโคราชปี72จากอำเภอคงไปปากช่องนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาปี2572ว่าจากเดิมที่คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้อำเภอคงเป็นพื้นที่จัดงานและเตรียมขอใช้งบกลางสำหรับการจัดทำแผนแม่บทหรือมาสเตอร์แพลนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระยะยาวทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ประชุมคณะกรรมการยังยืนยันใช้อำเภอคงเป็นพื้นที่จัดงานหลักก่อนจะมีการทบทวนความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอำเภอปากช่องในเวลาต่อมาผลการศึกษาของสภาพัฒน์เห็นว่าอำเภอปากช่องมีความเหมาะสมและมีความพร้อมมากกว่าโดยพื้นที่เสนอจัดงานมีขนาด875ไร่อยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีโดยไม่มีภาระการจัดซื้อที่ดินขณะที่สภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินและอยู่ใกล้แหล่งน้ำจากเขื่อนลำตะคองสอดคล้องกับข้อกำหนดของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศและองค์การนิทรรศการนานาชาตินอกจากนี้อำเภอปากช่องยังมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวทั้งระบบคมนาคมการเข้าถึงพื้นที่สาธารณูปโภคสถานพยาบาลและที่พักรวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงการจัดงานได้ตลอดทั้งปีโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมทั้งนี้มหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาปี2572หรือโคราชเอ็กซ์โป2029เป็นมหกรรมพืชสวนโลกระดับ A1 มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่10พฤศจิกายน2572ถึง28กุมภาพันธ์2573รวม110วัน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเชลซีสนใจคว้าตัวแรชฟอร์ดเข้ามาร่วมทีมดีอินดีเพนเดนต์สื่อดังของอังกฤษรายงานข่าวว่าทัพสิงโตน้ำเงินครามเชลซีกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอสุดเซอร์ไพรส์เพื่อคว้าตัวมาคัสแรชฟอร์ดนักรุกทีมชาติอังกฤษของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาสู่ถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ก่อนตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงโดยตามรายงานระบุว่าเชลซีสนใจคว้าตัวแรชฟอร์ดกองหน้าแมนยูไนเต็ดที่ซีซั่นที่แล้วถูกบาร์เซโลน่ายืมตัวไปใช้งานแต่สุดท้ายบาร์ซ่าไม่ซื้อขาดและนักเตะถูกส่งกลับไปยังโอทราฟอร์ดโดยเชื่อกันว่าลึกๆแล้วไมเคิลคาริกกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากเก็บแรชฟอร์ดเอาไว้ใช้งานต่อไปเนื่องจากทีมมีโปรแกรมลงเล่นหลายรายการในซีซั่นนี้แต่หากมีข้อเสนอที่เหมาะสมถูกยื่นเข้ามาก็มีความเป็นไปได้ที่แรชฟอร์ดวัย28ปีอาจจะได้ย้ายทีมอีกครั้งต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
5: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: ความเคลื่อนไหวก่อนเกมอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ซึ่งทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้เวลา 20:00 นด้านแอนโทนีฮัสเซนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้แสดงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าต่อศักยภาพของลูกทีมในการพลิกสถานการณ์กลับมาคว้าชัยชนะ โดยแอนโทนีฮัสซันได้เน้นย้ำถึงแนวทางการเล่นในเกมนัดที่2ด้วยการกระตุ้นให้นักเตะทุกคนลงสนามด้วยความมุ่งมั่นปราศจากความกลัวและพร้อมที่จะแสดงศักยภาพสูงสุดออกมาโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการต่อสู้เพื่อเกียรติยศและตำแหน่งแชมป์อย่างถึงที่สุดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทีมไทยต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนคือความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายบริเวณหน้าปากประตูเพื่อเปลี่ยนโอกาสให้เป็นสกอร์ให้ได
5: ้ฟุตบอลไทยเดลี
0: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: กลับเข้าสู่สปอตไกด์ในเบรกสุดท้ายครับทาง FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับ
4: ครับ
3: ก็ย้ำอีกครั้งว่าวันนี้ไม่มีรายการเก่าเกมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีรายการสดในคู่ระหว่างเวียดนามกับไทยในศึกฮูแดเซนครับนัดชิงนะครับ
4: ก็เปิด FM 99ได
3: ้
4: วันนี้เป็นคู่ของตัวเฮียใช่ไหม
3: กับโก
4: ้กับโก
3: ้ครับ
4: ทีมงานจอดสนามบอลไทย
3: ครับผม
4: แม่ถ้าตัวเฮียกับโก้สามารถบรรยายเล่าไทยกลับมาเป็นแชมป์ได้เนี่ยพี่จัดชาบูอะไรคนละมือไป
3: โอ้โห
4: มีประกาศออกอากาศ
3: เนี่ยป่าเจตว่ะ
4: เป็นไงมาดามยังไม่อัดฉีดใช่ไหม ช่วงนี้ควรอัดฉีดเพราะอะไรรู้ไหมโอกาสเสียน้อยมาก
3: โอกาสที่จะไม่เสียตังค์เนี่ย
4: คมกล้าล่ะควรอัดฉีดไปดิ
3: ไม่เอา
4: อะไร
3: ล่ะไม่อยากผมเป็นคนไม่ชอบเล่นการพนัน
4: อัดฉีดมันไม่ใช่การพนัน
3: นั่นแหละมันก็เป็น
4: อัดฉีดมันคือการให้กำลังใจเหมือนที่เวลาที่อธิคมอัดฉีดน้องๆไง
3: ไม่เคยผมไม่เคยผมมีแต่ถ้าพอใจไม่มีคำว่าแพง
4: อุ้ยตัวนี้มันลายว่ะ
3: เอาเมื่อกี
4: ้แล้วแต่นะทำนะแล้วแต่นะ
3: ค้างไว้กับเรื่องของทีมบอลหญิงเอเชียนเกมนะครับ
4: เชิญยังไง
3: ก็บอลหญิงเอเชียนเกมคราวนี้เราจะคุมทีมโดยพี่อัลเฟรดนะครับ
4: ครับ
3: เนติพงศ์ศรีทองอินนะครับอดีตกองหน้าทีมชาติไทยก็เพราะว่าคือก่อนหน้านี้ใน FIFA Series ของฝั่งหญิงอ่ะไทยเราได้เป็นเจ้าภาพไปแล้ว
4: ครับ
3: นะครับถ้ายังจำกันได้แล้วไทยเราผลงานดีด้วยเป็นแชมป์ด้วยนะครับก็ตอนนั้นนี่มีเจอนิวคาลิโดเนียมีเดียคองโกนะครับมีอุซเบกิสถานมีเมียนมา
4: ครับ
3: นะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยพี่อัลเฟรดเป็นคนคุ
4: ม
3: นะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนไม่มีลายเซ็นมันยังไม่ได้โปรลายเซ็นนะครับก็เลยยังไม่สามารถคุมทีมชาติไทยเป็นทางการได้แต่ในเอเชียนเกมเนี่ยไม่มีกฎเกี่ยวกับเรื่องของโค้ชที่จะต้องใช้ลายเซ็น
4: ครับ
3: เพราะฉะนั้นทีมชาติไทยก็จะใช้พี่อัลเฟรดเนี่ยนะครับในการคุมทีมในการลุยศึกเอเชียนเกมนะครับไทยเราเนี่ยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพนะครับญี่ปุ่นไต้หวันแล้วก็เวียดนามนะครับก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าจะมีไทยกับญี่ปุ่นนี่แหละเป็น2ชาติที่เคยไปเล่นในฟุตโลกรอบสุดท้ายมาแล้ว
4: ครับ
3: นะครับในประเภทฝั่งหญิงนะครับก็จะเป็นการแข่งแบบพบกันหมดอันดับ1อันดับ2ของกลุ่มเนี่ยแล้วก็อันดับสัตว์ที่ดีที่สุด2ทีมจาก3กลุ่มจะเข้ารอบน็อกเอาท์นะครับไทยนะครับชุดนี้นี่ประกาศรายชื่อมา29คนมีเปลี่ยน2คนนะครับก็คือเมสซี่เคทไม่ใช่เมสซี่แคทกุลิศราลิมปะวณิชนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บจากบอลสโมสรเอเชียแล้วก็พิญญาพัฒน์กลิ่นคล้ายนะครับก็เจ็บก็เรียกอชิรยายิ่งสกุลแล้วก็มานิตาน้อยเวทเข้ามาแทนนะครับส่วนดาวดังๆของทีมหญิงไทยเราไม่ว่าจะเป็นอย่างไหมธนิการแดงดากัลยนัทเชษฐบุตรจนิสตาจินันทุยานะครับนะครับแล้วก็มีสรักเพ็งงามพิสมัยสอนใสนะครับหรือว่าจิรพรมงคลดี
4: ครับ
3: นะครับนัทวดีปร่ำนาคนะครับอรพินแหวนเงินแสงระวีมีขำปลื้มใจสนที่สวัสดิ์ผู้นี้ติดหมดนะครับเห็นแบบนี้นี่บรรดาดาวเตะสาวไทยเราก็อยู่กับบรรดาทีมใหญ่ๆในเอเชียหลายทีมนะ
4: ครับ
3: นะครับอย่างอยู่กับไทยจงดูเวลในไต้หวันอยู่กับกวางสีผิงกัวเปยหนงในจีนอะไรประมาณน
4: ี้
3: นะครับก็เดี๋ยวเอาใจช่วยทีมหญิงไทยเราด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดทีมชายไทยไม่ได้ดั่งใจทีมหญิงไทยก็น่าเสียนะฮะ
4: อุ้ย
3: เอาไปกันที่เรื่องของบอลต่างประเทศเมื่อคืนนี้นะครับ
4: มีผลลีกไหนบ้าง
3: เอาเริ่มจากรายการอย่างคาราบาวคัพก่
4: อ
3: นนะครับเมื่อวานนี้ลงเตะรอบที่2แน่นอนทีมจากพรีเมียร์เริ่มลงทำการแข่งขันกันแล้ว
4: ครับ
3: มีทีมจากพรีเมียร์ตกรอบแล้วด้วยนะครับนั่นก็คือนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ของโอลิเวอร์กลาสเนอร์นะครับเล่นในบ้านแท้ๆแพ้ลีดยูไนเต็ดไป2-0นะครับ
4: ก็เหมือนย้ำแค้นด้วยนะ
3: ใช่
4: เหมือนคู่นี้ก็เจอกันมาในนัดเปิดบ้าคมใช่สิ
3: ใช่ไหม
4: Forest
3: แล้วลีดก็ชนะใช่
4: แล้วลีดก็บุกชนะ
3: แต่ผมจะบอกงี้นะโอลิเวอร์กลาสเนอร์เนี่ยนะเป็นกุนซือที่ถ้ายังจำกันได
4: ้
3: อ่ะแรกเนี่ยเละเทะตลอดนะครับอย่าให้ตั้งลำได้
4: ใช่
3: ครับอย่าให้ตั้งลำได
4: ้เนี่ยคือฟอเรสต์กับลีดเนี่ยเจอกัน2นัดใน4วันในพรีเมียร์ลีกนัดเปิดฤดูกาลเนี่ยลีดก็บุกชนะ 1-0 นะ
3: ใช่เมื่อสุดสัปดาห
4: ์ตอนนั้นเนี่ยประตูชัยอัน
3: ทอนสตาร์ท
4: นาที88แล้วก็เมื่อคืนนี้ย้ำแค้นนะครับ
3: ใช่
4: ลีสของดาเนียลฟาเคอร์ก็บุกชนะฟอเรสต์ 2-0
3: ถูกต้องส่วนทีมที่ดูแล้วย่ำแย่ไม่สิ้นสุดจริงๆก็คือเลสเตอร์ซิตี้นะครับหลังจากผลงานในลีกนี่เหมือนกับว่าเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวเสมออยู่ตลอดเวลายังไม่ชนะใครล่าสุดตกรอบคาราบาวคัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้แพ้อิปสวิชทาวน์จากพรีเมียร์ลีกไป 3-1 ก็เมื่อวานนี้มีทีมจากพรีเมียร์ลีกลงเตะหลายคนหลายทีมเหมือนกันนะครับฮาวซิตี้เนี่ยเสมอในเวลากับสต็อก 1-1 แต่ว่าดวลจุดโทษชนะไป 5-4 นะครับในขณะที่เบรนท์ฟอร์ดนี่บุกไปถล่มเบอร์มิงแฮม6-1
4: ครับ
3: นะครับนี่เป็นผลงานขันที่น่าสนใจของคาราบาวคัพเมื่อคืนนี้นะครับส่วนเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยก็จะมีทีมใหญ่จากพรีเมียร์ลีกลงเตะอีกไม่ว่าจะเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของชาลตันแอตเลติกนะครับเบรสตันนั่นเองจะเจอกับเอเวอร์ตันนิวคาสเซิลจะเล่นในบ้านเจอกับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนและแบรดฟอร์ดซิตี้จะเจอกับเบอร์ลีย์นะครับเวสต์บรอมเป็นทีมเดียวในเป็นไม่กี่ทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับที่ลงเล่นมาชนะรวดทุกเกมนะครับดูให้ดี
4: ก็ย้ำว่าเป็นรอบ2เนาะก็โมโนแม็กซ์ถ่ายทอดสดนะครับ
3: ครับ
4: ติดตามได้
3: ครับ
4: คาราบาวครับ
3: ข้ามฟากไปดูฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับเมื่อวานนี้มีเซอร์ไพรส์1คู่
4: คือต้องบอกว่าจริงๆมันก็คือเพลย์ออฟหรือว่ารอบ4นั่นแหละคือมันจะเป็นรอบสุดท้ายละของการใครชนะรอบนี้
3: จะได้
4: เข้าลีกเฟสคือจะเป็น1ใน36ทีมซึ่งมหาศาลมากนะคม
3: ถูกต้อง
4: ถูกไหมมูลค่า
3: ถูกต้อง
4: เพราะอย่างน้อยคุณเข้าไปเล่นในรอบลีกเนี่ยคุณมีแมตช์ให้เล่นแน่คุณได้ค่าลิขสิทธิ์เม็ดเงินมหาศาล
3: นะครับ
4: โอ้แล้วเมื่อคืนนี้ที่ถามคมนิดนึง
3: เกิดอะไร
4: ซาบาบากูนี่คือใครฮะอธิบายได้มันคืออะไร
3: ซาบาบากูก็เป็นทีมจากอาเซอร์ไบจานคร
4: ับ
3: ก็เป็นน้องใหม่ที่เขาเรียกอะไร
4: มายังไง
3: กระโดดเข้ามาแต่ว่าคือชนะฮาเบลเบเชวาจากอิสราเอลได้เนื่องจากว่าเขาเหลือ9คนนะครับอาเซอร์ไบจานเนี่ยเหลือ9คนหนักกว่าซาบาบากอาเซอร์ไบจานเมื่อวานไอฮาเบลเบเชวาเมื่อวานคือกลาสโกเซลติกพิเศษเพราะว่ากลาสโกเซลติกเนี่ยนัดแรกเนี่ยนะครับพวกเขาชนะลาสลินนะครับจากออสเตรีย 3-0 นะ
4: เฮ้ยนี่ไม่น่าเชื่อนะ
3: 3-0 นะ
4: คือ 3-0 เนี่ยมันแทบจะก้าวขาเข้ารอบไปแล้วอ่ะ
3: ใช่แต่เมื่อวานนี้เนี่ยในเวลานะครับในเวลาลาสลินเนี่ยเขามาแซงได้ 4-1
4: ประตู 4-1 เนี่ยนาที90ด้วยนะ
3: ใช่
4: คือถ้าจบจบ 3-1 เซลติกเข้ารอบ
3: ถูกต้อง
4: แต่ปรากฏประตู 4-1 เฟรคเคอร์เนี่ยมันยิงนาที90
3: ใช่
4: ต่อลมหายใจ
3: ใช่แล้วพอไปต่อเวลาพิเศษการโมเมนตัมมันไปอยู่ฝั่งลาสลินครับลาสลินมาได้ประตูชัยนาที109แถมนาที115เนี่ยได้จุดโทษแล้วด้วยนะคือเหมือนจะย้ำเข้าไปอีกแต่ว่ายิงไม่เข้านะครับสุดท้ายกลาสโกเซลติกหล่นไปเล่นยูโรปาลาสลินเข้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ
4: แชมเปี้ยนส์ลีกสกอตไม่ได้เข้าลีกเฟสนะคร
3: ับ
4: ในแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้นะ
3: ใช่ก็เป็นผลการแข่งเมื่อวานนี้
4: ส่วนโบโดกริมได้ไงโบโดกริมหน่อย
3: โบโดกริมเนี่ยผมดูแต่นัดแรกนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าโหทีมจากไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับเอ็นซีไนช์เมเกนจากนอร์เวย์เนี่ย
4: จากเนเธอร์แลนด
3: ์เอ้ยโบโดกริมมาจากนอร์เวย
4: ์ในเมเกน
3: แต่นายเมเกนจากฮอลแลนด์ถ้าโดยชื่อชั้นน่ะลีกฮอลแลนด์ต้องดีกว่าถูกไหมคร
4: ับ ไม่แต่ประสบการณ์
3: แต่ชั่วโมงนี้โบโดกริมดีกว่าเอซินายเมเกนไปแล้วนะ
4: เขาเล่นในยุโรปเขาตัวใหญ่
3: ใช่
4: แม้ว่าเหมือนเขาจะปล่อยไอ้กองหน้าตัว
3: แคสเปอร์ฮก
4: แคสเปอร์ฮกเนี่ยเหมือนจะย้าย
3: ไปเซลติกนี่แหละ
4: ไปเซลติกนี่แหละปรากฏอยู่กับโบโดกริมเนี่ยจะได้เล่นแชมเปี้ยนลีกนะ
3: ใช่
4: ปรากฏไปอยู่เซลติกใช่ไหมแล้วก็ไปใช้เจ้าเฮลเมอร์สันเนี่ยยืนกองหน้าแต่ว่าตัวอื่นยังอยู่เนาะ
3: ใช่
4: ตัวอื่นยังอยู
3: ่ก็เมื่อวานนี้นี่นายชเมเกนเหลือ10คนด้วยนะครับผู้ถ้าผมจำไม่ผิดนี่กองหลังอะสตรอมอะกองหลังโดนใบแดงไปนะ
4: ตั้งแต่ต้นเกมเลย
3: อ๋อไม่ใช่ผู้สับประตูครับกอสโลเคสตรัสโดนใบแดงเนี่ยต้นเกมเลย
4: นาทีที่3อ่ะ
3: ใช่ใช
4: ่เรียบร้อยเช็คบินนะครับก
3: ็
4: โบโดกริมประตูรวม 6-1
3: นายชเมเกนเนี่ยก็จะมีอย่างพวกฟอนวิลไอ้กองหลังทีมชาติไอ้เคปเวิร์ดอ่ะที่เล่นในฟุตบอลโลกอ่ะนะครับหรือว่าดูซันตาดิชอย่างเงี้ยนะครับที่เคยโด่งดังกับพวกอาจารย์อัมสเตอร์ดัมอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อวานนี้โดนโบโดกริม ผายับเลยนะครับเฟเดริกวิออคาน
4: ครับ
3: นะครับออกแลนด์นะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งนี่รู้สึกว่าจะเป็นทำเข้าประตูตัวเองนะครับของดูชันฟอนวิลนะครับก็กลายว่าปีนี้เราจะได้เห็นโบโดกริมเข้าไปเล่นในรอบลีกเฟสของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกรอบหนึ่งซึ่งถ้าจำกันได้ปีที่แล้วโบโดกริมเคลียร์อินเตอร์มิลานตกรอบนะครับถ้าจำกันได้เดี๋ยวต้องดูว่าปีนี้จะแสบกับใครนะครับสำหรับโบโดกริมจากนอร์เวย์นะครับ
4: ถ้าว่าเมื่อวานได้3ทีมเนาะ
3: ใช่
4: คืนนี้มี4คู
3: ่สนุกด้วยนะครับก็บิ๊กแมตช์จะอยู่ที่ฝรั่งเศสครับโอลิเวียร์ยงจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเฟเนบาเช่เกมแรกเสมอกันมา1ประตูต่อ1
4: คู่นี้จริงๆนะใครตกก็น่าเสียดายนะ
3: ใช่
4: ใครเข้าก็ได้
3: ใช่
4: ถูกไหมลียงกับเฟเนบาเช่เนี่ย
3: ลียงก็จะมีพวกโกเรงเตงโตริโซลุยส์โอแปงด้าเออร์เนสต์นูอามาไทเลอร์มอร์ตันนะครับ
4: มาลิกโฟฟาน่า
3: ใช่พวกนี้เป็นต้น
4: เพิ่งจะประเดิมลิกเอิงบุกชนะตูลูส
3: แต่ไปดูตัวเฟเนบาเช่ก่อนนะเฟเนบาเช่นี่เมสันกรีนวูดเวดัตมูริกีแมตเตโอเกนดูชซีเอ็นโกโลกองเต้นาธานอาเคมิลานสกรีนีเยเนลสันเซเมโดเอเดสันพวกนี้นี่เฟเนบาเช่
4: ท
3: ั้
4: งนั้นเน
3: า
4: ะ
3: ถ้าจะรวมดาราโลกยุคโบราณอะ
4: เหมือนซัมเมอร์นี้ได้อาเก้กองเต้เมสันกรีนวูด
3: ใช่
4: มันก็ดูบูริกี้อย่างเงี้ยเข้ามา
3: ใช่
4: ก่อนเกมนี้เขาอาจจะมองลียงเหลื่อมนิดๆ
3: ใช่
4: แต่พอไปดูตัวผู้เล่นนี่คู่นี้มีโอกาสต่อเวลานะ
3: น่าสนใจน่าสนใจ
4: น่าจะมีโอกาสต่อเวลา
3: ส่วนอีก3คู่ก็จะมี AK เทนจากกรีซเจอกับเลฟสกี้โซเฟียจากบัลแกเรียนะครับ
4: คู่นี้นัดแรกสูสี
3: เซลเย่จากสโลวีเนียจะเจอกับสโลวันบราติสลาวาจากสโลวาเกียนะครับ
4: คู่นี้ปิดไฟนอนไป
3: แล้วก็ไวกิ้งจากนอร์เวย์นะครับอีก1ทีมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของดินาโมซากเร็บจากโครเอเชีย
4: คู่นี้นัดแรกก็2-2
3: นอกจากนั้นนี่เดี๋ยววันอันนั้นของพรุ่งนี้จะเป็นยูโรปาลีกกับยูโรปาคอนเฟรน
4: ซ์อ่ะไปลาลีก้าหน่อยเมื่อคืนมี1คู
3: ่เมื่อวานนะครับก็บาเลนเซียนะครับเปิดบ้านแพ้กับเรอัลเบติสไป1-0เบติสเนี่ยผมได้ดูเขาตั้งแต่ปรีซีซั่นแล้วปีนี้มาดีจริงๆนะครับ
4: อุ๊ยคุณดูนัดที่เขาถล่มอาร์เซนอลใช่ไหม
3: ใช่สิก็เมื่อวานนี้เนี่ยเรอัลเบติสได้ประตูชัยนะครับจากทางด้านของใครอ่ะเดี๋ยวก่อนนะ
4: ท้ายเกมเลย
3: ท้ายเกมเลย
4: ปาโบลกาเซีย
3: ปาโบลกาเซียนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานยอดเยี่ยมเลยของเรอัลเบติสเนื่องจากว่า2นัดแรกของเบติสชนะรวดนะครับยังไม่เสียประตูให้ใครเลยในขณะที่บาเลเซียเปิดฤดูกาลนี้ด้วยการยังไม่ชนะใครยังยิงประตูใครไม่ได้ใน2เกมแรกนะครับ
4: คือโดยมาตรฐานของเบติสเนาะคือเป็นทีมที่แม่ไปแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะ
3: ชอบอีโรดิโกริเคลเม่มากเลยอ่ะปีกซ้ายอ่ะเล่นดีมากคือแทบจะลืมอัปเดตซาซูลีไปเลยอ่ะนะครับปกติเบติสเขาต้องซ้ายก็ต้องเป็นอัปเดตซาซูลีไงนะครับพอได้เจ้าโรดิโกริเคลเม่มานี่คือแข็งแกร่งมาก
4: แล้วปีนี้เหมือนอิสโก้กลับมาเป็นสมบูรณ์ปาโบฟอร์นาลส์ก็ยังเล่นดีนะก็ยังเล่นดี
3: นะครับรวมถึงยังมีพวกแอนโทนีอะไรพวกนี้ก็ยังเล่นดีครับปกติเลยนะครับ
4: ส่วนคืนนี
3: ้เรอัลมาดริดนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรอัลโซซิดาดก็จะเป็นเกมแรกของโชเซ่มูรินโญ่ในถิ่นซานติโกเบนาเบลนะคร
4: ับรอบ2
3: ก็หลังจากที่เกมแรกเนี่ยโดนด่าเยอะเหมือนกันแม้ว่าจะชนะก็ตามนะครับแต่เขาบอกว่าเล่นอะไรกันเนี่ยเหมือนเล่นอย่างนี้ไม่ต้องชนะก็ได้นะครับมาชนะเอสปันยอนนะครับในช่วงท้ายเกม
4: เหมือนทีมชาติแถวๆนี้นะชนะก็โดนด่า
3: เกมนี้เดี๋ยวต้องดูว่ากลับมาเล่นในบ้านเนี่ยจะเป็นยังไ

0: เนื่องจากว่าเรอัลโซเซดาดเองเนี่ยเปิดฤดูกาลก็แพ้เรอัลมาดริดมาแล้วนะครับ
1: มาดริดยังขาดเยอะเนาะ
0: ใช
1: ่โอเลียนเชียร์มานี่ยังเจ็บโรดริโก
0: ้ในฝั่งของมาดริดเนี่ยวันนี้เขาคาดการณ์ว่าตัวรุกจะอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างจูดเบลลิงแฮมเวนิสจูเนียร์แล้วก็เคลียร์เอ็มบัปเป้นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะวางกลางยังไง
1: ผมว่าจุดที่มาดริดน่าสนใจคือกองหลังนะครับ
0: ใช่
1: เขาได้ดุมฟรีสมาโบนาเต้มาค
0: ู
1: กูเรย่าแต่ว่านัดแรกเนี่ยเหมือนดุมฟริสแล้วก็โกนาเต้ตัวจริงคูกูเรย่ายังสำรอง
0: ใช่
1: เดี๋ยวดูว่าวันนี้จะยังไงส่วนตรงกลางเนี่ยผมว่าได้บานาโดมานี่มันก็ทำให้เกมมันนิ่งไงนะ
0: ถูกต้อง
1: บานาโดซินวาน่าจะเล่นกับเฟรดริโกวาเวเด้ไหม
0: คือปัญหาของมาดริดเนี่ยณเวลานี้ก็ยังเป็นพวกตัวรับที่เจ็บทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเอดามิลิตาราอูเซนซิโอแฟกลองเมนดี้ออเรเจนชัวเมนี่พวกนี้เจ็บทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัวรุกมันอยู่ครบไงพี
1: ่โซเซดาดก็ต้องดูมิเกลยาซาบาลเพราะว่านัดแรกเหมือนลงสำรองเหมือนร่างกายจะยังไม่ค่อยเข้าที่เนาะ
0: ใช่
1: ที่เหลือก็คาร์ลอสโซแลทาเคฟุซาคุโบะ
0: อ
1: ย่างเงี้ยแล้วก็มีกองหน้าไอซ์แลนด์ตัวหนึ่งอ่ะเจ
0: ้
1: าออรี
0: ่ออคาสันคือเด่นดักหลักเลยอ่ะของโซเซดาดวันนี้ที่มีปัญหาคือการขาดหายไปของอันเบโรออดิโอโซล่านะครับเจ็บยาวอย่างพวกพาโบมารินจอห์นกอร์สซาเตกีนะครับกอนซาโลกูเอเดสพวกนี้ก็ยังเจ็บทั้งหมดนะครับก็เลยกลายว่ามีให้พึ่งแค่คนเดียวก็คือกองหน้าอย่างมิเกลยาซาบาลไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าในซานดิโกเบนาเบล
1: จัดไป2ประตูราชันชุดขาว
0: ไม่น่าร
1: อดมูรินโญ
0: ่นะครับก็จะเป็นการเล่นในบ้านอย่างบอกว่าเป็นการเล่นในบ้านนัดแรกของโซเซ่มูรินโญ่ในซานดิโกเบนาเบล
1: แต่ผมว่าปีนี้มาดริดเขาแก้เกมรับดีมากเลยนะน่าสนใจคือเกมรับนี่โอ้โหคุณได้แบ็คขวาฮอลแลนด์ม
0: า
1: ตัวนี้ดีมากเลยนะ
0: ใช
1: ่เออตัวนี
0: ้อ่ะมีเรื่องนึงเป็นประเด็นใหญ่พอสมควรนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องนอกสนามก็เป็นเรื่องของเจ้าของพี่เจตเคยได้ยินกลุ่มนี้ไห
1: ม
0: ช
1: ื่
0: อกลุ่ม 49er Enterprise
1: อุ้ยคุ้นๆนะฮะ
0: 49er Enterprise เนี่ยเป็นเจ้าของสโมสรไอ้ซานฟรานซิสโก 49er ใช่ไหมแต่ในวงการฟุตบอลเนี่ยเขาเป็นเจ้าของ Leeds United นะครับแล้วเป็นเจ้าของ Glasgow Rangers หรือว่า Rangers FC นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับผู้บริหารของ49er Enterprise ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าเจตยอร์กอ่านชื่อดีๆนะครับเจตยอร์ก
1: ตอนแรกก็ไม่มีใครคิดอะไรหรอกฮะ คุณก็ปล่อยเบลอผ่านไปครับคุณ
0: ผมเห็นชื่อแรกผมก็ได้ใจว่าอ่านผิดไม่ได้เลยนะ
1: เ
0: จตยอร์ก
1: ทำไมไรอันเยสยังทำไมเหรอมีอะไร
0: ก็ชื่อไงชื่อนักฟุตบอลคือเจตยอร์กเนี่ยเป็นผู้บริหารของ49er Enterprise นะครับล่าสุดเขาถูกจับที่โอไฮโอ
1: ครับ
0: โอไฮโอสหรัฐอเมริกานะครับข้อหาซื้อประเวณี
1: อุ้ย
0: นะครับ
1: ค
0: ือตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาในที่โอไฮโอเนี่ยก็คือเขาระบุว่าถ้าถูกจับในกรณีนี้เนี่ยก็คือจะโดนขังคุกได้เลยแต่ก็โดนขังไปวันหนึ่งนะครับก็โดนปรับไปอีก150 US ดอลลาร์นะครับแล้วมีค่าประกันตัวอีก 1,000 US ดอลลาร
1: ์
0: นะครับก็เลยเป็นข่าวเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของแบบทีมกีฬาเยอะมากนะครับทั้งซานฟรานซิสโก 49er ทั้งลีดยูไนเต็ดทั้งเรนเจอร์อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับ
1: ผมจะชอบอยู่แล้วข่าวเฉาๆนี่ก็มารายงานใหม่
0: ไม่ใช่บางทีเราแค่แบบเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวกันได้ยังไงเลยบ้าง
1: เอาเรื่องตลาดนักเตะดีกว่าโอมามามูช
0: จับตาให้ดี
1: ตกลงยังไง
0: นะครับวันนี้โอมามามูชกับทอตแนมฮอตสเปอร์นะครับรวมถึงนิโก้กอนซาเลสกับนิวคาสเซิลและเอนโซ่เฟนเดสกับแมนซิตี้ยังไม่จบนะครับก็มีรายงานว่าแมนซิตี้เนี่ยยื่นข้อเสนออีก120 ล้านให้กับเอนโซ่เฟรนเดสในการดึงตัวนะครับ
1: คือแมนซิตี้ก็คงมองแล้วตรงกลางอะเนาะโอ้การไปของโรดี้นี่มันเป็นช่องโหว่ที่เบิ่ม
0: ใช่
1: ส่วนสเปอร์สเนี่ยต้องบอกว่าบ้าคลั่งมากนะซัมเมอร์เนี้ย
0: ใช่ๆ
1: เอ้าก่อนอันนี้ซาวินโญ่ก็ไปแล้วนี
0: ่ไปแล้วเหรอไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: ถูกมั้ย
0: แต่ผมว่าแมนยูวันนี้คุณก็
1: เปิดตัวซาวินโญ่แล้ว75 ล้านปอนด์แล้วโอมามามูชอีก
0: ใช่
1: เฮ้ย
0: มันก็ต้องเอาแหละวันนี้สเปอร์มีกองหน้าที่ไหนอ่ะ
1: เฮ้ย
0: ใช่ไหมล่ะ
1: นี่คุณจ่ายซิตี้ทีมเดียวก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยมามูชตามคาด60 ล้านนะครับแค่มามูชกับซาวินโยเนี่ย
0: อ๋อ
1: 130 กว่า
0: อันนี้เขาเรียกลูกค้าชั้นดี
1: แล้วซาวินโยนี่ไม่ได้เป็นตัวจริงซิตี้ด้วยนะ
0: ใช่
1: สเปอร์นี่บ้าคลั่งมากนะ
0: แต่ว่ากับโอมามูเป็นยืมไงครับ
1: อ๋อเป็นยืม
0: ใช่โอมามูเป็นยืมแต่ว่าที่ได้จริงๆอ่ะก็คือนิโก้กอนซาเลสนะครับไปนิวคาสเซิลนี้52 ล้านปอนด์นะคร
1: ับ
0: คือซิตี้เนี่ยเห็นเขาเป็นทีมมีตังค์ก็จริงแต่เวลาเขาขายออกขายแพงทุกคนนะครับก็ยืนยัน

0: แล้วว่าที่ขายแล้วก็จะมีเรื่องเนี้ยฮะทั้งโอมามามูดไปสเปอร์นิโก้กอนซาเลสไปนิวคาสเซิลแต่ว่า120ล้านครับเอ็นโซ่แฟรงเดสรอดูให้ดีว่าจะดีลกันได้หรือเปล่านะครับส่วนข่าวลือตลอดวันนี้นะครับก็มีหลายทีมเหมือนกันแอสตันวิลล่ากับชองฟลิปมาเตต้านะครับรอดูว่าจะเอาไหมเพราะวิลล่าเองก็ต้องเปลี่ยนเยอะนะครับวิลล่าเองนอกจากชองฟลิปมาเตต้าก็จะมีเกี่ยวกับนิโคลัสแจ็คสันด้วยนะครับนะฮะแมนยูยังไม่จบนะฮะแมนยูยังอยากได้อีกนะครับมีรายงานว่าจะไปเอากองหลังแบ็คขวาฟินเยลฟินเยลจากสตุตการ์ดนะฮะแมนซิตี้กับเอนโซแฟรงเดสเมื่อกี้แจ้งไปแล้วนะครับ120ล้านสเปอร์นี่มีข่าวว่าจะเอาอีกนะอยากได้อามินกุยรีของโอลิมปิกมาร์เซย
1: ์บ้าคลั่งมาก
0: นะครับ
1: ไก่เดทอง
0: แล้วก็นิวคาสเซิลกับมาร์ติอัสแฟรงเดสปาโดกองหน้าจากสโมสรลิวครับอันนี้ก็มีข่าวเดี๋ยวก่อนนะนิควอเตอร์เบเดอร์ไม่คิดจะใช้เลยไงเนี่ย นะครับ
1: อ่ะไปข้อความดีกว่าครับ3 นาที
0: ช่วงท้ายไปข้อความนะมีบอกว่าอะไรเนี่ยป้าพี่เขาไม่ได้ชื่อตัวชื่อพี่ตัวแล้วก็วงเล็บเฮียไม่ใช่ชื่อตัวชื่อพี่ตัวพี
1: ่ตัวมาจากตัวเฮียใช่ไหม
0: ข่าวเชลซีจะซื้อแรดเสียดายเชลซีไม่น่าขายดีแลบเอามาแลกตัวกับผีผมชอบนักเตะอังกฤษจากคุณจืดเองนะครับถ้าเทียบจำนวนนักกีฬาเจ้าที่กับเหรียญที่ได้เราน่าจะแพงสุดอ๋อใช่ใช่ปีแล้วเอเชียนเกมอันนี้จะพูดถึงเอเชียนเกมว่าเราส่งนักกีฬามากกว่าจีนอีกใช่ใช่มีบอกไทยมีลุ้นครับจากคุณหนุ่มเอโอทีนะ
1: รอลุ้นกัน
0: ตั้งแต่บอลไทยแพ้ญี่ปุ่น 2-1 แล้วผมอายไม่เคยดีขึ้นเลย
1: ครับ
0: วันนั้น 2-1 แล้ววันนั้น 4-0 ไม่ใช่ครับผมอายใครไม่อายผมอายนะครับวันนี้ขอให้ไทยชนะสัก 1-0 ก็ยังดีไม่ได้แชมป์ไม่ว่ากันต้องเอาใจช่วยกันไม่ใช่เอาแต่ด่าครับส่วนโค้ชไทยผมว่าเลยจุดโค้ชซิโก้ไปแล้วน่าจะลองโค้ชแบนนะครับจากคุณเบิร์ดบางพลี
1: เนี่ยเห็นไหมเนี่ยคมต้องฟังคุณเบิร์ดไปนะ
0: บางทีมดึงนักเตะเก่งๆไปแล้วไม่ได้ลงแถมไม่ปล่อยไปทีมชาติน่าเสียดายนะฮะ
1: ครับ
0: ขาดตัวหลักหลายตัวได้เข้าชิงรูปเกมไม่ได้เลวร้ายโกเวียดนามได้ไหมรับแมตช์ส่วนตัวยอมรับได้นะฮะหน้าเหมาตัวฟังแฟนบอลไทยไปขายที่เวียดนามนะครับฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะนั่นไม่ใช่ทีมยิ่งใหญ่แต่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกทีมล่าสุดนะคะจากคุณเทยเพื่อลงทุนนะฮะ
1: คุณเทยลงทุนตอนนี้นั่นจ่าฝูงมาถามนิดนึง
0: ไม่ใช่
1: เขาถูกไงถามเขาไง
0: เอ๊
1: ะเหมือนจะเป็นสักอย่างตัวบีนะ
0: ไบรตัน
1: ครับครับ
0: มีบอกจุดอ่อนของเราคือโกครับ
1: อุ้ย
0: นะฮะ
1: ครับ
0: มีคุณโค้ชบ้านนอกส่งมาเพิ่มบอกลองมาคิดดูบางทีปัญหาที่ทีมชาติไทยในระยะหลังยิงประตูได้น้อยก็อาจมาจากรูปแบบการเล่นที่ไม่เป็นระบบ
1: อ
0: ันที่เรามีกองหน้ามากมายปัญหาเป็นมาตั้งแต่หมดยุคโคชิโก้ในขณะที่เวียดนามมีระบบการเล่นที่ลงตัวทั้งเกมริมเส้นและลูกชิงหน้ากรอบเขตโทษส่วนตัวผมอยากให้วันนี้ทีมไทยแพ้ครับนะครับจะได้มีการเปลี่ยนแปลงและคนที่เป็นประธานเทคนิคก็ต้องรับผิดชอบด้วยครับยินดีกับน้องเน่ๆด้วยนึกว่าจะเล่นเพลงปูไก่ไข่หลงจากคุณเจมี่นะฮะ 5,000 นา US มาเที่ยวไทยอยากคิดมากมาไหว้พระครับกันกับสวนนงนุช
1: อันนี้อะไร
0: เออนี่ผมงง
1: มาเวท่องเที่ยว
0: ส่วนข้อความทาง YouTube ก
1: ็
0: ยังมีมาเรื่อยๆมีบอกสวัสดีครับพี่เจพี่คมสวัสดีครับเจสวัสดีครับคนหน้าตาดี
1: ภูมิ
0: ภาคใจตรงไหนทีมเวียดซิลถ้าได้แชมป์ไม่เหลือโดนอีกผมว่าแผนแบบกลัวตกงานดูตัวนักฟุตบอลและการเตรียมตัวด้วยมาถึงตรงนี้ดีที่สุดแล้วเห็นใจโค้ชบ้าง
1: เดี๋ยวเราไปซัดเขาที่อินโดนีเซีย
0: เวียดนามตั๋วแพงแต่ขายหมดไทยชนะแน่แต่คงชนะไม่พอจะได้แชมป
1: ์
0: บ้าคลั่งขนาดนี้จะแพ้ได้เหรอคิดดูตัวก็ดีกว่าสวัสดีค่ะอดีตแชมป์ฤดูกาลที่แล้วและทีมท้ายตารางต้องหนีตกชั้นอยู่กับปัจจุบันนะคะจะปลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าท้ายตารางนี่น่าจะหมายถึงแมนยูคุณนะ
1: อุ้ย
0: แต่แมนยูไม่ใช่ท้ายตารางนะครับท้ายตารางตอนนี้เป็นที่โดน 4-0 แอสตันวิลล่าครับแล้วก็โคนทรีซิตี้แล้วก็ที่โดน 3-0 ทั้งหลาย
1: ครับ
0: นะครับแต่ลิเวอร์พูลก็อันดับ10นะครับ
1: อุ้ย
0: ส่วน
1: คุณก็ทิ้งบอมก่อนไป
0: ดีครับอัลเฟรดน่าสนใจครับนะฮะกลัวกลาสเนอร์จะมาเก่งกับลิเวอร์พูลสัปดาห์นี้ครับผมถ้าไทยพิชิต 3-0 พี่คมจะโกนหัวไหมครับแล้วราชันก็จะได้ซุปเปอร์เซ็นเตอร์โกนาเต้ด้วยนะจ๊ะ
1: อ
0: ันนี้ข้อความ
1: ไม่ใช่ไม่ได้เขาลงไปแล้วคร
0: ับ
1: เขาลงเล่นไปแล้วครับ
0: นะครับ
1: อ
0: ่ะนี่เป็นทั้งหมดใน YouTube ไอ้ใน Facebook ถ้าไม่ได้อ่านของใครเดี๋ยวไปกดไลค์ให้นะจ๊ะวันนี้หมดเวลาของ Sport Guide แล้วครับพี่เจเจษฎาและผมโคบิทิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: นี่ๆแมวกินอาหารเนี่ยสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรอง
4: แตกถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหา

0: ไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้

0: นับสนุนโดย
1: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีครับผม 17:35 ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็มาอยู่กันต่อในช่วงเวลาของ99 Guru ครับอยู่จนถึงทุ่มหนึ่งกับอาจารย์เอกนพดลด้นและผมเองสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับชิตตี้ครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
2: ครับ
3: มีฝนตกไหมฝั่งนู้นมันคึ้มๆเหมือนกันเน
2: า
3: ะ
2: ช่วงนี้ผมก็แบบเช็คตามแอปพยากรณ์อากาศทุกวันเวลาวันไหนต้องออกจากบ้านทำเป็นนิสัยอยู่แล้ว
3: ครับผม
2: มันบอกฝนตกไปทั่วเลยทั่วตกตั้งแต่กลางวันบ่ายเย็นโคตรร้อนมีเมฆบ้างนิดหน่อยเมฆฝนบ้างแต่ฝนไม่ตกเลยไล่ยาววันนี้ลากเส้นวิภาวดียาวมาถึงที่นี
3: ่
2: ไม่ตกฮ้อน
3: คึมๆแต่ไม่ตก
2: ซึ่งก็ดีแล้ว
3: จริงสภาพอากาศแบบนี้
2: ไม่ชอบฝน
3: มันเป็นมาสักสัปดาห์ที่แล้วเนาะสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วนะไอ้ประเภทช่วงเย็นๆฝนตกเนี่ยนะ
2: ใช่เนี่ยเพิ่งจะเบาลงไปสัปดาห์นี้นี่เอง
3: ครับผม
2: ก็เขายังชั่วนะครับ
3: ก็เหมือนเดิมนะครับพูดคุยข่าวคราวฟุตบอลเก็บตกผลการแข่งขันในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจริงๆฟุตบอลพอเริ่มเล่นเต็มแม็กนี่แบบโอ้โหมีให้ดูแทบทุกวันนะ
2: ทุกวันใช้คำนี้ไปเลยก็ได้เวลามันเริ่มแล้วเนี่ยมันนึกถึงเราย้อนอดีตย้อนความดูบอลสมัยก่อนนะก็จะไปกระจุกตัวกันเสาร์อาทิตย
3: ์ใช่ใช
2: ่กลางสัปดาห์มีบ้างก็จะไม่ไหลมาเกมลีกก็จะไม่มาแตะ

0: วันศุกร์วันจันทร
1: ์ใช่อ
0: ะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไหลลากบางทีลากไปถึงวันอังคารด้วยซ้ำ
1: จำได้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยพี่มะลิจะวันเสาร์เนาะพวกเกาโชจะเทวันอาทิตย์แล้วเตะพร้อมกันแบบเป็นกระจุกเลย
0: เออลืมไปเลยนะเนี่ยมาพูดถึงจริงเม
1: ื่อ
0: ก่อนเหมือนเมื่อก่อนอะแบ่งโซนกันเลย
1: ใช่ยังจำได้อยู่ว่า
0: แล้วอย่างนั้นเนี่ยประมาณ
1: จะเป็นเกาโช
0: ประมาณ10ปีหลังวิวัฒนาการของการพยายามปรับในเรื่องของการตลาดโอ้สเปนคู่แล้วเวลาเว้ยนู่นนี่นั่นที่นู่นที่นี่ขยับแล้วก็ลากมาเพิ่มคืนวันศุกร์มันเดย์ไนท
1: ์
0: สารพัดสารเพ
1: เมื่อก่อนยังมี
0: ซุปเปอร์ฟรายเดย์
1: แต่เดี๋ยวนี้มีทุกสัปดาห์
0: มีเป็นกิจวัตร
1: มันเดย์ไนท์นะ
0: มีเป็นกิจวัตร
1: เพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายดูบอลนี่โอ้สบายสบาย
0: แล้วจำนวนเกมพวกนี้พวกบอลทั่วยุโรปจำนวนเกมก็ปัจจุบันเพิ่ง 2-3 ปีหลังเนี่ยก็เพิ่มความหนาแน่นขึ้นมาอีกทุกอย่างเพิ่มขึ้นอัพอย่างเดียวนะไม่รวมไปถึงแม้กระทั่งโปรแกรมทีมชาติก็ขยายตัวทุกอย่างถี่มากขึ้น
1: ครับผม
0: เราก็เสพบทบาทนะฮะช่วงเวลาของในที่นายกูรูนะครับคุณผู้ฟังพูดคุยกันได้ข้อความ SMS สงสัยเรื่องไหนสอบถามมาได้ที่หมายเลข4689899นะครับ 4689899รวมถึง2ช่องทางผ่านโซเชียลมีเดียของเราที่Facebook Fanpage แล้วก็ที่ YouTube ชื่อเดียวกัน FM 99 Active Radio ครับ
1: ครับผมก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันคอมเมนต์กันได้นะฮะ
0: ใช่ครับผมช่วงเวลาของเราขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
1: ครับแจ้งผลการแข่งขันเมื่อคืนก่อนเนาะเพราะว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวจะได้ทีมเข้าไปเล่นในรอบลีกเฟสที่ครบละ
0: ครับ
1: เมื่อคืน2คู่ฮะอุชิตโบโดกริมก็ชนะทางด้านไนช์เมเกนไป
0: 3-0
1: ตามทรงตามครับบอลในบ้านน่ากลัวนะโบโดกริม
0: คือ
1: มาตรฐานยังโอเคนะ
0: ไปย้ำเขาตั้งแต่เล็กแรกแล้วด้วยเจ๊กิมเนี่ยยังโหดคือเก่งต่อเนื่องเก่งไม่หยุดยั้ง
1: ครับ
0: ทำไมมันได้เก่งงี้ไม่รู้คือโค้ชเก่ง
1: มันมาตรฐาน
0: แล้วเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนโค้ชคนนี้ก็แบบสร้างทีมมา 4-5 ปีแล้ว
1: ใช่ยุคเรานอร์เวย์มันต้องโรเซนบอกนะแล้วก็มาโมนะ
0: คนแก่เลยวะ
1: เออเปลี่ยนเต็มเลย
0: แล้วโอ้สมัยก่อนเล่นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยต้องโรเซนบอก
1: ถ้ามาบอกเด็กยุคนี้ว่าโอ้ยเมื่อก่อนโรเซนบอกบอลเป็นยักษ์ใหญ่ของนอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยเด็กๆมึงไม่เชื่อ
0: สมัยก่อนอ่ะเราไม่รู้จักหรอกชื่อบรอกริมอ่ะ
1: ใช่ใช่เพิ่งมาช่วงหลังๆเล่นยูโรปาลีกม
0: ี
1: สนามยอดเยี่ยมเล่นในบ้านดีอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้คู่นึงครับโอ้โหถามว่าพลิกไหมวิชิต LAS เคลิน90นาทีเนี่ยกดเซลติกไป 4-1 แต่ว่าสกอร์รวมเท่ากัน
0: 4-4
1: แล้วก็ LAS เคลินก็มายิงในช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์ได้เพิ่มอีก1ลูกโอ้โหเข้ารอบสกอร์รวม
0: เหมือนระเบิดนิวเคลียร์ลงไปที่กลางใจแฟนเซลติกนัดแรกชนะในบ้าน 3-0 เลข2ไปเยือนเมื่อคืนนี
1: ้
0: เปิดมาเซลติกนำก่อนอีกสกอร์รวมไหลเท่าไหร
1: ่ 4-0
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยLAS Kelins นี่เป็นทีมแชมป์ลีกออสเตรียถ้าจะกลับมาได้ถ้าจะยื้อเนี่ย
1: ต้อง 4-1
0: ใช่คุณต้อง
1: โห
0: คุณต้องยิงคืน4ประตูโจทย์ตอนนั้นน่ะหลังจากสกอร์รวมตาม4ลูกคุณต้องยิงคืน4ประตู
1: นี่ถ้ามีเวโกนี่ตกรอบเลยนะ
0: ไม่ใช่หลายปีละใช่แต่ว่าคือครึ่งแรกตีเสมอ 1-1 ได
1: ้
0: ครึ่งหลังเซลติกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนโดนวางย
1: า
0: เหมือนเตะบอลไม่เป็นเลยครึ่งหลังก็โดนยามฝั่งเดียวโดนยิงไล่มาทีละลูกทีละลูกทีละลูกท้ายเกมบ่อยอีกลูกหนึ่งเฮ้ย LSK กลับมาชนะใน90นาทีคืน 4-1
1: ครับ
0: จากผลต่าง3ประตูในเลขแรกหายหมดต่อเวลาพิเศษจริงๆแนวโน้มมันก็ดวงโมเมนตัมเกมมันไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่ครึ่งหลังลากยาวมา
1: คู่นี้สูสีตั้งแต่เกมแรก
0: ใช่แต
1: ่ว่าแต่
0: สกอร์ขาด อย่างที่เราคุยกัน
1: แพ้สกอร์นะ
0: หลังไม่อะที่ครูเด็กใช้คำพูดถูกแพ้ที่สกอร
1: ์
0: นัดแรกก็เล่นดี
1: LAS
0: Kelins ในเกมที่ไปเล่นที่เซลติกพาร์
1: คนี่จะบอกนะว่า LAS Kelins จะขึ้นมาแทนเรดบูลซาวบวก
0: ก็เรดบูลซาวบวกเน่าไปในปี2ปีหลังมีการเปลี่ยนแปลงเป๊ปไรเดอร์สไม่เวิร์กอะไรเงี้ยเหมือนกับว่ามันวัฏจักรของซาวบวกก็
1: ม
0: ีมันเป็นช่วงยุบแต่ด้วยโครงสร้างฟุตบอลเขาแข็งแรงเดี๋ยวผมเชื่อว่าอีกไม่นานเดี๋ยวค่อยๆทยอยกลับมาเนี่ยมันก็เลยเป็น LAS Kelins เนี่ยที่แทรกขึ้นมาเป็นแชมป์ออสเตรียบุนเดสลีกาเมื่อซีซั่นก่อน
1: ก็ ได้โบโดกริมกับ LA เอสเกลินเข้ารอบรีเฟสไปโอ้โห
0: ส่วนเซลติกนี่โลกล่มสลายเลยนะ
1: คือ
0: เรื่องใหญ่มากคือเพราะเซลติกก็จะเป็นทีมที่แบบใกล้ชิดกับฟุตบอลอังกฤษตลอดเชื่อมโยงกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยอุตส่าห์ไปลากทรมานสังขารคนแก่เอามาร์ตินโอนิลเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเอามาทีมช่วงมันเละเทะเปิดจากโรเจอร์ในระหว่างนั้นมีแซกกุนซือยุนเฟรดนองซี่อะไรพวกเนี้ยเอามาร์ตินโอนิลเนี่ยเข้ามาคุมเฉพาะกิจตั้ง2รอบแล้วสุดท้ายดันเชลซีเป็น
1: แชมป์
0: นัดสุดท้ายของฤดูกาลเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่
0: จนกระทั่งในที่สุดเนี่ยป๋าแกก็ใจอ่อนก็รับสัญญาคุมต่
1: อ
0: 1+1ปีพัง
1: เรียบร้อยเลย
0: พังแผนการอะไรหมดเลยเพราะว่าทีมพวกนี้ครับเวลาเขาจะแบบชี้เป็นชี้ตายว่าแผนการของการที่จะทำทีมต่อไปในฤดูกาลนี้มันขึ้นอยู่กับว่าทัวร์ยุโรปคุณได้เล่นทัวร์ไหนเพื่อที่จะต้องควอลิฟายก่อนใช่ไหมทีนี้ก็จบทีมแพ้ก็คือจะลงไปเล่นลีกเฟสของรายการยูโรปาลีกซึ่งเงินมันต่างกัน
1: เยอะมาก
0: เยอะมากเยอะมากห่างกันเยอะมากคือไม่มีอะไรเทียบได้กับการเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้ว
1: เมื่อก่อนถ้าเป็นสกอตติชเนี่ยแชมป์เข้ารอบแบ่งกลุ่มแบบชัวร์เลยนะ
0: เดี๋ยวนี้สัมภา
1: ระ
0: สิทธ
1: ิ์
0: ม
1: ัน
0: ไ
1: ม่
0: ถ
1: ึง
0: มันเป็นไปตามค่าสัมภาระสิทธิ์เพราะว่าเวลาคุณได้สิทธิ์ไปเล่นยุโรปแล้วเนี่ยตัวแทนจากลีกนู้นลีกนี้ลีกที่แบบว่าทำไมเป็นแชมป์ลีกแล้วไม่ได้โควต้าอัตโนมัติว่าต้องไปคอลิฟายอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาไปยุโรปอ่ะคุณก็ตกรอบเร็วคุณก็แพ้มาตลอดอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหตุผลที่ว่าคุณต้องไปเจอความเสี่ยงจากการเล่นคอลิฟายมาก่
1: อ
0: นเซลติกก็ยุบปีที่แล้วเนี่ยก็มาตายรอบนี
1: ้
0: แพ้จุดโทษ
1: เพลย์ออฟเหมือนกัน
0: ก็ไปโดนทีมแบบของแปลกงั้นโดนปีที่แล้วเนี่ยของแปลกคือไครัตอามาตี
1: ้อ่า
0: ไอทีมที่อย
1: ู่หนักกว่าลิ้น
0: ทีมที่จะเข้าเมืองจีนอยู่แล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: การใช้แดนจีนแล้วอ่ะ
1: เดี๋ยวคืนนี้ลุยต่อส่วนลาลิก้าสเปนโหนี่ถือว่าเป็นเกมใหญ่นะบาเลนเซียแพ้เบติส 0-1 ก็เรียบร้อยแล้วก็เมื่อคืนจริงๆมีศึกฟุตบอลคาราบาวคัพด้วยนะครับลงเล่นกันในรอบที่2ซึ่งมันก็มีทีมจากพรีเมียร์ลีกลงเล่น
0: ปีนี้สนุกปีที่แล้วเนี่ยสีสันของแบบรอบ2เนี่ยปีที่แล้วคือแมนยูไนเต็ด
1: ใช
0: ่ที่ลงปุ๊บไปปั๊บจำได้ไหม
1: เฮ้ยเขาวางแผนตกรอบ
0: ใช่แล้วก็ปีเนี้ยมากกว่าเดิมพิเศษคือสเปอร์ลงมาเชลซีลงมาน
1: ิวด้วย
0: นิวคาสเซิลลงมา
1: เ
0: พราะว่าในรอบ2เนี่ยเราจะตัด8ทีมที่ได้สิทธิ์8อันดับแรกที่ได้สิทธิ์ไปเล่นทัวร์ยุโรป
1: ครับผม
0: ออกไปได้บายไปรอเล่นรอบ3เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมตั้งแต่อันดับ9ลงมาถึง20
1: ครับ
0: ก็จะต้องเล่นตั้งแต่ลุยตั้งแต่รอบ2
1: เดี๋ยวผมแจ้งผลให้นะครับก็คาร์ดิฟแพ้นอริช 1-2 นะครับดอนคาสเตอร์แพ้มิดเดิลสเปอร์ไป 1-3 บาร์นสลีย์ชนะครูไป 3-2 แบล็กเบิร์นแพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 1-2 นะครับแบล็กพูลแพ้ลินคอล 1-4 แคมบริดจ์ยูไนเต็ดแพ้มิลวอล 0-1วิทวูดชนะชูสปิลลี่ 4-0 อิปสวิชชนะเลสเตอร์ 3-1 พรีมัตแพ้โคเวนทรี 2-4 เชฟเวนแพ้วูไป 0-2 ซอลตัมตันแพ้เวสแฮม 1-4 สตีฟเนทแพ้เรดดิ้ง 0-3 สโตกกับเฮาซิตี้เนี่ย90นาทีเสมอ 1-1 นะครับแล้วก็เฮาซิตี้ชนะจุดโทษ5ประตูต่อ4
0: ครับ
1: วอร์ซอกับเรตันก็ดวลจุดโทษเหมือนกันนะครับเรตันโอเรียนก็ชนะจุดโทษผ่านเข้ารอบวัตฟอร์ดแพ้กับปีเตอร์โบโรเบอร์มิงแฮมแพ้เบรนท์ฟอร์ด 1-6 นี่เป็นคู่ที่สกอร์ขาดสุดแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้ลีดส์ 0-2
0: ครับ
1: ประมาณนี้เดี๋ยวคืนนี้มีลุยต่อ
0: ใช่ก็จะเตะกัน3วันก็ไหลไปถึงวันพฤหัสคืนนี้ก็จะมีทีมใหญ่สเปอร์เล่นในบ้านเจอชาลตันชาลตันปัจจุบันอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพวันพฤหัสจะเป็นคิวของเชลซีจะเปิดบ้านเจอลูตันทาวเหลือไปดูว่าลูตันอยู่ดิวิชั่นไหนเห็นแล้วตกใจเอ้าโอ้โหลงไปลีกวันซะแล้ว
1: ตกแล้วตกเลยอ่ะ
0: ตกต่อเนื่อง
1: ไปอีก
0: เออตกปีต่อปี
1: ครับ
0: เห็นแล้วหดหู
1: ่ครับผมแต่จริงๆโปรแกรมค่ำคืนนี้เนี่ยมีทั้งฟุตบอลคาราบาวคัพมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็มีโปรแกรมคอนเฟอเรนซ์มีหนึ่งคู่นะครับราปิดเวียนนากับฮาร์ทแล้วก็ลาลิก้าสเปนนี่ก็น่าดูชิดมาดริดเจอกับโทนาโซเซดัตก็จะเล่นกันตีสองตรง
0: คือลีกสเปนเนี่ยทำปฏิทินฟุตบอลในช่วงต้นฤดูกาลปั่นป่วนเพราะว่าด้วยความที่ไปวางแผนเปิดฤดูกาลเร็วกว่าที่ควรจะเป็น1สัปดาห์แล้วผลพวงจากสโมสรของสเปนที่รับผลกระทบจากนักเตะเนี่ยเข้ารอบลึกๆในเวิลด์คัพเนี่ย มันก็ทำให้ต้องหลีกโปรแกรมเลื่อนโปรแกรมเนี่ยในเกมสัปดาห์แรกออกไปหลายที

0: แต่ว่าแกขันหลังบ้านก่อนเลยนะคุณชิดกูกูเลย่าใช่ไหมที่ซื้อตัวไปอ่ะนะครับแล้วก
1: ็แบ็คซ้ายเนี่ยไม่จบตั้งแต่มาเซโลออกไป
0: แบ็คขวาอีกดุมฟริสอีกเซนเตอร์คอนาเต้แล้วรับ3เลยนะ
1: ครับ
0: เหมือนกันไล่เก็บหลังปุ๊บก็มาเอากลางเบนาโดอะไรอย่างเงี้ยเออถือว่าน้ำหมูมาดีแล้วเกมแรกชนะด้วย
1: ครับ
0: มันก็เลยทำให้ความสนุกลาลีก้าเอาแค่2ทีมพอส่วนแอตมาดริดเนี่ยยังไงฮูเลียน
1: โอกาสย้ายผมว่าเกินครึ่งข่าวมาแบบซีเรียสข่าวมาหนักทุกวัน
0: ครับ
1: อยู่ที่ว่าจะไปลงไหนหรือว่าคือไม่ว่าจะไปทางไหนเนี่ยมันก็มีความแบบน่าตื่นเต้นทุกทาง
0: ใช่ใช
1: ่แม้แต่กระทั่งท่าที่น่าทางออกที่ดูแบบดูแบบเหนื่อยสุดก็คือเคลียร์ทุกอย่างได้แล้วอยู่กับแอตเลติโกต่ออ
0: ืม
1: อันนี้มันก็ยังมีช่องตรงนี้ซึ่งเวลาก็ยังเหลือ
0: ครับ
1: ตลาดปิด1กันยาวันนี้วันที่26
0: ม
1: ีเวลาอีกเกือบสัปดาห์
0: แต่ถ้าย้ายก็ต้องเขาเรียกว่าโหขายบาร์ซ่านี่เหมือนยื่นดาบให้คู่ต่อสู้นะที่มีข่าวว่ายุให้ย้ายไปอาร์เซนอลแต่นักเตะก็ไม่อยากมา
1: สองจิตสองใจคืออย่าใช้คำว่าไม่อยากมาแค่ว่าความฝันของเขาคือบาร์ซ่ามันก็เหมือนนักเตะแบบหลายๆคนอะ
0: นะ
1: ความฝันคือบาร์ซ่าความฝันคือมาดริดอะไรเงี้ยพอถึงเวลามันก็เป็นงั้นก็พร้อมที่จะแบบพร้อมที่จะทิ้งต้นสังกัดทันทีเป็นอย่างนี้เยอะอันนี้คือความจริงที่ต้องยอมรับกันซึ่งไม่ได้เป็นที่คูเล่นคนเดียวสารพัดเป็นหลายตัวเป็นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ก็ต้องยอมรับนะว่าแอตมาดริดเนี่ยยังใหญ่ไม่ยังใหญ่สู้พวกบาร์ซ่ามาดริดไม่ได้เนาะ
1: ใช่
0: เออสุดท้าย
1: แต่ใหญ่ขึ้นมาเยอะมากแล้วเพราะว่าผมเปรียบเทียบดิโก้ซิเมโอเน่เนี่ยบุคลากรแบบนี้ที่สร้างทีมมาเติบโตเราเห็นกันเลย10กว่าปีเนี่ยมันเหมือนเวนเกอร์สร้างอาร์เซนอลสร้างจนมีสนามใหม
0: ่มันก็เป็น
1: สร้างจนเป็นทีมแบบหัวตารางขาประจำอะไรเงี้ย
0: ยุคได้แชมป์ลาลิก้ามาเบียดบาร์ซ่ามาดริดก็ซิเมโอเน่
1: ถูกเขาคือโรบินฮูด
0: ทีมเข้าชิงแชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ยนะ
1: ภาคแรกอะเป็นโรบินฮูดหลังๆกลายเป็นคนมีตังคนนึงแล้วมีฐานะคนนึง
0: อ่ะก็เก็บตกแชมเปี้ยนลีกซะหน่อยไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะว่าคุณชิดได้บรรยายเกม LAS เคลินก็โหผมว่าการที
1: ่
0: เขาได้เข้ารอบเนี่ยเรื่องเม็ดเงินอ่ะผมว่าสำคัญนะ
1: ครับ
0: สำคัญที่สุดคือเรื่องเม็ดเงินเนี่ยผมคิดมันไม่ต้องมองคล้ายกันหรอกเพราะว่าการเข้าเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกเนี่ยบางทีเราได้เห็นว่าการตกรอบแม้แต่กระทั่ง8ทีมอ่ะยังได้เงินเยอะกว่าพวกแชมป์ยุโรป
1: มหาศาล
0: มากอ่ะ
1: มหาศาล
0: มาก
1: คือเอาแค่ว่าคุณเนี่ยชนะไอ้รอบเนี้ยที่เรียกว่าเป็นคอลลิฟายเพลย์ออฟเนี่ยเอาไปทีมละประมาณ4ล้าน3แสนยูโรเนี่ยมันอย่างเมื่อคืนเนี่ยลินส์ LSK ลินส์ได้ต่างก้อนนี้ไปละแล้วก็พอคุณได้สตาร์ทในรอบลีกเฟสมันจะมีเกมให้คุณเล่นตั้ง8เกมใช่ไหม
0: ใช่
1: เบื้องต้นเนี่ยถ้าคุณอยู่ในรอบนี้เป็น1ใน36ทีมอ่ะคุณเอาไปเลย18ล้าน6แสนยูโรแล้วก็รวมไปถึงการเก็บแต้มในแต่ละเกมด้วยชนะได้2ล้านเสมอได้7แสนอะไรเงี้ยระหว่างทางงี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อจบรอบลีกเฟสมันจะมีเงินรางวัลของแต่ละอันดับบวกบวกบวกไปอีกโอ้ยสารพัด
0: เงินทั้งนั้นนะแต่ละแมตช์แต่ละแมตช์
1: ซึ่ง2ปีหลังเนี่ยเงินไปตรงกระเป๋าเปสเชอาร์เซนอลก็อีกทีมนะกดไปเกือบเต็มมากเหมือนกัน2ปีหลังเนี่ย
0: อาร์เซนอลปีที่แล้วนี่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกรองแชมป์ยูซีเอลเงินแบบอู้ฟู่นะ
1: หมายถึงแชมเปี้ยนลีกปี2ปีก่อนเขาก็เข้ารอบรองปีล่าสุดก็เข้ารอบชิงเง
0: ี้
1: ยนี่เป็น2ทีมที่โกยเงินจากยูเอฟ่าไปเยอะมาก
0: ใช้เงินได้แบบสบายๆนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องมาพะวงเรื่องเพดงเพดานอะไรแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวโปรแกรมของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อนะครับอังคารกับวันพุธสัปดาห์หน้าน่าจะจับสลากเลยเนาะ
1: พรุ่งนี้ฮะ
0: เออสัปดาห์นี้เลย
1: ก็เนี่ยก็เตะจบคืนนี้ใช่ไหมล่ะครับพรุ่งนี้ก็จับเลยของแชมเปี้ยนลีกเพราะว่าเขาได้ทีมครบแล้วที่เหลือก็จับว่าใครจะไปประกบคู่เจอใครกันบ้างเท่านั้นเอง
0: ครับผมก็โปรแกรมคืนนี้เนี่ยจะลงเล่นกันอีก4คู่มี AKA 10เจอกับเลฟสกี้โซเฟียเซลเย่เจอกับสโลวานบาติสลาวาสโลวาเกียกับสโลเวเนีย จอกัน
1: ดี

0: ไปออกมาสักหนึ่งทีม
1: ลียงกับเทเลนมาลอสครับแล้วก็ไวกิ้งทีมจากนอร์เวย์เจอกับดินาโมซากเร็บ
0: ครับ
1: บิ๊กแมตช์ก็จะอยู่ที่ฝรั่งเศสนะ
0: ใช่สูสีมากไม่น่าไปชนกันเองเลยอ่ะใครตกก็เสียดายระหว่างลียงกับเฟเนบาเช่
1: ครับ
0: นัดแรกเจ้ามา 1-1
1: ช่วงนี้ดูข้อความหน่อยมะ
0: ได้เลยครับ
1: ทาง4689899ความรู้สึกคุณเอกกับเทพคักโป100ล้านปอนด์ตอนนี้ยังเหมือนเดิมเหมือนช่วงต้นฤดูกาลที่แล้วไหมครับจากคุณจืดเอง
0: คือคุณรู้สึกไง
1: ต้นฤดูกาลที่แล้วคืออะไรคือฤดูกาลที่แล้วผมว่าคักโปเสียผู้เสียคนเพราะว่าพอสล็
0: อ
1: ตกูประจำชั้นไม่ดีแต่ผมว่าปีนี้พอโมซาร่าไม่อยู่อ่ะผมว่าความยืดหยุ่นในการเล่นมันจะมากขึ้น
0: ครับ
1: ซ้ายมันก็ต้องให้เขาก่อนนั่นแหละผมว่าไม่อยากขาย
0: ฮะ
1: เพราะว่าตัวที่จะได้มามันยังไม่ได้สักคนเลยชิดเขาประเมินราคาคร่าวๆเท่าไหร่70ล้านอ
0: ่
1: ะ
0: 80ต้องมี80ขึ้นไป
1: คือไอ้ขายออกผมก็ไม่ติดนะแต่ว่าต้องได้มาก่อนอ่ะแต่ลิเวอร์พูลตัวนี้มันยังมีแต่ข่าวยังไม่ได้มาไงร้อยล้านโอ้โหกูจืดร้อยล้านเลยอ่ะ
0: ไปถึงใกล้ใกล้มันก็ใกล้
1: ประมาณนั้นเอาคุณคิดอ่ะจะอยากใช้ต่อหรือปล่อยเลย
0: ผมอ่ะมันเป็นคนที่ไม่ได้รังเกียจกักโปอยู่แล้วแล้วผมก็มีความคิดเหมือนคุณอะไรที่มันไม่ดีทั้งหลายเกี่ยวกับนักเตะเนี่ยในช่วงฤดูกาลที่แล้วเนี่ยผมเรียกว่าอภัยโทษให้หมดเพราะผมโทษโค้ชคนเดียว
1: มันแย่ทุกแทบทุก
0: คนเพราะเราก็เห็นอยู่ว่าช่วงเวลาที่พวกนี้เล่นเป็นผู้เป็นคนเนี
1: ่
0: ยแต่ละคนไม่ได้กระจอก
1: ใช่ใช
0: ่เออ
1: เอาจริงก
0: ็มันไม่ใช่นักมันไม่เป็นนักบอลเกรดห่วยๆอะไรอย่างงี
1: ้ใช่ใช
0: ่ของดีทั้งนั้น
1: ใช่แต่ละตัวมันก็ดีกรีทีมชาติ
0: ผมก็โบยโทษโบยโค้ชไว้ก่อน
1: นั่นแหละมันติดที่สายเล่นแบบไม่ดีก็ยังได้เล่นต่ออ
0: ะไรอย่าง
1: น
0: ั้น
1: ผมว่าผมถ้าเป็นผมนะผมไม่ขายอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: นี่สกอร์แรกในยุคอีราล่าก็กักโปนะ
0: พ
1: รีเมียร์ลีกนัดแรกผู้ตัดสินโอเคไหมครับมีผิดพลาดอะไรหรือยัง VAR ด้วย
0: ข้อถกเถียง
1: มี
0: เราก็ด้วยความที่เราก็ไม่ได้ดูไม่สามารถดูเต็มเกมได้ทุกเกมอยู่แล้วก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ตามไปเก็บละเอียดแต่ว่าเท่าที่สำรวจตามสื่อหลังผ่านสุดสัปดาห์มาไม่เห็นเรื่องไหนเป็นประเด็น
1: ใช่ๆคิดเหมือนกัน
0: เพราะผมก็เข้าไปดูบทความพวกLeft Watch ของ Sky แล้วพวกนี้ก็ไม่ได้เห็นมีอะไรเป็นประเด็น
1: นะสัปดาห์แรกยังไม่มีดราม่าอะไรแม้กระทั่งคู่ลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลน่ะวันนั้นก็พากับอาจารย์อู๋ผมว่าเฮ้ยผู้ตัดสินชวดแอดเวลมั้งวันนั้นน่ะผมว่าเขาตัดสินตามกฎวิวชิตดุลพินิจน้อยมากเลยฟาวปุ๊บเข้าคู่แจกเหรียญโคตรง่ายอ่ะวันนั้นน่ะ
0: เอางี้เท่าที่ตามแบบหลังเกมเงี้ยฟีดแบ็กจากพวกกูรูดังอะไรทั้งหลายคอมเมนต์ทั้งหลายเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งอดีตผู้ตัดสินอดีตนักเตะอะไรพวกเนี้ยก็ทุกคนมีความเห็นไปในทางเดียวกัน 100% ถ้าเราไม่นับจากค่ายนิวคาสเซิลที่ฝั่งเสียผลประโยชน์โดยตรงนะนับจากแบบฝ่ายต่างๆอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ได้มีความคิดเห็นที่จะไปขัดแย้งกับผู้ตัดสินเพราะงั้นสัปดาห์แรกผมเท่าที่สำรวจผ่านหูผ่านตานะครับเข้าใจว่าไม่ได้มีช็อตยังไม่ได้มีช็อตแย่ๆ
1: ใช่ใช่ใช่เพิ่งเห็นพี่ชิดวางแผนอะไรอันนี้การตุยให้พ่อป๋องใน YouTube
0: อ๋อ
1: เป
0: ิ
1: ดวิวมาเจอพี่ชิดอีก
0: ผม
1: เราก็ไม่รู้ข่าวก็เลยไม่กล้าอ่าน
0: อ๋อเมื่อกี้ไปทำรายการพี่ป๋องมา
1: เดอะสเตเดียม
0: แล้วก็คุยกันเรื่องแบบสิ่งที่เราทุกคนหนีไม่พ้นคุยเรื่องความตายแล้วผมก็วางแผน
1: วางแผนให้เขาเลยเหรอ
0: ว่าตายแบบไหนเนี่ยโก้เก๋ที่สุดวางไว้ละ
1: ก็นอนตายไปเลยจะเลือกดีสุดมั้ง
0: ที่สนามบอลคุยกันไปแล้วเด
1: ี๋
0: ยวจะให้สโมสรทำรูปปั้นให
1: ้ก็ชีวิตฟุตบอลนะ
0: ครับผม
1: โอ้ถ้าเป็นผมขอนอนตายบนเตียงง่ายสุดสวัสดีครับคุณเอกคุณชิดพวกเราดูบอลไทยมากกว่า30ปีทำไมยังมีคนยังแกล้งดูไม่ออกว่าบอลไทยเราตกต่ำมาหลายปีแล้วจากการแต่งตั้งโค้ชที่ไม่มีความสามารถวันนี้เราแพ้เวียดนามแน่นอนเพราะชั้นบอลยังห่างกันจากโค้ชบ้างนอก
0: ก็ผมว่าจะไปซีเรียสดีกว่าว่าหมายถึงจะไปซีเรียสว่าทำไมคนอื่นคิดไม่เหมือนเราอย่างนี้ดีกว่า เราก็เคารพความเห็นซึ่งกันและกันดีกว่าเนาะเรื่องนี้ง่ายกว่า
1: แต่คนบ้านนอกก็มองเหมือนคนส่วนใหญ
0: ่
1: อะ
0: ใช่
1: แต่คนส่วนน้อยที่เขาจะคิดเหมือนเราอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติมันมีสองมุมอยู่แล้วก็เชียร์ไปพี่คนบ้านนอกถ้าแพ้ชนะมันก็อีกเรื่องนึงถึงเวลาแล้วถ้าเล่นไม่ดี
0: แต่ก็เข้าใจได้คือเสียงบ่นเสียงอะไรเงี้ยมันเสียงบ่นแล้วก็คำชมความมีทั้งคนเข้าใจและไม่เข้าใจเป็นธรรมดาแต่ผมว่าสิ่งเดียวที่มันเหมือนคล้ายๆกันหมด
1: ครับ
0: สุดท้ายก็ขอดูหน่อยแล้ววะ
1: นะถึงเวลายังไงมันก็ต้องดูถ้าไอ้ที่เราดูแต่สมมติถ้าต่อยคิดว่าโหสู้ไม่ได้มันแพ้เพราะอะไรว่าสู้ไม่ได้แบบขาดไหมมันห่างมากไหมชุดใหญ่เข้ากับชุดของเราชุดผสมอะไรอย่างงี้นะมันก็ต้องดู2ทุ่มนะ
0: ครับ
1: ชิงในนัดที่2นะครับขอผล UCL คู่ชบากับเบียเชว่าด้วยครับจากคุณบอลสาริกา
0: ก็คู่นี้ต่อเวลาสบาเนี่ยไม่ได้ประตูสำคัญในช่วงทดเวลาเลยมั้งเพราะว่าคู่นี้เขาจะเตะเร็วกว่า
1: ห้
0: าท
1: ุ
0: ่มครึ่งหรือไงอ่ะผมยังเดินไปหัวร้อยถมอยู่เลย
1: ห้าทุ่มสี่ห้า
0: ผมก็ไปหาไปเข้าไปหาสมน้ำหน้าต่อเวลาร อบดึกเจอแต่ตัว
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่ากันต่อ
0: ครับ
1: ตอนนี้17:59 พักกันก่อนสักครู่ครับ

0: นับสนุนโดย
1: ก๊อกกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อกกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sellภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผ่อนได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
1: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 99 on tour
2: ป่าชายเลนหากได้ยินคำนี้แล้วผู้คนส่วนใหญ่มักนึกถึงต้นโกงกางปลาตีนปูสะพานไม้แต่สำหรับที่แหลมผักเบี้ยเพชรบุรีนี้มีครบทุกอย่างเลยค่ะรวมไปถึงวิวของธรรมชาติที่สวยงามซะจนอาจทำให้ใครหลายคนคิดว่าที่นี่ไม่น่าจะใช่ป่าชายเลนไปเลยค่ะแหลมผักเบี้ยหรือที่เรียกเต็มๆว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ในอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นโครงการบำบัดน้ำเสียของในหลวงรัชกาลที่9เน้นการใช้ธรรมชาติบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ทะเลการเดินทางเข้าไปยังป่าชายเลนนั้นจะมีด้วยกัน2ทางค่ะโดยเราสามารถนั่งรถของทางโครงการหรือจะเลือกปั่นจักรยานก็ได้เหมือนกันค่ะเสน่ห์ของที่นี่มีเส้นทางให้ศึกษาในเรื่องของระบบนิเวศป่าชายเลนระยะทางประมาณ850เมตรและยังได้เรียนรู้ระบบบำบัดน้ำเสียทางธรรมชาติคือการนำหญ้ามาใช้ในการบำบัดน้ำเสียทำให้เห็นว่าธรรมชาติก็สามารถบำบัดธรรมชาติด้วยได้เหมือนกันค่ะสำหรับไฮไลท์อยู่ที่จุดสุดท้ายคือสะพานไม้ที่อยู่ติดริมทะเลมาถ่ายรูปสามารถมองไปจนสุดลูกหูลูกตาเห็นทั้งท้องฟ้าและน้ำทะเลสีตัดกันอย่างสวยงามมากค่ะถ้าใครที่มาช่วงเย็นๆแนะนำให้รอดูพระอาทิตย์ตกค่ะจะให้ความรู้สึกอีกแบบไปเลยค่ะที่สำคัญก่อนกลับอย่าลืมแวะซื้อของฝากยอดฮิตของที่นี่นั่นก็คือสาหร่ายพวงองุ่นกันนะคะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เด็ดอย่าบอกใครเลยยิ่งได้ปั่นจักรยานไปด้วยแล้วล่ะก็สนุกจนลืมเวลาไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนเลยค่ะ
3: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
9: อยู่กันต่อนะครับกับช่วงเวลาของ99 Guru ทาง FM 99 Active Radio ตอนนี้ 18:00 นกับอีก6นาทีมากันต่อ
10: ครับผม
9: ข้อความยังได้เหมือนเดิมครับ4689899นะครับ4689899รวมไปถึง YouTube และ Facebook ด้วย
10: ครับเมื่อกี้นี่ไปดู IG มาของชิดพอดีว่าที่เราคุยกันช่วงแรกว่าเดี๋ยวจบแชมเปี้ยนลีกค่ำคืนนี้เดี๋ยวจะมีการจับสลากต่อเนื่องเลยคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับเรอัลมาดริดอ่ะถ้าเจอกันอีกอ่ะต้องไปเล่นที่เบอร์นาบิวเท่านั้นนะ
9: อ๋อใช่เขามีกฎไว้อยู
10: ่
9: แล้ว
10: ถ้าเจอก็เจอ3ปีติด
9: เบิ้ลได้แต่อย่าแฮตทริก
10: ใช่
9: คู่เดิมประกบกันได้แต่ว่าต้องไม่ใช่สนามเดิม
10: ก็
9: หมายความว่าโอเคถ้าบังเอิญเนี่ยมันมีทีมที่เจอกันมาแล้วเนี่ยในรูปแบบใหม่ของแชมเปี้ยนลีกที่แบบเริ่มมา2ฤดูกาลที่แล้วใช่ไห
10: ม
9: เขาจับคู่เจอกันมายกตัวอย่างตรงๆเลยก็คือลิเวอร์พูลเล่นที่แอนฟิลด์เจอมาดริดมา2ปีติดสมมติปีนี้จะจับแบบเดิมอีกไม่ได้คู่นี้จะเจอที่แอนฟิลด์ไม่ได้แต่ว่าสามารถไปเจอกันที่เบนาเบลโดยที่มาดริดเป็นเจ้าบ้านได
10: ้ครับผม
9: ก็จะมีกฎยกเว้นไว้ไม่งั้นมันเรื่องบังเอิญมันเกิดขึ้นได้ไงเพราะงั้นมันจะดูแบบซ้ำซากซ้ำซากไม่ได้กระจายคู่แข่งอะไรเงี้ย
10: ยิ่งไอ้กลุ่มโถ A โถ1อ่ะคือมันมีทีมจากอังกฤษทั้ง3โถไอ้3ทีมนะ
9: ครับ
10: อาร์เซนอลซิตี้ลิเวอร์พูล
9: เขาก็คิดสูตรมาแล้ว
10: ลีกอังกฤษนะนะทำไมนักเตะส่วนใหญ่ถึงเลือกบาร์ซ่ามาดริดอยู่อีกแล้วครับลีกอังกฤษดึงดูดแล้วลีกอังกฤษดึงดูดแล้วสุดท้ายทำไมนักเตะส่วนใหญ่เลือกบาร์ซ่ามาดริด
9: โดยเฉพาะโดยเฉพาะต้องบอกว่าโดยเฉพาะภูมิภาคบางภูมิภาคด้วยโดยเฉพาะอย่างอเมริกาใต้เนี่ยเคลียร
10: ์ใช่
9: เพราะว่าเป็นเหมือนกับว่าตลาดของลาลีกาเนี่ยหนักแน่นมากที่นู่นเพราะนั้นมาดริดบาร์ซ่าจะเป็นทีมแบบอยู่ในดวงใจของแฟนๆตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ย
10: ใ
9: ช่แต่ใครเติบโตมาเป็นนักเตะก็ย่อมอยากอยู่
10: ใช้ชีวิตง่ายเลยนะ
9: เรื่องภาษาใกล้เคียงอะไรเงี้ย
10: ก็ลิเวอร์พูลคูตี
9: ้แล้วก็เป็นทีมแบบเบอร์ท็อปของโลกอยู่แล้วแต่ไหนมาตลอดกาลอ่ะ
10: ส
9: าม
10: ทีมเนี้ยคือถ้าตัดความเป็นลาตินอเมริกาออกโอ้ต่อให้พวกนักเตะในยุโรปอ่ะถ้าบาร์ซ่ามาดริดสนใจนะผมว่ามันก็มีแบบใจ
9: ซื้อภาษาเองอยากไปเลย
10: ใช่ไ
9: หม
10: ใช่นี่ตั้งแต่ญี่ปุ่นนะ
9: เออ
10: ยังเล่นกับบาซ่า
9: ดูดิ
10: โอ้ยสองทีมมันดึงดูดแน
9: ่
10: บางทีผมไม่รู้นะ
9: บางทีเราไปคิดแบบคิดด้วยความที่เราเติบโตมาบ้านเราก็จะอินกับฟุตบอลอังกฤษเราย่อมคิดว่าเอ้ยทำไมมันไม่อยากอยู่อังกฤษวะอะไรเงี้ยอังกฤษนี่คือสุดยอดแล้วนะเว้ยแต่ว่าเราก็เติบโตกันมาคนละแบบ
10: ใช่ใช่มีส่วนไหมว่าย้ายไปบาร์ซ่ามาดริดมันทำให้เติมเต็มให้เป็นนักเตะระดับโลกมากขึ้นอะไรอย่างงี้นะ
9: ก็ใช่
10: ชื่อแบรนด์มันใหญ่มากแล้วต้องคิดนะมันดึงดูดจริงๆนะครับตอนเป๊ปออกจากซิตี้ถ้าทีมปฏิเสธไม่ยอมยกเลิกสัญญาเป๊ปจะลาออกได้ไหมครับ
9: เดี๋ยว
10: ถ้าเป๊ปตอนเป๊ปออกจากซิตี้ถ้าทีมปฏิเสธไม่ยอมยกเลิกสัญญา
9: อ๋อ
10: เป๊ปจะลาออกได้ไหม
9: ก็ไม่ได้
10: ใช่แต่ซิตี้ยังไงก็ต้องยอมเป๊ปอะเนาะ
9: ถูก
10: เพราะเป๊ปเป็นคนทำให้ซิตี้ยิ่งใหญ่จนถึงทุกวันน
9: ี้ก็ต้องแบบสัญญาไปยังไงก็ต้องตามนั้น
10: ใช่ใช่ใช่
9: โดยเบื้องต้นโดยกฎหมายนะแต่เวลาแบบชีวิตจริงเนี่ยมันก็ไปกันต่อไม่ได้อยู่แล้วในเมื่อแบบเขาไม่อยากทำงานแล้วก็ต้องอาจเจรจาเรื่องยกเลิกสัญญาถ้าสโมสรจะเอาเรื่องไม่อยากคุณไปจริงๆไม่ได้คุณไม่ครบสัญญาเนี่ยคุณต้องชดเชยนะค่าที่แบบบริษัทเราเสียหายอะไรเงี้ยเหมือนเราทำงานทั่วไปนี่แหละ
10: ใช่ใช่ชิดทำไมยุทธรักผู้การไม่ชวนป๋องไปปาร์ตี้เพราะอยากให้ผู้การสนุกไม่เครียด
9: จริงจริงให้ยุดเลือกระหว่างพี่ป๋องกับผู้การยุดเลือกผู้การชัดเจนพี่ป๋องอารมณ์ขึ้นเลยวันนี้ดวลทุบโต๊ะเลยเอาใจไอ้ยุดรักผู้การมากกว่า
10: ช่วงหลังเขาก็มีช่องทางเขาเจ้านี
9: ่
10: ผู้การอ่ะน
9: ี่
10: เห็นคนไลฟ์ที่ตรงนี้ตอกเลยของเขาอยู่อ่ะตั้งแต่บอลไทยแพ้ญี่ปุ่น 2-0 แล้วผมอายไม่เคยดีขึ้นเลยก็หมูไทยชั่วโมงนี้มันก็สู้ญี่ปุ่นไม่ได้อ่ะมันก็ต้องยอมรับนะครับ
9: ทุกชั่วโมงนะครับ
10: ถ้าช่วยคอนเฟอเรนซ์ไม่การันตีคุณภาพทีมใช่ไหมครับขนาดเวทแฮมแชมป์เก่ายังตกชั้น
9: ช่วยคอนเฟอเรนซ์มันก็เป็นไปตามเกรดอะมันเหมือนแบ่ง3ดิวิชั่นนะทั่วยุโรป
10: ใช่ใช่ใ
9: ช่ช่วยคอนเฟอเรนซ์เนี่ยคุณเห็นแบบคริสตัลพาเลตเนี่ยแข็งแกร่งเป็นเต็งแชมป์ตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็เป็นแชมป์จริงอะไรเงี้ย
10: ใช่แต่ปีนี้ไบตันไปแบบคงเซ็งนะ
9: แล้วมันเป็นในเวอร์ชั่นที่ไม่มีการตกลงมาจากถ้วยบน
10: ใช่
9: บอกว่า
10: อันนี้สำคัญเลย
9: ตรงนี้สำคัญเลยเพราะว่าเราจะเห็นแบบมันไม่มีตัวแปรมาแทรกระหว่างทัวร์นาเมนต์เนี่ย
10: ใช่ผมว่าแม้แต่กระทั่งยูโรป้าคุณชิดถ้าทีมที่มันตกไปอย่างแชมเปี้ยนลีกอ่ะผมว่าไอ้ส่วนใหญ่แชมป์ยูโรป้ามันก็จะเป็นทีมที
9: ่โดนมาจากแชมเปี้ยนลีกได้เลยส่วนใหญ่ก็จะแบบทีมที่ตกจากอันดับ3แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่ม
10: แต่
9: จะได้แชมป์บ่อย
10: แต่ผมว่าสนุกนะถ้วยใครถ้วยมันนะ
9: ช่
10: เออผมว่าก็แบ่งไปเลยอ
9: ่
10: ะ
9: ใช่ไม่งั้นมันเหมือนแบบจู่ๆก็มีแบบทีมยักษ์ตกลงมา มาเป็นโอ้มาเป็นทีมใหญ่ในรายการเราอะไรเงี้ย
10: ใช่
9: เฉยเลย
10: แล้วก่อนอันนี้มันโอ้ไอ้พวกที่ได้รอบแบ่งกลุ่มมานี่แบบเซ็งเลยอ
9: ่
10: ะ
9: แต่สมัยก่อนคือแต่มันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปถ้าสมัยก่อนข้อดีมันก็คือแบบเวลาแบ่งถ้วยใช่ไหมมันไม่มีทีมแม่เหล็กลงมา
10: ใช่
9: เออทีมแม่เหล็กมันจะน้อยอ่ะอย่างยูโรป้าเดิมมันก็ไม่มีแบบทีมที่พลิกล็อกทีมใหญ่ตกรอบเร็วแชมเปี้ยนลีกลงมาอะไรเงี้ยมันก็พอเราตกลงมามันจะได้ตรงที่ว่าในแง่ของเรตติ้ง
10: ใช่เรตติ้งดีก็เหมือนปีบาร์ซ่าตกป่ะที่กราสเนอร์พาแฟรงค์เฟิร์ตเป็นแชมป์
9: มันมีทุกปีเออมันมีทีมแบบโอ้โหเฮ้ยทีมนี้ลงมาเล่นยูโรป้าเฉยเลยว่าอะไรเงี้ย
10: ใช่ใช่หวัดดีนะเอกนะชิด2กูรูทีมรักเดียวกันและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะกำลังเดินทางไปตั้งลูกพูดตรงๆจากใจหนูการที่เราแพ้คาบ้าน2ประตูและไปเยือนเขานัด2ต้องพลิกชนะ 3-0 หรือ 4-1 ตามเกณฑ์หนูคิดไม่ออกนึกภาพไม่ได้จริงๆค่ะจะทำยังไงคะแต่หนูก็ขอเอาใจเชียร์เป็นกำลังใจให้เต็มที่กับทีมชาติไทยของเราสู้ๆค่ะแต่ต้องเทลงทุน
9: นัดด้นนึกออกไหมว่าน
10: ึกไม่ออก
9: อ๋อ
10: ผมนึกไม่ออกมุมที่แบบ
9: คนขี้โม้อย่างคุณเนี่ย
10: คือถ้าชุดใหญ่ผมมันยังโอเคนะ
9: ถ้าจะให้ใครปลุกใจแล้วขึ้นเขิมแบบไอ้เรื่องที่แบบเป็นไปไม่ได้เป็นไปได
10: ้
9: มันต้องคุณเป็นคนแรกๆเลยนะ
10: กูมัน
9: โอ้ให้คุณเสียงคุณน้ำแค่น้ำเสียงคุณก็จบแล้ว
10: เจอเหงียนเซนเดียวนี่ก็โอ้
9: เหงียน
10: ผมกล
9: ั
10: วผมกลัวจะเป็นโดนอีกไงคุณชิด
9: มันก
10: ็ถ้ามีโอกาสนะ
9: โดยธรรมชาติเนี่ยคือเราตามสองลูกนะ
10: ซึ่งเราไปจะแพ้เละมันก็ไม่แปลกนะผมพอคุณชิดพูดเราตาม2ลูกที่ผมนึกภาพล่วงหน้าออกเลยว่าเอ้ยเราจะไปแบบดึงเกมช้าไม่ได้นะเราต้องไปเปิดหน้าทีนี้มันจะเป็นบอลแรกกันในบ้านของเวียดนามผมว่ามันจะเสร็จเวียดนามเนี่ย
9: ครับ
10: แต่ถ้าไปแพ้แล้วสู้สุดใจอ่ะอันนี้ผมว่าอย่างนั้นมันก็ได้ใจกองเชียร์นะ
9: มักจะมีคำนี้เสมอนะที่จะทำให้แฟนบอลยอมรับได้เวลาแพ
10: ้
9: วิธีการแพ้คุณแพ้แบบไหน
10: ใช่
9: เนาะ
10: ใช่ใช
9: ่ผมขอแบบนี้แล้วกันอย่างน้อย
10: ถูกสู้ไปแพ้ไม่ได้แชมป์ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยมันได้สู้ไง
9: ดูแล้วแบบจบแล้วรู้สึกว่ายินดีที่จะปรบมือให้แม้เราจะแพ้ก็ตามอะไรเงี้ย
10: ใช่ใช่เดี๋ยวค่อยไปแก้มือไอ้ทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่าอาเซียน
9: ได้แล้วก็ค่อยไปวุ่นวายกันต่อว่าจะได้นักเตะชุดไหนมา
10: ขอเป็นชุดใหญ่ทั้งหมดอ่ะ
9: เดี๋ยวไปดูมันจะมีอะไรเพี้ยนๆอีก
10: เจ้าของทีมทำทีมเพื่อหากำไรใช่ไหมครับถึงไม่ได้ถ้วยแต่ได้กำไรก็อยู่ได้
9: ใช่
10: อันนี้ถามในมุมเจ้าของทีมใช่ไหมผมก็ตอบว่าใช่เหมือนกัน
9: ใช่ก็ทำเงินมันอาจเวลาเงินเนี่ยเวลากำไรสุทธิแต่ละปีมันอาจจะดูแบบไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่บางทีมันติดลบไปเรื่อยๆด้วยอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมันไม่ได้เห็นแบบปันผลดึงเอาเงินเข้ามาปีต่อปีอะไรแบบนั้นเนี่ย มันเป็นเรื่องของมูลค่าของสโมสรปีนี้ถูกประเมินด้วยพันล้านแบบลีกมันใหญ่ขึ้นทุกอย่างธุรกิจมันใหญ่ขึ้นปีหน้าขยับเป็นพันห้าสองพันล
10: ้
9: านเวลาคุณปล่อยสโมสรมันคล้ายๆที่ดิน
10: ใช่ใช่ใช่ใช
9: ่ถ้าทีมเนี่ยมันรักษาแบบมูลค่าเพิ่มเรื่อยๆเนี่ยจากเงินก้อนแรกที่คุณลงทุนไว้กับถึงวันที่คุณปล่อยมือ ขายหุ้นขายทีมออกไปนั่นแหละกำไร
10: เจ้าของ
9: กำไรแบบ
10: เขา
9: เป็นเรื่องเป็นราว
10: เขาคิดเยอะกว่าแฟนบอลเยอะมากนะเรื่องทีมเรื่องกำไรขาดทุน
9: เช่นเดียวกับที่คุณเห็นแมนยูไนเต็ดปล่อยหุ้นให้เซอร์จิมลิเวอร์พูลกำลังจะปล่อยหุ้นให้กับกลุ่มเจฟอะไรเงี้ย
10: ใช่เดี๋ยวนี้มันถ้าเป็นเมื่อก่อนนะมันกีฬามันนำธุรกิจเดี๋ยวนี้แบบโอ้โหมันตีคู่กันมาแล้วนะ
9: ใช่มัน
10: ขาดมันเงินมันขาดไม่ได้
9: ธุรกิจสำคัญมาก
10: แล้วเดี๋ยวนี้ทำทีมันต้องรอบคอบนะครับไอ้เรื่องซื้อมาขายไป
9: เรื่องวางแผนบัญชีเนี
10: ่
9: ย
10: ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีทำทีมขาดทุนได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ถ้าขาดทุนเยอะตัดแต้มตกชั้นสวยอีก
9: ถูก
10: มันเยอะมากนะครับน้องเอกวันนี้พี่ไทยมาแน่นอน3ลูกครับสกอร์รวมสกอร์รวมเวียดนาม 5-0 เดี๋ยวผมอ่านผิดเยอะเนี่ย
9: เฮ้ย
10: พี่โบ้นะพี่โบ้ว่าน้องเอกวันนี้พี่ไทยมาแน่นอน3ลูกผมนึกว่าจะพลิกกลับมา 3-0 สกอร์รวมเวียดนามชนะ 5-0
9: โอ้ย
10: จะเอาอะไรจะเอาอะไรมากมายในบ้านไทยโดนไป2นอกบ้านไม่ต้องสืบเลยประมาณนี้นะครับไม่ใช่ดูถูกผมขอเป็นชาวสวนเลยวันนี้ถ้าแพ้ไม่แปลกไม่ต้องมาอ้างว่าไทยชุด B ไทยหวยเองตามนั้นครับแต่พี่บอย
9: ผมก็แบบอีกมุมนึงก็ไม่ค่อยรู้สึกเต็มใจจะอ้างเท่าไหร่เรื่องแบบตัวผู้เล่นอะไรเงี้ย
10: ใช่ก็เราเลือกชุดนี้ไปเองแพ้คือแพ้สู้สู้มาได้ก็มา
9: ผมไม่อยากใช้เป็นคำแค่ตัวหลักนะ
10: ผมว่าผมคิดแค่มันชิดอะคือแพ้ก็คือแพ้ไปเลยแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ทัวร์นาเมนต์หน้านะครับถ้าน่าจะเป็นอิราล่านะถ้าอิราล่ามาก่อนหน้านี้ทั้งสองนั้นคิดว่าซาร่าจะไปไหมครับ
9: อาจจะไม่คงจะไม
10: ่เพราะว่าประเด็นหลักที่เขาเล่นกันคือซาร่ากับสล็อตมีปัญหากันเนาะ
9: ใช
10: ่ก็ไป
9: ไม่รู้ดิมันเป็นเรื่องมโนมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วมโนกันลำบาก
10: ก็ไม่รู้ว่าซาร่าจะ
9: แต่ด้วยวิธีการเล่นนะด้วยวิธีการเล่นของโค้ชเนี่ยสไตล์ของโค้ชเนี่ยผมเชื่อว่าซาร่าจะไม่ห่วยอย่างปีที่แล้ว
10: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันโอ้เดี๋ยวปีนี้ยิงไปสองละ
9: หุย
10: ก็ดูไอ้ลูกเกือบแฮตทริกด้วยนะ
9: มันอารมณ์ไหนรู้ป่ะไปอยู่ที่ท็อปซอนเนี่ย
10: อ
9: ารมณ์ทำให้ผมนึกถึงอารมณ์เมสซี่ไปเล่นที่อินเตอร์ไมอามี่
10: อ่
9: ะพอบอลถึงตัวเนี่ยแตกต่างเปล่งประกาย
10: ทุกคนคอยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยนะ
9: แล้วการเลือกจังหวะเหนือแบบเหนือเหมือนไปเล่นกับเด็กเลย
10: แสดงว่ามาตรฐานความเข้มข้นผ่านพรีเมียร์ลีกมาระดับแบบเกือบ10ปีไปเล่นให้มันชิลมากนะนี่เราได้ฟาบินโญ่ไปนี่สบายนะ
9: ใช่
10: สนใจบ๊อบบี้
9: บ๊อบบี้
10: ไปแล้วเขา
9: เซ็นไปแล้วเขาเซ็นไปแล้ว
10: เสียดายมากนะครับมาดูทาง Facebook นิดนึงนะครับคุณสกายแมนทักทายมาสวัสดีพี่เอกพิชิตคุณพันเลิศแมนยูจะตกชั้นไหมโอ้ไม่หรอกครับคุณชุติเทพบอกว่าทรูนาวจะล่มไหมถ่ายบอลวันนี
9: ้มีแผนสำรองไว้แล้วเพราะว่าเกมแรกมันเกิดขึ้นอยู่ช่วงนึงเนาะด้วยความที่ว่ารองรับความต้องการของคนที่เข้าไปชมไม่พอแต่ว่าก็แก้ไขสถานการณ์วันนั้นน่ะปล่อยฟรีทาง YouTube ทันทีมันก็ช่วยได้แก้ไขเป็นวิธีการแก้ไขที่เวิร์คที่สุดวันนี้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเดิมขึ้นรีบเข้าไปดูในช่องของ YouTube Channel ของ True Vision เลยผมเขาวางระบบไว้แล้วถ้ามันช่องทางหลักในแอป True Now มันตันจะขึ้นใน
10: YouTube
9: ใช่เพราะว่ายังไงปล่อยฟรีทุกช่องทางอยู่แล้ว
10: ครับผมว่าก็ไม่ยากอ่ะก็เท่านั้นเองถ้าทูนาวเต็มก็ YouTube ไป
9: ถูก
10: ยังไงก็ดูได้นะครับคุณสมรักษ์บอกว่าสวัสดีน้องเอกมาข่าวและน้องชิดเห็นข่าวอาร์เซนอลมีข่าวกับปีกแฟรงก์เฟิร์ตจริงไหมครับเก่งไหมมีโอกาสได้ไหม
9: ปีกแฟรงก์เฟิร์ตผมยังไม่เห็นข่าวเลยตัวไหนปีกแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยมันจะมีคริสฟรูลิกเอ้ยไม่ใช่นั่นสตการ์ดไว้จำผิดทีมปีกแฟรงก์เฟิร์ตตัวไหนหว่า
10: โอ้ผมก็นึกไม่ออก
9: ปีกแฟรง
10: ค์เฟิร์ตต้องให้มันชิดหาละ
9: ให้นึกทันทีนึกไม่ค่อยออกจำไม่ค่อยแม่นเท่าไหร
10: ่ตอนนี้ถ้าขวามันก็เป็นบุกโยซาก้าซ้ายก็ได้โซลิสมา
9: แต่ว่าเขาก็อยากจะปล่อยมาร์ติเนลลี่ออกไปให้เอาฮิลาวอยู่ไง
10: ครับผม
9: ไอทรักแฟรงค์เฟิร์ตปีกในทีมชุดนี้อันก้าคณะฝาครับ หรือเปล่า
10: ตัวนี้มันจะเป็นพวกมิดฟิลด์ตัวกลาง
9: มั้งไม่ก็ขึ้นริมเส้นไปได้หมดไปได้หมดในแผงเกมรุกอันก้าคณะตัวอื่นในแผงเกมรุก
10: บอกชื่อมา
9: ได
10: ้ไ
9: หมซองมาเตโอบาโฮย่าเนี่ยครับปีกดาวรุ่งฝรั่งเศสเงี้ย
10: ครับ
9: ก็ไม่ได้เด่นอะไรขนาดนั้นนึกไม่ออกครับช่วยบอกชื่อดีกว่าเพราะผมไม่เห็นข่าวนี้ของอาร์เซนอลมาก่อนนะ
10: ครับคุณฮีโร่ครับบอกว่าเรื่องภาษีครับพี่ที่ไปสเปนภาษีมันถูกกว่าเยอะอะไรประมาณนี
9: ้เดี๋ยวนี้ไม่เยอะแล้ว
10: ผมว่าถ้านักเตะระดับ
9: คืออ
10: ันนี้มันก็อาจจะมีส่วนแต่ว่าผมว่าไปสเปนมันใช้ชีวิต
9: เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต่างกันมาก
10: ว่าเรื่องภาษา
9: สเปนก็ขยับมาสักพักหนึ่งแล้ว
10: ครับ
9: แต่ไปตุรกีนี่ถูกจริง
10: คุณพี่นนท์หวานบอกว่าคิดถึงวิมเบิลดันครับ
9: ก็ให้มันเป็นอดีตในความทรงจำไป
10: คุณเสี่ยโก้พัทยาสวัสดียามเย็นครับพี่อู๋ยาวใหญ่คุณชิดเสียงหล
9: ่
10: อพี่อู๋คุณชิดมองเกมบอลไทยคืนนี้หน่อยครับชนะได้ไหม
9: วันนี้อยู่กับด้นนะครับ
10: จ
9: ันอู๋นอนอยู่นอนอืดอยู
10: ่ก็เชียร์ก็ส่วนหนึ่งคือผมว่าเชียร์นะ
9: นพดลพูดจากใจจริงจากทั้งที่นพดลเป็นคนขี้โม้
10: ผมว่าไม่รอดอ่ะวันนี
9: ้แต่นี่คือความจริงจากนพดล
10: ผมว่าผมเชียร์นะ ผมเชื่อแต่สุดท้ายผมว่าโหไปเล่นในบ้านผมว่าจะโดนอีกอ่ะ
9: ครับ
10: ผมว่าจะโดนเวียดนามชนะแน่วันนี้นะครับคุณเจี๊ยบบอกว่าเป็นกำลังใจให้อะไรอ่ะอัคซูรีอาเซียนบุกไปถล่มแทมบุกไปถล่มแซมบ้าอาเซียนให้ได้วันนี้
9: จะพิจิตรคือเราเป็นอัสซูรีใช่ไหมคือเราเป็นคาเตนักโชเล่นเกมรับอย่างเงี้ยเหรอ
10: ใช่ไห
9: ม
10: ถ้ารับยุคนี้ไม่ไหวยุคไหน
9: เปลี่ยนก็เห็นภาพเลยเพราะว่าแท็กติกส่วนใหญ่ในทัวร์นาเมนต์เนี้ยเล่นแบบนั้น

0: แต่แอสโซลีต้องยุค90
1: เออก็คองบอยไปดิคองไปดิเออว่าคมไว้สวนคม
0: เวียดนามนี่คือบราซิเลียนเพราะเขามี
1: ไอ้วันเกตไอ้เล็กแรกสัปดาห์ก่อนซึ่งสุดสัปดาห์เนี่ยก็สวนดีนะแต่ยิงไม่คม
0: ผมมีซูเปอร์เซฟของประตูเวียดนามด้วยนะ
1: เออยิงไม่คมด้วย
0: เสียดายมาก
1: อย่างน้อยแหละวันนั้นน่ะถ้ามันแบบไม่หลุดไปสักขนาดนั้นพี่หมูพี่หมาได้สักลูกนึง
0: พี่ตีบางปะอินบอกว่าใครจะว่ายังไงไทยเล่นนอกบ้านดีเล่นในบ้านติดประมาทก็เดี๋ยวรอติดตามกันในช่วง2ทุ่มนะครับพิมพ์ชื่อผิดครับจากคุณเสียโก้โอเคไทยชนะครับแต่ไม่ได้แชมป
1: ์ครับผม
0: 1021เออถ้าชนะแล้วไม่ได้แชมป์อันนี้ยิ่งหูผมว่าเซอร์ไพรส์นะ
1: ชนะ 4-3 ดีกว่าสนุกดี
0: เออก็นั่นแหละแฟนบอลจะได้ให้อภัยฮัสซันเดี๋ยวทัวร์นาเมนต์หน้าก็ค่อยมาว่ากันใหม่อีกทีนึงนะครับทาง YouTube กันมากนะครับคุณปลั๊กทักทายมาคุณณัฐสรสวัสดีพี่เอกพี่ชิดสวัสดีครับพี่เอกพี่ชิดนะครับแล้วก็คุณชูชาติบอกสวัสดีครับเอกแบ็คเบิร์นผมเป็นยังไงบ้างชอบแพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเชฟยูร่วงคาราบาวมาแล้วคาบ้านเลยแบ็คเบิร์นผมนะครับโ
1: อ
0: ้นี่เป็นแฟนบอลรุ่นไหนรุ่นเดอะป่ะเนี่ยถ้าเชียร์
1: 4-5 ปีหลังแล้วป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนขุกคลิกอยู่แถวโซนเพลย์ออฟก็ไม่มาสักที
0: ใช่พี่ไพศาลบอกว่าสวัสดีทั้งสองคุณคิดว่าลูกยิง40หลาบางโมล้ำหน้าไหม
1: ล้ำครับเพราะว่าเราดูวูบเดียวเนี่ยมันดูไม่ละเอียดแล้วก็คือภาพรีเพย์มันตัดมาน้อยมันสั้นแต่ผมเข้าใจว่าประตูเวลามันดันขึ้นมาแล้วเราต้องไปนับที่ตัวผู้เล่นอย่าไปดูว่าเหลือกองหลังตัวสุดท้ายอะไรเงี้ยนึกออกป่ะ
0: ใช่
1: ๆมันเหลือคนเดียวมันไม่ครบองค์ประกอบ
0: คนส่วนใหญ่จะไปมองเรื่องประตู
1: เราไปลืมมักจะเป็นแบบโดยอัตโนมัติอยู่แล้วสมองแวบแรกจะพาเราไปโฟกัสที่ประตูก่อนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ประตูเขาแบบยืนสูงกว่าผู้เล่นเอาฟิล
0: นับที่ตัวสุดท้ายอ่ะ
1: นับที่ตัวสุดท้าย
0: แมนยูจะเอาดาวรุ่งขวัญใจโรงพยาบาลมาทำไมครับแบ็กซ้ายตัวอื่นมีเยอะแยะขนาดบาซ่ายังไม่เอามีของบอกว่าเป็นดาโล่ในร่างเด็กหาตัวอื่นดีกว่า45ล้านได้ตัวดีเลยครับบาซ่าย้อมแมวขาย
1: อเลอันโดบาลเด้ใช่ไหมครับที่พูดถึงก็กระจิกกระจายไม่อยู่กันทั้งตัวเนื้อเต้นอยากไปแมนยูไนเต็ด
0: ก่อนนี้ก็มีข่าวลิเวอร์พูลแล้วนะไอ้บาลเด้เนี่ยอันนี้มันมี2คำถามนะคุณชิดคำถามหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่า
1: สรุปมาเลย
0: ดาวรุ่งขวัญใจโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะเป็นคลาสบาเลบ้าป่ะ
1: ฮะ
0: เนี่ย
1: เพราะไอ้บาลเด้ก็ขวัญใจโรงพยาบาลเหมือนกันปี2ปีหลังก็เจ็บทีเหมือนกัน
0: โหแต่ว่า
1: ไม่บาเลบ้าก็ไม่ได้เป็นตัวที่เจ็บลุงลังอะไรนะ
0: ปีที่แล้วไม่ได้เจ็บหนักเนาะ
1: ใช่
0: แต่ฟอร์มดรอป
1: ใช่
0: ฟอร์มดรอปแต่เจ็บระหว่างซีซั่นผมว่าเป็นเรื่องปกติของนักฟุตบอลน่ะวันนี้ไทยไปเยนเวียดนามยังไงผมก็ว่าแพ้ถึง 3-0 ครับ
1: เป็นไม่ได้หมดเพราะเวียดนามก็เก่งจริง
0: อ๋อเพราะว่าต้องมาเล่นเกมแล้วเจอศูนย์กลับอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ไทยไปเยนเวียดนามอันนี้เดี๋ยววันนี้เป็นวันส่งคุณเรหน้าใจหายเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ติดตามดูรายการแกอยู่เป็นประจำเข้าใจเลยคำว่าจากกันช้าหรือเร็วยังไงก็ต้องจากกัน
1: ถูกต้อง
0: สักวันเราจะได้เจอกันไปเที่ยวขอในสนุกนะครับ
1: ครับ
0: เผาวันนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: จับสลากยูฟ่าเมื่อไหร่ครับจากคุณธนาเทพ
1: พรุ่งนี้ครับผม
0: บอกว่าผีผมเนี่ยอยากเจอบาซ่ามาดริดปารีสเต็มแก่แล้วครับมันเจอได้แค่2เลยพี่มันเจอได้ถั่วละ2ไงอัมบาซ่ามาดริดไป
1: จัดไปให้หนำใจ
0: ไม่มีหรอกครับเพราะเทเลอร์ไม่อยู่แล้ว
1: แอนโทนีเทเลอร์แขวนนกหวีด
0: เออ
1: บอกเครียดกดดันตั้งแต่โดนน้ำมูจะไปต่อยวันนั้นน่ะ
0: เอาจริงๆเรื่องผู้ตัดสินพรีเมียร์ฤดูกาลที่แล้วมันไม่ใช่แค่เทเลอร์เด้ทุก
1: เพราะว่า
0: คน
1: น่ะใช่แล้วมันก็มีแบบการประเมินจากคณะกรรมการเขาเนี่ยมันก็สรุปมาข้อผิดพลาดมันเพิ่มขึ้นจริง
0: ๆ
1: มันห่วยจริง
0: ๆใ
1: ช่ล่าสุดเนี่ยแทนที่แบบแต่ละปีมันจะต้องลดความผิดพลาดปีที่แล้วโดดกลับขึ้นมา
0: บางทีเราเห็นจะโอ้พอแข่งเสร็จปุ๊บออกมาขอโทษเราตัดสินพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะดีครับชิดเอกดีแล็บ45+5แจ็คสัน65ยอมใจ ทีมซื้อขายเชลซีเลยครับจากพี่พรชัย
1: และยังไม่จบนะครับกำลังจะบวกอีก120เป็นอย่างน้อยกับเอนโซ่เฟรนันเดสรายงานมาสักชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมงนี่แหละครับ
0: ที่มีข่าวโยงกับสกอตป่ะ
1: หมายถึง
0: ปล่อยเอนโซ่แล้วจะไปเอาอเล็กสกอตอะไร
1: ใช่จากบอร์นมัธซึ่งตอนเนี้ย เรื่องระหว่างซิตี้กับเชลซีเกี่ยวกับดีลเอนโซ่เฟรนันเดสซึ่งลูกพี่ใหญ่เอนโซ่มาเลสกาบอกว่าบอร์ดถ้าทำได้เอาเด็กผมมาทีนึงเด็กมันแบบใจมันพร้อมเด็กมันรักผม
0: คนคุ้นเคย
1: อยากมาอยู่กับผมอีกจัดมาแล้วก็ในเมื่อเราถึงเวลาที่ต้องโอเวอร์ฮอลแผงกลางแบบระเบิดทิ้งสร้างใหม
0: ่
1: ทั้งแผงเลยซิตี
0: ้
1: ก็สร้างชุดแบบมนุษย์ทองคำร้อยล้านไปในแผงกลาง
0: ก่อนนี้ก็เอลีก็ร้อยเท่าไหร่17แล้วนะ
1: เออก่อนนั้นเนี่ยมันเคยมีข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนนะว่าเชลซีเขาเคยตั้งเดดไลน์ให้ซิตี
0: ้
1: เฮ้ยถ้าไม่จ่ายมาไม่เคลียร์มาเนี่ยในค่าตัวแบบอย่างน้อย120ล้านปอนด์ตอนเนี้ย มันถือว่าเดดไลน์ผ่านไปแล้วนุ้ยแต่เอาเข้าจริงเนี่ยพอตลาดยังไม่ปิดเนี่ยไอ้คำนี้ก็ใช้ได้ตลอดกาลอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้
0: ใช่ใช่
1: โลกฟุตบอลทุกอย่างมันหมุนเร็วมากก็เป็นที่เข้าใจว่าตอนนี้ซิตี้รีเทิร์นกลับมาคุยกับเชลซีอีกรอบหนึ่งเกี่ยวกับการขอเจรจาเพื่อซื้อตัวเอนโซ่เฟรนันเดสค่าตัวจะอยู่ที่อย่างน้อย120ล้านปอนด์จะโอ้โหก็พอลองคิดย้อนไปอีกทีนึงก็ไม่โอ้โหเท่าไหร่ละเพราะเราต้องไม่ลืมตอนเชลซีซื้อมาจากเบนฟิก้า
0: ก็เป็นหลักร้อยเหมือนกัน
1: 106ล้านปอนด์ตอนนี
0: ้ถ้าตัวเลขเป๊ะๆแบบนี้ก็100
1: ถ้าเราบอกเราจริงๆอ่ะก็กำไรไม่กี่ตังค
0: ์
1: กำไรสัก20ล้านแต่จริงๆถือว่าเป็นกำไรการใช้งานแล้วเนาะ
0: โหได้คุ้มแล้ว
1: 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าดี
0: ครับ
1: ถือว่าดีเพราะเป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยในการช่วยเชลซีไว้เยอะก็เพราะฉะนั้นตรงนี้โอกาสเกิดขึ้นมีเลยมีเต็มตัวว
0: ันนี้26หรืออีกไม่ถึงสัปดาห์แล้วตลาด
1: มนุษย์ทองคำในแผงมิดฟิลด์ของซิตี้หลังจากค่อยๆปลดชุดรุ่งเรืองไปตั้งแต่เราไล่ย้อนมาในช่วงแบบซิตี้พีคสุดๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยพวกแบบโคตรมิดฟิลด์แฟร์นันดินโญ่
0: เบรนโดเอดาบิดซิลบา
1: ไล่ๆย้อนมาแฟร์นันดินโญ่ไหลไปถึงอิลคายกุโดกันเควินเดอร์บรอยเบรนโดซินวาไปจนถึงโรดี
0: ้
1: หมดแล้วแล้วตัวที่มีอยู่ในมือทีนี่ไรเดอร์สนิโก้กอนซาเลสมาโตโควาซิชมันเกรดไหนมันต่างกันชัดใช่ไหม
0: มันไม่เวิลด์คลาสนะ
1: ก็ล้างดิชุดใหม่116ล้าน
0: เอเลียต
1: แอนเดอร์สันบวกด้วยดีวันนี้ยืนยันว่าลุล่วงแล้วครับคอมพลีทแล้วยอดมิดฟิลด์ดาวรุ่งตัวมอร์โกจากลิวอายุบวดดี
0: ้
1: ที่แบบ
0: จู่ๆ
1: ก็มาแบบโชยโลกเห็นว่าไอเด็กคนนี้เก่งขนาดไหนในเวิลด์คัพที่ผ่านมานี่เอง
0: ครับ
1: เด็กวัย18ครับก็เคลียร์ค่าตัวมูลค่าประมาณ100ล้านยูโรกับลิวก็จะแบ่งเป็นถ้าตีคิดเป็นเงินปอนด์นะมันก็จะอยู่ดีลนี้อยู่ราวๆ 85-86 ล้านปอนด
0: ์ครับ
1: จะเป็นซิตี้เนี่ยจะจ่ายสดประมาณ81ล้านปอนด์ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของมูลค่าแอดออนส
0: ์
1: โปะให้อีกนิดหน่อยท็อปปิ้งอีกนิดหน่อย
0: ครับโอ้โหร้อยล้านยูโร
1: ใช่ยืนยันแล้วครับเซ็นแล้วเซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: uh-huh.
1: อายุเบอร์ดี้เข้ามาเป็นนักเตะใหม
0: ่
1: ให้กับแมนซิตี้เรียบร้อยแกได้สตาร์ทตัวจริงไป5จาก6นัดให้กับโมร็อกโกในเวิลด์คัพผลล่าสุด
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นผู้เล่นตัวหลักของลิวมาตลอดซีซั่นก่อนเจ้าตัวก็บอกว่านี่เป็นวันที่สุดพิเศษสำหรับตัวผมแล้วก็ครอบครัวสำหรับผมแล้วนี่คือสโมสรที่ดีที่สุดในโลกฮะหวานเจี๊ยบทุกคนนะเวลาย้ายทีมมาใหม
0: ่ครับ
1: ความฝันของผมเลยที่มาที่เนี่ยแล้วตอนนี้ที่ผมจะสามารถบอกกับตัวเองได้แล้วว่าผมเรียกตัวเองได้แล้วว่าผมเป็นผู้เล่นของแมนซิตี้ครับผมใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเลยหมกมุ่นกับการทำงานหนักเพราะว่าผมต้องการจะเป็นผู้เล่นที่ดีสุดเท่าที่ผมจะเป็นได้เพื่อเข้าสู่เกมระดับสูงทั้งหลาย
0: ครับ
1: แล้วผมเนี่ย ดูซิตี้บรรดาหลายปีแล้วจะบอกให้ผมรักในผมชอบในสไตล์การเล่นของพวกเขามากเลย
0: ครับหวานเจี๊ยบ
1: ซิตี้พยายามที่จะเล่นฟุตบอลด้วยคุณภาพอยู่เสมอๆแล้วพวกเขาก็โชว์ให้เห็นถึงการคว้าแชมป์มากมายหลายรายการนี่แหละตอนนี้ผมรู้สึกว่านี่สโมสรแห่งนี้นี่กำลังเดินหน้าไปสู่ชัยชนะแกอายุแค่18หมาดๆด้วย18ไม่นานนี้เอง
0: ครับ
1: เล่นให้กับลิวคุณคิดดูเด็กวัยแค่นี้เล่นให้กับลิวไปแล้ว96นัดจากทุกรายการนับตั้งแต่ประเดิมสนามเมื่อ3ปีก่อน
0: โอ้โห16 17
1: นะตอนนั้นอายุ16เป็นนักเตะอายุน้อยสุดเลยที่ได้เล่นให้กับต้นสังกัด
0: ครับ
1: ทำสถิติตอนนั้นในการขึ้นชุดใหญ่
0: อันนี้ทุกรายการใช่ไหมเกือบร้อยก็น่าจะโอเคนี่แสดงนี่ถ้าได้บวดดี้มาแสดงว่าดิวของนิโก้คอนซาเลสที่มีแข่งกับนิวคาสเซิลอ่ะก็อาจจะย้ายป่ะ
1: แงอยู่แล้วได้ไม่น้อยนะนิโก้คอนซาเลสประมาณ50ล้านทีนี้ไรเดอร์สไปไหนวะไปเอากาเซีย52ล้านตีว่าตัวละ50 50ทยอยปล่อยออกโลไปเรื่อยๆตัวไหนที่มันแบบมันเล่นปานกลางไม่เอาอ่ะเอาตัวที่แบบไม่ดีก็ซื้อเพิ่มอีก
0: ครับ
1: เคลียร์ไปสอบไม่ผ่านก็เปลี่ยนแค่นั้นเอง
0: ซิตี้ขายได้เยอะอยู่นะ
1: เยอะอยู
0: ่
1: เยอะอยู
0: ่เนี่ยพวกเจมส์แทฟฟอร์ดประตูตั้ง40กว่าล้านซาวินโญ่อีก
1: เอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าซิตี้ได้3ตัวครบเอเลดันสัน116อายุบูดี้ตีว่า85ล้าน
0: ครับ
1: 2ตัวก็ตี200ล้านแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวจะบวกเอนโซเฟเนเดสไม่ต่ำกว่า120ล้านมิดฟิลด์3ตัวนี้ลงพร้อม
0: เจนใหม่หมดเลย
1: ลงพร้อมกันเนี่ย300กว่าล้าน
0: แต่ช่วงหลังซิตี้เรื่องซื้อมาขายไปเขาได้กำไร
1: ใช่เพราะว่าม
0: ีขาดทุนอยู่แล้ว
1: เขาจะมีไม้ตายของเขาในทีมเยาวชนน่ะที่แบบผลิตดาวรุ่งตัวระดับท็อปๆมาขายได้แพงตลอด
0: ใช่จำเลยว่าขนาดพวกประตูดาวรุ่งบาซูนูใช่ปะ
1: เกวินบาซูนู
0: ที่ขายให้ทีมรอง10กว่าล้านไอ้ที่เป็นแย่งมือหนึ่งทีมชาติไอร์แลนด์กับเคเลเฮอร์
1: ใช่อยู่ช่วงเวลา
0: เนี่ยพวกเชลซีพวกซิตี้อ่ะเวลาขายพวกยูทอ่ะ10อัพเหมือนกันนะ10กว่าล้าน
1: เนี่ยเจอแทบฟอร์ดซื้อมาขายปล่อยไปซื้อกลับมาขายอีกรอบหนึ่งราคาก็ยังสูงอยู
0: ่ครับนะก็ปล่อยเยอะมากสำหรับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่นะพี่ไม่จัดคาพิตั้มแล้วหรอครับ
1: ตั้มไม่มาแล้ว
0: ไม่มาแล้วตั้มไม่สะดวกมาแล้วนะครับมีบอกว่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งพวกเชียร์บอลไทยบางคนทำตัวเองนี่เป็นจุดศูนย์กลางจักรวาลดูบอลมานานแต่ความรู้เท่าหางอึ่งอย่าไปว่าก็เลยว่าไอ้เรื่องบอลไทยอ่ะมันแล้วแต่มุมมองนะครับคุณพี่นิพัฒน์บอกว่าผมมองว่าบอลลีกไทยทำให้วงการฟุตบอลไทยกับทีมชาติทุกชุดต่ำลงตั้งแต่มีบอลลีก
1: ด้วยเหตุใดครับ
0: ผมว่าบอลลีกมันก็ทำให้บอลทีมชาติไทยต่ำลงเนี่ยผม
1: มันดูร้ายไปแล้วมันขัดแย้งมัน
0: ดูโหดร้ายไป
1: มีแต่ผลิตนักฟุตบอลมากขึ้นเราคาดหวังด้วยปริมาณที่มากขึ้นเด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยหันมาให้ความสนใจมากขึ้นอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพมากขึ้น
0: ถูก
1: เราได้ปริมาณที่มากขึ้นแล้วแต่เราอยากได้คุณภาพสูงตามมาด้วยซึ่งทุกวันนี้เรายังไม่เห็น
0: ใช่มีก็น้อย
1: ปริมาณที่ออกมาเราคาดหวังมากกว่านี้เพราะงั้นก็ทำซ้ำไปเรื่อย
0: คุณธมิสุบอกว่าไทยต้องสู้แล้วครับ 2-0 ต่อเวลาโดนจุดโทษยังพอมีลุ้น
1: จัดไป
0: คุณพีชี่บอกว่าลีกสเปนก็เหมือนลีกสกอตครับลุ้นกันอยู่2ทีมแมนเชสเตอร์กับเซลติก
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็แมนมาดริดกับบาร์ซ่าหน้าเบื่ออะไรประมาณนี้นะครับ
1: มันข้อเสียมันอยู่ตรงเนี้ย
0: พี่ชิดจัด2รายการติดเลยรวยแน
1: ่ไหนๆก็ออกอย่าบ้ามาแล้วไหนๆวันนี้ก็ต้องฝืนตื่นเร็วอยู่แล้ว
0: คืนนี้มีอีกไหม
1: ล่ามเลยมีครับผม
0: คู่ไหนคืนนี
1: ้AK10 เสี่ยงต่อเวลาอีกแล้วครับท่าน
0: ครับผม
1: เมื่อวานเนี่ยโคตรจะไม่เสี่ยงเลยปลอดภัยมากเลยนะสกอร์นัดแรก 3-0
0: โอ้ใครจะคิดว่ามันจะมาต่อเวลาพิเศษสกอร์มันเป๊ะมากนะไม่ 3-0 ก็ 4-1 อะไรอย่างงี้นะโอ้โห
1: กรรมของฉันแล้วคุณคิดดูดิมันเปิดมาโป๊ะยิงอีกลูก
0: อ่ะมันผมว่าคนดูไม่ต้องห่วงหรอกถ้าฟุตบอลมันมีผลนัด2อ่ะคุณทำใจไว้เลยถ้าชิตตี้มาภาคอ่ะ
1: อ
0: ันนี้ไอตัวเอ็กซ์ตร้าไทม์เลยผมบอกให้
1: นี่แสบตาแล้วจะตาแห้งตาแห้ง
0: คืนนี้ขอคืนนี้ขอให้ต่อเวลาอีกแมนยูไหวไหมครับ UCL
1: แมนยูไนเต็ดไหวไหวดิโอ้ยังไม่แข่งไหวทุกทีมครับ
0: คือผมว่าหลายทีมในพรีเมียร์ไม่ต้องไปซีเรียส1ใน8หรอกยันหลุด1ใน24พอ
1: เอางี้ยกตัวอย่างเห็นภาพนะไม่ต้องไปห่วงแมนยูไนเต็ดเล่นแชมเปี้ยนลีกเพราะว่าพรีเมียร์ลีกอ่ะยากกว่าย ากสุดแล้วตอนนี้
0: ใช่ๆๆมัน
1: ไปอยู่ในแบบลีกโคตรมหาโหดแล้วดูอย่างเฮ
0: า
1: ซิตี้เป็นตัวอย่าง
0: เดี๋ยวนี้มัน
1: แฟนมันอยู่บอกโอ้ลูกนี้เจอบาร์ซ่าดีกว่าอีก
0: เออผมว่าอาจจะ
1: สนุกกว่าไปเลยยังดีกว่าอีก
0: ผมว่าแชมเปี้ยนลีกคือผมว่ายูฟ่าเขาก็โอเค
1: เจอความมหัศจรรย์ของพรีเมียร์ลีกเข้าไปมันแบบโอ้มันเกิดอะไรขึ้น
0: คือการได้แมนยูไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกอ่ะผมว่ายูฟ่ายิ้มเลย
1: แง่อยู่แล้ว
0: นะเรื่องเลตตรงเลตติ้งอ่ะผมว่าดีแน่ๆนะครับคุณแซมบ้าสารคามสวัสดีนะชิดนะเอกครับวันนี้จานบ่าวใส่เสื้อทีมไหนครับ
1: ใส่เสื้อเวียดนามครับ
0: อ๋อบ่าวใส่เอาเคสแน่เลย
1: ทำเพื่อชาติ
0: น้องนุ่นได้ย้ายไปเล่นกับบางโมงหรือเปล่าครับ
1: ไม่ได้ย้ายครับน้องนุ่นกำลังจะย้ายไปไหนนะในลีกซาอุด้วยกันนี่แหละใช่ไหม
0: เขาโดนยืมตัวไปอ่ะ
1: ทีมแบบทีมเล็กลงหน่อย
0: ครับนชิตอาจารย์เอกพอใจกับผลงานของลิพูนัดแรกไหมฮะจากคุณแม่อ้วน97
1: เอาคุณเอกก่อน
0: ผมไม่พอใจจากไลน์อัพที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็สถิติของลิพูกับยูเวอร์เซ่นเราก็สามารถที่จะบุกไปชนะเขาได้เลย แต่เอาง่ายๆว่าคุณชิดไลน์อัพบอกมาเราเห็นคู่มิดฟิลด์อ่ะโอ้โหผมลู่ปากเลยนะ
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้ดูแค่ยูเวอร์เซ่นนะ
1: เพราะยูเวอร์เซ่นก็เปลี่ยนเยอะ
0: หูซานโตนาลี่บูโน่กิมาไลท์โจลิงตันอ่ะไอชุดเกรด
1: โคตรโหด
0: ชุดโคตรโหด
1: เขาถือว่าเป็นช่วงเวลาของ3ตัวนี้ถือว่าเป็นชุดมิดฟิลด์ที่แกร่งเบอร์ต้นๆของลีกเลยนะ
0: ใช่ตัวท็อปพรีเมียร์เลยแล้วใส่แบบตัวใหม่มาสองตัวอะไรอย่างเงี้ยแบ็ก
1: สเตอร
0: ์แบ็กขวาก็ใช้ตัวใหม่อะไรเงี้ย
1: เพิ่งมาด้วยเพิ่งมาวันสองวันเอง
0: เราก็รู้สึกว่าเอาว่าโอ้ปีที่แล้วที่ว่านิวคาสเซิลโหดๆอ่ะเรายังชนะเขาได้เลยพอเล่นไปเล่นไปโอ้จังหวะส่วนกลางสองลูกเซ็งเลย
1: ไม่รู้ดิคือผมพอใจนะเพราะผมอ่ะคาดหวังน้อยกว่าคุณผมคาดหวัง
0: เสมออยู่แล้วเงี้ย
1: ผมคาดหวังแค่ว่าผมขออันดับแรกอ่ะที่เกมแรกช่วงแรกที่ผมดูอยู่แล้วผมขอแค่มันทำให้ผมดูสนุกขึ้นดูแล้วผมเอาแค่อารมณ์อย่างเดียวเลยเอาบอลขึ้นหน้าเอาบอลขึ้นหน้าไม่เล่นบอลหน้าลำคาญ
0: ไม่โยกไม่อยู่ละ
1: ย้อนไปย้อนมารอให้คู่แข่งไปตั้งหลักอะไรเงี้ยหน้ารำคาญแบบเดิมอ่ะ
0: แต่พอเราดูเราก็แอบเสียดายนิดนึงนะตรงที่แบบโอ้ไอ้สองลูกที่โดนอ่ะมันไม่ควรโดนเลยอย่างลูกแรกของชิดก็เป็นแบกผมคิดว่ามันจะง้างแล้วนะลูกนั้น
1: อ
0: ่ะพอไม่ยิงพอไปไหลปุ๊บเนี่ยโดนสวนแล้วนะอุ่นแล้วนี่เขาเซอร์วันนั้นเล่นดีมากนะ
1: เล่นดี
0: เล่
1: นด
0: ีเพราะว่าพวกเอลังกาอย่างเงี้ยเล่นดีก็ต้องยอม
1: ต้องให้เครดิต
0: โ
1: ค้ชใหม่
0: ใช่ใช่
1: เดลเลอร์เป็นโค้ชคนหนุ่มที่ฝีมือดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาเลือกเอาตัวเองไปรับตังก่อนแล้วช่วงไปรับตังก็ไม่ใช่ว่าอ่อนๆนะมือดีอยู่เหมือนกัน
0: ใช่ใช่สวัสดีครับพิชิตสุดหล่อแล้วก็มีถามว่ารายการชิงแชมป์โลกที่ฟีฟ่าจัดแข่งที่ซาอุตอนนี้คือรายการอะไรครับ
1: ตอนนี้เหรอ
0: ชิงแชมป์โลก
1: ตอนนี้เหรอ
0: ไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: พวกยูธอะไรฤดูกาลมันเริ่มแล้วมันไม่น่าจะมีอ่ะเราต้องไปรอดูไอ้ช่วงซัมเมอร์หน้า
1: หมายถึงสโมสรนะ
0: ไม่มี
1: แต่ว่าในระหว่างฤดูกาลเนี่ยมันจะมีแบบนี
0: ้ซูเปอร์คัพอะนะ
1: มันไม่ได้หายไปมันมาในนามว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบนิดๆหน่อยเป็นอินเตอร์เป็นฟีฟ่าอินเตอร์คอนติเนนตัลเอาแชมป์ทวีปมาโปะเจอในซึ่งปีที่แล้วเนี่ยที่เปเชก็ต้องเตะรายการนี้ด้วยแล้วก็เป็นแชมป์
0: เพราะว่าถ้าเป็นฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพอ่ะมันไม่ได้เล่นทุกปีแล้วเดี๋ยวนี้
1: ใช่
0: มันจะเล่น4ปีครั้ง
1: แต่หมายถึงถ้าคุณเป็นแชมป์ยุโรปเนี่ยในระหว่างฤดูกาลเนี่ยนอกจากคุณเล่นซุปเปอร์คัพแชมป์ชนแชมป์ในยุโรปด้วยกันเองอ่ะ
0: ครับ
1: คุณก็ต้องเนี่ยไปเล่นในรายการอินเตอร์คอนติเนนตัล
0: มันเหมือนเป็นรายการ
1: เพียงแต่ว่าถ้าคุณมาจากทวีปที่สัมประสิทธิ์สูงอ่ะคุณก็จะแบบได้สิทธิ์เข้าไปรอแบบในรอบแบบ
0: รอบรองรอบอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ไฟนอลไปเลยเป็นชื่อเต็มก็คือ FIFA Inter Continental Cup
0: ครั้งปีที่แล้วก็เพิ่งจัดปะ
1: ใช่ขอเพิ่งจัดเพราะว่ามันไม่ซ้อนต่อกับไอ้ FIFA Club World Cup รูปแบบใหม
0: ่แล้วมันเล่นช่วงกลางฤดูกาล
1: มันซ้อนปนซ้อนครับส่วนของฤดูกาลเนี้ยคือฤดูกาลใหม่มายังไม่ระบุว่าจะเตะช่วงไหน
0: อือ FIFA เขาก็คงหาทัวร์นาเมนต์มาเรื่อยๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
1: แล้วก็ยังเรื่องเจ้าภาพนี่ก็จะเป็นซาอุซีกหนึ่งแอฟริกาใต้ซีกหนึ่งอะไรเงี้ย
0: อ่ะก็ประมาณ
1: สรรหาสรรหาช่างหาทำ
0: แข่งกับยูฟ่าเบรกก่อนไหมคุณชิด
1: เชิญครับ
0: ตอนนี้18:43นะครับอ่ะขออนุญาตเบรกกันก่อนสักครู่ครับ

0: ู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
5: สนับสนุนโดย
6: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
7: อยู่กันต่อในเบรกสุดท้ายกับนายที่นายกูรูครับตอนนี้18:46 นช่วงเวลาของนายที่นายกูรูขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
8: ครับโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนนี้นะครับโอ้เพียบเลยนะฮะอยากจะลุ้นลีกไหนก็เอาตามสะดวกเลยนะครับลาลิก้าสเปนคู่หนึ่งมาชิดเป็นเกมระหว่างเรอัลมาดริดเจอกับเรอัลโซซิเอดาดจะเล่นกัน2:00 ตรงเป็นนัดที่2ของนโมด้วย
7: นัดแรกนโมรอดตายเหมือนไฟฟิต
8: ครับผม
7: ได้อะไรนะ SP ลงมาช่วยตัวเบื้องเริ่มเลยว่ะ
8: ครับ
7: มาดริดความพร้อมโดยรวมก็ยังมีตัวที่อยู่ในลิสต์ที่ไม่พร้อมลงสนามค่อนข้างเยอะนะ7 ตัวตอนนี้ราอูเซนซิโอฟักลองเมนดี้โรดิโกชัวเมนี่เอนดริกเทียโกปิตัสเอดามิลิเตาพวกนี้แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอ่ะทีมสามารถจัดชุดที่แข็งแกร่งชุดที่ดีที่สุดลงสนามได
8: ้ครับผม
7: ประตูจะเป็นเทโบคุกตัวคู่เซ็นเตอร์ติดใจคู่เซ็นเตอร์จากพรีเมียร์ลีกครับโคนาเต้จะลงกับดีนเฮาเซนต่อ
8: ครับ
7: แล้วก็มันจะเป็นแบ็คโฟร์ที่ผ่านพรีเมียร์ลีกมาหมดเลยแบ็คขวามีโอกาสหมุนมาใช้งานเทรนต์อเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์โนออกสตาร์ทตัวจริงบ้าง
8: ครับ
7: คนนัดแรกใช้ดมฟริสลงตัวจริงไปแล้วซ้ายคราวนี้ก็น่าจะพร้อมละพักมามากพอละเรียกความฟิตมาพอละมาร์คูกุริยาจะสตาร์ทตัวจริงด้วย
8: ครับผม
7: วันก่อนดูกุริยาลงมาสำรองผมดู

0: แรกเป็นไง
1: โซเซียดาดเกมแรกแพ้เบติส 0-1 บุกไปแพ้ 0-1
0: นัดนี้ก็ตัวหลักๆขาดไป 2-3 ตัวอัลเบโรออดิโอโซล่านี้อดีตเด็กเก่ามาดริดก็เจ็บอยู่ไม่เป็นไรปาโบมารินจอนโกเดสซาเตกีพวกนี้ไม่พร้อมลงสนาม
1: ครับ
0: เกมรุกจะเป็นทางลูก้าซูซิชกับโอรีออสคาร์ซันกลางคาร์ลอสโซแลยันเกลเอเรล่าตัวริมเส้นยังมีคุโบยังอยู่เหมือนเดิ
1: ม
0: เป็นตัวชูโรงจะได้เจอกับมาดริดต้นสังกัดเก่าด้วย
1: ครับผม
0: เด็กอะไรเคยอยู่กับทั้งบาร์ซ่าและมาดริดนะ
1: ใช่ใช
0: ่เซนสักยานพวกนี
1: ้
0: กองหลังก็อีกอร์ซูเบเดียจอห์นมาตินประตูอเล็กซ์เรมิโลก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับโซเซดัดชุดนี
1: ้บอกเลยเสื้อแบบนี้เละ
0: เหรอ
1: ใช่ปีที่แล้วเจอกันมาดริดกดไป 4-1 เอาสัก 2-0-3-0 พอวันนี้นะโมเป็นเกมแรกที่ซานิโกเบอร์นาเบล
0: ครับ
1: ของมูรินโญ
0: ่ของภาค2
1: ภาค2กับการคุมลาลิก้าสเปนนะครับ
0: ครับ
1: ผมชอบเรอัลมาดริดส่วนอีก1รายการเราไปที่ศึกแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนเลยแล้วกันคุณชิด
0: เลือก
1: เกมบิ๊กแมตช์คู่นี้นะครับโอลิมปิกลียงกับเวลมารอสซึ่งเกมแรกก็สนุกเนาะกินกันไม่ลง
0: ใช่ก็น่าสนุกนะครับโดยที่โอลิมปิกลียงตัวผู้เล่นเนี่ยทุกดาวดังอ่ะดูรวมๆแล้วน้อยกว่าเฟเนเช่อย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าก็เป็นตัวที่มีคุณภาพสูงหลายๆตัวลียงจะมีปัญหากองหลังตัวหลักเจ็บไปตัวหนึ่งก็คงจะต้องใช้ตัวเก่าอย่างคลินตันมาต้าออกสตาร์ทตัวจริงกับเฟลิกบาร์เกอร์มีแบ็คขวาตัวใหม่เตคาเม่เพิ่งดึงมาจากอิตาลีอะไรพวกนี
1: ้
0: แล้วก็กลางมีมัสบิสตรูฟโนอานนาตี้ทางด้านของมาติเดอคาวันโยพวกนี
1: ้มอตันนะ
0: ไทเลอร์มอตันมีเกมรุกมีพวกดาวรุ่งทั้งหลายยูเรียนยูเรนวิลรามี่ฮิมแบทอะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: ในขณะที่เฟเนบาเช่เฟเนนั้นก็
1: ตัวดีนะ
0: ดังเกือบทุกตำแหน่งประตูเอเดอร์ซอนคู่เซนเตอร์ได้ในทานอาเก้มาจับคู่กับมิลานสคริเนียร์แบ็คขวาเนลสันเซมิโดซ้ายอาชิบราวนี่ก็เป็นแบบแบ็คอังกฤษที่ดูดีตัวหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับ
0: กลางแมตเตโอเกนดูซี่จับคู่กับเอ็นโกโลกองเต้คู่หูฝรั่งเศสเกมรุกตัวเพลย์เมเกอร์เป็นมาโกเซนซิโอ
1: ครับ
0: ดูปีขวาเมสันกรีนวูดซ้ายใช้ตัวท้องถิ่นซะหน่อยเดี๋ยวจะเสียใจเคเรมอักเตโคลู
1: ครับ
0: ก็หน้าเป้าน่าจะออกสตาร์ทโดยเวดัตมูริชีโดยที่มีลูกากูเป็นทางเลือกหนึ่งด้วย
1: มีทาริสก้าเกมลุกอีกนะตีกันตัวดีนะ
0: อันเดอร์สัน
1: ทาริสก้า
0: โคตรโหด
1: ตัวดี
0: แต่ว่าเวลาเล่นจริงก็ไม่ได้เหนือกว่าลียงครับ
1: ใช่คู่นี
0: ้โอ้โห
1: มันเหมือนกับเป็นฟุตบอลสูสีกันมากนะเกตบอลใกล้เคียงกัน
0: ใช
1: ่ผมว่าบอลจะเป็นบอลบ้านใครบ้านมันอ่ะวันนี้ผมว่าลียงน่าจะมีมุมเบียดได้นะถ้าจะเลือกทีมเข้ารอบผมก็ยังเลือกโอลิมปิกลียงนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะเล่นกันตีสองทั้ง4คู่นะในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนคาราบาวครับซะหน่อยว่าวันนี้มีทั้งนิวคาสเซิลลงแข่งขันเจอกับเวสต์บรอมนะครับสเปอร์เจอชาลตันมีแบรดฟอร์ดเจอกับเบอร์ลี่แล้วก็เพรสตันเจอเอลตันเอาทีมสริกาดงก่อนแล้วกันนิวคาสเซิล
0: อย่างที่ว่าไปครับผลงานทัดแรกออกมาดีเลยเรื่องของทั้งพวกผู้เล่นหน้าใหม่ๆแล้วก็ฝีไม้ลายมือของไยสเลอร์กุนซือคนใหม่ด้วย
1: ครับ
0: ก็ถ้าจัดแบบเดิมคงจะต้องเน้นไปก่อนอ่ะเพราะว่าเจอเวสต์บอมก็ไม่ใช่ง่าย
1: ครับ
0: ประตูลูคัสฮอนิเซกนะนัดแรกดูดีมากผมชอบมากเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ดีเลย
0: ผมว่าดูดีเลยดูเชื่อมือได้เลยครับเซนเตอร์จะเป็นมาลิกเจากับสเวนบอทมันด้านขวาอามาเดดิชไปซ้ายลุยส์ฮอลเนื่องจากว่าลิฟลาเมนโตเนี่ยทางขวาก็ยังเจ็บอยู่เรื้อรังเหลือเกินรายนี้อดไปบอลโลกด้วย
1: ครับ
0: กลางเนี่ยชอนสเตอร์อย่างเงี้ยกับลุยส์ไมลี่มีเกมรุกเป็นอันทรีเอลันกาฮาวิบานส์ยูอันวิซ่านาปาวิลเลียมโอซูล่าโอซูล่าดูเหมือนจะเจ็บกับเกมกับลิเวอร์พูล
1: ใช่เหมือนจะเป็นนิก
0: น
1: ี่แหละ
0: นิกนิรนามจะลงก่อนที่นิกจะโดนขายนิกต้องเร่งฟอร์ม
1: ครับผมก็ตัวหมุนเวียนยังมีให้ใช้งานเยอะอยู่เนาะผมว่าไอ้พวกฟาเบนแชร์พวกเมอร์ฟี่แลมซี่พวกนี้ยังอยู่หมดอ่ะ
0: ส ส่วนนักเตะของเวสต์บรอมชุดนี้ผมไม่รู้จักใครละ
1: ผมก็ไม่รู้จักเลย

0: หายไปพักใหญ
1: ่นิวคาสเซิลถ้าเทียบมาตรฐานฟอร์มนัดที่แล้วที่ดีมากๆอ่ะผมบอกได้เลยวันนี้เวสต์บอมโดนแน่นอนสองลูกน่าจะยิงถึง
0: นิวคาสเซิลแบบกำลังแบบ
1: ขัน
0: ไม้ขันมือกำลังงุนงิดวันนั้นพลาด3แต้มไป
1: คือวันนี้ผมรู้สึกว่านิวคาสเซิลจะเก็บชัยชนะเพื่อเป็นรางวัลปลอบใจให้กับแฟนบอลด้วยวันนัดที่แล้วมาพลาดแบบท้ายเกม อีกคู่นึงครับไก่เดทองนัดที่แล้วนี่โอ้โหไม่ดีเลยวันนี้เจอกับชาวตัน
0: ไก่เนี่ยก็เมื่อวานเปิดตัวซาวิโอหรือว่าซาวิโอจำสักชื่อนึงปัจจุบันใช้ซาวิโอแล้วละกันโอ้ยนะ
1: ตอนนี้นึกถึงตอนที่อยู่จิโอด้าแรกๆนะ
0: ตอนนั้นซาวิโอตอนมาซิตี้เราก็งงทำไมเป็นซาวินโยวะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบชื่อซาวินโยไม่เวิร์กอะแก้เคล็ดกลับไปใช้ชื่อจริงดีกว่
1: า
0: พวกเจมส์แมดิสันปาร์คมาตาซาโมเมตคูดูสวิลสันโอโรเบร์ซาฟีซิมอนเดยันคูลูเซฟสกี้อยู่ในกลุ่มยังไม่พร้อมเล่นนี่เป็นซิกเนเจอร์ของทีมไก่เขาอยู่แล้วของแท้ต้องเจ็บเยอะกับประตูจะเป็นอันโตนินคินสกี้คู่เซนเตอร์มาร์กอสเซนเนซี่จับคู่กับยานปอฟานเฮเกอร์หน่อยจับให้ลงซ้ำมันนี้เยอะเพราะว่ามันจะได้เข้าขากัน
1: ครับผม
0: ที่เกรกับแอนดี้โรเบิร์ตสันเป็นแบ็กมีกลางเป็นซันโดโทนารีลูคัสเบิร์กวาลคอนเนอร์กาลาเกอร์มีไมคี้มอร์จะเล่นกับมาร์ติสตาลแล้วก็ริชาร์ลิซอนแต่อาจจะโรเตชันมากกว่านี้แหละ
1: ใช่ๆเอาจริงๆโอ้ดิเชบี้นัดแรกคิดเยอะไปนะตรงกลางผมคิดว่าโทนารีจะได้เล่นคู่กับไอ้มาร์ติสเฟอร์นันเดสด้วยซ้ำเพราะว่าแมทธิวส์ในเกมปีท่านเขาฟอร์มดีมาก
0: ครับ
1: วันนี้เล่นในบ้านครับต้องเอาแล้วต้องเอาแล้วครับเราต้องชนะขาดต้องถล่มด้วยถ้าได้ฮอสเปอร์ไม่งั้นถ้าไม่ชนะสวยๆเนี่ยผมกลัวโมเมนตัมเรื่องสภาพทีมนักตรงนักเตะมันจะแย่ไปกว่านี้
0: ใช่ครับ
1: แล้วเจอทีมที่อยู่ในลีกรองได้ไม่ยากเกินไป
0: ครับ
1: ต่อให้โรเตชันผมก็ยังมองว่าสเปอร์ดูดีกว่านะคร
0: ับ
1: ก็น่าจะผ่านไปได้นะครับวันนี้คาราบาวครับลงเล่นกันตีหนึ่งสี่ห้าสามคู่นะอีกคู่หนึ่งแบดฟอร์ดกับเบอร์ลี่ส่วนเบสตันก็จะเจอกับทอร์นาเอลตันตีสองตรง
0: ครับ
1: มีถ่ายทอดสดทั้งสื่อฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทั้งคาราบาวครับแล้วก็รวมไปถึงลาลิก้าสเปนนะครับก็ติดตามรับชมได้น่าจะครบละ
0: ครับ
1: ฉายาใหม่คุณชิดคือมิสเตอร์เอ็กซ์ตร้าไท
0: ม
1: ์ไม่ใหม่ครับฉายานี้อยู่สักพักน่าจะปี2ปีแล้วฮะเอ็กซ์ตร้าไทม์เนี่ย
0: โอ้ยเป็น10
1: อันนี้บอกว่าก็คงจะสื่อถึงประธานสโมสรฟุตบอลไทยใหญ่กว่าสมาคมฟุตบอลหรือเปล่าครับ
0: อ๋อเป็นมาเสมอครับ
1: ก็ประมาณนั้นโดยส่วนใหญ่กำลังจะถึงราชมังครับจะมีบัตรหน้าสนามขายไหมเนาะหวังว่าฝนไม่ตกแต่คุณปาปัวบัตรน่าจะมีอยู่
0: เหมาสักหมื่นใบไปเลย
1: คุณ walk in ไปเลยคุณปาปัวซื้อของรอไว้ด้วยเดี๋ยวผมไปหาหน้าสนาม
0: เจอกันตรงเสาธง
1: เดี๋ยวไปถึงสักทุ่มครึ่ง
0: ครับผม
1: เดี๋ยวจากเสร็จแล้วนั่งบินไปเลยคุณปาปัวอย่าหนีไปไหนนะหรือรอหน้าตลาดกกท.
0: ถ่ายรูปมาให้ดูด้วย
1: ใช่ใช่สวัสดีมะขามชิดด้อมหงยาชุดด่วนฟีฟ่าคอนติเนนทัลคัพเริ่มแล้วนะครับที่ซาอุอาลีเจอโอคลัน
0: หร
1: อมาแล้วหรอ
0: เออใช่แต่เขาจะเตะไม่ได้ต่อเนื่องไงครับเนื่องออกไปเพราะว่ามันจะเป็นรอบก่อนรอบเป็นรอบเนี่ยไอ้นี่เอาอาลีของซาอุเจอกับออคแลนด์เนี่ย
1: ออคแลนด
0: ์เอาอาลีเนี่ยเป็นแชมป์เอเชียใช่ป่ะถูกป่ะ
1: ใช่เมื่อฤดูกาลที่แล้ว
0: ออคแลนด์เขาก็เป็นแชมป์โอเชียเนียก็เนี่ย
1: ตามสัมประสิทธิ์2ปีติด
0: ตามแรงอะตามสัมประสิทธิ์ของทวีปอะนึกออกป่ะ
1: ใช่ใช่
0: จะต้องไปแบบไปเตะคล้ายๆกับรอบแบบไวคัสก่อนรอบแบบรอบแรกเลย
1: ครับ
0: คู่นี้เพลย์ออฟกันก่อนแล้วค่อยใครชนะค่อยมาเข้าสายใครชนะก็จะไปอยู่แบบไปเจอกับทีมจากแอฟริกาใต้ซึ่งแชมป์เป็นแชมป์ทวีปแอฟริกาก็คือมาเมโลนีซันดาวส์ส่วนสายบนเนี่ยเขาจะมีแชมป์คอนคาเคฟก็คือได้แชมป์ไปแล้วเป็นทีมโตลูก้าของเม็กซิโกยืนเฝ้าสายอยู่แล้วรอจนกว่าทางคอนเมโบหรือว่าอเมริกาใต้เขาจะได้แชมป์ทวีปยังไม่ได้แชมป์อย่างไอโคปาลิปเบตาโดเลสเนี่ยจะต้องรอแชมป์นั้นก่อนจะไปชนกับ ตัวลูก้าเนี่ยสองสายนี้ตัดกันหาผู้ชนะไปชนอีกรอบนึงแต่ละรอบเนี่ยผู้ชนะจะมีแชมป์แจกเสม
1: อ
0: ต้องจำไว้แต่ละรอบเนี่ยคือทางฝั่งนั้นแหละไอ้ฝั่งคอนคาเคฟกับอเมริกาใต้เนี่ยใครชนะเขาจะเป็นแชมป์ดาร์บี้ออฟดีอเมริก
1: า
0: ทางฝั่งอีกสายหนึ่งเขาจะเรียกเป็นแอฟริกันอาเซียนแปซิฟิกครับมันจะได้ใครชนะจะได้แชมป์แปซิฟิกถือว่าเป็นแชมป์ทุกรอบมันจะแชมป์ลุงลังมากทำถ้วยแชมป์หลายใบมาก
1: ฝั่งนู้นอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ชนกันก่อน
0: เหนือใต้ชนกันก่อนประมาณนั้นว่ากันง่ายๆแล้วก็เนี่ยจากสองสายลากมาผู้ชนะไปชนอีกทีนึงใครชนะเนี่ยเราจะเรียกว่า Challenger Cup แล้วผู้ชนะเป็นแชมป์ Challenger Cup เนี่ยถึงจะได้สิทธิ์เข้าไปชิงกับแชมป์ยุโรปซึ่งเราจะเรียกว่าไฟนอลอันนี้ก็คือ Intercontinental Cup
1: ก็เหมือนช่วงนี้ก
0: ็สรรหาไหมสรรหาทำไหม
1: ก็เก็บถ้วยเล็กไปก่อน
0: ซึ่งเนี่ยในแต่ละรอบเนี่ยรอบนี้เขาจะเตะกันแบบระหว่างเอเชียกับ
1: เอ
0: เชียโอเชเนียกับโอเชเนีย
1: ออ
0: รีออคแลนด
1: ์ออคแลนด
0: ์เนี่ยเตะกันก่อนคืนนี้เลยแล้วก็ข้ามไปกลางเดือนหน้าเนี่ยค่อยเป็นอีกรอบนึงซึ่งกำหนดการเนี่ยไอ้กว่าจะไปถึงไอ้นัดสุดท้ายเนี่ยที่เปเชยืนรออยู่เนี่ยยังไม่กำหนดเมื่อไหร่ก็ไม่รู
1: ้ครับผม
0: ว่าไปรอบต่อรอบ
1: ครับดีใจกับด้อมโหงทั้งสองด้วยที่ไปกระชากผลเสมอจากนิวคาสเซิลมาได้
0: คร
1: ับแต่คุณพีนักก้อยล่ะ
0: ต้องขอบคุณลิสฮอล
1: ์1แต้มนี่โอ้โหบุญโขแล้วนะครับคิดถึงเสียงซิตี้ภาคพรีเมียร์ลีกนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ก็ประมาณนี้มีข่าวบอลไทยวันนี้ไหมครับจะรอดไหมเดี๋ยวเราติดตามเลย2ทุ่ม
0: รอเชียร์ทีเดียวดีกว่า
1: ก็อย่างที่คุณชิดบอกอ่ะดูถ้าคือชนาว
0: ถ้ามีปัญหาติดขัดยังไงเดี๋ยวให้แนะนำให้เข้าไปส่องที่ช่องของ True Vision ใน YouTube ไปก่อนเขาจะแบบสแตนบายไว้แล้วมั้งเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแหละสถานการณ์น่าจะเหมือนกับเกมเล็กแรกที่ติดขัดจากในแอปก็ไปโผล่ใน YouTube เอา
1: ครับผมยังไงก็ดูได้อยู่แล้วล่ะ
0: ใช่ครับ
1: สองช่องทางนะครับอ่ะครบถ้วนนะฮะตอนนี้1ทุ่มละวันนี้คุณชิดแล้วก็ผมเอกต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 99
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง Active Radio ไม่

0: เดียว
1: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
2: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
1: M-Cord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
1: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
2: ์ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอ

0: รสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: Active Radio SMS 468899
1: สวัสดีครับต้อนรับสู่นินทากีฬาโลกนะฮะหลี่หมิงวันนี้มาแล้วนะฮะอยู่กับพยองเดชนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: ก็วันนี้เดี๋ยวไม่พูดพร่ำทำเพลงนะฮะเพราะว่าเราเหลือเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับตอบ SMS อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะก็บอลไทยวันนี้นะครับ2ทุ่มนะฮะมีดิงสเตเดียมนะครับนัดชิงชนะเลิศแมตช์ที่2เป็นยังไง
2: ตอนนี้กำลังหารายชื่ออยู่ว่าออกหรือยัง
1: ประมาณ1ชั่วโมงก่อนเตะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวถ้ามาปุ๊บเราจะรีบเรียนให้ทราบ
2: ตอนนี้คลิกเข้าไปในเว็บทางการเนี่ยยังไม่มาน
1: ะยังไม่มา
2: ไม่มา
1: ถ้าไม่มาให้มานะฮะ
2: เอ๊ะ อันนี้มุกนี้นี่หลายคนไม่รู้ว่ามันมีจริงนะถ้ามาไม่ต้องมาถ้าไม่มาให้รีบมาเนี่ย
1: ครับ
2: ผมเคยเจอที่เป็นแบบว่าเป็นโทรเลขอ
1: ่
2: ะเขาเขียน
1: เหรอโอ้เคยเห็นจริงเลย
2: ก็มีผมว่านั่งปิมๆอะไรเปิดๆไปใน Google ท่องโลกอินเทอร์เน็ตของผมไปแล้วก็อยู่ดีๆก็พิมพ์เข้าไปเอามาจริงด้วยเป็นแผ่นโทรเลขเขียนมาเลย
1: มาไม่ต้องมา
2: ถ้ามาไม่ต้องมาถ้าไม่มาให้รีบมา
1: ถ้าไม่มาให้รีบมาแล้วตกลงมันจะมาหรือไม่มาฮะ
2: ไม่รู้มาหรือไม่มาไม่รู้อะไรมาอะไรไม่มางงไปหมดเลย
1: แล้วจะมาเพื่ออะไรฮะถ้าไม่มา
2: ถ้าไม่มาก็ต้องมา
1: เพื่อที่จะ
2: แต่ถ้ามาเนี่ยไม่ต้องมาเดี๋ยวเสียเวลาเปล่า
1: เราจะรู้ได้ไงว่ามาหรือไม่มา
2: ไม่รู
1: ้ต้องดูธงหรือว่าดูอะไรหรือควันนะฮะ
2: ผมเจ้าตัวคนรับโทรเลขน่าจะรู้ตัวเองอยู่ว่ามาตัวเองเนี่ยมาหรือไม่มา
1: ถ้ามาไม่ต้องมา
2: ครับ
1: แล้วเขาจะไปรู้ได้ไงว่ามาหรือไม่มาบอกตอนนี้มาให้มา
2: ต้องถามแยกกันมาแรกเนี่ยอะไรมา
1: ช่วงนี้มาอย่าเพิ่งมา
2: ประวัตินั้น
1: เลย
2: งง
1: โอ้อ้าวก็รีบิงไอข้อความนี้เป็นแนวขำๆของอ่านเจอตอนสมัยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซูมซอกแซกเนี่ยนาคุณซูมเขียนนะครับเป็นแนวแบบการส่งโทรเลขสมัยก่อนอะไรเงี้ย
2: ในยุคลุงซูมไทยรัฐใช่ไหม
1: ใช่ใช่
2: คุณสมชายกุศลสมบัติ
1: เคยเจอตัวจริงไหม
2: เคย
1: เป็นนักเขียนคนหนึ่งที่รีบิงชอบมาก
2: ถ้าเป็นเขียนกีฬานี่ก็จะใช้นามปากกาจ่าแฉ่งไหม
1: เป็นคนเขียนหนังสือที่มีอารมณ์ขัน
2: ครับ
1: แล้วก็รีบิงได้ชิดใกล้เลยนะก็ตอนนั้นก็คือคุณปีเตอร์ศักชัยวงมรสิทธิ์เนี่ยจะเปิดห้างสรรพสินค้าที่เวียงจันทน
2: ์
1: ก็เลยบอกหลี่หมิงว่าเอานักข่าวอะไรเรียกคอลัมนิสต์ให้ไปเยี่ยมเยือนแล้วก็คุณปีเตอร์ก็จะมีสร้างบ้านขายที่

0: ลาวด้วยก็ให้ไปพักที่นั่นหลีหมิงก็มีพี่จุนไทยรัฐ
1: กา
0: พี่ซูมพี่โรจน์อนันต์นะฮะแล้วใครอีกคน 2-3 คนไปก็ได้เจอพี่ซูมตัวเป็นๆได้นั่งคุยกันก็รู้สึกประทับใจเพราะว่าเป็นนักเขียนทั้งคอลัมนิสต์ในดวงใจแล้วก็มีมุมมองในเรื่องกีฬาที่หลากหลายนะครับมีประสบการณ์มากเลยตอนนี้สุขภาพไม่รู้เป็นยังไงบ้างน่าจะแบบตามวัยนะ
1: แต่ช่วงหนึ่งแกก็มาเขาเรียกอะไรนะมาวิเคราะห์วิจารณ์อะไรเวลามีซูเปอร์โบว์อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยน
0: ะใช
1: ่ต้องมาทุกครั้งเลย
0: แล้วก็อยู่ที่เคยจัด99ยุคช่วงสยามกีฬาตอนนั้นมาเช่าเหมาคลื่นเราอยู่ในช่วงแรกนะครับเป
1: ็
0: นทีวีวิทยุ24ชั่วโมงนะครับโอเคนะก
1: ็
0: โม้ไปเพลินๆนะครับเดี๋ยวรอบอลไทยนะครับตอนนี้ก่อนการเตะนะครับมีความเคลื่อนไหวอะไรน่าสนใจมั่งยองหรือไม่มีอะไรเลยที่น่าสนใจ
1: ก็ตอนนี้ก็รอรายชื่ออยู่นะเดี๋ยวผมดูในเพจช้างศึกดีกว่
0: า
1: น่าจะมาแล้วล่ะ
0: รี
1: บ
0: ิ
1: งยังเป็นทางการยังไม่มา
0: ขอเร
1: ีย
0: นแฮนดิแคปเพื่ออรรถรสในการชมนะฮะ
1: ครับ
0: ล่าสุดเนี่ยยังไม่ทันเตะเลยนะครับเวียดนามต้องยิงไทย1ประตูถึงจะได้แชมป์ในความรู้สึกของกองเชียร
1: ์เ
0: หรอนะฮะแต่ก็ดีใจครึ่งๆกลางๆต้องยิง2ประตูถึงจะดีใจเต็มที่ส่วนกองเชียร์ไทยเนี่ยถ้าเสมอเนี่ยก็ถือว่าเก่งละ
1: เอาละ
0: นะฮะแต
1: ่
0: ถ้าชนะนี้แอนโทนีภูมิใจเนี่ยแอคเลยนะฮะ
1: นี่เหมือนเกมแรกเลยนะเกมแรกนี่เวียดนามก็ได้เปรียบปลายจมูก
0: เพราะว่าเรามาแข่งในบ้านเรา
1: ไม่เคยเจอเหมือนกันนะทีมไทยเจอกับทีมอาเซียนด้วยกันเล
0: ่
1: นในบ้านแต่เป็นรอง
0: ใช่ก็ตามสภาพตามฟอร์มอ่ะสภาพทีมด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะครับ
1: อ่ะส่วนทีมชาติไทย
0: มาแล้ว
1: จริ งมาแล้ว
0: มาแล้วว
1: ันนี้มีเปลี่ยนเดี๋ยวผมนับจากเกมที่แล้วนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปลี่ยน1คน
0: โอ้โหทำไมนับนานจังเลยฮะรู้สึกว่าเปลี่ยนเยอะ
1: จำไม่ได้จำได้ต้องจำ11ตัวจริงนัดที่แล้วให้ได้ก่อน
0: กล้า
1: เปลี่ยน1คนในตำแหน่งที่ไม่คิดว่าจะเปลี่ยนด้วยนะ
0: คือ
1: ผู้รักษาประตู
0: ฮะ
1: วันนี้เป็นชัดชัยบุตรพรมนะครับที่จะลงเป็นตัวจริง
0: อาจจะมีเรื่องการบาดเจ็บนะครับ
1: ไม่รู้
0: ความ ผิดพลาดในการเสียประตูที่2หรือเปล่านะฮะ
1: ผมว่าน่าจะเจ็บเพราะว่าจังหวะเซฟลูกแรกอะกำบนเท้าบนปากพื้นแล้วมันเจ็บเข่าอาจจะไม่ 100% อะไรเงี้ยนะ
0: ชัดชัย
1: ชัดชัยบุตรพรม
0: ไม่ใช่บุตรดีนะ
1: นั่นเด็กต้องมีเดชามาด้วย
0: โอ
1: ้แล้วก็เซ็นเตอร์ฮาฟวันนี้เป็นมาเดอทอมเบียกับณัฐพงศ์สาริยานะครับคือเอาฟิลด์10คนในตัวชุดเดิมหมดเลยแบ็คขวาวาริชูทองแบ็คซ้ายอุสามาเทียงคามนะครับมิดฟิลด์เสกสรรเอ้ยไม่ใช่ใช่เสกสรรราตรีสารัตอยู่เย็น
0: ครับ
1: นะครับชัยพลอดทนนะครับแล้วก็มีคคณะคำยกยศกรบุรพาแล้วก็ธีรศักดิ์เปิดพิมาย
0: โอ้โหตอนนี้ขวัญกำลังใจของคคณะเป็นยังไงบ้างฮะ
1: โอ้ยดีแล้ว
0: ดีแล้วใช่ไหม
1: โอ้ไม่รู้แหละตอนนี้ทีมชาติก่อนอย่างอื่นนี่ว่ากันไป
0: สำรองสำรองไปให้ก่อนละนะ
1: มาดามแป้งบอกเกี่ยวอะไรกันดิฉัน
0: เอาเลย
1: เรื่องของสโมสร
0: โอ้ยทีมชาติในไงแล้วคือก็ต้องบอกว่าเกมรุกของเราเนี่ยน่าสนใจนะนะเกมรุกทำได้ดีมากในเล่นครึ่งแรกที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเอาเป็นว่าครึ่งแรกไม่ดีแล้วกันไปดีครึ่งหลังนะสลับกันกับครั้งที่แล้ว
1: แต่ถ้าเกิดครึ่งแรกไม่ดีโดนก่อน2ลูกเลยที่ทำไง
0: เอาครึ่งหลังยิง4ลูกเลยนะ
1: เขาบอกชัดชัยนี่ทีมชาติเกมล่าสุดเนี่ย
0: เขาบอกคือใครบอกฮะ
1: เว็บเพจช้างศึกเนี่ยฮะเกมล่าสุดในทีมชาติของชัดชัยเนี่ยคือคิงครับ2023
0: โอ้โหก็น่าห่วงสิอย่างนี
1: ้3ปีที่แล้ว
0: ก็น่าห่วงไหมฟอร์มการเล่นในสโมสรเป็นอย่าง
1: แต่ว่าปีที่แล้วชัดชัย เล่นพวกถ้วยอาเซียนช็อปปี้คัพรอบแรกๆอ่ะชัดชัยก็เล่นอยู่นะแต่ว่ารอบลึกๆเป็นเขาก็ใช้นิวเอทลิตงานถ้วยเอเชียอะไรพวกเนี้ยจะช่วยบอลถ้วยอะไรเงี้ยชัดชัยก็จะได้เล่น39แล้วนะปีนี
0: ้
1: นะเก่ากึก
0: ครับครับยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวรอรุ้นเขาบอกว่าปาฏิหาริย์นะฮะจะมีไหมทันทันทันทันทันทันทันทันทันตรูดูตรูดูมิชชั่นอิมพอสซิเบิลยิ่งดูยิ่งเลอะเทอะนะ
1: เอา

0: ไปดูย้อนหลังนะทำไมเป็นเถอะ
1: อย่างหนังโดนด่าม
0: ันเวอร์แบบไอ้โอ้โหบางทีโอ้ไอ้ขับฮอเนี่ยตอนก่อนหน้านี่ไงที่ไอ้ซูเปอร์แมนแกเป็นตัวร้ายไงใช่ไหม
1: อ
0: ่
1: ะซูเปอร์แมนเป็นตัวร้าย
0: ก็เอาที่แสดงเป็นซูเปอร์แมนอ่ะมันชื่อแฮร์รี่อะไรแฮร์รี่อะไรไม่รู้แกก็เอาที่จุดระเบิดใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ขึ้นฮ
1: อ
0: ส่วนอีธานฮันเนี่ยกระโดดเข้าไปแย่งฮอลำที่สองตามมาได
1: ้เป็นไง
0: นะฮะแล้วไอ้นั่นเนี่ยเห็นเอาปืนกลยิงยิงไปประมาณ 3,000 นัดครับ
1: เป็นไงบ้าง
0: ไม่โดนเลยโดนเฉียวหางไปนิดเดียวทำไมมันกระจอกขนาดนี้ฮะ
1: ล่ะปืนมันถีบสายปืนมันถีบยิงไม่โดน
0: เอาน
1: ำแสดงโดยทอมคุยใช่ไหม
0: ทอมครุดเนี่ยทอมครุด
1: เมื่อก่อนบ้านเราเรียกทอมคุยนะ
0: ใช่ภาษาอังกฤษมันไม่ได
1: ้ทอม
0: ครุยไปเลยไม่ได้ทอมครุย
1: กลามนะส่วนชื่อเวียดนามเนี่ยเดี๋ยวผมรีเฟรชทางเว็บทางการอยู่ต่อเนื่องนะยังไม่มาสักทีเลย
0: กลาบเวียดนามเนี่ยน่าจะคงตัวหลักในครึ่งแรกลงไปเหงียนคองคอยนะ
1: ไม่ใช่ล็อกคองคอยอะ
0: แล้วเฮ้ย
1: เสียงอะไร
0: เงินเข้าหรือเปล่า
1: อุ้ย
0: นะแม่วันนี้เนี่ยโทรมาเบอร์แปลกๆนึกว่าจะมาสมัครเรียนดำน้ำปรากฏว่ามันทวงบัตรเครดิต
1: ซึ่งเราไม่ได้ติดไว
0: ้ติดสิ
1: อ่ะ
0: โอ้เออแล้วก็เดี๋ยวต้องไปหาหมอหน่อยดิพรุ่งนี
1: ้ทำไมฮะ
0: ก็ตามันแสบๆยังไงไม่รู้ผื่นโช
1: ก
0: ็บางทีมันก็มันเป็นสัญญาณนิดหน่อยเดี๋ยวเราต้องไปใช้สิทธิ์พอดีมีประกันด้วยนะถ้าไม่มีก็คงไม่ไปหยอดตาไปเรื่อย
1: เอาน
0: ะฮะ
1: แล้วป่วยเดี๋ยวไปเช่นเกมไม่ได้นะ
0: เฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะ
1: เอา
0: เฮ้ยวันนี้ข่าวดีเลยอันไหนๆก็ยับให้หยองฟังละก็คือวันนี้ไปประชุมสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมเป็นประธานการประชุมนะครับสาระสำคัญก็คงฟังกันละตอนเที่ยงใช่ไหมหยอง
1: ยัดที่นี่นี่อีกรอบไหม
0: อีกรอบเหรอ
1: หรือพอละ
0: อีกรอบทีแต่ว่าข้อมูลไม่ได้เข้ามา
1: ลืมไปหมด
0: คือประเด็นก็คือจะมีแข่งรายการบิลลี่จีนคิงนะฮะรายการชิงแชมป์โลกหญิงที่บ้านเรา
1: เจอกับสวิตเซอร์แลนด
0: ์ใช่เดือนพฤศจิกายนนะครับพระเจ้าท่านสางสมาคมก็จะให้ดนายอุดมโชคเนี่ยมาร่วมกับพี่โค้ดเอ็กซ์นะครับทำงานเป็นที่ปรึกษาร่วมกัน
1: ต้องเอ่ยชื่อจริงนามสกุลจริงเป็นเกียรติเป็นศรีกับวงตระกูลโค้ดเอ็กซ์หน่อยนึง
0: เขาโค้ดเอ็กซ์ก็
1: คุณพัชรพลคำสมาน
0: โอ้
1: เนี่ยต้องอวยพี่เอ็กซ์ผมหน่อยนึง
0: อุ้ยเหรอเจอแกเป็นคนธรรมะธโมนะ
2: สวัสดีหยอง
0: อืมนะ
1: ทำไมวงการเทนนิสมีเสียงอย่างนี้หมด
0: เสียงอย่างกับหน่อไม้เลยนะเจอแกที่วัดนวลจันทร์แกเนี่ยไปเข้าวัดบ่อย
1: ครับ
0: เป็นคนธรรมะธโมนะฮะแล้วก็เขาบอกว่ามีลุ้นเพราะว่าตอนนี้มือเดียวของเราเนี่ยกำลังดีวันดีคืนและดีปรีนะครับ
1: เผ็ดเลยฮะดีปรี
0: มันเผ็ดเหมือนโดนดีปรี
1: ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง
0: ตึงตึงตึงตึง
1: มองหาพื้นดินก็มีแต่หินกับทรายม
0: ี
1: แต่อูดกับควายคือคนไทยที่ถูกลวง
0: ชึงชึงชึง
1: พี่ยาวเฉยชึงชึง
0: ชึงชึงนึกเดือไม่ถูกนึกเดือไม่ออกมันความหมายดีมากนะคุณแอดคาราบาวแต่งนะฮะ
1: ตรงนั้นคนไทยไปทำงานซาอุเยอะไงแดดร้อนๆนอนตายตนกระบองเพชรนี่ออกเพชรบุรีนิดหน่อยนะ
0: ไม่เห็นตัวมันเป็นเม็ดมันเพชรมันโดนดีปรีชึงชึงชึง
1: ชึงชึงอีกแล้ว
0: จำไม่ได้ ถ่วงเวลาไปก่อน
1: ครับผม
0: แล้วก็ยังไงชึงชึงชึงนะ
1: ผมเลยพยายามรีเฟซกันเป็นนิ้วหงิกไปหมดแล้วเจอยังไม่ออก
0: เจอสวิตนี่เราเป็นรองนะแต่น่าจะตีกันสนุกเพราะว่าแข่งกันที่ศูนย์ฝึกกีฬาเทนนิสแห่งชาติ
1: ครับ
0: นะครับเมืองทองธานีที่ใช้ปรับปรุงซีเกมส์มาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอชมเดือนพฤศจิกายนนะครับ
1: แต่สวิสนี่ก็มือที่ดังๆถ้าจำได้กับเบลินดาเบนชิสพวกจิลไชมันอะไรพวกนี้นะแต่ว่าจิลไชมันนี่นาน

0: เก่าแก่หน่อยละว่าเบลินดาเบนชิชนี่ก็เกือบ30แล้ว
1: อุ๊ยเหรอฮะ
0: อ
1: ื
0: ้อเคยขึ้นมาท็อป20อยู่ช่วงหนึ่งมั้ง
1: โ
0: อ้นะครับปัจจุบันนี้เป็นมืออะไรล่ะเบนชิชเดี๋ยวดูกัน
1: ใช่นะฮะ
0: แชมป์ทัวร์ WTA ทัวร์เนี่ย10รายการปัจจุบันเป็นมืออันดับ14ของโลก
1: โอ้โห
0: แต่มาเปล่าไม่รู้นะ
1: น่าจะมานะถ้าเขานั่นนะเพราะเป็นรายการชิงแชมป์โลกอ
0: ่
1: ะไม่มานี่ก็ดีดิ
0: อันนี้ไม่แน่ใจรอบไหน
1: เขาบอกว่าชนะนี่ขึ้นได้เข้ารอบไอ้นี่เลย
0: ขึ้นเทียร์หนึ่งอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: รู้สึกนะแล้วก็ในที่ประชุมเนี่ยก็มีการนายกคุณสุชัยพรชัยสกุลดมถามเรื่องเอ๊ะแล้วเอเชียนเกมเนี่ยเราจะมีเหรียญลุ้นเหรียญไห
0: ม
1: เพราะว่าจองตั๋วไปละ30กันยาไปอยู่ถึง4ตุลา
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องดูไฟของนายกสุชัยหน่อยเพราะว่าจะได้ไปรับที่สนามบิน
0: โอ้โหเหรอไปรับด้วย
1: โอ้โหแ
0: ม่โอ้เป็นงานสุด
1: ๆแม่แล้วก็ที่ประชุมเนี่ยก็ยืนยันว่าในประเภทชายคู่แล้วก็คู่ผสมเนี่ยครั้งที่แล้วชายคู่เราเกือบได้เหรียญทองแดงเลยนะคู่ผสมก็มีลุ้นนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ก็จะเอาแม็กซิมัสพาราดอนโจน
0: พลพลนะ
1: เอาพลพลนะไม่ใช่พาราดอน
0: พาราดอนเป็นกัปตันทีม
1: แม็กซิมัสเนี่ยให้มาเน้นคู่กับคู่ผส
0: ม
1: นะฮะครั้งที่แล้วนี้เมื่อ4ปีที่แล้วที่หังโจนี่กำลังแบบเป็นช่วงวัยรุ่นแต่ตอนนี้เนี่ยประสบการณ์อะไรมาเพียบละนะครับมีลุ้นแล้วก็นอกจากนั้นหญิงเดี่ยวของเราเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ารวงข้าวกับไหมเนี่ยเขาจะมาร่วมหรือเปล่านะครับ
0: คือที่ดูปฏิทินแข่งของ WTA เมื่อช่วงเที่ยงนะรายการระดับ500มันมี1รายการที่คาบเกี่ยวแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าไหมกับรวงข้าวเนี่ยเข้าได้เข้าเมนรอหรือเปล่า
1: คร
0: ับแต่500ไม่ได้แข่งเลยนะมืออันดับโลกอ่ะ
1: ยังไม่ได้ใช่ไหม
0: แต่ว่า500เนี่ยต้อง
1: คั
0: ดแต่ว่ามันมีรายการ125อยู่ด้วย1รายการมั้งตอนนั้น
1: อ่
0: ะวันที่เดี๋ยวนะผมจำไม่ได้แล้วอ๋อไม่ชนสิ
1: ไม่ชน
0: ว่ามัน7ถึง13
1: อ้าวอย่างนี้มีลุ้นแต่ถ้าเรามาเนี่ยเราก็หวังให้ไอ้พวกที่ดีๆกว่าเราอย่างที่อยู่ท็อป20ตอนนี้มี
0: เอร่าไง
1: เอเล็กซานดราเอร่าก็18ละ
0: มีเจนิสเทียนอีกคนหนึ่งอินโด
1: อย่ามาอย่ามา
0: แล้วก็พวกจีนญี่ปุ่นอะไรเนี่ยช่วงนี้
1: แต่มาถ้าจับฉายดีๆบางทีก็อาจจะไปลุ้นเข้าถึงรอบรองนะครับมีลุ้น
0: เดี๋ยวผมดูในมือแรงกิ้งท็อปนี่มีเอเชียกี่คนเยอะไหม
1: ญี่ปุ่นจีนเยอะจีนหลายคน 2-3 คนนะฮะ
0: มีเอลิน่าลิบาคีน่านี่ขาซักด้วยนะนี่มือสองโลกนะแต่คงไม่มาหรอก
1: ไม่มามือสองพวกมือสองพวกไม่มา
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรก็ทีนี้ประเด็นก็คือว่ามีลุ้นนายกก็ไปดูนะครับแล้วนายกบอกว่าโอ้โหตัวแพงมากนะฮะกองหลีหมิงเนี่ยซื้อขาไปเนี่ยรวมน้ำหนักนะครับไปลงฮานอยก่อนนะฮะ
0: ครับ
1: รออีกประมาณ4ชั่วโมงครึ่งหมื่นนิดหน่อยต้นนะครับ
0: แต่ว่า
1: ของนายกนี่แสนกว่าบาท
0: อ๋อท่านนายกบินในนี่ดิ
1: บิสเนสคลาสอยู่ละนะฮะก็แพง
0: คร
1: ับส่วนขากลับยังไม่ซื้อเลย
0: นะ
1: งบหมด
0: พายเรือกับมัน
1: ลบหมดเดี๋ยวรอไปหาข้างหน้า
0: เอาอุ้ย
1: นะฮะแล้วก็วันนี้โชคดีของลีหมิงครับ
0: ทำไมฮะ
1: ก็ประชุมเสร็จปั๊บใช้ถือโอกาสใช้ห้องประชุมเลยจ
0: ั
1: ดรายการตอนเที่ยงนั่งอยู่คนเดียวแอร์เย็นๆนะฮะแล้วก็แถมนอนต่ออีก15นาที
0: รอได้งี้เบก
1: เปิดประตูออกมาครับเจอท่านเลขาพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาเลขามวย
0: เ
1: ขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีนักมวย10ชาติมาเขาเรียกว่าเทรนนิ่งแคมป
0: ์
1: ที่ศูนย์ฝึกของกกท.ที่สร้างเสร็จละ8ชั้น

0: มาเก็บตัวมาเก็บตัว
1: มาเก็บตัวฝึกซ้อมเลยมีโปรแกรมลงนวมต่อยกันอุตรุดนะฮะ
0: ต่อยชัดต่อยขวา
1: หน้าดำหน้าแดงนะฮะแล้วก็กลางคืนต่อยเสร็จก็ไปกินส้มตำหลังราม
0: เสร็จแล้วก็ตีดัมมี่กัน
1: บางทีก็ปอกเด้งนะฮะบางทีก็ไฮโลอ
0: ย่าถึงขั้นนั้นเลย
1: นะทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าท่านบิ๊กอ๋อยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลีหมิงอย่าไปบอกใครนะบ่ายสองเนี่ยนะครับทางด้านคุณนาบิลกับผู้หลักผู้ใหญ่ของวันเขาจะมาคุยมีสตาฟโค้ชเทรนเนอร์ผู้การเทรนเนอร์หัวหน้าคณะเนี่ย
0: มาวางแผนงานกันงี
1: ้มาจับเข่าคุยกับโค้ชคิวบงคิวบาร์จะคุยรู้เรื่องกันเปล่าไม่รู้นะ
0: จะจับเข่านาบิลนี่มาจับไปโดนหน้าแข้งนะผมว่าก
1: ระตุกอีก
0: นาคิดนาบิลก็สูง
1: เสยปลายคางเลยนะฮะเออก็รู้ที่แรกเลยนะ
0: อุ้ยน
1: ี
0: ่น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น
1: บ่ายสองก็เขาเรียกว่าเป็นการติดตามงานแบบความจริงจังอะความจริงจังมันปรากฏละนะฮะไม่ใช่พอแถลงข่าวแล้วหายไปเลยไม่ได้เพราะว่าวันเวลามันเดินไปอย่างรวดเร็วตอนนี้ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยนะ
0: ทันเหรอพี่เดือนหน้าแล้วนะ
1: บิว
0: กูเหรอ
1: คืออย่างนี้มันรุ่น70กิโลเนี่ยถ้าไม่มีพวกทีมชาติต่อยนี่นะโดนไอ้นาบิวจิ้มปั้งปั้งปั้งเนี่ยถอดหัวกันหมดอะยองมันไม่มีตัวมันเบอร์70กิโลกรัมเราอะนะใช่ไหมดีไม่ดีเอาลีหมิงไปต่อยนี่พวกนี้ไม่รู้จะชนะป่ะเป็นไปลีหมิงลดน้ำหนักไม่ได้นั่นเองตอนนี
0: ้ยกเว้นอย่าลีหมิงอย่าเป็นลมก่อนหมด
1: ก็วิ่งอย่างเดียวยังมันมาแล้วก็วิ่งมันมาซ้ายเราวิ่งขวา
0: พี่เคยต่อยมวยป่ะเหนื่อยนะผมเนี่ยเคยขึ้นไปต่อยเนี่ยใส่ฟันยางเนี่ยโอ้ครึ่งยกปากเขียวแล้วมันเหนื่อยแบบเหลือเชื่อเหนื่อยกว่าเตะบอลอีก
1: ต่อยมวยอะไรอ่ะ
0: ต่อยมวยกีฬาสีตอนเด็กๆนี่แหละ
1: ไม่ใช่มวยไทยหรือมวยสากล
0: สมัครเล่นนี่แหละ
1: อ๋อมันสมัครเล่นใช่ไหม
0: ต้องบังคับใส่ฟันยางด้วยหายใจไม่ถนัดฟืดฟาดฟืดฟาดครึ่งยกก็แล้วปากเขียวเลย
1: แล้วเป็นไง
0: ก็โดนจิ้มเละเทะเลย
1: นอนเลยยกไม่ทันไรนอน
0: โอ้แต่ยืนครบสามยกนะ
1: อ๋อแล้วเป็นมวยสไตล์อะไรหยองอ่ะ
0: เทมเพิลบ็อกซิ่ง
1: โอ้สวิมมิ่งแอนด์รันนิ่งนะฮะใช่ไหม
0: ไอหมัดพิมพ์ดีด
1: ไม่คอยหันเลี้ยงขวาอย่างเดียวโบวี่เลี้ยงอย่างเดียว
0: โดนโป่งหันซ้ายเกาะเชือก
1: ครับครับ
0: เออ
1: สมชายนี่ก็เคยนะเคยต่อยมวยไทยตอนที่เขาเรียนเนี่ยมันต้องสอบไงแล้วก็แกก็คอมเมนต์กันอยู่แล้วก็เพื่อนก็ยุกันว่าเอ้ยนี่มันไม่ถูกกัน
0: เอาเลยใส่นวมวัดกันไปเลย
1: โอกาสสอบไปเลยให้คะแนนสมชายแกเล่าให้ฟังนะโอ้โหใส่กันแบบชนิดที่ว่าแกเนี่ยจะเป็นลมอยู่ละ
0: คุณทีผมทีเลย
1: แกกะว่าแกเตะแข้งสุดท้ายเนี่ยถ้านั้นไม่ยอมนี่นะ
0: แกจะยอมแล้วเป็น
1: แกจะก่อนสุดลงนอนนอนเลย
0: เป็นในนี่เลยอ่ะมูฮัมหมัดอาลีกับโจไฟเซียไฟสามเลยเ ข้ามุมยก14นี่อาลีสั่งพี่เลี้ยงถอดนวมแล้วปรากฏไฟเซียถอดก่อน
1: โอ้สมชายแกบอกว่าหลังจากนั้น4วันเนี่ยนะ
0: เป็นไง
1: นั่งอุจจาระไม่ได้ต้องนอนอุจจาระ
0: มันเหนื่อยแล้วต่อยมวย
1: มันเจ็บตัวมันเจ็บ
0: โอ้เจ็บ
1: มวยไทยนี่ว่าเตะขาเตะโดนแข้งเขาโดนเข่าโดนอะไรแล้วก็โอ้โหบางทีเตะเจาะยางนี่นะ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: แล้วถ้าบวกกับความตื่นเต้นเข้าไปอีกหายใจแรงอีกใช้ออกซิเจนเยอะอีกโอ
1: ้
0: โหยิ่งเหนื่อยเร็วเร็ว
1: ใช่นะ
0: ก็เดี๋ยวรอดูว่านาบิลจะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายสอง
0: เขาเปิดให้นักข่าวไปทำข่าวไหมเนี่ย
1: อ้าวเขาก็น่าจะเชิญมั้งนะลีหมิงก็ถ้าอย่างเนี้ยเราต้องไปเพราะว่าอ๋อเชิญแน่นอนเพราะว่าตอนแรกนี่จะไม่เชิญ
0: นะ
1: เพราะว่าท่านพี่อ๋อยพลตำรวจโทชัยวัฒน์ชุติมาเนี่ยก็ปรึกษากับท่านนายกเทนนิสที่ชอบมวยแต่เป็นนายกเทนนิสแล้วก็เป็นที่ปรึกษามวย
0: โอ้งงไปหมดเลย
1: นะส่วนนายกมวยคุณพิชัยจุฑาภรณ์ชิระนะครับ
0: ครับ
1: ก็ชอบเทนนิส
0: เดี๋ยวมาดูด้วยเทนนิสเนี่ย
1: เป็นนายกมวย
0: ครับเนี
1: ่
0: ย
1: แต่เป็นที่ปรึกษาเทนนิส
0: เออง
1: คุณ คุณสุชัยบอกว่าเอาสิเชิญข่าวเชิญนักข่าวเออเชิญนักข่าวนะทางวันเขาไม่รู้อยากให้เชิญป่ะแต่ทางสมาคมเขาคงแจ้งรักที PBS อะไรพวกเนี้ยนะก็เดี๋ยวไปกันนะครับ
0: วันนี่น่าจะยังไม่มีหมายนะ
1: นักวันเขาไม่เชิญตอนจริงๆเขาจะไม่เชิญนะ
0: ครับ
1: โอเคนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เดี๋ยวลีหมิงจะมารายงานนี่เดี๋ยวจะยกมือถามอีกแล้วไอ้ปะไอ้นี่มันถามจังนะฮะไม่รู้เตยแม่กองจะไปไหม
0: โอ้ไม่รู้หมายไหนเป็นหมายไหนแล้วตอนนี้
1: เนอะ
0: แต่เตยแกบอกก็วิ่งอยู่คนเดียวตอนนี้
1: เขาแล้วหน่อไม้อ่ะ
0: โอ้พี่หน่อไม้ก็ต้องปิดเล่มไง
1: เออเหรอทำไมไม่ให้เตยปิดเล่มแล้วหน่อไม้ออกมาทำ
0: ก็สลับกัน
1: เนอะ
0: สลับกัน
1: แล้วผมต้องไปหัวหน้าทำอะไร
0: แล้วผมต้องไปตอบคำถามอะไร
1: หัวหน้านอน
0: อยู่แล้ว
1: หัวหน้านอน
0: ดูภาพรวม
1: มาจับรับจ็อบ
0: เอา
1: ทำจ็อบอย่างเดียวเลยหัวหน้า
0: อย่าไปพูดอย่างนั้น
1: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะเราฟังหลี่หมิง
0: ครับ
1: ที่แรกเลย
0: เหร
1: อที่แรกอีกละ
0: เดี๋ยวพี่กบส่งข่าวหน่อยนึง
1: นะครับส่งข่าวมันไม่ลึกเท่าหลี่หมิงไปทำเอง
0: เหร
1: อลึกสุดใจนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หลายงานเลยนะนี่วันนี้เนี่ยลีหมิงแล้วก็ข่าวดีเลยท่านสุชัยก็ถามลีหมิงว่าเอาแล้วจะไปทำข่าวไหมเอเชียนเกม
0: ครับ
1: ลีหมิงพอดีเลยอยู่ท่านเลขา
0: เข้าทาง
1: เลยชงมาอย่างนี้อ่ะ
0: ล่ะ
1: ไปครับแต่ว่าตั๋วเนี่ยซื้อแล้วไอดีการ์ดมีแล้วขาไปมีขากลับยังไม่
0: ม
1: ีขาที่นอนแล้วก็อาหารเครื่องดื่ม
0: เดี๋ยวท่านนายกก็บอก
1: เบียร์เลี้ยง
0: แล้วทำไมลื้อไม่เตรียมตัวสวยเลย
1: ขาดแค่นี้เองเพราะว่าตอนก่อนเที่ยงเนี่ยโทรหาพลโทรุษแสงอุดมละแล้วพลโทรุษบอกตอนแรกท่านจะบอกเดี๋ยวจะดูสิว่าลองดูทางกกท.ทีสปอร์ตอะไรฮะพอโทรไปวันนี้พลโทรุษบอกว่าลีหมิงดูแล้วลีหมิงไปตาดับหน้าแล้วกัน
0: ท่านก็พูดตรง
1: ก็ตรงไปตรงมา
0: ครับ
1: ลีมิงก็เลยดาบสองพอดีวันนี้โชคดีเจอเลขาบวยก็ท่านสุชัยชงมาอย่างเงี้ยลีมิงก็เอ่ยปากไหมว่าเดี๋ยวผม
0: ปฏิเสธไปก็เสียน้ำใจผู้ใหญ
1: ่ก็เขาเรียกมีหน้าเสือคุ้มอยู
0: ่
1: ถ้าลองขอแกคนเดียวไม่มีท่านนายกสุชัยเพราะลีมิงเด็กสร้างของคุณสุชัยไงท่านให้ความกรุณาเอ็นดูลีหมิงเนี่ยก็ท่านเลขาก็แต่ว่าพูดตรงๆนะครั้งที่แล้วเอเชียนเกมที่หางโจนี่ลีหมิงก็ได้ที่พักของสมาคมมวยโรงแรมเขาอยู่ริมแม่น้ำไอ้ริมแม่นี่เลยเขาเรียกอะไรไม่ใช่คลองนะเขาเรียกอะไรนะสี่หู
0: ทะเลสาบ
1: จะเรียกบึงก็อะไรอยู่เอ๊ะมันอะไรจะเรียกแบบสวนลุมอ่ะสี่หูสวยวิวสวยนะครับนอนคนเดียวด้วยโอ้โหห้องพักแพงด้วยกินอาหารเช้านี่ดีมากเลยต้องเอาเป้ไปด้วย
0: ตอนนั้นนี่พกไข่ต้มจากอาหารเช้าไปยัง
1: ผม
0: เริ่มกระบวนการขโมยไข่ต้มเนี่ย
1: คือจริงๆที่จีน
0: อ
1: ่ะอาหารมันไม่แพงแต่ว่าเราก็มีจิกพวกขนมนิดหน่อยไปลองท้องใช่ไหมก็เอาเป้ไปลงไปทุกเช้า
0: ที่ฝรั่งเศสเนี่ยอาหารมันแพง
1: ฝรั่งเศสมันแพงจริงๆมื้อหนึ่งโอ้โหต้องมี400-500อ
0: ่
1: ะนะครับก็เรียบร้อยละรอดทีนี้มีคำถามว่าไอ้จังหวัดไอจิเนี่ยมันใหญ่กว่านาโกย่านะยอง
0: เหรอ
1: ไปลองยองลองค้นข้อมูลนี่จริงๆดิมิยังเข้าใจว่านาโกย่าเป็นเมืองที่ใหญ่กว่าแต่ไอจินี่มันเป็นจังหวัดนะคล้ายๆกับหาดใหญ่เมืองหาดใหญ
0: ่
1: แต่ว่าจังหวัดสงขลาเพราะฉะนั้น
0: นาโกย่าเนี่ยเป็นซิตี้ส่วนไอจิเนี่ยเป็นพรีเฟคเจอรัลเหมือนมณฑลอะไรประมาณน
1: ี้เป็นมณฑล
0: แต่นาโกย่าเนี่ยเป็นเมืองอยู่ในมณฑล
1: เพราะฉะนั้นใหญ่
0: กว่า
1: ประมวยไปต่อยกันที่ไอจิน
0: าโกย่าก็คือนาโกย่าเนี่ยอยู่ในไอจิ
1: ใช่ตอนแรกนี่ผมยังเข้าใจว่าไอจิเป็นเมืองเล็ก
0: ๆครับ
1: เนี่ยเข้าใจก่อนหน้าหยองคิดยังไง หรือไม่ได้คิดอะไรเลย
0: ไม่รู้ฮะ
1: ไม่ได้สนใจ
0: รู้จักแต่นาโกย่าไงไม่เคยได้ยินคำว่าไอจิ
1: เพราะไม่ได้สนใจใช่ไหม
0: เพราะไม่ได้ไปอยู่แล้วฮะ
1: รับจ็อบอยู่ที่นี่เยอะกว่า
0: เพราะว่าปกติเนี่ยเวลาคนไปเที่ยวเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดว่าไปเที่ยวไอจิหรอกใช่ไหมก็ไปเที่ยวกำหนดเมืองไปไปลงนาโกย่าไปลงนู่นลงนี่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยได้ยินคำว่าไอจิ
1: เห็นท่านบิ๊กอ๋อยเลขามวยพลตำรวจโทชัยวัฒน์ชุติมาเนี่ยกระซิบกระซาบกับท่านนายกสุชัยว่าก็ที่พักเนี่ยเป็นอยู่ข้างทะเล
0: เฮ้ย
1: โอ้โหยองเว้ย
0: ครับ
1: แม่แล้วก็ห่างจากสนามมวยประมาณ20นาทีทีนี้ไม่รู้การเดินทางไปกีฬาอื่นนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนนะยองนะเด
0: ี๋
1: ยวค่อยไปว่ากัน
0: แต่น่าจะไม
1: ่ค่อยทำกันบ้าง
0: น่าจะไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าญี่ปุ่นสักอย่างเนี่ยพระยี่ห้อญี่ปุ่นเนี่ยสะดวกสบาย
1: สะดวกสบายอะไรที่พักของญี่ปุ่นมันจะแพงยองแล้วก็ห้องมันจะแคบๆ
0: เหมือนถึงการเดินทางอ
1: ่ะการเดินทางโอเคถูกต้องการ
0: ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
1: ก็จะจะงงๆนิดหน่อยเวลาต่อทรานสิตอะไรเพราะว่าสายการไอ้รถไฟฟ้าเขาเนี่ยโอ้โห
0: สักสองสามวันเดียวก็ชิน
1: ใช่ไหมใช่ใช่
0: ส่วนเวียดนามนี่ชื่อออกเลยนะ
1: กล้
0: าจะมาได้ไล่ดูเนี่ย11ตัวจริงเนี่ยชุดเดิมเดะเลยครับประตูเป็นระเกียงแพทริกเหนียวเหนียวกองหลัง3คน3เซนเตอร์ฮาฟมีโดนวันเฮานะครับเหงียนตันชุงแล้วก็ฟาร์มส่วนมันกองกลางทางขวาเป็นเจิงเต้นอันนะครับทางซ้ายเป็นเหงียนวันหวีตรงกลางเป็นเหงียนฮวงดึกนะครับกับเลอฟานตันหลองนะแล้วก็ข้างหน้า3คนเหงียนดินบักนะครับแล้วก็โดฮงเฮนแล้วก็หน้าเป้าเป็นเหงียนซนซอนนะครับชุดเดิมเป๊ะเหงียนกวางไฮแล้วก็เหงียนไฮลองที่ยิงเรา2ประตู
1: ก็สำรอง
0: ก็สำรองไป
1: คือคุณเหงียนซนซนเนี่ยนะ
0: ซนซน
1: นะซนซนเนี่ย
0: ซนซนไม่มีฮะ
1: ครั้งที่แล้วการเล่นไม่ออกเลยนะนะครับทำอะไรไม่ได้แต่ว่าก็อย่างว่าแหละครึ่งแรกนัดที่แล้วเนี่ยเกาหลีใต้เขายังเล่นแบบไม่เร่งเกม
0: ระ
1: ลับลึก
0: เกาหลีใต้มาไงฮะ
1: เกาหลีใต้เกาหลีใต้เขาแข่งอะไรบอลโลกใช่ไหม
0: เออ
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะ
0: นั่นน่ะสิก็พี่บอกเกาหลีใต้ลับเลย
1: ดูก๊อปเพลิน
0: ผมก็ก๊อป
1: นี่ก๊อปรายการอะไรเนี่ยดูก๊อปวันนี้ไปไดไม่ได้เรื่องเลยนี่เดี๋ยววันศุกร์จะต้องไปงานของกองทุนอีกละต้องไปงานมันเยอะอย่างนี้เนี่ยไม่อยากไปเลยอยากไปจัดรายการ
0: มาสิฮะ
1: ผ
0: มจะได้หนีไปงานแถลงไทยลีก
1: เอาเหรอเอ้ยปวดหัวจริงเลยไม่ไปก็ไม่ได้
0: เอาไม่ได้ด้วย
1: คุณยักษ์ชกจากสีบอกแกจะต้องล้างตา
0: เหร
1: อ
0: ที่ไหนฮะที่ไหน
1: เขากรุงเทพกีฬาแล้วก็มีเตะบอลอีก
0: เหรอ
1: โอ้ตายแล้วไอ้บิ๊กเนี่ยตะกี้ก็จะเตะบอลแล้วมีว่ายน้ำด้วยป่ะไม่รู
0: ้ชมเพศตายกีฬาแล้วฮะโอ้โห
1: ก็ต้องไปร่วมกับรองน้อยธนุเกียรติจันชุมหน่อย
0: ครับ
1: นะฮะ
0: อันนี้นี่อีกอย่างหนึ่งที่น่าลุ้นเหมือนกันก็คือในอาเซียนคัพนี่นะไปสลับม้าเหมือนกันนะดาวซันโวนี่ก็น่าลุ้นนะเพราะว่าตอนนี้ที่นำอยู่เนี่ยเป็นเหงียนซอนกับเหงียนดินบักนะครับ5ประตูของเรามีธีรศักดิ์เผยพิมาย4ประตูแล้วก็คาคานะ3ประตู
1: เฮ้ยโอ้คาคานะเล่นดีมากนะรายการนี้ไม่มีใครสนใจซื้อตัวจากเมืองทองเลยหรอ
0: ก
1: ็เออ
0: ราคาอยู่ที่ราคาแหละพี่ผมว่าคนสนใจมีอยู่แล้วแหละ
1: เป็นดีมาก
0: เมืองทองเขาจะปล่อยที่เท่าไหร่แล้วราคามันโอเคกันไหมพอระดับคณะถึงทีมชาติชุดใหญ่แล้วนี่ก็เคยมีข่าวแวบๆออกมาว่าพี่เป้โรนัลด์นี่แกบอกว่าประมาณสักเกือบ20ล้านนะคุยกันนะครับแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าอ้าวเมืองทองนี่ตกชั้นอะไรเงี้ยมันน่าจะไม่ถึงนะ
1: ครับครับ
0: กันไป
1: คือฟุตบอลเนี่ยนะมันยังไม่ลงสนามเนี่ยหรือนกหวีดยังไม่ดังนี่นะมันไม่แน่นะ
0: ครับ
1: นี่ดูดิแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเซลติกนะนำนะครับ LASK ลิ้นนะฮะหน้ามาย่างกินเหลือเกิน
0: แชมเปี้ยนลีกบัว
1: สกอร์รวมถึง 4-0
0: เออนี่พี่ถามคนภาคก็ได้ฮะนั่งอยู่นอกเนี่ย
1: เออ
0: เจ้าแห่งการต่อเวลานั่งอยู่นอก
1: เหรอ
0: ชิตพล
1: โอ้โอ้กลับมาชนะนะแล้วก็ต่อเวลาพิเศษ
0: คือ
1: คนภาคนี้ท้อเลย
0: เนี่ยนั่งอยู่นอกคือไอ้ประเภทต่อเวลามีเหตุการณ์แบบว่า
1: เลื่อน
0: ต้องเลื่อนฝนตก ให้เดาไว้ก่อนเลยว่าคนภาคเนี่ยอาจจะหนึ่งในนั้นเนี่ยต้องมีชิตพลซับขันอยู
1: ่อ๋อตัวซวย
0: อ้าวผมไม่ได้พูดนะวิชิตนะ
1: เหรอโอ้จะโดนประ

0: จำเลยแก
1: เมื่อวานเนี่ยผมนั่งดูอยู่เนี่ยตอนทดเวลาไอ้ตอนต่อเวลาพิเศษในน้ำเสียงดูท้อๆอย่างไรไม่รู้นะ
0: เออ
1: ดูแบบว่าเหี่ยวๆอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เออ เอาจะขำ
0: ที่99ยังดีนะ
1: ล่ะ
0: ถ้าต่อไปเร็วต่อเวลาเราก็ยังได้
1: ค่าชั่วโมงเพิ่ม
0: จะโบกเราก็อยากให้ต่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันตรงข้ามกัน
1: เดี๋ยวส่วนภาคทีวีเนี่ยได้เท่าเดิม
0: ไม่อยากให้ต่อภาวนาให้มันจะยิง
1: โอ้เป็นสิ่งที่ผู้บรรยายไม่ชอบที่สุดเลยฮะบอลต่อเวลาเนี่ย
0: ท้อเลยอ่ะโอ้โหต่อเวลาเดี๋ยวนี้นะยิงจุดโทษอีกชั่วโมงนึงอ่ะ
1: ครับโอ้โหละลับพากันเสียงแห้งเสียงแห้ง
0: อันนี้ไงก็บอกแล้วไงบอลไทยเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะ
1: ครับ
0: คุณยังมีความหวังอยู่นะครับเล่นให้เต็มที่อีเต็มกางเกงนะฮะ
1: ไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นก็ได้ฮะ
0: บิ๊กบิ๊กก็เชียร์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยววันนี้เข้าไปเชียร์ที่บ้านแล้วมันเปิดได้ก็เปล่าว่ายังไม่ได้ซ้อมเปิดเลย
1: ได้สิ
0: เออ
1: แอปไม่ล่มแล้ววันนี
0: ้โอ
1: ้นะส่วนฟุตบอลอีกเรื่องหนึ่งวันนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะก็คือสุพนัทเหมือนตานะวันนี้เล่นใน Emperor Cup ทำประตูแล้วนะครับไปเล่นอยู่กับโอมิยาอดิยาที่ญี่ปุ่นนะครับก่อนหน้านี้นี่ก็ยังไม่ได้เป็นถึงกับเป็นตัวหลักเท่าไหร่เพราะฤดูกาลเพิ่งเริ่ม
0: กราบ
1: แต่ว่าก่อนหน้านี้มีแอสซิสต์ไปแล้ว1ลูกในเจลีกนะครับวันนี้นี่เป็นบอลถ้วยนะครับก็สุพนัทนี่ยิงให้โอมิยะอดิจานี่ชนะเอ้ยไม่ใช่นำวานาเรฮาชิโนเฮโอ้โหชื่อทีมเป็นไง2-0
0: ไม่มีเร่เลยมันลงเสียงไม่ค่อยมั่นใจอะไม่ค่อยเต็มเท้าว่ะ
1: เออมันออกเสียงยากมากเลยนะครับวันราอุเรฮาชิโนเฮชื่อทีมมันเรียกยากเหลือ เกินนะยิงประตูนำ 2-0 นะครับ
0: โอ้
1: แม่แล้วก็นะสุดท้ายเนี่ยชนะไป2-0 นั่นแหละนะยิงประตูย้ำชัยให้ทีมนะครับแล้วก็โดนเปลี่ยนออกนาที60กว่า
0: เ
1: ออนะมีโอ้เร็วนี่ถือว่าเร็วนะ
0: นี่คือละพอเราดีมีก็ตามติดไอ้เจ้าธีรพัฒน์ปลือทองเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับก็เล่นอยู่ฮอกไกโด
1: วันนี้ก็เล่นนะ
0: ซัปโปโร
1: นี่คอนซาโดเล่ซัปโปโรนี่วันนี้ก็เล่นแต่ว่าแพ้วอนเฟเดโคฟุกไป1-3
0: มีสถิติสร้างสรรค์บอลดีนะฟอร์มพูดง่ายฟอร์มการเล่น
1: เป่านี่ตัวจริงเลย
0: น่าประทับใ
1: จเป่านี่ยึดตัวจริงเลยตั้งแต่ต้นซีซั่นเลย
0: นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีก็มันเป็นผลกับทีมชาติของเราด้วยแหละ
1: ขณะที่สุภโชคเนี่ยบอกว่ากระดูกชื่อชั้นอะไรดีว่าแต่ว่าสุภโชคปีนี้สำรองนะ
0: โ
1: อ้
0: นะเดี๋ยวโปรแกรมของฮอกไกโดซัปโปโรนี่จะไปเยือนทีมอัลเบริกนีกาตะ
1: ครับ
0: วันเสาร์เฮ้ยเตะมาแล้วดินะหยองมีโปรแกรมอีกไหม
1: เจลีเหร
0: อ
1: สัปดาห์สุดกลางสัปดาห์นี้มันจะเป็นบอลถ้วยไงวันนี
0: ้บีจีสปอร์ตก็ถ่ายทอดด้วยนี่ใช่ไหม
1: ถ่ายเจลีวันนี้เนี่ยซัปโปโรแพ้เป็นเฟเลโคฟู 1-3 เนี่ยมีอีกหนึ่งนักเตะไทยที่เป็นไปอยู่กับซัปโปโรนะก็คือไอ้เจ้าชื่ออะไรนะโตโต้ใช่ไหมอิทธิมนทิพเนตไปจาก BG นี่แหละ18ปีเท่านั้นนะ
0: อ
1: ันนี้ได้ลงไป15นาทีสุดท้ายแต่ว่าทีมแพ้นะแล้วก็ลูกเศร้าที่ดูเป่าธีรพัฒน์จะไม่ได้ลงนะบอลถ้วยอ่ะก็เหมือนจะสลับกันเล่นนะครับ
0: นะครับโอเคก็ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวกีฬาเยอะเหมือนกันนะหยองนะเพราะว่าโดยเฉพาะกอล์ฟเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าจีโน่จะมีโปรแกรมแข่งล่าแชมป์ FM Championship นะครับในฐานะมือ2ของโลก
1: ตอนนี้ที่แข่งกันอยู่นี่แหละมั้ง
0: แล้วเริ่มแล้วนะเริ่มแข่งขันละ27ถึง30สิงหาอันนี้น่า
1: จะไม่ใช่สิ
0: เลือกไม่ใช่
1: สิไม่ใช่สิ
0: มันแข่งพรุ่งนี้ยอง
1: PIF ลอนดอนแชมเปี้ยนชิพรายการกัน
0: รายการนี้ก็จะมีเนอรี่คอด้าครับมือ1ร่วมลงด้วยมือ1มือ3มือ5มาหมดญี่ปุ่นเกาหลีนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนโปรไทย10คนนะฮะมีจีโน่แพตตี้เมเอริยามิโอปาจารีน้องพราวชเนตตี้มีเปียโน ส่วนกีตาร์นี่ไม่มีนะฮะมีแหวนด้วยนะครับนะ
1: ครับ
0: มีน้องฮัทน้องฮัทนี่เป็นดาวรุ่งนะครับ
1: สุวิชยาวินิจฉัยธรรม
0: ใช่แล้วก็มีโมโมริยาจุธานุกาล
1: ครับ
0: นะมีประกอบสวัสดิ์เล่นด้วยนะครับคุณโซอี้ไม่ได้โจอี้นะฮะน้องอินโซเจียมอนุกูลกิจนะครับลูกครึ่งครึ่งลูกเนี่ยนะฮะเป็นได้มาจากสิทธิ์จากการคว้าแชมป์กอล์ฟสมาคมเยาวชนของสหรัฐอเมริการายการโรเล็กเกิลจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ
1: ครับ
0: น่าสนใจนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามติดคิดตังกันต่อ
1: ครับไอ้วันนี้นี่มี Meet the Place ด้วยนี่ยังไม่เห็นข่าวเลยนะมายังไม่รู้นะ
0: มาแล้ว Meet the Place นี่
1: วันนี้นี่งานเยอะจริงนะมี Meet the Place ใช่มั้ยมีแถลงถ่ายทอดสดเอเชียนเกมด้วยนะ
0: เออของ AS ใช่มั้ย
1: ก็คือเขาแถลงรวมอ่ะ
0: รวม
1: กับกกท.ก็กระทรวงก็แถลงรวมกัน
0: ม้วนเดียว
1: มี AS
0: ข่าวเยอะทำไมไม่แยกๆกันนะ
1: มี AS มี NBT T Sport MCOT HD ก็ถ่ายช่องวัน31 Monomax Sport TV ไทยรัฐ TV PPTV HD
0: โอ้โห
1: โอ้โหมากมายไกล
0: น่าอยู่แล้วเกินกรุงเทพนะ
1: ครับก็เตรียมตัวถ่ายเอเชียนเกมเต็มเหนียวรวมถึงไอ้นี้ด้วยนะ
0: จัดเต็ม17ช่องเลย
1: อาเซียนพาราเกมด้วย
0: โอ้โหกลับมาเนี่ยภาคเอเชียนพาราเกมมีโควต้าไหมเนี่ย
1: เอา
0: เลยกันได้ดูถ้า
1: ไม่รู้
0: น้ำเสียงนี่กันเดือยชอบคนนะ
1: อย่าเพิ่งไปถึงนั้นเลยฮะเอเชียนเกมยังไม่มีใครคอนเฟิร์มอะไรสักอย่างเลย
0: พอทรงเขางานยุ่ง
1: ล่ะ
0: เดี๋ยวรีมิงเนี่ยวันนี้มีโอกาสคุยกับหลังจากมั่นใจละ 100% ละตอนแรกนี่ 50-50 โทรหาพอสุเทพเลย
1: ครับ
0: พอสุเทพบอกดีแล้วก็ลี่หมิงเดี๋ยวจะให้มีรายงานเลย
1: ละ
0: ทางนินทากีฬาโลกเข้ามาสักครึ่งชั่วโมง
1: เ
0: ป็นซูมดีไหม
1: ว่า
0: จะโทรเข้ามา
1: พี่อย่ามาได้พวกผมที่อยู่ที่เนี่ยจะมาก
0: ัน อ้าวมา
1: พี่สมชายยิ่งไม่ค่อยสมบูรณ์อยู
0: ่หายแล้วสมชายเนี่ยได้ข่าวว่าซ้อมเตะกระสอบทรายอยู่หลังบ้าน
1: อุ๊ส
0: อยู่นะครับแล้วก็รายงานมาช่วงไหนก็แล้วแต่แหละรายงานไม่ว่าแล้วครับเพราะตอนท้ายดีมิงบอกว่าดีมิงไปเที่ยวนี้เนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเครื่องบินนะพอนะ
1: ครับ
0: อย่าให้ผ่านพอทรงนะแกหินเหลือเกินเขี้ยวเหลือเกินแกจะตบบ่าอย่างเดียวนะ
1: เออ
0: โหดจริงๆเลยพอทรงนี
1: ่ครับ
0: คุณเขาไร้น้ำใจนะฮะ
1: เดี๋ยวเราต้องพักกันสักทีก่อนนะพี่นะ
0: สักทีเลยสักครั้งนึงอย่าเรียกเป็นทีเลย
1: พักสักที
0: โอ้โหนี่มัน
1: เดี๋ยวกลับมาตอบข้อความมึงด้วยพี่เหลือบานเลย
0: เอ้าเออไม่ทันแล้วเว้ย
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวต้องข่าวอื่นๆก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวรอ
1: ไปหาอ่านเน
0: า
1: ะ
0: เอาไปหาอ่านเอาตามหน้าเว็บไซต์แล้วกันนะฮะจะได้รักการอ่านนะฮะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในเอ้ยเดี๋ยวขอขอบคุณนะครับเกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรร้าวรั่วซึมให้ครอบครัวจระเข้จัดการทุกจุดทั่วบ้านคุณ SMS 4689899นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: จะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
4: ์นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,000

0: สนับสนุนโดย
1: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
2: ช่วงสุดท้ายนะครับตอนนี้บรรยากาศภาพที่บีดิงสเตเดียมคึกคักมากนะครับ มีการเดินมอบธงครับมีดาราม
3: ีพี่เบิร์ดของที่นู่นมาร้องเพลงอยู
2: ่ยังกับมดดำเลย
3: ดูไกลๆนี่เอกชัยศรีพิชัยเหมือนกันนะ
2: อ้าวนะ
3: แล้วก็มีเลทองวินเชิญถ้วยมาน ัดแรกที่บ้านเรานี่เป็นพี่ซิโก้เฮ้ยมาดามแป้งไปด้วย
2: มาดามแป้งแม่ได้รับเสียงปรบมือใส่หมวกในสไตล์ของเวียดกง
3: ครับ
2: นะครับ
3: เวียดนามสิไม่ใช่เวียดกง
2: เวียดกง
3: เวียดกงก็เป็น
2: ทหารก็กลับก็นั่นแหละนะส่วนที่เราเคยเห็นในหนังอ่ะมันจะใส่ทรงนี
3: ้มาดามแป้งไปด้วยตามข่าวที่บอกจันนี่อินฟาติโน่ก็จะมานะ
2: ก็มาทำไม
3: เอาก็ต้องมาหน่อยนึง
2: เ
3: ดินสายมอบถ้วยฮะ
2: ครับครับส่วนมิสเตอร์เพชรพูดกับเขาหน่อยเดี๋ยวผมยักจะว่าเอานะฮะตอนนี้แกควบตำแหน่งประชาสัมพันธ์ละตอนนี้มากันเนี่ยนะครับ8สมาคมแล้วก็กอล์ฟประกาศ1เหรียญทองขณะที่ยกน้ำหนักยังอุบบอกมีลุ้น 2-3 เหรียญนะครับบาสเกตบอล 3x3 ลุ้นติดเหรียญนะฮะส่วนยิงปืนยิงเป้าบินเนี่ยมองถึงรอบไฟแนลแล้วก็พาเดลเนี่ยเข้ารอบลึกนะฮะพาเดลนี่มันเล่นยังไงนะยอง
3: ที่มันตีข้ามเน็ตไงเตะคล้ายๆเทนนิสแต่ว่าอยู่ในคล้ายๆสเตนนี่กับสควอชรวมกัน
2: ที่ใครบอกแล้วกำลังไปตีแล้วมันมากอะแนนนี่บอกก็เปล่าใช่ไหม
3: มันจะมีพาเดลกับพิคเกิลบอลเนี่ย
2: เราคนละอย่างกันอีก
3: พาเดลมันจะอยู่ในมีกลงมั้งคล้ายๆสควอชแต่พิคเกิลบอลมันจะไม่มีมั้ง
2: ครับ
3: ประมาณนั้นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: วันนี้เนี่ยบิ๊กดกนะฮะคุณพันลบศรีไพวันเลขาเป
3: ็
2: นประธานนะครับบิ๊กดกเนี่ยบีแหลมสิงห์เนี่ยเขาเรียกนะหลิงหมิงก็ยังงงแกไปดกยังไงนะแกโจโจ้ไทยรัฐว่าที่หัวหน้าข่าวกีฬานะครับ
3: ครับ
2: ก็เดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆนะครับสำหรับมิสเตอร์เพรสเอเชียนเกมนะครับมาข้อความเลยดีกว่ายองเนาะ
3: ครับ
2: จากSMS นะครับ4689899ภรรยาของอาดัมไม่ขยับครับอามซ่ามาแล้วนะฮะนักกอล์ฟคนไหนร้องเพลงชาวนากับงูเห่านะครับพลาสติกอีทนะฮะแม่ทุมทุมทุมทุมทุมทุมทุม
3: เดี๋ยวมันยังไงนะ
2: ร้อง
3: เมื่อกี้เพลงอะไรวะ
2: เพลงชาวนากับงูเห่า
3: ต้องแทรบแทบ
2: อ๋อเหรอ
3: แทรบนี้แหละ
2: มีวันหนึ่งงูกัดชาวนาก็พามานะ
3: ผมว่าพี่พูดเอาเลยดีกว่า
2: เขาไงว่าจำไม่ได
3: ้ชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลำพัง
2: โอ้
3: ไปเจองูเห่ากำลังใกล้ตาย
2: อ
3: ่ะประมาณนี้นะ
2: พอละอันนี้ลงมาแล้วครับตอนนี้กรรมการนะฮะไทยใส่ชุดขาวนี่เมื่อกี้หรือว่าไง
3: สีน้ำเงินนะ
2: ออประตูใช่ไหมประตูเมื่อกี้ผู้สาประตู
3: ครับ
2: นะของเราชัดชัยนะครับเวียดนามต่ออ
3: ุ้ย
2: นะ
3: เย็นนะ
2: ก็แน่นอนอยู่แล้วแข่งในบ้านนะครับนะเกือบ1กิโลซ้อมีเคล็ดลับยังไงทำให้บริษัท PCT Training ไม่เป็นสาเรื่องเฮินกับเพื่อนซีนะครับก็มันจะมีอะไรครับมันมีรายได้อยู่นิดเดียวมาละจันจินะ
3: จันนี่ฟาติโน่
2: ท่านประธานโอ้แล้วอากาศก็ไม่ใช่ว่าร้อนไหมฮานอยก็ใกล้ๆบ้านเรานะใกล้ๆภาคเหนือมั้ง
3: ฮานอยมันอยู่ข้างบน
2: สบายสบาย
3: ข้างบนน่าจะเย็นกว่า
2: ไงก็เลยผูกไทยใส่สูทได
3: ้
2: ถ้ามาเมืองไทยนี่เลยนะฮะ
3: จะไม่มาดามแป้งไม่ขึ้นไปนั่งกับเขาฮะลงไปอยู่ข้างล่างเลยเมื่อกี้นี
2: ้ก็ไม่รู้อาจจะมา
3: ถ่ายรูป
2: มาถ่ายรูปตั้งแต่คนใดของเบรนท์ฟอร์ดเป็นผู้สนับสนุนรายการกีฬาทั่วโลก
3: นินทากีฬาโลก
2: คุณวิกตอรี่ยาแนวนะฮะแหมขอบคุณมากวันนี้ไทยสบายแล้วพี่วาวใส่เสื้อเวียดนามอ้าวนะฮะ
3: อ้าว
2: ฮอยิงคนอันนี้พูดถึงหนังใช่ไหมจ
3: ิ๋วหนัง
2: เหรอ
3: ไปหนังดีกว่า
2: เออ
3: เดี๋ยวผมจะ
2: ครับตอนนี้ก็โอ้โหแย่งที่จอดรถนี่กันโดดถีบเลยนะ
3: เออ
2: แล้วก็เท่านั้นเลยครับแกไปควักปืนมา
3: ครับ
2: เอ๊ะนายกบอกไม่ให้พกปืนไม่นะ
3: เอ้า
2: เมียผมมาครับแต่ผมไม่มา
3: เอออันนี้ไม่มาจะมาแต่ว่าเราไม่ให้มา

0: งงไปหมดเลย
1: ก็มาที่มาอยู่สัก3 4วัน
0: เออพอมาแล้วเราไป
1: เอาเดี๋ยวมันก็หมดเวียดนามต่อขนาดนั้นเราไปดูหนังเล่นเกมดีกว่ามั้ย
0: ดูก่อน
1: ตอนนี้กำลังเดินลงสู่สนามแล้วนะครับบอลทีมชาติไทยกับเวียดนามนะครับเลยยองเอาให้เต้ยโจอี้สักวันแต่ใครขาดเรามาแทนหมดเลย
0: เดี๋ยววันศุกร์นี่ไงเดี๋ยวพี่โจอี้มา
1: ครับ
0: เมื่อวานนะเต้ยมาไปแล้ว
1: เจ๋งกับรุ่นนี้คือคู่ภาคบอลที่จะทำให้ทีมไทยคว้าแชมป์เรียกมาด่วน
0: ไม่ทันแล้วฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นอาจารย์โก้กับอาจารย์ตัว
1: ครับ
0: คู่หูรับหน้าที
1: ่สวัสดีครับคุณริมิงคุณยองคนเวียดนามอ่านออกเสียงชางนะฮะเป็นสำเนียงคนเวียดนามเหนือส่วนเวียดนามใต้ออกยางจากหนุ่มใหญ่เคยอยู่เวียดนามมาแปล
0: ขอบคุณข้อมูลนะครับไอ้พัทธิกใช่ไหมพัทธิกประตูพัทธิกรถไงก็ต้องเป็นพัทธิกรถชาง
1: ก็สำเนียงก
0: ็มันเหมือนนะ TRU เนี่ยมันจะออกเป็นจอจานไอ้เจืองเต้นอันเนี่ยมันถ้าอ่านแบบเมื่อก่อนมันตรวงอ่านยากชะมัดเลยนะอ่าส่วนทาง YouTube Facebook นะ Facebook นี่คุณบพิษบอกว่าดีนะครับคุณน้ำพุบอกว่าดีฮะเชียร์เวียดนามครับวันนี้ว่ากันไปพี่สมชายเป็นไงบ้าง
1: ก็ดีวันดีคืนดีปรี
0: อันนี้บอกว่าฟุตบอลสมมติว่าตัวผู้เล่นเป็นรองเท่าที่ดูมายากมากครับที่เกมจะพลิกแสดงความคิดเห็นเข้ามาคุณสกายแมนคุณตียินสวัสดีนะครับคุณกฤตบอกบอลไทยคืนนี้สู้ๆครับสมที่เกิดมาเป็นคนไทยหน่อย
1: สู้อยู่แล้วไม่ต้องห่วง
0: คุณศักดิ์ชัยสวัสดีครับเป็นยังไงแล้วก็ไทยแลนด์สู้ๆ
1: เชียร์เชียร์เชียร
0: ์นี่มาดามแป้งขึ้นไปนั่งนี่ผมชื่นชมนะใส่เบลเซอร์ที่มีตาสมาคมไปนะ
1: แล้วทำไม
0: ถือว่าเป็นตัวแทนไงเมื่อก่อนนี่มาดามก็จะแต่งตัวตามสไตล์มาดามกันไป
1: อ๋อครับครับ
0: คุณวุฒิชาวัชระบอกเกาหลีใต้มาไงฮะ
1: ก็บางทีก็เบลอๆดูก๊อปดูอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีฮะ
0: คุณวิทยาบอกทำไมหยองชอบจับผิดเนี่ยปล่อยผ่านก็ได้
1: ไม่เป็นไรฮะดีละหยองบางทีก็ผิดบ่อย
0: ดีงงแล้วเกาหลี
1: บางทีดูจอดูนู่นดูนี่ดูอะไร
0: หยองไม่พากบอลไทยคืนนี้บอลไทยอ้าวแพ้แน่ไม่ทันแล้วนี่เดี๋ยวจันโก้จันตัวนี่แหละเชื่อเรียกว่าตัวนำโชคพี่อูบอกขอเสียงซ้อมหมิงร้องเพลงที่น้องเนเน่ร้องหน่อยฮะ
1: โอ้โหน้องเนเน่ไม่ใช่แนวรีมิกเลยนะแนวร็อกเลยเนี่ยนะ
0: ก่อนแนวอ่ะ
1: รีมิกแนวแบบสุกๆซึ้งๆตรึงบูราสองสายตาประสานหวานสิจริง
0: ช่วงนี้เอ็ม99มีระบบล่มอะไรเนี่ยฮะมาป่วนอะไรคุณเจี๊ยบนะวันนี้จะมีนินทากีฬาอะไรดีแต่ไม่พ้นฟุตบอลไทยกับเวียดนามนะจะบอกให้
1: นี่ครับบุรุษสามประตูของเวียดนามนะครับโชว์ฟอร์มเซฟลูกยาก
0: ๆครับเสียโก้พัทยาบอกวันดียำค่ำครับอซอและหยองวันนี้หยองว่าบอลไทยแพ้กี่ลูกเฮ้ยไม่แพ้
1: เมื่อไหร่เสียโก้จะเชิญไปเลี้ยงดูปูเสือที่พัทยานะ
0: คุณกูซูนกูซูนหรือกูซูนเนี่ยนะ
1: โกซูน
0: GOOCSOON บอกชอบมากกูซีต่างวัย
1: ครับ
0: ส่วนทาง YouTube นะครับโอ้โหมาบึ้ม
1: กันเยอะเลยนะ
0: สวัสดีคุณณัฐพงศ์บอกอยากให้พี่หมิงสายตรงหาฮัทสันแนะนำแผนการเล่นสักนิด
1: โอ้ก็ไม่มีอะไรมาก
0: ครับ
1: ก็พยายามยิงประตูให้เขาได้ฮะนะฮะข่าวเสียประตู
0: ข่าวเจ้าของทีมลีดซื้อบริการ 4,900 บาทนี่แกเรียกระดับโมเดลมาเลยแล้วครับมีข่าวเจ้าของร่วมลีดซื้อบริการราคาย่อมเยา
1: ทำไม
0: 4,900 บา
1: ทที่ 4,900 นี่ย่อมเยาราคาในเมืองไทยวะ
0: ที่นู่นที่นู่น
1: อ๋อที่นู่นนะ
0: ครับ
1: คงแก่งักนะมึง
0: เอาสวัสดีซ้อมหมิงคุณหยองครับถ้ามาไม่ต้องมาถ้าไม่มาให้รีบมาครับมาขอ3คำแฮ้สั้นหน่อย
1: อืมครับท่านน่ะก็ภูมิใจภูมิใจไทย
0: เอาเข้าการเมืองนะฮะป๋อเจ๋งฝากบอกหยองถ้าอยากมาจัดไม่ต้องมาครับถ้าไม่มาจัดก็ไม่ต้องมาครับเอาจ่าแฉ่งเคยฟังเมื่อก่อนครับเปิดรายการด้วยกำไดในโลกล้วนมากมีใช่ไหมน้ำจัดยอดมั้งผมว่าพี่สมชายต้องการเปิดบริจาคค่ารักษาครับพร้อมช่วยครับ
1: เอาเริ่มต้นมาก่อนเลย
0: เหรอ
1: สักพันหนึ่ง
0: ฟังรายการนี้คืนความสุขคนยากครับนี่ขอบคุณนะพี่บ๊อบนะวันนี้พี่หมิงคนไทยหัวใจเหงียนหรือครับ
1: ก็จะพูดยังไงดีอ่ะครั้งที่แล้วเชียร์ทีมชาติไทยก็ผิดหวังแล้วครั้งนี้จากผิดหวังอีกอ่ะเชียร์เกาหลี ไม่ใช่เชียร์เวียดนามที่เกาหลีแล้วเกี่ยวอะไรกับเกาหลีวะ
0: กิมซังซิกแกเกาหลี
1: อืม
0: ซอหมิงเชียร์ผมด้วยนะเดี๋ยวเอาแชมป์กลับมาฝากครับจะไปหาที่สถานีจากแอนโทนีฮัตสัน
1: อืมนะโอ้โหไปรับเลยอ่ะ
0: เหรอให้เชฟสมแก้เคล็ดโดยการไปตัดผมทรงฮาลันดูครับ
1: เออน่าจะดีนะ
0: อ้าวแต่ว่าไม่ทันแล้วฮะ
1: ไม่ทันแล้วตอนนี้นักเตะไทยกำลังรวมพลังนะครับการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นใน1นาทีข้างหน้าเดี๋ยวต้องฟังข่าวนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะได้กลับมาฟังการท่ากันเลยวันนี้ลีหมิงกับพยองเดชนะครับบ๊ายบายปูนปูนขอบคุณเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับพี่
0: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดย
4: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
5: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทลนภัทรจำกัดสมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดต่างๆประกอบด้วยวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามและวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพลายและวัดอัมพวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรภายหลังจากสวดพระพุทธมนต์และสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลนและถวายพระไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 10:30 นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางสวภายืนเพ่งและคณะและบริษัทอนาล็อกดีไวเซสประเทศไทยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วยวัดกลางวัดอโศการามและวัดหนองยางเหนือวัดจากจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดท่าบึงวัดตราชูวนารามและวัดสว่างสุทธารามรวมทั้งวัดบ้านสะแกซำจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับประกรณ์ซึ่งมาจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยวัดบางด้วนนอกวัดพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการวัดเขาลอยและวัดสมุทรคามบ้านท่าจังหวัดเพชรบุรีเวลา 19:00 นสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนบริษัทสุรินทร์อ่อมยาเคมีคอลประเทศไทยบริษัท CSN Engineering จำกัดและสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมถึงสถาบันการศึกษาตลอดจนประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเช่นกันอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และการนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต่งจังหวัดตรังเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Soccer Live Report
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: สวัสดีแฟนๆนะฮะ FM99 Active Radio ก็เข้าสู่ในช่วงของ Soccer Live Report
4: ครับ
3: วันนี้เราก็จะมาบรรยายเกมกันแบบสดๆนะฮะนัดชิงชนะเลิศอาเซียนครับ2026ครับเป็นเกมระหว่างทีมชาติไทยที่บุกไปเยือนเวียดนามนะครับที่สนามมีดินสเตเดียมครับวันนี้อยู่กับเรา2คนนะ
4: ครับ
3: ผมตัวเฮียชูศักดิ์วงทองดีแล้วก็โกโก้ชัยทกรนะฮะ
4: ก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทาง FM 99แล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเราในช่องทางโซเชียลเนาะ Facebook แล้วก็ YouTube FM 99 Active Radio นะครับก็เดี๋ยวเรามาดู11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมก่อนเลยละกันนะฮะก็ไปเริ่มที่ทีมชาติไทยนะฮะวันนี้เปลี่ยน1ตำแหน่งก็คือผู้รักษาประตูครับพี่ตั๋วนะวันนี้ก็เป็นชัดชัยบุตรพรมที่ลงเฝ้าเสานะครับแนวรับ4คนเหมือนเดิมครับอุสมาเทียงคามแม่พงศ์สาริยามโนทอมเบียแล้วก็วริชชูทองคู่กลางเป็นเชษฐพลอดทนกับสารัตน์อยู่เย็นนะครับแล้วก็4ตัวบนธีรศักดิ์เผยพิมายเสกสรรราตรียศกรบุรพันธ์แล้วก็คคณะคำยกนะครับเอามาดูจังหวะนี้ของเวียดนามก่อนโอ้โหแฮบุกขึ้นมาทางกลับซ้ายนะครับเข้ามาในกรอบเขตโทษได้ก็ไปติดบล็อกทีมชาติไทยนะฮะอ่ะไปอย่างไวแล้วกันเวียดนามนะครับ 3-4-3 นะครับผู้สาวตัวเป็นเลยพระถิงนะครับแนวรับดวนวันเฮาเหงียนทันซุงแล้วก็ปามส่วนมานนะครับตรงกลางเหงียนบันวีเหงียนดองกุ๊กปามทันลองเลแล้วก็ทุนเทียนอัน3ตัวบนเป็นเหงียนนินบักโดฮงเทนแล้วก็เหงียนส่วนสอน
3: น่าจะบอกโก้ว่าไม่ต้องเร่งขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงไปนะ
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: ตอนนี้
4: ขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหขึ้นมาอย่
3: าง
4: ไ
3: รตอนนี้ก็ผ่านมาเข้าสู่นาทีที่7นะครับเหมือนช่วงครึ่งแรกรูปเกมก่อนหน้านี้เวียดนามเจ้าถิ่นเขาก็เน้นการตั้งรับนะเพราะว่านัดแรกเนี่ยเอาชนะทีมไทยของเราไปได้ถึง2ประตูต่อ0แต่ตอนนี้พอเราเริ่มบรรยายเกมเนี่ยแหมเวียดนามเริ่มจะบุกหนักแล้วครับแล้วตอนนี้ผู้เล่นของเรามีการบาดเจ็บก็คือเหงียนบันวีนะฮะ
4: แบ็คซ้ายของทีมอะครับจังหวะเหมือนสปรินต์ขึ้นมาทางริมเส้นกับซ้ายนะฮะเหมือนกระตุก
3: แน่นอนฮะถ้าเป็นแบบนี้น่าจะเล่นต่อไม่ไหวนะฮะ
4: เอ้ยเปลี่ยนออกเลย
3: ไม่น่าจะไหวเพราะเจ็บกล้ามเนื้อนะ
4: มีสำรองขยับแล้วล่ะครับทางเวียดนามนะฮะแต่ตรงนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่าสกอร์เขานำอยู่2ลูกให้เรื่องเจ็บในเกมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเจ็บจริงหรือว่าเจ็บหลอกแต่นี่น่าจะเจ็บจริงจังหว

0: สปินเนาะโอ้โหกองเชียร์ของเขามากันเต็มที่อ่ะเต็มเหนียวไปเลยนะฮะเสื้อแดงดาวเหลืองเนี่ย
1: เฮ้ยไม่แน่แล้วก็ลุกขึ้นมาเล่นเฉยเลย
0: ผมบอกแล้ว
1: เอ้ยแต่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวคือให้สัญญาแล้วฮะเหนียนบังหยีไม่ไหวครับต้องขอเปลี่ยนตัวจังหวะแรกที่ลุกขึ้นมาเนี่ยมีการเทสเล็กน้อยฮะ
0: ลงน้ำหนักไม่ได้นะฮะ
1: แต่สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนแล้ว
0: อุ้ยเปลี่ยนเร็วถือว่าเปลี่ยนไวนะครับหมายเลข24ที่รออยู่ข้างสนามนี่เป็น
1: ทางตัวไทยนะ
0: ใช่
1: ใช่24เนี่ยโอ้โหจะได้ลงสนามถือว่า
0: ทางตัวไทย
1: เร็วจริง
0: ๆตอนนี้ก็เล่น10คนไปก่อนนะครับเวียดนาม
1: นี่ครับครองบอลอยู่บริเวณทางฝั่งซ้ายนะฮะในแดนของไทยแต่เก็บบอลไม่ได้ครับตอนนี้วันนี้ค่อนข้างหนักดูแล้วอุ้มเกม
0: ใช่ใช่
1: เวียดนามก็ใส่เต็มส่วนเราเนี่ยไม่มีทางเลือกอยู่แล้วฮะทีมชาติไทยยังไงในช่วงครึ่งแรกเนี่ยต้องยิงประตูขึ้นนำให้ได้ก่อนครับสักหนึ่งประตู
0: สกอร์ตามหลังอยู่นะครับซึ่งวันนี้เราจะอยู่กับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมถึงหน้าทุ่นเลย
1: กับ
0: นะฮะ
1: ยาวๆไปถึงในช่วงรับถ้วยเลยนะคร
0: ับใช่คือบอสเจ๋งเขาแจ้งมาแล้วว่าก็เผื่อต่อเวลาด้วยนะฮะ
1: เผื่อยิงจุดโทษด้วยนะ
0: ใช
1: ่ขนาดนั้นเลยนี่ครับเหงียนวันดีถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวทีเด็ดของเวียดนามนะฮะที่ถูกถอดไตเนี่ยก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันเพราะว่าเป็นแหมวิงแบ็กฝั่งซ้ายที่ค่อนข้างจี๊ดจานนะฮะเวียดนามเนี่ยมาในระบบ 3-4-3 ก็เกมรับของพวกเขาเนี่ยจะลงมารับถึง5คนนะแล้วก็แบ็กขวาแบ็กซ้ายเนี่ยถือว่าเติมกระชูดครับในจังหวะเกมบุกส่วนเกมรับเนี่ยก็ต้องลงมารับผิดชอบด้วยนะฮะก็ต้องฟิตจริงๆครับตอนนี้บอลอยู่ตรงกลางสนามนะครับถ่ายขึ้นหน้ามานะครับตวัดยกมาจับไม่อยู่ครับโอ้โหแม่จะให้ทางเหยียนวินบักนะครับแม่จังหวะการทิ้งมาของโดฮุนเฮียนเนี่ยถือว่าค่อนข้างแม่นยำเลยนะครับ
0: แต่ว่าชัดชัยเองก็ถือว่าอ่านเกมได้ดีนะครับบอลมันลึกแล้วก็เข้ามือวันนี้ถือว่ามีผลไหมสำหรับการเปลี่ยนผู้สาวตัวของไทยเรา
1: ถือว่ามีผลมากนะเพราะว่ากำพลเนี่ยเหมือนจะเสียความมั่นใจจากเกมนัดที่แล้ว
0: ไม่รู้เจ็บจากจังหวะเสียประตูแรกหรือเปล่าไอ้ที่เข่าบิดอะแล้ววันนี้ก็เปลี่ยนประตูนะครับทีมไทย
1: แล้วก็2ประตูที่เสียไปในนัดที่แล้วเนี่ยแหมตู้ถึงมันก็ไม่น่ายากนะ
0: มันก็โชคร้ายอ่ะ
1: ยากยิงถือว่าไม่ได้ห่างตัวเลย
0: ครับ
1: ก็ให้โอกาสทางชัดชัยครับผู้รักษาประตูจอมเก๋าทีมชาติไทยวันนี้แหมลงเฝ้าเสาในเกมนัดชิงก็เรียกว่าเป็นนัดสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์นี้แหละ
0: ใช่ก็เทียทรเขาให้ฉายาว่าอุซุนย่าเมืองไทย
1: ไม่แน่เหมือนกันนะชัยลงมา
0: เหมือนกัน
1: เพื่อจะมีทีเด็ดนะฮะวันนี้ต้องดวลกับทางเลเกนแพทริกนะประตูของเวียดนาม
0: โอ้ยนัดที่แล้วโคตรเหนียวอ่ะ
1: นัดที่แล้วนี่เซฟสำคัญไปเยอะมากครับตอนนี้ทีมไทยเราบุกขึ้นมาทางขวาครับแต่อัดยัดใส่เพื่อนของเวียดนามครับได้เป็นบอลทุ่มครับ
0: ก็บอลทุ่มบริเวณแถวๆมุมโถงครับคณะคำยก4ตัวบนของทีมไทยก็จะหมุนตามตำแหน่งเรื่อยๆแหละครับไม่ได้ตายตัวลูกทุ่มตรงนี้ก็เป็นวาริชชูทองนะครับ
1: ทุ่มใกล้ๆครับวาริชโอริชเก็บบอลไว้ได้ครั้งนึงครับย้อนขึ้นหลังมาแหมยังโยนไม่ได้สหรัฐต้องปล่อยบอลกลับมาตั้งกันใหม่ก่อนครับทีมไทยณัฐพงษ์ยังไงครับคอสเข้ามาจับไว้อยู่แล้วเราการยืนตรงนี
0: ้มา
1: ไทยขึ้นนำไปแล้วครับโอ้โหนาที12ครับจากยศกรบุรพาแ
0: ห
1: มนี่ต้องบอกว่าเต็มข้อจริงๆครับ
0: เต็มข้อเราเต็มแข้งไปเลยครับเจ้ามิกนะฮะยศกรบุรพาครับจากจังหวะที่เวียดนามเองก็ถือว่ารับค่อนข้างต่ำนะครับแต่การรับของเขาก็คือเขาจะทิ้งพื้นที่ในกรอบเขตโทษไว้พอสมควรแต่ตรงนี้ต้องชมการเปิดของณพงษ์สายริยาด้วยเปิดแถวๆครึ่งสนามเปิดก็ไปในกรอบเขตโทษนั่นแหละแต่ว่าเวียดนามเองสกัดไม่ขาดอ่ะเนี่ยเป็นทางเสกสรรจับได้จับห่างนะแต่ว่าไม่มีใครประกบเจ้ามิกเลย
1: นี่เป็นจังหวะต้องบอกว่าตั้งใจหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจแน่นอนครับจูดเบลลิงเซ่ของเรา
0: บอกเลยว่าจับนั้น
1: บอลตกมาใส่หน้าแข้งแล้วก็ตอนกลับไปให้กับยศกรซัดตูนเดียวหายเลยครับแม่
0: หัวนัดที่แล้วยศกรบุรพาจะโดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการหลุดเข้าไปยิงลูกหนึ่งใช่ไหม ที่ยิงไม่เข้าข้ามคานแต่แมตช์นี้มาแล้วเว้ยนะครับนาที12ครับ ทีมชาติไทยออกนำก็ทำให้สกอร์รวม2นัด นะครับ

0: ครับไทยตามเวียดนามอยู่ 1-2 แบบนี้สงสัยเราอยู่ถึงเที่ยงคืนแน่เลยอ่ะ
1: มีโอกาสเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นแฟนของเวียดนามไม่อยากให้เกิดขึ้นนะเพราะเราก็บอกแล้วว่าเป้าหมายของทีมชาติไทยของเราคือครึ่งแรกเนี่ย
0: ต้องมา
1: ต้องให้ได้สัก1ประตูก่อน
0: ใช่
1: ๆต้องยิงนำให้ได้และความมั่นใจจะกลับมานะครับสำหรับยศกรในเกมนัดที่แล้วครึ่งแรกเขามีโอกาส2ครั้งโก
0: ้
1: จังหวะแรกเนี่ยยิงไปติดเซฟส่วนอีกครั้งหนึ่งได้หลุดไปดวลแล้วครับแหมแต่เร่งจังหวะไปหน่อยยิงข้ามคานไปเองแต่วันนี้โอกาสครั้งแรกของยศกรครับไม่ปล่อยให้หลุดลอยครับโอ้โหส่งบอลไปซุกที่ก้นตะข่ายของเวียดนามได้สำเร็จครับตอนนี
0: ้เหนียวนักใช่ไหมแพทริกนะนัดที่แล้วโอ้โหยิงยังไงยิงไม่เข้าแต่นัดนี้ครับโดนดอกแรกก็เสียประตูไปแล้วนะครับ
1: โอ้โหย้อนไปหน่อยครับทางชัยพลคือยังไงต้องบุกต่อครับทีมชาติไทยไม่มีทางเลือกครับตอนนี้สกอร์ก็ไล่ตามมาเป็น1ประตูต่อ2นี่คือนี่คือสกอร์รวมเลยนะ
0: ใช่ๆๆก็เป็นประตูที่3ของเจ้ามิกยศกรบุรพานะครับในนามทีมชาติชุดใหญ่โอ้แบบนี้เอเชียนเกมหรือฟีฟ่าอาเซียนดียศกรโอ้โหไม่รู้จะไปทีมไหนดีนะฮะโอ้โหก็ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับกองหน้าในวัย21ปีครับยศกร
1: ฤดูกาลที่แล้วก็ถือว่าช่วยชลบุรีไว้เยอะเลยนะคร
0: ับ
1: สำหรับยศกรถ้าไม่มียศกรเนี่ยชลบุรีน่าจะลำบากครับในการลุ้นหรือตกชั้นเกมรุกของไทยผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยอายุน้อยๆทั้งนั้นนะ
0: ฮะ
1: ยศกรเนี่ย21
0: อ่ะเดี๋ยวผมดูเรตติ้งในโซเชียลหน่อยดีกว่าเอาพี่ภาคไปเลย
1: ลัคนาเนี่ยก็22ครับ
0: ใช่
1: ส่วนเสกสรรเนี่ย23ถ้าผมไล่อายุนะแล้วก็ธีรศักดิ์เนี่ย23ย่าง24
0: คือธีรศักดิ์เนี่ยอายุเกินเล่นเอเชียนเกมแล้วคือเกิดปลายปีไง
1: คือ11ตัวจริงของไทยเนี่ยส่วนใหญ่ผู้เล่นอายุน้อยครับต่อมาสัก7คนได
0: ้
1: ในระดับ20ต้นๆนะฮะโอ้เราก็ตื่นเต้นแทนนะต้องบอกแบบนี้ไม่คิดว่าจะได้ประตูขึ้นนำเร็วครับทีมไทยเวียดนามครับบุกขึ้นมาในแดนของไทยใจตบออกมาทางขวาแล้วเปิดเข้าไปครับอยู่ริมแหมเข้ามือของชัดชัยก็รับสบายครับชัดชัยออกบอลเร็วแต่ออกไม่ดีครับลูกนี้เตะแป๊กแต่โอ้โหเสียฟาวเลยครับทีมไทย
0: ฟรีคิกในแดนของทีมไทยนะครับตรงนี้ก็เป็นทางตันทองเลครับเรียกฟาวได้แต่เวียดนามเองกองเชียร์เขาก็ดูยังมั่นใจอยู่นะเพราะว่าสกอร์ก็นำแล้วก็เขาก็คงคิดแหละว่าคงไม่คาบ้านนะ
1: เวลาเหลือเยอะนะ
0: จังหวะที่ข้างหน้าครับไปเสียบสกัดจากด้านหลังนะครับ
1: ไปอาศัยทางฟัมพลองครับกองกลางของทางเวียดนามจะได้ฟรีคิกครับระยะก็ประมาณสัก30หลาครับจะได้เปิดเข้าไปชัดชัยก็สั่งเพื่อนๆครับในการยืนแนวเกมรับนะครับเหมือนกับยืนดักอยู่ในกรอบเขตโทษผู้เล่นไทยได้มองเข้ามาก็เข้ามือของชัดชัยอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ออกบอลไม่ดีครับเตะแป๊กครับชัดชัยเตะไปเข้าทางของผู้เล่นเวียดนามครับตอนนี้บอลอยู่ในการครอบครองของทีมไทยครับสารัตถ่ายออกไปทางขวานะครับให้กับยศกรต้องย้อนกลับมาตั้งที่ทอมเบียนะครับจากขวาตอนนี้มาซ้ายแล้วครับอุซามะครับให้ไม่ได้ครับคืนมาให้กับทอมเบียขยับขึ้นหน้ามาเองครับทอมเบียเล่นกันใกล้ๆกับชัยพลเคาะขึ้นกลับมาแล้วเสกสรรได้ยิงไกลดูดิโอ้โหมาเดี๋ยวต้องดูภาพช้าว่าห่างเสาเยอะหรือเปล่าครับ
0: ตอนออกจากเท้านี่นึกว่าหายเนาะอูเนี่ยฮัสซันคือถ้ากลับมาได้บอกเลยว่าฮัสซันกับประเทศไทยหล่อมากเลยนะดูจังหวะนี้ครั้งนึงครับมานูทอมเบียให้มาเสกสรรค่อนข้างจะมีพื้นที่เยอะครับแล้วก็คือที่เด่นของเสกสรรคือลูกยิงไกลแบบนี้แหละ
1: ระยะ
0: เวลา
1: ระยะเกือบ40หลา
0: ใช่
1: นัดที่แล้วครึ่งแรกเนี่ยเสกสรรก็ยิงไกลนะฮะแล้วก็บอลไปชนคานไม่ได้ประตูตอกส้นขึ้นหน้ามาครับนักเวียดนามเปิดอีกแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูทุ่งได้หรือเปล่าไม่ได้ครับบอลอยู่ในกรอบเขตโทษของไทยครับเยียนดินบักจะยกให้มันข้ามตัวของทอมเบียไม่ผ่านครับทอมเบียยังขวางอยู่ไล่ตื้ออยู่ในกรอบเขตโทษแล้วก็ยิงเลยก็ไปตรงตัวของชัดชัย
0: โอ้โหรูปแบบนี้

0: นี่กินชัดชัยลำบากแหละครับหยินดินบักนะครับคิมซังซิกเองก็ค่อนข้างลุ้นนะครับนี่ก็คือคุมเวียดนามไม่แพ้ใครมายาวนาน25เกมละก
1: ็วันนี้แหละ
0: กี่ปีอ่ะ2ปีได้อ
1: ่
0: ะ
1: วันนี้แหละ
0: เออ
1: ต้องแพ้บ้างนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ผู้ตัดสินครับ
0: จังหวะเตะอัดเข้ามาเมื่อกี้คงเช็คแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษแหละไม่มีอะไรนะครับคือจังหวะในกรอบเขตโทษนี่ก็ต้องระวังนะ VAR ในอาเซียนนี่ก็เดาใจไม่ได้
1: บ้าบ้าบอบอเลยนะ
0: คือคาดเดาอะไรไม่ได้เลย VAR อาเซียนเนี่ย
1: โอ้เวียดนามก็ยังเล่นแบบว่าเน้นรับเหมือนเดิมนะฮะตอนน
0: ี
1: ้แล้วก็รอจังหวะสวนกลับอย่างเดียวเลยทิ้งยาวอีกแล้วครับตันเชียนันลูกกลางอากาศวันนี้ทอมเบียถือว่าเก็บกินได้หมดเลยนะครับ
0: แต่นัดที่แล้วเนี่ยผมชอบเชียร์พลนะเก็บกวาดแดนกลางได้ดีแล้วก็มีความขยันด้วยแต่ลูกที่มันเสียเนี่ยโชคร้ายโทษไม่ได้
1: ชัยพลเนี่ยนามสกุล
0: อดทนนะ
1: สมชื่อจริงๆเพราะว่าเป็นนักเตะที่วิ่งเยอะครับวิ่งเยอะสุดของทีมชาติไทยในหลายๆเกมในรายการอาเซียนคัพครั้งนี้นะครับแหมอึดจริงๆอ่ะไทยมีโอกาสได้เปิดทางขวาครอสเข้ามาก็ต้องปัดทิ้งไปก่อนครับทางลาติกโอ้โหแกออกดีจริงๆครับโอ้ยลูกนี้ถ้าไม่ออกมาเนี่ยอาจจะโดนเหมือนกันครับ
0: ลูกเปิดเข้าไปของวาริชชูทองนะครับซึ่งก็เป็นนักเตะที่มีทีเด็ดในลูกครอสจากด้านข้างอยู่แล้วแล้วเปิดมาตรงนี้ทางพัทริกเองก็ไม่กล้ารับอ่ะเนาะเขาก็ต้องปัดออกมาก่อนจังหวะ2ตัวไทยเข้าไม่ทันนะฮะก็ยังเป็นการครองบอลของทีมไทยอยู่บริเวณกลางสนามนะครับ
1: เนี่ยครับยังพยายามที่จะหาช่องกันอยู่นะครับทอมเบียจะให้กับชัยพลแหมให้นำไปหน่อยตามมาเก็บไว้ได้ครับกูเซม่าเกือบจะเสียจังหวะครับชัยพลยังเป็นบอลของทีมไทยนะครับสารัตให้ไปที่เสกสรรแต่ทางขวานี่โล่งเลยครับเปิดยัดมาเลยยศกรแล้วเติมเข้ามาแล้วครับเสกสรรหูจะตกกลับให้กับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งครับแต่ก็ยังไปติดเพื่อนของเวียดนาม
0: ตอนนี้แนวรับของเวียดนามปั่นป่วนมากเลยนะครับในกรอบเขตโทษแล้วบอลจังหวะเดียวของทีมไทยครับเท้าสู่เท้านี่ได้ลุ้นเลยนะเมื่อสักครู่ได้ต่อบอลในกรอบเขตโทษแล้วก็เกือบได้คัทแบ็กนะแนวรับของเวียดนามเองเป็นเหงียนท่านซุงนะครับที่สกัดทิ้งออกหลังเตะมุมของทีมไทยครับอูฮัตตันก็ยังเก็บอาการอยู่นะลุ้นอยู่เตะมุมเท้าซ้ายของเชียร์พลอดทนแล้วครับบอลอินสวิงเข้าไปกดดันทางเรพัติกฮะมีสูตรแบบอาร์เซนอลมั้ยเตะมุม
1: เดี๋ยวต้องดูว่าจะมีสูตรอะไรแปลกๆหรือเปล่าทีมไทยของเราม
0: ีตัวไปก่อกวนในกรอบ6หลามั้ยเนี่ยครับมาเร็วทำเบียร์กับทางซุงผู้ตัดสินบอกระวังนะจะย้อนกลับดู VR ได้นะถ้ามีอะไรในกรอบเนี่ยครับเตือนนักเตะของทั้ง2ทีมมาครับ
1: ก็นี่ไงทอมเบียเราเข้าไปป่วนแล้วก็ต้องมีจังหวะแบบนี้บ้างครับสร้างความรำคาญให้กับผู้เล่นของเวียดนามเตะบุ้มเข้ามาครับชัยพลโค้งเข้าหาประตูครับแม่ต้องปัดทิ้งออกไปก่อนทางแพทริกบอลออกไปครับออกไปแล้วครับมันไปโดนทางคักคณะเลยครับ
0: โอ้แต่จังหวะเปิดของเชียร์พลเมื่อสักครู่ก็ถือว่าได้ลุ้นนะครับเปิดอินสวิงเข้าไปแล้วสุดปลายเอื้อมสุดปลายมือของแพทริกอ่ะเกือบข้ามหัวนะเกือบข้ามศีรษะแล้วก็เสียบใต้คานเข้าไปครับ
1: คือรูปเกมตอนนี้บอกเลยว่ามีลุ้นเลยทีมชาติไทยว
0: ัน
1: นี้ถือว่าเล่นได้ดีครับและจังหวะจบสกอร์ของยศกรก็เฉียบคมด้วยครับทำให้ทีมไทยนำไปก่อน1ต่อ0
0: แต่ว่าทรงเกมเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเมื่อวันเสาร์นะเพราะว่าครึ่งแรกอ่ะไทยก็ดีกว่าแต่ว่าในเกมวันนั้นอ่ะมันดันยิงไม่ได้ไงแต่วันนี้เราออกนำนะครับมันทำให้เวียดนามเองเขาคงต้องแก้เกมแหละแต่ว่าเวียดนามเองวันนี้เริ่มต้นมาด้วยเขาก็ตั้งรับเลยนะเออ
1: คือเล่นเรียกว่าในสไตล์เดียวกับดัตแรกเลยที
0: ่
1: เจอกับทีมไทยคือให้ทีมไทยของเราได้ครองบอลนะฮะพวกเขาเนี่ยจะรอสวนกลับอย่างเดียวรอเก็บจังหวะผิดพลาดนะครับแหมเข้ามาหนักแล้วยังไงฟาวไปแล้วครับเหงียนซุนเซินครับกองหน้า โอนสัญชาติของเวียดนามครับ
0: บอลน่าจะออกข้าง
1: อ้าว
0: น่าจะออกข้างน่าจะออกข้าง
1: เป็นบอลทุ่งของเวียดนามครับไหลต่อขึ้นหน้ามาจะไปได้ไหมครับโดฮวงเฮนคืนกันใกล้ๆครับเจียนันคืนกลับไปที่ฮวงเฮนอีกครั้งหนึ่งแม่จะเจาะตรงกลางก็ติดผู้เล่นไทยครับคณะได้สวนแล้วครับขึ้นมา3คนเอ้าล้มไปแล้วธีรศักดิ์โอ้โหตอนนี้เหลือแค่คณะคนเดียวครับลุยขึ้นมาเปิดให้กับยศกรบอยไม่ได้ครับโอ้เจอขวางอยู่มาแล้วเจ็บไปเลยครับยศกร
0: โอ้ยคือตอนนี้นักเตะไทย2คนนอนเจ็บอยู่ในสนามแต่เวียดนามไม่หยุดเล่นนะครับเวียดนามเล่นแล้วอ่ะไทยต้องเคลียร์ก่อน
1: คือ
0: ผู้เล่นเป่าหยุดละ
1: คือต้องเบรกให้ครับเพราะว่าผู้เล่นไทยเราเจ็บอยู่ถึง2คนครับล้มนอนลงไปในสนามเนี่ย
0: ก็เป็นธีรศักดิ์เผยพิมายกับยศกรบุรพานะครับธีรศักดิ์อ่ะเจ็บจากจังหวะที่เขากำลังจะทำวิ่งทำทางเติมเกมรุกแล้วก็โดนเวียดนามปะทะเจ็บนะฮะบริเวณกลางสนามส่วนยศกรเนี่ยเจ็บจากจังหวะที่เขาเอาบอลลุยเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็โดนเข้าบวก2คนไอ้คนตัดเนี่ยน่าจะคนเดียวกันด้วยซ้ำคิดว่านะจังหวะนี้ฮัสซันก็เลยไม่พอใจดูกันอีกทีนะครับจังหวะที่โอ้โดนชนแล้วเหมือนยกแขนมาด้วยเบอร์16อ่ะทันซุงแล้วเนี่ยคณะพาบอลมายศกรจับโอ้โหเจอพุ่งเสียบโอ้แต่จังหวะธีรศักดิ์เองเหมือนโดนท่อนแขนเข้าไปด้วยนะครับอุ้ยปูดเลยอ่ะหัวปูดเลยแต่จังหวะของยศกรบุรพาเป็นดอนวันเฮาหรือเปล่าที่เข้าไปปะทะเดี๋ยวต้องดูแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรนะจังหวะนี้มันก็เล่นไปจนถึงเพถึงกลางสนามแล้วแต่คิดว่า VR ก็ไม่น่าจะแทรกแซงเพราะมันก็เป็นการชาเลนจ์ที่บอลนะแล้วจังหวะต่อเนื่องที่ยศกรก็เหมือนเสียหลักล้มลงไปแล้วก็โดนปะทะนะครับดรอปบอลกลางสนามครับทีมไทยครองบอลต
1: ่อก็โชคดีไปครับนักเตะไทยไม่มีใครเจ็บหนักถึงขั้นต้องถูกเปลี่ยนตัวออกนะธีรศักดิ์ก็ยังไหวนะครับยืนอยู่ที่ข้างสนามก็ลงไปเติมในสนามแล้วเมื่อกี้เป็นจังหวะที่เขาพยายามจะหาพื้นที
0: ่วิ่งทำทางนั่นแหละแล้วก็โดนเวียดนามเขาสกรีน
1: ไปชนกับทางเหียนทันชุงนะครับกองหลังของเวียดนามธีรศักดิ์ลงมาแล้วก็แหมโดนอีกแล้วครับ
0: ได้เปรียบ
1: ผู้เล่นเวียดนามนี่ก็เข้าหนักจริง
0: ๆตามสไตล์เขาอะเนาะ
1: คาคณะครับคาคณะได้บอลเมื่อไหร่นี่มีลุ้นเลยครับคาคณะคำยงนี่ลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษจัดจ่ายต่อให้กับเพื่อนยังติดครับจังหวะ2ยังเป็นของไทยอยู่อุซาม่าครับต้องย้อนกลับมาชัยพลเปิดด้วยซ้ายโอ้โหวิ่งแหมต้องเคลียร์ทิ้งเลยครับเวียดนาม
0: น่าจะได้ครับไปโดนทางฮองลุกที่สกัดออกไปแล้วครับอ๋อนี่ทางสนามนะฮะยังไงตัวทีเด็ดเขายังไม่ได้ลง
1: เหงียนกงไฮนะครับนัดที่แล้วก็ยิงลูกที่2ครับวอลเล่สุดสวยเข้าไปก็วันนี้ยังเป็นสำรองอยู่ครับ
0: แต่ปกติก็สำรองอยู่แล้วนะฮะกงไฮเนี่ยชอบลงมาช่วงครึ่งหลัง
1: คือทั้งเหงียนไฮลองแล้วก็เหงียนกงไฮเนี่ยวันนี้ก็เป็นสำรองนะเป็น2ผู้เล่นของเวียดนามที่ยิงประตูได้ในเกมนัดแรกนะครับ
0: ถามคนเวียดนามหัวใจบราซิลเนี่ย
1: เขาว่า
0: ลงสนาม2คนนะยังเหลืออีกคนในข้างสนาม
1: ใช่ก็ยังเหลือเหงียนไทล็อกนะ
0: อ
1: ีกคนหนึ่งไทล็อกนี่ผลงานไม่ดีครับถ้าเทียบกับทางเหงียนซุนเซินแล้วก็โดฮงเฮนนะครับชัยพลได้ครองบอลอยู่ตรงกลางสนามเลยครับทอมเบียวันนี้งานเบานะทั้งทอมเบียทั้งณัฐพงศ
0: ์ก็ยังไม่เจอบททดสอบแล้วเหงียนซนซอนเองก็แทบจะนับครั้งได้จับบอลอ่ะ
1: คาคณะถึงบอลก่อนคาคณะเอาชนะผู้ได้เวียดนามได้แล้วยิงด้วยซ้ายแต่มันโดนไม่เต็มนะฮะเจอเบียดด้วยครับจังหวะนี้
0: จังหวะที่วางเท้ายิงแล้วมันเสียหลักด้วยนะครับจังหวะที่ผู้เล่นเวียดนามเองก็เข้ามาประทะก็ยิงไม่ถนัดนะครับโอ้โหบอลยิงด้วยซ้ายข้างไม่ถนัดจากเจ้าตัวด้วยครับอ่ะผ่านไป27นาทีตอนนี้ 1-0 สถานการณ์ไทยดูดีกว่านะครับ
1: อ่ะตอนนี้เขามาต่อบอลในแดนของไทยบ้างครับเวียดนาม แม้แต่ขึ้นไม่ได้ครับก็ต้องย้อนกลับไปเซตกันใหม่เลยครับ

0: โอ้โหย้อนกลับไปในแดนของตัวเองขึ้นไม่ได้ครับฟาร์มสุนมันแล้วก็ตัดสินใจทิ้งยาวอีกแล้วแทบจะไม่มีประโยชน์ครับจังหวะแบบนี้คือติดผู้เล่นไทยหมดแล้วครับโดยเฉพาะทอมเบียวันนี้แหมถือว่าบัญชาเกมรับได้ดีมาก
1: คือเวียดนามพอไปตั้งรับต่ำแล้วดูแผนการเล่นของพวกเขาอ่ะมันไม่ได้มีตัวที่วิ่งฉีกแนวรับของทีมไทยมันก็เลยทำให้แนวรับของเราอ่ะก็สบายครับเพราะว่าเหงียนซอนซอนเองโอเคความสามารถเฉพาะตัวเขาดีแต่ว่าเขาไม่ได้วิ่งพุ่งเร็วไปข้างหน้าฮะแนวรับของเราวิ่งตามทันนะเวลาสวนกลับของเขาก็เนี่ยมาเดียวทอมเบียกับน้ำพงศ์สายริยานี่เติมขึ้นมาถึงแดน3หน้าปากประตูของเวียดนามแล้วเนี่ย
0: คือเติมมาแบบสบายเลยครับเพราะผู้เล่นตัวรุกของเวียดนามไม่มีใครดันสูงเลยนะครับลงไปเน้นเกมรับกันหมดนัทพงศ์อยู่ที่ว่าไทยเราจะมีจังหวะเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยจ่ายหลุดมาแล้วครับวาริสจัดสวัสดิ์ทันทีก็ไปติดผู้เล่นของเวียดนามได้เป็นเตะมุม
1: ก็ริมเส้น2ฝั่งของทีมไทยนะครับโดยเฉพาะแบ็ค2ข้างวาริสชูทองอุสมาเทียนคามโอ้ก็เติมสนุกเลยวันนี้นะฮะของเชียร์ไทยที่ไปเชียร์ที่มีดิงนะครับ
0: นัดนี้ก็กี่คน
1: 1 2 3 4 5 6เขาบอกว่า
0: 200ถึงไหม
1: เห็นเขาบอกว่าตั๋วทีมเยือนน่ะขายได้ราวๆ 1,000 ใบจาก 3,000
0: เฮ้ยแต่เมื่อกี้กล้องจับไปนี
1: ่กล้องจับมัน
0: ไม่ถึงพันนะ
1: แต่คนไทยในเวียดนามก็พอมีเหมือนกันนะครับเตะมุมของทีมไทย
0: ชัยพลครับเปิดข้ามมาก็ไปติดทางแพทริกชกมาเสกสรรยิงไกลเลยครับ
1: ก็อย่าปล่อยนอกกรอบเขตโทษให้มีพื้นที่มีเวลาแล้วครับจูดไปลิงเสกนี่เขาก็รอเก็บตกจังหวะสองอยู่ละ
0: คือนัดแรกเนี่ยเวียดนามเขามาเชียร์กันแฟนบอลของเขา 3,000 คน
1: แต่เวียดนามไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะในบ้านเราอ่ะเยอะ
0: มากันแน่นอัศจรรย์เลยฮะความจุของสนามมีดินสเตเดียมนี่ก็ประมาณสัก 40,000
1: ใช่แต่เดี๋ยวรอสนามเขาสร้างเสร็จก่อนแล้วกันสนามใหม่อ่ะเขาบอกว่าจุได้แสน
0: 100,000 เลย
1: ใช่ใช่ใช่ผมว่าครึ่งแรกนำ 1-0 ก็ถือว่าตามเป้านะถือว่าตามเป้าเลยเวลาอีก15นาทีนะครับช่วงครึ่งแรกดูภาษากายของผู้เล่นเวียดนามก็ดูมีความกังวลนะเพราะสกอร์นี่กลายเป็นว่านำลูกเดียวดูเป็นกังวลมากแล้วเขาก็คิดแล้วว่าเดี๋ยวก็ไม่อยากพลาดอ่ะไอ้ความไม่อยากพลาดนี่แหละทีมไทยต้องดูว่าจะสามารถลงโทษเขาพวกเขาได้ไหม
0: จริงๆนัดแรกของไทยเนี่ยก็ครึ่งแรกเล่นดีนะ
1: ใช่
0: มีโอกาสเยอะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ประตูเท่านั้นแล้วครึ่งหลังเนี่ยเป็นจังหวะโดนสวนทั้ง2ประตูเลยแล้วครับแล้วก็ยิงดีเกินต้องบอกเองเวียดนามถ้าเหงียนกวงไฮแล้วก็เหงียนไฮลองนะครับ
1: คือด้วยสถานการณ์ที่ก่อนลงสนามทีมไทยเราก็เหมือนโค้ชก็บอกกับนักบอลอย่างแฟนบอลเราก็ได้รับสารกันว่าก็ไม่มีอะไรจะเสียนี่หว่าใช่ไหมก็บอลมันตามหลังอยู่ก็บุกไปเลยไม่มีอะไรจะเสียแต่ขณะที่เวียดนามเองเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างกดดันนะเอาจริงๆนำ 2-0 และตอนนี้กลับกลายเป็นว่าโดนทีมไทยนำ 1-0 ในเกมนี้เนี่ยโอ้โหโมเมนตัมเนี่ยมันเหวี่ยงกลับมาว่าทีมไทยเป็นฝ่ายครองเกมข้ามเดียวจะเป็นส่วนใหญ่เลยตอนเนี้ยเอาตรง
0: ๆคือถ้าจะมาเน้นเกมรับเนี่ยเล่นยากนะ
1: เล่นยาก
0: ให้ไปพื้นที่ว่างครับชัยพลครับเติมขึ้นมาทางซ้ายแล้วเปิดคัตแบ็กเลยก็ไปติดกองหลังของเวียดนามเคลียร์ทิ้งไปเลยครับโอ้วันนี้ทั้งรับแล้วก็ลุกจริงๆนะ
1: ชั
0: ยพลฟิตเปรี้ยครับวิ่งนัดหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า10โลนะฮะชัยพลอดทนทอมเบียครับบอลส่วนใหญ่เนี่ยจะมาตั้งที่ทอมเบียนะครับ
1: คือถ้าชัดชัยเข้ามาในแดนของเวียดนามได้ก็คงมาแล้วล่ะเพราะตอนนี้10คนของไทยอยู่ในแดนเวียดนามแล้วนะครับ
0: สารัตครับคืนมาให้ทอมเบียทางขวาโล่งอยู่ครับแต่ให้ไม่ถึงครับสารัต จะได้สวนแล้วครับเวียดนามทิ้งยาวมาเลยเหียนดินบักครับกองหน้าตัวเก่งของเขารับบอลทางฝั่งซ้ายครับยังเปิดไม่ได้ครับเจอขวางอยู่แล้วยังไงครับเนี่ยต้องพยายามโยนเข้ามาก็ยังไม่ผ่านนะครับผู้เล่นไทยเนี่ยหาจังหวะได้ดีครับ
1: ก็คงเป็นคนเดียวที่น่าจะมีความหวังในการเอาบอลพุ่งไปข้างหน้าครับเหียนดินบักจังหวะสวนกลับนะครับแล้วตรงนี้เขาก็ได้ลูกเตะมุมลูกตั้งเตะของเวียดนามเองก็ถือว่าน่ากลัวนะเป็นทางทริเทียนอันนะครับจะไปเตะมุมในจังหวะนี้เพราะตัวใหญ่ๆเวียดนามเองก็อย่างเหียนซนซอนนะเนาะเขาก็ในกรอบเขตโทษอันตรายอยู่แล้วเตะมุมแรกของเวียดนามครับเท้าขวาอินสวิงเข้าไปกดดันแนวรับไทยครับนี่ครับเข้ามาในกรอบหกหลานี่โอ้โหกดดันชัดชัยดันชัดชัยเข้าไปอยู่ในตะข่ายอ่ะ
0: ผู้ตัดสินต้องเป่าเบรกก่อนนะฮะต้องเข้ามาคุยกับผู้เล่นของไทยครับ
1: อันนี้ก็ต้องระวังมือด้วยนะครับในกรอบเขตโทษเนี่ยก็ไม่รู้นะ VR เช็คได
0: ้โอ้โหนี่มาเตือนอุเซม่า2ครั้งแล้วนะ
1: ไปรวบเอวอะไรเขาล้มขึ้นมาเนี่ยอันตรายนะครับ
0: อุเซม่านี่ก็ถือว่ารูปร่างสูงใหญ่ระดับ180กว่าเซนติเมตรนะ
1: ใช่
0: เปิดเตะมุมครับเวียดนามติดหัวของทอมเบียครับมงเทียวไปได้จังหวะ2เป็นของเวียดนามอีกครั้งหนึ่งแม่แต่เสกสรรลงมาช่วยแล้วก็เตะทิ้งไปเลยครับตอนนี้มีนักเตะไทยนอนอยู่นะ
1: เชียร์พลอดทนนะครับที่นอนเจ็บอยู่แต่ก็ต้องลุกมาเล่นต่อ
0: ลุก
1: ใช
0: ่เร็วมาก
1: อะมันเจ็บอยู่บริเวณหัวกะโหลกไงเพราะฉะนั้นนอนนานไม่ดีอดทนไปก่อน
0: เวียดนามยังไงก็ไม่เตะทิ้งให้แน่นอน
1: ใช่ใช
0: ่อ้าวแล้วได้ฟาวครับทีมไทย
1: อะเดี๋ยวดูก่อนว่าชัยพลไหวหรือเปล่านะฮะแต่ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างทุ่มเทจริงๆและนี่จังหวะที่เสกสรรแล้วครับเรียกฟาวจากทันซุงได้โอ้ชัยพลนี่ชอบจริงนะ
0: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะ
1: ก็ต้องไหวอดทนจริง
0: แต่สมชัยแล้วนี่ย้ายไปท่าเรือแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่ก็เป็นอดีตนักเตะของสุโขทัย
1: ก็โด่งดังจากช็อตกับชนะทิพย์สงกรานต์เนี่ย
0: ถ้าใครจำได้ก็มีจังหวะไล่ตามประกบชนะทิพย์แล้วก็ไปขี่คอชนะทิพย์นะ
1: ขี่ม้าตรงเมืองอ่ะช็อตนั้นก็ต้องบอกว่าชื่อของชัยพลเองก็ดังอ่ะ
0: ดังตั้งแต่นัดนั้นเลยแหม
1: นอกเหนือจากกรรมการเปาเบิร์ดอ่ะ
0: ถือว่าเป็นไวรัลเลยนะ
1: ใช่
0: คลิปนั้นเรียกว่าชนะทิพย์นี่ยั่วเลยครับเจอรุ่นน้องตามประกบแบบปิ้งเลยอ่ะ
1: ก็ตามก็เรียกว่าจ็อบได้มาเขาสั่งมาอย่างเงี้ยก็แต่เป็นคนที่ทำตามจ็อบตัวเองได้ดีนะโค้ชสั่งอะไรมาคือสามารถทำตอบโจทย์ที่โค้ชต้องการได
0: ้จริงๆแล้วเขาเล่นแบ็กซ้ายนะชัยพลแต่ว่ารายการเนี้ยฮัสซันเห็นว่าฟิตเหลือเกินยืนกลางเลยดีกว่ามาช่วยสารัตหน่อยโอ้ปอดเหล็กครับเปิดเข้ามาครับทีมไทยมีโอกาสได้คอสทางขวาเนี่ยหลายครั้งแล้วครับทีมชาติไทยอุซามะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษโอ้โหเข้ามาทั้งตัวเลยครับกองหลังเวียดนามนี่กระแทกชัยพลนี่กระเด็นเลย
1: คือชัยพลเนี่ยอาจจะข้อเสียอย่างเดียวของเจ้าตัวก็คือตัวค่อนข้างเล็กแล้วกัน
0: ตัวเล็กแล้วก็บาง
1: แล้วแรงปะทะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนัดที่แล้วโอ้โหกิ้ง
0: เป็นลูกขนุน
1: เออก็จริงอ่ะแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับโอ้แต่ตอนนี้เวียดนามเองก็ถือว่าปิดพื้นที่ไทยก็เคาะไปเคาะมานะครับในแดน
0: ถ้าเวียดนามเล่นแบบนี้นะแล้วถ้าเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ย
1: กดดัน
0: เหลือประมาณสัก15นาทีสุดท้ายเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเก่งแน่นอนมงชงมาแล้วให้ยิงเลยครับโอ้ยแหมลูกยิงของทางเสกสรรครับ
1: จูด
0: เ
1: บ
0: ลล
1: ิ
0: งเศษครับวันนี้ได้ยิงไกลไปประมาณสัก 3-4 ครั้งแล้ว
1: จังหวะที่คอสก็มาครับธีรศักดิ์หม่งตั้งบริเวณหัวกะโหลกแล้วก็เป็นเสกสรรดีดแบบไม่จับนะครับแต่ว่ากดไม่ลงข้ามคานออกไป
0: 3ครั้งแล้วนะยิงไกล
1: ใช่ใช่
0: ย้ายมีครั้งที่4
1: ไม่ควรไม่ควร
0: ดูแล้วน่าจะเข้าเนี่ยครับมาดามแป้งก็ไปอยู่ที่สนามด้วยนะฮะ
1: ก็วันนี
0: ้กล้องจับไป
1: ประธานฟีฟ่าจันนี่มาดูงานก่อนฟีฟ่าอาเซียน
0: ก็เห็นว่านั่งเจ็ตส่วนตัวมาเลยครับ จันนี่อินฟานติโน่ครับประธานฟีฟ่าก็เดี๋ยวจะมามอบถ้วยแชมป์ครับ
1: จังหวะที่เหงียนซอนกับมาโนทอมเบียนะครับโอ้แล้วไปนิ้ว

0: ปลายนิ้วของเซินเซินไปขวดในหน้าทอมเบียไม่มีอะไรครับลุกขึ้นมาเล่นต่อได้โอ้ตอนนี้คนที่เครียดข้างสนามเป็นคิมซังซิก
1: เซินเซินเนี่ยเหมือนฟอร์มการเล่นเหมือนนัดที่แล้วแหละไม่ค่อยมีส่วนร่วมไม่เคยมีส่วนร่วมกับเกมครับ
0: ตอนนี้ผ่านไปนาที38นะครับเวียดนามโอกาสมีแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วแบบไม่ตรงกรอบด้วยนะทีมไทยเนี่ยโอกาสได้ลุ้นถึง5ครั้งตรงกรอบ2แล้วก็ได้มา1ประตูนะครับ
1: ครึ่งหลังเนี่ยเดี๋ยวดูทรงแล้วเวียดนามน่าจะส่งกองหลังมาเพิ่ม
0: ก็ต้องอุดนะมั้งแต่กองเชียร์เขาก็ยังคึกคักเนาะ
1: อ่ะได้เป็นบอลทุ่มของเวียดนามนะฮะ
0: โอ้เปอร์เซ็นต์ของบอล27ต่อ73อ่ะคือค่อนข้างชัดชัดมากว่าวันนี้ทีมไทยรองบอลแบบขยโยบอยู่ข้างเดียวอ่ะโอ้แล้วก็จังหวะทำบอลเสียเองของเวียดนามก็ถือว่าเยอะนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ๆก็เปิดออกข้างไปแบบดื้อๆเนาะ
1: ก็ดูช็อตไปเลยครับสองผู้เล่นโอสัญชาติของเวียดนามนี่ก็วันนี้เล่นไม่ออกครับทั้งโดฮงเฮนแล้วก็เหงียนซุนเซินบอลตุ้มของทีมไทยครับอุซามาครับตุ้มขึ้นหน้ามาแหมบอลมาเข้าทางคณะทิ้งยาให้กับยศกรลึกไปหน่อยหลุดไปถึงพาทิกเลยครับ
0: กำบังไว้ก่อนโอ้ยเกือบไม่ออกเกือบไม่ออกแต่สุดท้ายก็โดนยศกรออกครับจังหวะพัวพันริมเส้นตรงเส้นหลังนะครับ
1: จังหวะแบบนี้ยศกรชอบมาก
0: ชอบดิ
1: คือโผล่เข้าไปทั้งตัวเลยฮะแล้วมีโอกาสชกได้ด้วย
0: ตอนเนี้ยคิมซังซิกเองก็คงภาวนาให้เวลาครึ่งแรกกับหมดไวๆก่อนแล้วกันเพราะมีโอกาสที่ไทยจะได้ลูก2อยู่นะคือถ้าเทียบกันว่าเวียดนามตีเสมอ 1-1 กับไทยได้ 2-0 เนี่ยโอกาสหลังมาเยอะกว่า
1: เดี๋ยวดูนะถ้าเสกสรรมีโอกาสได้ยิงไกลอีกสัก 1-2 ครั้งคิดว่ามีโอกาสที่จะได้ประตูหลุดขึ้นมาครับโดฮงเฮนครับผู้เล่นของเวียดนามเลาะมาทางขวาเลยโอ้โห
0: จังหวะนี้ต้องบอกอุสมาทำได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าทางโดฮงเฮนเองเลาะเส้นหลังมาแล้วแล้วอุสมาเตะหัดโอมเดนออกครับได้เตะจากหน้าปากประตูครับทีมไทยแต่บอลก็มีเร่งมีผ่อนนะแต่ทีมไทยเองก็เริ่มเหมือนจะดึงจังหวะให้มันช้าลงมาเหมือนกัน
1: ปล่อยหลอกครับคาคานะชัยพลตอนนี้ก็ผ่อนเกมลงมาจริงๆครับในช่วงท้ายของครึ่งแรกครับเหลืออีกประมาณสัก4นาทีไม่รวมทดเจ็บนะครับ
0: โอ้ถ้าได้2-0ก็จบครึ่งแรกนี่ครึ่งหลังบอกเลยว่ามันแน่ๆ
1: เปิดยาวลูกนี้ก็น้ำหนักมันแรงไปครับแต่ผู้เล่นเวียดนามครับไม่ประมาทครับพยายามที่จะเคลียร์บอลเร็วจ่ายต่อขึ้นหน้ามาแต่แหมบอลตอนนี้มันตันหมดแล้วครับเวียดนามไปไม่เป็นเลยครับติดผู้เล่นไทยซะเป็นส่วนใหญ่คร
0: ับ โอ้ย
1: แหมไปเสียฟาวครับไทย
0: คือถ้าไม่ฟาวเนี่ยทีมไทยตั้งบอลกำลังจะเข้าเขตโทษเวียดนามแล้วนะครับผู้ตัดสินเป่าปีนแหมมีเต็งเป็นจังหวะที่สารัตน์นะครับไปฟาวใส่ทันทงเลนะครับ
1: คือกลางของเราดีกว่าครับวันนี้คู่กลางของเวียดนามเนี่ยโอ้โหไปไม่เป็นครับฟาร์มทันลองกับเหงียนฮวงดิกกับตันทีมนะครับ
0: ใช่วันนี้ทีมไทยดีกว่านะครับคู่กลางเนี่ยจังหวะผ่านบอล254ของทีมไทยส่วนเวียดนามมี89ยังไม่ครบ100เลยเวียดนาม
1: ก็เปอร์เซ็นต์ของบอลเรา70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเยอะกว่ามากๆเวียดนามขึ้นมาครับทางซ้ายกรอบเขตโทษที่ครอสมาเลยครับได้โค้งลูกที่ชนเสาครับโอ้โหรอดพ้นการเสียประตูไปแบบบุดฟินครับทีมชาติไทย
0: อันนี้ต้องระวังครับเพราะว่าเหงียนซุนเซินเองในกรอบเขตโทษค่อนข้างอันตรายครับโอ้แล้วได้เทคตัวหม่งบอลชนเสาครับโชคดีของทีมไทยครับโอ้แต่จังหวะเปิดของตัวสำรองครับปานทวนไทยอุบเปิดแม่นด้วยนะเข้าหัว ขึ้นทางซ้ายเมื่อสักครู่ของเวียดนามนะครับพอได้โอกาสของเวียดนามนี่เหมือนช่วงท้ายครึ่งแรกเขาจะได้ใจเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้ขึ้นมาซ้ายอีกรอบนึงครับ
1: นี่ครับเปิดเข้ามาก็ต้องหมายอยู่ที่ซุนเซินนี่แหละครับหายไปเลยครับก่อนหน้านี้โอ้โหโผล่ใหม่ทีนี้ได้หม่งชนเสา
0: ผมเป็นคนที่อย่าปล่อยให้มีโอกาสยิงคือทั้งเกมเนี่ยหนึ่งนัดที่แล้วเนี่ยคือแนวรับของทีมไทยตัดเขาออกจากเกมได้เขาก็โดนเปลี่ยนตัวออกเนาะ
1: เอาแหมไปกักกันครับกองหลังของเวียดนามกับผู้รักษาประตูโอ้โหแล้วทีต้องเตะทิ้งไปเลยครับแหมใจหายวาบเลยลูกนี
0: ้โอ้โหตะกู้ยศกรเองก็เกือบจะเป็นตาอยู่นะตาอินกับตานาเกี่ยงกันตาอยู่ชกไ
1: ปแหมถ้าดักบอลได้แหละยิงเข้าไปเป็น 2-0 นี่แหมแฟนๆเวียดนามมีเงียบเหรอครับไทยกลับมาบุกอีกครั้งหนึ่งครับถ่ายบอลต่อขึ้นหน้ามาเคาะกันใกล้ๆครับแล้ววาลิดเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษเลยเอาละได้ถึงก่อนครับอุซามะให้กับทางคคณะชัยพลชัยพลเล่นกับทางคคณะครับทางขวาว่างและจะได้เปิดครับวาลิดวาลิดเปิดเข้ามาไปติดผู้เล่นของเวียดนาม
0: ไม่เป็นไรครับยังได้เตะมุมอยู่ครับทีมไทยเข้าสู่นาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาแล้วล่ะครับมาลุ้นกันตรงนี้โอ้แต่ว่าบอลริมเส้นของทีมไทยนี่ก็ถือว่ากดดันเวียดนามได้ดีเลยนะครับคือเวียดนามเองอ่ะเล่นในระบบ 3-4-3 เพราะฉะนั้นริมเส้นของทีมไทยอ่ะมันมีโอกาส2รุ่ม1นะแล้วแบ็คเราก็โอเวอร์แลปดีจริงๆนะครับมีพื้นที่ได้เปิดทั้ง2ข้างเลย
1: คือฮัสซันน่าจะเน้นย้ำกับทางวาลิดครับให้พยายามเปิดบอลเยอะๆเพราะเป็นนักเตะที่เปิดบอลได้ดีนะ
0: ใช่ๆใน
1: ตำแหน่งแบ็คขวาของไทยนะครับ
0: มาดูเตะมุมของเชียพลนะครับเท้าซ้ายโอ้โหตอนนี้ในกรอบ6หลานี่เข้าไปกดดันแพทริกหมดละ
1: คู่ใครคู่มันเนี่ยตอนนี้โอ้ผู้เล่นไทยก็ถือว่าเข้าไปเยอะนะฮะตอนนี้ประมาณสัก 6-7 คนได้นะกรอบเขตโทษชัยพลครับได้เปิดเตะมุมต้องชกทิ้งไปก่อนครับแพทริกบอลมาเข้าทางคคณะกระดกต่อทันทีเลยครับยศกรแหมยิงไม่โดนครับยังเก็บบอลได้ตอกส้นขึ้นหน้าให้กับคณะยิงเลยครับโอ้ยแหมไม่เข้ากรอบครับดอดขึ้นมาแบบผู้เล่นเวียดนามเนี่ยหายไปไหนกันหมดครับ
0: คือเป็นจังหวะที่เจ้าตัวก็ชอบอยู่แล้วครับในการสอดตัวเองเข้าไปในพื้นที่ฮาล์ฟสเปซนะครับอู่ทดเวลานาทีเดียวอู่จังหวะคณะสอดตัวเองไปแล้วก็ยิงซ้ายจะยัดเสาแรกครับแต่ว่าแม่มันเบี้ยวเข้าหน้าต่างนิดเดียวอู่ดูจังหวะสอดมาครับแนวรับ3คนของเวียดนามคือไปมองบอลหมดเลยครับไม่มีใครมองคณะ
1: ลูกนี้น่าเข้านะ
0: ก็น่าเข้าจริง
1: ตอกส้นนึกถึงนัดแรกอ่ะเวียดนามก็ตอกเหมือนกัน
0: ใช่
1: แรกเหงียนดินบักก็ตอกให้กับทางเหงียนให้ลองยิงเข้าไป
0: โอ้แต่ทดน้อยอ่ะนาทีเดียวจะหมดแล้วเนี่ย
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปว่ากันต่อในช่วงครึ่งหลังแหมครึ่งแรกเล่นดีครับทีมไทยยังไม่หมดนะครับผู้สินยังปล่อยเล่นต่อไปและบุกขึ้นมาอีกแล้วโดนหัวล้มลงผู้สินปล่อยเล่นต่อครับบอลหลุดขึ้นหน้ามาถึงยศกรยศกรยศกรจะไขว้หนีครับไปได้ไหมไม่ได้ครับโอ้เจอกองหลังของเวียดนามนี่เขาก็เก๋าครับสาดทิ้งมาก็มาเข้าทางผู้เล่นไทยเหมือนเตะบอลใส่กำแพงครับผู้เล่นของเวียดนามเอ้าแล้วก็จบครึ่งแรกไปครับ
0: อ่ะนะฮะก็เป็นทางด้านของทีมชาติไทยนะครับเป็นฝ่ายออกนำทีมชาติเวียดนามไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับ1ประตูจากยศกรบุรพันธ์นาที12ครับก็ทำให้สกอร์รวม2นัด นะครับเวียดนามนำทีมไทยอยู่2ประตูต่อ1ยังเหลือเวลาอีก45นาทีถ้าดูจากโมเมนตัมแล้วผมว่ามีโอกาส
1: มีโอกาสสูงครับถ้าทีมไทยยังเล่นแบบนี้นะฮะ
0: ใช่นะฮะ
1: ครึ่งหลังเนี่ยบอกเลยผู้เล่นเวียดนามน่าจะกดดันมากกว่าเดิมครับถ้าจะมาเน้นเกมรับแบบนี้นะ
0: เออไหนดูข้อความหน่อยสิยังไงเรา
1: อ่านข้อความดีกว่า
0: อ่านข้อความเนาะเดี๋ยวเข้ากันก็ตอนแรก
1: เหนื่อยเลยนะ
0: เหนื่อยวันนี
1: ้เอาใจช่วยครับ
0: ก็ตอนแรกที่ผมคุยพี่ตัวหลังจบวันเสาร์อ่ะพี่ตัวบอลตามหลังสองลูกกว่า เราจะมาดีไหมพุทธไอ้มันวันศุกร์ไอ้มันพุธเออ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของฟุตบอลลูกกลมๆ อะไรมันก็เกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่
1: เห็นว่าทีมไทยเราเล่นไม่ดีเนี่ยแม่ อยู่ๆมายิงขึ้น

0: ทูวิชั่นอ่ะไทย
1: นะใช่ใช่ใช่ก็สวัสดีคุณสุริยานะครับคุณอนุชิตคุณพรีดอนทูนะฮะก็ต้องขออภัยเรื่องช่วงต้นเกมด้วยเพราะว่าเสียงกระแสก็มาคอมเมนต์เรื่องเสียงแตกนะฮะใช่ทีมงานก็แก้ไขละ
0: ปรับแล้ว
1: อันนี้ก็ต้อง
0: หรือว่าผมพูดดังไปเปล่า
1: ขออภัยอุ้ยจังหวะ10เนี่ยหลุดผมก็ยอมรับว่าหลุด
0: ผมก็หลุดนะผมก็เก็บอาการไม่อยู่นะฮะโอ้ผมก็แหกปากเลยครับโอ้ยแม่
1: ใครจะไปคิดว่าทีมไทยวันนี้จะมาแบบมาแปลกนะไอ้ช่วงก่อนลงสนามเนี่ยเราก็คิดแล้วแหละว่าไทยคงบุกแหละแต่ก็คงไม่คิดว่ามันจะบุกได้น้ำได้เนื้อขนาดนี้
0: ดูโอกาสมีเยอะ
1: ใช่
0: แล้วก็ได้มา1 ประตูก็เลยทำให้ตอนนี้มีความหวังเลย
1: ครับ
0: แล้วถ้ารูปเกมแบบนี้คล้องบอล70%แล้วเรายังไม่นำเนี่ยมันก็เซ็งเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมดูสถิติสแตทหน่อยโอ้ไทยโอกาสยิง7 ครั้งนะครับเวียดนามยิง2 ครั้งไทยตรงกรอบ2เวียดนามไม่ตรงกรอบเลยไอ้ชนเสาก็ไม่นับตรงกรอบอ่ะเนาะ
0: ลูกมงของซนเซินนะ
1: ใช่ใช่ก็สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษเนี่ยเราเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษเขาได้14 ครั้งก็ถือว่าเยอะนะจริง
0: เยอะมากเยอะนะเยอะกว่านัดที่แล้วอ่ะ
1: แล้วคือจังหวะรับส่งบอลของทางเวียดนามเนี่ย45 นาทีแรกเนี่ยเขายังไม่ถึง100เลยนะไอเราเนี่ยเคาะไปเคาะมาไม่ได้คืนหลังมีช่องเราก็ไปข้างหน้าอู250 กว่าครั้งอ่ะ
0: จังหวะพาส
1: จังหวะพาสรับส่งบอลอ่ะ
0: ดูจากสถิติที่มีดิงสเตเดียมทีมชาติไทยมาเล่นที่นี่ครั้งล่าสุดนี่เราชนะนะ
1: ไอช่วงที่สามเศร้าใช่ไหม
0: ใช่เราชนะเมื่อ2 ปีที่แล้วในยุคของอิชิอินะเรามาเล่นเกมกระชับมิตรที่นี
1: ่ไอที่มีรัสเซียทีมแต่เราไม่ได้เตะเพราะว่าพายุเข้า
0: พายุเข้าเลยได้เล่นนัดเดียวกับ
1: เวียดนาม
0: ภาพเวียดนามมันเป็นตอนนั้นเป็นรายการ LP Bank นะ
1: ผมก็จำชื่อรายการไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นสามเศร้า
0: LP Bank ครับนะฮะจำไม่ผิดแล้วไทยเราเนี่ยเอาชนะไปได้2-1โดนก่อนด้วยนะครับโดนต่อโดนตั้งแต่ช่วงนาทีที่20เลยอ
1: ่
0: ะ
1: วันนั้นเป็นสุพนัทกับแพทริก
0: สุพนัทได้ยิงตีเสมอได้ก่อนแล้วก็แพทริกกูสตาฟสันเนี่ยมายิงประตูชัยก็ยิงในช่วงครึ่งแรกเลยเพราะว่าครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มนะ
1: เอ้แต่ว่าที่ยังอยู่ในชุดนั้นก็แพทริกนะเดี๋ยวส่งมาสำรองแล้วยิงเปล่า
0: ต้องส่งนะ
1: ต้องส่ง
0: เพราะว่าเขาอาจจะถูกโฉลกกับมีดินสเตเดียมก็ได้
1: แล้วแพทริกนี่ไอชอบยิงในรายการอาเซียนนะอย่าง2 ปีแล้วในยุคอิชิอินี่แพทริกเองก็ยิงกระจายเลยนะรอบแรก
0: นี่เจ็บยาวไปด้วย
1: พอก็น่าเสียดายที่เจ็บยาว
0: มาพาติกูสตัฟสันนี่มารายงานตัวคนสุดท้ายด้วยนะมาหลังจากจบเกมที่ BG เจอกับแอสตันวิลล่า
1: ไม่ได้ลงด้วยนั้นก็เจ็บตึงๆอันเรียกว่าตึงๆนี่แหละไม่ได
0: ้กลับเข้าแคมป์ทีมชาติไทยเนี่ยลงเกมแรกนี่ก็เป็นสำรองในนัดที่เจอกับสิงคโปร
1: ์
0: เกมในรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะ
1: ก็แอสซิสต์ด้วยนะ
0: ได้แอสซิสต์เกมนั้นทีมไทยชนะ 3-1 แต่ว่าพอนัดที่2เนี่ยเราแพ้1-2เขาลงตัวจริงนะ
1: ก็เอาไปสัมผัสเกมอ่ะนะฮะก็เดี๋ยวลองดูสำรองไทยเผื่ออยากรู้ว่าทัศน์จะมองแก้เกมยังไงพวกตัวรุกก็แต่ก็มีแค่แพทริกใช่ไหมวิชาอุทรานี่ก็เป็นมีวรชิตอีกคนถ้าอยากได้แบบแทงบอลแนวลึกอ่ะวรชิตก็น่าจะเป็นอีกคนที่ก็อาจจะได้โอกาสลง
0: ก็ยิมก็มีโอกาสนะครับ
1: เพราะว่าองเนี้ยผมมองว่าเวียดนามเองรับลึกอ่ะมันจะมีพื้นที่ให้วรชิตเองก็ได้สร้างสรรค์ผลงานอ่ะ

0: เจ้ายิมเองอาจจะไม่ได้ชอบสไตล์ที่แบบถึงลูกถึงคนนะแต่ถ้ามีพื้นที่มีเวลาเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่แอสซิสต์บอลได้ก็เหลือเกินอ่ะในนักเตะไทยในชั่วโมงนี้อ่ะนะ
1: ลองคิดเล่นๆดูถ้า
0: อันนี้เราวิเคราะห์ดูนะเผื่อไว้ในครึ่งหลัง
1: คิดเล่นๆครึ่งหลังถ้าเราได้อีกสักลูกหนึ่ง
0: ก็ต้องได้ก็ต้องได้
1: แล้วก็เดี๋ยวเวียดนามจะบุกแล้วเนี่ยดูดิ
0: 30-70
1: ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเปอร์เซ็นต์การครองบอลทีมไทย 70% เลยนะ
0: ใช่เนี่ยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลเนี่ยไทยเหนือกว่านะเพราะว่าจ่ายบอลสำเร็จ 88% เวียดนาม 78% ก็คือจ่ายค่อนข้างมันมีหลายจังหวะที่เราก็งงๆอ่ะเวียดนามก็จ่ายบอลเสียแบบไม่มีเหตุผลนะ
1: โอ้โหจ่ายบอลแย่มากผู้เล่นเวียดนามลูกง่ายๆนี่ยังให้เบี้ยวเลยอะน้ำหนักนี่โอ้โหขาดไม่ขาดก็เกิน
0: แต่วันเนี้ยสิ่งที่สังเกตก็คือปกเวียดนามเองก็ไม่มาเสียฟาวในระยะง่ายๆนะเพราะปกติถ้าเจอเวียดนามเนี่ยฟาวค่อนข้างคือจะโดนตัดฟาวค่อนข้างบ่อย
1: คือเขาเน้นมาแล้วคิมซังซิคงสั่งว่า
0: อย่าฟาว
1: อย่าฟาวพั่มเพื่อแล้วก็บริเวณจุดอันตรายบริเวณหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยอย่าให้ไทยได้เล่นลูกตั้งเตะมันมีหวาดเสียวไง
0: ใช่นะฮะ
1: ว่านัดที่แล้วที่ราชมังคลาเนี่ยครึ่งหลังจากที่เราโดนนำไป2ลูกในช่วงท้ายเกมนี้เราก็โดนด่าเลยอย่างนั้นนะเพราะว่าเจาะไม่เข้าแล้วก็ไอเดียหมด
0: แล้วประตูก็ดันไปเหนียวเนาะไอแมตช์ที่แล้วอ่ะ
1: จะยิงก็ไม่ยิงแฟนบอลก็บ่นแบบจะทำอะไรก็รีบทำก็ผ่านบอลกันไปมาอยู
0: ่คิดเยอะไง
1: ซ้ายมาขวามาซ้าย
0: พอบอลมันพอมันบอลมันตื้อๆก็ไม่รู้ว่าช้อยในหัวคือมันเยอะไปหมดอ่ะ
1: มันจะมีอยู่2คนที่กล้าเล่นก็คือชัยพลเนี่ยชัยพลเนี่ยพยายามที่จะยิงไกลอยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่ตรงกรอบหรือบางทีก็ติดเซฟบ้างแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคาคณะ
0: ใช่
1: คาคณะนี่โอ้โหวันนั้นก็เหนื่อยนะ
0: เหนื่อยดี
1: แต่ก็คือได้ลุ้นจากเขาอ่ะถ้าบอลถึงเท้าของคาคณะคือกล้าเล่นกล้าแหวกแล้วก็กล้าที่จะหลอก
0: ครับ
1: แล้วส่วนใหญ่จะไปได้ด้วยนะวันนี้ผมก็หวังหวังจากคาคณะแล้วก็จูดเบลลิงเสก
0: อยากภาคต่อเวลานะ อยากไหม
1: มีโอกาสมีโอกาสเอาใจช่วยอยู่เดี๋ยวนี้
0: ใช่คุณนารุดอนโต้นะขาดความคมเกมรุกไม่เฉียบนะถ้าสกอร์เราชนะ 3-0 เราจะแพ้ใหม่ครับตามกติกาถ้าชนะ 3-0 เราก็แซง 3-2
1: ไงคว้าแชมป์เลย
0: คว้าแชมป์นะฮะคุณจิรวัฒน์ไทยลูก2ไม่มาครึ่งแรกครึ่งหลังเวียดนามบุกแน่ๆไทยจะหมดไหมนาที60-70ถ้าหมดก็คือจบใช่เกมนัดแรกอ่ะเราแผ่วชัดเจนครึ่งหลังเราแผ่วชัดเจนนะครับ
1: ผมก็กลัวเรื่องนี้เหมือนกันว่าถ้าครึ่งหลังผ่านสัก25นาทีผู้เล่นไทยส่วนใหญ่จะหมดแต่ถ้าเล่นได้แบบชัยพลทุกคนเนี่ยผมว่าสู้ได้
0: ใช่ถ้ากองหน้าเหมือนธีรศิลป์แดงดาไทยมีลุ้นไทยขาดกองหน้าคมๆกับกองกลางเปิดบอลแม่นๆวิแต่จังหวะยศกรยิงอีกโอ้โหโคตรคมเลยนะ
1: มันมากยิงมันมากเลย
0: แต่ยอมรับว่ากองหน้าแบบมุ้ยธีรศิลป์เนี่ยเขาเรียกครบเครื่องคือพักเองก็ได้พิงบอลพาบอลไปเองก็ได้ยิงก็ได้หมงก็ได้อันนี้เขาเรียกครบเครื่องนะฮะแต่ธีรศิลป์นี่เขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์แล้วกันกองหน้าไทยเนาะนะครับ
1: แต่อันนี้ก็เป็นผู้เล่นแหมต้องบอกว่าอยู่23นะจะเป็นส่วนใหญ
0: ่ใช่ใช่
1: ไม่ใช่ชุดใหญ่อ่ะ
0: เขาก็อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับ
1: แต่ว่าส่งในนามทีมชาติชุดใหญ่ก็เหอะแต่ว่าตัวผู้เล่นคือมันก็ไม่ใช่ชุดใหญ่เพราะเราก็มีเจ๋งวันนี้เยอะ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการทดลองนักฟุตบอลในเจนต่อไปแล้วกันนะครับคือถ้าได้แชมป์เนี่ยก็หล่อ
1: เลย
0: แต่ถ้าสมมุติว่าสุดท้ายผิดหวังในวันนี้แต่ผมก็ไม่ได้เสียใจนะเพราะว่าดูฟอร์มนี่นักเตะหลายคนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักในอนาคตได้เยอะเลยพวกเจนยู23นะครับอ่ะเดี๋ยวพักก่อนสักครู่นะครับพี่ตัว
1: ครับผม
0: นะฮะ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัว
9: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
1: กลับเข้าสู่ Soccer Live Report ในช่วงเบรกที่2นะ
0: ครับผม
1: แหมทีมชาติไทยกับเวียดนามตอนนี้ยังบดบี้กันอยู่ครับในช่วงครึ่งหลังครับออกสตาร์ทมาในช่วงนาทีแรกครับทีมไทยของเรานำอยู่ครับ1ประตูต่อ0นี่เป็นเกมนัดชิงนัดที่2นะครับบุกขึ้นมาทางซ้ายคคณะเปิดยัดมาไม่ได้ครับบอลอยู่ที่ยศกรยศกรยังครองบอลได้อยู่เล่นใกล้ๆกับทางกัคคณะไปลุยเข้าไปก่อนแล้วก็เตะเข้าไปในจุดหน้าจุดโทษครับโอ้เอาแล้วตอนนี
0: ้มา
1: ทีมชาติไทยได้จุดโทษนะครับในช่วงนาทีแรกของครึ่งหลังเนี่ยครับ
0: เป็นปามส่วนมานะครับที่พรวดโอ้เข้าบอลแบบไม่มีเชิงเลยนะครับแล้วอันนี้คือผู้ตัดสินแทบจะไม่ต้องคิดเยอะเป่าปรี๊ดแล้วก็ชี้ไปที่จุดโทษทันทีนะครับก็เป็นจังหวะที่ลุยมาทางกราบซ้ายครับคณะเหลี่ยมดีกว่าเนี่ยยศกรเล่นกับคณะครับแล้วคณะแตะหลบทางส่วนมานส่วนมานเหมือนจะดึงแล้วนะและเหมือนส่วนมานเขาเสียหลักล้มลงไปก็เรียบร้อยพรวดครับโอ้ลูกนี้เอาวะถ้าไทยได้ลูก2ก็มาดิตอนนี้นาที46นะครับได้ยิงเข้า

0: ปุ๊บเนี่ยอีก40กว่านาที
1: มัน
0: เซต0
1: อย่างมัน
0: นะฮะ
1: อันนี้เป็นจุดโทษ
0: ออ
1: ลูกที่5ของทีมชาติไทยในรายการนี้นะฮะ
0: ใครยิงอ
1: ่
0: ะ
1: และก่อนหน้านี้ยิงกันแบบไม่ซ้ำหน้าเลยฮะมีทั้งยศกรมีทั้ง
0: เ
1: จฮานาฟีมีทั้งวรชิตมีทั้งคัคคณะ
0: โอ้เบอร์6แต่เหมือนไปเอาบอลมาไม่ให้ผู้เล่นเวียดนามเข้ากดดันคนยิงนะครับแล้วก็มอบบอลส่งให้กับคัคคณะ
1: คัคคณะเนี่ยเป็นคนยิงจุดโทษคนล่าสุดแหละของไทยในนัดที่แพ้ให้กับสิงคโปร
0: ์และยิงอย่างคมเลยนะ
1: วันนั้นยิงเข้านะครับวันนั้นยิงเข้าเอาละเดี๋ยวต้องดูว่าซีโฟแหมความหวังของไทยแล้วครับที่จะขึ้นนำเวียดนามเป็น2-0เดี๋ยวต้องลุ้นครับว่าจะยิงผ่านมือทางพาทิกผู้รักษาประตูของเวียดนามได้หรือไม่นะฮะ
0: มาคัคคณะดวลกับพาทิกครับ
1: ขาคณะครับค่อยๆเดินเข้าไปแล้วก็ยิงเลยโอ้ยไม่เข้าครับอุ้ยข้ามขาออกไปไกลเลยครับแหมด้วยความกดดันหรือเปล่าครับเนี่ยแหมยังไม่ได้ลูก2ครับทีมชาติไทยถือว่าน่าเสียดายจริง
0: ๆคือเขาพยายามจะยิงมุมเดิมนะครับไปทางขวามือตัวเองอาจจะยิงให้มันเสยเพดานตะข่ายแต่ว่ามันกดไม่ลงพอคุณแป้ง
1: เมื่อตามแป้งยิ้มแห้งๆเลยฮะตอนนี้กล้องจับมาบนอัศจรรย
0: ์คุณแป้งยิ้มแห่ๆฮะ
1: พวกเราสองคนก็โอ้โหยิ้มแห้งกว่ามาดามแป้งอย่างนี
0: ้โอ้โหไม่ใกล้เคียงเท่าไหร่ไม่ใกล้เคียงอันนี้คือเหินข้ามคานแบบก็หลายช่วงอะโอ้เยอะยิงข้ามคานแบบยิงข้ามคานเยอะมากนะฮะมันไม่ได้ใกล้เคียงที่จะยิงเสยเพดานตะข่ายเลย
1: เกมล่าสุดที่เขายิงจุดโทษเข้าเนี่ยยิงเกือบจะเสยใต
0: ้ใช่ใ
1: ช่คานเลยนะ
0: คือดูแล้วน่าจะยิงมุมเดิมแต่คราวนี้มันกดไม่ลงนะครับเวียดนามเหมือนเขาเรียกว่า
1: ตื่นแล้วตื่นจากภวังค์ฮะตอนนี้เวียดนาม
0: แล้วจะบุกเอาประตูตีเสมอแล้วครับ
1: แหมแล้วหมุนหนีไปได้ด้วยครับล้อเข้าไปแต่ว่ายังมาซ้อนได้ดีครับทางวาริส
0: ก็เป็นทางทวนไทยนะครับปั่นป่วนทางกราบซ้ายของทีมไทยนะครับแต่หลบทางเมโลทอมเบียไปแล้วแต่มีวาริสแล้วครับมันสกัดออกหลังไปอันเนี้ยพยายามจะคือข้างสนามไอ้คิมซังซิกบอกผู้ตัดสินว่ามันมีจังหวะปะทะผู้เล่นเวียดนามมันเจ็บแล้วเหมือนบอกว่าผู้เล่นไทยไปชักศอกใส่แต่ผู้ตัดสินบอกไม่มีอะไรนะครับจังหวะคือจังหวะจับผิดอะไรพวกเนี้ย VR เขาเช็คได้เพราะฉะนั้นโค้ชบ่นไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับคือถ้ากรรมการบอกมันไม่มีอะไรในสนามมาดูเตะมุมของเวียดนามนะครับ
1: เอาครับเป็นทางเทียนนันนี่ครับจะได้เตะมุมผู้ตัดสินยังไม่ให้เล่นนะเดี๋ยวต้องดูว่ากำลังเช็คอะไรกันอยู่
0: อ่ะก็เช็คว่านักบอลไทยของเราไปนอกเกมใส่เวียดนามหรือเปล่านั่นนั่นแหละไม่มีอะไรใช่ไม่มีอะไรไง
1: เดี๋ยวเขาบอกให้อย่าเพิ่งเตะนะฮะเมื่อกี้ส่งสัญญาณมือเหมือน
0: ข้ามสนาม
1: เรียกอะไรบางอย่าง
0: เหมือนจะเรียกอะไรข้ามสนามนะฮะคือดูแล้วไม่น่ามีอะไรก็กลับมาเล่นกันต่อนะครับเตะมุมของเวียดนามครับ
1: เปิดยัดเสาแรกเลยครับเน
0: ี
1: ่ยแหมชิงมาโมงแต่ว่าทำได้ไม่ดีครับทางทันชุง
0: ทันชุงเองฉบมาเสาแรกครับพยายามจะโมงเปลี่ยนทางเป็นเสียบสามเหลี่ยมแต่โดนเหลี่ยมหนาเกินไปครับบอลไม่ตรงก็หนีสลัดตัวประกบของทีมไทยได้ครับตีรถเปล่ามาเลยนะฮะแต่ว่าไอ้จังหวะสะบัดมุมมันก็ค่อนข้างแคบผ่านมา5นาทีสำหรับครึ่งหลังยังไม่เป็นไรมากเนาะมันยังตามหลังอยู่ลูกนึงแต่ก็เสียดายอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้ถือว่า
0: แต่มันก็เสียดาย
1: เสียดายมากเลยฮะแหมออกสตาร์ทครึ่งหลังมาแป๊บเดียวได้จุดโทษแต่คณะดันยิงไม่เข้า
0: ครับ
1: เวียดนามครึ่งหลังเนี่ยเปลี่ยนโฉมเลยนะเหมือนจะมาเปิดเกมบุกแล้วนะครับออกมาที่ตนไทยคอสเข้ามาแล้วได้ยิงลูกนี้ชนเสา
0: อ
1: ู้แล้วบอลไปโดนขาของชัดชัยเข้าประตูไปครับตามตีเสมอได้แล้วครับจากเหียนส่วนเซินเลยครับเวียดนาม
0: เบอร์สิบมั้ง
1: โอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับว่าถ้าเป็นเบอร์สิบก็โดคงเห็นนะฮะ
0: เพราะว่าบอลจากกราบซ้ายนะครับปานทวนไทยเปิดข้ามเหมือนจะข้ามส่วนเซินแล้วเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ใช่เป็นคอมเมนต
1: ์โอ้โหแล้วกล้องจับไปเหงื่อส่วนเซินแกเต้นนะ
0: ใส่เครดิตเนี้ยนะผมว่าโอนโกเพราะว่าควรเห็นนะยิงไม่เข้าบอลมันชนเสาเด้งออกมา

0: ชัดชัยเหมือนหาบอลไม่เจอบอลไปโดนส้นเท้าเข้าประตูตัวเอง
1: โชคร้ายครับ
0: โชคร้ายจังหวะนี้โชคร้ายอุรัตินไทยครึ่งหลังโชคร้าย2ดอกเลยว
1: ่ะแล้วแกก็ยืนอยู่ตรงเส้นเลยนะครับชัดชัยแล้วบอลไปชนเสามาเด้งโดนขาเจ้าตัวเข้าประตูไปครับ
0: อันเนี้ยถ้าเป็นแบบบอลพรีเมียร์ลีกหรือบอลโลกเนี่ยมันโอนโกใช่ไหมโอนโกเพราะว่าบอลมันเด้งออกมาแล้วชัดชัยหุบขาไม่ทัน
1: เนี่ยครับ
0: เออ
1: ใครก็โอนโกฮะ
0: โอนโกลูกนี้โอนโกนะฮะโอ้แล้วจังหวะบอลเด้งออกมามันคือมันผ่านเท้าซ้ายชัดชัยนะแล้วมันมาโดนเท้าขวา
1: ดูดิ
0: เออ
1: ลักษณะเหมือนจะลอดขาด้วย
0: ใช่ใช่ใช่ดวงอ่ะ
1: เออเล่นเอาพูดไปอ่อนเลยฮะ
0: ใช่ใช่จอดนี้คือแบบจังหวะซวยอ่ะเอาง่ายๆอ่ะ 1-1 ไม่เป็นไรก็สกอร์รวมตอนนี้เวียดนามนำ 3-1 นะครับ
1: ต้องมารวมพลังกันใหม่ครับทีมไทยบอลคืนกลับไปที่ชัดชัยชัดชัยก็เพิ่งจะได้ลงนัดนี้เป็นเกมแรกด้วยนะครับโอ้ยโชคร้ายจริง
0: ๆวันนี้เวียดนามยังยิงไม่ตรงกรอบเลยนะฮะเพราะว่าจังหวะที่ตีเสมอ 1-1 ก็ไม่นับว่าตรงกรอบโอ้อ่ะได้ยิงน็อกกรอบเขตโทษนะครับจากฮองดุกแต่ยิงด้วยซ้ายของเขาไปนู่นนะมุมพงโอ้แต่ก่อนตอนนี้กองเชียร์ที่มีดิ่งสเตเดียมซาวที่เราได้ยินนี่คือแบบคึกคักมากเลยนะ
1: กระหึ่มเลย
0: กระหึ่มเลยอ่ะ
1: กระหึ่มกระเดิมเยอะเลยครับตอนที่โดนทีมไทยนำอยู่เนี่ย
0: เงียบ
1: เงียบ
0: เกมไทยดีกว่านะครับแต่จังหวะเสียประตูนี่คือโทษใครไม่ได้อ่ะ
1: แต่เวลาเหลือเยอะเออต้องลองดูอีกสักตั้งหนึ่งครับให้ไปพื้นที่ว่างกับทางเสกสรรโอ้โหสองผู้เล่นเวียดนามต้องตามมาลุมเลยฮะ
0: เตะมุมครับ
1: คือเขาก็กดดันนะฮะไม่ใช่ไม่กดดันถ้าไทยได้ลูกสองเนี่ยขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแหมล้วนแน่ๆครับเกมรับเวียดนามต้องมากระตุ้นเยอะๆเลยครับทางฮัสซัน
0: ขอลูกสองก่อนละกันเพราะว่าเวลายังพอมีนะครับเตะมุมของทีมไทยโดยเช็คทนอดทนครับ
1: นะครับเปิดโค้งมาเลยจะให้กับทอมเบียไม่ถึงครับเก็บจังหวะ2ไว้ได้ครับทีมชาติไทยได้เปิดอีกครั้งหนึ่งชัยพลโค้งเข้าไปเลยครับต้องชกทิ้งไปก่อนครับพาทิกขาคณะยิงยัดเข้ามาก็ไม่ได้ครับไม่ผ่านบอลอยู่ที่สารัตครับพาบอลหนีแล้วก็เรียกฟาวได้ครับสารัต
0: มีมือของผู้เล่นเวียดนามแล้วครับก็ยกมาดึงทางสารัตโอ้ยอ่ะเนี่ยทางโดฮองเฮนนะครับคือขึ้นมาเป็นเครดิตของโดฮองเฮนแต่เอาจริงๆลูกนี้ทั่วโลกอ่ะเขาให้โอนโก
1: ใช่ฮะ โดฮองเฮนเป็นตัวบราซิลโอนสามชาตินะฮะหรือเฮนดิโอนะครับ ชื่อเขา
0: คือถ้าแบบพูดผ่านๆอ่านอย่างเงี้ยเออนักเตะเวียดนามมั้งแต่พอเห็นหน้าไม่ใช่วะ
1: คือถ้าใครดูถ่ายทอดสดทางทีวีเนี่ยแหมฝรั่งจ๋าบราซิลเลย
0: คือได้ฟังแต่เสียงไงเวลาเราบรรยายทางวิทยุใช่ไหมเหงียนเซินๆดองเห็นอ๋อเขาก็คงนึกว่าเป็นนักเตะเวียดนามอะแต่ถ้าเห็นภาพด้วยฝรั่งจ๋ามาเลยอะจังหวะนี้ไทยไปฟาวเวียดนามนะครับริมเส้นฝั่งซ้ายโอ้โหคิมซังซิกบอกลูกทีมว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น
1: คือเหยียดินบัคเนี่ยจะรีบทำเกมบุกไงคงจะลืมไปว่าทีมของพวกเขาเนี่ยตามตีเสมอได้แล้ว
0: ใช่ใช่อันเหยียดินบัคไปโดนยศกรกระแทกจากด้านหลังนะครับ
1: ทีมซังซิกน่าจะต้องการให้ลูกทีมนั้นกลับไปเล่นในสไตล์เดิมนะ
0: ก็
1: เล่นเกมรับ
0: เกมรับแหละแต่ก็ต้องทำจังหวะทุกจังหวะให้มันช้าที่สุดอะเวียดนามอะ
1: เอาเวียดนามขึ้นมาแล้วฮะยกข้ามาเลยส่วนเซินจะจักรยานอากาศครับโดนไม่เต็ม
0: อ่ะและนี่ก็เป็นโอกาสแรกของเวียดนามที่ยิงตรงกรอบนะครับแต่ยิงเหมือนเตะคืนให้กับชัดชัยรับอ
1: ่
0: ะ
1: มันโดนแป๊ก
0: โดนแป๊ก
1: เออเกมแรกแล้วครับตอนนี้จะอยู่หรือไปครับทีมชาติไทยโอ้ยแต่ต้องใช้พละกำลังเยอะขึ้นมา
0: ใช่ใช่ใช่
1: ยิงมาเสียประตูตีเสมอแบบนี้ด้วยคูณ2เลยครับคณะครับ คืนกลับไปให้สารัฐเล่นกับทางคาคณะสารัฐจ่ายเข้ามาตรงกลางนะครับโอ้โหให้สวยครับทางเสกสรรขึ้นทางขวามาแล้วครับวาลิศเปิดต่อให้กับเสกสรรเสกสรรตวัดเข้ากลางเลยครับยังไปติดกลับมาเป็นบอลของเวียดนามครับเดี๋ยวดูว่าจะมีเกมสวนหรือเปล่าแหมลงมาเร็วครับบาริสแล้วได้ฟาวด้วยครับ
0: แต่เวียดนามเจ็บ2คนนะครับก็นอนไปเถอะโอ้ตอนเนี้ยคือของเราน่าจะอึดอัดแล้วล่ะจังหวะเนี้ยเวียดนามฟาวแต่เวียดนามนอนเจ็บชนกันเองชนกันเองนะครับเป็นทางดินบักกับซุนซอนแต่ดินบักลุกขึ้นมาละคือตามกฎห้ามนอนนานไม่งั้นจะโดนไล่ออกไปอยู่ข้างนอก1นาทีนะครับกฎใหม่ของทาง FIFA
1: ไม่มีใครกล้านอนนานเลย
0: ฮะใช่ๆ
1: เนี่ยเข้าสู่นาทีที่58นี่เกมนัดแรกช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยเหียนซุนเซอร์นี่ถูกถอดออกนะฮะเกมนัดแรกครึ่งหลังเนี่ยเล่นได้ไม่นานนะ
0: เกมต่อจากนี้คิดว่าน่าจะอึดอัดแล้วล่ะเวียดนามน่าจะคือไม่ให้เกมของเราไหลลื่นอ่ะไม่ตัดฟาวก็เตะทำลายจังหวะให้บอลไปอยู่ในแดนของทีมไทยเยอะๆนะครับ
1: นักคณะครับให้ทุกช่องมาดีเลยครับแม่เปิดมาเลยอุเซมาไปติดผู้เล่นของเวียดนามแม่ซุนเซอร์ที่ลงมาช่วยเกมรับได้ดีนะครับได้เป็นบอลทุ่มนะครับเวียดนาม
0: บอลทุ่มนี่ก็กด5วินะฮะเวียดนามเร็วๆหน่อยตอนนี้เราก็ต้องเร่งอะเนาะ
1: ทุ่มเร็วครับเจนันฝากไว้ที่ซุนเซินแหมเริ่มที่จะเคาะบอลแล้วครับเวียดนามถ่ายออกทางด้านข้างเลยครับเติมขึ้นมาครับจนไทย
0: เราก็เปิดพื้นที่ให้เวียดนามได้ครองบอลแล้วนะครับตอนนี้เหมือนก็ล่อยเขาขึ้นมาขุดบ่อล่อปลาทีมไทยแต่เวียดนามเองก็ขึ้นไม่ได้เขาก็เคาะ
1: ฝากให้กับพงเฮนครับพงเฮนได้ยิงลูกนี้ก็ออกไปครับข้ามคาน
0: จังหวะซัดด้วยซ้ายของโดฮงเฮนนะครับกดไม่ลง
1: วันนี้โอกาสก็ไม่ค่อยมีนะเหียนดินบักเนี่ย
0: อ๋อดินบักเงียบเลย
1: เงียบเลย
0: นะครับ
1: ส่วนเซอร์นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเยอะครับคู่นี้เป็นได้ลุ้นดาวซันโบนะเพราะว่ายิงคนละ5ประตูครับในรายการนี้เท่ากันด้วย
0: ของเราเป็นธีรศักดิ์เนาะ
1: ธีรศักดิ์4ประตูที่ยังได้ลุ้นอยู่นะครับรางวัลดาวซันโบบอลข้ามมาอยู่ในแดนของเวียดนามครับอุเซม่าก็ต้องทุ่มคืนให้กับทางทอมเบียขยับมาในแดนของเวียดนามหมดแล้วครับผู้เล่นไทยในชุดสีน้ำเงินนะฮะไปเสียประตูแบบโชคร้ายครับบอลชนเสาแล้วก็ดอนมาโดนขาของชัดชัยผู้รักษาประตูของไทยเข้าไปคคณะครับแทงทะลุขึ้นหน้าจะให้กับธีรศักดิ์ไม่ขยับก็ต้องจุดพลุทิ้งออกมาก่อนครับโอ้โหส่วนเซอร์นี่แกแข็งแรงครับเบียดเอาชนะทอมเบียได้ครับแต่เก็บบอลไม่อยู
0: ่เหมือนจะเสียฟาวนะครับจังหวะกระแทกใส่ทอมเบียก่อนที่บอลมันจะมาถึงเจ้าตัวก็นี่แหละมันก็ยังมีจังหวะที่เวียดนามเองก็พยายามจะตัดเกมไทยอะครับจะมีฟาวยิบย่อยน่าจะเยอะนะฮะในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับตอนนี้60นาทีของเกมผ่านไปแล้ว
1: พวกเราก็หวังจะได้ภาคในช่วงต่อเวลาพิเศษนะ
0: ก็หวังว่าเนาะก็ต้องยิง2ลูกอะ
1: อ๋อจุดโทษไม่เข้าทั้งแล้วโอ้โหแทบจะหมอบเลย
0: เกมเปลี่ยนเกมเปลี่ยนจริงๆนะครับจุดโทษของคณะที่ยิงข้ามคานออกไปในช่วง3นาทีแรกของครึ่งหลัง
1: บอลหลุดมาถึงเสกสรรครับรับได้สวยเลยบริเวณฝั่งซ้ายย้อนคืนกลับมาในกรอบเขตโทษคณะโดนเบียดล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งจุดเดิมเลยครับแต่คราวนี้ผู้ตัดสินบอกให้ลุกขึ้นมา
0: คราวนี้เป็นไหลกับไหลนะครับมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนจังหวะแรก
1: จังหวะแรกเนี่ยโดน
0: จังหวะแรกมันชัดจริง
1: โดนหัวที่ขานะครับ
0: ท่อนบนก็มีแขนล้างไว้ด้วยเนาะไอ้จังหวะแรก
1: ผู้ตัดสินวันนี้เป็น
0: UAE
1: นะฮะก็ถือว่าเป่าดีนะวันนี้ผมว่า
0: ก็จังหวะจุดโทษคือไม่เป่าเนี่ยน่าเกลียด

0: จังหวะนั้นมันก็ชัดค่อนข้างชัดอันนี้จังหวะที่ฮองเฮนได้ยิงนอกกรอบเขตโทษนะฮะก็เอาภาพช้ามาให้เราดูก็ไม่ได้ใกล้เคียงเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะย้อนมาให้เราดูไหม
1: และไอ้ดูดีเข้าประตูเนี่ยแทนที่จะแบบโดนแบบเต็มเสา
0: เนาะ
1: นี่ไปโดนเสาไปเช็ดเสาใน
0: แต่เหลี่ยมเนี้ยเป็นเหลี่ยมที่ผู้เสาประตูหลายคนโคตรเกลียดเลยมันคาดเดายากอะบอลมันเด้งมานะฮะมันเก็บจัดระเบียบร่างกายตัวเองลำบากครับสุดท้ายบอลมันเด้งโดนเด้งเข้า
1: เวียดนามดูขึ้นมา3คนครับตอนนี้ในกรอบเขตโทษแตะเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้โหตัดสินใจล็อกเข้าในแล้วซัดเลยแต่มันหลุดกรอบไป
0: อันนี้ต้องชื่นชมครับคือถ้าคัทแบ็คเนี่ยผมว่าไม่รอดตัดสินใจยิงเองนะครับเทียนอาน
1: เราไม่รอดใช่ไหม
0: ใช่คือมันมีในกรอบเขตโทษเนี่ยเวียดนามยืนแบบรถเปล่าเนี่ย3คนสามารถเลือกได้เลยว่าจะจ่ายให้ใครเลือกยิงเอง
1: ใจดำซะงั้น
0: โอ้ยแล้วไอตอนที่บอลมันตำพัดตะข่ายเนี่ย
1: จะเข้าไปแล้ว
0: ดีว่าชนป้ายโฆษณาข้างหลังก็เลยโอเครอดไปนะครับโอ้แต่เมื่อกี้ผมก็เห็นนะตัวเวียดนามอยู่ในกรอบเขตโทษคือ3คนแบบ
1: ไทย
0: ประกบไม่ถูกแล้วว่า
1: โอ้ลูกนี
0: ้โอ้แรงไป
1: ให้แรงไปครับคาคณะจะเสียความมั่นใจหรือเปล่าคะคณะยิงไม่เข้าครับ
0: อ่ะเดี๋ยวรอมอบถ้วยนะครับอินฟาติโน่อ่ะข้างสนามไทยเริ่มจะขยับแล้วฮัสซันปรึกษาทีมโค้ชแล้ว
1: ต้องส่งกองหน้าลงมาแล้วเพิ่มเติมหน่อย
0: ก็ถ้ากองหน้าก็แพทริกกูตัมสันเนาะแต่เราก็ไม่รู้ใครวอร์มบ้างไง
1: เวียดนามขึ้นมาไม่เยอะครับส่วนเซินไหลทะลุมาทอมเบียตามมาขวางแล้วครับมีผู้เล่นเวียดนามนั้นโฉบมาของบอลไว้ได้เดี๋ยวรับเล่นกันครับเหยียนดินบักเก็บบอลดึงช้าครับจากบอลบุกตอนนี้กลับมาเซตกันใหม่ครับในแดนของตัวเอง
0: เขาก็เล่นด้วยความอดทนนะครับเพราะว่ารู้สถานการณ์อยู่แล้วว่าคือครองบอลผ่านเวลาไปเรื่อยๆแบบนี้ความกดดันมันจะถาโถมเข้าหาทีมไทยครับ
1: เซินๆครับโอ้โหตัวแกหนาจริงๆครับเข้าไปแย่งยากมาก
0: เป็นคนที่พอบอลอยู่กับตัวนี้ค่อนข้างมีประโยชน์นะเซินๆแต่ถ้าหายไปจากเกมก็คือหายจริงๆนะ
1: วันนี้ยังไม่ถูกเปลี่ยนตัวออก
0: มีประโยชน์อยู
1: ่ไว้เก็บบอลในแดนหน้านะครับ
0: โอ้ยสกัดจากด้านหลังครับเสียฟาครับทีมไทยแล้วก็เสี่ยงเจ็บด้วยครับเป็นฮองเฮนนะที่โดนเสียบตัวไทยเป็นเสกสรรหูและจังหวะปะทะเสกสรรก็เจ็บเข่าทั้งคู่อ่ะทางฮองเฮนเองก็เจ็บเข่าเสกสรรก็เหมือนจะเจ็บเข่านะครับสำรองก็ขยับไหมเพราะคิมซังซิกเองก็เป็นห่วงนะครับเพราะตัวสำคัญด้วยดองเฮนหรือชื่อตามใบเกิดเขาชื่ออะไรนะ
1: เฮนริโอรูปร่างดีทั้งนั้นเลยนักเตะโอนสัญชาติของเวียดนามเนี่ยสูงใหญ่ครับแต่ฮงเฮนเนี่ยอาจจะดูบางกว่าส่วนเซน
0: แต่ก็สูงนะขายาวอ่ะ
1: ระดับ185เซนติเมตรอ่ะ
0: ก็มาตรฐานนะมาตรฐานฝรั่งแต่ถ้ามายืนในย่านอาเซียนเนี่ย185เนี่ยสูงนะ
1: สูงเลย เปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับเวียดนาม
0: เนี่ยดูจังหวะตีเสมอเปิดคอสมาแล้วมันเหลี่ยมซ้ายของฮงเฮนพอดีตัวประกบคืออุซามาคือถ้าเป็นคนถนัดขวาลูกนี้อาจจะยิงยากแต่พอมันมาเหลี่ยมซ้ายอ่ะตวัดยิงชนเสาแล้วก็เด้งโดนฉัตรชัยเข้าไป
1: ช็อตฟิลมากเลย
0: ช็อตฟิลดิ เพราะว่าหลังจากเรายิงจุดโทษไม่เข้าแป๊บเดียวเองนะ
1: ไม่กี่นาทีครับหลังจากที ่คณะยิงข้ามคานออกไปนะจากจังหวะจุดโทษ
0: อาเสกสรรลุกขึ้นมาเล่นต่อไหวแล้วครับแต่ฟรีคิกของเวียดนามตรงนี้ก็ถือว่าอันตรายนะครับประมาณ40หลาแต่ก็อยู่กลางประตูอยู
1: ่เจนอันเน่รับผิดชอบเลยครับลูกตั้งเตะของเวียดนามเปิดเข้าไปลุ้นครับในกรอบเขตโทษไปติดหัวผู้เล่นไทยแล้วจะได้สวนครับชัยพล ชัยพลขึ้นมาแล้วครับ

0: 2คนครับผู้เล่นไทยครับคณะคณะโอ้โหเจอแย่งไปจากเขากำลังจะเข้าไปในกรอบเขตโทษอยู่แล้วครับ
1: เจอ2คนตามนะครับอาข้างสนามหมายเลข19ทีมไทยกำลังจะขยับแล้ว
0: ชัดทีไหม
1: ชัดที25เดี๋ยวผมดูใบรายชื่อก็จำไม่ได้ไหม
0: 19ปก9อันนันนะ
1: โอ้ดันกลางโอ้แบบนี้เสกสรรหรือเปล่าเพราะว่ามีปัญหาการบาดเจ็บ
0: เวียดนามเขาก็เปลี่ยนเหมือนกันนี่แหละเอา2ตัวทีเด็ดนะฮะ
1: โอ้2คนยิงนัดแรกครับกวางไห่กับไหหลองเอาฮองเฮนฮอก
0: โอ้นี่สีดาก็ดูแล้วเหมือนอยากเล่นต่อนะครับฮองเฮนคนที่ยิงแล้วบอลมันไปชนเสาไปโดนขาชัดชัยเข้านี่แหละครับ
1: คือก็จะบอกว่าเป็นคนทำประตูตีเสมอมันก็พูดได้ไม่เต็มปากอ่ะนะฮะแต่ก็มีส่วนสำคัญกับประตูตีเสมอของเวียดนามครับโดนฮองเฮนโดนถอดออกไปแล้วครับเอ้ยนี่มันท่าคุณย่าไอ้ท่าเต้นอ่ะ
0: เซิร์ฟเซิร์ฟ
1: เออใช่ไหม
0: ท่าเล่นเซิร์ฟแบบ
1: ท่านลงเลขคนนะครับที่โดนถอดออก
0: โอ้โหเกือบได้กับเวียดนามบอลไปชนคานะครับแหมตัดกลับมาเดี๋ยวต้องดูว่าใครเป็นคนยิงครับเหมือนจะยิงไกลออกมาด้วย
1: ผมกล้องสลับกลับมาไม่ทันนะครับกวางไฮหรือเปล่าเนี่ยพอเปลี่ยนตัวลงมาแล้วจับโอ้ยเป็นตัวสำรองไฮลอง
0: เน้นไฮลองฮะ
1: แต่ว่าคือเป็นจังหวะที่ตักฟรีคิกเข้ามาแล้วตัวเองทะลุลายไม่ล้ำหน้าคือธงไม่ขึ้นแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าถ้ายิงเข้า VR จะว่ายังไงนะครับแต่สุดท้ายก็โอเคยิงชนคานรอดตัวไปกับทีมไทยเกือบเป็นตัวแสบอีกแล้ว
0: ตัวนี้ยิงบอลดีนะเหยียนให้ลองเนี่ย
1: ลักษณะมันคล้ายๆเกมแรกจริงๆนะปกเก้าลงมาแล้วนะครับมันเหมือนเกมแรกนะครึ่งแรกเราค่อนข้างดีแต่ตอนนี้เราดูยุบจริงนะ
0: ถ้ายุบนี่ก็มีอยู่เรื่องเดียวฮะพละกำลังฮะจะมีปัญหากับทีมไทย
1: เนี่ยบอล2เราเริ่มจะเก็บบอลไม่ได้ละ
0: โอ้เวียดนามเนี่ยแหมมีก๊อก3ก๊อก4เลยครับและรวมถึงเสียงเชียร์ของพวกเขาด้วยเนี่ยช่วยกระตุ้นได้ฮะและจิ้งมาได้ประตูตีเสมอเนี่ยโอ้โหตอนนี้ไม่กลัวแล้วครับผู้เล่นเวียดนามต่อบอลหน้ากรอบเขตโทษของไทยครับเจอขวางอยู่ไปไม่ได้ต้องยิงเลยนะครับตรงนี้แล้วก็หลุดไปเยอะ
1: บอลลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องแล้วก็ออกหลังไปนะครับไหลองปูลงไปนี่ยิง2จังหวะละ
0: คือโค้ชสั่งเลยบอกลงมาเนี่ย
1: ให้จบลงมายังไงก็จ
0: ะยิงไปเถอะยิงไว้ก่อน
1: คือลักษณะทีมที่ใช้จังหวะบอลไดเรกอะคือยังไงก็ต้องจบสกอร
0: ์แต่เขาไม่ส่งตัวเกมรับลงมานะเขายังส่งตัวเกมลุกลงมา2คนสำหรับเวียดนามนะ
1: คือเชฟเกมรับก็ถือว่าโอ้โหตรงนี้ขยันก็ต้องตัดฟาวล์อ่ะครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะตัดฟาวล์เหมือนจะไปหวดใส่เจฮานาฟีลงมาด้วยนะครับเสกสรรกับยศกรออกครับเจฮานาฟีมาละนะฮะกับปก9ครับตามตำแหน่งอันนี้ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแผนอะไรในสนามนะครับก็ยังยืนเหมือนเดิม
0: ผมไม่เห็นด้วยนะฮะ
1: ก็เปลี่ยนตามตำแหน่งใช่ไหม
0: ผมอยากให้ส่งตัวเกมลุกลงมานะฮะแล้วก็ตัวที่เหลืออยู่ในสนามที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้อยู่ก่อน
1: คือก็ไม่ได้เก่งกว่าโค้ชแต่ว่าพอเปลี่ยนตามตำแหน่งเนี้ยหลายๆคนก็บอกว่ากูก็เปลี่ยนได
0: ้เอ้ยหรือว่านักเตะที่เขาถอดออกหมดแล้วอ่ะ
1: แต่จังหวะของเสกสรรเนี่ยเห็นกระเพกกระเพกจริงไอ้จังหวะที่ดวลกับฮองเฮนอ่ะแล้วฮองเฮนก็ออกไปด้วยเหมือนกัน
0: แล้วยศกรไปด้วยนะออกไปด้วยนะ
1: ต้องเข้าใจว่ายศกรเองในครึ่งแรกเนี่ยพี่พากเยอะมากเลยนะก็ถือว่าก็พากไปทั่วสนามนะ
0: จะวิ่งเยอะเลยหรือน้องยกมือแบบขอเปลี่ยนหมดแรง
1: ผมว่าไม่หมดหรอกแต่ถ้าดูจากสภาพร่างกายคือเจนาฟีสดกว่าไหมก็สดกว่าแหละแต่อันนี้เราก็อ่านใจฮัตสันลำบากอ่ะ
0: แหมเปลี่ยนตัวแบบนี้นะฮะ

0: ผมไม่รู้ว่า
1: ในโซเชียลตอนนี
0: ้รอหลังเกมแล้วกัน
1: ก็อ่านหน่อยดิก็อ่านหน่อย
0: เอออ
1: ่ะบอลอยู่ที่สหรัฐนะฮะไม่รู้จะให้ใครครับตอนนี
0: ้แต่นี่ไงทำไมไม่ส่งวรชิตลงมาเออนี่แต่หลายคนเริ่มบ่นเรื่องจุดโทษว่าทำไมไม่ให้ยศกรยิงหรือยังไงแต่ก็คือวางตัวไว้แล้วอ่ะแล้ววันก่อนคาคานาเองก็ยิงจุดโทษอย่างคมอ
1: ่
0: ะ
1: เข้าใจอยู่เพราะว่าเขาก็เพิ่งยิงเข้ามาคาคานาก็น่าจะมั่นใจด้วย
0: อ
1: ันนี้ไม่ว่าน้องอยู่แล้ว
0: อันนี้โทษน้องไม่ได้โทษน้องไม่ได้แต่ช็อตยิงก็ถือว่าน่าผิดหวังอยู่แต่โอเคแหละก็คงเล็งเหลี่ยมที่ตัวเองเคยยิงได้อ่ะแล้ววันนี้มันด้วยสถานการณ์ที่มันกดดันและอย่างคือพื้นสนามมีดิ่งกับพื้นสนามราชมังมันก็คนละพื้นอันนี้ก็พยายามหาเหตุผลช่วยนะ
1: นี่นะช่วยแล้วนะโอ้เกมครึ่งแรกกับครึ่งหลังนี่เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนโฉมเหมือนกันครับทีมไหนมันช็อตไปตั้งแต่ตอนที่เรายิงจุดโทษไม่เข
0: ้
1: า
0: ใช่เหมือนโมเมนตัมความมั่นใจของทีมไทยมันไปพร้อมกับลูกนั้น
1: น่ะอ่ะไทยลองครับลงมาจะจ่ายขึ้นหน้าให้เหงียนดินบักเหงียนดินบักยังเก็บบอลได้นะครับเนี่ยครับเขาก็รอให้ผู้เล่นไทยเข้าไปแย่งโอ้โหเลี้ยงบอลหนีครับหนีกลับไปในแดนตัวเองฮะ
0: โอ้จากขอบเขตโทษมาถึงครึ่งสนามเฉยเลย
1: เคาะบอลแล้วเวียดนามเปิดข้ามมาให้กับซวนเซินไม่ถึงครับติดทางทอมเบียวันนี้ทอมเบียก็เล่นดีนะครับแหมเอาซวนเซินอยู่นะครับวาลิสเปิดยาวครับขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ออกมาเร็วครับพัทธิกลูกสามประตูของเวียดนาม
0: ตอนนี้คือถ้าลูกเกมจะดูว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเนี่ยดูที่บอล2แล้วบอล2ตอนนี้เวียดนามก็เก็บได้แทบจะหมดแล้วนะฮะอ๋อเหลือเวลาอีกประมาณ16นาที15 16นาทีนะครับ
1: ปลอก9เขี่ยใกล้ๆให้กับทางชัยพลครับแหมปลอก9ปาดเข้าไปแล้วก่อนเพราะแล้วยิงเร็วเลยครับทางคณะพยายามจะแก้ตัวครับคณะ
0: ลูกนี้ถือว่าความคิดดีนะครับจับปุ๊บยิงปั๊บแต่ว่าจัดระเบียบร่างกายซัดให้มันตรงกรอบถือว่ายากถือว่ายากลูกนี้ยากนะฮะเพราะว่าก็มีแนวรับของเวียดนามก็เข้าประกบ2สีหน้าของน้องก็ดูออกอ่ะเพราะว่าก็เชื่อเหลือเกินว่าหลังเกมอ่ะทัวร์ก็อย่าไปลงน้องเยอะนะครับสีหน้าดูรู้เลย
1: อายุแค่22เองนะครับลักษณะ
0: คือสีหน้ารู้ว่าจบเกมนี่คอมเมนต์มารันมาแน
1: ่ๆเราก็ยัง
0: มีความหวัง
1: ช่วยอยู่
0: ครับ
1: ตอนน
0: ี้
1: เหลืออีกประมาณสัก15นาทีนะครับไม่รวมทัวร์เจ็บ
0: ผมว่าเกมเหมือนเดิมนะเนี่ยนาที75ลักษณะคล้ายเกมแรกเลย
1: คือเวียดนามลงไปรับแล้วไงปล่อยให้ไทยบุกเลย
0: แล้วพลังงานของเราก็โอ้โหก็จะบอกว่าหมดหลอดก็ใกล้เคียงอ่ะ
1: 69ครับเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ขึ้นมงลูกนี้ต้องช่วยกันครับผู้เล่นเวียดนามแต่บอลก็ยังไปเข้าทางเขานะครับแต่ปก9เก็บบอลได้ครั้งหนึ่งลงมาก็ถือว่าได้บอลเยอะครับปก9ไหลเข้ามาตรงกลางให้กับสารัตแตะอ้อมาจะได้ยิงหรือเปล่าครับไทยสารัตอีกครั้งนึงครับถ่ายออกไปทางซ้ายอุซามะครับข้ามมาเลยโอ้โหพยายามจะครอสบอล
0: ออกไปเอง
1: ออกไปก่อนแล้วฮะ
0: โอ้อะเหลือเวลาอีกเนี่ยครับ 14-15 นาทีเวียดนามดูพวกเขาก็เริ่มมีความมั่นใจนะครับเนี่ยกองกระจับมาที่เหงียนซนเซินนะครับแต่ที่จริงเหงียนซนเซินวันนี้เจอกับณัฐพงศ์สาริยามโนทอมเบียก็ไม่มีอะไรนะ
1: แทบจะเอาชนะไม่ได้เลย
0: ใช่ใช่จังหวะที่ใกล้เคียงสุดที่เจ้าตัวทำได้ก็คือหม่งชนเสาอะจังหวะนั้นคือจังหวะเดียวที่สลัดตัวประกบทีมไทยออกมาได้นะครับ
1: แต่สถิติของซนเซินนี่ถือว่าดีเลยนะก็ก่อนหน้านี้ลงสนามในนามทีมชาติเวียดนาม16เกมยิง16ลูก
0: ก็เป็นนักเตะที่เปิดตัวกับทีมชาติเวียดนามก็รายการนี้แหละเมื่อ2ปีก่อน คืออยู่เวียดนามครบ5ปีเวลานั้นพอดี
1: แล้วเขาก็ได้ดาวซันโวด้วยนะฮะ
0: เออลงมารู้ส
1: ึกอาเซียนครับครั้งที่แล้วเนี่ยเขายิงไป7ลูก
0: เหมือนจะลงมานัดสุดท้ายรอบแรกใช่ไหมแต่รอบรองกับรอบชิงเนี่ยโอ้ยิงแบบ
1: เขายิงกระจ
0: ายเลย
1: ก็เหมือนครั้งนี้รอบรองที่เจอกับมาเลเซีย2เกมเนี่ย4ประตูที่ได้นี่ก็มาจากส่วนเซินเนี่ย3ลูกนะ
0: นะครับ
1: ยิงแต่ว่าเกมนัดชิงยังไม่ยิง
0: คนบราซิลหัวใจเวียดนามอีกคนกำลังจะลงครับ
1: เหมือนไทยล็อกนะฮะหรือว่าเอาชื่อแบบฝรั่งไหม
0: ชื่อตามใบเกิด
1: จิโอวันดี้มักโน่
0: เ
1: ป็นไ
0: งเดี๋ยวนะมันแปลงเป็นเวียดนามนี่มันมีอะไรอย่าง
1: จิโอวันดี้มักโน่
0: อย่างเหงียนซอนซอนเนี่ยเขาลาเฟลซอนใช่ไหมอย่างโดฮองเฮนเขาเฮนริโอตัวนี้มันใกล้เคียงยังไงกับชีวิตน
1: ะอันนี้อาจจะไม่ใกล้นะฮะ
0: เ
1: หมือนไทยล็อกก็เป็น3ผู้เล่นโคนสัญชาตินะฮะของเวียดนามที่ผลงานแย่ที่สุดนะคนนี
0: ้
1: มักจะถูกส่งลงมาเป็นสำรอง
0: เอ้าสัจชัยต้องให้ทีมกายภาพมันนวดแล้วเหรอมีผู้เล่นของเวียดนามอ่ะนอนเจ็บอยู่นะครับตอนนี้ก็เลยเป็นช่วงพักให้นักบอลน่ะออกมากินน้ำกินท่ากันได้เหมือนจะเอาเบอร์14ออกเหียนฮองลุกนะ
1: กัปตันทีมนะฮะของเวียดนามเป็นกองกลางแต่ตอนเนี้ยคนเนี้ยสวมปอกแขนแล้วกัปตันทีม
0: เหียนกวางไห้นี่จริงก็เป็นกัปตันทีมเบอร์1อยู่แล้วแต่ตัวบน3ตัวบนเนี่ยไม่รู้จะเบียดใครไงเหงียนดินบักเหงียนซอนซอนโดฮองเฮนแล้วกวางไห่เองก็ช่วงนี้ก็เหมือนจะขาลง
1: อ่
0: ะ
1: ใช่ฮะ
0: ฮองดุกเจ็บแล้วก็โดนเปลี่ยนออกครับแล้วก็เป็นไทล็อกนะหรือชื่อตามไปเกิดคือ
1: เจโอวานนี่มักโน่โอ้โหย้ำจังเลย
0: ไม่เคยจำเอาจริงๆมันชื่ออ่านยากอ่ะไทล็อกนะครับ
1: ดูหุ่นก็ได้โอ้โหนี่180กว่าเหมือนกันครับ
0: ไม่อันเนี้ยคือผมไอ้อย่างวันเสาร์ที่แล้วใช่มั้ยผมก็ไปดูที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาก็เปิดไทยเวียดนามนั่นแหละและเนี่ยลงมาช่วงเนี่ยเหมือนกันไทยเกมนะไทล็อกเนี่ยแล้วเสียงฮือฮามาจากโต๊ะข้างๆเลย
1: ว่าม
0: ันเวียดนามตรงไหนวะ
1: เฮ้ยสถิติเขาโอเคเลยนะลงสนามมาก่อนหน้านี้6นัดนะยิงไม่ได้แอซิดไม่ได
0: ้
1: ทีมไทยไม่ต้องกลัวครับ
0: ผมไม่ได้มาปลดล็อกเกมนี้นะ
1: ตัวนี้ไม่น่ากลัว
0: ฮะแต่ตอนนี้ก็คือในสนามมีโอนสัญชาติ2คนนะครับก็อยู่ไม่ครบ3ก็อยู่ไม่ครบ3คนนะเวียดนามเนี่ยคนหนึ่งออกไปอีกคนก็ลงมานะครับอย่างเกมที่แล้วนี่เป็นเหงียนซอนๆเน
1: า
0: ะ
1: เฮ้ยแต่ไม่แน่นะนี่ก็อาจจะเล่นดีนะไอ้ไทยล็อกเนี่ยเพราะว่าดูเหมือนจะลงไปยืนกลางแทนเหงียนฮงยึกอ่ะ
0: โอ้ตัวโคตรใหญ่เลยอ่ะ
1: เพราะว่าจริงๆที่เขาบอกว่าที่เล่นไม่ดีเขาวิเคราะห์กันว่าก่อนหน้านี้ถูกจับไปเล่นเป็นตัวข้างตัวริมเส้นเขาไม่ถนัดเขาถนัดแบบว่าของกลางเลย อยู่ตรงกลางสนามเนี่ยคอยบัญชาการเกม
0: เหลือเวลาอีก10นาทีนะครับไทยต้องการ2ประตูครับ
1: ออกบอลยาวเลยครับผู้รักษาประตูเวียดนามพลาสติกแหมแกก็เตะไกลเหมือนกันครับ
0: เอาลงไปหม่งมันเนี่ยไทยล็อกอ่ะ
1: ไม่มีโอกาสตัวอย่างสูงอ่ะน่าจะประมาณเกือบ190เหมือนกัน
0: ผมว่าก็น่าจะหลัก190อ่ะ
1: วอลลิสครับเนี่ยเน้นเปิดพื้นที่ว่างแล้วได้ลุ้นนะทีมไทยตบกลับไปเลยแล้วปกเก้าไม่มีเพื่อนเลยฮะในกรอบเขตโทษบอลยังมาเข้าทางของสารัฐให้กับทอมเบียอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ถึงครับตอนนี้ในกรอบเขตโทษของเวียดนามก็มีผู้เล่นไทยอยู่ 3-4 คนนะที่รออยู
0: ่เดี๋ยวนะ
1: โอ้แล้วจะได้สวนครับเวียดนามบอลหลุดมาถึงซวนเซินแล้วมากัน3คนครับเหงียนดินบักซวนเซินและข้างหน้าโล่งอยู่คนเดียวจับบอลยาวไปครับแหมไปเข้ามือของชัดชัย
0: โอ้น่าจะเป็นกวางไห่ฮะทำลั่นจังหวะนี้จังหวะหลุดเดี่ยวอ๋อมันเป็นไฮลองนะไฮลองจับแล้วมันลั่นลึกเข้ามือของทางชัดชัยออกมารับไว้ได้นะครับโอ้ตอนนี้เดี๋ยวดูทีมไทยยืนก่อน เหมือนจะเอามานูเอลทอมเบียขึ้นไปเล่นกองหน้าครับ
1: นี่และจะไม่เพิ่มกองหน้าสำรองลงไปเหรอ
0: พัทธิกุตับสั้นน่ะ
1: เออไม่ส่งลงไป
0: ใช่ไหมเห็น
1: 2คน
0: เห็นมานูเอลขึ้นไปยืนคำหน้าใช่ไหม
1: ใช่
0: เออแล้วก็ชัยพลอดทนนะครับยืนหลัง3มีวาริสมีณพงศ์สาริยาแล้วก็ชัยพลอดทน
1: จะเน้นปอมแล้วฮะทีมชาติไทย
0: สิบนาทีสุดท้ายครับ
1: เอากองหลังล่างยักษ์อย่างทอมเบียตอนนี้ไปอยู่ในกรอบเขตโทษของเวียดนาม
0: คือปัญหาคือถ้าจะเล่นแบบนี้จ่ายบอลต้องแม่นก่อนนะครับ
1: อุ้ยดักได้ครับ
0: คือถ้าไม่มีชัยพลนี่ผมว่าทีมไทยน่าจะโดนทะลุช่องหลายลูกอะครับ
1: อุ้ยแกตามไปช่วยได้หมดฮะชัยพล
0: ว่าหน้าเป้าตอนนี้เป็นเจฮานาฟีเนาะเทียสักเผยพิมามายืนทางอันเดียสักยืนตรงหน้าเป้าเจนาฟีมาอยู่ทางขวา
1: คาคณะเปิดข้ามมาเลยครับแหมมันไปตรงตัวทางพัทธิกครับประตูของเวียดนาม
0: ใช่โอ้โหสุนเซ
1: นสุนเซนนี่เตะแบบชุยๆเลยตอนนี้เตะทิ้งอย่างเดียวไม่สนใจแล้วครับ
0: เนี่ยฮัตตันกำลังแก้เกมอยู่ข้างสนาม
1: โอ้ยแก้ช้าไปแล้วเนี่ย
0: อ่ะวรชิตกับวันชัยครับลงมาแต่เนี่ยพอมาเอามานูเอลไปยืนในกรอบเขตโทษเนี่ยแล้วดูเปิดคือเป้าหมายไม่ใช่มานูเอลอ่ะเอาสารัตกับอุสมาออกตามตำแหน่งอ่ะ เอาวรชิตกับวันชัยลงไปแล้วคือมาเนลทอมเบียคือลิฟต์เป็นเล่นกองหน้า
1: วันชัยลงมาครับ
0: วันชัยก็ตาม
1: แบ็คซ้าย
0: แบ็คซ้ายอยู่แล้ว
1: สมาร์ทเขาหมดแรงเหรอเปลี่ยนนักเตะส่วนใหญ่เหมือนแบบนักเตะหมดแรงนะเล่นต่อไม่ได้
0: คงซื้อเกมบุกของวันชัยอ่ะ
1: ตอนนี้ทอมเบียพักอกลงให้กับคาคณะครับวันชัยลงมาได้เปิดรับแป๊กเลยครับจังหวะแรก
0: ให้เกียรติคำพูดผมหน่อยเถอะซื้อเกมลูกวันชัยแล้วเปิดจังหวะแรกแบบเนี้ยโอ้ย
1: วอร์มน้อยวอร์มน้อย
0: โอเค
1: ลุ้นต่อละทีมไทยชัยพลถ่ายออกมาให้กับวาริส
0: โอ้ตอนนี้เริ่มใส่อารมณ์แล้ว
1: ตอนนี้รูปเกมคล้ายๆกับที่ราชมังคลาเมื่อวันเสาร์เลยฮะ
0: เออนะฮะ
1: เพราะว่าเวียดนามลงไปตั้งเกมรับกันหมดแล้วฮะอยู่ที่ไทยครับจะมีไอเดียในการเข้าทำหรือเปล่า
0: คือบอมเข้าไปในกรอบเขตโทษอย่างเดียวละ
1: อ้าวแล้วได้ยิงลูกนี
0: ้เรียบร้อยมาวันชัยจะรุ่งรงคางซื้อเกมบุกของวันชัยเว้ย
1: ไม่กี่ช่างว่าอยู่โอ้โหสำรองครับวันชัยครับยิงประตูที่2ครับให้กับทีมชาติไทยจนได้ลงมาใหม่ๆเลยครับ
0: ครับ
1: โอ้ไม่ถึง2นาทีครับไปตำแหน่งแบ็คซ้ายครับโอ้แล้วยิงเสียบเลย
0: ใช่
1: ตอนแรกเราก็ไปแซวนะเปิดแป๊กนะจังหวะแรก
0: เขาเรียกว่าช็อตแรกเนี่ยหลอกเวียดนาม
1: อ๋อหลอก
0: มาว่าลงมาแล้วไม่มีอะไรหรอก
1: เออ
0: ดอก2นี่แหละ
1: นี่หลอกสำเร็จนะ
0: เออ
1: ไม่น่าผู้เล่นเวียดนามไม่ประกบเลยนะ
0: ใช่
1: เนี่ยบอลมันหลุดไปแล้วไปเข้าทางวันชัยครับเดี๋ยวต้องดูมันไปอ๋อมันไปโดนทาง
0: ไปโดน
1: เทียนอันกองหลังของเวียดนาม
0: ลั่น
1: ไปเข้าทางวันชัยครับซัดตุ้มเดียวหายเลยครับยิงเท้าข้างไม่ถนัดด้วยครับโอ้โห
0: หลอกเวียดนามไง
1: ยิงขวาเนี่ยครับวันชัยยิงถนัดซ้าย
0: บอลมาเขี่ยเลยรีบบอลมาเขี่ยอีก5ทีครับอีก5ทีไทยตามหลังเวียดนามสกอร์รวม 2-3 แล้วมันนอนเจ็บเลยว่ะไทยหลอก
1: เพิ่งลงมาครับเจ็บซะแล้วครับนักเตะเวียดนาม
0: จังหวะที่เจอกับวาริสโอ้อันนี้ก็น่าเจ็บจริง
1: เจอเสียบแล้วก็หนีบขาไว้เลยครับวาริส
0: ใช่ใช่จังหวะมันถลายไปข้างหน้าแล้ววาริสเองก็พุ่งมาเสียบนะฮะทันไหมพี
1: ่ก็ไล่มาแล้วครับสกอร์รวม2ประตูต่อ3โอ้ยแหมเสียดายลูกจุดโทษ
0: ก็จริงโคตร
1: เสียดายเลย
0: จริงคือถ้า
1: เราได้จุดโทษแล้ว
0: ก็นำ 2-0
1: แล้วบันชัยมายิง
0: 3-0 ไม่แต่ถ้าเราได้จุดโทษนำ 2-0 เนี่ยวันชัยอาจจะไม่ได้ถูกเปลี่ยนลงมา
1: เฮ้ยเชื่อเหอะได้
0: ลง
1: ยังไงฮัสซันก็ส่งลงมาอยู่แล้ว
0: ก็คือ
1: เขาจะเปลี่ยนตามตำแหน่ง
0: ไม่ว่าสกอร์เท่าไหร
1: ่
0: ก็จะเปลี่ยนตามนี้
1: เปลี่ยนตามตำแหน่ง
0: อ่
1: านคอมเมนต์ได้ดิอ่านคอมเมนต์เลย
0: อ้าวโดนเหลืองไปด้วยนะครับวาริส
1: มันไม่แน่ก็ทดเจ็บ8นาท
0: ี
1: แล้วก็ใช่ทด8นาทีขึ้นมาเนี่ยมีลุ้นเลยได้เปิดฟรีคิกเข้าไปครับโอ้โหเวียดนามมงไม่ตรงกรอบครับเหมือนเดิมครับสุนเซน
0: คุณราเมศนะ ม่ได้แชมป์ไม่เป็นไรขอชนะก็พอนะครับมาถึงจุดนี้แล้วนะฮะแต่ที่จริงก็คิดถึงพัทธิกันหลายคนนะ
1: เขาก็ที่มาหรอ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไม่ส่งพัทธิกกูสตาฟซันลงมา
0: ใช่นะฮะฟุตบอลประกาศระดับอาเซียนสมาคมต้องให้ความสำคัญมากกว่านี้อย่าประเมินคู่แข่งน้อยเกินไปแต่ผมว่าชุดผู้เล่นเนี่ยมันก็เพื่ออนาคตด้วยนะส่วนหนึ่ง
1: มาริโอทอมเบียตอนนี้ไทยบุกหนักแล้วครับ แหมทั้งหมดชุดน้ำเงินของเราเนี่ยมาอยู่ในแดนของเวียดนามหมดแล้วในกรอบเขตโทษเนี่ยรอกันเต็มเลยครับเปิดข้ามาข้าคณะมงทิ้งมาได้ครับกองหลังของเวียดนามกองหลังของเขาตอนนี้บอกเลยว่ากดดันแน่นอน
0: กดดันดิคือถ้าโดนเปี้ยงหนึ่งนี่ต่อเวลาเลยนะตอนนี้สถานการณ์คือไทยไม่ได้ก็คือเอาไม่ได้
1: ต้องได้สิ
0: ไม่สมมุติว่าไม่ได้อ้าวมาแล้วพัทธิกมาแล้ว
1: โอ้ช้าไปหรือเปล่าครับพัทธิกกูสตาฟซัน
0: เอาเทือกสั่งออกนาที87คือให้เวลา2นาทีเนี่ยนะฮัตสัน
1: แล้วเดี๋ยวจะออกทำไมเดี๋ยวเราต้องการประตูไม่ต้องออกก็ได้นะ
0: ไม่แล้วคือเปลี่ยนตามตำแหน่งคือให้เอากองหน้าแทนกองหน้าแล้วเอามาโดนทอมเบียเนี่ยคือไปยืนค้ำกองหน้าเนี่ยนะฮัตสันโอ้เริ่มบ่นแล้วผม
1: เออใจเย็นๆนะใจเย็น
0: ๆอะ
1: เดี๋ยวดูเกมของเวียดนามก็พวกเขาก็พยายามสวนฮะสวนแต่ว่าไม่บุกนะ
0: เขาไม่บุกแล้ว
1: สวนมาแล้วก็ส่งบอลคืนหลัง
0: คือตอนนี้เวียดนามเขาเน้นครองบอลเพื่อให้เวลามันหมดไปไวที่สุดแต่ต้องรู้ว่าจะทดเวลาเท่าไหร่ด้วย
1: เราก็ต้องโชว์พลังหน่อยในการแย่งบอลคืนกลับมาให้ได้เย็นดินบักครับกองหน้าเวียดนามหลุดขึ้นมาทางซ้ายจะจิ้มแต่ว่าไม่ผ่านนะฮะ
0: เตะมุมครับคือเนี่ยเขาก็ใช้กองหน้าคือมันเก็บบอลได้ไงไม่ว่าจะเป็นทางดินบักหรือว่าส่วนเซินพาบอลไปคือพอบอลอยู่กับเท้าของนักเตะพวกนี้คือทีมไทยไม่เสียฟาวก็คือไม่สามารถเอาบอลกลับมาครอบครองได้แล้วเนี่ยก็เสียเตะมุม
1: ยังฟิตอยู่นะ
0: ใช่
1: ดินบักมันสปินทีนี้ยังไม่มีอาการหอบเลยนะ
0: อันนี้นักเตะที่โชว์ฟอร์มใน U23 แชมป์เอเชียแบบโอ้โหร่างทองอ่ะหินบักตอนต้นปีอ่ะ
1: ชุดลอง
0: แล้วชุดสีเหรียญทองซีเกมส์เนี่ยไงคนเนี้ย
1: แต่ยังไม่มีประตูจากดินบักนะครับได้เตะมุมครับเวียดนามเตะมาให้ชัดชัยชกทิ้งออกมาแล้วเตะสวนทิ้งออกไปก่อนครับผู้เล่นไทยแต่เวียดนามแกก็ไม่สนใจแล้วตัวนี้พยายามจะเคลียร์บอลไปจังหวะเดียวให้ไกลๆไว้ก่อนได้ฟาว
0: ล
1: ์คณะเอาแล้วครับจังหวะแบบนี้ได้ทิ้งบอมแล้วครับ
0: คือตอนนี้เราต้องเอาบอลกลับมาครอบครองให้ได้เร็วที่สุดนะครับ90นาทีกำลังจะครบแล้วเวียดนามน่าจะอุดแบบเต็มสูบอยู่ที่ทีมไทยแล้วครับอ่ะฮัสซันชู2นิ้วว่าไงวะ
1: ใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งบ่นฮัสซันนะ
0: ฮะเผื่อมี
1: เดี๋ยวให้บ่นจบเกมแต่ว่าตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเผื่อได้ประตูที่3นะครับทีมไทยตามลุ้นกันอยู่ทอมเบียชิงจังหวะได้ไหมครับผู้ตัดสินเป่า
0: โอ้เป่าอะไรนี่อาจารย์เสียฟาวแบบง่ายๆหน้ากรอบเขตโทษของเวียดนามครับ
1: หวังปาฏิหาริย์จากทอมเบียเหมือนนัดที่มงเติร์กเมนิสถานนะ
0: แต่ตอนนั้นเรามีคนเปิดอย่างธีรธรไง
1: เผื่อว่าทอมเบียแกทำได้มงประตูที่3ในช่วงทดเจ็บ
0: 4นาทีครับ
1: โอ้ทดน้อยอ่ะ
0: ถือว่าน้อย
1: นึกว่าประมาณสัก6บอลตอนนี้ยังอยู่ในแดนของเวียดนามนะ
0: เป็นบอลของเวียดนามเฉยเลยวูจานโอ้ยลูกทุ่มเวียดนามครับแล้วเราคือเราก็มั่นใจไงว่าบอลออกแล้วเป็นของเราเราก็บังให้ออกเลยโอ้ยแล้วดูทุ่มหมดไปนาทีนึงแล้วอะ
1: จะให้ซุนเซนเก็บบอลไงซุนเซน
0: ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาทำ
1: เองด้วยครับมีแอคติ้งด้วยครับเจ็บแล้วหมุนออกนอกสนามไปแล
0: ้
1: ว
0: ไม่สนใจเราเล่นเลยเราเล่นเลย
1: รีบลุกเลยชัยพลครับให้มาที่วัลลิศไม่ต้องไปสนแล้วครับบอมไปที่ทอมเบียอย่างเดียวโขกลงพื้นจะให้กับเพื่อนครับไม่เข้าทางมีโอกาสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวันชัยวันชัยเปิดข้ามาโอ้โหในกรอบเขตโทษของเวียดนามเนี่ยไม่มีผู้เล่นไทยที่รูปร่างสูงใหญ
0: ่ก็มีทอมเบียไง
1: ชัดชัยครับบอลมันกลับมาถึงชัดชัยต้องเปิดยาวแล้ว เปิดโด่งถึงทอมเบียไม่ถึงเลยครับ
0: โอ้เสียฟาวอีกครับน่าจะเป็นทอมเบียไปผลักผู้เล่นเวียดนามในกรอบเขตโทษนะครับโอ้โหแล้วพอเสียฟาวนี่เวียดนามเขาออกอาการเลยนะว่า

0: ไอ้ทุ่มครับทีมไทย
1: อีกนาทีครึ่งครับ
0: ไล่เพื่อนขึ้นไปเลยครับทางชัยพลให้ชัดชัยผู้รักษาประตูเป็นคนออกบอลแล้วครับชัดชัยนี่ออกมาจะถึงครึ่งสนามแล้วครับนั่นแหละครับเปิดโด่งเข้าไปในกรอบเขตโทษได้มงชงแหมนี่มงไม่ดีแล้วครับ
1: ก็เป็นพลาสติกนะครับมงสะบัดแบบนี้แล้วคือตัวเองอ่ะหลุดจากตำแหน่งหน้าเป้าไปแล้วไงมงเช็ดมามันก็เลยไม่มีใครเฮ้ย
0: วันชัยครับสกัดพลาดเข้าประตูตัวเองไปเลยฮะโอ้โหนึกว่าจะได้เป็นฮีโร่ครับยิงได้แล้วก็สกัดเข้าประตูตัวเองครับในช่วงทดเจ็บครับวันชัยจะรุ่นงขานจบไปเลยครับทีมไทยตอนนี้สกอร์เป็นเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับ
1: เอาคอมเมนต์ว่าไง
0: แล้วก็สกอร์รวมเนี่ยเวียดนามนำ 4-2
1: ครับ
0: โอ้โหแต่จังหวะนี้แม่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับก็เป็นจังหวะจะเคลียร์บอลนี่แหละฮะแต่มันดันเข้ากรอบนะครับ
1: และเคลียร์ขวาไง
0: เตะผิดเหลี่ยมเตะผิดเหลี่ยม
1: แล้ววันนี้คืออ่ะจริงๆเวียดนาม2ประตูเอ้ยไทย4-0เพราะไทยยิง4คนเลย
0: เออ
1: 4ลูกอูขวาหน้าแข้งครับยิงอย่างสวยอ่ะบอลเสียบเสาเข้าไปตรงตะข่ายอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วคิดดูนะเคลียร์บอลตรงหัวกะโหลกครับเคลียร์บอลค่อนข้างไกลครับด้วยเท้าขวาข้างไม่ถนัดเหมือนจะไปโดนหน้าแข้ง
1: คือชัดชัยออกมาก็หวังจะออกมาเล่นนอกกรอบด้วยแหละ
0: ชัดชัยโผล่ออกมาแล้วนะครับก็ไม่สามารถเซฟได
1: ้ทำไม่ลดเพิ่มเลยเหรอ
0: แล้วเป่าจบไปเลยครับพุทธศิลป์ก็เป็นเวียดนามคว้าแชมป์ไปครับด้วยสกอร์รวม2นัดเนี่ย4ประตูต่อ2ครับแต่ว่าใน90นาทีเนี่ยจบลงด้วยผลเสมอกันไปนะครับ2ประตูต่อ2ครับ
1: โอ้เวียดนามรอดพ้นจากความพ่ายแพ้แบบเฉยเลยว่ะนาทีบาป
0: โอ้ไม่อย่างนั้นนี่นะ20กว่านัดนะสถิติ
1: ก็ยังต่อยอดสถิติต่อไปนะครับคิมซังซิกค่อยไปว่ากันแล้วกันเดือนหน้าฟีฟ่าอาเซียน
0: ชัยพลครับผู้เล่นไทยนี่ลงไปนอนเลยก็คงเสียดายฮะพยายามทำเต็มที่แล้วนะครับ
1: ก็ผมว่าโดยรวมนะทีมชุดนี้มันถึงณจุดนี้ได้เนี่ยไม่มีอะไรต้องไปเสียใจอ่ะแต่ก็เสียดายอยู
0: ่เสียดายเสียดาย
1: อยู่เสียดายอยู
0: ่ไม่ว่าจะเต็มที่แล้วก็ตามนะครับคอมเมนต์หน่อยไหม
1: น่าจะรันอ่ะโอ้มีแฟนคลับจากเวียดนามมาคอมเมนต์ใน YouTube ด้วย
0: แปลด้วยฮะทานสเลดด้วยฮะ
1: ก็โอเคนะครับก็อ่านอยู่แต่บางข้อความเราก็อ่านออกอากาศไม่ได้นะครับคุณจอมพลบอกโดนปลดแน่นอนครับนะฮะคุณราเมศก็เจอกันอีกทีก็2ปีข้างหน้าผมไม่ต้องรอนานนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีอาเซียนอีกรายการนึงให้เตะฮะแล้วก็เจอเวียดนามอีกรอบอ่ะนะครับโอ้พอเลยทำเข้าประตูตัวเองแบบนี้โอ้นะคุณนัทธีเนาะโอ้แต่ช็อตวันชัยยิงตู้มเมื่อสักครู่เนี่ยเราสองคนนี่อึ้งเลยนะ
0: ไม่คิดว่าจะยิงได้ดีขนาดนี
1: ้ใช่
0: ช็อตฟิลพวกผมเหมือนกันนะ
1: เดี๋ยวย้อนกลับไปดูคลิปที
0: ่ยิงเท้าข้างไม่ทันด่านแล้วเสียบเลยนะโอ้โห
1: เขาเคลียร์แหละ
0: แต่ว่าลูกเคลียร์นี่ก็โอ้โห
1: คุณวรชัยเขาบอกว่าเขาตามหาเสียงภาคที่ตั๋วมาเจอแล
0: ้วอ๋อเหรอครับ
1: เขาเจอตัวแล้วนะครับ
0: หมายถึงว่าแสดงว่าไปฟังฟุตบอลเดินสายบ่อยอะดิ
1: รอ
0: รอเล่นเนี่ยเปอร์เซ็นต์การของบอล 65% นะฮะทีมชาติไทย
1: ก็บุกทั้งเกมอะครับแต่เนี่ยดูโอกาสยิงอะเวียดนามมีโอกาสยิงมากขึ้นในครึ่งหลัง
0: พอเขาเริ่มบุกนะ
1: ใช่ๆ
0: โอกาสเขา13ครั้งส่วนไทยเนี่ย11ครั้งนะฮะน่าเสียดายเวียดนามนี่เกือบจะโดนแล้วเกือบเสียสติแล้วนะ
1: เขาก็อย่างที่ในคอมเมนต์เขาก็บอกมาจุดเปลี่ยนมันก็คือจุดโทษนั่นแหละ
0: จุดโทษของคณะคำยก
1: ใช่ใช่
0: เจ้าตัวก็เป็นคนโดนเตะนะแล้วก็ลุกขึ้นมายิงก็อย่างที่บอกไปคือมันเป็นจุดโทษ

0: ลูกที่5แล้วแหละของไทยในรายการนี้ซึ่งสลับสับเปลี่ยนกันจริงนะฮะคือมันไม่มี
1: จะนี่ไงพอยิงซ้ำไงพอยิงตั้มยิงไม่เข้า
0: เออมันไม่มีตัวเก๋าแบบว่าเป็นมือสังหารจุดโทษโดยเฉพาะอ่ะ
1: เหลือใครยังไม่ได้ยิงอีก
0: สารัต
1: เออไม่ใช่สารัตยิงแต่คณะคงมั่นใจมาจากเกมนั้นที่แล้วแหละ
0: น้องเขาก็มั่นใจว่าจะยิงเข้ามาด้วยนะ
1: ฮะที่จริงเนี่ยก็วันนี้เรามียศกรยิงไงชัดชัยยิงแล้วก็วันชัยยิง2ลูกเลยเฮ้ยสกอร์รวมเราต้องชนะ 4-2 นี
0: ่เรายิงหมดเลยนะ
1: ใช่
0: 4ประตูเนี่ย
1: นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขอย้อนมาดู SMS หน่อยก็ส่งมาพอสมควรแหละแต่เราไม่ได้อ่านเลยต้องขอไปด้วย
0: ช่วงนี้แหละว่างแล้ว
1: อาร์มซ่าอาร์มซ่าอาร์มซ่านะทักทายมาตั้งแต่บอลยังไม่เคลียร์เดี๋ยวไม่อ่านแล้วจะยุ่ง
0: เดี๋ยวผมไปดูข้อความเพิ่มเติมดีกว่า
1: เดี๋ยวฝากพี่ตั๋วไปดูด้วยนะฮะนักเตะคนไหนขายอัญมณีครับตอบไดมอนด์ดาโก้ริชมอนด์ดาโก้เนาะงอนพี่รุดดี้จะ5เดือนแล้วนะล่าสุดงอนหนักกว่าเดิม2เท่าด้วยอุตะเดี๋ยวให้อัมซ่ามันเหลาหน่อยดีกว่าทำไมงอนหนักกว่าเดิมนะฮะโอ้นี่ส่งมาช่วงครึ่งแรกนะก็ขออภัยด้วยเรื่องเสียงแตกนะครับก็น่าจะแก้ไขเรียบร้อยละคุณจืดเองเนาะอยากให้นักเตะไทยรูปร่างเหมือนยศกรทุกตำแหน่งจะดูเหมือนตัวเต็มสนามแต่ยศกรคือรูปร่างกำลังดีเนาะ21ไอ้21นี่หยุดโตยังไงพี่ตัวหยุดโตยัง
0: น่าจะหยุด
1: น่าจะหยุดโตแล้วใช่ไหมใช่ยศกรรูปร่างดีนะครับแล้วก็เริ่มจะครบเครื่องแล้วนะยศกรตอนขึ้นมาใหม่ๆอ่ะตอน18 19อ่ะยังดูทื่อๆนะยังดูแบบบอลคือถ้าใครดูบอล นักเรียนบ่อยๆเนี่ยกองหน้าสไตล์เนี้ยบอล นักเรียนมีเยอะมากก็คือแข็งแกร่งไปกับบอลด้วยการแบบใช้ร่างกายตัวเองปะทะไถ
0: เน้นพละกำลัง
1: ก็คือไถไปอ่ะแต่ตั้งแต่กลับมาจากสิงคโปร์เนี่ยเอ้ยดูน้องครับครบเครื่องขึ้นมีลูกยิงไกลมีการจ่ายบอลมีเรียกว่ามีมุมมองต่อพื้นที่ในสนามมากขึ้นนะฮะยศกรผมว่าน้องเขาพัฒนาได้อีก
0: จังหวะยิงแบบฟรีคิกของเราก็แทบจะไม่ค่อยมีเลยนะ
1: ไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะว่าเขาไม่เสียฟาวล์แบบระยะอันตรายเลยไงนะฮะถ้าไทยพิชนะได้แชมป์คู่นี้เตรียมภาคยาวๆเลยขาหยองรอตกงานแต่เผอิญว่าไม่ได้แชมป์ว่ะ
0: บุญมีแต่กรรมบังจริงฮะ
1: เฮ้ย
0: เกือบจะได้กลับมาแล้วทีมชาติไทยเนี่ย
1: แต่ว่าสถิติของเราเนี่ยเฮ้ยไทยไม่แพ้นะเว้ย
0: ไม่แพ้นะ
1: ไม่แพ้นะเอ้ยแต่พี่ตั๋วกับพี่วันก้าแพ
0: ้ผมโทษตัวพี่ก้า
1: แล้วใช่แต่ว่า พี่ตั๋วกับผมเนี่ยไม่แพ้และสถิติเนี้ยผมเอาไปคุยกับพยองเดชได้
0: เราพาคู่กันนี่คือเกมฟิลิปปินส์นะ
1: ใช่
0: ที่ไทยบุกไปชนะจากลูกมงของวาลิสนะ
1: ใช่คุณสตีฟไฮเวย์นะครับนี่ส่งมาตอนช่วงพักครึ่งเนาะไทยชนะครับ 1-0 ก็เกือบชนะนะมีเพิ่มเติมไหมพี่ตั๋ว
0: ก็มีเพิ่มเติมมาเนี่ยก็บอกว่าทำไรครับผักคะน้าส่งมาแซวน่าจะเป็นจังหวะที่คะน้าย
1: ิงจุดโทษนั่นแหละ
0: ย
1: ิ
0: งจุดโทษไม่เข้านะฮะแล้วก็ดีใจกับนักจัดด้วยฮะได้กลับบ้านไวก็ไม่ไวอยู่ดีฮะ
1: ไม่ครับ
0: เพราะยังไงวันนี้ต้องกลับ5ทุ่มครับต้องแบบคุยไปเรื่อยๆอ่ะ
1: บอสเจ๋งบอกว่าอยู่จนรับถ้วยบอสเจ๋งบอกเลยบอกว่าเอ้ยก็ถ้าไม่ต่อเวลาก็อยู่จนรับถ้วยอ่ะ
0: ยังไงก็ต้องอยู่ฮะ
1: นะฮะ
0: แล้วก็ทำไมถึงเปลี่ยนผู้รักษาประตูครับไม่เป็นกำพลอันนี้อยากรู้ฮะ
1: อันนี้เห็นใบรายชื่อผมก็สงสัยเหมือนกันนะ
0: เฮ้ยแต่กำพลก็มีชื่อนะฮะ
1: ใช่ๆ
0: มีชื่อนะถ้าไม่ได้เจ็บเนี่ยก็อาจจะแบบว่าดูแล้วกำพลอาจจะเสียความมั่นใจหรือเปล่าในนัดเมื่อวันเสาร์
1: อ
0: ่ะที่แพ้กับเวียดนามไป 2-0 รถ2ประตูที่เสียเนี่ยเหมือนมันก็ไม่น่าจะยากอ่ะ
1: แต่พอมันเปลี่ยนผู้สาวตัวแล้ววันนี้เราก็โดนแบบจังหวะมันโคตรโชคร้ายอ่ะก็ไม่รู้จะโทษประตูยังไงนะเพราะว่าลูกอย่างชัดชัยอย่างเงี้ยอ่ะด้วยความเป็นส่วนตัวผมก็เล่นประตูเนาะผมน่าเกียดอยู่2อย่างก็คือลูกชนเสามาแล้วก็มันเด้งแบบคาดเดาไม่ได้อย่างเงี้ยอ่ะพี่ตั๋วก็เคยเห็นผมโดนลูกแบบนี้ถูกไหมเออ
0: เรื่องนี้ว่าเขาไม่ได้หรอกมัน
1: ใช่
0: เป็นจังหวะความหมับซวยอ่ะ
1: ใช่แล้วคือไอ้จังหวะสกัดผิดเหลี่ยมอย่างเงี้ยก็เป็นอีกจังหวะนึงที่ผมก็โคตรเกลียดอ่ะแบบคือถ้าโดนฝั่งนู้นยิงมาเราอ่านทางบอลได้ไงแต่พอเพื่อนร่วมทีมสกัดผิดเหลี่ยมแบบเนี้ยคนยืนประตูนี่คือแบบเฮ้ยเอออันนี้
0: เฮ้ยเลยอ่ะเฮ้ยเลยอ
1: ่ะพี่ตั๋วก็เคยเห็นแล้วพี่ตั๋วเองก็
0: เฮ้ยเขาด้วย
1: แล้วพี่ตั๋วเองก็ชอบมาเกะกะหน้าประตูแล้วก็มาผิดเหลี่ยมอ่ะกับผมก็โคตรบ่อยเลยพี่ตั๋วก็น่าจะนึกออกใช่ไหมเออ
0: เนี่ยแล้วมีข้อความต่อไปนะบอกว่าทำไมไม่ให้ยศกร
1: ยิง
0: จุดโทษนะฮะให้คาคณะยิงทำบ้าอะไรฮะก็อย่างที่รู้กันก็คือเขาน่าจะมั่นใจแหละคาคณะนัดที่แล้วเขาก็เพิ่งจะยิงจุดโทษ
1: แต่
0: มาที่เจอกับสิงคโปร
1: ์แต่ถามว่าไอ้เหลี่ยมที่เจ้าซีโฟยิงเนี่ยคงมั่นใจจริงๆแหละ
0: เพราะมันเป็นเหลี่ยมมุมเดียวกันนัดที่เขายิงเข้านะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเพียงตำแหน่งลูกบอลมันเหินหลุดกรอบนั่นเอง
1: คือถ้าเป็นคนที่ไม่มั่นใจเนี่ยไม่มั่นใจว่าตัวเองจะยิงมุมเดิมเนี่ยเอาเซฟก็คือยิงเรียบให้มันตรงกรอบพอถูกไหมคือถ้าผู้รักษาประตูพุ่งถูกทางก็คือซวยไปแต่ถ้าผู้รักษาประตูทิ้งตัวไปผิดทางก็คือเข้าแต่ลูกนี้คือกะเอาแบบเอาชัวยิงมุมสูงแต่มุมสูงเนี่ยการบังคับทิศทางบอลเนี่ยเอ๊ะหรือว่าเวียดนามไปขุดอะไรแถวๆจุดโทษป่าววะ
0: ผมจำได้เลยลูกยิงเนี่ยตำแหน่งมันแทบจะเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าวันนี้ยิงสูงไปเท่านั้นเองวันนั้นอ่ะเช็ดใต้คานเลยลูกยิงของทางคณะ
1: แต่เนี่ยดูน้องก็คงมั่นใจแหละว่าก็จะยิงมุมเดิมแต่ผลลัพธ์ออกมาคือก็ผิดหวังนิดนึง
0: ถ้าเป็นแบบจกๆหน่อยก็ประมาณว่าคาคณะน่าจะหงุดหงิดแฟนบอลเวียดนามเพราะว่าโหตลอดก็เลยยิงบอลใส่หน้าเลย
1: เอางี้เหรอ
0: ยิงบอลใส่หน้า
1: แต่ว่ากว่าจะถึงนี่มันต้องผ่านลู่วิ่งสนามมีดิ่งไปถึงกองเชียร์นะ
0: ยิงเหินเลย
1: ยิงเหินไปเลย
0: นึกว่าเป็นโรเบโต้บักโจเลยนะ
1: เอออ
0: ่ะก็ไม่เป็นไรครับเพราะยศกรเขาก็ได้ยิงนะจุดโทษในรายการนี้ในเกมน่าจะถ้าจำไม่ผิดเจอลาวหรือไงแหละยิงคนแรกเลยแหละ
1: ไม่เจอนัดสองนี
0: ่นัดสองมาเลเซีย
1: มาเล
0: สลับเปลี่ยนสับเปลี่ยนหมดวันชิดก็ยังได้ยิงเลยฮะเจฮานาฟียังได้ยิงนะ
1: เสกสรรนะ
0: เสกสรรไม่ได้ยิง
1: เออไม่เอาเสกสรรยิงอ่ะ
0: เสกสรร
1: เปลี่ยนให้มันครบ
0: เสกสรรน่าจะคิดว่าคาคณะ
1: ก็น่าจะชัวร์แหละ
0: น่าจะมั่นใจเพื่อนทุกคนก็มั่นใจว่าคาคณะน่าจะทำได้แหละครับ
1: มากคืออันนี้ผมเชื่อว่าข้างสนามเขาวางตัวคนยิงจุดโทษไว้แล้ว
0: ก็คือคาคณะ
1: นั่นแหละ
0: หนึ่งผมตอนที่คาคณะไปยิงผมก็มั่นใจว่าคาคณะน่าจะยิงเข้าอ่ะคำถามต่อไปบอกว่าน้องโก
1: ้
0: ตัวเฮียสรุปไทยอ่อนหรือเวียดนามดวงมีโชคอ
1: ันนี้ผมว่าข้างหลังผมว่าเหตุผลหลัง
0: ผมก็คิดว่าดวงวันนี
1: ้
0: ดวงดี
1: ดวงก็สองลูกที่เวียดนามได้นี่ถามจริงฝีมือเหรอ
0: โอ้โหเป็นประตูที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได
1: ้ใช
0: ่แล้วก็เขาบอกว่าสองลูกสองประตูของไทยในการยิงประตูตัวเองนี่นะจุดเปลี่ยนคือจุดโทษ
1: ก็จริง
0: สมควรแพ้นะฮะอย่างยิ่งอะไรเงี้ยส่งมา
1: ก็2นัดรวมกันก็แพ้แหละ
0: ไม่ไหวอย่าฝืนพอเหอะฮะอันนี้นี่พี่โบยนะฮะ
1: คือเมื่อกี้เราก็ยังบ่นเลยว่าเปลี่ยนตัวแบบนี้เรา2คนก็เปลี่ยนได้วะ
0: ผมก็ว่าจะไม่ว่าอะไรแล้วผมก็ยังใส่หน้าเลยนะว่าทำไมไม่ส่งกองหน้าลงมาบอลต้องการประตูแล้วจะไปเปลี่ยนตามตำแหน่งทำไม
1: แล้วคือเอากองหลังไปยิงกองหน้าน่าจะยุคไหนอะที่แฮร์รี่แม็กควายชอบไปยืนกองหน้านึกอะไรไม่ออกก็ให้กองหลังตัวใหญ่ๆไปยืนค้ำกองหน้า
0: ดูไฮไลท์จังหวะสกัดพลาดของวันชัยในโอ้โหยิงอย่างสวยอะ
1: เออใช่
0: นะ
1: เดี๋ยวนะเรายาวหรือต้องพักไหมหรือยาวเลย
0: ต้อง
1: ถามก่อน
0: ต้องพักด้วยฮะ
1: หรือยาวเลยพักก่อนไหม
0: ได้ฮะ
1: โอเค
0: มาเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงเบรกสุดท้ายนะฮะในเดี๋ยวจะมีพิธีการมอบถ้วยด้วย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Soccer Live Report อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบ

0: ุดก่อนแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์
0: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: Magina on Tour
4: จังหวัดระนองเคยเป็นชุมชนโบราณที่มีการติดต่อค้าขายกับชาวอินเดียและชาวจีนเป็นเส้นทางที่เดินลัดเทือกเขาตะนาวสีจากต้นน้ำกระบุรีคือที่ปากจันไปยังต้นแม่น้ำชุมพรดังนั้นจึงมีชุมชนมีวัฒนธรรมมีอาหารการกินแบบชาวจีนที่สืบทอดต่อกันมาช้านานค่ะหนึ่งในวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมานั้นก็คือการสร้างบ้านเรือนดังเช่นบ้านเทียนสือบ้านเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า100ปีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เพื่อเป็นเรือนหอของเทียนสือกับชายหลวนบุตรสาวของคอซิมสัวณระนองซึ่งคอซิมสัวเป็นบุตรสาวของคอสู้เจียงเจ้าเมืองระนองนั่นเองค่ะโดยตัวบ้านเป็นเรือน2ชั้นชั้นบนเป็นไม้ชั้นล่างเป็นตึกมีสวนกลางบ้านพื้นบ้านปูด้วยอิฐกระเบื้องใบบัวโบราณภายในบ้านเต็มไปด้วยภาพถ่ายเก่าแก่ของเจ้าของบ้านหลายชั่วอายุคนรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้โบราณที่ผสมผสานศิลปะทั้งไทยจีนและยุโรปถือเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของชาวจีนรุ่นแรกๆที่ตั้งถิ่นฐานในเมืองระนองได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับใครที่มาเที่ยวจังหวัดระนองต้องห้ามพลาดแวะมาเที่ยวชมบ้านเทียนซื้อเปิดตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นของทุกวันรับรองว่าเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสู่อดีตอีกครั้งเลยค่ะ
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: อ่ะนะครับกลับเข้าสู่ Soccer Live Report ในช่วงสุดท้ายนะครับก็เป็นช่วงเก็บตกหลังเกมนะฟุตบอลทีมชาติไทยที่บุกไปเสมอกับทีมชาติเวียดนาม2ประตูต่อ2นะครับในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลอาเซียนครับในนัดที่2นะที่มีดิงสเตเดียมประเทศเวียดนามนะครับก็ทำให้รวมผล2นัดอกหักครับแพ้ให้เวียดนามไป 2-4
8: เสียดาย
7: นึงก็เสียดาย
8: ยศกรนี่ยิงนำไปก่อนเลยนะ
7: ครับ
8: ให้ทีมไทยและครึ่งแรกเล่นดีด้วย
7: เออครึ่งแรกด
8: ีมีโอกาสเยอะแล้วเวียดนามเนี่ยเน้นตั้งรับแล้วก็ช็อตไปเลยครับจ่ายบอลผิดพลาดโอ้โหถือว่าเยอะจริง
7: ๆใช
8: ่แต่ครึ่งหลังกลับมาพอเขาจะบุกนี่ดันกลับมาเล่นดีนะ
7: คือของเราเนี่ยผมเห็น2นัดเย่าเยือนเนี่ยตั้งแต่วันเสาร์มาจนถึงวันเนี้ยเออปัญหามันก็เป็นปัญหาที่ก็ปัญหาตั้งแต่มาแรกอ่ะคือเราจะเล่นดีตอนประมาณอ่ะบอลเขี่ยครึ่งแรกใช่ไหมพักครึ่งเสร็จปุ๊บพอเล่น

0: เล่มครึ่งหลังเนี่ยเราจะดีประมาณ15นาทีและเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงที่เหลือเนี่ยโอ้โหมันผ่อนมันแผ่วแบบชัดอะใช่มั้ย
1: คือมันกรอบอะ
0: อืมเข้าใจเข้าใจ
1: อัสซันก็เคยให้สัมภาษณ์ว่านักเตะของเขาเนี่ยคือสภาพร่างกายมันล้
0: า
1: ไม่ไหวแล้วจริง
0: ๆใ
1: ช่คือเข็นมาได้ขนาดเนี้ยคือลงเล่นนี่นัดที่8นะในชิงแชมป์อาเซียน
0: ชิงแชมป์อาเซียนนี่เตะพอๆกับบอลโลกนัดชิงอ่ะ
1: ก็ลงสนามแทบจะทุก3วัน
0: เดี๋ยวนะบอลโลกเนี่ยรอบแรก3ใช่ไหมรอบ32รอบ16รอบ8ทีมรอบรองนัดชิงเออเตะเท่าอาร์เจนตินากับสเปนอ่ะ8นัดอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าโคจะเขาเยอะนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าลงสนามทุก3วัน
0: ใช่
1: ไม่กรอบก็บ้าแล้ว
0: เนาะ
1: แล้วสภาพร่างกายพวกเรามันก็ไม่ว่ามันไม่ได้ดีเหมือนพวกนักเตะระดับโลกแบบนั้น
0: แล้วมันเป็นช่วงปรีซีซั่นด้วยอ่ะคือพอจบฤดูกาลเสร็จปุ๊บเนี่ยนักบอลก็ไปพักผ่อนใช่ไหมเออแล้วก็พอมาเรียกเก็บตัวมันไม่เหมือนเวียดนามอ่ะเวียดนามเขาเก็บตัวมาตั้งเป็นเดือน2เดือน
1: เลยปะเขาเก็บตัวก่อนเรา1เดือนอ่ะโก้เขาเรียกมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนา
0: ใช่ไหม
1: เออส่วนเราเนี่ย14กรกฎาคมเข้าแคมป์วันแรก
0: ก็เดือนนึงอ่ะเขาออกตัวก่อนเราแล้วตัวผู้เล่นเนี่ยก็อันนี้ยอมรับนะว่าเฮ้ยของเราไม่เต็มแต่เราสู้กับเวียดนามแบบชุดเต็มเนี่ยสูสีว่ะ
1: สูสีสูสี
0: เออ
1: เนี่ยดูไฮไลท์
0: เอาแมตช์แรกมาดูเนี่ยเสกสรรยิงในเกมที่ราชมังชนคารใช่ไหม
1: แต่วันนี้เสกสรรครึ่งแรกก็มีโอกาสเยอะจากลูกยิงไกลนะฮะ2-3ครั้ง
0: ก็เสียดายนะเสียดายเสียดายแต่ถ้าเล่นได้แบบนี้เนี่ยกลัวทำไมเวียดนามอะถ้าสมมุติว่าเราเต็มกว่านี้เวียดนามเละ
1: จริง
0: เอ
1: ออันนี้จริง
0: ใช่ไหมเพราะว่าขนาดชุดนี้ของเรายังสู้เวียดนามแบบอันนัดแรกเราแพ้สกอร์2ประตูก็จริงแต่ถ้าดูรูปเกมไอ้จังหวะเสียคือสวยเออแต่มันจังหวะเสียแล้วสวยทุกลูกเลยนะ
1: ทั้งสองลูกวันนี้โอ้โห
0: ไม่นัดแรกก็สวย
1: เออ
0: เออ
1: นัดแรกด้วยเฮ้ยแต่จริงๆแล้วมาดามแป้งก็สายมูอยู่นะ
0: เอ๊ะนั่นสินะ
1: หรือว่าเราสู้มูของเวียดนามเขาไม่ได
0: ้เออ
1: เน
0: าะอ่ะก็หลังเกมนะครับ Man of the Match เขามอบให้กับหมายเลข10ของเวียดนามโดฮองเฮนพี่ตั๋วว่าไงเขาให้เบอร์สิบอ่ะก็เหมาะสมหรอ
1: ไม่เหมาะนะ
0: เออผมก็ว่า
1: เออมันก็ไม่ได้มาโดดเด่นอะไรนะฮงเฮนเนี่ยตัวโอสัญชาติหรือว่าเฮนริโอนักเตะบราซิลที่เวียดนามนั้นดึงมานะฮะ
0: แต่วันนี้ถ้าเอาเวียดนามแบบตัวเด่นๆเลยเหรอไม่ชัดว่ะ
1: ประตูก็ไม่ใช่ว่าจะเหนียวนะวันน
0: ี้ไม่ชัดวันนี้แมนออฟเดอะแมตช์เนี่ยเวียดนาม
1: กองหลังนี่แบบโอ้โหผมว่ารั่ววันนี้เวียดนามอ่ะ
0: ใช่
1: แดนกลางก็ทั้งเหงียนวงดึกแล้วก็ฟาร์มทันลองนี่ก็ยังไม่ได้ประเด็นอะไร
0: อืมนะครับ
1: แล้วจะให้คนยิงประตูของเขาก็
0: เดี๋ยว เขายิงเหรอมัน
1: แสดงว่าเขาดูอย่างนี
0: ้
1: โดฮงเฮนเนี่ยมันเป็นคนยิงเข้าไปชนเสาแล้วโดนชัดชัยก็เลยให้มันเลยดีกว่า
0: ก็เลือก
1: เป็นแมตช์แมตช์แหละเลือกอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: เลือกอย่าง
1: น
0: ี้แหละนะฮะแล้วก็หลังเกมเมื่อสักครู่ก็มีสัมภาษณ์ยศกรบุรพานะครับเจ้ามิกเองก็ทำเต็มที่แล้วนะฮะคือก็ไม่อยากให้ทัวร์ไปลงพวกนักบอลเท่าไหร่เพราะเราเห็นนักบอลเขาก็สู้กันทุกคนจริง
1: ๆผมไม่ว่าอะไรนักบอลนะเพราะว่าเขาเต็มที่แล้วเล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว
0: ครับนะเจ้ามิกก็บอกว่าก็เสียดายก็มันก็ไอช่วงสกอร์นำ 2-1 ใช่ไหมเขาก็มีความหวังนะจริง
1: ๆตอนที่วันชัยยิงเข้าไป
0: ใช่
1: เราก็เหมือนปลุกผีอ
0: ่
1: ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากที่ห่อเหี่ยวไว้นะในช่วงกลางๆของครึ่งหลังเนี่ย
0: ก็เสียใจ
1: เพราะจุดโทษไม่เข้าอ่ะเราก็เศร้าๆกันไปเหมือนกัน
0: ก็ขอโทษแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับที่วันนี้อาจจะไม่ได้เอาความสำเร็จมาฝากแต่ทุกคนก็จะนำข้อผิดพลาดกลับไปพัฒนานะครับแสดงความยินดีกับเวียดนามเนาะ
1: เนี่ยมี

0: ข้อความใน Facebook นะ
1: ว่าไง
0: คุณพิเชษบอกว่าเสมอดีกว่าแพ
1: ้ก็ไม่แพ้ก็ดีแล้วครับถ้วยก็ถูกอัญเชิญเข้าสู่สนามมีดิ่งแล้วนะครับ
0: ผมไม่สนใจถ้วยนะผมสนใจเนี่ยแหละสาวเวียดนามคนเชิญเหรียญเนี่ย
1: ว่าคนเชิญเหรียญไทยลีกดีกว่านี
0: ้
1: เคยเห็นใช่ไหมงานไทยลีกมอบถ้วยอ่ะ
0: เออง
1: านดี
0: อันนี้เขาได้ข่าวไงเวียดนาม
1: ใช่ๆๆอ่ะมาละอินฟาติโน่กับคุณนวลพันธ์ล่ำซำคุณแป้งก็อยู่ในงานนะครับมอบถ้วยถ้วยใบนี้นี่เคยสัมผัสมาละตอนที่ยุคพี่ซิโก้เคยเอาถ้วยมาเดินสายโปรโมทเดี๋ยวนะเดือนหน้าคุณก็จัดฟีฟ่าอาเซียนแล้วคุณมาดูงานของ AFF อินฟาติโน่แต่ว่าของเรามีคนซื้อลิขสิทธิ์ยังเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยขายแบบนี้ก็ดูกันเองแล้วกันนะอินฟาติโน่ในเดือนหน้าเราจะอยู่ร่วมสายกับเวียดนามเนาะยังไงเราได้เจอกันอีกรอบแน่และเป็นฟีฟ่าเดย์ที่ก็สามารถเรียกผู้เล่นชุดใหญ่แบบจัดเต็มได้เลยนะครับส่วนอีก2ทีมก็จะเป็นฟิลิปปินส์แล้วก็ปากีสถานเดือนหน้าเราได้แก้มือกับเวียดนามแต่ว่าเตะที่อินโดนะครับจะได้ดูหรือเปล่าก่อน
0: เดี๋ยวต้องลุ้นตัวผู้เล่นอีกนะ
1: ตัวผู้เล่นน่ะได้ชุดเต็มแต่ชุดเต็มที่พูดถึงเนี่ยจะมีคนเจ็บหรือเปล่า
0: จะถอนหรือเปล่า
1: ใช่ปัญหาคือจะมีคนเจ็บแล้วถอนหรือเปล่าแต่อันเนี้ยฮัตตันคุณเลือกได้เลยตามเขาเรียกอะไรคือตามกฎอะฟีฟ่าบอกว่าทีมชาติสามารถเรียกได้หมดแต่รู้กันเองเนี่ยมันเรียกไม่ได้ทุกคนแล้ว
0: ถ้าเป็นไทยนี่ก็คือเฮ้ยขอนะ
1: ขอนะ
0: ขอนะเราก็อะโอเคยอมนะ
1: อ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะเรายังไม่เห็นรายชื่อคือถ้าเห็นรายชื่อปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันมีคำถามแน่นอนว่าอ้าวแล้วคนนี้ล่ะอ้าวแล้วคนนั้นล่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: เดี๋ยวมีดราม่าอีกแน่ฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยเรื่องตัวผู้เล่นเนี่ยหมอกเลย
1: แต่ผมว่าตัวผู้เล่นน่ะมันจะดูมีโครงมากกว่าอาเซียนคัพในครั้งนี้นะฮะแต่อาเซียนคัพในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ายู23ทุกคนทำผลงานได้สำหรับผมนะ
0: ดีทุกคนนะ
1: ประทับใจ
0: ดีทุกคนจริงๆฮะ
1: อ่ะวิสันลีนะครับเลขาธิการของ AFF นะคุณนนท์พันธ์ล่ำซำก็มาเป็นสักขีพยานแล้วก็ยืนอยู่บนเวทีด้วย
0: นะมาดามแป้งฮะ
1: ฮะ
0: นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลของไทยนะฮะ
1: ตัวย่อ FA Thailand ที
0: ่
1: หลายคนก็แซวนะอ่ะอ้วนก็อินฟานติโน่เนี่ยก็ชอบวนเวียนมาแถวๆนี้นะเคยมามอบถ้วยFA Cup ใช่ไหม
0: ที่ไหน
1: ที่ BG ให
0: ้อ๋อที่ไทยใช่ไห
1: ม
0: เหมือนแต่เวียดนามนี่เหมือนอันนี้เป็นครั้งที่สองนะก่อนหน้านี้เขามาไอรายการชิงแชมป์เอเชียยู23เนี่ยตอนนั้นเวียดนามได้รองแชมป์นะ
1: ครับอ่ะพวกผู้หลักผู้ใหญ่ของอาเซียนนะครับ
0: นี่
1: ของ AFF
0: เนี่ยเคฟซาเมตป่ะคนเนี้ยประธาน AFF
1: ชอบจัดโปรแกรมแบบไม่ดูปฏิทินชาวบ้านนะใช่เคฟซาเมตนะครับประธานของ AFF เป็นชาวกัมพูชาชอบจัดแบบคนอื่นเขาไม่ได้เตะกันแล้วก็มาลงปฏิทิน ก็มันก็เป็นปัญหา AFF อ่ะใช่ไหมอันนี้ก็ให้เรียกว่าของที่ระลึกกับคณะผู้ตัดสินนะครับจาก UAE
0: นะฮะอีซ่ามูฮัมเหม็ดเอ้ยเขาก็เป่าโอเคนะวันนี้ให้โทษไทยด้วย
1: ใช่โอเค
0: แทบจะไม่ค่อยค้านสายตาอ่ะออกแบบนี
1: ้เอ๊ะปกติผมจะ
0: ใช่ได้อยู่
1: จะบ่นผู้ตัดสินนะบางเกมเนี่ยถ้าแบบเป่าค้านสายตานิดนึงเนี่ยอาจจะมีบ่นบ้างแต่วันนี้ก็ดูปกติมากนะครับ
0: เขาบอกว่าเป็นผู้ตัดสินจอมเฮียบคนหนึ่งนะแจกใบเหลืองใบแดงนี่กระจายนะแต่วันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ให้เยอะ
1: มีเหลืองแค่วาริสนี
0: ่ส่วนใหญ่จะเตือนก่อนซะมากกว่า
1: ผู้ตัดสินที่4เป็นสิงคโปร์นะครับอันนี้ ทวนทันคล็อกนะครับ

0: ประธานสมาคมฟุตบอลของเวียดนาม
1: ใช่ครับ
0: นะครับเดี๋ยวดูรางวัลนักเตะ MVP ดีกว่าพี่ว่าใคร
1: ตอนนี้เวียดนามเขาต้องการจะสร้างประวัติศาสตร์คือคว้ารางวัลทั้ง4รางวัลเลยในรายการนี้ทั้ง MVP ดาวรุ่งยอดเยี่ยมผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมแล้วก็ดาวซันโว
0: ประตูเนี่ยผมว่าน่าจะนอนมาแพทริกอ่ะ
1: นี่คือเสียเพิ่มอีก2ลูกนะวันนี้
0: แต่
1: จริงๆก่อนหน้านี้เสียแค่ลูกเดียวนะฮะ
0: อ
1: ันนั้นคือแบเบอร์แน่นอนตอนนี้เสีย3ประตู
0: คือตอนแรกน่าจะขับเคี่ยวมากับกำพลเพราะกำพลน่ะคลีนชีทมา5แมตช์ติดในรอบแรกนะอ้าวยศกรดาวรุ่งใช่ไหมอย่างเงี้ย
1: สรุปว่าเวียดนามไม่ได้แล้วฮะจะเหมา4รางวัลไม่ได้แล้ว
0: อายุสกร21ปีก็น่าจะรับรางวัลดาวรุ่งเนาะเดินขึ้นเวทีมาแล้วให้รางวัลแบบที่เราไม่รู้จักแล้วอ๋อ Rising Star โอเคดาวรุ่งของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับยศกรบุรพาก็รับจากมือคุณนนท์พันล้ำซำไปสมควรเหมาะสม
1: อายุ21ปีตอนเล่น4เกมในตอนนั้นก็โอ้โหเดือบแบกนะ17 18เองฮะ4เกมครั้งที่ต่อยกับอินโดอ่ะ
0: ก็ยิงตีเสมอไง
1: แล้วครั้งล่าสุดที่ประเทศไทยนี่ก็เป็นเจ้าของสถิตินะยศกรยิงฟรีคิก3นัดติดต่อกันให้กับทีมชาติ
0: เนี่ยคือใครจะไปคิดว่ายศกรบุรพามีทีเด็ดจากลูกฟรีคิกเนี่ยกลับมาจากสิงคโปร์
1: เวียดนามไม่กล้าทำฟาว
0: ล์อะ
1: งั้นโดนแน
0: ่แต่พอดูดีๆแล้วคนเชียร์รางวัลก็งานดีอยู่นะ
1: ก็บอกแล้วว่าเขาได้ข่าวเวียดนามโอ้
0: โหเนี่ยครับ
1: ไม่เชื่อพี่เลย
0: ประตูยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์นี้นอนมาจริงๆแล้วครับทางเรเพทิกมีกำพลยืนเป็นแบ็คกราวอยู่ข้างหลังโอ้ด้วยกำพลกับชาชัยยืนเป็นแบ็คกราวกับแพทริก
1: เสีย3ประตูนะฮะเลยเกียงแพทริกประตูของเวียดนาม
0: ใน
1: ทัวร์นาเมนต์นี
0: ้ก็ไม่อะไรที่จะต้องมาค้านเนาะตามฟอร์มและทีมเป็นแชมป์ด้วย
1: 8เกมของเวียดนามเนี่ยยิงไปทั้งหมด21ลูก
0: MVP เนี่ยใครเดียเอาบอดาสันวงของเขานี่ใช่ไหม
1: พี่ว่าเขาให้เหียนดินบักอะ
0: ดินบักยิงกี่ลูก
1: 5ลูก
0: อ๋อ
1: เหียนดินบักเนี่ยยิงเท่ากับเหียนซนเซินเลย
0: งั้นก็แบ่งกันไปคนละรางวัล
1: ใ
0: ช่ไหมเพราะเหียนซนเซินเนี่ยรอบที่แล้วก็ได้ MVP
1: เหียนซนเซินครั้งที่แล้วใช่ไห
0: ม
1: ครั้งที่แล้วได้ดาวสันโวด้วยนะ
0: ใช่
1: ยิง7ลูก
0: ก็เหมาะสมครับเหมาะสมอันนี้ตามผลงานเลยโดยเฉพาะเกมนัดที่แล้วที่รักษาคลีนชีตพาเวียดนามบุกไปชนะไทย 2-0 นะครับเนี่ยไงยืนคู่กันเลยมีเบอร์9เบอร์12ใช่ดินบักกับซอนซอน
1: ใช่อันนี้เขายิงเท่ากัน5ลูกแต่ก็
0: อันนี้น่าจะดาวซันโวก่อน
1: แต่ว่ารอบชิง2เกมไม่ยิงกันเลยนะคู่นี
0: ้ก็ชอบยิงเอาง่ายๆก็ยิง
1: ดินบักเนี่ยจะไปยิงในรอบแบ่งกลุ่มซะเยอะส่วนเซินเนี่ยมาเล่นเครื่องในช่วงรอบรองที่เจอมาเลเซีย2เกม
0: แล้วเขาเจอใครมีติมอร์
1: 7-0นะ
0: ใช่ไหมมีอินโด
1: เสมอสิงคโปร์
0: มีสิงคโปร์
1: แล้วก็บุกไปชนะอินโด3-0
0: แต่สิงคโปร์นี่มัน0-0ใช่ไหมเกมนั้น
1: แล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยชนะกัมพูชา 3-1
0: เอาง่ายๆคือถ้าภาษาชาวบ้านก็คือยิงทีมพวก ยิงทีมแจกแต้มอ่ะคืออยากหยาบมาก
1: อันนี้ยืนลุ้นกันอยู่เดี๋ยว
0: ก็ดาวซันโวก็ได้คู่กันอันนี้น่าจะให้ดาวซันโวก่อนแล้ว MVP ตามมาใช่ไหมก็จะขึ้นไปรับร่วมกันนะครับแล้วเงินรางวัลต้องแบ่งไหม
1: เฮ้ยต้องแบ่งดิ
0: โอ้ฐาน2
1: ก็เป็นดาวซันโว2สมัยติดเลยนะส่วนเซินครั้งที่แล้วก็ได้ครั้งนี้ก็ได้ครับป้องกันแชมป์ได้สำเร็จเลยเวียดนามนี่อันนี้ถือว่าเป็นแชมป์สมัยที่4นะ
0: ครับ
1: ก็สมัยแรกเนี่ยปี2008แล้วก็2018ในครั้งที่2แล้วก็2024ครั้งที่แล้วเป็นสมัยที่3แล้วนี่เป็นสมัยที่4
0: ครั้งแรกชนะไทยในนัดชิงยุคปิตเตอร์ลีด
1: ปี2008นะคร
0: ับใช่ยูปิเตอร์ริดนะอันนี้ก็คือรางวัลมันมีแค่อันเดียวไงแต่เขายิงได้2คน
1: หักครึ่งได้ไหม
0: นั่นแหละ
1: หักครึ่งได้ป่ะ
0: เดี๋ยวฝ่ายจัดบอกว่าเดี๋ยวไปทำที่หลังสนามให้อีกอันแล้วกันนะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวอัดฉีดเดี๋ยวเวียดนามน่าจะได้ประมาณอุ้ย10กว่าล้าน
0: หรอก็น่าจะนะน่าจะ
1: รวมเงินรางวัลด้วยอ่ะ
0: เดี๋ยวขอล้างตาแล้วกันเดือนหน้า
1: อ่ะลุ้น MVP
0: MVP มันยังดูไม่ออกเวียดนามใครจะได้
1: อ
0: ่
1: ะMVP อ่ะ
0: ซอนๆเหรอหรือนินบักกับด้านกลางเวียดนามมีใครดีด้านกลางอย่างพวกเหงียนฮอง
1: ก็ต้องกับตันทีมาแหละเหงียนฮงดึก
0: ใช่ไหมเราก็ดูยากเวียดนามเราก็รอบแรกๆแทบจะไม่ได้ดูไง
1: เดี๋ยวแบ่งตังค์ด้วยนะ
0: 5,000
1: 5,000 เหรียญ
0: คนละ 2,500 อะไรอ่ะยิงเท่ากันต้องมาหารตังค์กันด้วยก็คือก็นัดชิงก็ยิงไม่ได้ทั้งคู่อ่ะครับก็เลยไม่ได้เพิ่มโอ้เนี่ยดินมาร์กเบอร์9ได้ MVP ครับอีกรางวัลนึง
1: เหมือนที่ผมคาดการไว
0: ้ใช่
1: ๆวันนั้นเขาน่าจะให้ดาวรุ่งของเขาเนี่ย
0: อ่ะถ้าตัดเวียดนามออกเนี่ยพี่ตั๋ว MVP ของทีมไทยเนี่ยอยากจะมอบให้ใคร
1: MVP เหรอ
0: เฉพาะทีมไทยอ่ะที่โดดเด่นในทัวร์นาเมนต์เนี้ย
1: ผมอยากให้คาคณะนะผมอยากให้คาคณะแต่ว่าถ้ายิงจุดโทษลูกนั้นเข้าเนี่ยมันก็พูดได้เต็มปากโอ้คาคณะถือว่าเล่นได้ดีไม่คาคณะก็ยศกรเนี่ย
0: ใช่ใช่ก็มองคล้ายๆกัน
1: คือเลือกได้เลยใครก็ได้แล้วกัน
0: ก็ถือว่าเป็น
1: ผลงานดีมาก
0: ๆก็เป็นผู้เล่นเจนใหม่ที่อนาคตได้อยู่ในทีมชาติไทยอีกสักพักใหญ่ๆแน่ๆโอ้กล้องจับมาที่สหรัฐอยู่เย็นนะครับก็ถือว่าเป็นอกหักครั้งแรกของเขาในการชิงฟุตบอลอาเซียน
1: ทีมชาติไทยเนี่ยเขาชิงเยอะสุดนะอาเซียนครับ11ครั้งได้แชมป์ไป7ครั้ง
0: แต่ว่ามาอกหัก2ครั้งล่าสุดเนี่ยครั้งนี้สหรัฐชิงทุกครั้งไม่เคยพลาดแต่ว่าอันเนี้ยคือครั้งแรก
1: คือเราชิง2ครั้งหลังนี่แห้วรับประทาน
0: ใช่ใช
1: ่แต่ในยุคของมาโน่นี่เหลือเชื่อนะเราได้2ครั้งติด
0: 2020ตอนนั้นเตะ2021ป่ะใช่ไหม
1: ใช่
0: ที่ไปบับเบิ้ลที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็ปี2022ตอนนั้นผมก็ตลอนไปกับทีมงานชุดนั้นแหละ
1: ไปเขาด้วยนะ
0: ไปกับเขาเพราะตอนนั้นหาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไม่เจอแล้วทีมสปอร์ตเป็นเจ้าภาพผมก็เลยโอ้โหส้มหล่น
1: ได้ไปเลย
0: ได้ไปกับเขาเลยตอนนั้นก็เป็นทีมสปอร์ตกับโมเดิร์นไน
1: ท์แล้วขโมยเสื้อทีมชาติมากี่ตัว
0: เขารู้ทัน
1: ไม่สอยมาบ้างเลยนะ
0: คือตอนแรกเองเขาแบบวางพวกเก็บใส่ตะกร้าใช่ไหมเราอ่ะอยู่ในระยะมือเว้ยสักพักเอาเก็บเลยไม่ทันอ่ะทีมชาติไทยก็ขึ้นรับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศกับคุณนนพันธ์ล้ำซ้ำนะครับคุณแป้งมอบให้ทีละคนเลยปกติการมอบเหรียญนี่ก็จะหน้ากระดานเรียงหนึ่งนะแล้วก็ให้ผู้ยงผู้ใหญ่ให้ทีละคนแต่คุณแป้งบอกไม่ต้องนี่ลูกทีมอีชั้นเองมอบทีละคนเลยคุณแป้งนะครับ25ขุนพลทีมชาติไทยชุดนี้ครับ
1: ก็เป็นมือประสาน10ทิศนะ
0: 20ทิศ
1: พยายามให้แฟนบอลไทยได้ดูแบบสดๆแบบฟรี
0: ก็
1: รายการนี้นะเพราะก่อนหน้านี้ก็โดนด่าไปเยอะเหมือนกันถ้าเรื่องดราม่าในรายการนี้เยอะ
0: อยู่ครับเยอะอยู่นี่กรกฎพิพัฒน์นัดดานะครับนายทวารที่ก็ไม่ได้ลงเช่นเดียวกับพิชิตชัยเสียงกระโทกคนนี้ก็ไม่ได้ลงนะฮะ
1: คือถ้าเป็นผู้เล่นเอาฟิลเนี่ยพิชิตชัยคนเดียวนะที
0: ่
1: ไม่ได้เล่นเลยนะฮะ
0: กรกฎก็เป็นผู้สาตูอีกคนคือตอนแรกจะมีชัดชัยอีกคนแล้วล่ะแต่วันนี้ชัดชัยได้ลงสนามนะครับอาทีมงานครับแอนโทนีฮัสซันคุยอะไรกับคุณแป้งไม่รู้อ่านปากไม่ออก ทีมงานเนาะมีกวินธรรมสัจจานันท์นะครับเจ้าตองนี่ก็เคยเป็นกัปตันทีมชูถ้วยรายการนี้เนาะ
1: ใช่แล้ว
0: นะ
1: คือรายการนี้ไทยเรียกผู้เล่นไป25
0: จาก26
1: เออจาก26แต่ว่ามันส่งชื่อในแต่ละเกมเนี่ยได้เพียงแค่23นะฮะ
0: ก็จะมีคนหนึ่งที่นั่งดูเพื่อนข้างบน
1: ก็คือพิชิตชัย
0: ใช่ใช
1: ่แทบจะไม่มีชื่อเลยนะฮะ
0: เพราะว่าในช่วงรอบแรกก็จะเป็นพัทธิกอีกคนเพราะเราต้องตัดชื่อ2ใช่ไหมพัทธิกก็ไม่ได้อยู่กับทีมอยู่แล้วนะก็มีพิชิตชัยอ่ะที่ส่วนใหญ่ก็จะนั่งดูเพื่อนนะครับอ่ะโดยรวมก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียจงเสียใจนะครับทีมชุดนี้สามารถต่อยอดได้อีกหลายคนเนาะแต่รูปแบบการเล่นเดี๋ยวก็ต้องไปเขาเรียกว่าชำแหละเอาเนาะว่ามีอะไรที่เรายังบ่นอยู่อะเนาะ
1: เรื่องเปลี่ยนตัวเหรอ
0: ก็ด้วยแล้วก็เรื่องแท็กตรงแท็กติกที่ฮัตซัน
1: เองแฟนบอลไทยก็ส่วนใหญ่ใจร้อนนะครับเห็นมาโพสต์คอมเมนต์ให้ไล่ออกเลยซึ่งมันก็เร็วเกินไป
0: ให้โอกาสเขาหน่อยคือโอกาสของฮัสซันน่ะแน่นอนอยู่ถึงเอเชียนคัพที่ซาอุใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นแหละคือถ้าผลงานแบบตกรอบแรกแล้วญี่ปุ่นกาตาร์อินโดเนี่ยคุณไม่ผ่านเขาอะผมว่าอันนั้นแหละก็ตามนั้นเน
1: าะเพราะว่าเราขนชุดใหญ่ไปแล้ว
0: ต้องชุดใหญ่ดิ
1: เอเชียนคัพอะ
0: เอเชียนคัพต้องชุดใหญ่อยู่แล้วนะครับ
1: มันต้องไปวัดกันในรายการที่สามารถเรียกผู้เล่นชุดใหญ่มาได้
0: คือมันก็มีข้อเปรียบเทียบระหว่างโค้ชคนเก่ากับโค้ชคนใหม่นั่นคือฮัสซันน่ะมาแทนใครและใครคนนั้นน่ะที่เคยอยู่ก่อนฮัสซันเนี่ยเขาทำผลงานอะไรไว้เอเชียนคัพตอนยุคอิชิอิก็คือเขาไม่แพ้ใครในรอบแรกรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ไปแพ้อุซเบย์ในรอบ16ทีมใช่ไหม
1: แล้วไม่เสียประตูด้วยนะ
0: ใช่ใช่
1: ในยุคของอิชิเจอซาอุอ่ะตอนนั้นอ่ะมีซาอุด้วย
0: แล้วอิชิกับฮัสซันในรายการอาเซียนถือว่าเจ้ากันนะเพราะก็รองแชมป์ทั้งคู
1: ่ถ้าจะให้คะแนนนี่คือยังเสมอกันอยู่นะเดี๋ยวต้องไปวัดกันที่เอเชียนคัพ
0: แต่สมาคมก็ให้เหตุผลกับอิชิมันมีรายการนี้มาประเมินด้วยไงแต่โอเคมันก็ต้องวัดที่เอเชียนคัพนั่นแหละ
1: เฮ้ยแต่ตอนนั้นอิชิไปตัวผู้เล่นดีกว่านี
0: ้ดีกว่าดีกว่า
1: ดีกว่านี้
0: มีมิเคลสันด้วยสุประโชคสุพนัท
1: ตัวดีกว่านี้เยอะ
0: ออ
1: บอกเลยแล้วก็นัดชิงนัดสองอ่ะไอเหงียนซนเซินเจ็บขาหักมาตั้งแต่ช่วงต้นเลยทุกอย่างที่เข้าทางเราหมด
0: ใช่แต่อันนี้คือเราโทษทัศน์สั้นได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่เพราะชุดตัวผู้เล่นมันก็คือทัศน์สั้นเข็นชุดนี้มาจนถึงชิงได้อ่ะก็อันนี้ก็ต้องให้เครดิตเขาเนาะอ่ะตอนนี้คือเวียดนามก็กำลังทยอยขึ้นไปรับเหรียญรางวัลแล้วก็รอชูถ้วยเนาะกับอินฟาติโนก็สปีกกับผู้เล่นเวียดนามซิ่งเจ่า
1: ตอนนี้ผมมองสาวเชียร์เหรียญของเวียดนามอยู่
0: เฮ้ยรางวัลลำยังอยู่เว้ย
1: อยู่
0: โอ้นี่ลืมไปแล้วเนี่ย แต่ประตูลูกครึ่งของเวียดนามเนี่ยนอกเหนือจากดังวันลำที่ก็เคยมาเล่นในไทยลีกใช่ไหมแล้วก็ฟิลิปเหงียนใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็มาหลุดเป็นแพทริกประตูลูกครึ่งทั้งนั้นเลยนะฮะอินฟาติโนก็บอกโอ้อยู่ฝรั่งมากแต่ถ้าดูเวียดนามเล่นแบบนี้นะเจอไทยชุดเต็มผมว่าไทยเราดีกว่าแต่ก็ไม่รู้สิเมื่อถึงเวลานั้น
1: อยากให้เจอเหมือนกันอยากให้เจอเหมือนกันฟีฟ่าอาเซียนนี่แหละ
0: เพราะไทยของเรายังมีตัวที่เล่นอยู่ต่างประเทศเนาะสุภโชคสุพนัทเนาะมีธีรพัฒน์ปรือทองมีคนมิเคิลสัน
1: กลางเราดีๆข้างไหน
0: ใช่ใช่
1: กันธนวัฒน์นะวีระเทพ
0: ใช่นะครับ
1: หน้าก็มีจูดสุนซับเบล
0: โอ้จูดวันนี้มาลงแมตช์อุ่นเครื่องนะท่าเรือเจอราชบุรีเขาบอกพอกลับมาเพราะว่าจูดมันไซส์ฝรั่งอยู่แล้วไง
1: หนาขึ้นหนา
0: แล้วคือแบบพอลงไปเจอพวกนักเตะไทยลีกเนี้ยร่างกายมันดูมันโดดแต่คือพอ จู๊ดไปเล่นในลีกอังกฤษตัวมันเท่ากันถูกไหมเราก็นึกว่าจู๊ดตัวไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายหรอกแต่พอมาแบบลงอุ่นเครื่องเจอพวกตัวไทยแบบตัวไทยจริงๆอ่ะพวกตัวไทยลีกอ
1: ่
0: ะ
1: ไทยแท้อ่ะ
0: โอ้จู๊ดตัวมันเริ่มเลยว่ะ
1: คือกลายเป็นใหญ่กว่าเยอะ
0: เออกลายใหญ่ใหญ่ใหญ่จู๊ดใหญ่อ่ะคนชูถ้วยก็ได้จะเป็นกวางไห่นะครับ
1: ก็เป็นคนยิงประตูทีมไทยในเกมนัดชิงนัดแรกที่ราชมังได้ด้วย
0: อ่ะให้อินฟาติโน่กับประธานชาวกัมพูชาเน
1: าะใช่ๆเคียบซัมมิตนะน่ะเรียบร้อยครับชูถ้วยไปเป็นที่เรียบร้อยครับคว้าแชมป์สมัยที่4ไปนะเวียดนาม
0: ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวอีก2ปีข้างหน้า
1: เดี๋ยวอินฟาติโน่ต้องมาเหนื่อยไล่ใครลงจากไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยถ่ายรูปอ่ะ
0: นายกเออไม่อันนั้นเขาประธานาธิบดี
1: มีใครอยากจะถ่ายรูปตอนฉลองทีมชูถ้วยไหมเน
0: ี่
1: ย
0: คิดดูดิอินฟาติโน่เนี่ยบอลโลกเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่เอาถ้วยไว้ให้กับตันทีมเขาชูนะ
1: เออ
0: แต่ว่าอาเซียนเนี่ยอินฟาติโน่เป็นคนที่เอาถ้วยมาให้กับตันทีมได้โชว์นะ
1: ใช่
0: เออรายการไหนมันใหญ่กว่ากัน เออนะฮะคอมเมนต์ว่าไงพี่ตัวมีเพิ่มเติมป่ะเดี๋ยวผมไปดู SMS หน่อยว่ะ
1: ลองโทรไปดู SMS
0: เด
1: ี๋
0: ยว
1: เพิ่มเติ
0: มไปด
1: ู
0: SMS หน่อย
1: ก็เป็นการป้องกันแชมป์ได้นะของเวียดนามในชิงแชมป์อาเซียนนี่ก็คือ2สมัยที่ต่อกันเลย
0: นะฮะอ่ะคุณโค้ชบ้านนอกนะครับข้ออ้างมากมายแต่ความจริงคือไทยไม่ใช่เจ้าอาเซียนอีกต่อไปแล้วเจ็บปวดครับ
1: อ
0: ันเนี้ยผมคิดว่าไทยเราควรที่จะต้องกลับมามองในอาเซียนให้มากกว่านี้นะฮะหลังจากที่มีอยู่ยุคนึงที่เรามักจะตกกับเราไปติดหล่มกับคำว่าก้าวข้ามอาเซียน
1: ก็นี่ไงมีคุณโกบฮอยส่งมานะฮะบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยถ้าเจอกับวาสุทธิเนี่ยเผลอๆมีแพ้อันนี้ส่งมาแซวเฉยๆนะแต่ถ้าเจอจริงๆก็แหมวาสุทธิจะมาสู้ได้ยังไงอ่ะอันนี้ส่งมาแซว
0: เอาอายุเท่ากันมาหลังไม่คือมันก็มีลงอุ่นเครื่องอยู่นะพวก U17U19เนี่ยเจอพวกทีมโรงเรียนเนี่ยมันแต่ว่าสุดที่หลายคนก็ติดทีมชาติอยู่นะไอ้พวก U17 อ่ะนะครับคณะเล่นดีมากเป็นอนาคตของทีมชาติอย่าโทษน้องเราควรเป็นกองเชียร์ที่มีที่กองเชียร์มืออาชีพได้แล้วนะฮะที่จริงคณะเราก็บ่นนิดนึงแล้วกันว่ามันก็เสียดายยิงจุดโทษไม่เข้าแต่ถ้าพอบอลจบแล้วก็ไม่รู้จะไปโทษน้องยังไงน้องมันเต็มที่แล้วจริงๆนะครับแล้วโดยรวมของทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยคณะก็ถือว่าเอาภาพรวมนะไม่เกี่ยวกับเกมนี้ที่ยิงจุดโทษไม่เข้านะภาพรวมคือคณะยกระดับตัวเองมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของทีมชาติไทยในอนาคตได้อีกคนหนึ่งนะครับ
1: ย้ายไหมจะไปไหนเนี่ย
0: เล่นทีหนึ่งเหอะ
1: จะอยู่กับเมืองทองต่อ
0: โอ้ยคลาสของน้องนี่ไม่น่าเล่นทีสองอ่ะ
1: เฮ้ยแต่น้องยังโพสทวงตังค์อยู่นะฮะ
0: ค่าไฟเปล่าค่าบ้านเปล่าค่ารถเปล่า
1: เงินยังไม่ครบอ่ะเงินยังไม่ครบอ่ะ
0: ไม่รู้ใคร
1: พี่ว่าไม่อยู่อ่ะพี่ว่าไปแหละ
0: ลูกหนี้คนไหนที่ติดเงินน้องเขาไว้นะครับก็เคลียร์น้องก็หน่อยแล้วกัน
1: น่าจะไม่ได้อยู่เมืองทองฮะ
0: ไม่รู้ว่าลูกหนี้คนไหนนะเพราะบางทีผมก็ยืมไปทั่วแล้วเจ้าหนี้ทวงถามนี่ผมก็ตีมึน
1: คุณพิธีพลบอกว่าเดือนหน้าฟีฟ่าอาเซียนถ้าแพ้เวียดนามอีกเนี่ยคงต้องถอยหลังลงคลองอย่างแท้จริง
0: อันนั้นก็ผมว่าน่าเป็นอีกหนึ่งบทประเมินของทางฮัสซันด้วยเพราะมันคือฟีฟ่าเดย
1: ์
0: แล้วมันเป็นรายการที่ตัวคูณเนี่ยเยอะกว่ารายการนี้นะเรื่องของคะแนนฟีฟ่าแต่บอลลูกกลมๆเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้อ
1: ะไรเกิดขึ้นได้
0: แต่ดูรูปเกมก่อนดีกว่าถ้าแพ้แบบสู้ไม่ได้อ่ะแล้วถ้าแพ้แบบคนด่าทั้งประเทศอ่ะอันนั้นอ่ะมันเอกฉันท์ไงแต่ถ้าแพ้แบบวันเนี้ยเราอกหักใช่ไหมแต่ถ้าดูรูปเกมตลอด90นาทีอ่ะผมว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องด่า
1: มันก็ด่าไม่ได้
0: ใช่มันด่าไม่เต็มปากอ่ะ
1: ก็สู้เต็มที่แล้วนะนักเตะทุกคนแล้วก็ดูสถิติมันแปลกอยู่อย่างคือมาเตะที่มีดินเนี่ยไทยไม่แพ้เวียดนามมานานแล้วนะ20กว่าปี
0: วันนี้ก็ไม่แพ้นะ
1: แปลกมั้ยแปลกมากเลยนะถ้าเล่นที่นี่ส่วนใหญ่จะทำผลงานได้ดีนะ
0: ครับ
1: ทีมชาติไทย
0: ดูข้อความเพิ่มเติมหน่อยนะครับพวกเราดูบอลไทยมากว่า30ปีนะครับทำไมยังมีคนแกล้งดูไม่ออกว่าบอลไทยเราตกต่ำมาหลายปีแล้วจากการแต่งตั้งตัวโค้ชที่ไม่มีความสามารถเพราะชั้นบอลมันเริ่มจะห่างกันแล้วถ้าเราโทษโชคชะตาแต่เหนือกว่าก็ต้องกลับมาได้จากโค้ชบ้านนอกวันเนี้ยที่เราบ่นฮัสซันก็คือเปลี่ยนตัวใช่ไหม
1: แ
0: ล้วเปลี่ยนตัวแบบคุณต้องเอาคุณต้องการประตูอะแต่โค้ชมุมมองโค้ชเขาก็คงไม่อยากจะไปเสียตัวผู้เล่นแดนกลางใช่ไหมแล้วก็ไม่อยากแบบไปทิ้งแนวรับแต่ถ้าคุณอยากได้ประตูคุณก็ต้องส่งกองหน้าลงไปแต่คุณอยากได้ประตูแต่คุณส่งกองหลังขึ้นไปอยู่หน้าประตู
1: เราก็แปลกเหมือนกันว่าแล้วจะถอดธีรศักดิ์ออกทำไม
0: หมดหรือเปล่ายศกรเนี่ยโดนถอดออกเนี่ย
1: เราก็ไม่ทราบเหตุผลนะ
0: นะครับ
1: เหตุผลลึกๆแล้วเนี่ยเดี๋ยววันหลังค่อยไปถามแล้วกัน
0: เสมอเวียดนามเนี่ย
1: อาจจะหมดแรง
0: อาจจะเป็นไปได้นะครับหลังเกมเนี่ยเดี๋ยวมีผู้สื่อข่าวที่อยู่ที่เวียดนามก็คงจะสัมภาษณ์พวกน้องๆนั่นแหละ
1: เฮ้ยสื่อไทยไปเยอะมากนะห้าคนรวมช่างภาพด้วยนะน
0: ัก
1: ข่าวสองช่างภาพสามไปห้าคนนะ
0: สื่อสมาคมอ่ะ
1: นี่แหละแล้วสื่อเวียดนามรู้ป่ะโก้ไปเท่าไหร่
0: ก็น่าเต็มแม็ก
1: ซ์268คนนะฮะนี่เขาให้คือขอมา400นะ400กว่านะแต่ว่าพื้นที่มันมีแค่200กว่าคนกะไปฉลองกันเต็มที่ก็สมหวังนะถือเวียดนามสมหวังไว
0: ้ผมย้อนกลับไปเมื่อFF เมื่อ2ครั้งก่อนที่เราได้มาฉลองแชมป์ที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมแต่ว่าเกมที่มีดิงอ่ะตอนนั้นเป็นเกมแมตช์แรกโอ้กองเชียร์เยอะจริงตอนนั้นยังเป็นปาร์คฮังซออยู่ปาร์คฮังซอยังคุมทีมนะครับโอ้แล้วพวกนักข่าวเวียดนามเนี่ยเวลาเข้าห้องเพรสแถลง
1: วันนั้นไทยชนะป่ะที่มีดิน
0: นัดแรกเสมอนัดแรกเสมอแบบน่าชนะเสมอแบบน่าชนะเวลาแถลงข่าวในห้องเพรสเนี่ยคือถ้าแต่ในปีนั้นอ่ะสื่อไทยก็ไปเยอะก็สู้อ่ะก็ไม่ยอมเหมือนกันน่ะคุณมายึดอะไรพื้นที่ในห้องเพรสเพราะว่าตอนนั้นมาโน่คุมแล้วก็โค้ชเอ็กซ์วัศพลแก้วผลึกเป็นผู้ช่วย
1: ไปที่เวียดนาม
0: ใช่ไปที่เวียดนามผมจำได้เลยเพราะว่าก็รอมาโน่แถลงแต่ว่าป้าคังซอก็เข้ามาก่อนแล้วป้าคังซอเนี่ยแถลงไม่ใช่แถลงหลังเกมแถลงอำลาทีมชาติเวียดนาม
1: เอ้า
0: แล้วมันล่อโอ้โหเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะ
1: คุยกันนะ
0: คุยกันน่ะ
1: สอบถามเหตุผล
0: สื่อไทยก็บอกเมื่อไหร่จะหมดเวลาฮะทำอัพคุณอ่ะเมื่อไหร่แล้วมาโน่ก็คือแอบอยู่ไอ้ประตูอ่ะประตูมันมีช่องไฟที่เป็นกระจกนะมาโน่ก็ส่องจังเลยว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีวะแล้วเสร็จใช่ไหมพอปั้งกังตอแถลงเสร็จปุ๊บยังไม่เดินออกครับสื่อเวียดนามเซลฟี่ปาคังซอแบบรายคนโอ้โห
1: จริงๆแล้วไม่น่าจะไปแถลงวันอื่นนะ
0: เออแล้วคือแบบสื่อไทยก็บอกกูรอโค้ชคู่สัมภาษณ์อยู่แต่วันนั้นมันมีคลิปไวรัลอยู่โค้ชเอ็กเดินมาอย่างตึงเลย
1: มีปะทะคารม
0: ไหมมีปะทะโอ้อยู่นานเกินเออแต่สื่อเวียดนาม
1: มันถึงครึ่งชั่วโมงวะ
0: นานจริงนานจริงนานแบบถ้าวันนั้นคือต้องขอขอบคุณความอำนวยความสะดวกของคุณนนท์พันธ์น้ำจำด้วยนะครับสื่อไทยมีรถรับส่งมันก็เลยทำให้ไม่ตกเครื่องโอ้ไม่งั้นตกรถเลยนะโอ้ไม่กลับโรงแรมลำบากเลยนะ
1: ดีนะมาดามแป้งช่วยไว
0: ้เออเพราะว่าบอลจบโอ้มันเลทไปเกือบ2ชั่วโมงอ่ะกว่าจะทำอะไรเสร็จที่สนามอ่ะเออนะฮะก็ได้ก็แบบโอ้สื่อเวียดนามตอนนั้นปะทะคารมกับสื่อไทยแบบหนักมาก
1: แล้วมีเรื่องอื่นอีกไหม
0: เอาประมาณไหนอ่ะ
1: ประเด็นดราม่าเนี่ย
0: ตอนที่ผมไปใช่ไหมตอนที่ผมไปก็ไม่ค่อยมีอะไรส่วนใหญ่อย่างประเด็นช่วงก่อนเกมก็จะเป็นพวกแฟนบอลตัวผีอะไรพวกเนี้ยอันนี้มันเป็นประจำ

0: เหมือนแล้วเพราะเวียดนามเขาเป็นการจำหน่ายตั๋วแบบ first come first serve ไม่มีออนไลน์
1: เฮ้ยแต่ครั้งนี้เขาก็มีนะ
0: ใช่เหมือนกัน
1: เหมือนเดิม
0: เหมือนกันแล้วราคาเท่าที่ผมสืบกับเมื่อครั้งที่ผมไปอ่ะไม่ต่างกันเลยโอ้โห
1: สูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่
0: มึงขายเอารวยอ่ะก็ถ้าสมมุติว่าราคาหน้าตั๋วที่200ใช่มั้ยมันจะอัพไปเกือบ5เท่าอ่ะ
1: เฮ้ยเป็นพันเลยเหรอ
0: ก็ใช่ใช่จำได้อยู่ว่าที่นี่ไอ้
1: คือถ้าคิดเป็นเงินไทย
0: ก็ประมาณนี้ประมาณนี้คือค่อนข้างจะหลายเท่าแต่ผมจำค่าเงินตอนที่ผมไปค่อนข้างจะคาดเคลื่อนนิดนึงก็อาจจะไม่ได้ระบุตัวเลขแบบเป๊ะๆสักเท่าไหร่นะฮะโอ้เยอะเยอะแบบเรื่องการจราจรเนี่ยเพราะว่าที่เวียดนามเนี่ยโอ้ตอนนี้ผมว่าคาราวานมอไซค์น่าจะรอบสนามแล้วล่ะ
1: โอ้ยกระจายแล้วตอนนี
0: ้
1: เออ
0: เวียดนามผมไม่ได้ไปแค่ครั้งเดียวไงผมไปที่ตอน4เกมด้วย4เกมที่เทียนลินป่ะหม่งประตูชัย 1-0 น่ะตอนนั้นก็มาโน่เออตอนนั้นก็มาโน่คุ้มออกมาจากสนามปุ๊บโอ้จุดพุแฟแบบฉลองแบบไม่เคยคือแบบอัดอั้นอ่ะตอนนั้นน่าปี2021มั้ง
1: ไม่ถ้าเป็นบ้านเราไม่มีนะอย่างนั้นนะ
0: ไม่มี
1: คือต่างคนต่างเดินทางกลับบ้าน
0: แล้วตอนนั้นคือผมก็เดินทางที่เวียดนามตอนไปทำข่าวตอนนั้นนะเป็นซีเกมเนี่ยผมก็ใช้บริการของแอปพลิเคชันเจ้าหนึ่งซึ่งก็เป็นเจ้าเดียวกันที่มีแอปในไทยนั่นแหละ
1: แกร็บนะ
0: ก็นั่นแหละผมไม่รู้ผมไม่จ่ายค่าสปอนเซอร์ ผมก็เลยไม่พูด ก็นั่นแหละก็เรียกมอไซค์ประเอิญว่าตอนนั้นแลกเสื้อกับกองเชียร์เวียดนามไปแล้วไอ้ก่อนเกมเราใส่เสื้อทีมชาติไทยไปไงแล้วประเอิญว่าไทยแพ้อยากได้มั้งขอแลกเอ้ากูก็แลกดิ ได้เสื้อเวียดนามกลับบ้าน
1: แพ้เปล่า
0: แพ้แต่ยี่ห้อแบรนด์ไทยนะ
1: ตอนนั้นแกสปอร์ตทำ
0: ใช่ตอนนั้นแกสปอร์ตทำบอกว่าแลกดิสวยสวยสวย
1: แล้วของเราอ่ะของเราก๊อป
0: ไม่เอานั้นของ
1: ของเราก๊อปที่ไปแลกเขาอะ
0: ของแท้เหมือนกันเป็นแกสปอร์ตเหมือนกันเพราะว่าซีเกมไง
1: อ๋อนี่นี่แกนอย่างนี้แกนอย่างน
0: ี้ใช่แต่ว่าซีเกมเนี่ยจะเป็นโลโก้ธงชาติไทยไม่ใช่โลโก้ช้างศึกก็แรกเราก็ใส่เสร็จปุ๊บพอเรียกมอไซค์ใช่ไหมตีเนียนเลยกู เพราะว่าพอมอไซค์ใช่ไหมมอไซค์เข้าไปในฝูงที่มันกำลังโบกธงแล้วกำลังแบบเป่าปุ้นปุ้นปิ๊บปิ๊บถ่ายคลิปเลยตอนนี้นะครับผมอยู่ในฝูงชนของกองเชียร์เวียดนามที่กำลังฉลองแชมป์อย่างบ้าคลั่งเออแต่มันก็โอ้ก็สนุกดีตอนนั้นสนุกดี
1: แต่ตอนนั้นคืออยู่ที่ฮานอย
0: ฮานอย
1: เฮ้ยพี่ก็ไปมาฮานอยเมื่อปีที่แล้ว
0: ผมอะฮานอยอะผมจะไปใช่มีซีเกมแล้วก็มีอาเซียนคัพที่เราเป็นแชมป์แต่เราไปขาแรกไงไปเล็กแรกแล้วก็กลับมาฉลองแชมป์ที่ธรรมศาสตร์แต่เวียดนามไปหลายรอบอยู่ไปหลายรอบ
1: เอาเรื่องเที่ยวมั้งดีกว่าเรื่องเที่ยวที่เวียดนาม
0: ก็ชอบนะอาหารการกินอะไรของเขากินง่ายยกเว้นอย่างเดียวว่าอย่าไปแจ็คพอตเจอร้านที่ขายน้องเฮ้ย แต่โอเคอาหารการกินทำไมเวียดนามของเขาผู้หญิงของเขาถึงรูปร่างหุ่นดีเพราะกินผักกันเก่งมาก
1: อันนี้
0: เรื่องจริงเขากินผักแบบ
1: กินแบบบุบบับ
0: เออกินผัก
1: เน้นผักอ่ะ
0: เน้นผักมันทำให้ผู้หญิงของเขาก็หายากนะที่อ้วนอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะแต่อันนี้ของจริงลองสังเกตดูถ้าไปถึงประเทศเขาเนี่ยหายากมากเพราะเขากินผักไง
1: ส่วนใหญ่หุ่นดี
0: หุ่นดีจริงหุ่นดีจริง
1: คือก็ไม่เคยได้ออกกำลังกายแต่ด้วยเขาที่แบบเลือกอาหารการกินอ่ะที่มันแบบไม่ได้ส่งผลในเรื่องของน้ำหนักเท่าไหร
0: ่แล้วคือผมกินอาหารเวียดนามเนี่ยต้องบอกเลยว่าขับถ่ายดีก็กินทุกมื้อนะอยู่ที่นู่นอ่ะขับถ่ายดีมากเพราะว่ามันเน้นผัก
1: อะไรอะไรมั่งอะไรมั่งอะไรมั่ง
0: แหนมเนืองเนี่ยชอบมาก
1: เ
0: ฝอเนี่ย
1: ทุกวันเฝอที่ตัวทุกวัน
0: เฝอเนี่ยดูทุกวันแล้วเฝอ

0: ล้ๆแบบจุดเช็คอินเช็คมาร์คถนนคนเดินตอนกลางคืนก็ถือว่าของขายอะไรเยอะแยะ
1: ผับบาร์ผับบาร
0: ์ก็โอเคเที่ยวอยู่เพราะว่าที่นู่นเนี่ยกินแทนน้ำเลยเพราะว่าราคาพอกัน
1: เพราะว่าตอนที่ไปฮานอยไม่ได้ไปเพราะไปแค่สองสามวันนั่นแหละเออแต่ว่าตอนไปโฮจิมินห์ยังมีโอกาสไปบ้างวอล์กิ้งสตรีท
0: เคยเห็นของผมเนี่ยผมอาจจะซื้อน้ำเป็นแกลลอนใช่ไหมเอาไปไว้ในห้องเพราะว่าไปกันหลายคนทีมงานเยอะก็จะซื้อเป็นแกลลอนเลยเอาไปไว้ในห้องเพื่อใครจะกินนงกินน้ำอะไรพวกนั้น
1: ถังแล้วเท่าไหร่10กว่าบาท20เนี่ย
0: อันนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือพอถังมันหมดแล้วเราไปทำอะไรต่อ
1: เอาไปทำอะไร
0: ข้างล่างครับมีขายแบบกดได้เติมได้เอาเราก็ไปเติมดิราคาเท่าน้ำเปล่าเลยเก๊กฮวยมีฟอง
1: ไม่แพงนะ
0: ไม่แพง
1: ไม่แพง
0: แล้วคือเก๊กฮวยสดอ่ะ
1: สรุปว่าซื้อน้ำเปล่ามาก็คือเทน้ำเปล่าทิ้ง
0: น้ำเปล่าหมดแล้ว เราก็เอาแกลลอนถังนั้นนะ5ลิตรอ่ะเอาไปเติมแล้วคือราคาแบบอู้ถูกมากแล้วคือตั้งแต่นั้นมาคือทีมงานคือโอ้โหตาเยิ้มทั้ง ตาเยิ้มทุกวันเออนะฮะแต่ถามว่าเวลาเราบัฟกันเนี่ยกองเชียร์เนี่ยเวลาอยู่ในสนามบอลมันก็มีแบบประทักคารมกันบ้างใช่ไหมแต่พอเราไปในฐานะของนักท่องเที่ยวที่เราไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเนี่ยเฮ้ยผู้คนที่นู่นมันเฟรนลี่นะเอาจริงๆมันเฟรนลี่มันดูแบบต้อนรับอะไรเราดีแล้วคือแบบโอ้ชวนคุยแบบผมก็เจอร้านนึงอ่ะแบบโอ้อยู่มาจากไทยแลนด์เหรอแล้วชวนคุยจังแล้วก็เรียบร้อยเอากระบอกไม้ไผ่กระบอกนึงมาให้ทีมงานผมโอ้ของดี
1: คืออะไร
0: กระบอกไม้ไผ่แล้วมีควันฟุ้งออกมาโอ้ตั้งแต่นั้นมาคือพูดจาถูกคอลื่นเลย
1: เขาเล่นอะไรแบบนี้ด้วยนะ
0: มีหมดอะ
1: ควันฟุ้งเลยอะแต่ส่วนใหญ่ก็เน้นคุยกับสาวๆมากกว่า
0: ก็โอเคที่เวียดนามนะฮะ
1: อัธยาศัยดี
0: อัธยาศัยดีอัธยาศัยดีนะครับ
1: ไม่ได้เหมือนแบบโหที่เราดูแบบว่าแฟนบอลแบบ
0: อันนั้นคือแพชชั่นในเกมผมว่ามันก็มีบ้างแต่พอบอลจบหรือว่าก่อนเกมอะไรพวกเนี้ยเขาก็ให้เครดิตทีมไทยนะว่าทีมไทยส่วนใหญ่เขาก็รู้ว่าตัวผู้เล่นอะไรมากมายเนี่ยมันดูเหนือกว่าแต่โอเคพอในเกมเนี่ยเขาก็พยายามแบบกระตุ้นนักเตะเขาว่าเฮ้ยเราก็มีดีเว้ยอย่าไปกลัวทีมไทยอะไรมันขนาดนั้นเออ
1: แต่ครึ่งแรกเขากลัวนะ
0: กลัวดิ
1: เออเล่นหน้าเสียไปเลยหลายคนเหมือนกันนักเตะเวียดนามเขาบอกเอ้ยมีคุณพิธิพลถามมา
0: ครับ
1: บอกว่าทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเนี่ยจะประกาศตัววันไหนฮะสงสัยมีแววประกาศตัวเสร็จแล้วพร้อมบินไปญี่ปุ่นเลย
0: เป็นไปได้เพราะว่า
1: โค้ดวังนะ
0: ใช่มันคาบเกี่ยวมันคาบเกี่ยวกับไทยลีกช่วงแมช
1: มันเหลือเวลาเท่าไหร่เดือนเสร็จ
0: ก็วันนี้มีแถลงข่าวนี่ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมนะ
1: เออกันยา
0: แต่บอลมันเตะก่อนบอลมันเตะก่อนนะเอเชียนเกมอ่ะพิธีเปิดจะเริ่มในวันที่19
1: แล้วก็ฟีฟ่าเดย์นี่ก็ช่วงประมาณปลายกันยา
0: ใช่ใช่ใช่
1: ตุลานะ
0: เอเชียนเกมพิธีเปิด19กันยายนนะครับแล้วก็จะยาวไปถึงวันที่4ตุลาคมเนาะแต่ว่าฟุตบอลน่ะตามปกติคือมันเตะก่อนเพราะมันต้องใช้เวลา
1: เฮ้ยหรือว่าตอนนี้เขาไปแอบซุ่มซ้อมกันอยู่ละ
0: เอาเวลาไหนซ้อม อยู่23ในทีมชาติชุดใหญ่ก็7-8 คน
1: อ่ะยศกรอ่ะ1อ่ะต้องไปด้วยนะ
0: ทักษณะ
1: ทักษณะ
0: อืม
1: อันนี้มีแน่
0: อ่ะที่ไม่ใช่ตัวหลักของ
1: เฮ้ยวลิตด้วยป่ะวลิต
0: วลิตก็ใช่
1: 22เอง
0: อ่ะคือที่แน่ๆที่ไม่ใช่ตัวหลักของทีมชุดนี้ใช่ไหมที่เล่นเอเชียนเกมอ่ะเจนาฟีชวันวิทย์แล้วก็พิชิตชัยอ่ะ3คนเนี้ยแน่ๆว่าไปญี่ปุ่นแน่แต่ว่าพวกวาริตอุเซมาผมว่าน่าจะไปญี่ปุ่นมันยังมีคาบเกี่ยวไง
1: มันต้องเลือกเลยนะ
0: ใช่ว่าชุดใหญ่หรือ
1: ฟีฟ่า
0: อาเซียน
1: กับไปเล่นเอเชียนเกม
0: คือไอ้ที่คาบเกี่ยวอ่ะจะมียศกรคาคณะเสกสรรสามคนเนี้ยคาบเกี่ยวเลยว่าฮัตสันหรือโค้ดวังแต่ถ้าฮัตสันไม่ใช้โค้ดวางบอกก็อย่าเอาไปนั่งสำรองมันเสียของ
1: ขอผมเธอ
0: เออก
1: ็อันนี้ต้องปรึกษากันนะ
0: คือรอบที่แล้วอ่ะฟีฟ่าเดย์รอบที่แล้วเอาคณะไปนั่งสำรองอ่ะแล้วโค้ดวางคือแบบแทนที่จะปล่อยมาให้ผมใช้ใช่ไหม
1: อันเนี้ยเดี๋ยวต้อง

0: ต้องคุยหนักเลยแหละเรื่องของยศกรกับคณะ
1: ยศกร
0: ถ้าฮัสซันเรียกมาคือยังไงต้องใช้งานนะ
1: ใช่แต่กองหน้าของเรามันยังเยอะอยู่ไงคือชุดเนี้ยที่ไม่ได้เรียกมามันก็จะมีใครอ่ะมีสุภชัยใจเดชจูดเบลลิงแฮไอ้ไม่ใช่เบลจูดเบล
0: จูดเบล
1: ธีรศักดิ์เนี่ยชุดใหญ่ละเพราะว่าอายุเกิน
0: 24แล
1: ้วใช่ปีนี้น้อง24นะฮะธีรศิลป์ก็ไม่รู้ว่าฮัสซันเขาจะเรียกอีกหรือเปล่าแต่คือถ้าเรียกธีรศิลป์ก็คือช้อยของทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นยศกรผมว่าควรปล่อยให้ไปช่วยเอเชียนเกม
0: คณะด้วยมาเล่นเอเช
1: ีย
0: นเกม
1: ใช่ใช่
0: น่าจะมีประโยชน์มากกว่า
1: ใช่
0: นะครับแล้วพี่สิงโตส่งข้อความ
1: คิดถึงครับ
0: สวัสดีพี่ตัวพี่โก้นะฮะฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยถ้าไทยได้ตัวหลักมาครบบอกได้คำเดียวว่าเวียดนามเนี่ยเละ
1: ใช่ถ้าทรงเนี้ยเวียดนามเละ
0: แล้วก็ย้ำเราสองคนเหมือนเดิมนะฮะบอกว่าอย่าลืมเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่นะโชคดีรักษาสุขภาพกันด้วย
1: โอ้ยอีก5วันเนาะเอออารุณสวัสดิ์เหรอ
0: เออแกอรุณสวัสดิ์
1: อารุณสวัสดิ
0: ์แกใช้ AI ส่งข้อความ
1: นะฮะ
0: มีเพิ่มไหมยัง YouTube ข้อความ
1: อ๋อ YouTube สักครู่นะครับ
0: นี่ก็เป็นข้อความในFacebook
1: เดี๋ยวผมไปดูใน SMS หน่อยดีกว่าแป๊บหนึ่งสักครู
0: ่เป็นไงมีไหมเพียบ
2: SMS ไม่มีละ
0: อ้าว
2: จะดูใน YouTube นะฮะก็ขอบคุณทุก
1: ข้อความนะฮะ
0: ที่ส่งเข้ามา
1: โอ้เข้ามาตั้งแต่เราพักนาทีแรกเนาะ
0: ตั้งแต่2ทุ่มเลยอะ่ะว
1: ัน
0: นี้อยู่กันยาว3ชั่วโมงนะ
1: บอสเจ๋งบอกให้เราอยู่ยาวเราก็อยู่ยาว
0: อยู่ยาวไปเรื่อยๆแล้วพี่เจ๋งบอกอยู่ต่ออีกสักตีหนึ่งเลยไหม
1: ยังไหว
0: คุยไปเรื่อย
1: อย่างผมบอกแล้วนะ ว่าสถิติเราพักทีมไทยไม่แพ้เนี่ยก็ควรจะจัดคิวให้เราอีก
0: หมายถึงฟีฟ่าอาเซียนเหรอฟีฟ่าอาเซียนอีก
1: นะฮะ
0: จริงๆแล้วมันน่าจะเราน่าจะต้องได้ลุ้นถึงต่อเวลานะเนี่ย
1: โอ้โหเซล
0: วันเนี้ย
1: เซลเหงียนวันชัย
0: วันจ่าย
1: ยิงผิดนะทีมชาติไทยกลับสโมสรใช่ไหมครับไทยลีกของใครจะมันให้เรียกรวมเข้าแคมป์วันไหนครับก็กลับสโมสรก่อนนะแล้วเดี๋ยวฟีฟ่าเดย์รอบหน้าก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง
0: ช่วงประมาณสักไปกันยานะรวมตัวอีกครั้ง
1: ทีมชาติไทยจะกลับมาถึงกี่โมงเหรอเดี๋ยวผมขอเช็คข่าวกัน
0: เขาจะแจ้งเหรอ
1: ก็น่าจะพรุ่งนี้แหละเดินทางพรุ่งนี้แหละนะครับ14:10 นเหรอเดี๋ยวผมขอดูสมาคมก่อนว่าจะส่งเนื้อข่าวมาแล้วหรือยัง
0: ยังหรอกมั้ง
1: ใช่ใช่ใช่
0: พรุ่งนี้น่าจะส่งแหละว่าจะ
1: แต่ว่าน่าจะเดินทางกลับพรุ่งนี้แหละ
0: น่าจะถึงช่วงเย็นๆนะผมว่าก็ไปให้กำลังใจหน
1: ่
0: อย
1: ใช่ครับโปรแกรม
0: น่าจะลงสุวรรณภูมินะ
1: โปรแกรมคาราบาวครับเหรอสักครู่นะฮะโอ้ยคาราบาวเตะแล้วเหรอ
0: หมายถึงว่ารอบแรกเหรอ
1: รอบแรกใช่ไหมทีมจากพรีเมียร์ลีกลงสนามและเดี๋ยววันนี้มันจะมียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะพรุ่งนี้มีจับสลากใช่วันนี้นะครับคาราบาวมีแบรดฟอร์ดเจอเบอร์ลี่นิวคาสเซิลเจอเวสต์บรอมสเปอร์เจอเชลตันแล้วก็เปรสตันเจอเอฟเวอร์ตันนะฮะเปรสตันกับเอฟเวอร์ตันเนี่ยตี2ส่วนคู่อื่นเนี่ยตี1:45เป็นรอบ2ทีมจากพวกที่เตะยุโรปจะเตะรอบหน้านะอ่ะเวลาหมดแล้วคร
0: ับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะ
1: ครับ
0: เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคน
1: โอ้โห3ชั่วโมง
0: อยู่กันยาวเลยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้า
1: ครับ
0: เสาร์นี้มาจัดป่ะเนี่ย
1: ข
0: อจอดสนามบันไทย
1: น่าจะ
0: กลับมา
1: น่าจะกลับมา
0: อาจจะเจอพี่นะพี่ก้าวไม่รู้จะกลับมายังวันนี้ตัวเฮียชูศักดิ์แล้วก็โกโก้ชัยกรขออำลาไปนอนก่อนแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในวันเสาร์แล้วกันนะฮะจอดสนามบันไทย
1: วันนี้ก็ฝันดีนะครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
3: ซักเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตActive Radio ไม่

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time คุณผู้ฟังคะสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้นะคะเรื่องของการผ่าตัดทางไกลนะคะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะคุณผู้ฟังก็โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะคะเขาก็สร้างประวัติศาสตร์วงการแพทย์ไทยด้วยการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากผ่านหุ่นยนต์ทางไกลเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะการผ่าตัดครั้งนี้ค่ะเขาเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีของกทม.นะคะกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาระยะทางนะคุณฟัง250กิโลเมตรนะอันนี้บ้านเต่าเองนะโคราชเนี่ยโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเขาควบคุมหุ่นยนต์ผ่าตัดจากกรุงเทพนะคะเพื่อรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในจังหวัดโคราชได้สำเร็จด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็บอกว่าความสำเร็จครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการรักษาพยาบาลแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ประชาชนในต่างจังหวัดเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงได้อย่างเท่าเทียมกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณฟังค่ะเขาก็มีแผนที่จะขยายเครือข่ายผ่านการผ่าตัดทางไกลไปยังโรงพยาบาลศูนย์ในแต่ละเขตสุขภาพทั่วประเทศนะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และก็ยกระดับการรักษาให้มีมาตรฐานสากลสำหรับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะคะคุณผู้ฟังก็เริ่มให้บริการผ่าตัดหุ่นยนต์ตั้งแต่ธันวาคมปี2568นะคะแล้วก็ปัจจุบันค่ะผ่าตัดมาแล้ว52รายสำเร็จทุกรายนะคะตอกย้ำแล้วก็ครอบคลุมทั้งโรคมะเร็งทางนรีเวชศัลยกรรมทั่วไปแล้วก็ระบบทางเดินปัสสาวะด้วยนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานียังเคยประสบความสำเร็จในด้านการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามประเทศนะคะกับโรงพยาบาลเวสต์ไชน่าฮอสพิทอลของประเทศจีนระยะทางจากจีนมาบ้านเรานะ 3,000 กว่ากิโลเมตรเขาทำมาแล้ว2ครั้งด้วยกันประเด็นที่น่าสนใจในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังจากข่าวนี้ก็บอกว่าก็นับว่าเป็นการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามจังหวัดเป็นครั้งแรกของไทยแล้วก็ช่วยลดปัญหากระจุกตัวของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเมืองใหญ่แล้วก็เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยต่างจังหวัดนั้นได้เข้าถึงการรักษาระดับสูงโดยไม่ต้องเดินทางสะท้อนความพร้อมของประเทศไทย ในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลระดับโลกนะคะแล้วก็เป็นก้าวสำคัญสู่การสร้างเครือข่ายผ่าตัดทางไกลทั่วประเทศในอนาคตด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะนี่คือองค์การแพทย์ของเราไม่หยุดอยู่นิ่งเฉยๆแล้วนะคะนอกจากเอา AI มาใช้ผลการผ่าตัดทางไกลก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเช่นเดียวกันและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
8: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งช่วงสนทนากับหมอปัญญา
7: คุณผู้ฟังร่วมพูดคุยจากรายการด้วยกันนะคะ SMS 4689899นะคะ4689899 Facebook YouTube ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ค้างคำถามกันเดี๋ยววันนี้จะเคลียร์แล้วก็เมื่อวานเข้าห้องผ่าตัดกันไปแล้วนะคุณผู้ฟังวันนี้อาจารย์หมอจะพาเราไปไหนติดตามกันสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
9: สวัสดีครับสาวครับท่านฟังครับสวัสดีครับมาแล้วครับวันนี้ผมจะพาท่านไปคุยเรื่องเกี่ยวกับสะโพกบ้างนะตัวเมื่อ2วันที่แล้วนะครับจันทร์กับอังคารเนี่ยเราพูดเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าโดยยิ่งการผ่าตัดข้อเข่าเทียมพาท่านไปเห็นว่าท่านจะถูกปฏิบัติตัวยังไงบ้างถูกทำอะไรบ้างในขณะที่คุณหมอกำลังจะนำท่านเข้าผ่าตัดในห้องผ่าตัดเลยเล่าแบบฟังเพื่อสร้างสรรค์นะครับไม่ได้มีสิ่งที่หวาดเสียว อะไรมากแต่ว่าเป็นเรื่องที่เล่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆสุดกับตัวคนไข้เองนะครับในฐานะที่ประสบการณ์ผมมีอยู่แล้วด้วยนะครับวันนี้วันพุธกับวันพฤหัส2วันจะต่อเรื่องกันเรื่องเกี่ยวกับการข้อสะโพกบ้างย้ายที่ขึ้นมาเป็นข้อสะโพกซึ่งมีลักษณะที่แนวทางคล้ายกันแต่ว่าเหตุที่มาที่ไปก็ต่างกันนะครับข้อสะโพกข้อเข่าเทียมข้อเข่าเสื่อมนี่ครับเหตุมาต่างกัน

เลยวิ่งในคนไทยนะแล้วก็การรักษาเองก็จึงเหมือนกันครับมีการเปลี่ยนข้อเทียมให้นะครับแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่แตกต่างกันโดยชัดเจนนะคนละประเด็นกันเลยแต่ว่าสุดท้ายทำแล้วก็คือผู้ป่วยได้ข้อที่รับน้ำหนักเทียมก็คือข้อเข่าแล้วได้ข้อที่มันมีการเคลื่อนไหวของสะโพกในเชิงพับตัวลงเหยียดตัวขึ้นรับน้ำหนักด้วย3อย่างเลยในคราวเดียวกันก็โดยการเปลี่ยนข้อสะโพกที่จะพูดกัน2วันนี้นะครับท่านฟังครับข้อสะโพกคนเราเนี่ยไม่ได้มีการสึกหรอมากมายขนาดของข้อเข่านะในการใช้งานเท่าๆกันเช่นคนคนหนึ่งเขามีหน้าที่ในการทำงานเกี่ยวกับใช้แรงกายแบกแบกหามๆงอๆเหยียดๆนะครับแต่คำสึกหรอที่เกิดขึ้นกับข้อเข่ากับข้อสะโพกนั้นไม่เท่าเทียมกันครับข้อเข่านั้นเป็นตัวที่กลางของแขนขาเลยน้ำหนักจึงมาลงที่ข้อเข่ามากพอถ่ายจากฝ่าเท้าถ่ายน้ำหนักขึ้นมาที่ข้อเท้าข้อเท้าก็เยอะหนักรับเยอะครับแล้วก็ถ่ายขึ้นมาที่ข้อเข่าข้อเข่าจะเป็นตัวที่รับแรงกระทำเหล่านี้มากนะครับเช่นคุณวิ่งจ็อกกิ้งแต่ละก้าวแต่ละก้าวซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานี่ครับมันมีแรงกระทำมาที่ข้อเข่าเนี่ย3เท่าของน้ำหนักตัวเราสมมติคุณมีน้ำหนักตัว50กิโลสมมติของตัวเล็กง่ายๆนะทุกครั้งที่คุณวิ่งจ็อกกิ้งซ้ายขวาซ้ายอย่างเงี้ยมันจะมีแรงกระทำที่ข้อเข่าคุณ3เท่าก็คือแทนที่จะเป็น50กิโลเท่าน้ำหนักตัวคุณนะครับก็จะกลายเป็น150กิโล3เท่าเลยนะท่านฟังเอาใหม่นะครับถ้าเดินล่ะเดินมันเบาลงหน่อยนะอย่างที่ผู้สูงวัยเขาออกกำลังกายกันเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวนะครับน้ำหนักที่จะมาคนเดิมครับน้ำหนัก50กิโลเดินแต่ละก้าวจะมีแรงกระทำขึ้นเพิ่มขึ้น1เท่าครึ่งนะครับถ้าเดินช้าก็ลดลงไปเกือบใกล้1เท่าตัวของตัวเองนะครับถ้าเดินเร็วจำจำจำจำจำเลยก็จะเป็น1เท่าครึ่งก็คือประมาณสัก75กิโลมันติดแตกต่างกันระหว่างแรงกระแทกที่เกิดขึ้นโดยเข่ารับเข้ามาแล้วก็ปล่อยให้กระจายไปที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ากันรอบๆเข่าช่วยระบายความกระแทกกระทันเหล่านี้เข้าสู่ตัวกล้ามเนื้อเองด้วยเพื่อให้กล้ามเนื้อนั้นช่วยระบายคนที่บอกว่ากล้ามเนื้อกับกระดูกที่กระดูกข้อเข่านั้นทำงานร่วมกันไงท่านสังครับการที่ไปหาหมอหมอให้ฝึกกล้ามเนื้อด้วยก็เพื่อจะให้มันมีความแข็งแรงพอที่จะมารับแรงกระทายกระจายต่างๆเหล่านี้ได้แรงสามเท่าตัวก็จะถูกกระจายไปที่กล้ามเนื้อต้นขาพอส่งต่อไปก็คือขึ้นไปข้างบนก็ถึงสะโพกสะโพกถึงรับแรงกระทำแรงกระแทกที่ต่ำกว่าแต่สะโพกรับแรงงอเหยียดของสะโพกเพื่อให้ตัวเรามีสภาพที่ก้มลงไปมากขึ้นองศาการก้มการงอการเหยียดนี้มันเป็นหนักที่ข้อสะโพกครับข้อเข่าเนี่ยจะมีการงอเหยียดก็แค่นั่งยองๆเหยียดขึ้นยืนตรงนั่งยองๆใหม่ก็สุดๆมันละนะครับแต่ข้อสะโพกไม่ใช่เลยครับข้อสะโพกมีการองศาการงอการเหยียดเนี่ยเพิ่มขึ้นจุดเด่นของข้อเข่าจึงรับแรงกระแทกเป็นข้อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์แต่จุดเด่นที่ข้อสะโพกก็คือรับแรงงอเหยียดการพับตัวงอเหยียดเพื่อจะทำให้เกิดคล้ายๆกับเป็นบานพับข้อสะโพกจึงทับเปรียบเหมือนประตูที่บ้านเราประตูเข้าบ้านเราที่ว่าเปิดประตูเอียดปิดประตูอืดนะครับตัวที่เกิดขึ้นไหวมากๆก็คือบานพับเทียบได้กับข้อสะโพกเราเกิดแรงกระทำขึ้นก็จริงแต่ว่าไม่มากแล้วเพราะข้อข่ามันดูดซับไปหมดแล้วเกือบจะใช้กล้ามเนื้อช่วยดูดซับด้วยนะครับก็จะดูดไประดับหนึ่งเหลือแรงส่งมาให้ข้อสะโพกได้ก็จริงนะครับแต่ว่า มันจะไม่หนักหนาเป็น3เท่า4เท่าที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเหมือนกับข้อเข่าแล้วมันจริงไม่ค่อยจะสึกหรอไม่ค่อยมีการบดขยี้มากมายเหมือนกับข้อเข่านะท่านฟังแล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นนั้นธรรมชาติสร้างมาเพื่อจะถอดถ่ายแรงกระทำต่างๆแล้วก็ไปเด่นที่การงอการพับการเหยียดการโค้งตัวอะไรเงี้ยครับเพราะตัวมนุษย์เนี่ยครับไม่เคยมีใครอยู่ตรงๆหรอก
มันต้องมีนั่ง

0: บ้างเหยียดบ้างยืนบ้างขี่จักรยานบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับว่าการใช้ขาในการเคลื่อนไหวนั้นต่างกันไปเลยระหว่างนั่งนั่งยองยองนั่งเยอะๆนั่งเก้าอี้หรือว่าตรงแข็งตัวมาตรงข้างยืนขึ้นตรงเลยนะครับเช่นตอนเคารพธงชาติเราก็ยืนตรงกันถึงแม้ทั้งเวลาคุณขี่จักรยานที่ไล่ฟังแล้วแอคชั่นมันจึงผ่อนถ่ายกันไปไปมานะครับแรงกระทบที่มาส่งไปถึงเข่าเข่าดูดซับไปส่วนหนึ่งแล้วก็ค่อยๆผ่อนกระจายไปให้สะโพกช่วยกันรับอีกนิดนึงนะแต่ถ้าท่านงอแล้วก็ก้มตัวแล้วก็อีสะโพกที่รับก่อนใครเลยครับท่านสังเกตภาพต้องต่อเห็นภาพไหมครับ
1: เห็นภาพอาจารย์
0: มันมีจุดเด่นคนละแบบกันนะระหว่างข้อสะโพกกับเนี่ยทั้งการสึกหรอที่เกิดขึ้นกับข้อเข่ากับข้อสะโพกมันจึงแตกต่างกันไปด้วยข้อเข่าจึงมีการรับแรงมากๆก็เลยสึกหรอที่เรียกว่าข้อเข่าเทียมมาพูดไปแล้ว2วันที่แล้วสึกหรอมากกระดูกอ่อนผิวข้อขาวๆที่คลุมอยู่ก็จะบางลงเพราะสึกหรอจริงๆถ้าคุณนั่งยองๆจะมีการขยี้ที่ข้อกระดูกอ่อนผิวข้อนี่ให้มันสึกหรอมากขึ้นอีกด้วยซ่อมแซงคืนกลับก็ไม่ทันละแต่ถ้าข้อสะโพกไม่ใช่ครับมันมีการสึกหรอของข้อกระดูกอ่อนผิวข้อก็จริงนะมีทั้งด้านที่เป็นด้านเบ้ากับด้านข้อสะโพกเนี่ยครับแต่มันสึกหรอไม่ได้มากมายขนาดข้อสะโพกเพียงแต่ว่าเมื่อมีการพับมีการเหยียดมีการงอเข่างอสะเพ่งงอสะโพกขออภัยนะครับมันจึงมีการสึกหรอจากเหตุนี้มากกว่าจากการที่มีการพับๆงอๆเหยียดนี่แหละครับท่านฟังก็จะเห็นได้ว่าเมื่อมันมีแอคชั่นในการทำให้เสียหายต่างกันเหตุผลที่ทำให้เกิดการเสื่อมของข้อเข่ากับข้อสะโพกจึงแตกต่างกันตามไปด้วยโดยยิ่งวัฒนธรรมของแต่ละชาติมีความหมายอย่างเช่นกล่าวแล้วครับว่าข้อเข่าของเราเนี่ยมีการสึกหรอมากเพราะวัฒนธรรมมีส่วนเกี่ยวข้องการนั่งกับพื้นนั่งพับเพียบนั่งกับสมาธินั่งยองๆกับนี่ครับเป็นแบบที่คนไทยทำฝรั่งก็ไม่ค่อยทำหรอกครับเขาไม่ค่อยมีนั่งยองๆอะไรพวกนี้นั่งกับพื้นนั่งพับเพียบก็ไม่มีหรอกครับแต่ของไทยเนี่ยแม้กระทั่งเล่นดนตรีไทยเรายังนั่งพับเพียบกับพื้นเลยนะครับกราบไหว้พระนะครับหรือกราบไหว้ผู้ใหญ่ที่นับถือก็มีการท่าแบบอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ฝรั่งก็ไม่มีนะครับเขายืนลูกเดียวเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนว่าวัฒนธรรมมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ข้อสะโพกของฝรั่งสึกหรอมากกว่าข้อสะโพกคนไทยเพราะว่า
1: ตัวเขาใหญ่ป่ะคะอาจารย
0: ์ตัวเขาใหญ่ด้วยน้ำหนักเยอะครับนะตรงทั้งเขานั่งเก้าอี้ยันเลยเขาไม่ค่อยนั่งกับพับเพียบนั่งเก้าอี้คือการที่ร่างกายพับตัวลงพับตัวจากท่ายืนตรงนะมางอตรงข้อสะโพกเนี่ย90องศาเลยนะครับท่านผู้ฟังครับนั่งเก้าอี้นี่ก็นั่งเป็นการงอที่การเสียดสีที่ข้อสะโพกข้อเข่าบางทีอาจจะรับแรงกระทำนิดเดียวลดลงมากเลยเทียบกับของไทยนั่งยองๆข้อเข่าแปดอันดับหนึ่งเลยครับฟังนี้จะเห็นนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันทั้งการสึกหรอที่เกิดขึ้นแม้จะใช้คำว่าข้อสะโพกเสื่อมกับข้อเข่าเสื่อมสับเดียวกันแต่เหตุที่มามันแตกต่างกันครับข้อสะโพกส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เกิดจากการใช้แรงกระแทกกระทันมากนักแต่มันเกิดจากเหตุที่เรามีการงอตัวก้มตัวกุดก้นไปยกกระถางรถต้นไม้จะย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งในบ้านเราเองกระถางนั้นยกปุ๊บเนี่ยคุณโหลดที่เข่าคงที่นะแต่โหลดที่หัวเข่าที่สะโพกเนี่ยแยะเพราะมีการพับตัวงอตัวถุงก็ย่อลงด้วยนะครับมีเกิดการเบียดติดบดสีกันเข่าต้องการจะออกแบบมาเฉพาะไม่เหมือนกับข้อสะโพกที่มีลักษณะที่เป็นเบ้าที่สะโพกก็ต้องการมีการงอมีการเหยียดจึงต้องสร้างให้เป็นเบ้าไว้เลยเป็นเบ้าที่กระดูกของเราที่กระดูกเชิงกรานเนี่ยเป็นเบ้ารับเบ้าคือมันบั๋มเข้าไปแล้วก็ที่กระดูกต้นขาที่มาร่วมจ้อยด้วยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นหัวกระดูกกลมๆท่านคงเห็นจากภาพการ์ตูนที่เขาวาดกันนะครับพอถึงข้อสะโพกเบ้าจะมีหัวกระดูกกลมๆอันนึงนะครับซุกอยู่ในเบ้าที่เป็นเบ้าที่บั๋มเข้าไปลึกขนาดนั้นเป้าหมายคือให้มีการงอๆเหยียดได้งอได้อยู่ในเบ้าเองข้อไม่หลุดจากกันไปเพราะเป้ามันคอยคุ้มครองคอยโฮไว้ไม่ให้มันหลุดออกไปได้ทักษะจึงแตกต่างกันและก็การเกิดการสึกหรอนั้นจึงมันจะเกิดขณะที่มีการงอๆเหยียดเหยียดสะโพกมากกว่านะรวมทั้งการที่มีเหตุอื่นๆอีกหลายอย่างเช่นกายวิภาคของการสร้างกระดูกที่เราเรียนจากตอนที่เรียนอาจารย์ใหญ่ตอนที่เรียนหมอเนี่ยนะครับ ิดประตูใน ข้อสะโพกเห็นชัดเจนเลยครับว่าโหมันมีลักษณะของการเคลื่อนไหวที่ยากยนต์มากๆเลยร่างกายจึงเอาเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกระดูกหัวกระดูกกลมๆนะครับไปสอดไว้ในใจกลางของลำไส้ของกระดูกเลยเป็นเส้นเลือดเฉพาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการอุดตันเส้นเลือดเหล่านี้ก็ทำให้ข้อสะโพกมีการเสียหายได้การงอการพับข้อสะโพกลำตัวมากเกินไปก็จะมีการสึกหรอได้มากแล้วก็การสึกหรอเหล่านี้ครับจะเกิดขึ้นก็จริงมีเหตุอื่นมาประกอบด้วยเช่นคนขี้เมาก ินเหล้าทุกวันกินเช้าเย็นถอนเนี่ยชัดเจนมากเลยครับข้อสะโพกจะสึกหรอเสียหายได้เยอะมากเลยและประวัติของใครที่มีการผ่าตัดข้อสะโพกเข้ามาจากการเป็นคนดื่มเหล้าประจำแน่ๆแค่กระทั่งเบียร์กระป๋องหนึ่งเนี่ยครับแต่กินทุกวันฮะตกเย็นก็เอากับเบียร์สักหน่อยฮะคอได้คลึ้มๆเลยว่ากันไปสัปดาห์นึงถึง15กระป๋องเมื่อไหร่ครับก็เสี่ยงต่อการเกิดข้อสะโพกอักเสบข้อสะโพกเสื่อมแล้วล่ะครับอาหารการกินเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อสะโพกเสื่อมมากทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ทั้งเบียร์ครับนี่ครับเกี่ยวข้องวายก็เกี่ยวนะครับเรื่องการกินเหล่านั้นจะมีผลทำให้ข้อสะโพกคุณมีความเสื่อมได้เยอะแม้กระทั่งการที่คุณจะต้องดำน้ำลงไปที่ลึกๆความเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศนักดำน้ำครับเราเห็นภาพไหมหรือเขามีกีฬาดำน้ำเลยนะลงไปดูธรรมชาติใต้น้ำไปดูต้นปะการังบ้างไปดูปลากระตุนบ้างอะไรพวกนี้นะครับท่านดำน้ำบ่อยๆก็จะมีผลทำให้ข้อสะโพกมีการสึกหรอถ้าว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวสะโพกนะครับมันเกิดตีบตันขึ้นสมัยก่อนนั้นมีฟาร์มเลี้ยงฟาร์มไข่มุกที่ญี่ปุ่นนะเยอะเลยนะเพราะญี่ปุ่นก็เป็นคนที่ไปปลูกหอยไข่หอยมุกเรียกหอยมุกในทะเลนะพอจะถึงเวลาที่จะเก็บกวาดจะเก็บเอาไข่มุกมาขายเขาก็ใช้คนดำน้ำลงไปเพื่อไปถึงที่ที่อยู่ของหอยมุกลงดำผ่านลงความดันลงไปนะครับลงน้ำเนี่ยมันจะมีความดันเกิดขึ้นเยอะในใต้น้ำยิ่งลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความดันมากขึ้นเท่านั้นนะครับท่านฟังก็จะเกิดความดันเกิดขึ้นแล้วก็คนกลุ่มที่เป็นนักดำน้ำงมไข่มุกของญี่ปุ่นเนี่ยครับก็จะมีลักษณะคือข้อสะโพกเสียหายเยอะกว่าคนทั่วไปพอเขาต้องดำน้ำลงไป ไม่เจอความดันใต้น้ำที่ลึกๆมากๆก็ยิ่งมีความดันมากขึ้นก็เกิดกับเส้นเลือดที่เลี้ยงหัวกระดูกสะโพกความรู้เรานี่เห็นไหมครับว่าผมพูดเหตุเป็นคนละเรื่องกับข้อสะโพกเลยนะไอ้ข้อเข่าเลยนะครับข้อเข่าจะพูดอีกเรื่องนึงเมื่อวันจันทร์วันย้อนหลักดูนะครับเกิดจากท่าทางในการใช้ก็จริงนะก็เกิดจากการแรงกระทำที่เกิดขึ้นมีการสึกหรอของกระดูกก่อนผิวข้อจนกระทั่งบางลงบางลงไอ้ข้อสะโพกก็ฉันได้ฉันนั้นแต่มันเหตุมาจากเหล้าบุหรี่การรับความดันที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นดำน้ำลึกๆดำน้ำประจำนะครับตอนนี้เป็นตัวอย่างรวมทั้งการที่จะมีการสึกหรอจากกระดูกหักอุบัติเหตุเป็นเหตุทำให้เกิดกระดูกหักของข้อสะโพกได้เยอะหักที่ตำแหน่งที่เป็นหัวกระดูกกลมๆนั่นแหละครับกล้ามมันจะหักทำให้เราต้องผ่าตัดเพื่อไปเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมให้ทำสึกหรอทั้งสองด้านทั้งเบ้าทั้งหัวด้วยเห็นไหมครับว่าเหตุมันมาจากคนละเรื่องกันโดยหลักจากหลักการแต่สุดท้ายลงเอยก็คือข้อสะโพกก็ใช้งานไม่ได้เหมือนกันนะครับพอยิ่งอายุมากขึ้นมากขึ้นความเสื่อมเกิดขึ้นด้วยเดินไปไหนก็เจ็บแต่การเจ็บเหล่านี้ครับเป็นการเจ็บเฉพาะที่ข้อสะโพกเป็นพื้นที่กว้างนะท่านฟังครับแ
1: ค่
0: มันจะชี้ว่าเจ็บขันอีก เจ็บข้อสะโพกมักจะมาเจ็บเด่นที่ขันอีกอยู่ด้านหน้านะท่านฟังครับต่อเห็นภาพไปขันดีไปนะ
1: เห็นค่ะอาจารย
0: ์แปลกเหมือนกันแต่ข้อสะโพกอยู่ตรงนั้นนะครับแต่มันเจ็บด้านหน้าเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจ็บไปด้านหลังที่สะโพกด้านหลังเหมือนที่เราคาดหวังกันนะครับเจ็บด้านข้างหรือด้านขันดีเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: อาจเจ็บปวดนะครับถึงจะเป็นมาคุณข้าจะบอกคุณหมอครับเจ็บขันดีชี้ได้นะครับแล้วก็นึกละสะโพกแง่ๆเลยเนี่ยก็จะเอ็กซเรย์ดูชัดเจนผมก็จะทำเอ็มไอพิสูจน์ว่ามันเกิดจากเหตุเพราะเส้นเลือดตีบตันใช่ไหมเหตุเพราะอะไรกันแน่หรือเหตุกระแทกกระทันนะครับรถชนแรงๆคุณขับรถคุณเยอะท่านั่งถ้าชนด้านหน้าแรงๆนะครับก็จะมีผลทำให้กับสะโพกหักได้เหมือนกันแต่การทำเหล่านี้ผิดผลทับแต่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือคนสูงวัยเสียการทรงตัวกล้ามเนื้ออ่อนแรงลง

ประมวลกำลังลดลงแล้วก็ล้มเละจะบอกว่าล้มแต่คนสูงอายุจะอยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะล้มแล้วไม่มีท่าไม่มีหลักไม่ได้มือเท้าแขนไม่ได้นี่ครับล้มเละลงไปที่ลงพื้นจริงๆครับพอเอ็งเซ่ๆๆไปหลายเมตรจากตัวก็จะเริ่มเอาสะโพกงอแล้วก็สะโพกกระแทกพื้นคลุ้มตรงกระแทกพื้นนี่นะครับบวกกับกระดูกพรุนที่เกิดขึ้นอยู่ระดับตามวัยผลตามมาคือกระดูกสะโพกหักครับเป็นเหตุสำคัญมากในการที่ต้องมีการผ่าตัดข้อสะโพกคุยกันไปคุยมาทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ทั้งอะไรเหล่านี้ครับรวมทั้งการดำน้ำรวมทั้งการที่กระแทกกระทะต่างๆเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจริงแต่ปัจจุบันนี้เราพยายามแก้ไขให้คนสูงวัยไม่ต้องเสี่ยงเช่นดูแลบ้านให้เหมาะสมจัดการสร้างบ้านอย่าให้มีสเต็ปมากอะไรแบบนี้แก้ไขประเด็นเหล่านั้นแต่ที่เหลือก็คือเพราะตัวคนไข้เองเริ่มแก่ขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับกล้ามเนื้อมีการลดมวลกล้ามเนื้อลงที่โดนซาร์โคพีเนียก็เสียการทรงตัวสักวันหนึ่งพอเดินไปไม่ได้เกาะก็จะมีการเซ่เซ่เซ่เซ่เซ่แล้วก็ล้มช่วงล้มเนี่ยมีการงอสะโพกงอตัวลงก็ทำให้สะโพกกระแทกพื้นตรงๆแต่กระทำก็กระแทกแบบนั้นทำให้เกิดสะโพกหักสะโพกหักมันเจ็บล้ำเหลือนะทุกท่านครับขยับขาไม่ได้เลยสังเกตได้เลยถ้ามีญาติพี่น้องคุณล้มนะแล้วก็ไม่ยอมงอเข่าเจ็บไม่ความเหยียดขาเหยียดขาเงาขาวเลยนะครับให้สงสัยข้อสะโพกก่อนเถอะพาไปหาหมอเพราะการเอ็กซเรย์ดูถึงจะเห็นนะหมอจะภายนอกนี่แค่ตรวจก็คาดหวังว่าจะมีการกระเพื่อมทั้งที่สะโพกแต่ที่เห็นจริงๆต้องเอ็กซเรย์ดูให้ชัดเจนว่าหัวสะโพกกลมๆกับเบ้าเนี่ยมันกระแทกกระทันกันหรือเปล่ามันถึงขั้นมีการหักของกระดูกต้นขาด้วยหรือเปล่าในคนที่มีกระดูกพุนอยู่แล้วกระดูกหักง่ายๆอยู่แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องทำกันแต่ก็โชคดีถ้าไม่มีการหักนะครับแต่ถ้าหักปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแทบจะทั้งลูกลายนะครับไม่มีการรักษาด้วยการคอนเซอร์เวทีฟหรือเฝ้าดูเฝ้าให้มันติดเองไม่ได้ครับเพราะว่าใครจะนอนติดเตียงนานหมอปัจจุบันนี้เขามักจะขอผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อสะโพกให้เลยนะครับถ้าหักด้านเดียวหักที่หัวกระดูกอย่างเดียวที่เบ้ายังดูเอ็กซเรย์เห็นว่ามันดีอยู่เนี่ยก็จะเปลี่ยนด้านเดียวให้นะท่านฟังมันต่างกับข้อเข่าที่เราพูดมา2วันก่อนแล้วว่าเปลี่ยนทีไรเปลี่ยนทั้งคู่นะครับทั้งบนทั้งล่างเลยแต่สะโพกนี่บางทีก็จะเปลี่ยนเฉพาะแค่ส่วนหัวก็กระดูกกลมๆอย่างเดียวที่เบ้าอาจจะเก็บไปใช้ได้ต่อนะครับการเปลี่ยนด้านเดียวหรือถ้าเป็นหนักเป็นมากเป็นพวกกิจกลุ่มที่กินเหล้าเยอะใช้เข่าใช้สะโพกมาเยอะมักจะต้องเปลี่ยน2ด้านเลยเรียกว่าเป็นโตโต้ฮิปโตโต้แปลว่าเปลี่ยนทั้ง2ด้านถ้าเป็นโคเข่าที่เราพูดไป2วันก่อนเรียกว่าโตโต้นีแปลว่าโคเข่านะครับ เปลี่ยนทั้ง2ด้านเหมือนกันท่านเห็นว่าเหตุมันมาคนละอย่างกันก็ค่อยฟังย้อนหลังดูนะครับท่านผู้ฟังครับผมพูดแบบที่ให้ฟังสบายๆแล้วท่านจะเห็นได้ว่าทั้งสะโพกทั้งโคเข่านั้นมีโอกาสเสื่อมได้เช่นเดียวกันแต่เหตุมักจะเป็นจุดเด่นๆมาคนละแบบกันครับทั้งสะโพกอีกแบบนึงข้อเข่าอีกแบบนึงก็เป็นเหตุทำให้เราต้องระวังโดยเฉพาะคนที่สูงอายุเริ่มกล้ามเนื้อแต่เริ่มมวลกล้ามเนื้อน้อยลงอ่อนแรงลงทรงตัวเสียลงไปโอกาสจะล้มได้แยะก็จะมีการเทือนก็เทือนสะโพกได้ด้วยนี่คือเป็นสำคัญที่ผมพยายามนำมาชี้แจงให้หลานๆที่ฟังลุงหมออยู่นะครับได้เห็นแล้วว่าคุณต้องระวังคุณพ่อคุณแม่คุณที่บ้านด้วย เพราะแกจะมีโอกาสที่จะพลาดทางหกล้มได้ง่ายดีที่สุดก็คือทำราวเกาะปัจจุบันมีขายตามห้างที่ขายเกี่ยวกับโฮมเนี่ยครับก็จะมีขายราวเกาะที่เป็นสเตนเลสอ่ะติดตั้งกับกำแพงบ้านง่ายมากความยาวแค่ไหนก็วัดไปแล้วก็จึงต้องไปซื้อขนาดนั้นมาไม่มีช่างติดก็จ้างช่างเขาที่โฮมนั่นแหละครับก็จะมีช่างมาติดที่บ้านให้นะก็จะเสียตังค์นิดหน่อยกันว่าทุกอย่างจะมีที่ให้พ่อแม่คุณได้เดินไปเกาะไปจะมีความมั่นคงสูงแต่ยิ่งเกาะนำไปที่ห้องน้ำนะครับเป็นตัวสำคัญมากจุดสำคัญมากหลานก็จะได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ระดับการป้องกันล้มให้ได้ด้วยนะครับมีที่ยึดเกาะให้คุณพ่อคุณแม่คุณได้ฐานที่เป็นตัวอย่างครับเพื่อป้องกันการล้มกระแทกที่พูดถึงล้มก้นกระแทกพื้นกระดูกสะโพกจะหักแล้วอาจจะต้องถูกผ่าตัด

0: มีดหมอนะครับเพราะว่าเราไม่รักษาด้วยวิธีการคอนเซอร์เวทีฟหรือเฝ้าดูเฝ้าระวังต่อไปแล้วนะครับเพราะมันทำให้คนไข้มีโอกาสจะเสียชีวิตได้อีก 40% จากการนอนติดเตียงนี่ความจริงแล้วก็แก้กระดูกหักแต่ถ้าผ่าตัดแล้วนี่ก็จับคนไข้ลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นยืนแต่วันลุกขึ้นเลยก็จะตัดวงจรการที่ต้องนอนติดเตียงไปจะได้ไม่เกิดปัญหาการติดเชื้อในกระแสโลหิตเกิดการโรคแทรกซ้อนจากการกระดูกหักนอนติดเตียงนานๆอีกแล้วที่เหมือนสมัยก่อนนะครับคนไข้ร้อยคนกระดูกหักถ้าไม่รักษาด้วยการผ่าตัดจะเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนต่างๆเป็นแค่ 40-50% ทีเดียวนะครับ
1: ฟังอาจารย์หมอพูดแล้วเนี่ยสาเหตุของสะโพกหักหรือว่าสะโพกเสื่อมก็ไม่ค่อยแตกต่างกันจากข้อเข่าเท่าไหร่นักนะอาจารย
0: ์
1: ไม่ว่าจะเป็นวัยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถามนิดนึงอาจารย์ค่ะความเปรียบเทียบระหว่างสะโพกกับข้อเข่าเนี่ยอันไหนที่มันแรงมากกว่ากัน
0: ที่เป็นปัญหาร่างกายเลยครับข้อสะโพกเป็นเยอะเพราะว่าพอข้อสะโพกหักปั๊บเนี่ยแทบว่าจะขยับตัวไม่ได้เอาเลยนะแต่ข้อเข่ามันพอจะแค่งอเข่าเหยียดเข่าไม่เคยได
1: ้
0: แต่ว่าไอ้นั่งไรอย่างพอนั่งได้ไงนะสมมติครับไม่พอไปชดเชยได้นั่งเก้าอี้ได้เพราะสะโพกจะไม่เจ็บไม่ปวดแต่ถ้าสะโพกเพราะมันอยู่กลางลำตัวเลยมันเป็นเหมือนบานพับประตูเราเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ของร่างกายเลยขยับตรงไหนก็เจ็บเท่านั้นนะครับจับตัวเหยียดตัวออกก็เจ็บงอตัวข้ามลงก็เจ็บนะครับขยับขาก็เจ็บมันเจ็บไปทั้งร่างกายนะครับอัปเปอร์บอดี้ทั้งลอว์บอดี้ร่างกายโอกาสที่คนไข้จะต้องขยับตัวน้อยลงขยับไปไหนก็ไม่ได้ต้องนอนบนเตียงอย่างเดียวเลยขยับแล้วเจ็บทุกทีเนี่ยมันจะเกิดกับสะโพกมากกว่าอาการรุนแรงของการเกิดอาการกับคนที่เป็นเนี่ยครับมันจะที่สะโพกเนี่ยมีปัญหามากกว่าเราถึงเลือกไปผ่าตัดเพื่อรัดคิวไปเลยข้ามขั้นตอนการเจ็บปวดไปเลยผ่าของเทียมสายให้เลยถ้าไม่ต้องเจ็บปวดนะครับเมื่อไม่เจ็บไม่ปวดผู้สูงวัยก็จะเคลื่อนไหวได้เหมือนเดิมก็จะตัดปัญหาเรื่องโรคแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นติดเชื้อในกระแสโลหิตครับเช่นการมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการมีแผลปิดแผลกดทับที่สะโพกที่อะไรต่างๆเยอะแยะหมดการนอนนานๆสำคัญที่สุดคือนอนนานมันเกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิตได้ง่ายนะครับ
1: ปัจจัยข้อหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะจ๊ะนั่นคือน้ำหนักตัวไม่ว่าจะเป็นเข่าสะโพกถูกต้องไหม
0: ใช่แล้วทั้งคู่เลยครับเป็นปัญหามากห้ามอ้วนขึ้นนะครับท่านฟังครับหมอทุกคนที่เขาระแวดระวังก็จะบอกคุณป้า
1: อ้
0: วนขึ้นนะครับผมจะผ่าตัดแก้ไขให้นะอย่าอ้วนนะครับพี
1: ่อาจารย์คะขออีกข้อนึงก่อนที่เราจะพักกันนะตรงนี้อาจารย์มีไหมคะผู้ป่วยคนหนึ่งนะผ่าทั้งสองข้างผ่าทั้งสองอย่างเลยเช่นเดี๋ยวปีนี้ผ่าข้อเข่าเดี๋ยวปีอีกสองปีค่อยผ่าสะโพกอะไรเงี้ย
0: มีครับ
1: หรอ
0: ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะในคนในช่วงที่วัยอายุมากขึ้นมันก็มีเหตุที่เกิดขึ้นนะแค่เรานี้ก็มักจะเข้าใจคุ้นชินนะไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะรู้ว่าช่วงทำเขาให้เราหลับแล้วเราไม่รู้สึกตัวหรอกตื่นมาทีก็คือจบแล้วลุกขึ้นนั่งจับลุกขึ้นนั่งในวันรุ่งขึ้นเลยนะก็ดีเหมือนกันก็ว่ากันนะ
1: นะคะแล้วสะโพกเทียมเนี่ยมันวัสดุยังไงอันนี้อาจารย์พูดได้เลยไหมหรือว่าต้องเก็บไว้พรุ่งนี
0: ้ได้เลยครับเพราะทั้งสะโพกเทียมและทั้งเข่าเทียมเนี่ยครับเราไม่ได้ใช้เหล็กในการทำอุปกรณ์นะท่านผู้ฟังมันเป็นโลหะผสมนะครับหลายตัวเช่นโคบอลโครเมียมโมเลติน่ามหลายตัวผสมกันอยู่เหตุผลนี้ก็คือกติกาวิจัยในห้องแลบก่อนจะสร้างเครื่องมือเราต้องการให้มันไม่มีเกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายเราที่ผมพยายามที่จะที่เห็นว่าไม่ได้ใส่เหล็กนะแต่เราคนไทยเนี่ยเรียกว่าผ่าตัดใส่เหล็กกระดูกหักก็ใส่เหล็กนะครับสะโพกเทียมก็เป็นของเหล็กสะโพกเทียมเป็นทำเหล็กโลหะอะไรเงี้ยมันจริงไม่ใช่โลหะแบบธรรมดานะมันเป็นโลหะผสมที่ก็ใส่เข้าร่างกายแล้ว20ปีข้างหน้าร่างกายจะไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อมันปกติเราเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายในร่างกายมนุษย์ไม่ยอมท่านฟังครับที่มีการโต้ตอบเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันในร่างกายจะมาสู้กับมันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโลหะอย่างพวกที่ใช้กันในทางวิชาหมอกระดูกเนี่ยครับจะเป็นโลหะพิเศษซึ่งเราพิสูจน์จะรู้แล้วว่าร่างกายเนี่ยทำเป็นเมินเฉยมันมองข้ามมองผ่านไปไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ ไม่เอาภูมิคุ้มกันไม่เอาเม็ดเลือดขาวมาสู้กับมัน
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่มันคือราคาที่ต้องจ่ายซื้อเข้ามานะครับเราทำเองไม่ได้แต่ทุกประเทศทั่วโลกก็ทำเองไม่ได้ต้องซื้อจากบริษัทผู้ผลิตเขาก็ร่ำรวยเพราะว่าการค้นคว้าวิจัยนี้เองที่เห็นว่ามันสร้างเงินสร้างทองได้เราจะใช้เหล็กโลหะธรรมดามาทำไม่ได้ครับทำไปเกิดเรื่องเกิดราวเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบต่างในร่างกายหลังผ่าตัดเยอะแยะตามมานะแล้วก็ความแข็งแรงก็สู้ไอ้โลหะผสมแบบนี้ไม่ได้เพราะมันอยู่ทนมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราพูดกันถึง20ปีนะทั้งสะโพกเทียมทั้งเข่าเทียมนะครับอยู่ร่างกายแค่ได้20ปีเฉยๆเลยนะครับ
1: อาจารย์ขออนุญาตอีกนิดนึงการดูแลสะโพกไม่ให้แบบเปราะบางหรือไงวิธีการดูแลก็คล้ายๆข้อเข่าไหมอาจารย์ดูแลตั้งแต่เนิ่นๆเช่นพวกอาหารธรรมชาติที่มีแคลเซียมอะไรพวกเนี้ย
0: ใช่ครับอันนั้นเป็นพื้นฐานที่ชัดเจนมากนะคุณตาพูดจะถูกต้องเลยอาหารการกินการขยับร่างกายตั้งแต่อายุยังน้อยกว่าเช่นตั้งแต่45ปี50ปีขึ้นไปต้องดูแลฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงไว้อย่าให้มันลดมวลกล้ามเนื้อลงนะครับที่เรียกว่าซาร์โคพีเนียเนี่ยไม่ได้รวมทั้งการที่จะต้องฝึกการทรงตัวไว้ตลอดเวลาถ้าคุณอายุมากขึ้นแล้วคุณไม่ได้ออกไปเดินไปขยับเลยนะครับการทรงตัวคุณจะเสียอัตโนมัติเลยนะเช่นอยู่ในบ้านตลอดไม่เคยไปไหนอายุมากแล้วเอาอยู่บ้านเข้าใจผิดเลยครับแต่การออกไปเดินไปอะไรนี่เป็นการฝึกการทรงตัวที่สมองจะช่วยควบคุมการทรงตัวให้นะครับให้ดวงตาในการมองนู่นมองนี่เพื่อหาระดับมันเองช่วยกันฝึกกันถ้าไม่ได้ใช้นานๆของพวกนี้มันจะเริ่มเสื่อมตามไปด้วยนะครับคุณก็จะเสียการทรงตัวด้วยซึ่งนำมาสู่การหักเดือดร้อนที่กับสะโพกและข้อเข่าตามมาด้วยนั่นเองนะครับ
1: ค่ะแล้วอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าหรือข้อสะโพกหักเนี่ยกระดูกเปราะบางเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับกรรมพันธุ์ด้วยไหม
0: เกี่ยวครับแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มากเท่าไหร่นะอันนี้ทั้งสะโพกหักทั้งสะโพกแล้วทั้งข้อเข่าหักด้วยครับเกี่ยวกับความไม่มากเท่าไหร่จะเกิดแต่เหตุการณ์ที่ตัวเราเองนั้นพลาดพลั้งมีการล้มมีการเสียหลักไปกันเถอะนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าหลานๆที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะครับจัดบ้านให้เหมาะสมถ้ามีคนสูงอยู่ในบ้านให้มีที่ยึดเกาะยึดเหนี่ยวต่างระหว่างการเดินต้องไปบ่อยๆเช่นไปห้องน้ำประจำเนี่ยทางจากที่ท่านนั่งท่านทำอะไรประจำแล้วก็จะเดินไปห้องน้ำเนี่ยครับจะต้องมีจุดที่จะมาเกาะถ้ามีการเกาะได้แตะได้มันจะช่วยการทรงตัวให้คนแก่ได้มากนะ ถ้าเดินตัวลอยๆเลยเนี่ยเดี๋ยวก็เสซ้ายเสขวาถ้าเสแต่ถ้าตายสุดท้ายล้มจะโปกลงพื้นจนได
1: ้คุณผู้ฟังแชร์กันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา SMS 4689899 Facebook YouTube ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอญาตพักค่ะ
0: อย่ามาครับ
1: ค่ะ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569
5: ง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสารหลั

0: น99 Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
1: ้ถามมาตอบได้นะคะคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะไปตอบคำถามนะขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะกลับมาในช่วงนี้อาจารย์หมอพูดถึงเรื่องของข้อสะโพกคุณผู้ฟังนะการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมตอนที่1ก่อนที่เราจะผ่าก็ต้องมีอาการก่อนเนาะนะคะปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เรานั้นต้องผ่านะคะคุณผู้ฟังสิ่งที่จับได้อย่างหนึ่งนะคะทั้งเรื่องของข้อเข่าแล้วก็ข้อสะโพกน้ำหนักตัวแล้วก็พฤติกรรมการใช้ชีวิตรวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีกรรมพันธุ์บ้างเป็นบางส่วนแต่อาจารย์หมอบอกไม่ค่อยเกี่ยวสักเท่าไหร่อาจารย์กลับมาค่ะ
2: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเบรกที่สองนะครับวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของข้อสะโพกนะครับสองวันต่อเนื่องกันวันแรกพูดเรื่องเกี่ยวกับทั่วไปเหตุมันมาในไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นยังไงทำไมถึงต้องมีการผ่าตัดพรุ่งนี้ผ่าเข้าห้องผ่าตัดอีกแล้วนะครับท่านผู้ฟังไปดูซิว่า ผ่าตัดข้อสะโพกเทียมเขาเริ่มเป็นยังไงและตัวท่านเองจะถูกทำอะไรบ้างซึ่งเป็นการเล่าแบบจริงๆแท้ๆห้องผ่าตัดจริงๆ
1: ครับ
2: จากประสบการณ์ด้วยท่านผมก็บอกพอพูดต่ออย่างนี้ท่านต้องเต่านะ
1: ได้เลยค่ะ
2: ผมเองก็อยากจะฝากท่านฟังว่าเมื่อท่านได้ฟังรายการที่ท่านโดยเฉพาะช่วงระยะ 4-5 วันสัปดาห์นี้ครับมันตรงกับร่างกายท่านที่อายุมากแล้วกรุณาส่งต่อให้เพื่อนๆโดยใช้คลิปที่เข้าไปที่ YouTube นะครับ YouTube เราสามารถฟังย้อนหลังได้นะเพราะน้องเต่าก็ทำคลิปเอาไว้ให้ท่านฟังโหลดได้ดาวน์โหลดส่งไปให้เพื่อนได้นะครับเข้าไปที่ Healthy Time Healthy Time Linwak FM 99นะครับก็จะขึ้นไอ้เนี่ยครับมีประมาณ 1,600 กว่าคลิปแล้วที่ผมทำมาทั้งหมดนะครับหลังๆก็จะส่งให้เพื่อนๆได้บอกต่อเพื่อนๆในวัยเดียวกันของท่านได้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมทั่วไปด้วยผมเองอยากได้เลยขอให้น้องเต่าก็ช่วยไปขอให้เพราะว่าไปซื้อโดยคำจำมานะครับหวังว่าจะดูไว้ฟังตอนที่ผมแก่ๆมากเป็นอีก10ปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับพอเริ่มอายุมากขึ้นอาจจะความจำเริ่มเลอะเลือนไปบ้างก็จะฟังซ้ำของตัวเองแล้วก็เป็นการทบทวนความรู้ให้ตัวเองด้วยนี่คือสิ่งที่ผมคิดไว้นะวางแผนเอาไว้ท่านฟังกรุณาส่งต่อให้เพื่อนท่านเลยครับเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เรียนท่านมาด้วยกันเนี่ยครับได้ประโยชน์กับคนอื่นเขาด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: นะคะอาจารย์งั้นแสดงว่าข้อเข่าข้อสะโพกเนี่ยจะลุกจะนั่งก็ต้องดูมันไม่ใช่แค่กังวลเรื่องข้อเข่าอย่างเดียวแล้วละเวลาเราไปวัดไปวาเนี่ย
2: ใช่
1: เพราะว่าอาจารย์บอกว่ามันค่อนข้างจะหนักกว่าข้อเข่าใช่ไหม
2: ข้อสะโพกรับแรงน้อยกว่าครับรับแรงน้อยกว่าแต่ว่าการงอการพับเนี่ยเกิดที่สะโพกมากกว่า
1: ใช
2: ่มันคนละเด่นคนละแบบกันที่ข้อเข่ารับแรงกระทำจากกระแทกกระทันวิ่งกระโดดทั้งนั้นเนี่ยมากกว่าข้อสะโพกรับน้อยกว่าแต่ถ้าในแง่การงอการเหยียดแล้วก็อีสะโพกเนี่ยโดนหนักกว่าเข่านะครับเข่ามันโดนเกิดการงอการเหยียดไม่ค่อยมากดังการย่อตัวการต่างๆนี่ครับถ้าเกิดเดือดร้อนถ้าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของข้อต่อการงอพับเหยียดตัวเนี่ยครับสะโพกโดนมากกว่าแต่ถ้าแรงกระทำที่เกิดขึ้นเนี่ยข้อเข่าโดนมากกว่านะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้เราพูดถึงข้อเข่าเนาะแล้วก็มีคุณสมพรบอกว่าอายุ72หนัก70ทรง165ข้อเข่าฝืดอาจารย์ข้อเข่าฝืดแล้วคือจะงอจะเหยียดขาเนี่ยมันได้ไม่สุดเลยนี่เข้าขั้นถึงผ่าได้หรือยังคะ
2: อ๋อยังครับข้อเข่าเริ่มฝืดนี่ครับเป็นไประยะจากก้าวเข้าสู่ระยะกลางยังอยู่ได้อีกยาวครับพี่ครับแต่ว่ามันมีการฝืดท่านฟังลองจำคำพูดที่ดื่มนะครับนั่งอยู่เล่นๆดูทีวีอยู่จะลุกขึ้นไปห้องน้ำมีลุกขึ้นยืนครั้งแรกเนี่ยนะครับมันเข่ามันจะฝืดจังเลยอ่ะต้องยืนให้ป้าสักติดอึดใจหนึ่งพอเริ่มก้าวต่อไปสักก้าวสองก้าวมันคล่องขึ้นฮะอาการอย่างนี้นะครับเป็นอาการที่ต้องเต่าสักถามผมเสมอว่าอาการเริ่มต้นของเข่าเสื่อมเป็นยังไงนี่แหละครับอาการนี้แหละครับเปลี่ยนท่าทางนั่งอยู่ท่าอะไรท่าหนึ่งนานๆแล้วเปลี่ยนท่าทางไปท่าอื่นเข่ามันจะเริ่มฝืด

0: างคนรู้สึกเหมือนกับมันกระตือกระเทือนนิดๆคือคลาดอยู่ข้างในเขารู้สึกตัวเองนะครับท่านฟังคนไข้ไอ้เพื่อนๆข้างหน้าข้างๆไม่ได้ยินด้วยนะไม่รู้สึกด้วยหรอกเจ้าตัวเองจะรู้สึกว่ามันฝืดฮะมันไม่คล่องลื่นปื๊ดไปเลยงอเหยียดนั่งได้เลยไม่เหมือนตอนหนุ่มตอนสาวมันจะไปแบบหนืดหนืดหนืดหนืดฝืดฝืดบางทีมีเสียงคึกคึกคึกคักข้างในซึ่งเป็นฟีลลิ่งไม่ใช่เสียงดังขนาดว่าคนอื่นได้ยินนะเรารู้ตัวเองว่ามันคึกคึกคลาดคลาดอยู่ข้างในอันนี้ก็จะเกิดขึ้นรักษาบอกว่าไปพบคุณหมอเถอะมันเป็นจุดเริ่มก็แรกๆทั้งใช้ยาช่วยได้อยู่มาแนะนำวิธีการแล้วทั้งการทำกายภาพบัตรช่วยเสริม
1: ค
0: ุณก็กลับมาใช้เขาได้อีกยาวที่มาถึง8ปี10ปีทีเดียวแต่ถ้าไม่สนใจตอนนี้นะท่านฟังตอนที่มันฝืดๆเนี่ยนะก็จะเริ่มสั้นลงนะต้องช่วยใช้เขาเนี่ยเพราะมันก็รู้สึกหลอมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราไม่ได้ดูแลมันเลยแถมยังทำที่มันเป็นปัญหาคล้ายๆเดิมอยู่ก็สึกหลอมากขึ้นกระบวนการเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเร็วที่ต้องสึกไปหาหมอมาที่จะมีการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเลยครับเพราะงั้นการที่คุณสามารถจะดูแลตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มมันฝืดๆนี่แหละครับเปลี่ยนท่าทางอย่างต่อไปเล่าให้แม่ฟังนะจ๊ะเปลี่ยนท่าทางใหม่ๆเนี่ยคุณแม่คุณอยู่ไปนี่แหละครับไปที่เริ่มมันฝืดๆนี่แหละจ
1: ั
0: ดการซะ
1: มีคุณผู้ฟังบอกว่าเป็นอายุ58อาจารย์ขากงและเอามือสอดได้ละแต่มันยังไม่มีอาการเจ็บใดๆควรไปหาหมอไหม
0: ฮะไปเถอะจะได้มีเจ้าสัวคุมกันอยู่1คนนะคนไข้1คนก็มีหมอคนหนึ่งที่ได้ดูแลตั้งแต่แรกมาคุณหมอได้ช่วยจัดการดูแลให้ดึงเกมเป้าหมายของคุณหมอคือชะลอให้มันยาวที่สุดให้ถึงอายุเยอะที่สุดถ้าถึงตอนนั้นแล้วมันไม่เป็นเยอะมากกว่านี้เราก็ไม่ต้องถูกผ่าตัดนะท่านผู้ฟังไม่ต้องโดนมีดหมอนะเขาแค่กายภาพบำบัดอบนวดเข่าไปนะก็ได้ยาป้าเป็นครั้งเป็นคราวปวดมากเมื่อไหร่ก็ให้เติมยาให้สัก5วัน7วันแล้วก็พอเลิกไปแต่นี่เป็นตัวอย่างที่ดึงเกมวิธีอย่างนี้ครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ไปเจอหมอไม่มีใครดูแลคุณมันก็จะล้ำไปเรื่อยๆเหตุการณ์ในการเกิดการชะลอก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้กระบวนการต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นกับตามกระบวนการที่ชะลอเข่าเสื่อมนะครับทั้งหมดทั้งแหล่นี่คือกระบวนการที่ผมแนะนำนะครับทั้งสะโพกด้วยนะครับอาการเดียวกันเลยครับลุกขึ้นมันจะฟืดๆมันไม่ค่อยเหยียดตัวเลยยังต้องงอโค้งๆตัวอยู่เสมอยังเหยียดตัวตรงสง่าผ่าเผยไม่ได้นี่แหละครับให้สังเกตตรงนี้ครับความเสื่อมเข่ากับสะโพกมันเกิดขึ้นแรกๆกับมีอาการอย่างนี้เท่านั้นนะท่านฟัง
1: นะคะขออนุญาตมาที่คำถาม3636นะพอดีส่งมาค่อนข้างยาวหนูกำลังเรียบเรียงให้อาจารย์นะคะ
0: ครับ
1: สอบถามครับคุณหมอคุณพ่ออายุ96ปีเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วอ่ะท่านประสบอุบัติเหตุจนต้องตัดขาซ้ายบริเวณเหนือเข่าออกไปทีนี้พออายุมากขึ้นน่ะเริ่มมีอาการกล้ามเนื้อบริเวณเข่ากระตุกเป็นช่วงๆแล้วก็มีอาการปวดร่วมด้วยเคยพาไปหาหมอแล้วก็ได้รับทานยาคลายกล้ามเนื้อมากินอาการก็ดีขึ้นแต่มันยังไม่หายขอคำแนะนำมาจากหมอปัญญาว่าหากเราต้องการรักษาด้วยวิธีกรรมกายภาพบำบัดนะคะโดยที่เราไม่ต้องกินยาเนี่ยมันมีวิธีชะลออาการปวดได้ไหมเช่นการนวดการยืดกล้ามเนื้อหรือการออกกำลังกายที่เหมาะสมคือคุณพ่ออายุมากแล้วนะคะอยากจะทำกายภาพแบบใดที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถทำเองที่บ้านได้อาจารย
0: ์นวดเลยครับเริ่มต้นที่ดีที่สุดเลยครับยิ่งพอยิ่งจะเป็นมือของลูกเขาเองนะลูกหลานเนี่ยครับมันจะมีความสุขอย่างมากสำหรับผู้สูงวัยอายุ96ปีแล้วนี่นะครับอย่างยิ่งไปถึงบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่เราเนี่ยครับอย่ามือว่างครับเอาของให้ฝากท่านแล้วก็ปล่อยวางของนั้นแล้วก็เอามือท่านบีบนวดสิครับจับตัวพ่อแม่เราเนี่ยมันไม่เห็นมีเสียหายอะไรเลยนะครับก็บีบแล้วนวดตามไม่ต้องมีความรู้เท่าไหร่หรอกบีบด้วยความรักอ่ะมันก็ดีกว่าเพราะใจแกก็จะรับความรักจากเราได้แนบเนียนกว่าบีบนวดขยับต่างๆนะครับเจ็บมากก็ชักประคบความอุ่นบ้างนะครับซื้อถุงสมัยนี้มันก็ดีว่ามีถุงสีฟ้าๆเราเห็นภาพไหมครับ
1: ค่ะ
0: สะดวกมากเลยอ่านคู่มือชัดจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นยังไงก็ประคบตรงนั้นตรงนี้ให้คนสูงวัยครับเอาผ้ารองสะพื้นนึงก่อนภาชนะเก่าๆแล้ววางที่ผิวหนังแกสะพื้นแล้วค่อยวางถุงฟ้าจะให้มันไปโดนเราตัวเองนะครับบางทีเขามีซองใส่

0: ผมรู้ดีเขาไวขนาดนี้เขาไม่ต้องการอะไรมากครับต้องการให้มือของลูกของหลานหลานตัวน้อยๆมันอยู่ข้างๆด้วยมีความสุขมากดูดวงตาก็รู้นะครับ
1: ลองดูนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังชื่อคุณฮิตชอรี่บอกว่าอาจารย์ขาหนูมีอาการปวดหัวซีกขวาเส้นผ่ากลางศีรษะมีอาการตามัวแล้วก็ปวดคิ้วทีนี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะส่วนใหญ่หนูจะเป็นช่วงเช้าหนูนอน4ทุ่มตื่นตี3ครึ่งทุกวันเวลานี้มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่หนูเป็นหรือเปล่าน
0: อนน้อยไปนิดถึงระดับวัยอายุเท่าไหร่เลย
1: ไม่บอกอายุมาบอกอายุมาหน่อยก็ได้นะคะน้ำหนักสูงสูงด้วย
0: คือหนูนี่ครับผมไม่รู้ว่าหนูนี
1: ่หนู50หนู40หนู60ก็ได้นะจ๊ะ
0: ครับเป็นน้อยก็คือนอนน้อยไว้ก่อนเบื้องต้นเลยครับเพราะว่าใบขนาดหนูเนี่ยครับก็ต้องการ 6-7 ชั่วโมงนะอย่างน้อย6ชั่วโมงอย่างเล็กแล้วนะนี่นอนไปแค่5ชั่วโมงเองนะครับก็น้อยเกินไปข้อ2คือเล่าอาการแค่กับพวกไมเกรนแต่ไมเกรนคนแก่ไม่ค่อยมีมากกันนะอาการจะเบาลงพวกมันจะดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นมากันแต่ไมเกรนเนี่ยนะก็จะค่อยๆดูแต่ว่าเลยผมไม่รู้อายุคุณเลยผมก็เลยไม่รู้จะว่าหนูจะว่าไงกับเรื่องพวกนี้นะคะ
1: อย่างน้อยนะคะคุณผู้ฟังขอข้อมูลเบื้องต้นเนาะว่าอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่นะคะมาคุณผู้ฟังท่านนี้ถ้าเต่าอ่านผิดไปเดี๋ยวส่งเข้ามาใหม่นะเพราะว่าข้อความสลับไปมาคุณแม่อายุ85ค่ะอาจารย์ความดันหลังตื่นนอน149หลังทานยาปกติประมาณ140อันนี้ปกติไหมเพราะว่าหลังกินข้าวคุณแม่ก็จะอาบน้ำวัดความดันอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเวลาที่ควรวัดน่ะมันเป็นเวลาไหนดีอาจารย
0: ์ให้ทางจากแอคทิวิตี้ที่แกทำเช่นอาบน้ำเนี่ยเป็นแอคทิวิตี้ที่คนสูงวัยก็ใช้แรงเยอะเหมือนกันนะถูสบู่ช่างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องยืนอ้างน้ำอาบน้ำนี่ครับให้กว่าพักสักชั่วโมงเลยเพื่อให้ความดันมันค่อยๆปรับตัวกับเข้าสู่ค่าที่เป็นค่าจริงๆนะค่าที่เป็นประจำของแกชีวิตแกเพราะหลังทำอาบน้ำถ้าหลังทำนู่นนี่นั่นเข้านี่ครับร่างกายมันใช้แรงเยอะความดันจะเพิ่มขึ้นปรับมันจะปรับตัวให้เองอัตโนมัติครับเขาวัดหลังที่มีแอคทิวิตี้แล้วก็ให้แกนั่งพักให้สบายพูดคุยให้ผ่อนคลายแล้วค่อยวัดนะครับคนแก่มักจะต้องไม่ต้องวัดเป็นประจำทุกตามเวลาเดินทุกวันแล้วครับหาเวลาที่เหมาะสมให้แล้วก็จะวัดดูเพื่อเช็คว่ามันไม่ได้ปูดปาดขึ้นไปนะแค่นั้นนะครับอย่างอื่นก็คงจะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายกับความดันของคนสูงวัยนะ
1: งั้นต่อถามเพิ่มเติมอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์สำหรับผู้สูงวัยท่านอื่นๆเนี่ยควรจะวัดความดันในช่วงเวลาไหนถึงจะได้ค่าแม่นยำเช่นวัดก่อนกินยาหรือหลังกินยาอาจารย
0: ์อ๋อผมว่าวัดตอนเช้าครับตื่นนอนสักพักนึงก็แกะแปรงคงแปรงฟันอะไรเสร็จสบายนะครับแล้วก็เริ่มคุยกับลูกๆได้แล้วก็วัดตอนนั้นก็สบายดีมันสะดวกดีครับจะไม่ลืมด้วยอีกต่างหากแต่ความดันตอนเช้ามันจะสูงกว่าค่าปกติสักนิดหนึ่งนะครับ 4-5 มิลลิเมตรตลอด
1: นะคะหลังทานอาหารได้ไหมจ๊ะ
0: ได้ครับแต่ขอให้อยู่ในท่าที่แกสบายๆนะครับไม่ได้กินใหม่ๆพอเสร็จปั๊บวัดเลยมันไม่ใช่เหมือนยากินยาหลังอาหารนะครับต้องกินทุกทีอันนี้สักชั่วโมง2ชั่วโมงได้เลยครับค่อยวัดนะเลือกวัดตอนที่แกสบายๆอยู่ที่บ้านเป็นเพราะช่วยแกไม่ถึงเครียดมากไม่กังวลมากดีกว่านะครับ
1: ค่ะอาจารย์นิดหนึ่งสมมุตินะวัดทุกวัน8โมงวันต่อไปก็8โมงไหมหรือว่าต้องเปลี่ยนเวลาก็ได
0: ้พอดีคุณป้าคนนี้ที่เราตอบปัญหาคุณตอบเรื่องสายแกอายุ85ปีนะน้องสาวนะ
1: ค่ะ
0: ครับอายุอื่นๆนี่อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าเคสเนี้ย85ปีที่ตอบปัญหาทั้งหมดที่ตอบมาเนี่ยครับให้สบายๆอะไรไม่ได้ครับว่าตอนไหนก็ได้จ้ะไม่ต้องไปซีเรียสมากหรอก
1: นะคะมาอีกท่านหนึ่ง8388นะคะอายุ57ปีเป็นผู้ชายหนัก76สูง172มีอาการเป็นแผลที่เส้นเสียงอาจารย์ทำให้เสียงในแหบถาวรทีนี้คุณหมอจะทำการรักษาด้วยการฉีดไขมันที่เส้นเสียงหมอปัญญาอธิบายได้ไหมว่าไขมันที่ฉีดเข้าไปนะมันจะเข้าไปฟื้นฟูเส้นเสียงได้อย่างไรแล้วก็จะรักษาให้อยู่ถาวรได้อย่างไรครับอาจารย์ปรึกษาอาจารย์หมอมา
0: พวกไขมันต่างพวกนี้ครับมันมีสเต็มเซลล์ผมยังไม่ได้พูดมานานแล้วนะสเต็มเซลล์คือเซลล์ต้นแบบที่มันจะกลายเป็นนั่นแหละคือเส้นเสียงของน้องที่เขาแหบถาวรเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วหมอทางหูคอจมูกเนี่ยเขาส่องไปเห็นเลยนะทีนี้มีกล้องไปเห็นที่เส้นเสียงของคุณในกระหลอดลมคุณเนี่ยนะครับกล่องเสียงคุณเลยที่

0: ผู้ชายก็เรียกว่ากระเดือกใช่ไหมเขาเห็นได้เลยมันเป็นยังไงนะครับอาจจะน่าแต่ไอ้คำมันที่ฉีดให้นี่ไม่ได้หวังให้มันไปอยู่ในเส้นเสียงนะท่านฟังถ้าต้องการได้พวกสเต็มเซลล์ไปช่วยในการที่จะค่อยสร้างเส้นเสียงที่มันค่อนข้างจะแข็งแรงขึ้นมาชดเชยให้จะได้ผลแค่ไหนเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้ก็มีคนพยายามใช้พวกนี้นะครับแต่ในการแพทย์ไทยยังถือว่าไม่ได้เป็นประเด็นที่ถูกต้องตามตักบวนการแพทย์ทั้งหมดนะครับแต่ก็มีบางคลินิกบางอะไรที่เขาใช้กันแบบนี้แบบนั้นแบบนี้บ้างอาศัยความเป็นหมอก็สามารถจะทำให้มันใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแต่ก็ไม่มีข้อเสียอะไรครับเพราะถ้าเป็นของคุณเองมันก็ไม่เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบอยู่แล้วนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังที่เราถามอายุไปเมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์ที่นอนสี่ทุ่มตื่นตีสามคร
0: ึ่ง
1: หนูอายุ53ค่ะอาจารย์หนัก 60สูง160ค่ะ
0: ครับขอบคุณนะครับอันนี้ก็คำตอบที่ตอบก็คือผมก็หวังว่าประมาณนี้ครับตอบในระดับของ60ปีเป็นหลักค่าเฉลี่ยนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟัง2283บอกว่าผมอายุ55ปีครับอาจารย์เพิ่งผ่าตัดกระดูกคอเสื่อมใส่แผ่นรองแล้วก็น็อต2ตัวผ่ามาได้1เดือนแล้วอีกนานไหมจะกลับไปตีกอล์ฟได้อาจารย
0: ์ตีกอล์ฟที่ถ้ากระดูกคอผมว่าต้องดึงไปยาวๆเลยนะเพราะก็เวลาสวิงแต่ละครั้งนี่มันต้องมีการ follow through ไปนะครับกระดูกคอที่คุณได้ผ่าตัดมาเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวในเชิง rotation หมุนตัวนะมากกว่าธรรมดา
1: อ
0: ันนี้ขอดึงไปสักระยะหนึ่งนะก็ดูอาการอีกทีหนึ่งก็แต่ว่าไม่ใช่3ถึง2เดือนไม่ใช่ครับต้องยาวกว่านั้นแหละ
1: คือตีไม่ได้ก็ดูไปก่อนนะคะในกรณีของคุณผู้ฟังที่อายุ55ปีแบบนี้อาจารย์สมมติตีกอล์ฟไม่ได้ล่ะออกกำลังกายไม่ได้แต่ถ้าจะมีการออกกำลังกายให้เขาผ่อนคลายน่ะอันไหนเหมาะกับเขาอะ
0: เดินครับออกเดินเดินเดินเดินเช้าๆเย็นๆก็ได้หรือถ้ามีเพื่อนเดินก็ยิ่งดีใหญ่นะครับแต่ห้ามเดินกับภรรยานะครับจะทะเลาะกันนะ
1: เดินกับคนอื่นได้ยกเว้นภรรยาว่างั้น
0: ยกเว้นเลยจะไม่เด็ดขาดเป็นที่ข้อห้ามนะครับ
1: แหมเวลาเขาทำกับข้าวให้กินซักผ้าให้ก็ไม่พ้นภรรยานะจ๊ะ
0: ผมพูดเลยแต่ว่าพูดอะไรละอิงความจริง
1: อิงความจริงใช่ไหมคะ
0: เขาบอกเ
1: ลยนะคะก็มาอีกหนึ่งท่านบอกว่าคุณแม่อายุ84ก่อนเจาะเลือดทานยาความดันก่อนได้ไหมครับอาจารย์เพราะว่าเจาะเลือดเราต้องรอวัดความดันตลอดเลย
0: ได้ครับยาความดันที่มันกินตอนไหนก็ได้ช่วงเช้าๆกันลืมนะเอาใส่ปากเลยครับเพราะยาอะไรครับคุณเภสัชกรเขาสร้างไว้ให้มันค่อนข้างจะคล่องตัวมากๆเลยนะนั่นพวกนี้ก็กินได้เลยนะครับท่านฟังไม่ต้องวอรี่เลยครับมีนัดไปให้ตรวจเช็คบางอย่างให้อาจารย์ตอนเช้าเนี่ยขึ้นมาตอนเช้าก็กินได้เลยกินน้ำให้มันน้อยกว่าธรรมดาสักนิดนึงนั่นเองก็ไปตรวจได้เลยนะครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งข้อความบอกว่าการที่เรานั่งนานแล้วมันมีอาการเจ็บตรงข้อพับเข่าอาจารย์เจ็บตรงข้อพับเข่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าไม่ได้มีข้อมูลน้ำหนักสูงมาเอาในกรณีคนที่น้ำหนักไม่เยอะอะ
0: เขาไม่ตอบเลยครับเพราะมันมีเหตุอื่นอีกเยอะเลยน้อง
1: เ
0: ต่า
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: ไม่ตอบนะคุณผู้ฟังงั้นหนูขออนุญาตอีกสักคำถามหนึ่งนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ครับ
1: คุณเดวิดปูนบอกว่าช่วงนี้ข่าวโควิดมันเพิ่มมากขึ้นอาจารย์
0: ครับ
1: สายพันธุ์ปัจจุบันมันรุนแรงมากขนาดไหนรุนแรงกว่าเดิมหรือไม่จะรักษาตามอาการใช่ไหมครับอาจารย์เช่นไอเจ็บคอมีไข้น้ำมูกไหลเป็นต้น
0: ครับเขาก็ว่าอย่างนั้นนะครับระบบการแพทย์ก็ส่งข้อมูลเข้าระบบแพทย์ของเราเองนะครับท่านหมอทุกคนก็จะรู้ข้อมูลในระดับเดียวกันยังก็ตามแต่นะครับมันก็เขาว่ามันก็เบานะเพื่อการติดต่อง่ายขึ้นก็ผมก็เชื่อว่าสถานการณ์ทำไมกันท่าไว้ก่อนกันคนในครอบครัวท่านด้วยโดยยิ่งคนแก่ๆในบ้านนะครับลูกหลานที่ทำงานมันก็มีโอกาสที่รับเชื้อมาจากที่ทำงานบ้างอะไรบ้างคนเยอะๆอยู่ด้วยกันก็หน้ากากทำไมจะกลับมาหวนกลับมาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้มันลดลงไปตามฤดูกาลเหล่านี้นะครับก็เชื่อขนาดนี้เพราะว่ามันรายละเอียดต่างของตัวแต่ละตัวที่เป็น variation ไปลูกหลานมันที่กลายสายพันธุ์ไปเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเพื่อให้มันติดต่อกับอื่นได้ง่ายขึ้นเป็นหลักการของโรคเชื้อไวรัสตัวนี้เลยครับมันจะได้อยู่รอดได้ไง
1: นะคือหน้ากากอนามัยนอกจากจะป้องกันโควิดนะคุณผู้ฟังก็ยังป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B สายพันธุ์ C อะไรด้วยนะคุณผู้ฟังป้องกันหลายโรคนะ
0: ข่าวเดียวกันเลยครับรวบหัวรวบหางใช้หน้ากากอนามัยอย่างเดียว

0: จริงจริงนะดูแลตัวเองนะคะคุณผู้ฟังพักผ่อนให้เพียงพออาหาร5หมู่3ออยังใช้ได้นะคะวันนี้เวลาหมดพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์หมอปัญญาจะพาคุณผู้ฟังเข้าห้องผ่าตัดนะ
1: ฟังแบบสบายๆนะครับไม่มีการโหดร้าย
0: นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันค่ะอาจารย์
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่

0: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดีครับก็กลับมาประจำการเรียบร้อยฮะไปกันที่ข่าวประจำพันครับกิจกรรมเม็ดมูเตออนทัวร์ครั้งที่7เฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงเหลือ4ที่สุดท้ายเท่านั้นสำหรับทริปสุด Exclusive เม็ดมูเตออนทัวร์ที่ขึ้นเม็ด107ชวนสายมูสายเที่ยวบินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมมูโดยคุณเกตธัญมัยแม่หมอมนขาวสถานที่การันตีสวยงามแน่นอนเพราะเราจะพาไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีที่อุทยานเขานางฟ้าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนพร้อมเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งตามรอยเส้นทางสายบุญวัดต้าฉือเฉิงตูกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมนอกจากนี้ยังได้เดินช้อปปิ้งย่านซุนซีลู่สุดชิคเพลิดเพลินไปกับอาหารมื้อค่ำและการดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้ราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสนใจสอบถามโทร0814986322หรือที่ LINE OA @met107 จองด่วนก่อนที่นั่งเต็มนะฮะ first come first serve นะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะแหมทริปน่าไปจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้อาจารย์ธรอยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเหม่งนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ฟังกันอยู่ทางบ้านนะครับก็ไปเที่ยวอะไรนะชูชี่ขัง
0: เฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงฮะเป็นการทัวร์ของเม็ด107อาจารย์ชอบฟังนี่ใช่ไหมฮะ
1: หลังๆไม่ค่อยได้ฟังฮะ
0: เอ้าครับครับโอเค
1: ก็เป็นพลังชอบกล่าวก็ถามมาก็ตอบจริง
0: คร
1: ับ ครับก็ไปกันแม่เสริมตู้ไปหลายคนแล้วมีหนี
0: อืม
1: อ่ะหนีแพนด้านั่นล่ะ
0: อืมแต่นี่เขาไปที่อื่นด้วยนะภูเขาสี่ดรุณีคือผมไม่เคยไป
1: แล้ว
0: ครับ
1: นะผมเคยไปแล้วก็ดีฮะรอให้มีห้าดรุณีผมจะกลับไปดูอีกครั้ง
0: อุทยานฟ้าหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ละครับ
1: ชื่อมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวนี้มันมีชื่อแปลกๆโผล่มาเมื่อกี้แต่แถวนั้นผมเป็นสองสามคนแล้วฮะ
0: โอเค
1: เพราะฉะนั้นผมก็น่าจะเคยไปอะไรฟ้าสวรรค์อะไรแล้วมั้งตอนนี้สวยดีอย่าไปคิดมากแค่40,000กว่า
0: อืมอ่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งกันเข้ามาได้เลยนะฮะเรียบร้อย
1: วันนี้ก็เปิดฉากด้วยความเศร้า
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เกิดการตกงานขึ้นสิผมก็เขียนไปเมื่อเช้าแล้วนะฮะสภาพัฒน์ก็รายงานเศรษฐกิจออกมาแล้วก็มีผู้ที่เคยทำงานแล้วตกงาน
0: ครับ
1: เพิ่มขึ้นนะฮะขณะที่เด็กรุ่นใหม่ก็ยังพอมีงานทำนะฮะแต่ว่าพวกรุ่นเก่าเงินเดือนสูงก็โดนเคี้ยวออกไป
0: ครับ
1: แล้วก็เศรษฐกิจก็โหดร้ายนิดเล็กน้อยนะฮะภาพรวมก็ดูแล้วมันก็ไม่เคยโต
0: ครับ
1: หมายแล้วก็ข้าวของก็แพงขึ้นเพราะเงินเฟ้อแล้วก็รายได้คนไทยก็ต่ำลงเพราะว่าจริงๆรายได้ก็ใกล้ๆเดิมแต่พอค่าใช้จ่ายจากเงินเฟ้อมันสูงขึ้นพอไปตัดบวกลบแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเงินที่ได้ประจำเดือนมันก็ลดลง
0: ครับ
1: นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจากสภาพัฒน์นะฮะไม่ใช่ตัวผมไม่ใช่พูดเล่นๆก็ลองติดตามข้อมูลได้ก็ออกมาหลายที่หลายเพจพวกเพจเศรษฐกิจเขาก็พูดกันถึงเรื่องนี้นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็หนักขึ้น
0: ครับ
1: ก็เตรียมการกันไว้เพราะว่าเอลซูเปอร์เอลนีโญก็เดี๋ยวเดือนหน้าจริงๆมันก็เริ่มเข้าแล้วนะฮะแล้วก็จะแรงไปแล้วก็ปีหน้าจะเป็นปีครึ่งปีน่าจะเป็นปีที่โหดร้ายนะฮะเนี่ยสภาพัฒน์ก็บอกมาแล้วว่า ผลผลิตการเกษตรเจอรายได้เนี่ยจะหายไป60,000 กว่าล้าน
0: ครับ
1: เท่าที่ประเมินจริงๆก็70,000อ่ะ 6.9 ก็ประมาณนั้นแล้วก็เกษตรกรรายได้จะลดลงประมาณสัก 9% ขณะที่ข้าวของแพงขึ้นรายได้ลดลงมันก็ส่งผลกระทบ
0: เอ้ยท่านรองแต้มรู้หรือยังครับเนี่ย
1: รองแต้มคือใคร
0: เอ้าท่านรองนายกสุปฏีครับ
1: นั่นล่ะ
0: ครับ
1: ท่านรองนายกสุปฏีจะไปทำอะไรได้มากมาย
0: อุ้ยโอเคเป็นเรื่องนะครับเดี๋ยวจะเราจะตกงานผมจะตกงานซะเปล่า
1: เนี่ยผมไม่ตก
0: ผมก็ตกอยู่แล้วนี่ว่าตกมา10 กว่าปีแล้ว20 กว่าปีแล
1: ้
0: ว
1: ก็ตกต่อไปทำงานอย่างนั้นเลยดีต้องขยันให้หนักขึ้นก็สถานการณ์มันก็เป็นอย่างเงี้ยรัฐบาลก็ทำได้แค่ต่อคนละครึ่งปี10 ปีสิ่งที่เพราะว่ามันค่าน้ำมันมันก็9.2 เหรียญเนี่ย
0: มันจะ10 ปีเลยแหละฮะคนละครึ่งตกลงคนละครึ่งหรือไทยช่วยไทยครับอาจารย์นะ
1: จะอีท่าไหนก็ได้ไทยช่วยไทยก็ได้ไทยช่วยไทยดี
0: 60-40เลย50-50เป็นคนละครึ่ง
1: ก็เอาง่ายๆก็คือว่าง่ายๆก็คือตอนนี้ก็ลำบากหน่อยฮะแล้วก
0: ็
1: ทางออกก็ยังมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันก็เป็นกันหลายที่ในโลกนะฮะ
0: ครับ
1: ผมนั่งติดตามเพจตามต่างประเทศเขาก็บอกว่าอยู่นิวซีแลนด์ก็ข้าวของก็แพงขึ้นอะไรต่างๆก็แพงขึ้นทั้งนั้นมันเป็นทั้งโลกฮะไม่ต้องห่วงสำหรับเมืองไทยเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้นต่อได
0: ้
1: ก็คือถ้าเกิดราคาค่าน้ำมันค่าปุ๋ยซึ่งมันอิงอยู่กับสงครามในตะวันออกกลางมันไม่ลดเนี่ยมันก็เหนื่อย
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องหาทางกันเองแล้วกัน
0: เมื่อวานคุยกันยังบอกว่าน้ำมันขึ้นเนี่ยยังได้อานิสงส์นักท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดระยะไกลอยู่เลยฮะอาจารย์ฮะ
1: ก็ได้ไงได้แต่มันแค่ประคองได้นี่ที่ไม่ใช่ได้แบบพุ่งกระฉูดทำให้เรารวยขึ้นแค่ประคองให้เราพอไปต่อได
0: ้ครับ
1: เพราะงั้นตัวเลขมันก็ประคองฮะผมน่าอ่านแล้วที่ท่านตุนรัมปรีออกมาพูดจะสามเรื่องครับเป็นเรื่องปกติแล้วนะฮะเรื่องนโยบายที่เราคุยกันเมื่อวานเรื่องการท่องเที่ยวมีคุณค่าบาบาบานะฮะก็มันก็เป็นแนวทางของนี่ของกระทรวงท่องเที่ยวและททต่อกันมาหลายปีละมันก็ปีอาจจะมีคำว่า plus เพิ่มขึ้นไป
0: ครับ
1: ซึ่งอันนั้นผมไม่ได้สนใจเลยมากแต่ไหนอะเที่ยวคนครึ่งหรือเที่ยวคนละอะไรก็ได้หรือไทยช่วยเที่ยวอะไรเงี้ย
0: อันนั้นมันอยู่ที่ใครนะใครเป็นคนดูไม่ใช่รัฐมนตรีท่องเที่ยวอะ
1: อ้าวรัฐมนตรีท่องเที่ยวแล้วใครอ๋อ
0: โทษไทยเที่ยวไทยพลัสผมก็เลยว่าไทยช่วยไทยครับ
1: มาผลว่าการเงิน
0: ครับ
1: ที่บอกว่าจะลดอะไม่เห็นมีอ่านแทบตายไปเลยนโยบายต้องการไม่เห็นมีเขียนเลยว่าตรงไหนจะให้เงินผม
0: ผมก็เข้าใจว่าเขาฟังอยู่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: โอเคก็บอกไว้แล้วกันว่านโยบายไม่สนใจว่าเที่ยวแบบจ่ายน้อยลงเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นนั่นคือเป้าหมายหลัก
0: แล้วก็
1: ยังพูดกันถึงเรื่องวงการท่องเที่ยวที่ตอนนี้เขาไม่เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพ
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆอันนี้ก็สอดคล้องกับความสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าเมื่อเงินมันน้อยลงค่าใช้จ่ายค่าเดินทางมันเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะไม่เที่ยว8 ครั้ง 10 ครั้ง
0: อ
1: ันนี้หมายถึงในประเทศนะฮะ8 ครั้ง 10 ครั้งอาจจะแค่เที่ยวหรือแค่3 ครั้ง 4 ครั้ง
0: หรือไม่ก็เดินอยู่ข้างบ้าน
1: ต่อปีนะต่อปีไม่ใช่ต่อเดือน
0: ครับ
1: หมายความว่าเป็นแต่ว่าต้องเน้นให้ได้คุณค่าเพิ่มขึ้นเอาง่ายๆว่าสมมติถ้าเกิดเที่ยว10 ครั้งต่อปีจ่ายครั้งละ10,000 บาทครับอันนี้ตัวเลขสมมตินะฮะก็เป็น100,000 บาทแต่ถ้าเกิดช่วงนี้เนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่6 ครั้งต่อปีแต่จ่ายเพิ่มเป็น12,000 บาทเพราะงั้นเงินโดยรวมเราก็จ่ายแค่72,000แต่ได้คุณค่ามากขึ้นเพราะเรายอมจ่ายมากขึ้นในการเที่ยวแต่ละครั้งแต่ลดปริมาณการเที่ยวโดยรวมลงเพราะงั้นหลายท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองคุณค่าของที่นักท่องเที่ยวต้องการไปเนี่ยก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นพวกแหล่งท่องเที่ยวโหลๆก็เดือดร้อนหน่อยเพราะว่าปริมาณคนที่ผ่านเนี่ยก็จะน้อยลง
0: คร
1: ับ ยกตัวอย่างเช่นผมเปิดแผงลอยริมจุดที่คนจะแวะผ่านเข้าใจไหม
0: คือ
1: เปิดแผงลอยริมถนนอย่างเงี้ยในมองริมถนนอย่างเงี้ย
0: ฉะ
1: นั้นเนี่ยคนอาจจะน้อยลงเพราะว่าคนโดยรวมน้อยลงแต่ถ้าเกิดผมไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เจาะจงที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยไปแล้วมันเท่ มันดีมันซุ้มพวกนี้ก็จะได้รายได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นแต่นี้ก็ต้องปรับกันเองครับบอกอะไรไม่ได
0: ้ครับก็ครบถ้วนกระบวนความแล้วมั้งครับ
1: เราจะพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องโซซีชนะ
0: สามสองชนะฝุ่นแลมเลยพอแล้วมั้งเขารู้กันหมดแล้ว
1: มาแล้วอย่าไปสนใจกันเลยปล่อยไปเดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: ฮะก็เดี๋ยวจะดันให้ไทยเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียเรื่องท่องเที่ยวเลยนะอีกเรื่องหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็ปีหน้า2170เนี่ยก็จะตั้งเป้าว่าจะสร้างรายได้จากท่องเที่ยวโตไม่น้อยกว่า 5% ในปี2069ด้วย
1: เราได้ฮะต่อให้คนเท่าเดิมก็ได
0: ้ครับ
1: ไม่เพราะเงินเฟ้อคุณเบงก็เข้าใจว่าเงินมันเฟ้อเข้าใจไหมต่อให้นักท่องเที่ยวมาเท่าเดิมเนี่ยแต่ค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเพิ่มขึ้นก็แปลว่าเราได้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมองในมุมนี้กันบ้างเข้าใจใช่ไห
0: ม
1: สมมติเงินมันเฟ้อ 4% อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ค่าโรงแรมเดิมทีเป็น 1,000 ก็กลายเป็น100ก็กลายเป็น104บาทเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ
0: ฮะ
1: เพราะงั้นรายได้จากการท่องเที่ยวมันก็ต้องเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะเงินมันเฟ
0: ้อครับ
1: มันก็ประมาณนั้น
0: ก็ถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้มันก็เหลืออยู่เครื่องมือทางเศรษฐกิจนะถ้าพูดถ้าเอาเปรียบเขาเอาที่เขาคุยแล้วเปรียบเทียบกันเนี่ยเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันก็เหลือแต่ท่องเที่ยวอยู่ในตอนนี้ที่เป็นหลัก
1: ก็ประคองไงผมไม่ได้บอก
0: แล้วก็ดูแล้วก็แหมพูดแย่เลยครับครับ
1: ผมไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้หรืออะไรเลยก็คือ 5% ก
0: ็
1: ได้ก็ได้เพราะว่าเงินเฟ้อเองก็กินเงินไปตั้งหลายเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะงั้นถ้าเกิดตั้งเป้ารายได้เพิ่มขึ้น 5% เป็นไปได
0: ้
1: แล้วก็จะถามว่าจะมันเป็นการก็ทำได้แค่นี้ใช่ไหมผมก็ส่วนตัวผมเนี่ยต่อให้ผมเป็นน้ำตีผมก็คิดว่าผมก็ทำได้ประมาณแถวๆนี้อาจจะมีอะไรไอเดียแปลกๆโผล่มาเพียงแต่ว่าแค่นี้มันสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นเฉพาะเมืองไทยมันเหมือนกันทั้งโลกเพราะฉะนั้นแค่ประคองท่องเที่ยวมันเป็นหัวใจเส้นเลือดหลักของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเส้นเลือดหลักตอนนี้คือการประคองเส้นเลือดหลักไม่จะพาเราวิ่งไปให้หน้าแต่ทำให้เราไม่ถอยหลังหรือล้มถ้าเกิดเข้าใจตรงนั้นจะเข้าใจแต่ท้ายที่สุดเนี่ยในฐานะประชาชนคนหนึ่งผมไม่สนใจเอาเงินมาจะเที่ยวให้ถูกลงใจให้น้อยลงครึ่งหนึ่งทำไงก็ได้เอาเงินมา
0: ครับคุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube ฮะมีแต่ภาพนิ่ง เมื่อไหร่จีนจะส่งแพนด้ามาให้ไทยครับมีข่าวมา 2-3 ปีแล้ว
1: ครับเดี๋ยวเขาคงมาบ้างแต่อย่าลืมว่าแพนด้าก็มาพร้อมค่าใช้จ่ายนะ แล้วแพนด้าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับของโหลแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดไอ้ตอนสมัยก่อนเนี่ยตอนที่แพนด้ามาเนี่ยโอ้โหติงอย่างเงี้ยมันดังสนั่นเลยเพราะมันไม่เคยมีมาเข้าใจไหม
0: ฮะ
1: แต่ตอนนี้แพนด้ามาเนี่ยก็อาจจะมันไม่ได้เป็นไรดึงดูดใจเหมือนยุคนั้นแล้วย
0: ุ
1: คนั้นผมจำได้ใครก็ต้องไปดูแพนด้าหนังสือพิมพ์เขียนเรื่องแพนด้าตลอดมีแต่งเพลงแพนด้าเขาว่าน่ารักเท่เยอะแยะมากมายแต่หน้าตอนนี้กระแสมันกระแสมันเปลี่ยนไปคือต้องยอมรับว่ากระแสของโลกเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนเร็วด
0: ู
1: จากงานพืชสวนโลกก็ได
0: ้ฮะ
1: มันจะจับอยู่แล้วไม่เฉลยใช่ผมจำไม่ผิด
0: ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันต้องเปิดดู
1: นี่ถึงขั้นจำไม่ได้อ่ะ
0: เพราะอาจารย์ต้อง
1: มีขณะที่เมื่อตอนเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหคิดกันเป็นไม่รู้กี่เดือนก่อนที่จะเปิดแล้วพอเปิดคนก็แห่ไปกันไปหมดจำได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแพนด้ากับพืชสวนโลกก็เหมือนกันอ่ะ
0: ครับ
1: มันก็ดีแต่มันเอามันไม่สามารถที่จะกระตุ้นได้ขนาดนั้นเพราะงั้นแพนด้ามาก็ดีแต่อย่าลืมว่าแพนด้ามาก็มีค่าใช้จ่ายหลักร้อยล้านมากับแพนด้าด้วย
0: เศรษฐกิจไม่ดีก็เลยเที่ยวงานวัดแถวบ้านครับอาจารย์ทองกับคุณเหม่งเคยเที่ยวงานวัดไหมครับเคยสิครับผม
1: โอ้โเดี๋ยวว่างานวัดเมืองไทยเลยงานวัดที่เยอรมันเนี่ยเที่ยวมาแล้วไม่พูดถึงญี่ปุ่นเพราะไปประจักษ
0: ์
1: เราไปญี่ปุ่นเนี่ยเยอรมันพวกยุโรปก็จะมีงานก็เรียกว่างานคริสต์มาสครับตลาดคริสต์มาสจะเปิดเฉพาะหนึ่งเดือนช่วงไปสิ้นสุดคริสต์มาส เปิดช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ไปสิ้นสุดคริสต์มาสตอนปีใหม่ช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีตลาดคล้ายๆงานวัด
0: ครับ
1: ผมสมัยก่อนผมไปประจำผมชอบดื่มกินไวน์ร้อนแล้วจะเอาไวน์ใส่ไหเพื่อมาต้มแล้วก็ตักให้กินเป็นแก้ว
0: ๆครับก็น้ำมันถึงน้ำมันจะแพงเพราะว่าลบกันก็ทำอะไรจันทร์ทอนไม่ได้นะฮะก็บินตลอดเหมือนกัน
1: ก็ผมมองแล้วผมก็เขียนไปแล้วผมก็บอกไปตั้งหลายคนแล้วว่าการท่องเที่ยวคือเป้าหมายในชีวิตผม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็จะเกิดถามว่าทำไมอาจารย์พรยังเที่ยวอยู่ก็ต้องถามว่าทำไมรองอธิบดีถึงอยากเป็นอธิบดีเหมือนกัน
0: ครับ
1: วินาการเมืองอยากเป็นรัฐมนตรีความทุกอย่างเหมือนกันหมดเราจะทุ่มเทเพื่อเป้าหมายในชีวิตการท่องเที่ยวคือเป้าหมายในชีวิตผมไม่งั้นผมจะไม่เลิกเที่ยวแน่นอนมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: คุณฮาเวียร์ส่งเข้ามาครับซีดารุณีไปตอนเดือนไหนดีที่สุดครับแล้วเดินทางไปยากไหมครับโอ้ผมตอบไม่ได้เลยต้องอาจารย์แล้วแหละไม่รู้เลย
1: ปกติจีนก็คือช่วงสวยสุดของจีนโดยปกตินะฮะถ
0: ้
1: าเกิดไม่เอาแบบแปลกๆถ่ายรูปชิคๆแปลกๆเนี่ยปกติก็ต้องเป็นช่วงเดือนใบไม้ร่วงครับใบไม้ร่วงจะเป็นช่วงที่สวยที่สุดของจีนโดยปกตินะฮะจะต้องหลีกเลี่ยง1-10ตุลาคมซึ่งเป็นวันหยุดยาวของจีนอันนี้สำคัญที่สุดแต่ปกติทัวร์ไทยรู้ดีอยู่แล้วก็ไม่ไปตอนนั้นหรอก
0: ครับอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลต้องทำยังไงครับต้องไปเรียนวิทยาศาสตร์สิ
1: คำตอบมันตรงไปตรงมาเหมือนอยากเป็นหมอทำไงครับก็ไปเรียนหม
0: ออาจจะมี
1: วิทยาศาสตร์ทางทะเลก็ไปเรียนวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีที่เกษตรมีที่จุฬาบุรพามีหลายที่เชิญเลือกเรียนได้เลยถ้าเกิดเรียนจบมาแล้วแต่อยากเปลี่ยนชีวิตมาเรียนวิทยาศาสตร์มาทำวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็มาเรียนต่อได้เรียนโทมีนะเดี๋ยวตอนนี้เราค่อนข้างจะเปิดโอเพ่นแต่ส่วนใหญ่ก็กลัวกันว่าไม่มีงานทำไม่งานทำมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอะไรเงินน้อยอะไรเงี้ยก็ดูการใช้ชีวิตของผมแล้วกัน
0: ดูยังไงฮะบางทีท่านผู้ฟังเขาอาจจะฟังไม่เห็นไงฟังอย่างเดียว
1: อาจารย์ทองที่อยู่มานานแล้วนะ30ปีละถ้าเกิดอยู่ในวงการสื่อสารโทก็เลยง่ายว่ามีบ้านมีรถเลี้ยงหมาได้สบายๆเลี้ยงโหมีได้เลยแต่ขี้เกียจเลี้ยง
0: ครับ
1: หมาตัวนึงมันแพงนะฮะหมาถูกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดไม่เกี่ยวถ้าเกิดเก่งพอก็ได้ไอ้ชีพไหนเก่งพอก็ได้ตังค์นั่นแหละ
0: ครับที่มาเลยเอ่ยเสริมอย่างพายุเล่นอย่างพะโล้ครับอีเที่ยวอะไรเอ้ยนะเออ
1: เดี๋ยวเสริมไม่เสร็จพายุยังก่อตัวไม่เสร็จอันนี้มันแค่ไต้ฝุ่นนับเป็นไต้ฝุ่นก็แค่ระดับหนึ่ง
0: อ
1: ืมก็เป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นไหม
0: ครับ
1: ใช่เดี๋ยวเรายังมีเวลาตลาดยังไม่ติดหนึ่งกันยาเงินยังเหลือ
0: ถ้าพายุพายุมีสิทธิ์สูญพันธุ์ไหมครับอาจารย์ครับ
1: มีครับอันนี้ผมว่าจะเขียนอยู่แต่ตอนนี้มันเหตุการณ์มันเศร้าหมองเลยก็เลยนี่เขียนเพราะว่ากรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งก็ประเมินมาเรียบร้อยว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต่อไปอีก7-9ปีเนี่ยพายุจะเหลือต่ำกว่า50ตัวนะคือ0,000เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่า0,000ในที่นี้คือพายุทั้งโลกมันยังเหลือเยอะแยะไม่ใช่เฉพาะมีเฉพาะประเทศไทยเพราะงั้น0,000นี่คือ0,000จากประเทศไทยซึ่งอันนั้นอาจจะใช้เวลาหลายสิบปีเพราะว่าก็อย่างที่พูดกับสื่อมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าเหลือ1ตัวนะบน 0,000 ไหมมันก็ไม่ศูนย
0: ์ครับ
1: จะมาจะอยู่แค่2ตัว3ตัวต่อไปอีก 4-5 ปีจนหมดอายุไขมันก็ 0,000 เพราะงั้นเขาเรียกว่าเข้าสู่ภาวะเกิดใกล้ 0,000 อย่างยิ่งยวดก็ว่าง่ายว่ายังไงก็เลี่ยงแน่เอากลับมาไม่ได้ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็อีกไม่กี่ปีนะครับแต่ถ้าเกิดเหลือต่ำกว่า50ตัวนี่ก็ตัดเดียวเพราะงั้นมีสิทธิ์ครับ
0: ครับมันมีเรื่องท่องเที่ยวสไตล์ใหม่เรื่องหนึ่งให้อาจารย์ฮะทาง Positioning Magazine Online เขาโพสต์ไว้ผมเห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยอยากจะพูดนิดนึงคือมันมีเทรนท่องเที่ยวใหม่ของจีนนะฮะใจเงินลองเป็นผู้ประสบภัยก็เหมาะกับประเทศไทยเลยว่าเปิดประสบการณ์เอาตัวรอดจากไต้ฝุ่นน้ำป่าน้ำท่วม
1: อ๋อเห็นแล้วไม่ต้องของเรามันอยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวก็โดนก็ได้เล่นได้เที่ยวแล้วไม่ต้องเที่ยว
0: นะ
1: เอาไม่ต้องจำลองสถานการณ์เอาสถานการณ์จริงเลยดีกว่า
0: ก็ของเราอ่ะมันมีน้ำป่าไหลหลากมันมีน้ำท่วมอยู่แล้วเนี่ยขายเป็นแพ็กเกจทัวร์เนี่ย
1: โอ้โห
0: จีนก็ยังทำไหมนะแล้วคนจีนไปเที่ยว
1: ดราม่ากระจายถึงตายแน่นอนบางทีคนก็จะตะโกนว่าเขามีภาระจะตายโหงอยู่แล้วจะให้เขาหน่วยกู้ภัยเขามาคอยกู้พวกแกเหร
0: อ
1: ง่ายจะตายโหงอย่างนั้นในความคิดนี้ลืมไปได้เลยจากความเป็นจริงส่วนเรื่องของการจำลองเหตุการณ์ในสถานการณ์นั้นก็ว่ากันไปอีกหน่อยจะนี้ก็ได้
0: ครับ
1: มันก็มีความเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเราก็มีเล่นเซิร์ฟในกรุงเทพไง
0: ครับ
1: เปิดไลน์เปิดเลยทำขึ้นมาทั้งเครื่องเลยเอาไปโตหรือทะเลกรุงเทพอย่างเงี้ยที่ทำสร้างคลื่นหรืออะไรมันก็คล้ายๆกัน
0: อ่ะอ๋อแต่ว่าอันนั้นน่ะคือถ้าสร้างคลื่นแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆก็เล่นได้นะกิจกรรมครอบครัวที่สนุกด้วยฮะ
1: ไปใช่ไงส่วนน้ำมีเยอะแยะ
0: ครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับสวัสดีครับพิธีกรผู้ทรงเกียรติทั้งสองท่านเกียรติเลยแหละครับสมุทรปราการร้อนมากตั้งแต่เช้า

0: เอาเลยครับ
1: นั่นมีไม่รอดเดี๋ยวดิรอก่อนมีนะ
0: ฮะ
1: ถึงเดือดแน่สมุทรปราการนี่ยิ่งตัวเดือดเลย
0: ฮะต่างด้าวเปิดร้านค้าขายเองแจ้งหน่วยงานไหนได้บ้างครับพี่เหม่งแจ้งคุณกันเลยฮะคุณกับคุณอะไรนะที่มีหนวดเขาเยอะๆ
1: คุณกันไหน
0: หนวดเขาเยอะๆอืม
1: อะไรใครหนวดเยอะ
0: ๆชื่ออะไรนะที่อะไรนะอะไรที่เขาเป็นแนวคอยดูคนที่เขาไปเกี่ยวกับพวกต่างด้าวนี่แหละเออ
1: เราเลยแจ้งหน่วยงานรักก็ได้ว่างแจ้งเขียดแจ้งอะไรก็ได้เออ
0: ครับ
1: มีหน่วยงานรับแจ้งเยอะฮะแต่แจ้งเสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนั้นก็ว่ากัน
0: อ๋อฮะ
1: ปกติเราต้องแจ้งตามภาครัฐก่อนครับ
0: ครับ
1: พอแจ้งภาครัฐเสร็จแล้วค่อยจะดูไปต่อไปเรื่อยๆถ้ามันเงียบไปก็ค่อยว่ากันว่าจะไปแจ้งทางพวกเพจดังๆหรืออะไรก็จะดูต่อไปแต่อย่างน้อยสุดอย่างแรกสุดต้องให้มันมีหลักฐานอะไรสักอย่างนึงก่อน
0: อืมบูลลี่แบบในหนังมีจริงไหมครับ
1: อะไรนะ
0: บูลลี่แบบในหนังมีจริงไหมครับไม่รู้สมัยผมไม่มีนะเออพวกอะไรอะแกล้งกันไถเงินอะไรแบบในหนังก็ไม่เคยโดนนะ
1: ผมไม่เคยโดน
0: ครับ
1: ไถเงินพวกผมไม่มีฮะ
0: อืม
1: คือไม่มีเงินได้ไถ
0: โอเคผมถ้าอาจารย์เป็นเนี่ยผมหนักกว่าอาจารย์เยอะเลย
1: ไม่เฮ้ยบ้าเหรอสมัยเรียนนี่ผมแทบจะไม่ได้ตังค์เลย
0: ฮะ
1: ป้าบอกว่าไม่เพราะโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนที่มีข้าวกินตอนเที่ยงอยู่แล้ว
0: อืมสาธิตนี่เหรอฮะ
1: สาธิตมีข้าวกินถาดหลุมฮะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เขาก็ยังใช้ถาดหลุมอยู่ฮะเป็นประเพณีประจำสาธิตแต่ที่จุฬาเลยผมไปตอนหลังๆผมไปพูดที่โรงเรียนเขาก็จะชวนกินข้าวถาดหลุมเสมออ
0: ืม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็ถามว่ามีไหมก็คำตอบก็คือผมไม่เคยเจอไม่มีไม่ทราบถ้าเกิดเอาแบบไถตังนะแต่ถ้าเกิดแกล้งกันก็เรื่องปกติก็โชคกันนะเป็นนัดกันโชคหลังโรงเรียนอะไรประมาณนั้น
0: ไอ้มัน
1: เร
0: ื่อง
1: มันตรงลำผลก็คือเพื่อนกันก็ไม่เห็นเรื่องแปลกอะไรแต่นั่นยุคนี้กับยุคนั้นอาจจะแตกต่างกันนะครับผมไม่ทราบแล้วก็แต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไม่ทราบเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่ามีไหมมันก็คงมีอ
0: ่
1: ะแต่มีแต่พอดีผมไม่เคยเจอเพราะงั้นผมก็เลยไม่ทราบนะ
0: ดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธร ดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเหม่งพิพัฒน์ครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะฮะเดี๋ยวเก็บตกข้อความกันนะฮะพรุ่งนี้อาจารย์ธรซื้อตั๋วบินไปเวียดนามเชียร์ทีมชาติไทยบุกถล่มเหงียนไหมครับ
1: ไม่ครับ
0: อืมครับ
1: คำตอบชัดเจนพอดีผมไม่ได้เชียร์บอลไทยขนาดนั้นนะครับ
0: อืมหมีแพนด้าไม่เคยฟังเคยฟังแต่ผีกาก้าที่แต่งนัด AC มิลานชนะแมนยูปี2007ครับแล้วผมไม่เคยฟัง
1: ผมคือคุณนะผีกาก้า
0: ครับอ๋อฮะไปเรื่องท่องเที่ยวกันหน่อยมีข้อความอันนี้ส่งเข้ามานะครับบอกว่าอยากจะไปเที่ยวดูหิ่งห้อยมีที่ไหนแนะนำบ้างครับ
1: โอ้ยง่ายเลย
0: ฮะ
1: ที่ค่ายทหารปาจีนไง
0: ค่ายพรมโยธีที่ปาจีนบุรีฮะ
1: ขับรถก็ง่ายก็มุ่งหน้าไปจริงๆเอาตัวขับมุ่งหน้าไปทางเมืองปาจีนเน
0: ี่
1: ยไม่ยากเลยจากนครนายกนะฮะไปทางนครนายกแล้วก็วิ่งตรงไปปาจีน
0: อืมครับ
1: ก็ผ่านค่ายหิ่งห้อยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องหาที่พักหน่อยนึงเพราะว่ากว่าจะดูหิ่งห้อยเสร็จมันอาจจะดึก
0: ครับ
1: ครับครับกับกรุงเทพก็คงจะอาจจะลำบากนิดนึงเพราะมันดึกแล้วอันตรายนะ ก็หาที่นอนนะฮะแต่ทีมก็มีที่นอนไม่ติดใ
0: จฮะเพราะคนเยอะนะไม่น้อยหรอกนี่ฝนลงแล้วด้วยนะฮะก็น่าจะมีหิ่งห้อยเยอะเลยช่วงนี้ครับที่อัมพวาก็ยังมีอยู่นะฮะเพิ่งคุยกับแขกรับเชิญที่เขาอยู่ที่อัมพวาเขาก็บอกว่ายังมีที่นี่ก็มีหิ่งห้อยกลับมาแล้วเพราะว่าธรรมชาติมันเริ่มกลับมาสมบูรณ์มากขึ้นหลังจากที่นักท่องเที่ยวชุ่มมีอยู่ช่วงนึงหายจากอัมพวาไปฮะ
1: จนทางโซเชียลเยอะเหลือเกินหิ่งห้อยบอกว่าจะแต่ตอนนี้ก็นะพอคนลดลงธรรมชาติมันก็กลับมานะก็เราไปแวะชมชมกันได้แต่ถ้าเกิดจุดที่จะค่ายทหารเนี่ย
0: จริงแล้วนี่บินกันแบบโอ้ยไปดูเห็นมากับตาแล้วบินกันอารมณ์ประมาณว่าสว่างวับวาบวับวาบเต็มเลยนะแล้วมันเป็นป่าเล็กๆเองป่าละเมาะ
1: ที่จริงๆที่อื่นมันก็มีนะมันไม่อยู่แต่เดี๋ยวมีคุณผู้ฟังถามอีกว่าทำไมมันชอบอยู่ในค่ายทหารที่อื่นก็มีนะผมไปเกาะหมากเนี่ยเดินกับมาโอ้โหเพียบเต็มเป็นแต่ว่ามันคนไปเกาะหมากก็ไม่ไปดูหิ่งห้อยใช่ไหมมันอยู่ไกลคนไปเกาะหมากเขาก็ไปเที่ยวทะเลเที่ยวอะไรต่างๆจริงๆที่เกาะหมากก็มีเยอะแล้วเกาะอื่นมันก็มีที่อื่นมันก็มีแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นที่โด่งดัง
0: มีบอกว่าที่ท่าสอนอำเภอขลุงจันทบุรีก็มีจุดชมหิ่งห้อยครับหิ่งห้อยเยอะด้วย
1: ใช่ฮะมีหลายที่ขลุงผมยังไม่เคยไปเลยเดี๋ยวครั้งหน้าไปเมืองจันทร์แย่แวะชมหน่อย
0: ครับถ้าสอนนี่ผมไปตอนกลางวันไม่เคยไปตอนกลางคืนเขามีทางเดินไปสุดริมน้ำสองข้างฝั่งสองซ้ายขวาเนี่ยเป็นป่ากงกลางแล้วก็มีสะพานยื่นออกมาแล้วก็จะมีดันมีร้านอาหารลอยน้ำอยู่ปลายสะพานพอดีเคยไปทานอาหารนะที่นี
1: ่
0: ครับถนนต้นไม้อ๋อถนนต้นไม้สวยมีที่ไหนแนะนำบ้างน้องหอยเชียงใหม่อะเหรอครับเส้นเชียงใหม่ลำพูนหรือเปล่า
1: เส้นนั้นก็สวยมีหลายเส้นนะทางภาคเหนือมีหลายเส้นนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ที่เกษตรกำแพงแสนมีถนนสายยูคาลิปตัสนี่ฮะอาจารย์ฮะ
1: มันเราเรียกสายยูคาลิปชมพู
0: บันทิตชมพูบันทิตดีกว่า
1: เป็นการไปยูคาลิปตัส
0: ก็มีย
1: ูคาลิปตัสไม่ต้องไปดูแถวนั้นก็ได้ที่อื่นก็มียูคาลิปตัสเยอะแย
0: ะ
1: เราพูดถึงต้นไม้ใหญ่ๆต้นมะขามต้นไม้มันก็ต้นไม้ใหญ่ๆมีไหนก็มีนะฮะผมจำไม่โทษทีผมจำไม่ได้ผมขับรถผมก็ภาคเหนือเนี่ยหลายที่คุณเหม่งอาจจะแม่นเหมือนผมเพราะว่าผมขับไปผมก็ต้นไม้มันเยอะดีเป็นกระเมืองเลยอะไรเงี้ย
0: เอานี่ดีกว่าเส้นที่ถ่ายหนังเรื่อง The Letter ที่คุณอรรถพรธีมกรเล่นกับคุณแอนทองประสมเมื่อนานหลายปีแล้วเส้นที่มุ่งหน้าจากถนนนะฮะริมทางนะแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ตัวอุทยานแห่งชาติชิงดาวนะตรงนั้นนี่ก็มีถนนที่เขาถ่ายไอ้ถ่ายหนังเรื่องนี้กันนะนั่นก็สวยนะฮะมีนักท่องเที่ยวไปจอดถ่ายรูปเป็นเยอะเลยครับอาจารย์ครับ
1: ก็บอกคุณผู้ฟังให้ทราบไว้ก็ลองไปดูกัน
0: ครับคุณหนุ่มนิยมโอ้นี่ท่านคุณนิยมเพิ่งผ่านมาสวัสดีครับสนใจต้นผมทรงใหม่ของฮาแลนด์ไหมเฮ้ยเขาเหรอเขาตัดใหม่แล้วไม่รู
1: ้อ๋อเขาตัดใหม่แต่เกลียนเลยมีคนเฮ้ยเป็นข่าวดังเลยไอ้สนาตัน
0: ครับ
1: มาโบวิชบอกซึ่งมันก็เพื่อนๆกันนะเป็นรุ่นพี่อยู่แล้วชาวพื้นที่เดียวกันสแกมเหมือนกันก็บอกว่าบล็อกโทรศัพท์ฉันไปเลยแต่สลาตันบอกอย่างนี้จริงบอกบล็อกโทรศัพท์ฉันไปเลยฉันบอกนายแล้วหลายหนแล้วว่าผมคือพลังแกดันไปโกนผมนะไม่ทำให้พลังหมดขนาดที่เป๊ปก็บอกว่าดีคราวนี้จะได้แยกผมกับฮาแลนด์ไม่ออกเพราะหัวล้านเหมือนกันขณะที่ยี่ห้อแชมพูที่ฮาแลนด์เคยโฆษณาอยู่ก็คงจะกรีดร้องอาจจะหมดคอนแทคแล้วก็เลยตัดผมเล่นตอนนั้นอาจจะติดคอนแทคแชมพูอยู
0: ่ครับผมจบฤดูกาลอาจารย์กับคุณเหม่งคิดว่าใครจะจบ3อันดับแรกครับโอ
1: ้อาร์เซนอลแน่ๆ
0: ฮะ
1: อีก2ทีมเหรอ
0: ฮะ
1: แมนซีผมก็ว่าน่าจะเบียดเข้าไปได
0: ้
1: ส่วนทีมสุดท้ายนี่ไม่รู้ฮะต้องวัดใจกันนะผงผีเชลซีแต่เชลซีไม่เชลซีปกติก็เล่นแล้วมันไม่ค่อยถึงทีมที่3นี่ต้องวัดใจฮะตอนนี้แข่งกันเยอะ
0: ครับปลาช่อนน้ำจืดทำไมไม่เหมือนปลาช่อนทะเลครับโอ้ ก็มันคนละน้ำกันตอบอย่างนี้แล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ใ

0: อยู่แค่นี้ละกันมันคนละกลุ่มกัน
1: ครับคือผมเคยไปนั่งทานอาหารเนี่ยเขาทำซูชิเป็นทานอาหารบนยอดตึกสูงเลยก็ไปถามเชฟไม่ถามไม่ใช่เชฟอะเป็นเด็กเสิร์ฟมั้งเขาทำซูชิก็ถามว่าไอ้นี่เนื้อปลาอะไรปกติเราก็จะคุ้นแต่เนื้อปลาอะไรนะแดงออกแดงๆส้มๆนะนี่เนื้อขาวๆเขาบอกเนื้อปลาช่อนตกใจตอนนั้นยังไม่รู้จักปลาช่อนทะเล ครับก็เนื้ออร่อยนะฮะอาจารย์ฮะเนื้อปลาช่อนทะเลเนื้อปลาช่อนน้ำจืดก็อร่อยด้วย
0: จริงๆแล้วปลาช่อนทะเลเนี่ยมันเป็นซูชิมานานแล้วนะเขาเรียกซูกิ
1: ครับ
0: นะซูกิพวกเขาทำกันมานานแล้วนะสำหรับไอ้ซูกิเนี่ยจริงๆมีการเลี้ยงปลาช่อนด้วยพยายามเลี้ยงปลาช่อนนี่ไงปลาช่อนเฉยๆปลาช่อนทะเลนะต้องเน้นย้ำนะฮะไม่ใช่เนื้อปลาช่อนนะปลาช่อนทะเลปลาช่อนทะเลที่เราเรียกปลาช่อนทะเลเพราะหน้าตาคนแรกที่เรียกมันบอกว่าเหมือนปลาช่อน จริงๆไปดูจริงไม่ก็ไม่ใช่เหมือนขนาดนั้นแต่ช่อนทะเลก็ช่อนทะเลแล้วก็เดินญี่ปุ่นก็นิยมมานานแล้วครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมืองไทยก็เอามาทำซูชิอย่างคุณเหม่งไม่แปลกก็แพงด้วยแล้วก็เคยคิดจะเลี้ยงกันแต่ปัญหาก็คือว่ามันกินเยอะ
1: ฮะ
0: มันกินเยอะเพราะงั้นค่าอาหารแล้วมันกินอาหารโปรตีนเยอะเข้าใจไหมมันเป็นปลากินเนื้อ
1: เสียค่าอาหารเลี้ยงค่าเลี้ยงอ่ะค่าอาหารแพง
0: ค่าอาหารมันแพงมันบางทีมันเลี้ยงเสร็จแล้วมันไม่คุ้มตลาดใหญ่ไม่พ
1: อ
0: เคยมีคนจะเลี้ยงแล้วส่งญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งเมืองไทยอย่างเดียวเนี่ยมันก็ตลาดมันก็ใหญ่ไม่พอเมื่อเทียบกับจะเจอทั้งค่าอาหารค่าขนส่งเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาสูงเกินไปแต่ก็ยังมีความคิดจะเลี้ยงกันอยู่เป็นระยะนะฮะสำหรับช่อนทะเลหรือซูกิ
1: ครับฟังอาจารย์พูดเรื่องท่องเที่ยวแล้วจังหวัดที่พึ่งพารายได้จากท่องเที่ยวเป็นหลักจะทำยังไงดีครับลองเอานิคมอุตสาหกรรมไปลงสิครับ
0: ตอนนี้ท่านครับมันจะผมไม่ต้องลงแล้วนิคมที่เปิดมาชายโรงชายแดนหลายแห่งก็เจ๊งมาเรียบร้อยแล้วเอาที่มีอยู่ชัวร์แล้วขยายตัวเอาจากตรงพื้นที่ชัวร์ดีกว่าอย
1: ่
0: าไปเปิดที่ใหม่เยอะแยะเกินไปเพราะนิคมอุตสาหกรรมมันไม่ใช่อยู่ดีไปเปิดง่ายขนาดนั้นคนพื้นท้องถิ่นเขาว่าขัดแย้งกันปวดกระโหลกนะฮะส่วนกลับมาว่าจังหวัดที่ท่องเที่ยวเยอะๆทำไงก
1: ็
0: ต
1: ้
0: องอึด
1: อ๋อฮะ
0: ก็ส่วนใหญ่จังหวัดที่นักท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยปกติประชากรแฝงครับ
1: อ๋อภูเก็ตเชียงใหม่พัทยา
0: พวกที่เข้าไปหากินถ้าเกิดมันรายได้เริ่มลดลงไม่พอพวกนั้นเขาก็จะอพยพออก
1: ครับ
0: ถอยกลับบ้านไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยขณะที่คนที่ปริมาณของร้านต่างๆก็ลดลงโดยอัตโนมัติมันก็จะทำไม่ได้แต่ไอ้พวกนั้นมันผมก็ว่ายังถ้าเกิดจังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ๆแล้วราคาที่ไม่แพงมากผมก็ว่ายังไม่มีปัญหานะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่างที่บอกนักท่องเที่ยวจะลดปริมาณเที่ยวลงแต่จะเน้นจุดที่ตรงใจมากขึ้นก็จังหวัดใหญ่ๆอย่างเชียงใหม่อย่างเงี้ยใครไปภาคเหนือเราก็ต้องไปเชียงใหม่อยู่แล้วเข้าใจไหมฮะแต่เราอาจจะไม่ไปลำพูนเพราะว่าถ้าเกิดไปทริปไปลำพูนมันต้องแยกไปเพิ่มวันเพิ่มค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ว่าลำพูนว่าไม่สวยนะ
1: ฮะ
0: แต่หมายถึงว่าสถานการณ์มันจะเป็นในลักษณะนั้นก็คือว่าถ้าจะไปก็ต้องดูคุณค่าให้คุ้มค่าประมาณนั้น
1: ลำพูนเขาไม่ง้อหรอฮะนักท่องเที่ยวเพราะเขามีนิคมอุตสาหกรรม
0: ก็ใช่แต่มันมีที่อื่นอีกไอ้คนที่ไอ้ที่ผมเป็นห่วงอยู่เป็นประจำเนี่ยถ้าเกิดเอาภาคเหนือเนี่ยก็คือน่านน
1: ่
0: านนี่เพราะว่าน่านโดนน้ำท่วมโดนภัยพิบัติเป็นระยะม
1: ัน
0: จะสะดุดอยู่แล้วเรื่องของการท่องเที่ยวขณะที่งานหนึ่งคือแม่ฮ่องสอน
1: ครับ
0: เพราะว่าการเดินทางมันลำบากขึ้นเรื่อยคือมันไม่มีเครื่องบินมันไม่แน่ใจว่ามันกลับมาบินหรือยังนะแต่ตอนนั้นรู้สึกหยุดบินไปแต่ว่าถ้าเกิดให้คนขับรถจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายวัน
1: เขา
0: ใช้ใจมันเปลือง
1: เขามีนักท่องเที่ยวที่แอบมาสเตย์เคชั่นอยู่เยอะหรือเปล่าฮะต่างชาติแถวปายแถวอะไรอย่าง
0: เงี้ยปายมันเรียกแม่ฮ่องสอนเหรอผมพูดแม่ฮ่องสอนที่ผมพูดถึงแม่ฮ่องสอนจริง
1: ๆอ๋อตัวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนฮะ
0: ใช่สิแม่ฮ่องสอนผมก็ต้องหมายถึงแม่ฮ่องสอนไปตายนี่แทบจะแยกออกมาเรียบร้อยแล้ว
1: ครับโหจังหวัดปลายนี่เองโถครับ
0: ใช่มันแยกออกมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแม่ห้องสอนก็ในพวกนั้นเนี่ยผมจะเป็นห่วง
1: ฮะคุณณัฐสรทักทายมาสวัสดีครับดร.ธรพี่เม่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สระแก้วปลาจีนบุรีมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างโอ้ยก็เมื่อกี้ไงค่ายพรมโยธีนะฮะที่ปลาจีนบุรีนี่ดูหิ่งห้อย
0: ปลาจีนที่แบบตอบเอามือทุบดินไงก็บอกว่ามีเขาใหญ่ไง
1: เออฮะ
0: แล้วก็จริงๆไม่มีขับมีเขาใหญ่อย่างเดียวมี
1: เยอะเลย
0: ทับลาน
1: ครับอุทยานแห่งชาติทับลาน
0: นั่นแหละที่เที่ยวตรงนั้นน่ะเขาใหญ่ทับลานแล้วก็ไปดูหิ่งห้อยก็ได้ที่ผมไปผมชอบก็คือไปพิพิธภัณฑ์มาโบราณสถานปราจีนบุรี
1: ครับ
0: มีของดีเยอะเลยอยู่ในเมืองเลยแต่คนอื่นเขาอาจจะไม่ชอบเหมือนผมแต่ผมชอบมีของดีๆที่ผมดูเยอะเลยนะฮะมีประวัติของเจ้าแม่อะไรสักอย่างหนึ่งที่ตอนนี้จำไม่ได้โทษทีที่เป็นคนไทยอายุ 5,000 ปีสมัยก่อน
1: โอ้
0: ครับพวกโบราณคดีพวกอะไรต่างๆเยอะ
1: ครับนี่อายุมากกว่าสุโขทัยไง
0: เมื่อก่อนเลยฮะสมัยก่อนเลยสมัยก่อนชุมชนเก่าๆของเมืองไทยอยู่แถวนั้นฮะอยู่ตรงเพราะว่าน้ำทะเลมันขึ้นมาสูงครับ
1: ถ้าเป็นสายสุขภาพแบบเวลเนสเขาก็มีนี่ด้วยอภัยภูเบศนะฮะ
0: ได้มีอภัยภูเบศหรือเวลเนสสไตล์ทอนก็ไปแช่ออนเซ็นที่กระบิน
1: มีกระบินมีน้ำพุร้อนมีบ่อน้ำร้อนให้แลก
0: ไม่มีโรงแรมที่ให้แช่แล้ว
1: โอ้ครับครับครับ
0: อย่าลืมว่ากระบินมีอุตสาหกรรมนะฮะ
1: อ
0: ุตสาหกรรม
1: 304ฮะนิคม304
0: โอ้โหเลย
1: เศรษฐกิจ
0: แล้วก็มีพวกคนก็ผมไปโรงแรมผมก็สงสัยเฮ้ยโรงแรมมันดีขนาดนี
1: ้
0: มีชื่อด้วยเราเป็นโรงแรมเชนจะมีคนมาพวกเรามีเยอะแยะเลย
1: เขามีครบเลยทั้งสนามกอล์ฟทั้งโรงพยาบาลใหญ่
0: ใช่เข้ามาเขามีพวกคนพวกคนต่างชาติที่มาทำงานหรือมาต่างๆมาดูงานมาทำงานมาอะไรเยอะแยะแล้วก็มีบ่อแช่น้ำออนเซ็นได้ด้วยซ้ำ
1: ครับคุณเม่งดูอเวนเจอร์ไหมฮะ อาจารย์นี่ต้องถามอาจารย์ที่อาจารย์เป็นสายดูหนัง
0: ดูแต่ตอนหลังๆเลิกดูแล้วเพราะว่ามันเบื่อแล้วดูตอนพวกรุ่นแรก
1: ๆครับ
0: แต่ตอนหลังๆผมไม่สนใจแล้วผมว่าเครื่องมันหลุดออกจากโลกไปเรียบร้อยแล้วแม่ผมก็เชิญตามสบายเพิ่งไปดูไดโนเสาร์วิ่งไล่งับคนบนถนนมาสนุกดี
1: แต่มันก
0: ็คิดอะไรเลย
1: แต่หนังแนวฮีโร่มันก็หลุด
0: ผมเลิกดูไปแล้วไงผมว่ามันเสือแล้วยิ่งมิสเตอร์ทรัมป์เขาถล่มผมก็เลยรู้สึกว่าความเป็นจริงกับโลกมันกับในหนังมันไปคนละทางกันเลยประมาณนั้นเพราะงั้นผมก็เลยปล่อยหนังฮอลลีวูดไป
1: ทำไมเขาถึงตัดเขี้ยวของพยูนครับอาจารย
0: ์เป็นโลกแล้วโลกพูดอย่างนี้แล้วกันเป็นเชี่ยวเป็นของขังผมว่าไร้สาระ
1: ฮะ
0: คือเฉพาะถ้าเกิดมันเป็นของใกล้ศูนย์พันสัตว์ใกล้ศูนย์พันแล้วยิ่งคิดว่ามันของขังแล้วยังใช้ความโลภส่วนตัวมาก็ถึงบอกว่ามันไร้สาระและโง
1: ่ครับแบบผมไม่ได้หัวเราะเรื่องนั้นนะแต่ว่าคุณธีรวัตรเขาส่งเข้ามาฮาแลนด์เป็นเห่าหรือเปล่าครับเลยต้องตัดผมสั้น
0: ผมก็ไม่รู้เลยผมการถามมันจะเป็นคำถาม
1: ว่าอ่านแล้วอาจารย์พูดอยู่แล้วผมก็อ่านแล้วผมขำก็เลยหลุดไป
0: ผมก็ไม่สามารถจะตอบได้ว่าฮาแลนด์เป็นเผาหรือเปล่าคิดว่าไม่เป็นนะครับคนระดับฮาแลนด์ก
1: ็ครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ข้ามไปก่อนไหม
0: เริ่มมันเป็นสถานการณ์ที่วุ่นวายฮะตอนนี้ก็พอดีรายการเราก็ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปเที่ยวแล้วกันเพื่อความปลอดภัยหลังจากที่เขาบอกว่าปลอดภัยก็เข้าไปเที่ยวกันใหม
1: ่ที่บ้านผมกินจับปูหนุมานมาชุบแป้งทอดเป็นสัตว์สงวนไหมครับอาจารย
0: ์ไม่สงวนให้กินได้แต่กินมากเลยจะไม่มีปูให้ดูอีกกินมาพอเหมาะพอจอบไม่ได้ห้ามกินนะฮะ
1: ครับ
0: ที่แต่ว่าถ้าเกิดมันกินเยอะไปก็คือจริงๆเราถ้าเกิดรู้จักคำว่าพอดีมันก็พอดีอ่ะแต่บางทีเราก็ไม่ค่อยรู้จักสมัยเด็กๆผมขอยเสียบอย่างเงี้ยคาดหอยตลับอย่างเงี้ยมันก็มีให้คาดตลอดใช่ไหมตอนนี้กิจกรรมคาดหอยตลับนี่ผมแทบจะไม่เห็นแล้วใครๆโดนกินไปหมดแล้ว
1: โอ้ฮะ
0: สมัยผมอยู่หัวหินนี่ตอนเด็กๆผมยังคาดเก็บหอยเสียบมาดองน้ำปลาคาดหอยตลับมาต้มมาลอยจะตายนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวทุกนี้ก็อย่างเงี้ยแหละกินเยอะไปมันก็หมด
1: นี่ผมแวะไปแถวหาดแหลมแม่พิมพ์ก็เอาเท้าซุย ชายหาดบางช่วงก็เจอเหมือนกันนะหอยเสียบเยอะเลย
0: หอยเสียบมันจะมีเป็นจังหวะของมัน

0: ตื้นๆพอเราเจอปุ๊บมันก็จะรีบมุดตรงไปใต้สาย
1: อ๋อที่ตัวมีน้ำหนามใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่โอ้แถวเจ้าเหล่าเยอะเลย
0: เป็นสองตาสองสองปูโหลแห่งชายหาดไทยฮะ
1: ครับอืมปลาช่อนอเมซอนเราเอาไปปล่อยพื้นที่ที่มีปลาหมอคางดำให้กินได้ไหมครับ
0: ถามนี้มันเป็นปลาช่อนอเมซอนมันกินทุกอย่างนะครับ มันไม่ได้กินแค่ปลาหมอคางดำพอมันกินปลาหมอเสร็จมันก็ล่อปลาอื่นไปด้วย
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นก็การเอาเอเลี่ยนมาจับเอเลี่ยนเนี่ยเคยมีตัวอย่างให้เห็นแล้วที่ออสเตรเลียเอาด้วงมันมีด้วงระบาดมาเป็นเอเลี่ยนเสร็จแล้วก็เอาคางคกที่เป็นเอเลี่ยนไปกินด้วงปรากฏว่าคางคกไม่กินด้วงแต่ไปกินตัวอื่นแทนจนเป็นปัญหาจนถึงปัจจุบันในไร่อ้อยที่ออสเตรเลียแถวเมืองผมอยู
1: ่
0: ครับเพื่อความเย็นเย็นให้ตอนฝนตกหรืออะไรเนี่ยหยับคางคกตายไปผลกรรมน่าจะสักพันคางคกมั้ง
1: โอ้ฮะฟุตบอลจตุรมิตรมีเมื่อไหร่คะฮะ2ปีมีทีปีนี้เอ๊ะรู้สึกจะเป็นปีที่แล้วหรือเปล่าที่เขาจัดกันไปนะครับน่าจะมีอีกทีก็น่าจะปีหน้าเลยหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็จำไม่ได้เป็นวันสี่เศร้าฮะอัสสัมกรุงเทพคริสเตียนเทพศิรินทร์แล้วก็ศูนย์กุหลาบครับมาเตะกระชับมิตรกันสีป่ายกับศูนย์ทรผู้ถ้าอยู่ในยุคปัจจุบันใครเก่งกว่ากันครับใครจะดังกว่ากันด้วยมีชุดโอ้ย
0: ศูนย์ทรผู้ครับ
1: โ
0: อ้แต่แม่ทอมตอบได้ทุกเรื่องเพราะว่าสีป่ายโตงสีสุภาพใช่ไห
1: ม
0: เขาออกเป็นโครงมันต้องเป็นระดับลึกซึ้งสุนทรผู้ใช้แต่งกลอนเข้าใจง่ายแต่ไม่ได้รับงานจากทททเพียบด้วย
1: นกน้อยนอนแนบน้ำในนาอะไรอย่างนี้ป่ะ
0: นกน้อยเรื่องสีตาดูเราคิดดูดิจะไปรับงานใคร
1: ไม่แมสพอ
0: ไม่
1: ตลาดด้วยตลาดไม่ชอบด้วย
0: ตลาดมันแคบมากไอ้ที่สุนทรผู้เนี่ยโอ้โหนี่ลาดจริงๆนิราศสุนทรภู่ก็เป็นนิราศอยู่แล้วเป็นสไตล์ท่องเที่ยวจริงๆคอร์ทอคนเดียวยกย่องสุนทรภู่ไว้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่องเที่ยวคนแรกของประเทศไทยด้วยซ้ำเพราะว่านิราศของท่านสร้างแรงบันดาลใจมาเยอะแยะมากมายตลอดเป็นเวลานานนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเขาเสนอผมยกย่องสุนทรภู่เป็นซูเปอร์อินฟลูเอนเซอร์คนแรกของเมืองไทยแล้วก็เอานิราศของสุนทรภู่มาดูแล้วก็จัดท่องเที่ยวตามรอยนิราศ
1: ยาก
0: เหลือแล้วว้าวคุณใครก็ต้องท่องเห็นโรงเล่าเตากลั่นควันขมูงมีเรือโยงผูกสายไว้ปลายเสาเนี่ยนั่นแหละทำเป็นนิราศซะ
1: เที่ยวจริงๆเที่ยวตามรอยนิราศบ้างก็ได้นะฮะมีตั้งหลายนิราศ
0: ครับตอนนี้นั่นก็ต้องแข่งกันด้วยให้เด็กรุ่นใหม่แต่งแต่งนี่แต่งสไตล์นิราศใช้ AI ก็ได้แต่งนิราศออกมาว่าเห็นเอเชติก
1: โอ้เออเข้ามายุคสมัยจริง
0: ก็ยุคสมัยเนี่ยก็วิ่งตามรอยแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอะไรก็เปลี่ยนไปแล้วก็ต้องแต่งในแนวเดียวกับนิราศที่สุนทรคู่เห็นเนี่ยนะว่าเอายุคนี้เสียบเข้าไป
1: นั่งรถเมล์ไฟฟ้าเที่ยวกรุงบรรจุฝันอะไรข้ามไปครับครับอยากดูแห่เรือนะฮะชลมาศปีนี้มีแห่เรือครับใช่แต่ช่วงไหนเดี๋ยวผมไปเช็คข้อมูลให้ได้ไหม
0: ครับก็จริงๆก็เป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับอันนี้คุณจอยบางจากส่งเข้ามาอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งไหนเขาบอกเป๊ปออกแล้วผมเห็นยืนคุมพระสนามหรือฝาแฝดครับเฮ้ยจริงอ่ะ
0: เรื่องนี้เราพูดกันมานานแล้วนะฮะตกมุกแล้วมุกนี้ไม่พูดถึงนี่เดี๋ยวเราคุยไปแล้ว
1: อยากไปเที่ยวแนวผจญภัยบ้างครับนี่ไงที่ปัจจีนมีไงเที่ยวในค่ายทหารในครนายกก็มีนะฮะโรยตัวกิจกรรมฐานฮะ
0: อ๋ออย่างนั้นเรียกผจญภัยใช่ไหม
1: ก็เป็นอย่างนึงขี่รถในทีวีก็ใช่ล่องแก่ง
0: อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวลองดูดิฮะไอ้พวกเอ็กซ์ตรีมมีเยอะแยะเมืองไทยมีให้เลือกเยอะเลยล่องแก่งลอยตัวเตื้ออะไรต่างๆมีฮะเป็นกลุ่มเฉพาะหาได้เยอะแยะเลย
1: ครับ
0: ผมว่าเราโชคดีฮะมีสายนี้เยอะ
1: ผมว่าสนุกอยู่ค่ะไอ้พวกอะไรนะวิ่งอะไรออกกำลังกายแข่งไฮล็อกอะไรของเขาเนี่ยเยอะเลยนะ
0: ก็แล้วแต่คนชอบมันมีแต่ละกลุ่ม
1: ครับ แต่ว่าเขาพวกไฮล็อกที่เพิ่งมีข่าวไปเขาแต่งตัว

0: สไตล์แฟชั่นน่ะ
1: ก็คือคนมีกล้ามก็ต้องอยากโชว์พวกเราไม่มีกล้ามก็อยู่เฉยๆว่าอย่ายุ่งกับเขาม
0: ีภูมินะฮะผมมีภูมิ
1: ก็ใช่ไงมีภูมิอย่างเดียวว่าจะจับด้วยแข่งประกวดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปล่อยเข้าไปฮะมาแล้วแต่กลุ่มฮะเราจะไปเอาความเข้าใจของเราไปตัดสินคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ผมไม่ทำอ่ะ
0: ครับฝนตกแล้วอึ่งออกแล้วครับคุณเหม่งเคยกินอึ่งไหมครับ
1: บ้านผมอึ่งสูญพันธุ์ไปแล้ว
0: อึ่งอึ่งทำไมฮะหมาซัดเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์
1: ใช่ใช่ตอนนี้ก็ต่อสู้กับหมาเวลาจะไปกินอึ่งแล้วนี่อึ่งโชคดีมันยังมีอึ่งอยู่ในรู้ว่ากันหมามันกั้นบ้านแม่ออกไปว่าจะมีอึ่งอยู่ในบ้านแม่แต่บ้านหน้าบ้านผมแทบจะไม่มีอึ่งเหลือแล้วตอนนี้กำลังไล่กินทิ้งเหลนอยู
0: ่อาจารย์ไม่ให้ข้าวหมากินหรอครับมันถึงต้องไปกินอึ่งเนี่ย
1: มันกินเกินพอแล้วมันไม่มีวันที่เพียงพออ่ะ
0: มันเล่นหรือเปล่าม
1: ันกินฮะมันเล่นด้วยแล้วมันก็จริงจริงมันเล่นนะอึ่งมันก็ไม่ได้กินเข้าไปนะ
0: อม
1: ถุยอมถุย
0: ครับ
1: พ
0: ูดถึงกรณีฮารุนโซโลแบกเป้เที่ยวไทยๆปลอดภัยไหมครับปลอดภัยที่
1: คือปลอดภัยนี่ก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปปลอดไปตอนไหนอ่ะถ้าเกิดไปถ้าเกิดแบกเต้เที่ยวแล้วก็พอเตือนเที่ยวอย่างไม่ก็กินข้าวกินเหล้าอยู่แถวๆโรงแรมแล้วก็เข้าไปนอนก็ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดไปเดินแบกไปอยู่ตอนตีสองกินจนขาดสติขับมอเตอร์ไซค์มันก็ไม่ปลอดภัย
0: เดี๋ยว
1: ถ้าเกิดบอกว่าเที่ยวปกติเนี่ยปลอดภัยครับ
0: แบกเต้เที่ยวกินเหล้าเอ๊ยยังไงนะอาจารย
1: ์ทำไมแบกเป้ก็เที่ยวกินเหล้าได้
0: เขามีแต่แบกเป้โบกรถเที่ยว
1: ทำไมอ่ะผมก็เห็นฝรั่งทำกันเต็มกรอบสมุยกรอบพงัน
0: โ
1: ตเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดถามว่าความปลอดภัยในภาวะปกติในสถานการณ์ของนักท่องเที่ยวปกติก็บอกว่าปลอดภัยไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย
0: แล้วต่างประเทศนะครับโอ้ยก็ปลอดภัยทั้งหลายประเทศที่ฮารุนเข้าไปก็ปลอดภัยนะ
1: ก็แล้วแต่ประเทศต้องไปเยเมนก็อาจจะไม่ปลอดภัย
0: อาคาร์เออถูกเอ๊ะถูกหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้ต้องอาจารย์เนี่ยแหละรู้ฮะถ้าแบกเป้เที่ยวญี่ปุ่นน่ะก็ปลอดภัย
1: โอ้โหแบกเป้เที่ยวญี่ปุ่นเอาไปนานแล้ว
0: ครับ
1: มันปลอดภัยไปตั้ง50ปีก่อนแล้วมันไม่ได้มานั่งถามว่าปลอดภัยไหมมันก็ปลอดภัยมาตลอด
0: แต่ถ้าไปแบกเป้เดินเที่ยวบ้านนอกของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีที่พักไหมเขาจะรับนักท่องเที่ยวแบบสไตล์แบกเป้ไหมฮะอาจารย์ฮะ
1: นี่ก็ท่านก็ทำอยู่บางทีก็ไปเที่ยวคนเดียวไปหาบ้านมันมีบ้านพักพวกคนญี่ปุ่นที่รุ่นใหม่ๆเขาก็เปิดบ้านให้พักมันก็จะไปทุกปีด้วยซ้ำบางปีก็ไปที่เดิมเลยไปคุยว่าเป็นไงบ้างคนอายุใกล้ๆกันอายุ30อย่างเงี้ย
0: โอ้ไปแล้วไปอีกที่เดิม
1: ทำไปคุยไปเมืองเพื่อนน่ะ
0: โอ้
1: ก็เหมือนกันโรงแรมเมืองไทยหลายแห่งก็เป็นอย่างนั้นนะฮะฝรั่งก็กลับมาแล้วกลับมาอีกคล้ายๆกับว่าซื้อลองวาเคชั่นโฮมว่าก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ได้ซื้อด้วยซ้ำไปแล้วกลับมานอนพักที่เดิมบรรยากาศคุ้นเคยคือเวลาเข้ามาเที่ยวเนี่ยบางทีก็อยู่2อาทิตย
0: ์ใช่
1: มั้ยเข้ามาเที่ยวพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยลองสเตย์3อาทิตย์อย่างเงี้ยเขาก็จะมาที่เดิมแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนั่งดูทะเลอ่านหนังสือหรืออาจจะอ่านเน็ตหรืออะไรใช้ชีวิตอย่างเดิมๆไปกินข้าวที่เดิมเขารู้สึกว่ามันเป็นที่ที่เขาสบายใจพักผ่อนอย่างจริงๆเขาก็กลับมาโรงแรมต้องสาวบอกว่ามีฝรั่งมาตั้งเยอะแยะ
0: ครับ
1: ทุกปีมันนอนไม่เห็นทำอะไรมันก็นอนอยู่หน้าห้องอ่านหนังสือแล้วก็เดินไปดูทะเลตอนเย็น
0: แต่เวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วฮะ
1: เอาแย่จังชีวิตนี้ยังไม่ได้โฆษณาโรงแรมน้องสาวเลย
0: ครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับหมดเวลาแล้วฮะ
1: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่สนุก

Asian Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4

0: Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
7: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
8: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
9: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยใหอวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
12: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิ

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับอยู่กับในบอพิธานหน้ามอประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.ออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับใครยังไม่กดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ก็ไปฝากไว้ด้วยที่ FM 99 ActiveRadio นะครับดูสดดูย้อนหลังบน YouTube ก็ได้โดยเฉพาะเรื่องฝั่งย้อนหลังก็สะดวกดีแล้วก็ย้ำเหมือนเดิมนอกเวลารายการไปที่ Facebook Fanpage ในบอสนะครับสำหรับคนที่ต้องการถามคำถามเนาะทิ้งคำถามคุณไว้ในช่องคอมเมนต์ของโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับส่วนในช่วงเวลารายการใครฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุย SMS 4689899หรือถ้าเกิดใครรับชมรับฟังผ่านทาง YouTube นะครับ FM 99ที่อยู่บนเรดิโอก็จะมีช่องไลฟ์แชทหรือว่าแชทสดอยู่ก็ทิ้งคำถามมาในนั้นได้ช่วงแรกขอขอบคุณ True Photic ด้วยนะครับ

ถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะฮะวันนี้วันอังคารข่าวอัปเดตหลักๆจะเป็นเรื่องของเกมแต่ว่าเรื่องคำถามก็ทุกเรื่องราวไอทีเหมือนเดิมแล้วก็ออกตัวไว้ก่อนว่าสัปดาห์นี้คือด้วยความที่คืนนี้อ่ะคืนนี้ตอนประมาณตีหนึ่งนะครับมันจะมีงานใหญ่อยู่งานหนึ่งเนี่ยยิงมันทั้งงานฝั่งเกมคือหลักๆมันคือเกมแหละแต่มันจะมีฝั่งฮาร์ดแวร์เข้าไปด้วยก็คืองาน Gamescom 2026นะครับซึ่งงานจริงมันจะมีตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึง26 27 28 29 30 4 5 5วันประมาณนี้แต่ว่าคืนนี้มันจะมีไลฟ์นะครับก็คือ Gamescom 2026 Opening Night Live นะครับตอนถ้าตามเวลาประเทศไทยนะประมาณ 1:00 ของคืนนี้นะครับของคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นข่าวเกมวันนี้มีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงมีมาเสริมอีกนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มันก็คืออัปเดตของที่เขาประกาศในงาน Gamescom 2026ที่เขาจะประกาศคืนนี้ซึ่งงาน Gamescom อ่ะมันคือทีมจัดเดียวกันกับ The Game Award ที่จะจัดช่วงปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จอร์ดไนลี่อ่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะเกี่ยวเนื่องกันนะมีเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าตามข่าวลือก็จะมี announce เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอัปเดตข้อมูลของFinal Fantasy 7ไอตัวภาคล่าสุดที่จะปิดท้ายไตรภาคที่เรารีเมคอ่ะนะครับแล้วก็จะมี Metro 2039 Tide of Annihilation นะครับหรือจะเป็นอัปเดต The Witcher ซึ่ง The Witcher มันจะมีทั้ง The Witcher 4กับตัว The Witcher 3 Wild Hunt ที่เป็น DLC ใหม่Song of the Past นะครับอะไรประมาณนี้หรือว่าจะเป็น Gears of War E-Day แล้วก็จะมีนู่นนี่นั่นอีกน่าจะเยอะมากๆสำหรับคืนนี้ในงาน Gamescom 2026อันนั้นคือฝั่งเกมแล้วก็ในฝั่งของพวกที่เป็น PC Hardware เขาตอนนี้ก็มีหลายๆแบรนด์โดยเฉพาะแบรนด์ฝั่งพวกที่เป็นสินค้าคอมโพเนนต์สินค้าฝั่งที่เป็นเกมมิ่งเกียร์อะไรเงี้ยก็เริ่มมีการโปรโมทว่าเดี๋ยวเตรียมพบกับสินค้าใหม่ announcement ใหม่ที่จะเปิดตัวในงานเกมคอม2026นะอะไรประมาณนี้เพราะนั้นก็พรุ่งนี้น่าจะบึ้มบั้มพอสมควรแล้วก็ประกอบกับสัปดาห์นี้จริงๆมันมีมือถือแหละเดี๋ยววันนี้จะอัปเดตให้ไปด้วยว่านิดนึงประมาณนี้เปิดไปแล้วแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยมีอะไรอ่ะเป็นธรรมดาของช่วงปลายเดือนสิงหาเพราะว่ามันจะใกล้ช่วงที่ Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในช่วงต้นเดือนหน้านะครับก็เป็นฝั่งเป็นเรื่องปกติที่ฝั่ง Android ก็จะค่อนข้างเงียบแล้วก็พอ iPhone เปิดตัวช่วงต้นเดือนหน้าตามข่าวลือตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นวันพุธที่9กันยาประมาณนี้นะครับช่วงปลายเดือนของปลายเดือนกันยาคือปลายเดือนหน้าก็พวกบรรดามือถือฝั่งจีนแบรนด์จีนทั้งหลายครับ Honor Oppo Vivo Xiaomi อะไรเงี้ยก็เตรียมเปิดตัวมือถือเรือธงรุ่นใหม่ของพวกเขาที่จีนนะย้ำอีกทีว่าที่จีนซึ่งมันก็เลยช่วงนี้ข่าวมือถือก็จะเงียบๆไปนิดนึงนะครับอ่ะแต่มาอัปเดตวันนี้ก่อนวันนี้เปิดยิงตอนแรกไม่ได้ว่าจะเปิดด้วยงานเกมคอมนะกะว่าจะเอาไว้เก็บไว้ช่วงท้ายเล่าแต่ว่ามันพูดไปแล้วก็พูดไปนะครับเปิดด้วยเรื่องของหนังนิดนึงแล้วกันแต่นี้เป็นแอนิเมชันนะครับก็ One Piece นะครับล่าสุดก็มีการประกาศ One Piece ในฉบับที่เป็นแอนิเมชันเข้าโรงเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่เป็นแบบหนังฟอร์มใหญ่แต่ว่าเป็นอันนี้ไม่ใช่คนแสดงนะเป็นแอนิเมชัน2ภาคเข้าปีเว้นปีก็คือเข้าปีหน้าก่อน1ภาคก็คือ One Piece FilmGod Valley ใครตามอนิเมะก็น่าจะพอรู้ว่า God Valley หมายถึงเรื่องราวช่วงไหนนะครับอันนี้จะฉายในช่วงซัมเมอร์ฤดูร้อนปีหน้า2027นะครับแล้วก็เว้นปี2028ไปปี2029ก็จะเป็น One Piece Film Bad BAAD ซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้อีกว่าหมายถึงกลุ่มจนสลัดกลุ่มไหนสำหรับ Bad นะครับเพราะนั้น2เรื่องนี้ก็เตรียมเข้าโรงซึ่งหลายคนก็กริ๊กกราดน่าดูนะครับเพราะว่าถ้าใครอ่านอนิเมะมาไม่ใช่อ่านมังงะมาก็น่าจะพอรู้ว่าแบบมันเป็นช่วงที่สปินออฟหมายว่าช่วงที่เล่าแฟลชแบ็คไปหรือสปินออฟไปแล้ว

มันดูบึมบั่มดูน่าสนใจมากๆนะครับประมาณนี้อ่ะอีกอันนึงก็คืออนิเมะอันนี้ฉายทางสตรีมมิ่งละก็คือทาง Netflix นะครับกับตัว Cyberpunk Edge Runner ซีซั่น2นะครับก็ประกาศวันฉายเรียบร้อยหลังจากปล่อยเทรลเลอร์ใหม่ออกมาล่าสุดนะครับโดยที่ Cyberpunk Edge Runner 2เตรียมฉายบน Netflix 20ตุลาคมปีนี้นะครับอันนั้นก็รอได้อ่ะส่วนข่าวใหญ่วงการเกมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องนึงที่พลาดไม่ได้ก็คือเรื่องของ GTA 6นะครับที่ ปรากฏว่าอยู่ๆมันก็มีภาพฟุตเทจเกมเพลย์แบบไม่ออฟฟิเชียลนะครับหลุดออกมาซึ่งจริงๆถ้านับไทม์ไลน์ของการ Thief Auto 6หรือว่า GTA 6เนี่ยตั้งแต่แรกเลยมันก็หลุดมาเรื่อยๆเนาะตั้งแต่ตอนก่อน announcement อย่างเป็นทางการจริงก็คือตอนปี2022ประมาณกันยามั้งผมจำไม่ผิดนะครับก็มีคนปล่อยคลิปความยาวแบบเยอะมากอ่ะเป็นคลิปท่อนๆรวมๆกัน90-100คลิปเลยรวมๆความยาวก็ประมาณสัก50กว่านาทีได้ปล่อยลงเว็บบอร์ดตัวที่เป็น GTA Forum นะครับสรุปท้ายก็ไปจับได้ว่าเป็นแฮกเกอร์นะครับโดยตัวกลุ่มผู้นำที่ไปเจาะข้อมูลนี้ออกมาจากทางด้าน Rockstar แล้วมาเผยแพร่เนี่ยก็เป็นวัยรุ่นอายุ17เท่านั้นนะครับต่อมาก็ช่วงประมาณปี 2024-2025 ก็มีหลุดจากภายในมาอีกนะครับอันนี้ไม่ได้หลุดจากแฮกเกอร์ละหลุดจากข้างในเลยนะครับแล้วก็ผลเหตุการณ์นั้นก็ Rockstar มีการไล่พนักงานออกรวมแล้ว30กว่าคนจาก3ประเทศนะครับแล้วก็เราลอกล่าสุดก็เมื่อสิงหาเนี่ยเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีกลุ่มที่เรียกว่า Cyber League นะครับปล่อยฟุตเทจเกมเพลย์ซึ่งเขาบอกว่าเป็นฟุตเทจเกมเพลย์จากบิลที่เขาไปแฮกมาแล้วมันเป็นบิลที่สามารถนำมาเล่นได้จริงนะครับซึ่งที่สำคัญก็คือต่อก่อนหน้านี้เรายังไม่เห็นตัววิดีโอเกมเพลย์ของ GTA 6เลยซึ่งหลายคนคาดการและคาดหวังจะได้ไปเห็นในตัวที่เป็น Extended Look ใน Netflix ที่จะฉายสุกนี้นะครับสุกนี้เสาร์นี้หลายคนคาดหวังแบบนั้นหลายคนคาดหวังแบบนั้นนะครับคือมันจะฉายคือวันศุกร์เช้าวันเสาร์ตามเวลาบ้านเรามันคือตี2หรือว่าเกิดไปลงบน YouTube ก็ประมาณสัก 7-8 โมงมันก็ลงแล้วอ่ะนะครับหลายคนก็ไปรอดูอันนั้นอยู่ซึ่งอันนี้มันเหมือนก็หลุดออกมาก่อนในเงี้ยนะครับตอนนี้ก็กำลังสอบสวนกันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นดราม่าของ GTA 6มาขณะเดียวกันก็มีการรายงานนะครับจากสื่อดังอย่าง Bloomberg นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้การ Thief Auto 6ยังพัฒนาไม่เสร็จแต่ใกล้มากๆแล้วนะครับอยู่ในช่วงของการเก็บรายละเอียดปีกย่อยในตัวเกมก็หมายความว่าตัว GTA 6ตอนนี้ยังไม่กรโกนะครับคือยังไม่อยู่สถานะที่แบบพร้อมปล่อยนะครับก็อยู่สถานะที่ยังอยู่พัฒนาอยู่แต่ว่าอยู่ช่วงท้ายมากๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูกันอีกทีนึงเขาจะมีอย่างที่บอกเขาจะมีตัวที่เป็น Extension Look สุกนี้นะครับตอนประมาณตี2แล้วก็ตอนเช้าประมาณ 7-8 โมงก็ดูทาง YouTube ได้ปกติคือไม่เป็นสมาชิก Netflix ก็ดูได้แต่ว่ามาดูตอนเช้าซึ่งคงไม่มีผลอะไรเพราะตี2บ้านเราหลายคนก็นอนเถอะหลับไปเถอะอะไรเงี้ยนะครับก็อันนั้นก็รอดูอีกทีหนึ่งเนาะส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมี State of Play นะครับเมื่อมันสุกเนาะของตัว Phantom Blade Zero นะครับโชว์ความยาวโชว์เกมเพลย์ใหม่ๆความยาวเยอะแยะมากมายนะครับโชว์หลายๆอย่างมาซึ่งถ้าสรุปภาพรวมจากงาน State of Play ของ Phantom Blade Zero สิ่งที่เรารู้ก็คือจะมีความยากทั้งหมด3ระดับซึ่งแต่ละความยากมันจะมีลำดับการเล่าเรื่องที่ไม่เท่ากันแน่นอนความยากสุดก็จะมีลำดับของเรื่องที่ค่อนข้างซีเควนซ์เยอะหน่อยซึ่งก็ไต่ระดับความยากไปนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่าตัวหลักเราอ่ะคือตัวโซใช่ไหมหลังจากแบบคือเหมือนถูกทรยศอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกชุบชีวิตมาเรามีเวลาทั้งหมด66วันคือตามเนื้อเรื่องนะเรามีเวลาทั้งหมด66วันในการที่จะทำภารกิจในตัวเกมให้ได้สำหรับ Phantom Blade Zero อันนี้ก็

็รอดูนะครับแล้วก็ตัวเกมคอนเฟิร์มแล้วจากทีมพัฒนาว่ามันไม่ใช่แบบ Open World นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นเส้นตรงซะทีเดียวนะครับก็แวะได้แต่มันจะไปผนวกกับเรื่องของโหมดระดับความยาก3โหมด3ระดับนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดยิ่งคุณเล่นระดับยากสุดก็คือระดับมันจะเป็นระดับฮาร์ดอะไรเงี้ยความไม่บังคับเส้นทางก็จะหลากหลายมากขึ้นก็คือจะมีเส้นทางให้สำรวจมากขึ้นไปด้วยนะครับอาวุธในเกมมีให้เลือกกว่า30ชนิดนะครับแล้วก็มีระบบที่เป็นแฟนทอมเอทหรือไม่เป็นระบบแบบพลังพิเศษนู่นนี่นั่นอ่ะอีกประมาณ25นะครับตัวเกมคอนเฟิร์มวันจำหน่าย29ตุลาคมปีนี้ทั้งบน PC บน PC นี่ก็ซื้อได้ทั้งบนสตรีมทั้งบน Epic Game Store นะแล้วก็บนเครื่องคอนโซลอย่าง PlayStation 5นะครับมีระบบอัปเกรดอาวุธมีอะไรแบบนี้หลายๆอย่างแล้วก็กราฟิกทั้งหลายก็ดูดีด้วยนะครับชอบฉากที่เขาเอามาโชว์ที่เป็นเกมเพลย์สู้กันบนรถม้าแต่ผมว่าทำดีนะผมว่านั้นทำดีนะครับแล้วก็ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมี The Dust Blood นะครับที่เป็นเกมของ From Software ที่ลง Exclusive ให้กับ Nintendo Switch 2นะครับซึ่งเขามีการเปิดให้เล่นแบบที่เป็นพรีวิวเป็นรอบแบบ Open Preview นะครับแต่ว่าก็เซิร์ฟเวอร์ล่มไปนะล่มไปเยอะอยู่นานอยู่นะครับหลายคนบอกเล่นไม่ค่อยสะใจเลยแต่อย่างน้อยเราก็ได้รู้ระบบของ The Dust Blood นะครับว่าจะเป็นเกมแบบไหนสุดท้ายก็คือเกมแบบ PvE PvVVE ก็คือแบบจะเป็นแบบลักษณะของ Battle จะเรียกว่าเป็น Battle Royale ได้ไหมเป็น Battle Royale ก็ได้แบบเล่นเป็นเฟสๆไปนะครับแต่ละรอบจะมีทั้งหมด4เฟสเริ่มจากการเล่นผู้เล่นรวม8คนแล้วก็แต่ละเฟสก็จะคัดผู้เล่นออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเฟสสุดท้ายหาผู้รอดคนสุดท้ายก็จะชนะในรอบ Battle นั้นไปนะครับประมาณนี้แล้วก็การตายในแต่ละรอบหรือแต่ละเล่นจะไม่มีการลงโทษอะไรนะครับรีสปอนได้ทันทีนั่นคือเรื่องที่ดีนะครับตัวแมตช์แต่ละแมตช์หรือว่าแต่ละรอบแบทเทิลนะครับจะมีความยาวราวๆประมาณ30นาทีแล้วก็ตัวแผนที่ก็จะมีการหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับมีทั้งหมด3แมตช์ที่จะหมุนเวียนไปประมาณนี้นะครับระบบโดยรวมดูน่าเล่นดีนะครับผมว่าดูน่าเล่นดีดูแล้วยังอยากเล่นเลยขณะที่คนที่แบบไม่เล่นเกมโซอย่างผมยังรู้สึกว่ามันดูน่าเล่นดีเหมือนกันนะมันก็ไม่ได้โซขนาดนั้นมันก็ไม่ได้โซขนาดนั้นนะครับที่สำคัญก็คือหลายคนบอกเฮ้ยถ้าเป็นระบบแบบนี้มันก็คล้ายๆพวก Elden Ring Night Rain หรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่ดูในคนที่ไปเล่นแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกลับมาส่วนใหญ่ก็บอกว่ามันคนละแบบกับตัว Elden Ring Night Rain เนาะเพราะว่า Elden Ring Night Rain เนี่ยเหมือนจะต้องเล่นเป็นกรุ๊ปนะครับต้องอาศัยพึ่งพาผู้เล่นคนอื่นในการเล่นแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นระบบโซโล่เฟิร์สได้นะครับเพราะว่ายิงมันก็สุดท้ายมันก็ต้องมาหาเซอร์ไวเวอร์แค่คนเดียวเนาะประมาณนี้อันนี้ก็น่าสนใจสำหรับ The Dust Blood นะครับก็รอเล่นได้สำหรับ The Dust Blood นะครับก็ย้ำอีกทีว่าตัวเกมยังไม่มีแผนไปลงเครื่องอื่นซึ่งหลายคนก็พยายามเรียกร้องฟอร์มซอฟต์แวร์แบบไปลงเครื่องอื่นสักทีเถอะอะไรอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายก็ตอนนี้ก็ยังคอนเฟิร์มว่าลงเฉพาะบนเครื่อง Nintendo Switch 2 only อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้ว แล้วที่สำคัญก็คือถึงแม้จะเปิดให้เล่นตัวที่เป็นOpen Preview ไปแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีการประกาศนะว่าตัวเกมจะวางขายเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าทีม From Software ยังคงคอนเฟิร์มยังคงยืนยันว่า The Dust Blood จะออกให้เล่นภายในปี2026นี้แหละแต่ยังไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่นะครับอ้างอิงกับข้อมูลหลุดล่าสุดก็คืออาจจะเปิดให้เล่นหรือวางจำหน่ายให้เล่นนะครับอย่างเป็นทางการช่วงปลายเดือนหน้านะครับ24 25กันยายนอันนี้คือตามข่าวลือนะนะครับอีกหนึ่งเกมที่มีการปล่อยเทรลเลอร์โชว์อันใหม่ออกมาก็คือ The Blood of Dawnwalker นะครับจากทีมงาน Rebel Wolf ซึ่งเป็นทีมงานที่ส่วนหนึ่งเลยจำนวนเยอะเลยที่เคยอยู่ภายใต้เบื้องหลังการทำงานของ The Witcher มาก่อนนะครับในเทรลเลอร์ใหม่เนี่ยสิ่งที่เรารู้ก็คือ

0: เรื่องของเฟรมเรทที่เราจะได้เล่นนะครับเอาเฉพาะตัวเกมเพลย์เทรลเลอร์ที่ปล่อยมาล่าสุดเนี่ยอันนี้คอนเฟิร์มแล้วว่าบน Play 5กับ Play 5 Pro เนี่ยในโหมด Quality กับโหมด Balance จะเล่นที่เฟรมเรทไม่ถึง60นะครับโดยที่ทั้ง Play 5ธรรมดากับ Play 5 Pro เนี่ยในโหมด Quality จะสามารถเล่นได้สูงสุดในแบบ 4K Dynamic โดยเฟรมเรทจะอยู่ที่30เฟรมถ้าต้องการเฟรมเรทสูงกว่านั้นก็เลือกเล่นโหมดบาลานซ์จะได้ 4K Dynamic ในแบบ40เฟรมนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขเฟรมเรทกับตัวความ resolution จะเท่ากันแต่ว่าทีมพัฒนาบอกว่าภาพที่ออกมาจริงเนี่ยของบน Play 5 Pro มันก็จะดูสวยงามกว่าบน Play 5ปกตินะนะครับขณะเดียวกันทีมพัฒนาเนาะตัว Level Wolf นะครับก็ออกมายืนยันว่าเดี๋ยว Day 1ที่ตัวเกมจะเปิดให้เล่นตัว The Blood of Dawnwalker เนี่ยจะเปิดให้เล่น3กันยายนนะครับลงทั้ง Play 5ลงทั้ง Xbox Series แล้วก็ลง PC นะครับใน Day 1เลยที่ตัวเกมออกเนี่ยจะมีแพทช์ใหญ่ให้ผู้เล่นอัปเดตก่อนที่จะเล่นจริงซึ่งในแพทช์นั้นเนี่ยในฝั่งของคอนโซลจะมีโหมดให้เล่นในโหมดที่เป็น performance โดยที่ได้เฟรมเรท60เฟรมแน่นอนทั้งบน Play 5ปกติ Play 5 Pro รวมถึงใน Xbox Series XS ด้วยนะครับอันนั้นก็รออัปเดตกันได้นะนั่นคือ The Blood of Dawnwalker ซึ่งก็พูดตรงๆเกมมันก็มีความคล้ายอรมายกลิ่นอายของThe Witcher มากๆนะครับตัวเกมเป็นระบบกลางวันกลางคืนประมาณนี้เราเป็นแวมไพร์ที่เป็นลักษณะของ Daywalker ได้นะครับแต่ว่าทีมงานก็บอกแล้วว่าตัวเอกเมื่ออยู่ตอนกลางวันถึงแม้ว่าจะสถานะตัวเองจะเป็น Daywalker คือเป็นแวมไพร์ที่เดินกลางวันได้โดนแสงได้แต่ว่าตอนกลางวันก็พละกำลังหรือความสามารถก็จะไม่เทียบเท่าตอนกลางคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมือนจะช่วงเวลาพรามของเขาอะไรประมาณนี้นะครับกลับมาที่ CD Project Red นะครับกับตัวซีรีส์ The Witcher นะครับก็ยืนยันอย่างแรกก่อนเลยก็คือ CD Projekt Red บอกว่า The Witcher 4มีกำหนดวันจำหน่ายนู่นเลย2028หลายคนคาดหวังจะได้เล่นปีหน้านะแต่ว่า CD Projekt Red คอนเฟิร์มเรียบร้อยประกาศก่อนถึงงาน Gamescom 2026นะครับว่า The Witcher 4มีกำหนดวันจำหน่ายภายในปี2028 พอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยหลายคนก็คาดเดาได้ว่า The Witcher 4ไม่มีแบบฟิสิกอลก็น่าจะเป็นแบบดิจิตอลโอลี่นะครับขณะเดียวกันก็ทีมงาน CD Projekt Red ก็ยืนยันครับในงาน Gamescom คืนนี้ตีหนึ่งนะครับก็จะมีเอา The Witcher 3 Song of the Past มาโชว์แน่นอนนะครับแต่ว่าจะไม่มีตัวอย่างหรือเกมเพลย์หรืออะไรเกี่ยวกับ The Witcher 4มา announce ในงาน Gamescom หนนี้นะครับก็จะมีแค่ The Witcher 3 Song of the Past ที่เป็น DLC ตัวใหม่ที่กำลังจะเปิดให้เล่นเร็วๆนี้นั่นเองที่เอามาโชว์นะครับนั่นก็ทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวเรื่องของเกมที่นำมาฝากจริงมันจะมีอีกเรื่องนึงแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เล่นมั้งก็ทางด้านของ Riot Games นะครับก็สุดท้ายก็ประกาศหยุดพัฒนาเกม Fighting อย่างตัว 2XKOอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ปิดตอนนี้นะเขาจะปิดตอนสิ้นปีนะครับก็คือจะปิดช่วงสิ้นปี2026นี้โดยที่ก่อนจะปิดเนี่ยเขาจะมีเพิ่มตัวละครใหม่เข้ามาให้เล่นอีก2ตัวนะครับแต่ว่าถึงแม้จะปิดแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ก็ยังมีให้เล่นต่อไปเรื่อยๆอีกสักพักนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าจะหยุดพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าหลักๆก็คือยอดผู้เล่นไม่เข้าเป้านั่นเองนะครับก็ถือว่าเรียกอะไรอ่ะเฉือนเนื้อไวประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวเกมพัฒนานานกว่าตอนเปิดให้ได้นี่นะว่ากันตรงๆยิงออกมาผมว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคำวิจารณ์ดีนะกับกลุ่มที่เป็นผู้เล่นไฟติ้งด้วยกันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างชมนะอย่างงานพวก EVO เขาแบบคนสนใจเยอะมีการแข่งขันแล้วคนก็ค่อนข้างจะไฮกับตัว TKไม่ใช่ TK โทษ 2XKO อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่านั่นแหละยอดผู้เล่นส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยปลื้มหมายว่าไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่ามันมีหลายๆเกมออกมา แล้วก็เกมไฟติ้งช่วงหลังก็ได้รับความนิยมน้อยลงไปพอสมควรนะครับอ่ะนั่นคือข่าวเกมทั้งหมดที่นำมาฝากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตเพิ่มเกี่ยวกับสิ่งที่อนาวหรือว่าสิ่งที่ประกาศในงาน Gamescom 2026ที่จะมีขึ้นตอนตีหนึ่งของคืนนี้นะครับตีหนึ่งของวันที่ของวันพุธก็คือพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มารวบรวมประกาศให้ฟังอีกทีหนึ่งรายการน้องว่ามีอะไรเกิดขึ้นในงานเกมคอม2026บ้างครับก็รับอ่ะพักเบรกช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามกัน SMS 468 9899รุ่นทาง YouTube FM 99ที่ Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะครับเทคโนโลยีกับนายบอสขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับติดตามข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆของ Acer ได้ช่วงนี้จะมี Acer Day 2026นะครับก็ติดตามข่าวสารของ Acer Day 2026แล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับของ Acer ได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand และถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusiveของ Acer นะครับที่ Acer Online Store นะ so.acer.com/th นะครับผมมาลุยกัน SMS 468 9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับลงท้ายด้วย3499แนะนำเครื่องเกมแบบไหนและเกมอะไรสำหรับเด็ก7ขวบอยากให้ลูกเล่นเกมบ้างที่ไม่ใช่เกมมือถือจริงๆมันก็ได้เยอะนะถ้าถามผมอะคือสุดท้ายผมว่ามันไม่ได้อยู่กับเครื่องเกมอย่างเดียวอ่ะมันขึ้นอยู่กับเกมมากกว่าสมมุติตอนนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมุติว่าถ้าคุณจะเอาสมมุติถ้าคุณซื้อ PS5 สมมุติถ้าคุณซื้อ PS5 แล้วจะซื้อเอา PS5 เอาเกมให้เด็กเล่นถามว่าบน PS5 มันมีเกมสำหรับเด็กหรือเกมสำหรับครอบครัวไหมมันก็มีเอาตรงๆมันก็มีอย่างพวกตระกูลแบบ Lego เกมก็มีนะครับเกมของตระกูลเลโก้ทั้งหลายเยอะแยะมากมายนะครับ Star Wars Batman นู่นนี่นั่นนะครับก็ให้เขาเล่นได้หรือจะเป็นเกมที่เป็นของแพลตฟอร์มของตัว PlayStation เลยอ่ะ Sackboy อ่ะ Big Adventure ก็ได้หรือที่ปีก่อนได้รางวัลเกมตัวเยียมาอย่างตัวปีก่อนนู้นนะครับอย่างตัว Astro Bot ก็ได้เหมือนกัน Astro Bot ก็ถือว่าเป็นแบบก็จะว่าเป็นเกมสำหรับเด็กเกมสำหรับครอบครัวมันก็ใช่นะสำหรับ Astro Bot อ่ะหรือพวก Ratchet and Clank ก็ได้นะครับ Ratchet and Clank มันไม่ได้แบบ violence ขนาดนั้นคือมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะนะหรือว่าแบบ Overcook แต่ Overcook ผมว่า คุณพ่อจะหัวร้อนกว่าคุณลูกไม่รู้นะแต่ถ้าเป็น Overcook อ่ะนะอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าจะเป็นแบบเกมแข่งรถอย่างพวกตัว Sonic Racingก็ได้อันนี้คือบน PS5 อ่ะเนาะหรืออย่างอันที่บอกตระกูลเกม Lego ครับ Lego Party Lego Star Wars อะไรพวกเนี้ยก็ได้หมดเลยอ่ะหรือถ้าเกิดจะเอาเครื่องเกมที่มันดูภาพลักษณ์เป็นแบบ Family มากๆก็จะเป็นฝั่ง Nintendo ซึ่งตอนนี้ Nintendo รุ่นแรกกับ Nintendo ก็ยังพอหาซื้อได้ตัวจริงๆถ้าเกิดแบบอยากประหยัดไม่อยากลงทุนมากก็ไปหา Nintendo Switch 1อ่ะนะมือสองก็ได้นะครับก็ไม่กี่พันก็มาให้คุณลูกเล่นได้นะครับก็โอเกมนินโดสวิทยิ่งหนักเลยเกมตระกูลปาร์ตี้ทั้งหลายอะไรเงี้ยมันก็เกมสำหรับเด็กอยู่แล้วอ่ะเกมถอดสมองเกมเล่นกับครอบครัวเล่นคุณพ่อเล่นกับคุณลูกเล่นกับคุณแม่อะไรเงี้ยก็ได้อยู่แล้วก็เยอะอยู่ครับแทนคำว่าเยอะอยู่ไม่จำเป็นต้องขึ้นมาเล่นนินโดสวิทสองเลยด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าเน้นเกมให้แบบสำหรับเด็กหรือว่าแบบเกมในครอบครัวอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องขึ้นมา Nintendo Switch 2เอาแค่ Nintendo Switch ตัวแรกไปก่อนก็ได้จะได้แบบไม่ต้องลงทุนเยอะจะได้รู้ได้ว่าลูกชอบไม่ชอบเวิร์กไม่เวิร์กจะได้แบบไม่ต้องไปเสียตังค์เป็นหมื่นๆอะไรเงี้ยก็เสียแค่หลักพันแนะนำให้ไปหามือสองเอาเยอะแยะขายกันเกลือดเลย นะครับลงท้ายด้วย2776สวัสดีครับมีงบ 20,000 ส่วนโน้ตบุ๊กรุ่นไหนที่มีสเปคแรมเยอะไม่มี

ฮาร์ดดิสก์จุเยอะไม่มีน้ำหนักเบาไม่มีเครื่องบางไม่มีมีรุ่นไหนบ้างไม่มีไม่มีทั้งหมดที่พูดมาเลยไม่มีทั้งหมดที่พูดมาเลย 20,000 ไม่มี 30,000 ยังยากเลยต่ำกว่า 30,000 ยังยากเลยต่ำกว่า 20,000 หรือ 20,000 บวกลบไม่ต้องหาไม่มีไม่ต้องหาไม่มีนะครับถ้าจะเอาเบาเอาเบาและบางแต่ว่าแรมไม่เยอะนะบอกไว้ก่อนว่าแรมไม่เยอะแล้วก็สตอร์เรจไม่เยอะในงบต่ำ 30,000 นะเวลานี้จะมีตัว Acer Swift Air 14จะอยู่ประมาณ 26,000-27,000 โดยประมาณประมาณนี้น้ำหนักตัวเครื่องจะแค่ 1.2 1.2 กิโลกรัมเท่านั้นนะครับได้จอ14นิ้วชิปเป็น Intel Core 5320จอ14นิ้ว Full HD แต่ว่าจะได้ RAM 8 Storage 512มาถ้าจะหา RAM 16ต่ำ 30,000 ณปัจจุบันไม่ต้องหาไม่มีเพราะนั้นตอบได้เลยว่าคำถามนี้ไม่มีเลยสักรุ่นไม่มีเลยสักรุ่นต้องขยับไปงบ 20,000 ปลายอ่ะก็จะมีเนี่ยแหละครับ Acer Swift Air 14กับตัว MacBook Neo ซึ่งจะได้ RAM Swift Air 14ได้เปรียบตรงสตอร์เรจเยอะกว่าได้512ในใจในขณะที่จ่ายราคาเท่ากันอ่ะ Swift Air จะได้สตอร์เรจ512แต่ถ้าเกิดเป็น MacBook Neo ก็จะได้สตอร์เรจ256แต่ไม่มีต่ำกว่านี้แล้วไม่ต้องหานี่คือยุคแรมแพงสตอร์เรจแพงโน้ตบุ๊กราคาถูกไม่มีแล้วโดยเฉพาะบางเบาไม่มีเลยครับทำใจได้เลยไม่มีครับนะฮะลงท้ายด้วย3106นะครับGalaxy A25 FE สมควรใช้หางหนูราคาประมาณไหนยี่ห้ออะไรเสียบเข้าลำโพงซาบาฮะฮะฮะยังไงสิ ยังไงสิเอาใหม่สิงงคำถามเลยดิซาบานี่คือต่อได้ด้วยแจ็ค 3.5 อย่างเดียวเหรอครับถ้าใช่ในความเป็นจริงเนี่ยคุณใช้ตัวผมใช้คำนี้คุณใช้ตัวแปลง Type-C ถึง 3.5 ทั่วไปได้เลยครับไม่จะเป็นต้องแพงด้วยหลักไม่กี่ร้อยได้เลยหรือถ้าเกิดอยากเอาคุณมีคุณภาพหน่อยหมายความว่าแบบได้มาตรฐานหน่อยแต่ไม่ได้แบบมีชิปแบ็คเวอร์วางนู่นนี่นั่นนะก็ไปซื้อของ Apple ก็ได้ของ Apple ก็อยู่ประมาณเท่าไหร่590 690ประมาณนั้นแต่จริงมันมีหลายแบรนด์เลยเยอะแยะแบรนด์จงแบรนด์จีนก็อยู่หลัก 5-600 เยอะแยะครับก็แค่เป็นตัวไทจริงๆเวลาเสิร์ชแค่เสิร์ชว่า Type C 3.5 เลยก็ได้เพราะอันนี้เป็นต่อซาบาเนาะคือถ้าโอเครุ่นแพงขึ้นหลักพัน 2,000 3,000 4,000 5,000 แล้วแต่มันก็จะเป็นเรื่องของตัวพวกชิปแบกชิปภาคขยายแอมที่มันใส่มามากขึ้นเช่นแบบตัวแพงๆหน่อยจะเป็นชิปแดกคู่เป็นดูอัลแดกใช้ตัวออฟแอมที่แบบคุณภาพสูงๆมีกำลังขับสูงๆดีๆมีแอปแยกในการควบคุมแต่มันก็ไม่จำเป็นมาต่อซาบาไงเพราะนั้นก็ถ้าใช้แค่นี้โดยหวังเอาเสียงออกอย่างเดียวเป็นหลักผมว่าก็แนะนำว่าซื้อตัวธรรมดาใช้ก็พอไม่จำเป็นต้องแบบไปควานหาตัวแพงหลักพันแต่อย่างใดนะครับจริงๆหาแค่แบบ Type C 3.5 ปกติอ่ะมันใช้ได้อยู่แล้วหรือถ้าเกิดอยากที่บอกอยากได้เป็นมาตรฐานหน่อยก็ของ Apple เองก็ได้ของ Apple ก็มาใช้กับตัวฝั่ง Android อย่าง Samsung ได้ไม่มีปัญหาใดๆใช้ได้นะครับลองดูนะอ่ะ SMS 468ก็แบบก็ส่งได้ถึง 15:30 นะครับอีก9นาทีนะคนที่เวฟฟิตแมนดูทีวีไทยอนาคตมองว่าไงรอบใหม่ Full HD 1080หมดทุกช่องไหมไม่รู้เขายังไม่ประชุมกันเลย เขายังทะเลาะกันเรื่องผู้บริหารกสทช. อยู่เลย เขายังไม่ประชุมกันเรื่องนี้เลยคุณสมาคมทีวีดิจิตอลไทยยังไปจี้กสทช. ให้ประชุมสักทีเถอะอย่างเงี้ยอยู่เลยเพราะนั้นยังไม่มีข้อมูลใดๆเลยครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบตัดว่ามันจะเป็นยังไงอะนะถ้าเอาสิ่งที่เคยทำมาในอดีตมันว่าสิ่งที่ทำมาสิ่งที่เขาทดสอบกันอยู่จริงๆก็มีการพูดถึง 4K กันแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะออกมาไหมมันยังจะมีทีวีดิจิตอลอีกไหมหลังจากปี72เพราะว่ามันก็ขาดทุนกันหมดอะไรเงี้ยกสทช.จะเอายังไงยังไม่มีแนวทางใช่ไหมว่ายังไม่มีแนวทางเขายังไม่ยอมประชุมยังนั่งทะเลาะกันเรื่องผู้บริหารซูเปอร์บอร์ดกันอยู่เลยก็ครับไม่มีความเห็นครับก็เพราะมันไม่มีอะไรคืบหน้าครับ
โปรเรสรอไฟใหญ่เกินไปจริงไหมตอบไม่ถูกเลยว่าใหญ่เกินไปจริงไหมแต่ถ้าถามว่ามันจะใหญ่ไหมมันต้องใหญ่แหละก็ไฟรอเนาะบีบอัดคือพอมันขึ้นชื่อว่ารอครับจะเป็นภาพนิ่งวิดีโอมันก็คือบีบอัดน้อยข้อมูลเยอะแล้วบีบอัดน้อยไฟก็ต้องใหญ่เป็นเรื่องปกติส่วนใหญ่เกินไปไหมคงไม่ใหญ่เกินใจคนอยากไปใช้หรอกตอบแบบนี้แล้วกันคุณทราบตัวสุดท้ายโปรแกรมอะไรวะเนี่ย Rep Endpoint Protection ใน Windows เราจำเป็นต้องอัปเกรดไหมโปรแกรมมันเป็นโปรแกรมของ Windows เหรอมันไม่ใช่มันเป็น Third Party นะมันไม่ใช่โปรแกรมที่มากับตัว Windows นะมันคือโปรแกรมป้องมาแวร์ป้องกันมาแวร์ป้องกันไวรัสเนาะจากทางด้านของ Reason Lab ถูกป่ะมันเป็น Third Party อ่ะดิคำถามคือมันคือ Third Party อ่ะก็ต้องไปดูเราจำเป็นต้องอัปเกรดไหมผมกำลังคิดว่าคุณโดนพวกมาแวร์แบบโฆษณาพวกแอดแวร์ป่ะวะเพราะมันไม่ใช่โปรแกรมของ Windows นะครับมันไม่ใช่โปรแกรมของ Microsoftคือถ้าคุณลง Windows แบบ clean clean มาปกติเนี่ยมันไม่มีโปรแกรม left endpoint protection มาให้คุณใช้แน่ๆเพราะฉะนั้นก็จริงๆถ้าไม่ได้ใช้ลบออกได้นะครับไม่จำเป็นต้องอัปเกรดอะไรเพราะมันไม่ใช่โปรแกรมจำเป็นใดๆของ Windows เลยนะครับคุณครับเคพี่บอสครับดูหนัง Insidious หรือยังไม่ได้ดูสยองขวัญเหมือนเดิมตามท้องเรื่องใหม่ไม่รู้เพราะยังไม่ได้ดูแต่ว่า Insidiousก็น่าจะการันตีเรื่องความสยดสยองอยู่แล้วนะเพราะสยองมาทุกภาคนะครับคุณจีจีหัวเว่ยฟรีคลิป2กับฟรีคลิป 2S ใครเสียเดียวกันหรือเหมือนกันซื้อตัวไหนมีข้อเสียอะไรบ้างเห็นยังไม่ได้ลองนะครับสำหรับตัว 2S อันนี้บอกไว้ก่อนยังไม่ได้ลองนะครับแต่ว่าอ้างอิงกับสิ่งที่เขาเคลมไว้แล้วกัน สิ่งที่เขาเคลมไว้นะครับก็เรื่องเสียงเหมือนจะใช้ผมเข้าใจว่ามันใช้ไดเวอร์ตัวเดียวกันนะไอ้ Dual Diaphragm Driver Unit อ่ะน่าจะเป็นชุดเดียวกันชิปตัว Audio Chip ก็เป็นชิปตัวเดียวกันผมเข้าใจว่าอย่างนั้นจำได้แค่ว่ามันมีอยู่3 key feature ที่มันถูกอัปเกรดในรุ่น 2S อย่างแรกก็คือตัว Case Chart มันอ่ะก็จะมีการรีดีไซน์แล้วก็เหมือนจะเพิ่มแบตเข้าไปด้วยมั้งนะครับอีกอันนึงที่อัปเกรดขึ้นมาในฟรีคลิป 2S ตามข้อมูลก็คือเรื่องของตัวระบบ ANC ในฝั่งของตัวที่เป็นวินนอยแบบช่วยลดเสียงดักเสียงลมอ่ะอันนี้จะทำได้ดีขึ้นจริงๆในฟรีคลิป 2ทำได้ดีน่าพอใจมากๆแล้วแต่ตามข้อมูลของ Huawei ที่ให้มาก็คือในรุ่น 2S ก็มีการอัปเกรดในส่วนของตัวที่เป็นวินนอยซัพเพรสชั่นเพิ่มขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งนะครับประมาณนี้อีกเรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวที่เป็นadaptive volume volume adjustment นะครับที่เป็นแบบ adaptive เวลาแบบถ้าเราพูดคุยเสียงจะลดแล้วพอเราหยุดพูดมันจะเข้ามาหรือมีเสียงเข้ามาอะไรเงี้ยก็ถูกอัปเกรดให้ทำงานได้แม่นยำแล้วก็ทำงานได้เก่งขึ้นสังเกตนะว่าที่พูดมาทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณภาพเสียงเลยเกี่ยวกับเรื่องของฟีเจอร์รอบข้างซะมากกว่าเพราะนั้นถ้าคำถามนี้มาว่าตัวใครเสียงดีกว่าผมเข้าใจว่าน่าจะเสียงเหมือนกันเข้าใจเพราะมันไม่มีการอัปเกรดในส่วนตัวที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของออดิโอโดยตรงประมาณนี้คุณครับเค้กเดือนนี้มีเกมแจกฟรีบนสตรีมบ้างไหมยังไม่เห็นนะดิมันน่าจะมีเรื่อยๆแต่ไม่เห็นนะเดือนนี้ยังไม่เห็นนะครับคุณนัทสอนสวัสดีด้วยนะครับคุณพีคโน้ตบุ๊กเกมมิ่งงบ 50,000 พอจะหา5070ได้ไหมโอ้โหโคตรท้าทายท้าทายชะมัด5070เหรอนึกไม่ออกเลยว่ะเดี๋ยวขอไล่หานิดนึงได้ป่ะ5060น่ะหาพอหาได้แต่จะ 50,000 ต้นๆนะแต่พอ5070เนี่ยถ้าไม่น่าจะมีป่ะวะ
ถูกสุดที่หาได้ตอนนี้อยู่ 5

59,000ครับเป็นของตัว ASUS Hub 16ที่เป็น5070นะแล้วมีตัวหนึ่งถูกกว่าของ Gigabyte ตัว Arrow X16 ที่เป็นตัวชิปRyzen AI 7350นะครับจะได้ตัว RTX 5070ในราคาประมาณ 56,000-57,000 อันนี้อ้างอิงกับบน JB คือราคาจริงมัน 62,990 แต่ว่ามันลด 6,000 อยู่ก็เหลือ 56,990 บาทเท่าที่หาได้ตอนนี้น่าจะถูกสุดเพราะว่าของ HyperX ก็ขึ้นราคาไปแล้วถ้าก่อนหน้านี้จะมี HyperX ที่มันที่เป็นช่วง Early Bird ปรับลดราคาอยู่ประมาณ 50,000 ต้นๆแต่ตอนนี้น่าจะพุ่งไปแล้วอาจจะก็คือตัวที่เป็นไอตัวเนี้ยอะไรวะเดี๋ยวด่วนมีของป่ะไม่มีแล้วอ๋อโอเคตัดทิ้งไม่มีของแล้วหมดละเมื่อก่อนมันจะเป็นตัว HyperXไอตัวที่เป็นตัวไรตัวคออัลตร้า7สักอย่างอ่ะจะได้ตัวนั้นจะอยู่ประมาณ 50,000 54,000 55,000 ครับผมมันจะ549 559อะไรเงี้ยแต่เหมือนจะไม่มีแล้วเหมือนจะหมดไปแล้วนะครับ Lenovo ก็ไม่มีในงบนี้ที่เป็น5070เพราะนั้นถ้าเอาจากตอนนี้ถูกสุดก็น่าจะเป็นตัว ASUS Tab 16ที่จะได้ครับอยู่ประมาณนี้กับตัวของ Gigabyte Arrow แต่ Gigabyte Arrow บอกไว้ก่อนว่ามันเป็นโปรลดราคาของ JB พร้อมที่เข้าไปดู Banana Banana ไม่ได้ลดนะครับBanana ไม่ได้ลดเพราะฉะนั้นก็ถูกสุดก็นี่แหละก็ประมาณนี้ทับ16ทับ16ลองดูนะครับก็จะได้เป็นตัว CPU จะเป็น Core i7-14650HXแรมให้มา16 Storage 512หน้าจอ16นิ้วเป็น IPS LCD ความละเอียด 2K นะครับ2560 คูณ 1600 แล้วก็ได้การ์ดจอเป็น RTX 5070 VRAM 8 GB นะครับอยู่ 50,000 ปลายๆประมาณ 58,000-59,000 ประมาณนี้นะครับคุณณัฐวุฒิมีงบ 20,000 ซื้อแท็บเล็ตรุ่นไหนดีโอ้ก็ตัวเลือกเยอะอยู่นะถ้าเกิดเอาเน้นอะไรอ่ะไม่บอกเน้นสักหน่อยหรอไม่บอกเน้นสักหน่อยหรอเอาที่น่าใช้ในงบนี้แล้วกันเนาะเอาแบบน่าใช้ในงบแล้วกันนะครับถ้าเอาสเปคแรงเป็นตัวตั้งก็ยังยกให้เสี่ยมี่แพด8อยู่เหมือนเดิมยังยกให้เสี่ยจริงๆไม่ต้องขึ้นไปเสี่ยมี่แพด8 Pro ก็ได้นะเอาเสี่ยมี่แพด8ธรรมดาเลยก็ได้นะครับอยู่แค่ประมาณ10,000กลางๆกับตัวความจุ256ก็อยู่ประมาณ 15,600 ประมาณนั้นก็ได้แต่โอเคเพราะ Snapdragon 8 S Gen 4ก็แรงมากโขอยู่แล้วเหลือๆเอาตังค์ที่เหลือจะไปซื้อพวกอัคเซสซอรี่อย่างตัวปากกาเอา 2,000 กว่าบาทถ้าเกิดต้องการขีดเขียนด้วยนะซื้อตัวผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีโปรแถมไอ้ตัวที่เป็นเคสโคเวอร์อยู่ไหมถ้ามีก็ไม่ต้องไปเสียตังค์นะถ้ามีก็อีก 2,000 กว่าบาทก็จะครบๆเลยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ใช้คำว่าน่าจะคุ้มค่าที่สุดตัวนึงนะเวลานี้เพราะว่าถ้าเป็นก่อนหน้านี้จะแนะนำ iPad Air แต่ iPad Air ตอนนี้ราคามันขึ้นไปแล้วมันหาต่ำกว่า 20,000 ไม่ได้แล้วก็ต้องไปเสียมี Pad 8แล้วล่ะถ้าเอาความคุ้มค่าสเปคต่อราคานะเพราะ Samsung ก็กระโดดไปไกลแล้วเหมือนกันคือถ้าเกิดจะขึ้นไปเทียบเคียงอ่ะก็ต้องไปซื้อพวกแท็บ S11 แต่แท็บ S11 ก็ 20,000 กลางๆอ่ะครับคือถ้างบใกล้เคียงกับ Xiaomi Pad 8ของ Samsung ก็จะเป็นตัวแท็บ S10 FE แต่ว่าตัวชิปก็จะเป็นรองเยอะเพราะว่าตัวแท็บ S10 FE มันให้มาแค่ Exynos 1580ซึ่ง performance หรือว่าประสิทธิภาพมันเป็นรองตัว Snapdragon 8 Gen 4เยอะมากๆประมาณนี้นะครับลองดูนะฮะต่อถึงไหนแล้วเนี่ยคุณ HMN เมื่อไหร่เราจะได้บาโคล่าเมื่อนั้นเมื่อนั้นเอาตรงอย่าซื้อเลยเอาจริงผมว่าแพงไปอ่ะเกิน120นี่คือแพงเกินนะครับคุณวัชรินนะครับกำลังจะซื้อแอนตี้ไวรัสบน Windows 11จำเป็นอยู่หรือเปล่าเผื่อไปเปิดเว็บอะไรที่สุ่มเสี่ยงเรื่องจำเป็นไม่จำเป็นแล้วแต่บุคคลแล้วกันนะครับแนะนำได้แค่ว่าถ้าจะซื้ออย่าซื้อแอนตี้ไวรัสเพียวๆให้ซื้อตัวที่เป็นพวก Internet Security หรือ Total Security ทุกแบรนด์มีหมดแหละที่จะเป็นแบบมันจะมีตัวที่เป็นตัวธรรมดาแอนตี้ไวรัส

ซื้อไอ้ตัวพวกmalware byte anti malware แบบเสียตังค์นะเพราะถ้าแบบเสียตังค์จะทำงานแบบ real time ได้โกฟรีทำงาน real time ไม่ได้ซึ่งไอ้ตัว Windows Security พอไปผนวกรวมกับตัว malware byte anti malware แบบตัวเสียตังค์อะนะมันก็จะมีค่าเท่ากับพวก anti virus ที่เป็นกลุ่มที่เป็น endpoint security ดีๆ1ตัวนั่นแหละใช้งานได้เหมือนกันก็ลองดูแล้วกันนะครับประมาณนี้นะฮะคุณไม่ไม่ไม่ครับพี่บอสครับมีมือถืองบ 4-5,000 ที่กล้องดีตามขอตอบว่าไม่มีคือมันไม่ถามผมไม่กล้าเรียกตัวไหนว่ากล้องดีในราคานั้นนะเด็กขอตอบว่าไม่มีแล้วกันคือเอาอย่างน้อยที่สุดก็ไม่มีตัวไหนที่ผมชอบอ่ะถ้าเน้นกล้องในงบ 4-5,000 นะมือถือนะก็ไม่มีตัวไหนที่ผมชอบกล้องอ่ะผมใช้คำนี้แล้วกันมันก็ดีตามราคาแต่ถามว่าแบบโหใจเรียกว่ามันสวยมันก็คาใจอยู่เหมือนกันมันก็ไม่รู้จะแนะนำไงว่ะอันคือถ้าเป็นก่อนหน้านี้สมัยนู้นเลยอ่ะมันก็จะมีอย่างแบบมันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่มีแล้วสมัยนู้นก็คือสมัยนู้นอย่าไปพูดมันดีกว่านั่นแหละคือถ้าอย่างงบตอนนี้ก็จะมีพวกอะไร A174G งบหาได้นะ 5,000 กว่าบาทก็กล้องก็พอได้แต่กล้องก็คือได้แต่คือพอได้ก็คือตามราคามันไม่ได้ดีเกินราคาถ้าเปลี่ยนคำถามนี้แบบเฮ้ยงบ 4-5,000 มีตัวไหนกล้องดีเกินราคาไหมสำหรับผมไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีแบบโอ้ตัวนี้โดดเด่นไม่มีเอาไปสู้แบบพวก 7-8,000 ได้เลยไม่มีเลยสักตัวสำหรับผมนะไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยก็เลยไม่รู้จะแนะนำยังไงเหมือนกันนะครับคุณ HMN MS MSI Cyborg 15มีตัวนี้อีกครับที่ใช้ที่ใช้ตัว5070มันยังหาของได้ใช่ไหมเพราะเมื่อกี้กดไปของ JB มันไม่มีของไงของ Adwise ก็ไม่มีของอ่ะมันขึ้นว่า sold out มันก็ไม่มีของไงแต่ลองดูก็ได้ครับเป็นไม่ได้ไซบอร์ก15แต่ผมหาไม่เจอนะหมายว่าที่ไหนมันมีของอ่ะอันนี้เน้นว่ามีของด้วยนะขอเน้นว่ามีของนะครับอันนี้เจอใน I have CPU อ่ะ I have CPU บอกยังมีของอยู่ลองไปดู MSI Cyborg 15 Max นะครับจะได้เป็น Core 7240H ได้ RAM 16GB นะครับได้ Storage 512ได้การ์ดจอเป็น RTX 5070 วีแรม 8GB นะครับน้ำหนักก็ถือว่าใช้ได้นะกับจอมันกี่นิ้ว 15.6144ก็ได้ 55,490 บาทอันนี้ราคาบน I have CPU แต่เมื่อกี้ดูบน JAB กับ AI ไม่มีของแสดงว่าของน่าจะเหลือน้อยพอสมควรนะครับคุณเอกรับจบเพิ่งกด GTA 6ในแอปส้มมาคืออะไรวะคืออะไรอ่ะคุณเอกรับจบคืออะไรวะซื้อเถื่อนอย่างเงี้ยเหรอคืออะไรวะงงไม่เข้าใจอธิบายนิดนึงคุณเอกรับจบคุณ HMN นะครับอยากจะซื้อกล่อง Android เอาไว้ดูบอลราคา 1,500 พอมีกล่องดีๆไหมต้องรอช่วงแฟลชเซลล์ก็แนะนำเสี่ยมี่มี่บ็อกซ์ S แหละนะครับเติร์ดเจนแต่ว่าถ้าเป็นราคาปกติมันอยู่ประมาณ 2,000 บวกลบแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงแฟลชเซลล์ที่ผ่านๆมาก็จะหาได้กันแหละในราคาประมาณสัก1,600-1,700ก็ถือว่าอยู่ในช่วงพันกลางอะนะก็น่าจะพอได้อยู่นะครับก็น่าจะพอได้อยู่หรือถ้าไม่ซีเรียสจริงๆจะมีตัวหนึ่งก็คือไอ้ทีวีสติ๊ก 4K Gen 2อะตัวนั้นก็ได้นะครับตอนนั้นก็จะอยู่ถ้าแฟลชเซลล์อ่ะจะลงมาเหลือประมาณสัก 1,400-1,500 ได้เลยนะครับเมื่อก่อนจะชอบแนะนำเป็น ZTE TV Box แต่ตอนนี้เหมือนจะไม่มีของหรือว่าของหายากไม่รู้อ่ะราคามันกระโดดขึ้นไปอีกตัวนึงก็จะเป็นตัว Mac TV ของ Monomac เลยก็ได้นะครับแต่เหมือนก็ตอนนี้มันจะไม่มีเครื่องเพียวๆขายอ่ะดิมันจะเป็นเครื่องขายแบบ
พร้อมแพ็กเกจมันเลยแพง

0: เหมือนตัวเดียวๆมันจะไม่มีขายแล้วอ่ะนะเออก็ประมาณนี้ถ้าแนะนำก็แนะนำว่าซื้อมีบ็อกเอสเจน3ประมาณนี้ครับก็นั่นแหละ2,000 บวกลบเพิ่มงบอีกนิดนึงแล้วกันนะขออนุญาตเพิ่มงบอีกนิดนึงแล้วกันคุณ NW RIM นะครับถ้าจะเรียกบริการหลังงานขายคอมพิวเตอร์อ๋อเรียงโอเคในมุมมองของผมนะครับ Acer Asus MSI Lenovo อะไรเด่นสุดเด่นด้านไหนผมไม่รู้จะแจกแจงความเด่นด้านไหนผมเรียงเป็นแบบนี้แล้วกันเอาสิ่งที่ผมชอบเอาที่เคยใช้บริการและประทับใจแล้วกันโน1ผมยังให้ผมรวม Apple ไปด้วยนะโน1ผมยังให้เป็น Apple Dell คือ Dell เนี่ยข้อดีคือเซอร์วิสเรียกแบบออนไซต์แล้วมาค่อนข้างเป๊ะหมายความว่ามาค่อนข้างตรงเวลาข้อดีของเดลอันนึงผมให้ Apple ผมให้เดลแล้วก็ให้ Lenovo อันนี้คือกลุ่มแบบ KS ถ้า KA ณปัจจุบันก็จะให้ Acer ให้ Asus ดีขึ้นเยอะนะครับช่วงหลังต้องยอมมี Acer มี Asus HP ขอให้ B ไว้ก่อนแล้วกันประมาณนี้ถ้าในกลุ่ม B ก็จะมีตัวของ HP ข้างหลังตัวที่เป็น onsite service โอเคตัวที่เป็น onsite service ของ HP ค่อนข้างโอเคก็เลยให้เกรด B ให้เทียร์ B MSI ผมยังให้เป็น C บวกแล้วกันผมยังขอให้ C บวกไปก่อนแล้วกันนะสำหรับ MSI อย่างของ Asus อ่ะที่ยกขึ้นมาให้อยู่เทียร์เดียวกับ Acer แล้วส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าช่วงหลัง Asus เขาขยายตัวผู้ตัวช่วยดูแลบริการหลังการขายโดยมี Ascenty เข้ามาช่วยมันก็เลยแบบช่วยแบ่งเบาไปได้พอสมควรนะครับประมาณนี้คุณเอกรับจบเพิ่งกดแผ่น GTA 6 Play 5ในแอปส้มมาGTA 6ไม่มีแบบแผ่นแล้วไปกดแผ่นคืออะไรวะเฮ้ GTA 6ไม่มีแบบแผ่นแล้วไปกดแผ่นคืออีหยังอ่ะอังผมงงสิทีนี้น่าจะเป็นโค้ดหรือเปล่าคุณ HMN นะครับทีวีสติ๊กเปิดนานๆจะมีปัญหาเรื่องความร้อนไหมเอาจากที่คุณแม่ผมใช้อยู่แม่ผมดูซีรีส์ตั้งแต่8โมงเช้ายัน4ทุ่มไม่เจอปัญหานะยังไม่เจอปัญหาแล้วกับตัวทีวีสติ๊กเจน2นะถ้าตัวเจนแรกเนี่ยพอใช้ไปสักระยะหนึ่งมันเหมือนกับผมเข้าใจว่าแรมมันเต็มมันจะช้าหรือประมาณนี้อ้วหมดเวลาขออภัยหมดเวลาแล้วนี่นะบอสลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770
8: เสียงเ
1: ็นความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกปี

0: 9กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: ผมรู้ว่าผมต้องประสบความสำเร็จอะไรบ้างผมรู้วิธีทำงานให้หนักเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายต่างๆและจะลงมือทำรวมทั้งทุ่มเทไปกับมันโคบี้ไบรอันอดีตนักบาสเกตบอลชาวสหรัฐแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจะถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ่ะนัดได้ยินพี่ยัง
1: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วพี
0: ่โอเคโอเคเมื่อกี้ได้ยินชัดอยู่นะฮะแต่ทางนู้นน่าจะยังไม่ได้ยินนะฮะอ่ะวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องรถยนต์เหมือนเดิมนะฮะใครที่มีปัญหาหรือว่าเจอปัญหาประสบปัญหาอะไรก็แล้วแต่อยากจะสอบถามพูดคุยก็ส่งข้อความมาได้ที่4689899นะครับผมรถ1คันปัญหามันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหาที่เป็นเรื่องปกติหรือเป็นปัญหาจากการใช้งานหรืออะไรเงี้ยคือโดยส่วนมากแล้วกันคนน่ะเวลาผมว่านะเกือบทุกสิ่งอย่างนะอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาคิดว่าใช้แล้วคงไม่มีปัญหานะแต่จริงๆทุกสิ่งอย่างที่เราใช้บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันย่อมมีเขาเรียกการเสื่อมสภาพของมันไปในตัวอยู่แล้ว
1: ผมนั่งมองบนโต๊ะผมนะ
0: อ
1: ุปกรณ์โง่ๆอย่างมีดมันยังทื่อเลย
0: ใช่
1: แล้วคิดสภาพว่ารถที่มีองค์ประกอบในการทำงานเพื่อให้ล้อหมุนเนี่ยมีส่วนประกอบเยอะมากเลยฮะมันต้องเสื่อมแน
0: ่คือยังไงทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ที่เราใช้อ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็มีโอกาสที่จะหมดอายุเสื่อมแล้วก็ผุพังไปตามกาลเวลานะฮะ
1: เฮ้ยพี่กำพูดมาขนาดนี้คือยังไงมันจะเข้าบิ๊กมอเตอร์เซลล์วะเนี่ย
0: อ๋อ
1: คือเสื่อมปุ๊บก็ซื้อใหม่ปั๊บป่ะหรือยังไงหรือว่าเราเสื่อมแล้วเรากลับไปดูแล
0: ใครว่างก็ไปดูได้เลยตอนนี้มีงานรถยนต์อยู่ไงนะฮะก็งานบิ๊กมอเตอร์เซลนะก็เป็นอีกหนึ่งงานในช่วงกลางปีแล้วกันนะสำหรับงานรถยนต์อีกหนึ่งงานที่มีการเขาเรียกเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เปิดตัวเฉพาะต้นปีไม่ได้เปิดตัวเฉพาะปลายปีแล้วนะกลางปีก็มีเปิดตัวกันด้วยนะเดี๋ยวนี้นะฮะ
1: ก็แล้วแต่นะ
0: แล้วแต่ช่วงจังหวะแล้วกันก็คือตีว่าใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วกันเนาะเฮนัทเน
1: า
0: ะ
1: ครับคืออย่างตอนนี้ค่ายที่ไปเนี่ยตอนนี้กับบิ๊กเมื่อก่อนเนี่ยบิ๊กมอเตอร์เซลเนี่ยใช้คำว่าปีที่แล้วค่ายก็เยอะระดับหนึ่งแต่ปีนี
0: ้
1: ก็มีค่ายเพิ่มเติมที่มาจากจีนด้วย
0: ครับ
1: แล้วในซับแบรนด์ของแบรนด์แม่เนี่ยก็แยกกันเปิดบูธต่างหากอีก
0: ครับ
1: ถ้าเรียงตามตัวอักษรเลยอย่างแรกผมนึกถึงนี่น่าจะเป็นอวตารมั้ง
0: ครับ
1: นะครับถัดมาก็พวกอะไร BYD เชอร์รี่ดีพาวเดนซ่า GAC จีลี่ Gatewall เลอปา
0: ร์
1: ก แม็กซัสอะไรเงี้ยพวกอย่างพวกแบบรถญี่ปุ่นก็โตโยต้าฮอนด้าอิลซูอะไรเงี้ยมาแน
0: ่
1: นะคร
0: ับ
1: คือส่วนหนึ่งอ่ะผมมองว่างานแบบนี้มันก็ดีอย่างคือหลายคนที่ผมไปดูคอมเมนต์ในกลุ่มของคนที่กำลังตามหารถเนาะเดี๋ยวนี้การจะต่อรองเซลล์หลังบ้านเนี่ยมันเหนื่อยบางครั้งมันเหนื่อยถ้าเซลล์ไม่หงายการ์ดเลยว่าโอเคพี่หนูมีส่วนลดในมือเท่านี้มีมาร์จิ้นในมือเท่านี
0: ้
1: พี่ตัดของแถมนะสมมติพี่ฟิล์มที่หนูมีอยู่ไม่ถูกใจอ่ะหนูตัดเพิ่มพี่ได้ลดอีก 7,000 ไม่เอาเคลือบสีได้อีก 10,000 อะไรแบบเนี้ยคือการไปเจอเซลล์ในงานแบบนี้ถ้าเป็นคนขยันนะผมก็แนะนำว่าไปเลยฮะไม่ต้องเขินเลยเซลล์หนึ่งบูธมีเกิน20คนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ได้ไปเสนอราคาแรกเดินไปเข้าห้องน้ำก่อนเดินกลับมาอีกทีนึงมาหาอีกคนนึง
0: เล่นตัวห
1: อดเดินบนก่อนนะแต่คือเรามีเป้าหมายในใจแล้วนะเรามีแล้วแต่เราดึงก่อนเราดึงเกมก่อนเล่นตัวต้องแล้วเสร็จปุ๊บเดินมาพี่ขอคิดอีกทีนึงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกับน้องอีกคนนึงสิ
0: แล้วเลยบอกอ๋อพอดีน้องคนนึงเขาก็อยากคุยกับพี่ด้วยอะไรเงี้ย
1: พี่ไม่อยากคุยกับน้องละพี่ได้ข้อเสนอน้องมาละ
0: ครับ
1: ถ้าคนนี้ให้ได้เยอะกว่าแปลว่าคนนี้เต็มที่กับพี่มากกว่าทำอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าแคปหนึ่งผมเชื่อว่าเธอเขาจะพูดตรงๆเนาะก็อยากได้ยอด
0: ครับ
1: ใช่ไหมส่วนใครที่มีปัญหาโอ้โหเนี่ยครับแล้วไอ้ที่มันคามืออยู่อย่างเงี้ยผมควรจะต้องทำยังไงฉันควรต้องทำยังไงเทรดครับ
0: ครับ
1: รถที่เทรดย่อมดีกว่าขายตัวเปล่า
0: อือฮึครับ
1: มันมีเหตุผลนะ
0: ฮะ
1: ใช่ไหมมันก็ถ้าเป็นอย่างสมมติว่าถ้าคุณเล็งรถมือสองรถคุณจะได้ราคาขึ้นมาอีกระดับนึง แต่ถ้าเป็นมือหนึ่งเดี๋ยวนี
0: ้
1: ถ้าไม่ได้เป็นแบรนด์ที่มีขายรถเทรดอินอะอย่างเช่นพวกตระกูลเนี่ยโตโยต้าบัสใช่ไหม
0: ครับ
1: อะไรแบบนี้ที่มันจะมีหน่วยงานรับซื้อในเป็นหนึ่งแผนกในบริษัทเนี่ยการตีขาเข้าเนี่ยจะให้เต็นตี
0: ครับ
1: เอ้ยบอยยี่มีรถเข้าอ่ะลูกค้าจะเทรดอินไว
0: ้
1: ดูให้หน่อยก็จะส่งรูปสี่ด้านห้าด้านสี่ด้านก่อน
0: ครับ
1: ห้องเครื่องภายในหน้าหลังหน้าปัดหลักๆประมาณนี
0: ้ครับ
1: แปดรูปเจ็ดแปดรูปราคาจะมาทางไลน์เลยตึ๊ดตึ๊ด
0: ครับ
1: แต่มันจะเป็นราคากลางๆก่อนยังไม่ได้คุยกับคนตีราคาจริง
0: ๆครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะเหนื่อยหน่อยถ้าอยากให้มันได้ราคา
0: ครับ
1: แต่ว่าในงานรถแบบเนี้ยผมเชื่อว่าทุกคนที่ยืนอยู่หน้าบูธครับ
0: ครับ
1: สู้ให้คุณขาดใจอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เดินเลยลอยไปโชว์รูมแล้วก็ได้ข้อเสนอเดียว
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วการที่เพื่อนในโชว์รูมจะผมใช้คำว่าอะไรดีจะตัดกันเองมันก็ผิดธรรมชาติ
0: ครับ
1: แต่อย่างในงานเนี่ยพี่เขาเห็นว่าจะต้องมาจากหลายๆโชว์รูมมารวมกันในงาน
0: ครับ
1: โชว์รูมนี้ส่ง3คนโชว์รูมอีกสาขาหนึ่งเจ้าอื่นส่งใหม่3 4คนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าแต่ละคนมันถือมาจิ้นในมือไม่เหมือนกันแต่ต้องขยันหน่อยถ้าเป็นคนแบบมีเวลาเวล่ำก
0: ็
1: ไปลองเดินดูนะผมว่าดี
0: ครับ
1: เท่ากับปีหนึ่งเรามีโอกาสซื้อรถจังๆเนี่ยก็สั่งสองสามครั้ง
0: อ้าวใช่ใช่ใช่ครับใช่ก็จริงๆจริงๆการเลือกซื้อรถเนี่ยมันก็อยู่ที่ความต้องการของผู้ซื้อผู้บริโภคนะฮะว่าต้องการแบบไหนต้องการอะไรนะฮะว่าเราจะทำยังไงหรือว่าเราจะได้รถประเภทไหนคือการที่ไปในงานโชว์รถเนี่ยมันก็ดีอย่างนะฮะมันเห็นหลากหลายรุ่นไงเห็นไห
1: ม
0: มันไม่ต้องไปหลายๆที่ไงนะมันไม่ได้ไม่เฮ้ยต้องไปแบบโอ้ทางนู้นทางนี้อะไรเงี้ยไม่ต้องก็คือไปที่เดียวแล้วเราไปดูแต่ละยี่ห้อได้เลยนะฮะนะว่าเออเฮ้ยยี่ห้อนี้เป็นยังไงยี่ห้อนี้เป็นยังไงควรจะทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าจะเอายี่ห้อนี้มาประหยัดแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆยังบางทีเนี่ยบางคนไปดูตัวเลขในเรื่องของความประหยัดที่มันอยู่ตรงข้าง
1: หน้าต่างเวลาติดรถไว้
0: คือเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าการขายรถเนี่ยไอ้พวกแผ่นพวกเนี้ยจำเป็นต้องแสดงให้เห็นนะ
1: ถูก
0: มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ดีๆแบบจะขายโดยไม่มีพวกนี้ไม่ได้นะมันต้องบอกสเปคทั้งหมดเลยของรถว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าเอ้ยตัวนี้สเปควิ่งได้เท่าไหร่ค่าคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นอะไรเงี้ยคือมันจะบอกเราหมดแหละนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นค่าหนึ่งที่ใช่ความอัตราความสิ้นเปลืองในเมืองนอกเมืองเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งสมัยก่อนไม่ค่อยมีแต่เดี๋ยวนี้มันต้องโชว์ให้เห็นแล้วนะครับซึ่งโอเคถ้าใครมีแผนที่จะซื้อรถก็ลองไปดูในงานได้นะฮะแล้วในงานเนี่ยมันก็มีความหลากหลายนะอาจจะมีเทสต์ไดร์ให้ด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: นะผมมีอีกเรื่องนึงครับพี่นัทที่อยากจะพูดถึงก็เดี๋ยวนี้เนี่ยผมว่าในยุคนึงที่เรามองว่าเฮ้ยรถไฟฟ้าจะมาแทนรถน้ำมันใช่ป่ะเราก็มองว่าเฮ้ยมันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความประหยัดแต่มันก็มีข้อเสียของมันในเรื่องของการที่จะต้องรอในเรื่องของการชาร์จไฟซึ่งณปัจจุบันเนี่ยผมว่าไม่ว่าญี่ปุ่นหรือจีนญี่ปุ่นนะถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยผมบอกให้เลยว่าตัวเทคโนโลยีของค่ายนิสสันเนี่ยน่าจะเป็นต้นแบบเลยกับรถไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์เป็นตัวปั่นไฟ
1: EV
0: นะฮะหรือว่าเรียกว่าREEV แล้วกันลักษณะอย่างนั้นนั่นแหละก็ไอตัวเนี้ยตอนแรกเราก็เห็นไม่กี่ค่ายใช่ไหมมาผมว่ามาปีเนี้ยเราเห็นเยอะขึ้นนะกับค่ายรถเมืองจีนที่เกิดขึ้นมา
1: ถูก
0: มันก็จะเป็นลักษณะเรียกว่าเอ้ยเอาเครื่องยนต์ปั่นไฟ ต่เครื่องยนต์ไม่ได้ใหญ่นะแล้วเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ทำงานแบบเร่งรอบ 1,000-6,000 รอบอะไรเงี้ยไม่ต้องทำงานแค่รอบธรรมดาปกติเพื่อที่จะเป็นตัวปั่นเจเนเรเตอร์เพื่อที่เอากระแสไฟเข้าไปยังแบตเตอรี่แล้วให้แบตเตอรี่เป็นตัวขับเคลื่อนมอเตอร์ซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปที่มอเตอร์เพื่อที่จะขับให้รถมันเคลื่อนที่ได
1: ้
0: มันก็มาลดช่องว่างของการที่เรียกว่ารถเขาบอกว่ารถคันนี้มีทั้งเชื้อเพลิงแล้วก็ไฟฟ้าในตัวเดียวกันแต่เชื้อเพลิงใช้สำหรับในการปั่นไฟส่วนไฟฟ้าใช้สำหรับการขับเคลื่อนโดยปกติถ้าเป็นน้ำมันก็เชื้อเพลิงขับเคลื่อนถ้าไฟฟ้าก็มอเตอร์แบตเตอรี่ขับเคลื่อนแต่อันเนี้ยมันก็สามารถที่จะเขาเรียกรถคันนี้ไม่ต้องจอดก็ได้ของนี้ดีกว่าน้ำมันไฟฟ้าใกล้หมดก็เติมน้ำมันเอาให้เขาเรียกถ้ามีถ้าตราบใดที่ยังมีน้ำมันอยู่รถยนต์คันนี้ก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปไหนก็ได้
1: ไอ้เครื่องปั่นไฟมันมีปัญหาอยู่แล้ว
0: ถูกต้องครับใช่แล้วเราจะเห็นในหลากหลายรุ่นมากยิ่งขึ้นนะแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้คำว่าหลากหลายรุ่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันสามารถทำระยะทางได้ค่อนข้างเยอะเลยนะเฮียนัท
1: ถูกครับบางคันโอ้โห800-900โลอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่1ถังนี่วิ่งเงิน700-900พันกว่ากิโลแล้วนะเดี๋ยวนี้นะฮะผมก็เลยมองว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะทำให้คนเนี่ยหันมามองตรงนี้กันเยอะขึ้นนะในมุมผมนะแต่ถามว่าเฮ้ยมันจะสิ้นเปลืองกว่ารถสันดาปไห
1: ม
0: คือจริงจริงมันแทนน่าจะเหมือนกันเลยนะแต่มันต้องดูระยะยาวในเรื่องอัตราความสึกหรอของเครื่องยนต์ไงว่ามันจะมีเอฟเฟกต์อะไรเกิดขึ้นเปล่าแต่เครื่องยนต์ต้องบอกงี้ว่าในต่อการทำงาน1ครั้งเนี่ยมันอาจจะทำงานไม่กี่ครั้งเองนะไม่ได้ทำงานตลอดเวลาใช่ไหมวะมันเดี๋ยวอาจจะทำแล้วก็หยุดทำแล้วก็หยุดทำแล้วก็หยุดอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทำแบบเหมือนเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนรถอ่ะไม่ได้ทำแบบนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่อาจจะมาตอบโจทย์กับคนที่ไม่อยากได้รถไฟฟ้าล้วน 100% แล้วกันนะทีถ้าเห็นชัดๆเลยก็นิสสันน่ะตระกูลนิสสันน่ะตอน

0: ีนิสสันเกือบทุกรุ่นนะ
1: เป็น e-power หมดละ
0: e-power หมดแล้วใช่
1: พี่ต่ำก็กลายเป็นพลพรรค e-power ด้วยนะ
0: ครับผม
1: อยู่ดีๆไปจองไฟงั้น
0: ถามว่าดีไหมมันก็อัตราเร่งก็ถือว่าดีเลยนะเพราะมันขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไงแต่แบตเตอรี่อาจจะลูกเล็กไปนิดนึงแต่ก็โอเคก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่ามันก็เหมือนกับเราใช้รถในชีวิตประจำวันอ่ะเราไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยถ้ามีน้ำมันเมื่อไหร่รถคันนี้ก็ไปได้ตลอดคือไม่ต้องจอดไม่ต้องอะไรเลยนะฮะนั่นแหละครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ผมว่านะมันอาจจะมาทดแทนกับคนที่ไม่อยากได้รถไฟฟ้าล้วน 100% ก็ได้ในมุมผมนะแล้วผมเชื่อว่าไอ้รถแบบเนี้ยจะมีอีกหลากหลายรุ่นในอนาคตข้างหน้าอีกเพียบเลยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เลือกไว้ก็ลองดูคือน้ำมันประหยัดแต่ก็ในระดับหนึ่งแต่รถเนี้ยอาจจะประหยัดกว่าน้ำมันแต่อาจจะไม่สู้เท่ากับรถไฟฟ้าที่ประหยัดกว่ารถพวกนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็เป็นตัวที่เขาเรียกเอามาให้เป็นตัวเลือกอีกแบบนึงแล้วกันนะฮะแต่เขาก็พูดกันนะว่าอย่างนี้ค่าแมนเทนแนนซ์ก็สูงกว่าสิมันเขาเรียกว่ามันมี3อย่างไงเห็นนะมีทั้งแบตเตอรี่ทั้งน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้ามันไม่ได้มีอย่างใดอย่างหนึ่งไงถามว่าค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าไหมหรอมันไอตรงนี้ผมไม่คอนเฟิร์มแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าอาจจะต่างกันไม่เยอะนะครับผม
1: คือส่วนหนึ่งเองอ่ะผมว่าโหลดของเครื่องมันค่อนข้างเสถียรนะถ้ามองในแง่ของความเป็น e-power
0: ใช่มันไม่ได้ทำงานแบบเหมือนกับ
1: พันสองพัน
0: อะไร
1: แบบนี้ก็มาถามพี่ว่าสมมติว่าพี่ก็ใช้อยู่48
0: ม
1: ันมีแบบเร่งรอบเครื่องขึ้นหรือว่ามันก็สตีดี้แบบเป็นกึ่งไอเดิลปะ
0: มันก็เหมือนก็คือยนต์เดินเบาธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้แบบเอ้ยโหแบบเร่งแบบนานเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ฮะครับผมนั่นแหละนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่คนอาจจะมองกันเยอะขึ้นนะถามว่าอย่างนิสสันตอบโจทย์ไหมผมว่าคนที่ใช้น่าจะแฮปปี้แหละแล้วอัตราความสิ้นเปลืองก็ถือว่าดีแล้วกันนะฮะอย่างคันที่ใช้อยู่เนี่ยถังนี้เกือบ3 อาทิตย์เลยนะ
1: ณวันนี้นะ
0: ณวันนี้จากเมื่อก่อนไอ้แค่นั้นน่ะอาทิตย์ละถังอ่ะ
1: เดือนละ8,000นะเดือนละ2,800
0: อันนั้นอาทิตย์ละถังอ่ะกิโลนึงประมาณ3 บาทกว่ากับ4 บาท
1: ซึ่งในรูปแบบการใช้งานก็ใช้ชีวิตแบบเดิมนี่แหละ
0: เหมือนเดิมใช่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะฮะที่น่าจับตามองนะฮะ REEV หรือว่าเขาเรียกว่า Leng Extended Electric Vehicle นะฮะก็มันมีในรถหลากหลายโมเดลณเวลานี้แล้วกันนะครับซึ่งใครสนใจใครชอบก็ไปลองเทสลองขับดูก่อนก็ได้นะครับผมมาเดี๋ยวขอดูข้อความกันนิดนึงครับพี่นัทเมื่อวานยังมีค้างกันอยู่เลยนะฮะเมื่อวานค้างกันอยู่หลายอันอยู่นะสองเฮียครับรถผมวีโก้ 2,008 เวลาสตาร์ทไฟทีเบลกับพริบและเข็มขัดวัดรอบอันนี้ตอบไปแล้วที่บอกว่ามันน่าจะเป็นที่หน้าปัดมีปัญหาเนาะผมใช้รถ MG S5EV ยางเดิมบิสโตนซูเลนซ่า6 EV 215518อยากจะเปลี่ยนเป็นฮันคุก235518มันดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างเคยได้ยินมาว่าให้ใช้ยางยี่ห้อเดิมให้มากับตัวรถจะเหมาะกว่าครับ
1: เราเดิมไหม
0: มันก็แล้วแต่คนชอบดีกว่าไอ้คำว่าเดิมหรือไม่เดิมเนี่ยมันอยู่ที่ว่าบางคนใส่แล้วรู้แฮปปี้บางคนใส่อาจจะไม่ชอบคืออันเนี้ยอย่าง215518เนี่ยถ้าเอาเป็น235518เนี่ยรถไดมิเตอร์ล้อจะโตขึ้นหน่อยนึงนะมันจะไม่เท่าเดิมนะฮะแล้วถามว่าดีกว่าไหมมันต้องถามว่าเราจะเปลี่ยนเพื่อต้องการอะไรต้องถามมาก่อนสมมติว่าเราจะเปลี่ยนไซส์เนี่ยจาก215เป็น5518เป็น235518เราต้องการได้อะไรจากมันตรงนี้ต้องถามก่อนนะเพราะว่ามันต้องมีวัตถุประสงค์ใช่ไหมเฮนัท กับการที่จะต้องขยายยางหรือว่าอะไรเงี้ยเออต้องการเกาะถนนต้องการนุ่มนวลต้องการแบบเขาเรียกให้มันดูซอฟต์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมองด้วยนะว่าต้องการอะไรนะครับอือเขาบอกว่าเมื่อวานนะเห็นลิเวอร์พูลเล่นแล้วหวั่นใจครับเฮีย
1: เมื่อวันก่อน
0: คิดว่าฤดูกาลนี้เป็นไงเหนื่อย
1: ผมมองว่ามันก็มีฤดูกาลไหนที่ไม่เหนื่อยใช่ไหมมันช่วงเริ่มต้นอ่ะบางทีมันอาจจะนักเตะ
0: เรา
1: แคมป์อะไรเงี้ยมันอาจจะต้องใช้เวลา
0: อ่ะอย่างฤดูกาลที่แล้วเราอาจจะเริ่มต้นได้สวยใช่ไหมในช่วง 4-5 นัดแรกแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ดีเลยแต่ฤดูกาลนี้เราอาจจะเริ่มต้นไม่ดีแต่หลังจากนี้เราอาจจะดีก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ป่ะนักเตะอาจจะเริ่มแบบเฮ้ยโอ้ของจริงนะเว้ยอะไรเงี้ยถามว่าพรีซีซั่นที่เตะกันเนี่ยวัดอะไรได้ไหมมันก็ตอบยากนะมันคือแมตช์ทดลองไงนักเตะอาจจะแบบเล่นแค่ 70% นี่ก็พออะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะมันไม่แบบเอ้ยของจริงเว้ยต้องเล่น100อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงเดี๋ยวต้องลองดูนะผมก็ไม่รู้นะแต่ผมเชื่อว่าทุกทีมตอนนี้น่ากลัวหมดไม่มีทีมไหนไม่น่ากลัวเลยนะจะบอกให้ณเวลานี้นะครับทุกทีมดูน่ากลัวหมดเลยนะครับสงสัยตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับทำไมซีวิก3ประตูบ้านเราได้แค่เครื่องคาบูของเก่าเชียงกงสภาพติดรถมาเป็นหัวฉีดเครื่องติดรถมาหัวฉีดก็อย่างที่คาร์โลเคยพูดไงคือต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นเงื่อนไขหลายอย่างด้วยนะสมัยก่อนอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ก็อย่างที่บอกว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาอาจจะเขาเป็นคาบูนะสมมติเขาเป็นคาบูแต่เขาก็อาจจะเป็นคาบูไฟฟ้าเห็นนะแต่เราเป็นคาบูก็อาจจะเป็นคาบูธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะเทคโนโลยีอ่ะคือเขาอาจจะเริ่มก่อนแล้วพอเขาจะหมดยุคเทคโนโลยีนั้นเนี่ยเราถึงจะได้เริ่มมาใช้ไงนึกออกปะมันจะเป็นอย่างนี้แหละแต่ทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเท่าที่ดูเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่อาจจะไม่ได้แบบตามขนาดนั้นแล้วกันอย่างยกตัวอย่างแล้วกันอย่าง Accord ตะวัน V6 ใช่ไห
1: ม
0: กับ Accord 08 V6 แล้วกันสองตัวเนี้ยในญี่ปุ่นประวัน V6 เนี่ยมันก็มีระบบทำงานแบบไอเดอร์แบบ3สูบแล้วนะนึกออกปะแต่ของเราเนี่ยไอเดอร์3สูบอ่ะมันจะมาสตาร์ทที่ Accord V6 ในเจน8แต่ของเขาอ่ะเริ่มตั้งแต่เจน7แล้วไงนึกออกปะ
1: Uh-huh.
0: แต่เจน7เราไม่มีแบบเขานะเรามามีแบบเขาในเจน8นั่นแหละก็เหมือนกับตามเขาอยู่9นึงแล้วกันนั่นนะส่วนเรื่องออปชันไม่ต้องพูดถึงนะก็ของเขาเนี่ยเครื่องเสียงที่มาในรถ3ประตูเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพวกสตาร์เตอร์พวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมมีแผ่นทีดงซีดีอะไรเงี้ยของเราก็จะเป็นเทปคาสเซ็ตอยู่เลย
1: ใช่เขาเป็นลำโพงที่เป็นตัวเคปล่ามาแล้วอ่ะ
0: กระจกเขาเนี่ยก็จะเป็นกระจกแบบไฟฟ้าใช่ไหมของเราก็จะเป็นแบบปรับมือนึกออกป่ะ
1: ใช่มีกระจกสีชากระจกแดง
0: แล้วคุณรู้ไหมว่าไอ้กระจกไฟฟ้ากับปรับมือเนี่ยไอ้กระจกปรับมือเนี่ยราคาแพงกว่าไฟฟ้านะจะบอกให้ในอะไหล่รถอ่ะในอะไหล่ที่เราเบิกอ่ะโคตรแพงผมจำได้ผมเคยเช็คโอ้โหทำไมแพงกว่าวะแล้วถามว่าเราตามทันไหมเราตามทันนะแต่เราต้องเอาตามแบบเชียงกงไงนึกออกป่ะเอาของเขามาใส่รถเราเอามาสวอปเอามาแปลงใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับตามแบบเขาเรียกอะไรตามทันแบบว่าเราต้องจ่ายตังเองนึกออกป่ะนั่นนะครับ
1: ไทยซื้อได้ทุกอย่าง
0: แต่ทุกวันนี้มันอาจจะเป็นเหตุปัจจัยหลายอย่างนะที่ทำใหเขาอาจจะแบบไม่กล้าทำแบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่ารถจีนน่าจะมาในรูปแบบโรงงานศูนย์เหรียญมากกว่าครับพี่ไม่น่าใช่นะบ้านเราแล้วก็รัฐบาลคงไม่โง่ขนาดนั้นมั้งคิดว่านะ
1: อันนี้เราเห็นถึงวิสัยทัศน์ถูกไหมฮะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่ว่าเราเล่าตามที่เราเห็นนะอันนี้เรา

0: กหน่อย
1: ใช่
0: ไม่ธรรมดาหรอครับ
1: ถามพี่นัทหน่อยครับครีมขัดเงาแม็กควายไม่มีแว็กผสมต้องลงแว็กตามทีหลังใช่ไหมครับ
0: ถ้าเป็นน้ำยาขัดเลยอ่ะสมมติว่ามันจะแยกหมวดหมู่กันเนาะถ้าเป็นน้ำยาขัดมันจะไม่ค่อยเงาม ันจะไม่ได้โดดเด่นด้านความเงางามแต่มันจะดูใสขึ้นโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีประมาณ2เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆนะพี่สเต็ป2ของมันเนี่ยถ้าไม่ได้แบบตัวที่มันมีตัวขัดเยอะๆเนี่ยสเต็ป2มันจะรวมตัวปั่นเงามาละเขาจะบอกว่าให้เราปรับในส่วนของตัวฟองน้ำแทนถ้าสมมติสเต็ป1ขัดรุนแรงเลยเนี่ยต้องเอารอยที่ลึกๆออกเนี่ยมันจะไปบวกกับขนแกะก่อนผลแกะเสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วถ้ามันยังมีผิวส้มหรืออะไรเงี้ยเหลืออยู่บางคนก็หนีไปใช้แพทยีนก่อนอีกทีหนึ่งแล้วก็พอจบเรียบร้อยหน้าใสกิ้งละคราวนี้เป็นผิวเรียบไม่มีผิวส้มเนี่ยก็ค่อยตัดเป็นน้ำยาตัวที่สองที่มันขัดละเอียดแล้วก็เคลือบเงาในตัวก็มีนั่นแหละครับ
1: ก็ต้องลองดูนะฮะอย่างที่เฮียนัทบอกนะครับเดี๋ยวต่อเลยนะฮะ Subaru XV มือ2ยังน่าใช้อยู่ไหมครับอะไรยังมีให้เซอร์วิสไหมครับโอ้อะไรเยอะอยู่นะไม่แต่ว่าจริงๆก็ต้องบอกว่ามัน XV มันอาจจะยากตรงที่ว่ามันความก็แล้วมาร์จิ้นในตลาดมันไม่เยอะไอ้เฮียนัทใช่ป่ะถ้าอะไรมือ2ถามอะไรมือ2เหรออะไรมือ2ผมว่าแหล่งอะไรมือ2น่าจะหาได้ไม่ยากนะครับอ๋อไม่ใช่อะไรมือสองทุกที XV มือสองยังน่าใช้อยู่ไหมอะไรยังมีเซอร์วิสไหมอะไรมีเซอร์วิสมีแต่ว่าผมว่ามันถ้าจะเล่นรถเนี่ยผมว่าเราต้องศึกษาก่อนนะว่าเวลาเขาเซอร์วิสเขาเซอร์วิสกันที่ไหนซื้ออะไรกันที่ไหนตัวร้านไหนที่เป็นตัวแทนขายอะไรตัวนี้บ้างอะไรเงี้ยนะฮะเหมือนกับว่าอยากได้รถแต่ไม่รู้อะไรเลยเฮียนัทแล้วพอซื้อมาปุ๊บโหเวลารถเสียไปต่อไม่ถูกนึกออกปะเอายังไงดีวะจริงๆก่อนจะซื้อรถอ่ะเรามีเวลาศึกษาอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตมันก็มีเยอะแยะเอาง่ายๆอย่างน้อยๆอ่ะคุณเข้าไป XV ขับก็ได้อ่ะผมเชื่อว่าทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อทุกโมเดลอ่ะมันมีขับในตัวของมันแหละเพียงแต่ว่าในการพูดคุยแต่ละวันมันอาจจะเยอะหรือน้อยมันก็แล้วแต่ปริมาณคนที่อยู่ในฝักขับตรงนั้นแหละถ้าเป็นรถญี่ปุ่นอย่างพวก CRV อย่างโตโยต้าอย่างไรพวกนี้ผมว่าไอ้พวกนี้ชุมชนเขาเยอะเนี่ยเขาเยอะอยู่แล้วเพราะว่าประชากรเขาเยอะหมายถึงว่าคนที่ใช้รถ
0: คนใช้รถเยอะ
1: เออแต่ว่าถ้าบางรุ่นถ้าไม่เยอะอาจจะหลัก100-200อะไรอย่างเงี้ยมันก็คงมีแหละแต่ว่าโอเคถ้าเราอยากได้รุ่นไหนก็ลองไปถามกันในกลุ่มดูก่อนก็ได้ว่าเอ้ยเนี่ยสนใจตัวนี้มีอะไรแนะนำไหมมีสิ่งที่ต้องน่ากังวลหรือเปล่าผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในนั้นน่ะเขามาตอบให้เราได้แล้วครับถามผมสองคนผมก็ไม่ลึกพอนะเพราะเราไม่ได้ยูเซอร์เราไม่ได้คนเล่นรถตรงน
0: ั้
1: น
0: เออใช
1: ่เออไปถามคนที่เขาเล่นตรงๆเลยนั่นน่ะมัน
0: คือก่อนหน้านี้ผมก็ปวดหัวกับรุ่นน้องนะซื้อ Ford Eco Sport มาใช
1: ้
0: อยู่ดีวันนึงหลังจากจอดมาร่วมอาทิตย์สตาร์ทเครื่องมาไฟขึ้นเป็นคิดมัดเลยทุบดวงติดหมดแต่บนหน้าจ
1: อ
0: รถตัดเข้าเซฟโหมดเลยมันหันมาถามผมทำไงดีครับเฮียผมก็ตอบกลับไปว่าได้สันนิษฐานนะรถจอดยาวเนี่ยอย่างแรกเลยเองไปดูเรื่องระบบไฟก่อนเพราะว่ามันไม่มีหรอกนะที่อยู่ดีเมคานิกจะเสียพร้อมกันทั้งยวงแบบเนี้ยที่ไหนดีครับพี
1: ่
0: ผมว่าตอบกลับไปแบบมั่นใจว่ากูก็ไม่รู้อ่ะ
1: คือ
0: ในบางครั้งที่เราไม่ได้สัมผัสกับมันแบบใกล้ชิดก
1: ับ
0: ม
1: ัน
0: การแนะนำเราแนะนำได้แค่ว่ามันอาจจะหน้าตาประมาณนี้นะส่วนกูเนี่ยค
1: ุ
0: ณต้องไปดำพูดดำไหว้ในกลุ่มของคนที่เขาใช้หน่อยแต่ที่ไหนที่ไม่เคยมีเสียงกลด่าเลยเนี่ยอันนี้ค่อย
1: ครับ
0: มันต้องไปหาข้อมูลกันแบบนั้นเห็นล่าสุดว่าจะชับด้วยความเร็ว40ที่มันตัดเข้าเซฟโหมดไปบางตัวอยู
1: ่ครับ

0: นะคือต้องบอกว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเรามีแหล่งมีอะไรพวกเนี้ยเวลาเราจะทําอะไรมันจะง่ายขึ้นไงครับนะฮะนะอ่ะมาข้อความกันทาง SMS นะฮะส่งมาได้นะครับ4689899นะครับหก
1: พี่
0: ฮะครับ
1: คลินิก843มิลหน้าเว็บ36อันนี้ผมพูดออนแอร์ไปเลยนะ
0: ครับ
1: ในกล่อง CMG รับประกันวันนี้เลย22,000
0: ครับผม
1: เดี๋ยวผม forward ไปให้
0: โอเคได
1: ้ผมเห็นพี่นั่นอยู่ว่าเราจะได้รับพร้อมกันกลับมาเลย
0: ครับผมได้ครับ
1: โอเคถ้าเรากลับเข้าเรื่องกันต่อครับผม
0: งั้นเดี๋ยวไปพักกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็4689899นะฮะใครที่มีคำถามหรือว่ามีปัญหาหรืออยากจะสอบถามพูดคุยปัญหาเรื่องรถก็ส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับผมอือหืออืออยากได้ตัวเดิมมีไหมอยากได้ตัวเดิมมีไหม9อะไรนะ9 9 965อันเป็นของพี่นะ9 925965
2: อุ้ยงั้นรับกลับไปเลยตามนั้น
1: 965ถ้ามีส่งมาหน่อยนะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนมีสัญญาณเรื่องบลูทูธอ่ะที่มันไม่ได้อ่ะแล้วมันซิงค์กับโทรศัพท์ไม่ได้ไงโอ้เมื่อก่อนนี่ชอบมากเลยตรงไหนรู้ป่ะเวลามีสายเข้าอ่ะเรากดรับจากนาฬิกาได้เลยไงแล้วเราใส่หูฟังอ่ะเราไม่ต้องหยิบโทรศัพท์เลยแล้วมันอยู่แบบอยู่ได้บนเป็นปกติเลยนะแต่พอตอนหลังอ่ะมันเอ๋อไงเดี๋ยวบลูทูธก็ไม่เชื่อมต่อเดี๋ยวก็เชื่อมต่อเดี๋ยวก็ไม่เชื่อมต่อไม่เชื่อมต่อนี่หลังๆมานี่ปิดตัดบลูทูธกับโทรศัพท์ทิ้งไปเลยนะทุกวันนี้วิ่งก็ไม่ได้สนใจนะว่ามันจะซิงค์เข้าโทรศัพท์เปล่าพอไม่ดูเลยก็เลยไม่มีเรคคอร์ดมาเกือบ2เดือนแล้วอือฮึนั่นแหละ
2: นี่คนนี้อยู่นี่
1: อ้าวเหรอถ้ามี965กระทิบมาหน่อยนะอือฮึ
2: อยู่ในละ
1: โอเค
2: เดี๋ยวไปต่อไปกันต่อ
1: โอ้โหสีขาวเหรอขอสีดำได้ไหมเอาเลยเนี่ยเดี๋ยวโอนตังค์ไปเลยสีดำสีดำสีดำสีดำนะสีดำอย่าได้สีดำโอเค965 Foreigner อ่ะมาจัดไปสวัสดีครับทั้งสองเฮียตอนนี้ฐานผลิต EV จีนอยู่ระยองบ้านเรางานแสดงรถยนต์ทุกงานดูคึกคักขึ้นมาเยอะเลยมีอะไรใหม่พัฒนาขึ้นมาเดินดูอะไรเนี่ย2วันและไม่น่าเบื่อเลยกับเคนมเปรี้ยวครับขนาดมอไซค์ยอดจองซอนเตสจีนยังเยอะและยังมีบิ๊กไบค์จีนอย่าง ZX Moto มาแย่งตลาดญี่ปุ่นอีกทั้งตัดราคาและเพิ่มออปชั่นดูแล้วญี่ปุ่นมีเซต้องปรับแผนการตลาดใหม่แล้วนะฮะจริงๆเรื่อง
2: มอเ
1: ตอร์ไ
2: ซค์เลยว่
1: า
2: 4,000 ซีซีอย
1: ู่เอาผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าค่ายญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่อย่างไม่ว่าจะเป็น Honda Yamaha อะไรพวกเนี้ยเขาไม่ตายหรอกเชื่อผมดิอาจจะโดนแย่งตลาดไปบ้างแต่ผมเชื่อว่าในความรู้สึกของคนที่เกินครึ่งอ่ะเขาก็ยังมั่นใจในแบรนด์ของญี่ปุ่นอยู่นะ
2: เหมือนที่เราคุยไว้เมื่อประมาณสักปีก่อนที่บอกว่าถ้าลองว่าภาษีมันเท่ากันอ่ะได้เงื่อนไขภาษีเดียวกัน
1: อ
2: ่ะจีนญี่ปุ่นอ่ะคนก็เลือกญี่ปุ่นนะถามผมนะ
1: ใช่
2: เพราะตอนนี้ญี่ปุ่นก็ใส่เต็มข้ออยู่นะ
1: ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือถ้าญี่ปุ่นอาจจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะโดนหมัดเย็บไปบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะแต่เขาก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แหละเชื่อผมดินะฮะแล้วอย่างคือโอเคคือตลาดบิ๊กไบค์อ่ะตลาดไอ้อะไรนะสกูตบิ๊กสกูตเตอร์แล้วกันเนาะเท่าที่ดูเนี่ยก็คงบิ๊กสกูตเตอร์เนี่ยอย่างการสู้กันเนี่ยบิ๊กสกูตเตอร์เนี่ยมันเข้มข้นไงเห็นนะ
2: ตั้งแต่ตระกูล300ซีซีขึ้นไปผมว่าสนุกดี
1: ครับแต่ก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าของเทคของจีเนี่ยเขาให้มาแบบเหลือๆเลยนะ
2: ให้เป็นลูกเลิกฟอร์ดมาอะไรหมด
1: ทุกอย่างเขามาแบบว่าเขาเรียกอะไรคุณเอาไปโมต่อได้เลยอะแต่ญี่ปุ่นไม่ใช่ไงนั่นแหละครับแต่จริงๆบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็เก่งเนาะสามารถที่จะทำแบบเขาเรียกอะไรทำเครื่องทำอะไรเองได้กันแล้วเนาะเฮดัตเนาะผมว่าอนาคตไม่ไกลแล้วนะเท่าที่ดูอะนะฮะอีหน่อยเราอาจจะผลิตรถเองก็ได้นะเพราะเราเริ่มมาทางนี้แล้วไงนึกออกว่าจัดเสื้อเองทำอะไรเองอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่า
2: อะไรนะเอ็มธนูทองเงี้ย
1: นั่นนะ
2: อ๋อ77
1: นั่นนะ
2: ตายแล้ว
1: คือต้องบอกว่ามันก็เป็นการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพ คนในบ้านเราแล้วกันเนาะอือฮึครับผม
2: ใช่อ
1: ืม
2: หรือจะทุกวันนี้มันโอ้โหผมว่าเราทะลุมิติอ่ะฝรั่งอะไรก็ต้องบินมาเจอเราอ่ะ
1: อ
2: ย่างไรไรลิเฉินอย่างเงี้ยอ้าวมาถ่ายเป็นประเทศระดับแบบผมใช้คำว่าถ้าเป็นสายรถยนต์ก็เป็นระดับหัวแถวแล้วอ่ะโอเคตอบเลยมาโอเครับทราบ
1: เดี๋ยวเราส่งเลขมาเดี๋ยวโอนไปให้ผมไปซื้อรถ MG X5 EV มาขับแทนแท็กซี่ขับมา12ปีผมเป็นคนโบราณขัดใจแม็กที่ติดรถมาอยากจะเปลี่ยนจังเลยแนะนำหน่อยครับแต่เอาขนาดเดิมนะครับจะใช้ยางเดิม
2: อย่าเปลี่ยนเลย
1: เออใช
2: ่ก็จะเปลี่ยนเดิมทุกอย่างเดิมหมดอ่ะผมไม่อยากเปลี่ยนเลย
1: อืมเน
2: า
1: ะ
2: มันจะกลายเป็นไซส์ที่มันดูแล้วแบบตะมุตะมินะแม็กที่มันเล็กไปอ่ะ
1: อ
2: ื
1: ม
2: ต่อเดิมนะครับไม่ต้องเสียดายด้วยขับไปถ้าต้องใช้เป็นเดลี่ยูสวันหนึ่งกระแทกบงมาก็โอเคล้อเดิมไปสีเรียดเว้ย
1: ครับ
2: ใช่ไหมล่ะ
1: ก็จริงๆก็ถ้าเอาแม็กเดิมก็ต้องไปดูลายที่เราชอบแล้วกันจริงๆแม็กไทยเดี๋ยวนี้ก็เยอะนะเฮียนันเนาะแม็กไทยอะเพียบเลยลองดูสิฮะแม็กบ้านเราเนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวนี้เอาแม็กที่แบบเขาเรียกใช้งานได้แล้วกันนะครับผมSMS ส่งมาได้นะครับ4689899เดี๋ยวไปดูทาง YouTube กันนิดนึงว่ามีอะไรกันบ้างนะครับรอสักครู่หนึ่งคุณณัฐสรก็ทักทายมานะฮะคุณหนุ่มนิยมถามว่าสวัสดีครับ2เฮียระบบออโต้ไพลอตในรถยนต์เป็นยังไงเฮียเคยใช้ระบบนี้ไหมเคยแต่ว่าจะใช้ออโต้ไพลอตอ่ะเส้นแบ่งถนนต้องชัดเจนนะต้องบอกว่าอย่างนี้ก็ถ้าบนทางด่วนอ่ะใช้ง่ายเฮนัทจริงๆเฮนัทเคยใช้ตอนรถติดด้วยใช่ไหมตอนนั้นอ่ะ
2: ใช่พี่แต่ว่าผมไม่ชอบ
1: มัน
2: ออกแรง
1: มันดูจะดูเสียวๆหน่อยอะไรเงี้ยบางจังหวะอะไรเงี้ยแต่โอเคต้องบอก
2: นะแต่ว่าเวลาออกตัวโอ้ออกแบบพื้นออกไปเลยเงี้ยมันนั่งมันไม่สบาย
1: มันต้องแต่ว่าจะใช้ออโต้ไพลอตถ้าจะช่วงรถติดอ่ะเราต้องตั้งระยะในการระยะห่างของตัวรถให้มันเยอะหน่อยนะพูดถึงแล้วมันเราสามารถที่จะเลือกได้ไงนะครับคือถ้าเป็นส่วนตัวที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้บนทางด่วนเนี่ยแต่นานๆใช้ทีไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะฮะบางทีก็ลองดูนี่มันยังใช้ได้อยู่ป่าววะอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละ คุณณัฐพัทยานะฮะถามว่าสวัสดีครับ2เฮียกำลังจอกจากกำลังจอก Raptor Diesel อยากเปลี่ยนท่อเป็น HKS ท่อออกคู่เปลี่ยนแล้วจะมีผลเสียอะไรกับรถใหม่ครับได้ยินว่าเดี๋ยวนี้มีท่อตรงรุ่นของมันเลยจริงๆผลเสียมีไหมไม่มีเนาะของ HK
2: ถ้าเป็น HK คิดมาแล้ว
1: คือถ้าเป็นแบรนด์ของแต่งพวกนี้เนี่ย คุณไม่ต้องห่วงเลยเขาก็น่าจะเทสมาเรียบร้อยแล้วว่าใส่ท่อเขาแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาคงไม่แบบเอ้ยทำเพื่อความสวยงามคงไม่ใช่นะพวกนี้นะฮะคือแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยยังไงเขาไม่ซีซัวหรอกเชื่อผมดินะครับก็ถือว่าถ้าจะเปลี่ยนจริงก็เล่นได้นะครับส่วนท่อที่ไม่ใช่แบรนด์เนี่ยเราก็ต้องดูเอานะฮะต้องเลือกเอาเองนะครับผมนะ
2: ผมก็เสียนะ HK เนี่ยก็จะคือเขาจะมีคือสิ่งหนึ่งของ HK มันไม่เหมือนเจ้าอื่นมันมีไบเทสมาด้วย
1: ใบเซอร์
2: ไอ้ต่อไปคุณจะมีแคท HK มันจะเป็นท่อที่ต่อจากหม้อพักมาอยู่ละ
1: อ่าฮะครับ
2: แต่ในแง่ของเสียงกับมลภาวะเนี่ยเขามีใบกล่องของ HK
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ส่วนหนึ่งในมุมที่ผมเลือกเปลี่ยนเนี่ยมันก็เลือกในมุมนี
1: ้
2: ถ้าเรียกโดนก็เปิดภาวะเนี่ยก็เนี่ยมีใบเจอมาอะไรมาใบทดสอบก็ไม่ได้ไปทดสอบส่วนทั้งหมดนะมันก็เป็นใบทดสอบที่เขาส่วนกลาง
1: แล้วอย่างท่อพวกนี้เรื่องของเสียงเขาได้ด้วยได้มอกใช่ไหมมีไหมพูดถึง
2: ได้ดิเออแต่ถ้าเกิดพี่เปลี่ยนดาวไปแล้วเอาแคทออกเอาพักลูกหน้าออก
1: มันก็ไม่ได้มันก็เกิน
2: เปลี่ยนชุดคิดของเขาตั้งแต่กลางลำมาเนี่ยยังไงก็เ
1: กินครับผมอือฮึ
2: ครับ
1: อืมป้าอู๊ดถามว่า Odyssey RC1 2015มีมาทำที่อู่บ้างไหมอะไรแพงไหมครับสนใจจะมาติดแก๊สใช้งานมีนะมีมาทำอยู่นะฮะถามว่า
2: ตัวอะไรนะพี่ RC1
1: ใช่น่าจะเป็นตัวเครื่องเดียวกับ Accord Accord ตัว Gen 9อ่ะเครื่องตัวเดียวกันเครื่อง 2.4
2: อ๋อโอเค
1: อ่าฮะ
2: ลด43
1: อ่า
2: 40กว่าขึ้น
1: คือถามว่าดีไหมหรอผมว่านะถ้าจะซื้อใช้อ่ะตอนนี้ราคาน่าจะถูกลงไปเยอะนะแต่คุณจะเล่นรถพวกนี้คุณต้องทำใจคุณต้องทำใจนะว่าอะไหล่มันจะค่อนข้างแพงมันไม่ใช่รถผลิตในประเทศนะมันรถนำเข้าซึ่งอะไหล่เนี่ยผมบอกให้เลยว่าโชคชุดหนึ่งน่าจะมี 30,000 กว่ากับ40,000อะไรเงี้ยนะ
2: อ
1: ันนี้ช่วงล่างนะมันจะเป็นช่วงล่างนะแต่เครื่องยนต์เกียร์ผมว่าไม่น่ากังวลเพราะว่ามันเทียบอย่างเครื่องยนต์เกียร์เนี่ยผมว่าเอาอย่างน้อยๆก็คือใกล้เคียงกับ CRV Gen 5แล้วกันฮะ
2: ผมถามนะมีให้เบิกไหมอะไร
1: ถ้าเป็นรถประเทศไทยมีอยู่แล้วมีทุกชิ้น
2: เออในมันมีไทยนำเข้ามาอยู่ช่วงหนึ่งนะโมเดลนี้
1: ใช่คือถ้าเอาจริงๆในประเทศไทยมีทุกชิ้นอยู่แล้วนะฮะ
2: โอเคผมเคยดูตัวก่อนหน้านี้รหัส RB ถ้า RB 1 Absolute เนี่ยโอ้โหตัวนี้ผมชอบมากสีม่วงไม่เคยชอบรถสีม่วง
1: ครับ
2: ไอตัวนั้นสีม่วงแล้วคือตัวนั้นมันจะทรงแบบมันจะดูแบบเหมือนกระสุนนะคือยาวๆแล้วมันก็เสมอกัน
1: โอ้ไอตัวที่นี่ครับบอกสีม่วงน่ะมันต้องเป็นตัว Absolute ซึ่งไอตัว Absolute เนี่ยมันจะเป็นเครื่อง K24 ที่เป็น Double O ให้ Camshaft VTEC ซึ่งตัวนี้ม้ามันจะอยู่ที่200ตัวนั่นแหละตัวนี้
2: ตัวนั้นชอบมากแต่ตอนนั้นที่ผมดูมันคือ 600,000 กว่า 500,000 ประมาณนี้ก็เลยมันถ้ามันต้องมานั่งหาอะไรมันจะเหนื่อยไหมว่าแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เริ่มศึกษามันนะแต่ตอนหลังเนี่ยก็ดูแต่ว่าณช่วงเวลาตัวเองตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมชอบรถตู้ไปแล้วมากกว่าถ้าเป็น RV มันยังเปิดแบบรถปกติอยู่ยังไม่ได้เป็นสไลด์
1: มันยังเป็นสไตล์รถเก๋งเนาะแต่ว่าเป็นรถแบบรถบิ๊กแวนมันสไตล์รถบิ๊กแวนแล้วกันเออมันไม่ใช่
2: แต่ RC เนี่ยเป็นประตูสไลด์แล้ว
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะยังไม่ตรงโจทย์ว่ะเพราะว่าพ่อแม่อาจจะต้องนั่งรวมกันไปด้วยอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: แต่โอลินสำหรับรหัส RB นะอยู่ชุดถึง 20,000 กว่าบาทนี้เห็นนะ
1: นี่ผมมีคันนึงนะ RB นะเป็นรถนำเข้าแล้วกันไม่ได้รถประเทศไทยคันเนี้ยเจ้าของหมู่บ้านซีวาลัยเขาชอบหมายถึงว่าผมคือรถเขาอะตั้งแต่ปี2005ใช่ไหมนะจนทุกวันนี้เขายังไม่ขายเลยนะเขามีเอาผ่านเขาก็ไม่นั่งด้วยนะ

0: ลอะไรกับการรับประกันของศูนย์ไหมครับ
1: เอ๊ะหมายถึงว่าปิดแอดบลูป่ะ
0: เขาหมายถึงว่ารถมันมีไงแต่ว่าถ้าใส่ท่อมันจะมีผลหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ปิดมั้งคิดว่า
1: ไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับเพราะว่ามันไม่ได้ไปยุ่งกับระบบอะไรเลย
0: มันแต่ว่าคือไอ้ที่พี่นัทพูดก็ถูกแต่เพียงแต่ว่า
1: เขาจะมอง
0: ที่ตัวเออที่ตัวไอ้พนักไอ้เจ้าหน้าที่แหละ
1: เออ
0: ที่ว่าจะมีเขาเรียกจะมีความมั่นแม่นยำแค่ไหน
1: เออ
0: คือพวกเนี้ยเวลาอย่างที่เราเคยเล่าหลายๆทีว่าเปลี่ยนล้อมาพอลูกปืนแตกก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะล้อแต่ไอ้ลูกปืนแตกเนี่ยไอ้รุ่นเนี้ยอาจจะแตกเป็นกิจวัตรเลยแต่พอคันไม่เปลี่ยนล้อเค็มได้อะไรเงี้ยซึ่งมันนอนเซนส์เนี่ยตรงเนี้ยนึกออกป่ะ
1: ถูก
0: เออบางอย่างเนี่ยบางทีมันแบบมันไม่ยอมรับความจริงไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรถของบริษัทเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยคนใช้รถก็จะทำอะไรก็รู้สึกแบบลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายๆเคสนะบางทีแบบไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยนะแต่ก็พ่วงไปได้ไงนึกออกป่ะเอาไปพ่วงได้
1: เราจัดรายการมั้งติดอะไรวะที่ไฟเลี้ยวเพิ่มที่กระจกมองข้างแล้วเสียวารันตีรถอ่ะ
0: อืมใช่
1: อะไรอย่างนั้นนี่เรายังเคยเจออยู่นะตอนนู้นน่ะนานแล้ว
0: ยัง
1: มีแบบนี้หลงเหลืออยู่อีกนะเนี่ย
0: คือมีแหละเจ้าหน้าที่อ่ะบางทีผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนจ่ายตังค์นะคือถ้าเขาทำเรื่องเคลมปกติมันก็คือปกติอ่ะถามว่าบางทีอ่ะสมมติว่าเปลี่ยนล้อมาแล้วลูกทำให้ลูกปืนเสียบอกไม่รับประกันแต่ไอ้คันที่ไม่ได้เปลี่ยนล้อพอลูกปืนแตกอ่ะรับประกันเวลาคุณทำเรื่องเคลมอ่ะมันไม่ได้ถ่ายรูปล้อหรอกมันแค่เอาชิ้นส่วนที่เคลมน่ะส่งกลับคือโรงงานแค่นั้นเองหรือบางทีโรงงานเขารู้ปัญหานะเขาก็ไม่เอานะคือเอากองไว้ที่นั่นแหละแล้วก็ถ้าถึงเวลาก็เรียกเศษเหล็กเขามารับไปแค่นั้นเองเขาก็ไม่เอาเพราะเขารู้ปัญหาอยู่แล้วว่าเออปัญหามันเกิดจากอุปกรณ์หรือว่าเกิดจากตัววัตถุดิบที่มันไม่ได้คุณภาพหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะพวกเนี้ยนะอันนี้เนี่ยแต่ถ้าโอเคถ้าอยากจะรู้ว่ามันได้หรือไม่ได้เนี่ยผมแนะนำให้โทรไปปรึกษากับทางศูนย์บริการเลยนะคือเอาให้ชัดเจนไปเลยถ้าบอกว่าโอเคถ้าพี่ใส่ท่อมาละผมไม่รับประกันนะอันนั้นก็อยู่ที่เจ้าของรถตัดสินใจนึกออกป่ะเดี๋ยวพอใส่มาปุ๊บไอไปถามเจ้าหน้าที่บอกว่าเอ้ยรับประกันให้ไม่ได้โอ้แล้วทำไงอะทีนี้แล้วเดี๋ยวมันมีเอฟเฟกต์ต่อเครื่องยนต์ต่ออะไรอีกอะแล้วถ้าวันดีคืนดีเราอาจจะซวยขึ้นมานึกออกว่าปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เรามันไม่ได้อยู่ที่ท่อไงปัญหาอยู่ที่เครื่องแต่เรามาโทษว่าเราเพราะเราใส่ท่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความไม่ประมาทถามเลยดีกว่
1: า
0: หรือถ้าถามเสร็จใช่ป่ะถ้าขับรถไปแล้วถ้ามีปัญหานะก่อนเข้าไปหาเขาก็เอาท่อเดิมใส่กลับก็ได้นะพูดถึงแล้วใส่ท่อเดิมเลยไงเฮียนัทว่าคันนี้ไม่ได้ทำอะไรมาทุกอย่างเดิมๆหมดแต่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้เล่ต้องด้วยกลนะนะไม่งั้นก็เราก็จะเสียประโยชน์ของเราเองไงนะครับจริงๆระบบรุ่นใหม่ๆนะโหเท่าที่ผมดูนะอย่างพวกระบบพวกเนี้ยยิ่งเครื่องดีเซลรุ่นใหม่ๆนะผมว่ามันซับซ้อนมากเลยนะไม่รู้มันจะซับซ้อนอะไรนักหนาแล้วแบบเพศแบบน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้ไอ้ลงห้องแคมป์เนี่ยโอ้โหปัญหาใหญ่เลยนะมันเป็นปัญหาเยอะนะแล้วไม่ได้เป็นยี่ห้อเดียวนะเป็นหลายยี่ห้อด้วยนะกับเครื่องยนต์ดีเซลพวกรุ่นใหม่ๆอ่ะนะฮะยุโรปญี่ปุ่นเป็นหมดเลยนะนะครับอ่ะต้องลองดูนะฮะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีอะไรต่ออีกนะฮะไม่มีแล้วนะครับข้อความก็ใครที่มีคำถามอยากถามมาก็ส่งมาได้นะฮะอ๋อเขาบอกว่านี่เดี๋ยวเขาตอบมาแล้วนะแป๊บหนึ่งนะฮะขอบคุณนะครับเซลแนะนำให
1: ้ JTC ไทเทเนียมมีช่างมาใส่ที่ศูนย์เลยแต่อยากใส่ HKF อ๋อถ้าใส่ JTC แล้วยังผ่าน อันนี้ไม่ได้

0: ไม่ด้อยอะไรนะหมายถึงว่าถ้าเปลี่ยนพ่อแล้วมันผ่านอ่ะซีเอสเคมันก็น่าจะต้องผ่านนะ
1: ก็ถึงบอกไงว่าลองถามบอกว่าเราไม่ชอบยี่ห้อนี้แต่เราชอบยี่ห้อนี้อ่ะถ้าเราจะใส่อ่ะจะมีปัญหาไหมอะไรเงี้ย
0: เนาะคือ JDC มันเป็นไทเทมั้งมันจะมีตัวไทเทกับตัวเลทก็ไม่รู้แต่ผมเห็นตั้งแต่เป็นไทเท
1: สมมตินะสมมตินะเฮียนัทสมมติ HK มีไบเซอร์มีมอกอมีทุกอย่างนะสมมตินะแล้วเซบอกว่าอ๋อไม่ได้พี่ต้อง JTC อย่างเดียว
0: ไอ้หนูหงายการ์ดมาเดี๋ยวนี้เลย เองหงายการ์ดมาเดี๋ยวนี้มีเรื่องต้องคุยกันยาวแล้วเรามีเรื่องต้องคุยกันแล
1: ้วไปต่อไม่ถูกเลยอ่ะ
0: นะไม่เป็นไรครับไปใส่อย่างที่อยากใส่คือถ้าเขาดีลว่า JTC มันได้ก็ปล่อยเขาไปเราก็ใส่อันนี้ชอบอันนี้ก็ใส่อันนี
1: ้
0: รถเราก็เลือกเองจ่ายตังเองแล้วจะให้มาถูกบังคับทำไม
1: ไม่แต่ไออะไรนะประเด็นเงื่อนไขวารันตีนะ
0: เขาเข้าใจหรือไม่เอางี้เนาะไปหาเฮดเคให้พี่อาจจะแพงกว่าทุกพันห้าแต่พี่จะใส่เฮดเค
1: เ
0: ดี๋ยวหาไอ้น้องวิ่งเลยวิ่งรองเท้าสึกเลยหาเลย
1: ครับอ่ะลองดูแล้วกันนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะสำหรับทุกการติดตามขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกับเรา2คนนะฮะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการ Motor Intent นะวันนี้ผมกายเฮียนัทลาแล้วสวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ Motor Intent ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบงร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
8: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิลแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจFM 99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
9: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้

0: คุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอนิดมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
0: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
7: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 12:00 น. ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: ับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคทาง FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงวันนี้นะครับโปรเจกต์มาอยู่ในห้องส่งเรียบร้อยสวัสดีครับโอ
1: สวัสดีครับพี่แป๊ะครับคือผู้ฟังครับลงได้เลือกเพลงที่ต้องการ
0: เลือกเพลงของ BG ก็มันมีอยู่2เพลง
1: ไม่ชื่อไม
0: ่
1: ออก
0: แต่เอาเพลงนี้ก่อนฟังแล้วก็เพราะดีไม่ได้ฟังนานแล้วนะHow You Then Mean A Broken Heart ก็ BG เราเขาประสานเสียง3พี่น้องนี่แม่มันสดรับฟังแล้วมันมีความสุขนะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่อีกหลายเพลงที่ชอบ
1: BG
0: ไม่สัตว์สัตว์ก็ชอบถ้าสมัยก่อนนี่ตอนเล่นกีตาร์ใหม่ๆ Star Joe
1: ไอ้ Star Joe
0: เพลงนี้เป็นเพลงก็เรียกเพลงครู
1: Stay in Alive How Deep Is Your Love แล้วก็แต่ผมชอบเพลงเร็วนะ Tragedy มันเหมือนเพลงดิสโก้หน่อย
0: ใช่ๆ
1: ยุคดิสโก้ยังดังอยู
0: ่เปิดเพื่อความสุขของแฟนรายการ Golf Trick นะครับครับวันนี้เราก็ต้องมาไล่เลียงเรื่องของอันดับนักกอล์ฟกันหลังจบนะ LPGA รายการล่าสุดที่แคนาดานะครับ CPKC Women Open นะครับซึ่งเป็นรายการที่เหลือเชื่อสาวญี่ปุ่นไปก็เรียกว่าโอ้โหขึ้นนำแต่วันแรกยันวันสุดท้ายไม่มีแผ่วเลย
1: เหมือนเล่นแบบเหมือนเล่นคนละสนามกับคนอื่นเพราะว่าเล่น4วันใน23อันเดอร์ทิ้งที่2 9 9สโตรก
0: 9สโตรครับ
1: คือแบบไม่รอไม่เปิดโอกาสให้ไม่แง้มประตูให้คนอื่นแม้ไม่แผ่วอ่ะ
0: ไม่แผ่วแล้วคนที่โดนทิ้ง9สโตรก็เป็นเพื่อนร่วมชาติถึงซ้อมสนามเดียวกันมาเนี่ยนะโอ้โหมาด้วยกันแต่ทิ้งกันไม่ใช่เลือดสุพรรณเหรอจริงๆนะ9แต้มนานๆจะได้เห็นแต้มอย่างนี้นะ
1: ใช่ๆ
0: แล้ว23อันเดอร์นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับLPGA Tour นะครับก็ต้องชื่นชมน้องซึ่งอายุ25เบญจเพสพอดี
1: กำลัง
0: พี่ยูยามาชิตะส่วนนะฮะเพื่อนร่วมชาติยูริโยชิดะอยู่อันดับ2ห่าง9แต้มเหลือชื่นจริงสาวไทยที่ดีที่สุดก็คือโปรเมเอริยาจุธานุการอดีตมือหนึ่งโลกครับก็11อันเดอร์พาจบอันดับ7ร่วมรับเงินคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2.4 ล้าน

0: 14โรเมียวปาจารีอนันต์ฤกษ์การก็7อันเดอร์พา13ร่ว
1: ม
0: รับเงินประมาณล้าน5แล้วก็โปรฮัตสุวิชยาวนิชัยธรรม3อันเดอร์พาจบอันดับ37ร่ว
1: ม
0: รับเงินประมาณ 500,000
1: เมนี่ถือว่าเมนี่ถือว่าน่าจะเป็นผลงานดีที่สุดใน LPGA ทัวร์ในปีนี้นะตั้งแต่ต้นป
0: ีนี่คือติดท็อป10รายการนี่นะ
1: ก่อนหน้านี้มี Honda ล่ะครับที่จบที่8อันนี้จบที่7ใช่ป่ะอันนี้ดีกว่า
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าเป็นอดีตแชมป์ด้วยนะครับเมื่อ10ปีก่อนแต่ว่าเล่นคนละสนามกัน
0: สัปดาห์นี้เงินรางวัลมากขึ้นไปอีกนะครับท่านผู้ฟังที่จบไปใน 2.75 ล้านดอลลาร์นะครับแต่ว่าย้ายจากแคนาดามาอเมริกาก็เป็นรายการ
1: FM
0: Championship แข่งที่เมืองนอร์ตันรัฐเมสซาชูเซตส์เมื่อกี้เลือกเปิดเมสซาชูเซตส์ก็ดีนะ
1: อ๋อใช่ๆๆเข้าเลย
0: เริ่มพฤหัสนี้แล้วนะครับเงินรางวัลรวมถึง 4.4 ล้านเหรียญนะแล้วก็มี10สาวไทยนะเป็นโปร9เป็นอเมเจอร์1นะครับจิโน่อัจฉริยะธีรกุลก็ต้องลงด้วยครับงานนี้นะเพราะว่าเว้นวรรคไปเมื่อสนามที่แล้ว9สาวโปรกับ1สาวอเมเจอร์ซึ่งน่าสนใจมากอเมเจอร์คนนี้ชื่อเล่นชื่อน้องโซอี
1: ้น้องโซอี
0: ้ได้ข่าวเคยสัมภาษณ์เคยรู้จักใช่ป่ะ
1: น้องโซอี้เนี่ยผมเคยสัมภาษณ์ตอนเด็กๆหลายปีแล้วตอนยังไม่ได้ไปเรียนที่สหรัฐโซอี้เนี่ยสมัยเด็กๆเป็นลูกศิษย์ของโปรนพคุณวงหล่อแห่งกอล์ฟฟิงกราวเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับแล้วก็ตอนนี้เข้าใจว่าเห็นพี่แป๊บบอกผมตามมหาวิทยาลัยอยู่พี่แป๊บบอกว่า
0: อยู่ที
1: ่
0: University of California Berkeley
1: ใช่ก็เป็นอยู่ที่ทีมที่แข็งแกร่งนะเคยมีนักกอล์ฟแชมป์เมเจอร์อย่างคอรินมอริคาวะก็เรียนที่นี
0: ่
1: มีเข้มข้นเรียนประสุดก็เป็นทีมกอล์ฟที่นี
0: ่
1: ก็เรียกว่าอยู่ในโปรแกรมที่ดีแล้วกันทีมกอล์ฟที่ดีนะสำหรับแต่ผมสัมภาษณ์โซยนี่นานแล้วน่าจะต้องได้เรียน
0: นัก พ
1: ิลมอ่ะ
0: สิบเท่าไหร
1: ่ไม่รู้สิบต้นๆเนี่ยแต่
0: สิบเอ็ดสิบสอง
1: แต่ว่าเจตนาแรงกล้ามากว่าจะไปฉันจะไปเอาให้ได้
0: ตอนนั้นสัมภาษณ์เลยบอกว่าเป้าหมายชีวิตจะต้องได้เล่นในLPGA
1: ใช่ครับใช่
0: แล้วเธอก็ได้เล่นเป็นครั้งแรกด้วยนะเป็นแขกรับเชิญพิเศษในฐานะที่น้องเขาเป็นเจ้าของแชมป์โรเล็กเกิลจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นนักกอล์ฟของมหาลัยด้วยได้รับเชิญเป็นกรณีพิเศษน่าดูมากครับ
1: น่าดู
0: แล้วก็ผมสนใจชื่อน้องเขาอ่ะอินโซน
1: ชื่อจริงๆชื่ออ
0: ินโซนเจียมอนุกูลกิจ
1: อินนี้ไม่ใช่อิน
0: คือเป็นพระอิน
1: อ่ะพระอินเลย
0: โซนนี่เหมือนกรุงโซน
1: อ่
0: ะมันเป็นภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศผสมกันคือปัญหาคำแปลไม่ได้อ่ะ
1: จำได้ว่าเคยถามคุณแม่แล้วตอนนั้นเพราะตอนนั้นสัมภาษณ์เนี่ยคุณแม่นั่งด้วยแต่จำไม่ได้ว่าแต่คุณแม่ตอบว่าเพราะอะไรนะ
0: แต่ผมเคยจำตอนที่จัดรายการกอล์ฟที่กระโปรบอกสิงห์บอกถ้าวันไหนนักกอล์ฟอยู่ในอินเดอะโซนจะเล่นดีมากเลย
1: คือ
0: จะได้ชิดพัดดีหมดนะอินเดอะโซนวันนั้นน่ะตี8 9อันเดอร์
1: ใช้เป็นคำพ้องเสียงได
0: ้อันอินเดอะโซน
1: อินนั้นแปลว่าอินคือ IN
0: in
1: ถ้าสะกดเป็นภาษาไทยก็ออ่างสระอีนอนหนูถูกไหมอันนี้เขามีทอทหารรอเรือกำลัง
0: ใช่เป็นพระอิน
1: แต่ถ้าอินนะคืออยู่ด้านในโซนก็คือโซนบล็อกสิ่งรบกวนสิ่งร้าวต่างๆที่จะมากรบกวนเราไม่ให้เรามีสมิธทิ้งไปหมดนะนักกีฬาดีๆเขาจะต้องมีภาวะอยู่ในนี
0: ้วันไหนที่ตี8 9เดอร์เนี่ยต้องอยู่ในภาวะอินเดอะโซน
1: คือสามารถพ้องกันได้ไงเป็นเพราะว่าคำมัน
0: นี่คืออินโซน
1: อันนี้คืออ
0: ินเดอะโซน
1: in ตัวของน้องอินโซนะ
0: โซอินโซ
1: เหมือนโซเหมือนเกาหลี
0: อ่ะได้สละโอซอซอโซลอลิง
1: ถ้าใครทราบหรือเป็นอะไรกับน้องแจ้งเราหน่อยนะ
0: คือถ้าให้แปลเราแปลไม่ได้ก็อินที่กรุงโซเหรอฮะ
1: ก็ไม่แน่นะ
0: ไม่รู้
1: ก
0: ็
1: ไม
0: ่
1: แน
0: ่
1: นะ
0: กรุงโซนี่ก็เป็นเมืองหลวงของนักบินใช่ไหม
1: ก็ไม่แน่นะ
0: เลยอย่างนั้นนะชื่อน่าสนใจแต่ที่เล่นชื่อโซอี
1: ้โซอี้
0: ไปอีกแบบนะ
1: ใช่ใช่
0: ก็ติดตามดูน้องอินโซเจียมอนุกูลกิจวัย18ปี
1: นะเป็นแชมป์อยู่นะครับยังเป็นสมัครเล่นอยู
0: ่สมัครเล่นเน
1: า
0: ะ
1: รู้เหมือนกันว่าแพริ่งยังไม่ออกนะอยากเล่นเหมือนกันว่าแพริ่งวัน2วันแรกเนี่ยเขาจัดคู่เล่นกลุ่มกับใครบ้างนะ
0: ฮะกอล์ฟรายการนี้ใครเป็นเต็งหนึ่งในสายตาของที่ถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวว่ากัน
1: บอกคำเดียวนะครับว่าเซอร์ไพรส์เลย
0: เซอร์ไพรส์เลยเ
1: นลี่จีโน่มิยุ
0: มี
1: แต่ว่าม
0: ีชื่อแต่ไม่ใช่เต็งหนึ่ง
1: อันดับโลกมากันครบอ่ะ
0: โอ้
1: ผมบอกเลยว่าคุณแปลกใจเนลลี่กับจีโน่ลงพร้อมกัน

0: สัปดาห
1: ์นะสัปดาห์นี้
0: อ่ะมาสัปดาห์ที่แล้วถ้าจำไม่ผิดเตเขารายงานบอกว่าน้องสุวิชามณิชัยธรรมโปรฮัตอยู่อันดับเดียวกับมือหนึ่งโลกนะในลีกคอร์ด
1: อ๋อไม่ถึงว่าอันดับที่จบใช่ไหมอันด
0: ับ
1: ที่จบใช่ไหม
0: ผลงานผลงาน
1: คือหลังๆผลงานเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วก็สิทธิ์ในการขยับอันดับในCME Group Priority List เนี่ยก็ดีขึ้นมีโอกาสคีบคลาสสูงขึ้นนะตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าผลงานล่าสุดเนี่ยทำให้สุวิชยาเนี่ยไม่ขับขยับมาอยู่อันดับ92ท็อป100ก็เรียกว่าคีบคลาสได้แหละแต่ถ้าจะให้คลาสคุณภาพดีหน่อยจะท็อป80ก็อยากจะได้สัปดาห์ดีๆอีกนิดนึงแต่ที่สำคัญคืออย่างฮัทเนี่ยจำนวนทัวร์นาเมนต์ที่เหลือเนี่ยผมมองว่าไม่เยอะนะสัปดาห์นี้ใช่ไหมที่แมสซาชูเซตส์อาจจะมีสัปดาห์ที่อาคันซอร์แล้วก็ที่ฮาวายและอย่างที่เอเชีย4รายการเนี่ยอันนี้ยากหน่อยเพราะว่าฟิลผู้เล่นจำกัดไงเขาจะเอาแต่ท็อปอาจจะเผลอ60ได้มั้งนะไปแข่งเพราะมันไม่มีตัดตัวพวกนั้นแล้วก็กลับมาอเมริกาที่เหลือ2รายการ1รายการก็เอาแค่ท็อป60 ได้เล่นก็ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแล้วก็ดีเอเนกาเดี๋ยวทั้งนั้นช่วงนี้3รายการนี้ของถ้าฮัทมีโอกาสนะถ้าขยับอันดับได้ดีเนี่ยก็สบายปีหน้า
0: ให้ผลงานดีๆไว้ใ
1: ช่ใช่มันเหลือไม่เยอะแล้วคือมันดูตามตารางมันนี่มันเพิ่งเดือน8นี่กว่าจะปิดฤดูกาลมันปลาย11แต่ว่าดูจำนวนแมตช์อย่าลืมว่ามาแวะเอเชียอีกเดือนนะฮะและอันนั้นน่ะมันจำกัดมากผู้เล่นที่ได้รับสิทธิ์เล่นมันมีไม่เยอะดังนั้นช่วงนี้ประมาณ3รายการนี้ต้องเน้นเลย
0: ต้องท็อปฟอร์มเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: อ่ะก็เดี๋ยวไปดูอันดับของเธอดีขึ้นมากไหมรวมทั้งไปดูน้องมิยูยามาชิตะที่ได้แชมป์ที่แคนาดาน
1: ี่มาปีนี้มาอย่างนี้แล้วพี่แป๊ะ
0: มาอย่างไรฮะ
1: คนที่ได้แชมป์เป็นคน
0: แรกจะมาเครื่องบิน
1: เป็นคนหน้าเดิมอ่ะเป็นคนหน้าเดิมคือคนที่ได้มาแล้วอ่ะเป็นคนที่ได้มาแล้วในปีที่แล้วจำได้ว่า first time winner ลุ้นล้วนกว่าจะมามีคนชนะมากกว่าหนึ่งเนี่ยเดือนตุลานะปีที่แล้วปีนี้มิยูก็ได้มาแล้วรายการหนึ่งช่วงเดือน6เดือนมิถุนา
0: โอ้เคยได้เป็นแชมป์มาแล้ว
1: ไม่ปีนี้เลย
0: ปีนี้เลย
1: มิยูนี่เป็นเจ้าของเมเจอร์นะปีที่แล้วเป็นเจ้าแชมป์เมเจอร์ด้วยปีนี้ได้มาแล้วหนึ่ง
0: นี่คือ
1: รายการที่สองในปีนี้แล้วรวมนี่สี่รายการ
0: แสดงว่าคนหน้าเดิมนะฤดูกาล
1: คนหน้าเดิมใช่
0: แชมป์แล้วก็ต้องแชมป์อีก
1: แชมป์แล้วแชมป์อีกใช่
0: ยังเมเจอร์5สนามมีแชมป์แค่3คน
1: ใช่อ
0: ัธยาเราที่มาดูโลกไม่เคยได้แชมป์ก็รอไป3นะปีนี้น้องไม่อยู่นี่ในครั้งที่2
1: ปีของปีนี้นะ
0: ของปีนี้ฤดูกาลนี
1: ้ปีที่แล้วเป็นรุกกี้เนี่ยก็2แชมป์แล้ว1เมเจอร
0: ์
1: ปีนี้ก็2แชมป์นะยังไปต่อสัปดาห์นี้แข่งขันต่ออีกนะกอล์ฟญี่ปุ่นนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องแข่งขันติดกันไม่มีปัญหา
0: ฝึกมาดี
1: ครับเอาอันดับใช่ไหมฮะ
0: เอาอันดับน้องมิยูยามาชิตะหน่อยสิ
1: ก็พอชนะรายการนี้เนี่ยจากของเดิมมือ7ของโลกขึ้นมาเป็นมือ5ก็เป็นนักกอล์ฟญี่ปุ่นที่มีเวิลด์แรงกิ้งดีสุดในขณะนี
0: ้
1: มือ5ของโลกใช่ครับ
0: มือ5โลกเลยสาวญี่ปุ่นคนนี
1: ้ใช่ๆ
0: มิยูยามาชิตะจำชื่อคนไว้ให้ดี
1: ใช่ใช่นะหนึ่งก็ยังเป็นเนลลี่อยู่นะเนลลี่คอร์ด้า 14.22 หลังๆก็เริ่มแผ่วนิดๆนะช่วงปลายปีนะมือสามเป็นจีโน่นะครับ 10.9
0: เอาไปแล้ว2เมเจอร์ก็แผ่วหน่อยแหละ
1: มือสามเป็นยูเฮรันที่ปีนี้เล่นดีเหลือเกินนะครับ4เป็นคิมฮโยจูเล่นดีต้นปีหลังๆก็ชักเงียบเหมือนกันมือ5นี้เริ่มแรงปลายปีมิยุยามาชิตะ
0: ครับ
1: 6เป็นลอตตี้วอร์ดเป็นอังกฤษนะ7เป็นชาลีฮอลนะอันคนนี้เอาอันดับถอยหลังนะคู่ลอตตี้วอร์ดก็อังกฤษ
0: คู่เลย
1: 6กับ7 8นี่เป็นจีนนะครับหยินรู่หนิงนะ9เป็นเกาหลีใต้คิมเซยัง
0: ครับ
1: ขึ้นจาก10แล้วก็10เป็นฮันนากรีนนะฮะ
0: ฮันนากรีน
1: ใช่ก็
0: ฮันนากรีนนี่เป็นออสเตรเลีย
1: ออสเตรเลียใช่ครับ
0: โอ้หลากหลายนะ10อันดับแรกหลายชาติอยู่มีอเมริกาคนเดียวเอง
1: นี่
0: เหล
1: ือ
0: เชื่อนะเมื่อก่อนนี่โอ้โห10คนต้องมี7 8อ
1: ่
0: ะ
1: แต่คนที่ฟอร์มตกน่าพี่แบบพูดถึงนักกอล์ฟออสเตรเลียเนี่ย คนหนึ่งที่ฟอร์มตกน่าใจหายมากเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือลีมินจี
0: หายไปเลยแล้วดู
1: ลีมินจีเนี่ยจากตอนแรกก็เป็นท็อป3ในอันดับโลกนะต้นปีเนี่ยตอนนี้น่ะหลุดท็อป10ตอนนี้อยู่10ตอนนี้ยังเค้าเรียกว่ายังมีบุญเก่าให้ทำให้อันดับมันไม่ไหลไปไกลกว่านี้อันนี้อยู่13ของโลก
0: แต่ยังลงแข่งอยู่ใช่ไหม
1: ยังลงแข่งแต่ผลงานเธอไม่ดีนะปีนี้
0: ทบทวนก่อนใหม่อีกที
1: 5รายการหลังสุดเนี่ยเธอตกรอบไป4
0: โอ้
1: แล้วก็ไอ้ที่ไม่ตกรอบก็ถอนตัวนะ
0: ฮูโล
1: ก็คือ5รายการหลังสุดเนี่ยไม่มีคะแนนบนแรงกิ้งเพิ่มเลยนะปีนี้เนี่ยมีผลงานดีๆอยู่แค่2รายการก็เป็นช่วงต้นปีนะที่3ที่สิงคโปร์แล้วก็ที่5ใน Founders Cup ต้นปียังโอเคอยู่แต่ว่าครึ่งปีหลังไม่รู้เป็นอะไรเจ็บหรือเปล่าผลงานตกลงไปเยอะนะสำหรับลีมินอีมินจี
0: ครับ
1: นักกอล์ฟอดีตมือ1ออสจากอดีตมือสมัยเลข2ของโลกชาวออสเตรเลียนะครับนะ
0: ไปดูอันดับนะฮะของสาวไทยกัน
1: ของไทยก็ยังเป็นจิโน่นะครับยังเป็นมือ1อยู
0: ่
1: นะอยู่หมายเลข2ของโลกนะฮะมือ2ของไทยก็เป็นแพตตี้ทวัฒนกิจอยู่28ของโลก
0: ขึ้นมาอยู่อันดับ2แล้วนะ
1: ใช่มือ3นี่พลิกครับปิด
0: สัปดาห์เอริยาหรอ
1: สัปดาห์ที่แล้วปาจารีแซงเอริยาสัปดาห์นี้เอริยาเอาคืน
0: เอาคืนเพราะจบอันดับ
1: 7นะก็ขึ้นมา4อันดับมาอยู่อันดับ42ของโลก
0: 42ครับ
1: ปาจารีนี่หล่นไปอยู่44ก็ใกล้กันนะเอริยา42ปาจารี44นะครับแล้วก็ชนะตีนี่6อยู่ที่เดิม62ใน World Ranking อภิชยายุบลนะ2ทอยเช่นเกมนี่ขึ้น2อันดับมาอยู่86นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นมือน่าจะเป็นเริ่มมือเป็นมือนอกแอลและ PK คงกระพันนี่135จารวีบุญจันทร์161พรณรงค์เพชรล้ำ227ถอย6จัสมินสุวรรณปุระ235อีกคนนึงที่ต้องพูดถึงนี่คือ ชนชีวาวงรัฐหรือว่าอาโป
0: อ
1: ๋
0: อไปได้
1: รองแชมป
0: ์รายการรองเนาะ
1: ซันทัวร์แพ้เพย์ออฟนะ
0: แพ้เพย์ออฟ
1: ให้กับนักกอล์ฟอเมริกันเลือดอินเดียนะเมเกนกานเย่นะก็แต่ว่าเส้นทางสู่แอลสดใสมากนะครับพี่แปะตอนนี้
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าอันดับคะแนนสะสมในเอฟซันทัวร์เนี่ยของอาโปชนชีวาวงรัฐเนี่ยอยู่อันดับ8เขาให้15ใบในจากเส้นทางนี้คืออยู่ในท็อป15ในคะแนนสะสมของทัวร์นี้เนี่ยจะได้ไปแอลท็อป10ตั๋วจะดีหน่อย1ถึง10ตั๋วจะค่อนข้างดี
0: ครับได้เล่น
1: 11ถึง15แมตช์จะน้อยลงตอนนี้อาโปอยู่8อยู
0: ่โอ้โ
1: หนะนะก็ถือว่า
0: ไม่เกิน10ได้เล่นเยอะรายการ
1: แล้วก็ตอนนี้ถ้าว่าไปมันก็เหลืออีกแค่4รายการ
0: ครับ
1: เท่านั้นในเอฟซันทัวร์เนี่ยจะจบต้นตุลาน
0: ะปิดทางสายนี้ก็โอเคอยู่
1: ก็โอเคก็โอเคแต่ว่ามันต้อง1คือเส้นทางสายนี้ตั๋วจำนวนตั๋วมีพอควรแล้วก็มีพลาดมันไม่ได้กดดันเยอะไม่เหมือนคิวถ้าเกิดพี่แป๊ะช่วงคิวสกูลมันรายการเดียวสัปดาห์เดียวบางครั้งสัปดาห์นั้นเราออฟนิดนึงอ
0: ่
1: ะฟอร์มไม่ดีมันก็
0: มัน
1: ก็ไปเลยนะอันนี้ทั้งปี
0: มันยังปีไปเรื่อยๆ
1: มันมีโอกาสเล่นไม่ดีได้บ้างเล่นดีได้
0: จำได้เดือนธันวามี3สนาม
1: ใช่ใช่อันนั้นคือถ้าเกิดว่าไอช่วงสำคัญเราไม่สบายหรือว่าเจ็บมาพอดีก็ว่ากันใหม่ปีหน้าอันนี้มันยังพอมีผิดมีพลาดได้นะครับก็เส้นทางตอนนั้นยังค่อนข้างสด
0: ใสมีเงินไม่ไปแข่งรายการ
1: มีครับมี
0: ด้วยนะ
1: น้อยไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่าก็มีอ่ะนะมีเงินด้วยแล้วก็มีตั๋วของแอลให้ได้ลุ้นกันนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่
0: โอ้โหปีหน้าถ้าได้มาอีกคนหนึ่งนะ
1: โอกาสสูงอ่ะเพราะว่า
0: ต้องใช้แบบมินิบัสแล้วอ่ะรถไม่พอแล้วว่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แข่งกันน่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่นะตอนนี้อโปยังอยู่อันดับ2อันดับโลกนะฮะอยู่240
0: ครับ
1: ชนะมา1รายการในเอฟซันทัวร์แล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมารองแชมป์แบบเกือบได้นะครับเพย์ออฟแพ้นะอีกคนนึงที่อันดับขยับขึ้นก็พี่ป้อแบบพี่แป๊บอกไปแล้วสุวิชยาวินิจฉัยธรรมก็ขึ้นมา40อันดับมาอยู่302นะก็
0: 302
1: 2รายการหลังสุดเนี่ยทำให้โอกาสในการทำอันดับลุ้นคีปคัทนะรักษาตั๋วไว้ก็มีเยอะขึ้นจากสแตนดาร์ดปอดานคลาสสิกจบที่8ใช่ไหมสัปดาห์ที่ผ่านมา CPKC Women's Open จบอันดับ37ก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาอีก40อันดับคือคะแนนอันดับอาจจะไม่ได้สูงแต่อย่างน้อยก็มากพอทำให้อันดับของเธอขยับขึ้นได้พอควรนะครับอันนี้ก็เป็นของหญิงไทยนะฮะในโลกในขณะนี้นะก็มีโอกาสจะมีนักกอล์ฟได้เชียร์มากขึ้นใน
0: เอ่อ
1: ในในประเทศไทยใช่ครับใช
0: ่ส่วนฝ่ายชายดีขึ้นบ้างไหม
1: ฝ่าย
0: ชายทั้งโกฮามทั้งสะดมไป DP World Tour
1: ทั้งคู่เนี่ยอันดับที่จบมันไม่ได้สูงคะแนนที่ได้เพิ่มขึ้นมันไม่ได้มากพอที่จะฉุดอันดับให้ขึ้นนะแต่คนที่อันดับขึ้นเนี่ยเป็นคนที่เล่นภายในประเทศนะครับเ พราะว่ารายการที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรายการของไทยและไทยแล

0: แอนพีจีเอแล้วก็ออลไทยแลนด์มีเวอร์เรนกิ้งมีโปรเบฟสรุปวงชัยสิทธิ์ที่ชนะที่ลำลูกกาแล้วครับอันดับก็ขึ้นเป็น100อันดับเหมือนกันนะจาก666มาอยู่551
1: ลำลูกกาจบไปแล้ว
0: ใช่ใช่
1: เมื่อวาน
0: จบไปวันอาทิตย์ไอ้จบวันอาทิตย์
1: จบเมื่อวันอาทิตย์นะ
0: ใช่ครับก็ขึ้น
1: ไปใช้ได้เหรอ
0: ไม่ใช่ปูใช้ไปแพ้ปูใช้ไปแพ้
1: แพ้ไปโ
0: อแพ้โปรเบฟสรุปวงชัยสิทธิ
1: ์สรุปวงชัยสิทธ
0: ิ์นะจาก666ขึ้นมาเป็น551
1: ครับ
0: แต่มือหนึ่งของไทยตามอันดับโลกยังเป็นกีรเดชพิบาลวัดอยู่349ก็ถอยหนึ่งอันดับนะครับมือสองเป็นแดนไทบุญมานะครับ372 3เป็นแจ๊สจุฬาธนานนท์383มือสี่เป็นประวิตรนะครับประวิตรที่เข้าที่2ที่ลำลูกกานะครับ405ขึ้นมาเป็น400
1: ครับสะดม
0: ถัดสะดมนี่มือ6เลยนะ
1: มือ6ของไทย
0: นู่นเพราะว่าประวิตรจัดถัดจากประวิตรเป็นสุทธิพัฒน์ก่อน414แล้วค่อยสะดมนะสะดมนี่รายการล่าสุดที่สกอตแลนด์ก็ผ่านตัดตัวแต่จบ68ร่วมไง68ก็แบบท้ายๆหน่อยนะครับของนักกอล์ฟที่ผ่านตัดตัวเข้ามานะครับสะดมนี่423นะถัดจากสะดมก็เป็นรัฐธนมนัสศรีจันทร์456
1: สะดมไปอยู่อันดับ6แล้วโปรแจ๊สกลับมาอยู่อันดับ3
0: โปรแจ๊สอยู่
1: 3โปรแจ๊สอยู่อันดับ1
0: โปรแจ๊สอยู่1ใช่
1: ตอนนี้เป็นโปรอาร์มกลับมาอีกรอบนึงไม่รู้รอบไหนแล้วนะครับการเป็นมือหนึ่งของเมืองไทยครับสโป
0: ร์แต่ตอนนี้มันตอนนี้มันใครก็ได้พี่เพราะว่ามันใกล้กันตอนนี้มันไม่ได้แบบทิ้งเหมือนสมัยธงชัยสมัยอาร์มหรือว่าช่วงก่อนที่แบบอยู่ในท็อป50ของโลกนะช่วงอาร์มกับธงชัยปัจจุบันก็ยังเป็นแค่2คนไทยที่เคยทำเบอร์นักกิ้งไปอยู่ในท็อป30ของโลกได้
1: นี่แค่2คน
0: มีแค่2คน
1: ท็อป30
0: เขาสั่งสินแค่นี้มีแค่นี
1: ้เอาก็อย่าให้มันห่องจนเกินไปจนเราไม่มีโอกาสไปเล่นกอล์ฟโอลิมปิกสำหรับฝ่ายชายนะ
0: แต่มันยังมีเวลา
1: จนเกินไปนะฮะ
0: ยังมันยังมีเวลามีเวลานะมีเวลาเขาใช้
1: ปี2028
0: เขาใช้เกิน
1: อีกปีกว่า
0: เขาใช้เกณฑ์เวิร์ลแรงกิ้งเป็นหลักซึ่งต้องยอมรับว่าไทยเสียเปรียบเพราะว่าของเราเล่นทัวร์ที่อันดับโลกมันน้อยอ่ะเทียบกับคนอื่นนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราฝีมือไม่ดีแต่ว่ามาไม่เราไม่ได้อยู่ในทัวร์ผู้เล่นเราไม่ได้อยู่ในทัวร์ที่ได้สามารถเก็บคะแนนสะสม
1: เสียเวลากับเอเชียนทัวร์กับกอล์ฟไปพอสมควรตอนนี้เอเชียนทัวร์มาผูกติดกับดีพีแล้ว
0: โหแล้วแล้วลิฟต์เขาก็เล่นรายการสุดท้ายไปแล้วไม่รู้จะไปสุดท้ายของปีสุดท้ายตลอดกาล
1: คงสุดจริงสุดทางรักแล้วกับ
0: เพราะว่า
1: ไม่มีทางไปแล้วครับถ้าไม่มีเงินนะ
0: คือผู้เล่นแต่ละคนนี่จบรายการคือเหมือนจะเล่นให้มันจบไปอ่ะแต่ละคนถาม
1: แต่ทุกคนไม่ได้ยากจนนะฮะมีเงินแต่อนาคตเขายังมีอยู่เขาจะไปเล่นที่ไหนยังไงเขาต้องไปเริ่มยังไงเดี๋ยวเขาแห่กันมาเช่นทัวร์กันเยอะอีกอ่ะ
0: พี่แพทย์คิดดูนักกอล์ฟคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวแม่เหล็กของลิฟชื่อว่าเทโรฮัตตันเทโรฮัตตันเป็นอังกฤษเล่นอยู่เป็นทีมลูกทีมของจอร์แดนเล่นดีด้วยนะแล้วก็ลิฟกอล์ฟบางหลุมเนี่ยโดยเฉพาะหลุมพาสามเนี่ยเวลานักกอล์ฟเดินเข้าไปแล้วกำลังขึ้นไปตีเขาจะเปิดเพลงประจำตัวผู้เล่นเลือกไว
1: ้เลือกได
0: ้เลือกได้อะไรมันเป็นเพลงเปิดตัวเทโรฮัตตันเลือกเพลงของควีนครับชื่อว่า I want to break free ก็แปลว่าฉันต้องการเป็นอิสระปล่อยฉันไปหน่อย
1: เบรกฟรีเลย
0: ผมเลือกเพลงนี
1: ้เลือกเพลงนี้เลย
0: ได้คิดอะไรได้อาหารจริงที่แพ้แพ้นู่น
1: เลือกแล้วถ้ามันประกาศเลิกกิจการมันต้องฟรีหมดทุกคนละครับ
0: คือแต่ตอนนี้คือสถานการณ์ผมคิดว่าผู้เล่นเนี่ยรอให้ลีกเป็นคน
1: ประกาศ
0: ยุติไปเองหรือว่าอะไรแล้วแต
1: ่ตัวเองประกาศ
0: เขาได้ไม่ไปสัญญา
1: พบมันไปทำสัญญาเขาแล้วไงใช่ไหมโปรแจ๊บ
0: ถ้าตัวเอง
1: ไม่ได้เ
0: ออนะ
1: ต้องให้นายจ้างเป็นคนยก
0: เล
1: ิก
0: กันของยุ่งเลยนะ
1: นั้นเลย
0: การ
1: ทีนี้ก็แยกย้ายกันละครับ
0: การบอกสัมภาษณ์การแสดงท่าทีที่มันสัญลักษณ์มันไม่ตรงนักมันอยากอ้อมๆไปคิดไปเอง
1: เราไม่รู้ซาอุตอนนี้เขาไปเปลี่ยนนโยบายอย่างไรเรื่องกีฬานะพอลิฟกอล์ฟปีละพันล้านเหรียญขั้นต่ำนะเขายกเลิกสนุกเขาก็ยกเลิกเลยนะ
0: เมื่อกี้ผมฟังพี่
1: เต้าเจอร์รี่ออสเซเลเว่นก็เลิกอยู่ตอนดอกกลางนะ
0: คือมีตังแต่เขาก็เรียกว่าทานถอเนี่ยก็เรียกว่ามีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น
1: ผมไม่รู้นะมันเกี่ยวกับสงครามที่กำลังเกิดในยุโรปด้วยนะแต่มันก็ขายได้น้อยลงขายยากขึ้นแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่รวมทั้งนิวคาสเซิลซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวนะเจ้าของก็เป็นซาอุนะขายนักเตะออกไปจำลูกกี่คนอะ
0: นี่ไงคือเวลาเศรษฐีเหล่านี้เขาไม่เอาขึ้นมาเนี่ย
1: โอ้ลำบากครับ
0: แล้วลิฟพี่ปาคิดดูลิฟโมเดลของลิฟกอล์ฟเนี่ยเอาง่ายๆนะครับสมมติพี่แป๊ะลงทุน8บาทพี่แป๊ะได้

0: ลตอบแทนบาทเดียว
1: บาทเดียว
0: มันจะอยู่ได้ไหม
1: คือต้องลองถึงว่าถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มไงแล้วอนาคตให้รายงานมาก็ไม่เห็นอนาคตเลยมีแต่อนางอก็จบสิครับ
0: คือลิฟกอล์ฟปีหน้าจะมีไห
1: ม
0: ไม่รู้แต่แน่ๆคือไม่น่าเป็นแบบเดิมถ้ามีก็คงถ้ามีเนี่ยหนึ่งเงินน้อยลงเงินน้อยลงแล้วคงไม่มีตังไปดึงตัวผู้เล่นจากพีเจทัวร์มาแน
1: ่ไม่มีแล้วนะโย
0: มแล้วอย่างที่สองถือสมมติว่ามีเนี่ยคุณจะไปอยู่ตรงไหนในแผนที่ของวงการกอล์ฟโลกคุณจะไปตั้งตัวเป็นคู่แข่งกับพีเจทัวร
1: ์ก็เห็นแล้วมัน
0: ไม่สำเร็จมันทำยังไงผมเงินถมไปก็ไม่ไม
1: ่มันจบแล้วนะ
0: เงินถมไปก็ไม่ได้สองถ้าคุณจะไปอยู่ในระดับทัวร์รองฟีดเดอร์ทัวร์เนี่ยคุณจะไปอยู่ตรงไหนนะทัวร์คือถ้าเป็นทัวร์รองเนี่ยคุณก็ต้องมีเน็ตเวิร์คคุณก็ต้องเป็นผู้เล่นของดีๆของคุณก็ต้องไปส่งไปทัวร์ที่มันสูงกว่าเนี่ยแต่ตอนนี้มันเหมือนโดนปล่อยเกราะอ่ะอย่างเช่นทัวร์ที่แรกเกาะอยู่แล้วก็มาอยู่ทางนี้แล้วหมดตำแหน่งคุณจะอยู่ตรงไหนในวงการกอล์ฟโลก
1: จอนลาม
0: ถ้าจะยังไปต่อปีหน้าอันนี้คือ
1: จอนลามเนี่ย
0: มันลามไม่
1: ทีมคืนสั้นนี้น่าจะเลิกลาแต่ว่าจอนลามยังหนุ่มอ่ะ
0: จอนฟิลตอนนี้มีปัญหาเรื่องครอบครัวด้วยแหละเรื่องทำอาชีพในครอบครัวป่วยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะแต่จอนลามเนี่ยไม่ท่าทางจะไม่ไปไม่อยู่แน่นอนแต่จะกลับมา PGA ทัวร์ต้องไปเล่น DP ก่อนนะวันนั้นอีกเรื่องนึงนะแต่เขาชัดเจนว่าเขาคงไม่อยู่ละ
1: ไม่รู้ละ
0: นะ
1: คงจะมาเริ่มต้นที่เอเชียนทัวร์กันบ้าเลยครับไอ้นัก
0: เป็นไปได้
1: เดือดร้อนเลย
0: โดย
1: เพราะมือแย่งชิงกันอีกอ่ะ
0: โดยเฉพาะมือกลางกลางของลิฟต์
1: เ
0: นี่ยเขาอาจจะไม่เพื่อจะเข้าไปดีก็มัน
1: เป็นบันไดไปขึ้นลิฟต์
0: DP
1: ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็นั่งมาได้เลื่อนไปสู่ PGA ต่อ
0: ไปที
1: นะครับอ่ะช่วงหน้าพูดคุยกันได้นะครับ SMS 468-9899เลขเดิมรวมทั้งเดี๋ยวโปรเจกต์มานะฮะไปแคะเรื่องของบอลที่ถูกต้องเขาชี้ไปที่สาวคนไหนไม่มีโอกาสได้แชมป์นะ LJ ที่อเมริกาที่เมสซาชูเซตส์นะที่จะเริ่มแข่งวันพฤหัสนี้สักครู่ครับ
0: ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริกได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นการ

การครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99

0: เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
2: ท่านผู้ฟังอยู่กับ FM 919รายการกอล์ฟทริกนะฮะจันทร์ถึงศุกร์นะ 9:00 น. ถึง 10:00 น.ซึ่งปัจจุบันนี้ FM 99เราไม่ได้ฟังได้เฉพาะหน้าปัดวิทยุนะเราฟังผ่านมือถือฟังผ่านเน็ตนะฮะ YouTube Facebook นะฮะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยถ้ามีสัญญาณเน็ตติดตามเราได้นะ24ชั่วโมงนะครับไม่ใช่เป็นวิทยุปกติแล้วนะฮะเอาละครับนะฮะไปดูกันหน่อยว่าสาวไทย9 Pro กับ1 Major
3: 8 Pro 1 Major
2: 8 Pro
3: 8 Pro
2: ไม่ใช่มี10คนลองดูลองไล่ชื่อดูนะฮะมีโปรทั้งหมดนะฮะเห็นเท่าที่ทราบข่าวมี9โปรกับ1 Major
3: ที่ได้ลองก่อนแล้ว
2: ครับครับลองดูครับ
3: โอเคถ้าที่ผมมี
2: Major ตอนนี้ก็คือน้องโซอี้อินโซนเจมอนุกูลกิจ
3: ใช่ครับแล้วก็ในขณะที่ผู้เล่นในทัวร์ก็มีจีโน่ทิติกุลนะครับ
2: ทยาทิติกุล
3: เอริยาจุธนุการ
2: โ
3: มริยาจุธนุการโมริยานี่ต้องผลงานดีนะเพราะว่าสิทธิ์จากการเล่นที่แชมป์มาเมื่อ2ปีก่อนมันจะหมดปีน
2: ี้นะ
3: ต้องทำ
2: แรงๆได้เล่นในปัจจุบันเพราะเป็นแชมป์
3: เมื่อ2ปีที่แล้วก็จะสิทธิ์กันได้ดีอยู่แต่ถ้าเกิดว่าปีนี้ไม่อยู่ในท็อป100หรือไงเนี่ยก็จำนวนแมตช์อาจจะน้อยลง
2: ก็รอ
3: ครับ4ก็เป็นชเนตีวรรณแสนนะครับ5เป็นปาจารีอนันตฤกาลชุดใหญ่อ่ะสัปดาห์นี
2: ้
3: แล้วก็6ก็เป็นประพังกรทวัฒนกิจ
2: 7
3: ก็เป็นอภิชยายุบลนะ
2: ก็เป
3: ็นออนพรณรงค์เพชรล้ำ
2: ครับ
3: แล้วก็9เนี่ยเท่าที่ผมมีนะคืออินโซเจียม
2: โอ้เป็น9สาว
3: ใช่หรอ
2: เมื่อประมาณนี้ก
3: ็ต้องปาคันเกือบหมดที่อยู่ในแอลน่าจะเหลือแค่ธิดาภาคนเดียวมั้งที่สัปดาห์นี้ไม่มีชื่อในรายการนี้ครับ
2: เต็งหนึ่งในสายตาที่ถูกต้องตามกฎหมาย 4.4 ล้านเหรียญนะฮะโอ้โหเงินค่อนข้างจะสูงครับเจอรายการนี้
3: คือถ้าไม่นับเมเจอร์นะครับถ้าไม่นับรายการเมเจอร์ทั้ง5และไม่นับรายการ CME Group Tour Championship เนี่ยรายการนี้คือรายการปกติที่เงินรางวัลแชมป์นะเงินรางวัลแชมป์มากที่สุดใน LPGA ทัวร์นะ
2: โอ
3: ้เป็นรองแค่ JME Eagle LA Championship ในช่วงเดือนเมษาเท่านั้นเอง
2: ครับ
3: ที่เหลือก็คือ LPGA ทัวร์รายการอื่นเงินประมาณ2ล้าน2ถึง3ล้านแชมป์ก็รับประมาณ2แสน3แสนสัปดาห์นี้แชมป์รับ6แสนนะ
2: 6
3: แสน60,000เหรียญนะครับ
2: 6 3 24 24ล้าน
3: 24 20ประมาณนั้นครับแชมป์รับ6แสน60,000เหรียญเงินรางวัลรวมหรือว่าโทเพิร์สนี่4ล้าน4ก็ถือว่าเป็นรายการที่เงินรางวัลสูงถ้าเป็นไม่นับเมเจอร์แล้วก็แมตช์สุดท้ายแล้วก็รายการที่ลอสแองเจลิสสูงมากเพราะสูงมากแน่นอนมือท็อป10เข้าใจว่าไม่มีใครขาดเลยท็อป5ที่มาครบทุกคนเลย
2: โอ้โ
3: หโลกเนี่ย
2: โดยพร้อมเพรียง
3: พร้อมเพรียงเลยนะ
2: เหมือนดูเลเจอร์เลยนะรายการนี้นะ
3: จีโน่ยูเฮลันคิมฮโยจูนี่ยูยามาชิตะมาหมดนะท็อป10ที่ผมยังไม่ได้ไล่ดูว่าครบป่ะแต่ท็อป5เนี่ยมาครบแน
2: ่
3: ๆดังนั้นเวลาเนลลี่กับจีโน่มาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไม่คนใดคนหนึ่ง
2: มันต้องได้เป็นเต็งหนึ่งสิโปรเจ
3: กต์ปรากฏว่าเขาไม่ได้
2: มันจะเป็นคนอื่นได้ยังไง
3: ปรากฏว่าเขาให้ความเขาให้ความกำลังมือขึ้นของมิยุยามาชิตะ
2: เอาโล
3: หนึ่งใจเลย
2: ไอคนที่ทำ23อันเดอร์เนี่ยนะที
3: ่
2: แคนาดาเนี่ยนะ
3: ใช่ใช่เขาให้เป็นเต็งหนึ
2: ่
3: ง
2: ในสนามมันเข้าทางสนามใกล้ๆกัน
3: ได้แล้วก็ฟอร์มกำลังดีแล้วก
2: ็
3: กำลังเขาคงดูหลายๆอย่าง
2: อืม
3: มิยุนี่ก็คือพึ่งชนะมาแล้วก็หลังๆเขาเล่นดีด้วยนะ
2: โอ้แล้วสองแชมป์รายการอื่นก็ผลงานดีด้วย
3: ใช่ใช่ใช่

0: มีความสามารถดีต่อเนื่องให้เป็นเต็ง1ลืมจ่ายเท่าไหร่
1: แต่ไม่หามเต็ง1แบบเบ็ดเบียดนี่ใน1จ่าย8
0: 1จ่าย8นะครับโดก็ถือว่าไม่เคยมันมีต่ำกว่านี้ในลีโคด้าเคยได้นะ
1: ในลีกับจีโน่บางรายการโดยเค้าอย่าง
0: ใจ5ใจ6ก็มี
1: นะใช่มีเห็น1ใจ8ก็โอเคเลยนะสำหรับนักกอล์ฟที่ไม่ได้ชื่อจีโน่กับเนลลี่เนี่ยก็ต่ำใจต่ำเลยเต็ง2ก็ให้เป็นจีโน่นะครับ
0: เ
1: นลลี่ไปเต็ง3นะเอองงเหมือนกัน
0: โ
1: อ้โอ้โห2จีโน่1จ่าย 9.5 นะแต่ง2นะเนลลี่นี่ล่วงหลังๆนะไม่ใช่ขวัญใจบริษัทพวกนี้ละกลายเป็นโดนดันไปแต่ง3นะครับ1จ่าย10
0: วันนี้กลับมาอเมริกาอีกนะเก่งๆนะอเมริกาเนี่ย
1: ผมก็ไล่กันไล่กัน
0: เป็นเต็ง3เนลลี่คอด้ามือ1แต่เต็ง3ของเรามือ2เป็นเต็ง2ตามราคา
1: แต่เขาดันมือ5เป็น
0: มือ5มีอยู่ยามาชิตะ
1: เป็นเต็ง1เลยนะแล้วก็ถัดมาก็เป็นมือ4ของโลกนะยูเฮรัน1จ่าย13นะคร
0: ับ
1: แล้วก็ที่เหลือก็เป็นคิมเซยังเป็นเกาหลีใต้1จ่าย17ชาลีฮอ1จ่าย19
0: สำหรับ
1: คิมฮโยจูที่เล่นดีมากต้นปีนะ1จ่าย21แล้วก็มีอย่างหญิงรุ่นหญิงเนี่ย1จ่าย23บุ๊คแคนาเซน26นะเจนนิเฟอร์คัพโจ1จ่าย29นะสำหรับคนไทยต่อจากจีโน่ก็เป็นพาวนะครับชาเนตี
0: โอ้โห
1: วันละแสน1จ่าย51
0: นะให้ดีกว่าเอริยาอีกเหรอ
1: ให้ดีกว่าชาเนตีกับแพตตี้เท่ากันให้1จ่าย51
0: โอ้เท่ากัน2คน
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ของชาเนตีนี่เรื่องของทัวร์คาร์น่าจะเซฟแล้วล่ะน่าจะอันดับน่าจะลึกพอแล้วน่าจะไม่กดดันแล้วกันนี่แล้วเล่นแบบสบายใจแล้วกันไม่ต้องห่วง
0: ว่าแล้วไม่กลัวหลุด
1: ปีหน้ายังน้อยยังมี
0: ถ้าหลุดนี่เงินหายนะฮะ
1: ใช่ก็1 51เท่ากับแพตตี
0: ้
1: นะถัดจากคู่นี้เขามองปาจารีนะแหละเหนือกว่า
0: ปาจารีนั่นรู้ด้วยกันแต่สม่ำเสมอนะโปรเมียวนี
1: ่
0: นะ
1: ก
0: ็รับทรัพย์ทุกสนาม
1: เล่น
0: นี่ล่าสุด
1: ประมาณเนี้ยประมาณเท่าเนี้ย
0: ปาจารีนั่นรู้การรับมาอีกนะครับ1.4 ล้านมาเรื่อยๆนะคนเนี้ยรวยเงียบๆนะโปรเมียวเนี่ย
1: 1จ่าย61นะฮะในขณะที่เอริยากับอภิชยาเนี่ยเท่ากัน1จ่าย67ก็คนไทยก็เขา
0: ลุ้นกันอากาศเป็นไงเมซาซูเซตคนเด็กเคยเรียนอเมริกา
1: ตอนนี้ก็ร้อนทั้งนั้นนะครับ
0: ร้อนเลย
1: ร้อนแต่ถ้าเมซาซูเซตก็แถวบอสตันมันก็จะเป็นตะวันออกทางด้านเหนือๆหน่อยบนๆหน่อยก็คงไม่ร้อนมากเท่าด้านใต้แต่ร้อนของฝรั่งอาจจะสบายของเรา
0: 25 26
1: 30อะไรเงี้ย28ดาวผมไปปลายผมเดานะผมยังไม่แน่ใจนะผมเดาว่า28ถึง30เพราะว่าสัปดาห์ก่อนใน PGA ทัวร์พี่ที่เทนเนสซีอ่ะ40เลยนะ
0: โอ้โหก็ร้อนมาก
1: 8 40เลยนะ
0: ร้อนมาก
1: เล่นกันแบบตัว
0: เหงื่อนี่ช้ำเลยนะ
1: เหงื่อพวกนี้ชุ่มนั่นแหละหลุมหนึ่ง
0: โอ้แล้วต้องเดินด้วย
1: เดินเลยเหงื่อชุ่มรอเอาขนาดแล้วก็พออย่างสกอตตี้เชฟเฟอร์ที่ว่าแน่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือมือหนึ่งของโลกเวลาเจอเชื้อโรคจู่โจมเชื้อพี่ตายจากเชื้อที่ว่าเมื่อก่อนเด็กเป็นเยอะมือปากเท้าม
0: ือปากเท้าร
1: ู้จักว่าเด็กเป็นกันตามเลยแถวช่วงฝนอ่ะ
0: เหรอ
1: คือมันจะมีแบบแผลในปากแล้วมีมือพองอ่ะ
0: โอ้โห
1: ที่ระบาดในโรงเรียนแบบทุกปี
0: ติดง่ายติดกันง่าย
1: โดนเหมือนกันเลย
0: ด้วย
1: มือหนึ่งของเราก็โดน
0: หน้าร้อนนะ
1: เล่นไม่ออกคือมันเข้าไปมันจะเป็นแล้วมันจะเป็นแผลผู้พอง
0: มันเป็นร้อนในอ่ะมันร้อนใน
1: เสียงแห่เลยสมบัติ
0: โอ้โหก็อากาศนี้ก็เหมาะกับสาวเอเชียนะโดยเฉพาะสาวไทยนะอากาศอย่างเงี้ยนะ30องศามีการถ่ายทอดได้ดูแน่นอน
1: มีครับมี
0: เวลาประมาณไหนครับ
1: เดี๋ยวนะเขาที่เขาแจ้ง
0: AIS นะฮะดูกันได
1: ้โอ้เริ่มเร็วนะเนี่ย
0: กี่โมงกี่โมงที่ว่าเร็วอ่ะบ้านเราอ่ะ
1: เท่าที่ทราบคือโอ้ยผมเร็วเกินไปไหมเนี่ยเดี๋ยวเช็คเริ่ม2ทุ่มเลยเหรอ
0: เฮ
1: ้
0: ย
1: ในพันทิปเขาบอกอย่างนั้นนะ
0: เดี๋ยวบ้านเรา
1: ขอเช็คนิดนึง
0: มันต่างกันอย่างนั้นเลยเวลา
1: 2ทุ่มนี่แสดงว่าถ่ายน่าจะเลือกถ่ายกวนเช้าใน2วันแรกก็เป็นไปได้เพราะว่ามันอาจจะมีตารางต้องไปถ่ายรายการอื่นอะไรเงี้ยเหลือสักครู่วันแรกเริ่มจริงด้วยนะ2วันแรกเริ่ม2ทุ่มถึง5ทุ่ม
0: 2ทุ่มได้ดู LPGA ที่อเมริกาแล้ว
1: สวยเลยนะ
0: ทำไมเวลามันต่างกันรัฐอื่นมากเลยไม่สนใจ
1: เพราะเขาถ่ายเขาเลือกถ่ายกวนเช้าให้ดู
0: โอ้
1: เพราะว่ากอล์ฟเนี่ยมันเล่นป ต่อให้
0: มือดีๆเขาออกบ่ายกันนะวันแรก
1: ก็ขนาดฮะสมมุติว่ามือดีวันแรกออกเช้าวันที่2ก็ต้องไปออกบ่ายคือคุณจะไม่ดูกีโน่เลยนี่วันใดวันหนึ่งแน่ๆนะ
0: ครับ
1: 2วันแรกเขาเลือกถ่ายรอบเช้า
0: แสดงมือดี
1: พอ 5:00
0: นออกเช้าวันแรก
1: แล้วก็รอบ3นี่จะขยับไอ้รอบ3รอบ4ยังไงก็ต้องถ่ายบ่ายเพราะว่าต้องถ่ายกลุ่มนำใช่มั้ยรอบ3นี่ถ่าย 2:00 ถึงประมาณ 18:00
0: น. 2:00 ถึง 18:00 นะครับวันเสาร์และวันอาทิตย
1: ์วันศุกร์
0: 2:00 ถึง 18:00 เช้าแต่วันพฤหัสกับวันศุกร์นี่เริ่ม 20:00
1: น. 20:00 น. วันสุดท้ายคือคืนวันอาทิตย
0: ์ครับ
1: ต่อเช้าจากนี้เริ่มเที่ยงคืนจนจบการแข่งขันครับ FM Championship เนี่ยเริ่มเที่ยงคืนก็รอสก็ออกไปไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเล่นทางตะวันออกมันจะมาบ้านเราเร็วกว่าม ันจะไม่ดึกมาก
0: หรือว่าวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์ตรงกับบ้านเรา
1: เ
0: ที่ยงคืน
1: มันจบไปไหน
0: ไปจบตอนเช้า 18:00 เช้าวันจันทร์นะฮะก็ทันมอร์นิ่งทอล์คพอดี
1: อาจจะจบแค่จบน่าจะจบถ้าไม่ยืดเยอะถ้าไม่เพลย์ออฟอะไรกันนานๆ
0: ถ้าไม่เพลย์ออฟนะก็ฝากติดตามสาวไทยนะ9สาวด้วยกันมี1อเมเจอร์อยู่ในนั้นนะครับแหมชื่อยังติดใจไม่หายแปลว่าอะไรไม่รู้อินสุน
1: คุณแม่ฟังเพราะคุณแม่ฟังอยู
0: ่
1: คุณแม่บอกผมคุณแม่เคยบอกนะผมลืมเหตุผลไปจริงๆผมก็สงสัยเหมือนพี
0: ่ก็ขอให้เป็นอิน
1: เ
0: ดโซนแล้วกัน
1: ครับมัน
0: ตีจะแปดอันเดอร์เลยนะเอาละข้อความที่เข้ามาเขาแซวมาว่าสปอร์ตเข้ารายการครอบทิกอะยังไม่มีชื่อน้องเตหัวฟูเลยเห็นจัดมานานแล้วนะโอเคเดี๋ยวจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตอนแรกก็คิดว่านะมาสำรองแต่ตอนหลังสำรองเริ่มเป็นตัวจริงนะโอ้โหสัปดาห์นี่เตมันเจ้าของ 3-4 วันแล้วนี่พวกเราเนี่ยเจ้าของรายการนี่นะจัดน้อยกว่าเจ้าเตอีกนะนักกอล์ฟคนไหนร้องเพลงชาวนากับงูเห่า
1: แพทริกอีท
0: แพทริกอีท
1: อีทวงฟรายใช
0: ่
1: ไหม
0: อีทวงฟราย
1: แพทริกรีฟ
0: ชาวนางูเห่าแพทริกร
1: ีฟนึงที่น่าจะเป็นลิฟที่กำลังจะกลับมาพีเจแหละนะแต่รีฟเขารู้ตัวเขาดีเขารู้ตัวก่
0: อ
1: นเขารู้ตัวก่อนที่ทุกอย่างมันจะพังเขาก็ประกาศชัดแล้วว่าไม่เอาลิฟแล้วตอนนี้ก็เล่นอยู่ในดีพีแล้วก็ผลงานดีน่าจะได้กลับมาพีเจทัวร์น่าจะเป็นปีนี้เลยแหละรอช่วงเฟสครับฟอร์นะครับน่าจะเล่นได้แล้ว
0: ครับสวัสดีครับป่าโปรเจกต์ไม่รู้กอล์ฟไอเบม99ปีนี้นะครับปีนี้เราจะจัดที่วินเทจนะที่บางบ่อ
1: คร
0: ับ นะ29ตุลาตรงกับวันพฤหัส
1: คร
0: ับ จะได้โปรเจกต์มาช่วยทีมสีแดงหรือเปล่าโอ้น้อเรารอมา4ปีแล้วนะครับเนี่ยคุณป้อมนะคุณป้อมกดดันมาไม่ตรงกับวันที่มีงานประจำเลยนะ
1: จะพยายาม
0: ซ้อมสักหน่อยซ้อมสักหน่อย
1: คิดโอนี่4ปีเหร
0: อแค่เข้าปี4จัดมา3ครั้งแล้ว
1: ขนาดไหนนะที่ได้จัด
0: เป็นก็
1: วินเซอร์
0: ครั้งแรกเหรอครั้งแรกเหร
1: อ
0: ครั้งแรกน่าจะเป็น
1: ไม่วินเซอร์
0: คัตกาตา
1: ของเ
0: จจุกของเจจุก
1: ค
0: ัตกาตาเล่นที่นั่นครั้งแรกนะฮะตอนนั้นก็สนุกดีนะแล้วครั้งที่สองเลกาซี่ป่ะไอ้ที่ผ่านมาคือเลกาซี
1: ่เลกาซี่
0: ที่ผ่านมา
1: ผมจำผิดเลกาซี่ใช่
0: ครับครับ
1: แล้วก็น่าจะเป็น
0: อีกครั้งที่ไหนวะครั้งที่แล้วนี่เลกาซี
1: ่เลกาซี่สองครั้งป่ะ
0: อ๋อโน่นบางกอกกอล์ฟขับครั้งที่สอง
1: บางกอก
0: ตอนเจ้าป๋องกับพลเป็นหัวหน้าทีมน้ำเงินไงครั้งล่าสุดนี่เป็นแท่งที่เลกาซี่จำได้3สนามแล้วนี่เป็นครั้งที่4ครับไปเล่นที่วินเทจนะครับสนามที่เขาแข่งระดับ LPGA ไทยแลนด์
1: ใช่
0: โอ้สนามดีมากไปแล้วไปมาแล้วประสุทธิ์ที่แล้วนู่น
1: ไปง่าย
0: ครับแล้วได้กินปลาสลิดบางบ่อด้วย
1: อ๋อไปถึงจะไปถึง
0: โอ้โหต้องกินดีครับไป
1: แค่ซอยแค่เลี้ยวเข้าทางตัดถนนบางนาตราดก็ไป
0: ก็
1: ตลาดแล้วไหม
0: เราขึ้นลอยฟ้านะเราขึ้นลอยฟ้าไปแล้วออกทางเลข26อ่ะพอลงปุ๊บก็อยู่ด้านข้างไปเรื่อยๆนะครับตรงบีบประมาณสักกิโลกว่าแล้วมันจะมีตาทางยูเทิร์นเกือกมาก ลับไปปุ๊บนะครับก็เลี้ยวเข้ามันจะมีป้ายไปอำเภอบางบ่อถนนใหญ่ซอยเนี้ยตรงเข้าไปเลยลึกๆเลยไม่ต้องกลัวหลงตรงอย่างเดียวอย่าเลี้ยวไปไหนนะฮะแล้วพอออกจากสนามวันนั้นผมเพิ่งรู้นะ พอออกจากสนามใช่ไหมเราเลี้ยวซ้ายไปอีกอ่ะมันจะเป็นเส้นทางสุขุมวิทเก่าจะไปเจอเส้นนั้นอ่ะ

0: แค่วินเทจก็ว่ามันลึกแล้วนะก็ต้องเลี้ยวขวากลับบ้านใช่ไหมแต่วันนั้นน่ะเลยไปอีกเพราะมันเลือกเร็ว
1: แต่ดูทรงแล้วมันน่าจะไปทะลุได้เพราะมันมีรถวิ่ง
0: มีรถวิ่งแล้วยิ่งไปยิ่งจะเลยอ่ะมันจะเลยอ่ะ
1: ไม่ตันแน่นอน
0: โอ้ยป้ายเฮ้ยนี่ไปชลบุรีอันนี้ไปปากน้ำไปเมืองโบราณก็เป็นสุขุมวิทเส้นเก่าถึงเมื่อก่อนมันมีสุขุมวิทเส้นใหม่อ่ะเขาไปชลบุรีกันทางนี
1: ้ล็อตใกล้ทะเลหน่อย
0: อ่าแต่ผมไม่เคยขับ
1: โอ้ยไม่ทราบ
0: ครับโอ้นี่น้องอาร์มบอกว่าพี่แจ๊บให้คะแนนให้คะแนนมุกผมน้อย
1: ถ้าถืออีกเหรอให้เก้า
0: ให้เก้า
1: ได้
0: สบายใจได้
1: ข้อความทาง YouTube บ้างนะครับคุณนัทสอนนิวส์รูมนะครับสวัสดีครับที่แบบแป๊บพี่แจ๊บครับ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็คุณธนชัยนะบอกว่า638ครับไม่ใช่24อ๋อพี่แป๊ก
0: 638
1: ไม่พี่ผมว่าเข้าใจไม่พี่แป๊กคุณมันไม่ใช่6มันคือ606
0: หกแสนก็คูณ3ไง30บาทต่อ1ดอลไง
1: พี่เพราะมัน606ว่า
0: เมื่อกี้ก็แสนคูณ30 368ผมก็จะ18ล้านครับผม
1: ก็จะไม่พูดแล้วบวก
0: เออ
1: 600ไปด้วย
0: 600
1: ก็เลยปรับขึ้นไปเยอะหน่อย
0: ก็30บาทนะแล้วก็คูณเท่าไหร่นั่นเงินรางวัล900
1: 600
0: 6,368 18ล้านเศษครับผม
1: ครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่าปีหน้าโปรแหวนมีโอกาสเล่นในทัวร์ไหมครับหรือเธอต้องไปเข้าทางไหนคือดูคะแนนของแหวนตอนนี้เนี่ยดูตรงนี้เป็นหลักนะคะแนนก็คือคะแนนสะสมตลอดปี Rest to CME Group เนี่ยแหวนนี่อยู่อันดับ100 109นะตอนนี้ก็มี109ก็ได้เล่นอะแต่ก็ไม่เยอะถ้าอยู่นอกท็อป100อ่ะนะถ้าเข้ามาท็อป100ก็ได้เล่นมากขึ้นถ้าเยอะๆก็ต้องท็อป80แต่ถ้าไม่อยู่เนี่ย
0: ถ้าท็อป80นิดประจำ
1: ก็ได้ก็เรียกสามารถพูดว่าเป็นตัวเต็มใบได
0: ้โอ้แต่โปรแหวนนี่200กว่านะ
1: ตอนนี้109 109 200กันอันดับโลกอันดับที่ดูค้านี่คือ Resume C Group นะส่วนถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยมันก็มีวิธีการพัฒนาตั๋วของเราก็คือไปเข้าคิวอย่างแหวนก็ไม่ต้องเข้าทุกสเตจหรอกก็คงเข้าสเตจสุดท้ายแหละก็มันมีโอกาสทำให้ตั๋วเนี่ยคุณภาพดีขึ้นจากผ่านทางนั้นด้วย
0: แต่ยังมีอยู่ในหมายถึงไง
1: เข้าคิวสกูไงคิวสกู
0: สกูปลายปีตอนธันวา
1: อย่างแหวนก็คงแค่สเตจสุดท้ายสเตจเดียว
0: ไม่ต้องไปเล่นสนาม3สนาม2มาสนาม1เลย
1: คืออย่างน้อยมีใบเนี้ยยืนพื้นแต่ถ้าเข้าคิวแล้วมันทำให้ตั๋วอันดีกว่าเดิมก็เอานะแต่ LPGA ทัวร์มันดีอย่างมันไม่เหมือน PGA อย่างนึงคือถ้าเรามีตั๋วแล้วเรามีรายการเล่นเรามีสเตตัสอันใดอันหนึ่งในทัวร์เนี่ยปีหน้าเราเล่นมันจะมีการเขย่าอันดับทุกๆประมาณ 3-4 เดือนเช่นสมมติว่าตอนต้นปีเราอาจจะเริ่มต้นด้วยตั๋วที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่บังเอิญในรายการที่เราได้เล่นได้สิทธิ์เล่นบ้างในช่วงต้นปีเนี่ยผลงานเราดันดีขึ้นมาเราก็ยืนเข้าคิวร่นขึ้นไปต้นขึ้นนึกออกมั้ยครับพี่ปะแล้วก็ยืนเข้าแถวมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าต้องสเตตัสนี้ตลอดทั้งปีมันจะมีการเหมือนขยับแรงเนี่ยทุกๆ3หรือผมจำไม่ได้ว่า3หรือ4เดือนนะ
0: คร
1: ับ แล้วก็ทำให้จำนวนแมตช์ในระหว่างทางแล้วกับระหว่างฤดูกาลเนี่ยมันอาจจะเยอะขึ้นนะ
0: เว้นบางรายการของ LPGA ที่โปรแวนคงไม่สามารถมาเล่นได้ก็คือเข้าแค่เอาอันดับ1ถึง60อย่างพอได้ LPGA เราอย่างเงี้ยป๋าครับดูวินเทจเนี่ยมีแคดดี้แนะนำไหมครับ
1: โอ้เมีย
0: เดี๋ยวรอแล้วกูนะให้ทำความคุ้นเคยก่อนนะไม่จะไปนานเลยก็เมื่อก่อนบ่อยนะฮะแต่ข้างหลังไม่ค่อยได้ไปอ่ะ
1: ข้างหลังไปข้างหลังปัญญาม
0: ันก็เป็นปัญญาเยอะงานมันเยอะขึ้นเชิญดีเจอาร์ตมาเป็นหัวหน้าทีมไหมครับนะเราจะมีกัปตันทีมสีละ5คนสี่ละห้าคนยังไม่ได้ประชุมเลยนะครับปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเดี๋ยวต้องถามโปรเจกต์ด้วยเนาะว่าสะดวกไหมทีมละห้าคนก็จะมีหัวหน้าทีมนะประมาณนั้นซึ่งปีที่แล้วแท่งศักดิ์สิทธิ์เป็นหัวหน้าทีมน้ำเงินผมเป็นหัวหน้าทีมหน้าสีแดงนะครับก็จะมีการจับสลากออกด้วยกัปตันเนี่ย5คนมาจับจับฝั่งตรงข้ามออก5ใบนะฮะและคะแนนก็จะมาลุ้นกันรอบ2แต่สนามในที่เล่นในสนามเป็นเกณฑ์เป็นหลักเป็นตุ่ม120เหมือนเดิ
1: ม
0: หลายคนกังวลไงโปรเจกต์ว่าเล่นแล้วเดี๋ยวแต้มมามันเดี๋ยวมีโคศกมีคนไหนประกาศผมตีได้150ไม่ต้องห่วงนะครับตีเท่าไหร่ไม่รู้ถ้าเกิน120เมื่อไหร่ก็ได้120

0: มีตุ่มมีอั้น
1: เต็มตุ่มเต็มตุ่มเล่นเต็มตุ่มครับเพื่อสนุกขึ้นประมาณนี้ข้อความครับตรง YouTube มีไหมครับ
0: YouTube มีน่าจะเป็นแฟนบอลนะเขาบอกว่าพรุ่งนี้ไทยเวียดนามใครภาคเวลา 20:20 ขึ้น 99 ครับพี่ป
1: รา
0: คร
1: ับ
0: เอาเป็นใหญ่
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ Morning Talk จะประกาศให้วันนี้คงมีการนะฮะประชุมแล้วก็มอบหมายงานกันครับ
0: พรุ่งนี้เล่นที่ไหนครับพี่
1: เขาให้เจ๋งเป็นคนคัดเลือกตอนนี
0: ้
1: ทรงศักดิ์นะครับ
0: ใครเล่นที่ไหน
1: เล่นที่ฮานอย
0: โอ้
1: 40,000ใบตั๋วตอนนี้แฟนบอลเวียดนามซื้อครบจบเรียบร้
0: อ
1: ยเต็มสนามแน่นอนมินดิ่งเขาอะของเราวันนั้นที่เล่นน่ะก็มีแฟนบอลเข้ามาชมประมาณ 26,415 คนแล้วก็แพ้ไป 2-0 นะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับกอล์ฟทริคนะครับเราก็มีผู้จัดหลายท่านหมุนเวียนกันมาผมและโปรแจ็คปกติก็จันและก็อังคารนะครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
5: 99 Music Room

0: คิดถึงเพลงนี้กันอยู่ใช่ไหมครับอยากฟังแบบเต็มๆต้องมาเจอกันในงาน
1: Smooth Fan Meet Black or White ไหนที่ไหน
0: แล้วมาเจอกันนะครับ
2: มาเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
3: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
2: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
4: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
5: The Collab Project
4: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: สนุกในครั้งแรกยังติดตาแต่ความฟินในครั้งต่อมากำลังจะเกิดขึ้น
1: สมูทกานีแบล็ค for white ไหนที่ไหน
0: สมูท 105.5 ชวนสมูทตี้มาเจอกันอีกครั้งกับปาร์ตี้แฟนมีทที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปในยุค 90s Dinner and Drink พร้อมกระทบไหลเหล่า DJ สมูทแบบเป็นกันเองวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม 5:00 น.ถึง 2:00 น.ที่ Hard Rock Cafe ราชประสงค์บัตรราคา 1,550 บาทซื้อบัตรได้ที่ LINE Official Account @smoothfm แล้วมาร่วมสร้างความทรงจำบทใหม่ไปด้วยกันมาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
2: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music

0: Smooth 105.5. Smooth your life. Smooth music.
1: Forever. 99 Music Room.
2: FM 99 Active Radio. คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ผมรักในการแข่งขันเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นผมในทุกวันนี้ไทเกอร์วูดอดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวสหรัฐเจ้าของแชมป์เมเจอร์15สมัยแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถ ถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

5:12 นะครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบโลกกีฬานะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอยู่กับผมวสินพงษ์แล้วก็คุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับก็เริ่มต้นกันด้วยผลฟุตบอลเช่นเคยนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีเตะกันเหมือนเดิมนะมีลาลิก้าสเปน1คู่นะครับเรอัลมาดริดของโจเซ่มูรินโญ่นะครับโอ้สตาร์ฤดูกาลสวยงามนะชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันนะครับเมื่อคืนนี้ก็เปิดบ้านไล่ถล่มแล้วโซเซดัดนะครับ4-1ก็เอ็มบัปเป้นี่แฮตทริกนะครับแล้วก็อีก1ลูกได้จากวินิซิอุสนะส่วนทางโซเซดัดนี่ได้ลูกเดียวจากลูก้าซูซิชนะครับก็มาดริดชนะ2นัดรวดนะครับเก็บ6คะแนนเต็มเลยสำหรับลูกทีมของโจเซ่มูรินโญ่นะจ๊ะส่วนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบเพลย์ออฟก็มี AEK นะครับชนะเลฟสกี้4-0เซลเย่นะครับเสมอกับสโลวานนะ1-1ใน90นาทีนะครับคู่นี้ก็เลยต่อเวลาพิเศษนะครับปรากฏว่าเป็นสโลวานมาได้ประตูชัยนะครับนาทีที่100ชนะไป2-1ลียงนี่คาบ้านเลยนะครับแพ้เฟเนบาเช่1-2นะครับแล้วก็ไวกิ้ง FKชนะดินาโมซาเกร็บนะครับ3-1นะครับส่วนในศึกคาราบาวครับนะครับก็มีเตะกัน4คู่

0: โอ้แบรดฟอร์ดนะครับเสมอกับเบอร์ลี่0-0ยิงจุดโทษเป็นแบรดฟอร์ดชนะ4-2นะครับนิวคาสเซิลชนะเวสต์แฮม3-2ทอตแนมฮอตสเปอร์ชนะชาลตันแอตเลติก5-1แล้วก็เพรสตันนอร์ทเอนด์นะครับแพ้เอเวอร์ตัน0-4นะครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วก็ล่าสุดนี้ก็จับสลากมาที่เรียบร้อยนะ
2: เป็นอย่าง
0: สำหรับคาราบาวครับนะครับก็เอาสรุปไปเลยแล้วกันนะครับบอลหมัดเจอกับลินคอนเชลซีหรือลูตันนะครับเจอกับลีดนะครับโคนทรีนะครับพบกับแอสตันวิลล่าคริสตันพาเลทนะครับเจอกับมิดเดิลสโบรเอเวอร์ตันนะครับเล่นในบ้านเจอกับวูฟแฮมตันนะครับฟรีดวูดทาวเปิดบ้านพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอีฟสวิชนะครับเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลเลตันโอเรียนนะครับเปิดบ้านเจอกับแบรดฟอร์ดลิเวอร์พูลนะครับเล่นในบ้านพบกับทอตแนมฮอตสเปอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเล่นในบ้านเจอกับนอริชซิตี้แมนยูเจอกับคู่ปรับเก่าอีกแล้วนะครับไบรตันมิลวอร์นะครับเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลปีเตอร์โบโรครับเล่นในบ้านเจอกับบาร์นสลีย์เรดดิ้งนะครับเจอกับเบรนท์ฟอร์ดสันเดอร์แลนด์นะครับเจอกับฮาวซิตี้แล้วก็เวสต์แฮมนะครับก็เจอกับฟูลแลมหรือไม่ก็วิมเบิลดันนะ
2: ครับ
0: เพราะว่าในรอบนี้มันยังเหลืออีก2คู่นะครับก็จะเตะวันนี้นี่แหละนะครับเชลซีเจอกับลูตันนะครับก็จะเตะคืนนี้เช่นเดียวกับฟูลแลมแล้วก็วิมเบิลดันนะครับ
2: ครับผม
0: อ
2: ันนี้ก็ยิงสดโมโนแม็กเหรอ
0: ครับ
2: ใช่ไหมติดตามได้นะนะครับคาราบาวครับนะครับ
0: ครับ
2: ซึ่งก็พอได้อยู่นะคาราบาวครับดิฮะได้อยู
0: ่อ
2: ้าวนะครับนี่คือผลฟุตบอลวันก่อนเซลติกติดตกรอบใช่ไหมคุณโดด
0: ใช
2: ่ LAS เคลินใช่ไหม
0: ครับ
2: ทีมจากออสเตรียเนี่ยใช่ไหมรู้สึกเซลติกชนะก่อนนะเกมแรก 3-0
0: ชนะ 3-0 แล้วก็นำอีก 1-0 เนี่ย
2: โอ้โดนแซงเฉยเลยเหรอ
0: ก็นำ 4-0 เนี่ย
2: โอ้โห
0: นำ 4-0 เน
2: ี่
0: ยก็โดนยิง4ลูกรวดฮะ
2: โอ้มาติดโอนิลเนี่ยขอโทษแฟนบอลเซลติกนะ
0: ครับ
2: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะฟุตบอลก็มันมีอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างเนาะอะไรอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ anything can happen ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
2: ครับผมเป็นยังไงนะฮะอ่ะนะครับก็ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะส่วนโมโนวันนี้ยิงสดไหมคุณรอดวอลเลย์บอลหญิงของเราไง
0: ใช่ถ่าย
2: ไหม
0: ถ่าย
2: เพราะว่าเจอเกาหลีใต้นะ
0: เจอเกาหลีใต
2: ้วันนี้เวลาดีด้วย
0: ครับ
2: ตอนบ่ายโมงนะคุณร
0: อ
2: ดนะตอนแรกผมเลยว่าเป็นวันศุกร์เนาะ
0: ครับ
2: เอาไปมาเอ้ามาโปรแกรมมาโยกตีวันนี้นะเวลา13 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะครับก็รู้แล้วก็ให้กำลังใจทีมนักตบลูกยางสาวไทยของเราได้นะในวันนี้นะฮะ
0: ครับ
2: ครับเจอเกาหลีใต้ก็ไม่น่าพลาดนะคุณรถว่าไหม
0: ก็ตามมาตรฐานก็ดีกว่า
2: ก็ต้องชนะนะ
0: คือก็ประมาณไม่ได้แล้วกันแต่ว่าดูทรงเราน่าจะผ่านได
2: ้ผ่านได้นะ
0: คร
2: ับ
0: น่าจะผ่านได
2: ้ครับ
0: ครับแล้วก็คงจะเข้าไปเจอกับญี่ปุ่นต่อไปนะครับ
2: สรุปแล้วเราไม่อยู่สายล่างกันเนาะ
0: ใช่
2: ว่าไหม
0: ก็เราอยู่เราจบมาเป็นอันดับ3อ่ะรอบแรกนะครับไขว้มาเจอกับเกาหลีใต้ที่จบอันดับ6
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นก็จะเจอกับไต้หวันนะครับสายล่างส่วนสายบนก็จีนเจอเวียดนามอินโดนีเซียเจอกับอิหร่านนะครับ
2: ครับ
0: ก็สรุปเป็นของเราเล่นก่อนนะของเราได้เล่นก่อนนะครับสายล่างก็ไทยเจอกับเกาหลีใต้เวลาบ่ายโมง
2: ครับ
0: วันนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตนะช่อง29นะช่อง29มีถ่ายทอดสดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูฟรีได
2: ้ครับ
0: นะครับแล้วก็อีกคู่นึงก็ญี่ปุ่นเจอกับไต้หวันก็เวลาบ้านเราคือ 5:30 5:30 นะครับส่วนอินโดนีเซียเจอกับอิหร่านนี่ก็จะเป็นวันพรุ่งนี
2: ้
0: นะครับเวลา 14:00 นตามเวลาบ้านเรานะครับแล้วก็จีนเจอกับเวียดนามก็18:30 นะครับ
2: โอ้โหจีนเนี่ยคือเอาเวลาดีเลยอ่ะพอแข่งเสร็จปั๊บเนี่ยพักก่อนเลยฮะแล้วก็มาตีอีกทีวันที่28เลยนะ
0: ครับ
2: ใช่ไหมวันศุกร์เลยอ่ะ
0: ตอ
2: น 18:30 ตามเวลาไทยนะของเราเนี่ยพักไม่กี่ชั่วโมงวันก่อน
0: อ
2: ่ะที่เจออินโดแล้วเจอคาซัคไงโอ้โหอ้าวก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับแต่ธนาจารย์พาก็ตามโปรแกรมได้แต่ดูแล้วก็น่าจะไม่ได้ยากนะคุณโดนะ
0: ครับ
2: แม้ว่าเกาหลีใต้ผลงานในการแข่งขันครั้งนี้จะดีขึ้นนะพวกเขาเอาชนะเวียดนามได้ด้วยนะคุณโดสุดยอดนะ
0: ใช่
2: ก็ชนะเวียดนามได้3-1เซตไง
0: ครับ
2: ในการแข่งขันของกลุ่ม4นะครับเห็นนะวันก่อนทีมลูกยางสามแท้ของเรานะครับก็มีการฝึกซ้อมนะ มีการฝึกซ้อม

0: ที่สนามแข่งขันนะครับผมก็หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเนาะนะครับวันนี้ก็ลุ้นกันนะครับว่าเราจะเข้ารอบได้หรือไม่นะแต่ดูแล้วไม่น่าพลาดนะครับถ้าเข้ารอบรองนะครับก็จะไปเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับผมในรอบรองชนะเลิศซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นวันเสาร์นี้เนาะเวลา16:15 นนะครับก็ลุ้นกันนะแสดงว่าจีนเมื่อวานนี้ก็ไม่เสียเซตดีใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ทีมชาติจีนอ่ะ
1: โอ้ชนะสบายฮะ
0: ชนะชนิสไทเปไป25-17 25-16 และ25-7นะครับ
1: ครับ
0: ก็สบายสบายนะนะครับผมส่วนบอลชายของเราเป็นยังไงเมื่อวานนี้เป็นไงได้ดูหรือเปล่าฮะดีแล้วนะแต่วันนี้พอเนาะ
1: ครับ
0: โอ้จุดโทษลูกนั้นถ้าว่าเข้าไปของคณะคำยกนะเกมเปลี่ยนเลยเนาะก็เหมือนก็เก่งเราไม่กันเนาะว่าไหม
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเล่นในบ้านก็ตามนะ
1: ก็เวียดนามก็คือสุดท้ายแล้วมันก็สูสีกับเราแหละเวียดนามไม่ดี
0: ครับ
1: ดีเดย์อะไรมากมายอ่ะ
0: อืมเน
1: า
0: ะ
1: ครับเพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าจังหวะเกมอะไรต่างก็ตั้งแต่นัดแรกแล้วมันก็ไม่ค่อยเป็นใจ
0: ครับ
1: คือหลายๆครั้งเราควรจะต้องนำก่อนน่ะควรจะแบบมีโมเมนตัมเหวี่ยงมาทางเราบ้าง
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะอย่างนั้นเนี้ยเราก็นำก่อนใช่ไหมแล้วก็ครึ่งแรกก็มีโอกาสหลายทีนะแต่ก็ไม่ได้แล้วก็ต้นครึ่งหลังก็มาได้จุดโทษด้วย
0: ครับ
1: คือถ้ามันเป็น2-0เลยมันก็แบบ
0: เนาะ
1: อย่างน้อยๆก็สร้างความกดดันให้กับเขาแหละนะครับเพียงว่าพอไม่ได้แล้วแป๊บเดียวเราก็มาเสียประตูเลย
0: ก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายแม้ว่าจะโอนเอาบนตรงนะนี่ขนาดเราไม่ได้ชุดเต็มนะคุณดอท
1: ครับ
0: ว่าไหม
1: ใช
0: ่ก็ดูเกรงๆนะพอโดนลูก1-0หัวเราบุกเข้าใส่นะแล้วก็ถ้าคณะลูกนั้นนั้นลากเข้าไปนะคุณดอท
1: ครับ
0: เฮ้ยเสียดายเนาะ
1: เออ
0: นะฮะถ้า2-0ลูกนั้นคุณดอทยิงเข้าแล้ว
1: เงา
0: อืม
1: ครับ
0: เนาะแต่เดี๋ยวยิ้มว่ามันกดดันนะเนาะ
1: ใช่
0: จุดโทษลูกนั้นน่ะคือเรานำก่อน1-0นำเร็ว1-0จากการยิงของยุสกับบุรพาและเกมครึ่งแรกเราดีกว่าแล้วนะ
1: ดีกว่าเพราะคือตรงๆก็เหมือนนัดแรกอะแหละฮะ
0: เ
1: หมือนเกมนัดแรกอะแหละแต่ไม่เป็นว่าเราก็มีปัญหาของเราก็คือสภาพร่างกายหรืออะไรก็ตามแต่ก็ครึ่งหลังก็ดูแผ่วๆไปเหมือนเดิ
0: ม
1: เหมือนเดิมคือครึ่งหลังเราก็ดูแผ่วไปชัดเจนนะครับแต่ครึ่งแรกมันก็ควรจะนำมากกว่า1ลูกไงนะครับแล้วครึ่งหลังก็มาได้จุดโทษก็เป็นจุดเปลี่ยนอ่ะมันยิงไม่เข้าแล้วก็แป๊บเดียวเขาก็ตีเสมอได้ใช่ไหมล่ะนะครับแล้วกว่าเราจะมาขึ้นนำอีกทีก็ท้ายเกมแล้วมันก็ไม่ค่อยทันแล้วแหละแต่พอผ่านสักนาที60เนี่ยมันก็เริ่มชัดเจนแล้วว่าเราก็เริ่มหมดแล้วแหละ
0: โอ้โห
1: เราก็เริ่มหมดแล้วเขาก็เริ่มมีโอกาสเยอะ
0: ดูเสกสรรแอปไหนเฉยฮะ
1: เอ้า
0: เดินแล้วเสกสรรเนี่ย
1: ครับ
0: เดินแล้วครับผม
1: ใช่
0: ก็ต้องเปลี่ยนนะเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าหมดเต็มถังแล้วไง
1: เออ
0: โอ้แต่ว่าคนหนึ่งที่ผมชอบนะคุณโดดชัยพลอดทนเนาะโอ้โหคนนี้วิ่งเป็นม้าเลยนะ
1: ใช่
0: ใช้ได้นะ
1: ก็เล่นดี
0: ตัวนี้เล่นดีเลย
1: เออ
0: ใช้ได้เลย
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เต็มที่แล้วเนาะทีมชาติไทยของเรานะฮะ
1: ครับ
0: มันก็เอออย่างที่บอกไปเล่นดีแต่ว่าโอกาสจังหวะจบอะไรพวกนี้เราไม่ความพอเนาะถ้าว่าความพอก็เรียบร้อยไปแล้วครับผมเวียดนามก็เวียดนามเถอะใช่ไหมเหนียวเจอซอนนี่ก็ไม่ผ่านมาเดียวทอมเบียนะ
1: สังเกตมีโอกาสอยู่ทีนึงมั้ง
0: เออ
1: มองไป
0: ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะ
1: ก็
0: มีจังหวะหนึ่งแกล้มฮะแล้วผู้เล่นของเวียดนามไม่สนใจเราก็ไม่สนใจเราเตะต่อแกลุกขึ้นมาเลยนะฮะครับผม
1: ครับ
0: เนาะอ่ะก็ฮัสซันนะครับก็บอกว่าก่อนอื่นต้องยินดีกับเวียดนามด้วยพวกเขาแข็งแกร่งมากในทัวร์นาเมนต์นี้นะส่วนตัวก็ดีใจกับภูมิใจกับนักเตะเนาะคิดว่าสองเกมในรอบชิงนะครับควรได้อะไรมากกว่านี
1: ้
0: เป็นไงนะครับไม่ได้คิดว่าเราใช้โอกาสเปลืองนะคิดว่าทุกคนทำได้ดีมากนะครับในเกมนี้นี่เป็นช่วงปรีซั่นต้องเล่นเกมต่อเนื่องมีความเสี่ยงหลายคนอาจจะมีปัญหา ที่หัวเข่าอยู่บ้างคิดว่าเราทำได้ดีจนถึงนาทีสุดท้ายของการแข่งขันเนาะ
1: ครับ
0: ในการต่อไปก็มีเวลาเตรียมทีมประมาณ6สัปดาห์นะครับโดหลังคืนนี้ก็กลับไปพักผ่อนแน่นอนผิดหวังแต่เกมนี้รอบชิงนะครับรู้สึกว่า2เกมเราสมควรได้รับอะไรมากกว่านี้นะ
1: ครับ
0: เวียดนามก็ได้รับคนได้รับเครดิตเพราะเป็นทีมที่ดีและแข็งแกร่งสภาพของพวกเขาทันทีดีมากเนาะแต่เราก็เล่นดีเช่นกันส่วนยศกับบุรพามีคนไปถามว่ารู้สึกยังไงที่เวียดนามได้แชมป์2สมัยติดก็ไม่คิดอะไรใช่ไหมฮะยศกับบุรพาบอกฮะ
1: ครับ
0: เอ๊ะถามได้ไงฮะ
1: เออ
0: ก็เป็นนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นะ
1: เ
0: สียดายเนาะ
1: ครับ
0: เจ้ามิกบอกนะฮะก็บอกว่า ทำไม่ได้เสียดายทุกคนทำดีที่สุดแล้วนะครับแล้วคิดยังไงที่เวียดนามได้2แชมป์ติดต่อกันก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะพวกเราจะกลับมาพัฒนาและแสดงความยินดีกับพวกเขาแต่รอบหน้าเราจะพัฒนาและเอาแชมป์รอบหน้าให้ได้นะครับ
1: ครับ
0: เอาวันนี้ก็จะเดินทางกลับนะคุณโดนะในวันนี้นะฮะไปรับกันได้ตามเวลา 14:10 น.นะครับโดยประมาณนะ
1: ครับ
0: และจะมีการสรุปผลงานและเตรียมแผนสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปในศึกฟีฟ่าอาเซียนครับ2026ที่อินโดนีเซียในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนต่อไปครับผม
1: ขอเล็บ
0: อ้าวนะ
1: เออ
0: ก็กันยายนะ
1: เออฮ
0: ะใช่ไหม
1: ก็ช่วงปลายๆอ่ะ
0: ฟีฟ่าเดย์นะ
1: มันก็เป็นช่วงฟีฟ่าเดย์แบบยาวๆมันรวบมาเลยมันรวบเดือนกันยากับไอ้ตุลาคมอ่ะ
0: ครับ
1: มันรวบมาเลยแล้วก็จะได้จัดเป็นทัวร์นาเมนต์กันได
0: ้
1: นะครับก็เมื่อวานนี้ก็อินฟานติโน่ก็มาดูด้วยสังเกตการ
0: มาทำไมฮะ
1: ก็มาดูคู่แข่ง
0: นะเสียงหน่อยเหรอ
1: มาดูคู่แข่งไงเพราะเดี๋ยวเขาจะจัดฟีฟ่าอาเซียนไง
0: อ๋อเหร
1: อรายการ FF นี่ก็ถือเป็นคู่แข่ง
0: เขาทำเพื่ออาเซียนเนาะใช่ไหม
1: ห
0: มวกการบอลอาเซียนใช่ไหม
1: ทำเพื่อตัวเองนี่แหละ
0: อ้าว
1: ครับ
0: ครับ
1: เออหาตัง
0: โอ้มาในแกโบมือนะ
1: เออ
0: ลงไปในสนามตอนรับแชมป์แกโบมือเลยรู้ป่าวว่าคนก็ไม่ชอบแกเยอะนะฮะ
1: อ
0: ินฟานติโน่เนี่ยฮะ
1: ครับ
0: เออแกโบมือทักทายเออเป็นไงฟุตบอลโลกเป็นยังไงสอบปีค้างไหมบอกมาฮะ
1: เออ
0: โอ้แต่บรรดาแป้งก็ไปด้วยนะ
1: ครับ
0: บรรดาแป้งเสียดายลูกสองเนาะยิงไม่เข้าลูกนั้นนะ
1: ครับ
0: ครับจุดโทษนะฮะ
1: เอออ
0: ่ะก็วันนี้ใครมาว่าแอนทูเดสันเนี่ยผมขอนะนะครับผมจะให้ฮัสซันมาฮิวปีกไปเลยเนี่ยพี่ลิมิงนี่แหละฮะครับ
1: ครับ
0: แกได้ดูหรือเปล่า
1: ฮะเออน่าจะดูแล้วมั้ง
0: ต้องดูนะวันนี้เกมเล่นดีนะวันนี้นะ
1: เออ
0: เออโชว์เกินโชว์อะไรดีนะทีนี้ถ้าเป็นไทยยังออกมาชมอ่ะ
1: ครับ
0: ทำดีที่สุดแล้วนะ
1: เออ
0: ดีแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เรียกว่ามากู้หน้า
0: ครับผม
1: ตอนรอบชิงชนะเลิศได้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าจะเรียกศรัทธามันก็ต้องเนี่ยเจอเวียดนามนี่แหละนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะสำหรับทางทีมชาติไทยนะครับในชุดที่ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็สู้กับเวียดนามได้อย่างสูสีนะครับแล้วก็จริงๆถ้าจะว่าไปก็ทรงเกมเราดูดีด้วยนะไอตอนที่มันสดต่อสดมาดวลกันน่ะนะครับแต่ว่าช่วงท้ายเราก็เริ่มหมดนะครับก็ต้องแต่ก็ต้องชมการแก้เกมของเวียดนามด้วยนะครับแล้วก็คือเขาก็แก้ได้ดีแล้วก็พอเราเริ่มหมดเนี่ยนะครับบวกกับสถานการณ์ไม่เป็นใจด้วยการที่มันยังต้องการประตูอยู่มันก็ต้องเปิดเกมลุกต่อไปอ่ะนะครับเขาก็เริ่มโตมาเรื่อยๆก็สุดท้ายเราก็ยื้อไว้ไม่อยู่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าได้ลุ้นจนกระทั่งทดช่วงทดเวลาเลยนะสำหรับเกมนัดนี้นะครับเพราะว่าประตูของวันชัยก็ทำให้เราขึ้นนำ 2-1 ก็ขออีกแค่ลูกเดียวนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้นะครับก็ไปว่ากันใหม่นะครับในรายการหน้าแต่ปัญหาเนี่ยนะครับก็อย่างที่หลายๆคนน่าจะมองแหละว่าตัวของทีมชาติไทยชุดนี้นะครับแล้วก็รวมถึงนักเตะไทยคนอื่นๆด้วยอ่ะตอนนี้ฤดูกาลนี้มันต้องมาเจอปัญหาเรื่องไทยลีกเนี่ยนะครับกับโควต้าตัวต่างชาตินะครับ10ลง7เนี่ยแม่มันจะมีนักเตะไทยได้ลงเล่นในแต่ละนัดเนี่ยกี่คนนะครับแล้วก็ตัวหลักๆของเราที่เคยเป็นตัวหลักในทีมชาติเนี่ยมันจะยังเป็นตัวหลักของสโมสรอยู่หรือเปล่า
0: ครับ
1: นะครับอย่างตัวชุดนี้นะครับถ้ากลับไปเล่นกับสโมสรเนี่ยมันจะมีสักกี่คนที่มันเป็นตัวหลักอ่ะแล้วอนาคตพวกเนี้ยเขาจะหวนกลับมาได้ติดทีมชาติกันอีกบ้างไหมอะไรเงี้ยหมายถึงพวกดาวรุ่งอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ต้องว่ากันอีกทีก็ต้องดูเพราะว่าฤดูกาลนี้เพิ่งเริ่มใช้ใช่ไหมโควต้า10ลง7เนี่ย
0: โควต้าต่างชาตินะ
1: โควต้าต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นโอกาสของนักเตะไทยมันก็ชัดเจนแหละว่ามันก็คงจะต้องน้อยลงไปนะครับมันก็คงน้อยลงไปนะครับ
0: ครับ
1: มันก็ต้องรอดูนะครับว่าพอถึงเวลาฟีฟ่าอาเซียนลีกมันเปิดแล้วใช่ไหมมันก็น่าจะเห็นภาพแล้วแหละว่าเฮ้ยไอตัวทีมชาติเรานี่มันเป็นตัวหลักลงสโมสรกี่คนแล้วถ้ามันเลยไปจนถึงไอเอเชียนคัพในช่วงต้นปี
0: อ
1: ะนะครับมันก็ยิ่งเห็นภาพชัดแล้วถ้าเกิดว่าตัวหลักทีมชาติเรามันไม่ได้เป็นลงเล่นสโมสรแบบเข้าๆออกๆลงบ้างไม่ลงบ้างอะไรเงี้ยมันก็กระเทือนทีมชาติแน่
0: ใช่
1: นะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องมาประเมินกันตรงนี้อีกทีนะครับเรื่องของเวลาเล่นกับสโมสรนะ
0: ครับ
1: เออ
0: ก็โหโควต้า7นะคุณโดนะ
1: ก็นัดละ7
0: โอกาสเรา4เลยอ่ะ
1: ก็ใช่แค่4คน
0: ทีมชาติหรือว่านักเตะไทย4คนเองนะ
1: ครับ
0: เออทอมเบียยังสำรองนะสำรองทูร์แม็กคอกนะ
1: ครา
0: เดียวทอมเบีย
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ก็หลายๆคนนะเอาจริง
0: ครับ
1: ก
0: ็ไม่รู้ว่าจะได้รับการลงสนามบ้างแค่ไหน
1: อย่างชาติชายคงไม่ได้ลงอ่ะ
0: ลงตัวจริงสิเมื่อวานนี้
1: ไม่ใช่หมายถึงสโมสรเนี่ย
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ครับ
0: ชาติชายก็ลงบอลถ้วยไงครับผม
1: ครับ
0: ชาติชายเมื่อวานนี้บอกบอลมาเด้งชนเสาแกไม่ยกขาไม่ทันฮะเรายิงให้เขาสองลูกเนี่ย
1: ครับ
0: ชาติชายกับบรรชัยโอ้บรรชัยก็ยิงสวยเหลือเกินมันถึงยิงเข้าประตูตัวเองนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: สวยก็ยิงประตูเขาอีก
0: โอ้โหครับผม
1: ครับ
0: เรายิงให้เขาสองลูกเลยนะพูดตรงๆเวียดนามไม่มีอะไรหรอกฮะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ว่าอะไรนะนะครับอาศัยเนี่ยโอนสัญชาติมา3ตัวนะ
1: แต่มันก็สูสีแหละเอาพูดตรงๆเพราะครั้งก่อนเขาก็ชนะเราไงครั้งก่อนเราก็จัดเต็มใบเราก็แพ้เขาอยู่ดี
0: ครับ
1: มันก็คือบอลมันก็ไม่ได้หนีกันไปไกลอะไรขนาดนั้นอ่ะใช่ไหมล่ะมันไม่ได้หนีอะไรกันไปไกลขนาดนั้นมันก็สูสีสู้กันได้นะครับคือครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็เล่นดี
0: ครับ
1: แต่สมมติเราเปลี่ยนเป็นชุดใหญ่สมมตินะแล้วเปลี่ยนเป็นชุดใหญ่มันก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะชนะเขาไง
0: ม
1: ันก็ไม่ได้การันตีอะไรขนาดนั้นอ
0: ่
1: ะใช่ไหมล่ะเพียงแต่ว่ามันก็เป็นการแสดงเห็นว่ามาตรฐานมันก็พอกันบอลมันก็มาตรฐานก็พอกันแหละม
0: ัน
1: สู้กันได้อ่ะมันก็สู้กันได้นะครับเพียงแต่ว่าก็นั่นแหละเพียงครั้งนี้เราด้วยสภาพเรามาได้แค่นี
0: ้
1: นะตัวมาได้แค่นี้นะครับมันเรียกมาได้แค่นี้มันก็ต้องสู้ๆกันไป
0: ครับก็ขนาดไอ้ฮัสซันยังบอกแล้วว่าโอ้โหสมาคมเขาดีมากเนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: นี่
0: เขาปิดลีกนะ
1: ด่าสมาคมตัวเองเหรอ
0: เอาเขาปิดลีกไง
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: ปิดลีกนะเนี่ย
1: ครับ
0: ยังสูสีกับเราเนาะเราไปแบบชิวๆสบายๆนะ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: อ้าวก็หลังจากนี้ไปก็ติดตามกันต่อในเอเชียนเกมก่อนเลยเอเชียนเกมก็เมื่อวานนี้ก็มีงานแถลงข่าวนะนะครับถึงความพร้อมนะครับของช่องต่างๆที่จะถ่ายทอดสดด้วยนะครับ
1: ครับ
0: อย่าลืมนะครับผมช่อง9กด30ของเรานะครับเป็นหนึ่งในช่องทางนะที่จะถ่ายทอดสดนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะคุณดอนนะ
1: ครับ
0: ช่อง9กด30นะเมื่อวานนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนนะครับประกาศความพร้อมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่าครับผมช็อกกากดรับสิทธิ์เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะช็อกกาเอ็มคอร์ของเรานะ
1: ครับ
0: 19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับยิงสดผ่าน7ช่องทีวีดิจิตอลนะมีช็อกกากดรับสิทธิ์แล้วนะครับมีทีสปอร์ต7 NBT 1+8 Monomax และไทยรัฐทีวีครับรวมทั้ง PPTV ด้วยอุ๊ยแชมป์วันนี้ก็วัดเจี๊ยบเซ
1: ่
0: พีพีทีวีด้วยนะ
1: ครับ
0: ส่วน AS Play นะครับจะให้รับชมทั้ง2มากรรมกีฬานะคุณรถ
1: เ
0: ออนะครับก็จะยิงสดผ่านระบบ OTT ใช่ไหม
1: ครับ
0: และออนไลน์นะฮะอันนี้ก็ติดตามกันได้นะคุณรถ
1: เออ
0: เห็นว่ามี17ช่องด้วยนะที่เอชเกมก็จะจัดการแข่งในคุณรถนะ
1: ครับ
0: ที่จะยิงสดนะแล้วก็มีบรรยายฟุตบอลไทยด้วยนะฮะบรรยายทั้งหมดบรรยายไทยเนี่ย3ช่องคุณรถครับผม
1: ครับ
0: นี่ไงก็สัญญาณมากสุดในไทยนะทั้งหมด17ช่องฮะพร้อมดูไฮไลท์ย้อนหลังครบทุกโมเมนต์นะครับน
1: ี่
0: ฝากติดตามด้วยนะวันนี้ก็มีหลายคนไปนะฮะ
1: ครับ
0: วิวกุลุตก็ไปด้วยคุณรถครับผม
1: ใช่
0: แล้วก็มีบิวพลพลมุสอนใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับมีเนี่ยน็อกสกายอะไปด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับจากงานที่พารากอนนะคุณแม่ก็ไปเหมือนเดิมคุณดวด
1: ครับ
0: ครับผมนะฮะอ้าวก็ฝากติดตามกันนะ
1: ครับ
0: จะว่าไปก็ใกล้มาแล้วใช่ไหม
1: เ
0: ดี๋ยวเราเดินทาง12กันยายนนะคุณดวดนะ
1: ครับ
0: ครับมาแล้วนะฮะเอชิปเกมนะ
1: ครับ
0: ครั้งที่20ที่นาโกย่านะครับส่วนใครอยากจะติดตามนะครับผมรายงานข่าวแบบอัปเดตทุกสถานการณ์นะฮะอย่าลืมนะช่องก้ากด30นะครับเนมและชินพงศ์เขาจะเหินฟ้าไปนะไปรายงานสดที่นาโกย่าเลย
1: ครับ
0: ก็พี่ลิมิงจะไปนอนด้วยไหมคุณดด
1: เหรอครับ
0: ก็บอกมันเต็มแล้ว3คนนะเขาก็จองได้3คนใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาจองอะไรนะ A B A นะ A B I อะไรนะ A อะไรคุณดดนะอะไรนะที่เขาจองเวลาอะไรนะ A
1: Airbnb
0: เออใช่ไหมAirbnb ใช่ไหม
1: Airbnb
0: ที่เขาจองแบบห้องพักนะ
1: ครับ
0: เป็นบ้านพักอ่ะ
1: เออ
0: เขาจองนอนได้3คนนะพี่ลิมิ่งก็โทรหา คุณเดมิชิตพงศ์ตลอดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: สงสัยคิดถึง

0: แหละ
1: เหรอ
0: เออนานๆโทรหาทีอ่ะแบบนี้อ๋ออ
1: ื
0: ม
1: ครับครับ
0: ครับผม
1: ก็จะมาขอนอนด้วยเอาแล้วจ่ายตังค์ไหมอ่ะ
0: ไม่จ่ายนะ
1: อ๋อครับภาระเลย
0: เอา
1: เอา
0: ถ้าสามคนเขาบอกว่าถ้าจอมันกลัวนะคุณรถใช่ไหม
1: ก็
0: มันได้ไหมอ่ะถ้าบอกเราจองสามคนแล้วอ่ะ
1: ก็ไม่ได้แล้วไง
0: ไม่ได้ใช่ไหม
1: เออก็เอาไปยืนไปบอกพี่หลิมิงไม่ได้ว่ามันไม่ได้แล้ว
0: เอออ
1: ืม
0: เนมบอกว่าเอ้มันน่าไม่ได้ได้นะครับพี่มันไม่ใช่โรงแรมนะพี่นะ
1: เออ
0: คือแต่ก่อนนอนได้ไงคุณรถผมนอนคนเดียวแล้วแกก็มานอนด้วยนี่ไม่มีปัญหานะ
1: มันก็โรงแรมคือความจริงโรงแรมเนี่ยมันเวลาคุณจะนอนจริงมันต้องแจ้งด้วยนะ
0: เหรอ
1: ไอโรงแรมญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องแจ้งด้วยว่าคุณไปกี่คน
0: อืม
1: เออคุณไปกี่คนเพราะว่าราคาคนเดียวราคา2คนมันไม่เท่ากัน
0: ครับ
1: เออคือผมก็เคยเจอจองไปผิดไงจองไปคนเดียวแล้วก็สุดท้ายพอไป2คนอ่ะเขาไปคิดเพิ่มนะ
0: เหรอ
1: ไอโรงหน้าโรงแรมเลยไอเคาน์เตอร์เขาขอคิดเพิ่ม
0: ครับ
1: ก็ต้องจ่ายไปว่าเราจองไปผิด
0: ใช่ป่ะ
1: ว่าโรงแรมราคาคนเดียวอ่ะกับราคา2คนมันจะไม่เท่ากัน
0: แต่พี่หลิมิงเนี่ยคือมาแล้วแบบนี้ไง
1: แกก็มาเนียน
0: อาเซตเกมไงเอซีเกมไง
1: เอออ
0: ันนั้นพอถูกถ่ายได้เนาะ
1: ก็มันแล้วแต่บางโรงแรมเขาก็ไม่ว่าอะไรไง
0: ครับ
1: เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรือบางทีก็เนียนๆไป
0: เออเหรอ
1: เนียนๆไป
0: แกจะเนียนนะแกจะไปญี่ปุ่นแบบเนียนๆใช่ไหมฮะเออ
1: แต่ความจริงก็มันก็ไม่ควรน่ะมันก็เป็นการไปเอาเปรียบเขา
0: อย
1: ่างถ้าเป็น Airbnb ปกติมันก็จะเป็นบ้านคนเป็นแบบที่พักของคนน่ะคนทั่วไปก็ไม่รู้ว่าเขาจะ
0: อนุญาตหรือเปล่าเออ
1: เพราะว่าถ้ายิ่งไปนอนหลายคนก็โอกาสที่ห้องเขาจะเจ๊งก็มีสูง
0: ก็แกบอกว่าแกจะรายงานที่กัสก้าเลยนะคุณโดนะ
1: เหรอ
0: ครับผม
1: ครับ
0: แกบอกแฮปไหมแกบอกแฮปไหม
1: บอกแกนอนอยู่แบงคอกไปเหรอฮะ
0: เอาเลยฮะ
1: ครับ
0: โอ้ครับ
1: อืม
0: ก็ไปก็เออก็เอ้ยขอความร่วมมือซิครับผมรายงานกัสก้าวหน่อย
1: ครับ
0: ครับมันยังไงเออนะเอ้าก็ติดตามกันนะ HKM ในครั้งนี้นะครับผม
1: ครับ
0: ส่วนเทนนิสหน่อยคุณรถเป็นยังไงเห็นว่าน้องใหม่ของเรานะครับก็ฟอร์มยอดเยี่ยมใช่ไหมฮะมนัญญาสว่างแก้วไง
1: ครับ
0: ไปแข่งขันในรายการ WTA 125รายการฟิลิโอเพ่นนะที่ฟิลิปเปียประเทศอเมริกาครับรอบซอนะหรือว่ารอบกอลองชนะเลิศเข้าไปแล้วนะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: ไปยิงเดี่ยวนะคุณโดนเมื่อวันนี้รอบ2เอาชนะรีเซตคาเบร่านะครับมือ294ของโลกจากออสเตรเลียสองเซตตัวเลยนะ6-2 7-6ไทยเบรก8-6นะครับรอบรองไม่ใช่รอบรองขออภัยรอบไปคนสุดท้ายน้องใหม่ของเราจะเจอกับเคที่โวลินเน็ตมือ91ของโลกและมืออันดับที่6ของรายการชาวสารัตต่อไปครับผม
1: ครับ
0: ยินดีกับน้องใหม่ด้วยนะคุณโดนะสุดยอดนะช่วงนี้นะ
1: ครับ
0: ผลงานนะฮะเออปรบมือให้นะ
1: ครับ
0: ครับน้องใหม่กับน้องหลวงข้าวเนาะ
1: ครับ
0: รัตนาธาราฤดีนะครับ
1: เออ
0: เห็นนะลอดดิกตีกับเพเดเลอร์เห็นว่าเพเดเลอร์เดี๋ยวก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะคุณโดนเห็นไหมอ่ะ
1: ก็ชนะไป
0: ก็เล่นเซตเดียวเนาะ
1: ครับ
0: โหลอดดิกยังตียังเสือบได้134คุณโดน
1: 134ไมล์
0: ไม่ใช่134กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ
1: ใช่
0: โอ้แกยังเสิร์ฟแรงอยู่นะ
1: ครับ
0: ลอดดิกอ่ะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: เสิร์ฟแรงมากอ่ะ
0: อืม
1: คนก็คือฮานะแบบลูกเสิร์ฟลอดดิกยังแรงอยู่เลย
0: ก็มีคนถามว่าแบบนี้เนี่ยเล่น3เซตไหมนะครับผมเล่นถึงเซต5มั้ยลอดดิกบอกโอ้ไม่ไหวแล้วหัวขาผมไม่ไหวแล้ว
1: ครับ
0: ถุงก็ไม่ไหวแล้วใช่มั้ยฮะ
1: อืม
0: ครับผม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นแมตช์พิเศษอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอ้แกเสิร์ฟได้ถึง134นะคุณรถ
1: ก็134ไมล์ต่อชั่วโมงไง
0: เร็วมากนะ
1: ก็เร็วกว่านักเทนนิสหลายๆคนในทัวร์ตอนนี้ฮะ
0: โอ้แสดงว่าแกก็ยังตีเทนนิสอยู่บ้างเนาะ
1: ก็ต้องซ้อมแหละคือก่อนจะมาแข่งมันก็ต้องทำร่างกายทำอะไรมาไง
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าที่คนที่เขางงก็คือแบบโหพลังในการเสิร์ฟนี่ยังรุนแรงอยู่เลยเนี่ย
0: 215.65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ครับ
0: ความเร็วนะโหยิ่งกว่ารถสปอร์ตอีกอะ
1: ก็ถ้าเป็นในทัวร์นี่ก็ถือว่าโห
0: เร็วนะ
1: เร็วแบบต้นๆหรอมั้ง
0: ก็เจ้าตัวบอกว่าการเสิร์ฟจะเป็นโอกาสดีสุดของเขาที่จะได้แต้มจากเฟเลอร์นะเขาบอกมาเ
1: ออ
0: นะครับเอาก็สุดดีเนาะ
1: ครับ
0: นะครับเป็นแบบพิเศษแล้วคุณรถ
1: ใช่
0: ครับผม
1: แล้วก็ล่าสุดนี้ก็สแตนวาวินก้านะครับสุดท้ายแล้วก็ได้ไวการ์ดจนได้นะ
0: เอาได้แล้วนะ
1: ได้เรียบร้อยแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้ก็ไปโพสต์แบบว่าเซ็งๆกันเนาะไม่ได้ไวการ์ดในปีสุดท้ายที่เขาจะเล่นนะครับแต่ว่า ก็ถือว่าโชคดี

0: นะครับเพราะว่าคนที่ได้ไวการ์ดลำดับสุดท้ายเลยก็คือแพทริกคริปสันนะเป็นนักโหดอเมริกันนะครับอันดับ115ของโลกปรากฏว่าล่าสุดแกเจ็บฮะแพทริกคริปสันแกเจ็บนะครับก็เลยไวการ์ดก็เลยตกมาเป็นของสแตนวาวินก้าจนได
1: ้ครับ
0: นะครับแม่ก็จังหวะพอดีเลย
1: โอ้โหดีนะ
0: แกก็จะได้ไปอำลาคนดูที่นิวยอร์กนะสำหร
1: ับ
0: ทางสแตนวาวินก้าอดีตแชมป์นะปี2016
1: แมตช์สุดท้ายไง
0: ใช่
1: แมตช์ก็สดสางลาเพราะรุ่นการนี้รุ่นการสุดท้ายของเขาด้วยไง
0: ครับ
1: สไตล์วอร์เนก้ารวมทั้งทางเกมมองฟิสด้วยนะนะครับ
0: ใช่
1: แกมีพิษวันก่อนก็เห็นเล่นอยู่นะคุณโดนะ
0: ครับ
1: ครับผมเล่นแมตช์พิเศษอ่ะ
0: ก็จับคู่กับเมียแก
1: อ่ะเดน่าสติวิตเลน่าใช่ไหม
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ตีเวทคู่ผสมอ่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: อัลคาราก็ตีนะคุณโด
0: อัลคาราก็คู่กับ
1: เซเลน่าวิลเลียม
0: เซเลน่าวิลเลียม
1: ก็รู้สึกประมาทไม่กันเนาะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เออ
1: ก็โหอาคารัตบอกว่าห่างไปเกือบเดือน5เดือนนะ
0: ครับ
1: แทบลืมไปเลยว่าความรู้สึกกลับมาแข่งขันสนามอีกครั้งเป็นยังไงอะเน
0: า
1: ะครับอ้าวก็ลุ้นกันนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: ครับผมโหในรายการนี้นะครับ
0: คลิป
1: เออเซนเดอร์ซินเนอร์ไม่มานะคุณโดนะครับก็ซินเนอร์เห็นว่าเจ็บหัวเข่านะ
0: ครับ
1: ครับจะต้องพักจนถึงวันที่6กันยายนเลยอ่
0: ะ
1: และจะเข้ารับการรักษาต่อเนื่องที่ตูรินนะ
0: ครับ
1: เพื่อยามเรียกความรู้สึกที่ดีในการกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะก็เซเนอร์เนาะปีนี้ดูแล้วอัคราชแต่อัคราชกับสเวเลฟผลงานไม่ดีนะก่อนอัคราชเนี่ยเพิ่งกลับมาเนาะ
0: ใช่
1: วีมาดันก็ไม่ได้ไปสเวเลฟเนี่ยตั้งแต่ที่ได้รองแชมป์วีมาดันนะตกรอบไปเลยคุณโดดที่ในช่วงฮาร์ดคอร์สวิงไงฮะ
0: ครับ
1: ที่ซิสเซนเดติแล้วก็ที่แคนาดาเนาะก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงแชมป์หรือเปล่านะ
0: ครับ
1: ครับก็ดูเลยก็ติดตามกันนะฮะครับผมอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะนะครับของเทนนิสนะครับส่วนแบดมินตันก็เห็นเจ้าวิวกลับมาแสดงว่ายังไม่ได้ไปจีนใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: คุณโดนะครับผมยังไม่ได้ไปเนาะ
0: ยัง
1: ไม่ได้ไปนะ
0: อ
1: เออก็มีคนไปสัมภาษณ์เจ้าวิวไว้นะ
0: ครับ
1: มั่นใจว่าเศรษฐกิจดีพอที่จะคว้าเดนทอร์เอชเกมในครั้งนี้ด้วยนะฮะจะบีบผลซึ่งเป็นเจ้าของเศรษฐกิจวิ่ง100แล้วก็200นะครับโ
0: อ
1: ้บิลเนี่ยตัวนี้ไว้หนวดนะโอ้หนวดสวยเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เข้มเลยนะ
0: เ
1: ห็นว่าไปซ้อมได้เช็ค1เดือนนะครับค่อนข้างพอใจระดับ1กับเศรษฐกิจแม้จะไม่ใช่ช่วงดีที่สุดแต่เป็นช่วงที่ทำร่างกายปูพื้นฐานแล้วทันทีดีขึ้นตามระดับเนาะโค้ชจีนะครับ
0: ครับ
1: เจนทรีแบทลี่ฮะหัวหน้าผู้สอนริทาชาวอเมริกันเน้นการออกตัวรวมถึงวิ่งช่วงต้นและกลางเนาะ
0: ครับ
1: ครับส่วนช่วงปลายมั่นใจในตัวเราอยู่แล้วเนาะว
0: ่
1: าทำได้ครับเอ้บิลเนี่ยมีปัญหาคนเราออกตัวใช่ไหมครับหรือว่าตอนกลางหรือว่าไงฮะ
0: ตอนเขาเรียกว่าเร่งความเร็วอ่ะตอนเร่งจากออกตัวไปแล้ว
1: ครับ
0: แบบรีแอคชั่นในการออกตัวแล้วก็ตอนก็สปีดที่กำลังจะขึ้นไปสู่ความเร็วสูงสุดอ่ะก็มักจะเป็นรองคู่ต่อสู้อยู่
1: เป็นรองนะจังหวะขึ้นนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: จังหวะตั้งลำใช่ไหมฮะ
0: คือจังหวะออกตัวปั้งไปปุ๊บมันก็รีแอคชั่นในการออกตัวไม่ได้เป็นปัญหา
1: ครับ
0: ทำได้เร็วแต่ว่าพอจังหวะกำลังจะตั้งตัวตั้งลำอ่ะนะครับก
1: ็ยังสับจังหวะสับเท้าเนาะ
0: ยังช้าอยู
1: ่เออ
0: แล้วก็มักจะเป็นรองคู่ต่อสู้ก่อนแล้วก็จะมาแซงช่วงท้าย
1: ใช่
0: สปีดปลายดี
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องเขาคงเห็นโค้ชเขาคงเห็นปัญหาอยู่แล้วแหละเพราะพวกนี้มันก็ซ้อมทุกอย่างมันก็วัดเป็นสถิติหมดอ่ะ
1: ใช่
0: เป็นช่วงใช่ไหมมันก็วัดสถิติหมด
1: เคยถามคุณอะไรนะคุณเอกอ่ะ
0: ครับ
1: วัชระสอนอะไรนะวัชระสอนดีใช่ไหมที่ได้เหรียญทองซีเกมที่ผมไปวิ่งแข่งเขาตอนฟิลิปปินส์เนี่ยปี2005ไงเขาเป็นโค้ชตอนนี้เนาะ
0: ครับ
1: เขาเล่าให้ฟังว่ามันมี6ช่วงคุณดอทจังหวะออกสตาร์ทจังหวะขึ้นอ่ะ
0: ครับ
1: จังหวะยกก้นขึ้นมาจังหวะไปปึ้งแรงระเบิดอะไรของเขาเขามีจังหวะของเขานะเขาบอก6ช่วงเนี่ยถ้าบิลทำได้ดีทั้ง6ช่วงเนี่ยเขาบอกมีโอกาสที่จะทำเวลาดีเลยฮะแต่หมดเขาวิเคราะห์ว่าเวลาของจะบิลดีแล้วแต่ว่าต้องปรับนิดหนึ่งในเรื่องของจุดระเบิดมั้ยจังหวะระเบิดพลังอ่ะ
0: ครับ
1: จังหวะจะสับมากกว่านี้แหละฮะ
0: เ
1: ขาเล่าให้ฟังนะผมก็เออออกไปก่อนนะฮะคำเหมือนเข้าใจเนาะครับซึ่งเจ้าบิลนะครับบอกว่าเป้าหมายคือการทำสถิติให้ต่ำกว่าเวลาที่ทำเอาไว้เนาะ
0: ครับ
1: ให้อยู่ในระดับโลกที่เขาทำกันนะครับแบบ 9.79.8 นะ
0: เออ
1: โอ้โหเร็วอยู่นะเบียวนะ
0: ครับ
1: ครับคู่แข่งเท่าที่รู้ก็มีญี่ปุ่นเนาะที่วิ่งระดับตำนานที่วิ่งลง9วิมานานแล้วนะ และอาจจะมีมาเมื่อจากโอมัตอีก1คนที่สถิติต่ำลงมา 10.00 วินาทีเมื่อไม่นานมานี้คุณรถ
0: ครับ
1: ส่วนจริงยังไม่รู้ฮะซึ่งอาจจะมีแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วที่มาแข่งก็ได้ส่วนตัวยังมั่นใจว่าจะคว้าเหรียญทองได้ส่วนอีก1กีฬาก็คือ4คูณร้อยนะถ้าดูจากสถิติระดับเอเชียเราอยู่อันดับ3เขี้ยวมากจีนญี่ปุ่นก็คงจัดชุดใหญ่มาแน่นอนนะฮะแต่ยังมั่นใจในตัวเพื่อนร่วมทีมและซ้อมด้วยกันมาด้วยกันทุกคนก็ตั้งใจเนาะ
0: ครับ
1: ครับเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วเนี่ยบิลคว้าไป1เหรียญเงินวิ่ง100เมตรนะ
0: ครับ
1: ในการแข่งเอเชียนเกมส์2022ที่หางโจวประเทศจีนครับผมนะฮะก็ลุ้นกันนะ
0: ครับ
1: ไว้หนวดด้วยนะ
0: เออ
1: เป็นไงไว้หนวดด้วยครับจะบิลนะคุณรถส่วนกลุ่มบอกว่าไม่ใช่ตัวเต็งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมก็ผลงานครั้งก่อนก็ไม่ดีเนาะ
0: ครับ
1: จะบิลเนาะมือสองของโลกและเหรียญเงินโอลิมปิกเกมที่ประเทศฝรั่งเศสเนาะนะ
0: ครับ
1: โอลิมปิกเกมที่ผ่านมาครับก็ถูกตั้งความหวังให้เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่มีความหวังลุ้นเหรียญทองนะ
0: เออ
1: บอกว่าเอเชียนเกมที่ผ่านมาทำให้การน่าผิดหวังเนาะครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ตัวเต็งด้วยฟอร์ม 2-3 รายการที่ยังไม่ได้ดีมากหวังว่าจะยิ่งว่าจะทำได้ดีกว่าครั้งก่อนนะ
0: ครับ
1: ที่ผ่านมาตกรอบเร็วบ้างฟอร์มไม่ค่อยดีต่อเนื่องอาจจะยากนิดนึงสำหรับเอเชียนเกมในปีนี้แต่เชื่อว่ามีโอกาสดีกว่าครั้งก่อนเพราะครั้งก่อนมีปัญหาต่างๆรุมเร้าตอนนี้ไม่ได้มีการบาดเจ็บแล้วฟิตซ้อมอย่างดีนะเตรียมตัวอย่างดีมากสำหรับเอเชียนเกมในครั้งนี้ครับก็ความเร็วอาจจะเสียเปรียบคู่ต่อสู้นะจะใช้รายการต่อไปก็คือชนะมาสเตอร์นะครับต้นเดือนหน้านะครับเป็นหนึ่งในรายการอุ่นเครื่องก่อนไปเอเชียนเกมจะได้ดูว่าฟอร์มตัวเองมีโอกาสคว้าเหรียญมากน้อยแค่ไหนครั้งที่แล้วเนี่ยเจ้าวิวตกรอบสมุคคลนะคุณรถ
0: ครับ
1: ครับที่หางโจนะเอเชียนเกม2022บวก1เพราะว่าตอนนี้เข้ามาแข่งปี2022บวก1เหรอ
0: ครับ
1: ใช่ไหมนะครับอ่ะประมาณนี้นะดูเลยก็ให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: น่าสนใจนะฮะ
0: เออ
1: ส่วนโมโนเขาเห็นบอกจะผลิตกำลังกลับไปสตรีใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เชียร์พิบิลีนะคุณรถ
0: เออ
1: ไปลงทะเบียนกันได้นะ
0: อืม
1: ครับของเราเดี๋ยวมีการช็อกก้าของเราไงที่เล่นร่วมสนุกกันไงฮะ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวจะมีพิธีมอบรถยนต์นะคุณรถนะ
0: เออ
1: ให้กับคนที่เล่นรางวัลกับเรานะ
0: ครับ
1: ครับผมประมาณนี้นะฮะย้อนกลับไปหมอไทยนิดหนึ่งไหมคุณรถ
0: ครับ
1: ซิโก้เป็นยังไงซิโก้ก็โพสด้วยใช่ไหมฮะครับผมบอกอาเซียนครับเป็นการเตรียมรายการใหญ่แย้มไม่ปิดทางคัมแบ็กคุมทีมชักศึกนะนี่ซิโก้เขาบอกนะ
0: ครับ
1: ครับเป็นยังไงซิโก้เป็นยังไงเออนะครับก็บอกว่าฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนเปรียบเสมือนฟีฟ่าเดย์นะเราสามารถเรียกนักเตะตัวหลักมาได้แต่ต้องดูว่าสโมสรจะยังเก็บผู้เล่นหลักเอาไว้หรือปล่อยให้ทีมชาตินะฮะทำไมปล่อยไม่ได้ต้องปล่อยสิใช่ไหม
0: ครับ
1: ฟีฟ่าเดย์ต้องปล่อยนะคุณโดนะใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: เพื่อเตรียมตัวแข่งขันฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพต่อไปนะแล้วมีโอกาสกลับมาไหมครับผมซิโก้บอกว่าไม่ว่าโค้ชคนไหนที่ทำงานในเมืองไทยเมื่อมีโอกาสต้องอยากคุมทีมชาติไทยอยู่แล้วขึ้นอยู่กับโอกาสวันนี้ฮัสซันรับยังทำงานได้ดีได้รับการยอมรับจากสมาคมจากแฟนบอลเชื่อว่าทุกคนพร้อมซัพพอร์ตเขาผมเชื่อว่าโค้ชที่ทำงานในเมืองไทยทุกคนก็อยากจะช่วยทีมชาติเท่านั้นนะนี่เซเลมาซิโก้ก็ไม่เป็นโอกาสนะ
0: ครับ
1: ในการที่อยากคัมแบ็กกลับมานะใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับใช่ไหมฮะโอเคฮะครับผม
0: ครับ
1: แต่ว่าถามมาสั้นก่อนนะ
0: ชัดสั้นไม่ต้องถามแล้วถามมาดามเนี่ยแหละครับ
1: เอาเหรอ
0: เออเพราะว่าตอนนั้นพี่โก้ก็เคยทำงานกับมาดามมาก่อนไม่เหรอทีมอะไรนะท่าเรือ
1: ท่าเรือท่าเรือ
0: เออ
1: ครับ
0: ครับตอนนั้นก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะก็ไม่รู้ว่าจะมาดามจะยังให้โอกาสพี่โก้อีกหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าฮัสซันตัวนี้ก็มันก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาจะมาเปลี่ยนโค้ชอ่ะ
1: ครับ
0: เอาตามจริงนะคือต่อให้ฟีฟ่าอาเซียนผลงานไม่ดีอะไรเงี้ยก็ต้องผมว่าก็ต้องรอไปจนเอเชียนคัพอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ต้องให้โอกาสฮัสซันคุมไปจนถึงเอเชียนคัพอ่ะถ้าไปตกรอบแรกแบบหมดฟอร์มอะไรอย่างงี้ก็ค่อยว่ากัน
1: ค่อยว่ากันนะ
0: พอเป็นอย่างนั้นเราก็จะเปลี่ยนโค้ดวนไปวนมาอยู่งี้แหละฮะไม่ไปไหนกันทั้งทีอ่ะ
1: ครับผมแต่คิมซังซีแกเต้นไหมเมื่อวานนี้แกเต้นไหมแกบอกถ้าชนะแกจะเต้นนะ
0: เหรอ
1: แต่แกเครียดเหมือนกันนะ
0: ก ก็เครียดเดี๋ยว
1: เจอเราฮะเออเรานำก่อน1-0แกเครียดก็ทำไม่เอาทำอะไรไม่เป็นเลยนะ
0: เออ
1: เออเกือบแล้วเกือบแล้วครับผมเสียงเงียบเลยนะตอนที่เรานำ1-0ไง
0: ครับ
1: แล้วเรายิงจุดโทษไม่เข้าเสียงดังไงนะ
0: เออ
1: เออกองเชียร์นะฮะส่วนมิดเดิลเพลสเมื่อวานนี้ก็สมาคมนักข่าวชาภาพและกีฬาประเทศไทยก็จัดเป็นครั้งที่2นะเตรียมพร้อมเอเชียนเกมไงนะครับก็มี8สมาคมเข้าร่วมนะมีพี่โจธนัทเป็นประธานในการแถลงข่าวนะคุณโรส
0: ค
1: ุณพันลบศรีไพวันนะเลขาธิการสมาคมกีฬานักข่าวชาภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็มาหมดแล้วคุณโรสกีฬาพาเดียวก็มานะรู้จักเปล่ากีฬาพาเดียว
0: ไม่รู้จักครับ
1: เอาเหมือนเทนนิสไงคุณโรส
0: ครับ
1: เออตีเหมือนเทนนิสกับสควอชรวมกันอ่ะ
0: เออ
1: เออบอกว่าครั้งนี้เราส่งนักกีฬา2คู่นะเป็นชาย2คนและหญิง2คนชิง2เหรียญทองนะครับก็เชื่อว่านะครับเรามีลุ้นอยู่แต่ตัวเต็งคือกาตาร์และญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็เขาคงมีตัวเต็งอะเนาะเขามีลุ้นเหรียญก็เลยจัดการแข่งขันขึ้นอะเนาะยิงธนูก็ไปนะคุณโรส
0: ครับ
1: ครับผมนี่ก็ไปนะทีมหญิงและทีมผสมของเรามีหวังได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งนะฮะเทเบิลเทนนิสก็ไปคุณโรสนะครับคุณณทุศเหลืองเวทเนาะรองตูนไงบอกว่ามีน้องหญิงสุธาสนีสวิตบุตรนะครับน้องทิพย์อรวรรณพลานางน้องบัวจินิภาสวิตบุตรน้องสาวของน้องหญิงเนาะ
0: ครับ
1: และดาวรุ่งอีก3คนไปด้วยคุณโรสมีดาวรุ่งวัย19ปีมาด้วยนะ
0: ครับ
1: น้องไอซ์นะพัศราพรวงละครนะครับมาด้วยน้องพลอยกุลพัฒน์วิจิตรปริยกุลน้องนอตันไง
0: ครับ
1: ทิตพัฒน์ปรีชาญาณนะครับอายุเพียงแค่16ปีนะนี่ก็มาด้วยคุณโรส
0: ครับ
1: ครับครั้งที่แล้วเราได้เหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ในรอบ57ปีนะในประเภททีมหญิงซึ่งถือว่าเซอร์ไพรส์มากครั้งนี้ตั้งเป้ารอบรองไว้รอบก่อนรอไว้ก่อนนะส่วนทีมหญิงเราก็มีโอกาสนะครับผมหญิงคู่เราก็มีโอกาสเช่นกัน
0: ครับ
1: นะครับยิงปืนก็ไปนะยิงปืนนะยิงปืนก็หวังนักกีฬาเข้ารอบไฟนอลก่อนแล้วกันนะฮะก็มีใครล่ะสมาคมกีฬายกน้ำหนักคุณรถ
0: ครับ
1: กลับมาด้วยนะก็เราส่ง10รุ่นนะครับผมเวฟวิรพลวิชุมาน้องฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยและน้องออยสุรจดาอาชุดยนาคาเบ้าก็เหรียญทองเอ้ยเหรียญเงินโอลิมปิกเกมนี่ใช่ไห
0: ม
1: และทองในโอลิมปิกเกมนะ
0: ครับ
1: น่าจะ2หรือ3เหรียญคุณรถนะบาสเกตบอลแล้วก็มานะครับผม
0: ครับ
1: ตั้งเป้าอยู่ที่3-3ทั้งชายและหญิงนะน่าจะมีเหรียญติดไม้ติดมือมาส่วนกอล์ฟคุณรถฮะ
0: ครับ
1: 4เหรียญทองลุ้นทั้ง4ทองนะครั้งที่แล้วได้มา2ทองเนาะ
0: ครับ
1: จากทีมหญิงแล้วก็ประเภทหญิงบุคคลนะครับปอปิโนไงจะได้เหรียญทองครั้งที่แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผมก็มิดเดิลเพลส2ครั้งที่ผ่านมานะครับ2รอบนะทั้ง8สมาคมนะครับตั้งความหวังรวมอีก1เหรียญทองจากกอล์ฟและคุณโดนะ
0: ครับ
1: ครับผมครั้งต่อไปจะจัดในวันที่28วันศุกร์นี้นะ
0: ครับ
1: ครับมีกรีฑาแบดมินตันเทนนิสปีนผาขี่ม้าซอฟบอลเบสบอลและซอฟเทนนิสนะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานนะ
0: ครับ
1: ครับผมก็มีแต่เพจนะเออนะครับผมโอ้พี่โจเนี่ยหล่อมากเลยอ่ะโจไทยรัฐนะฮะ
0: คลิป
1: บอกว่าเมื่อคืนเวียดนามเล่นไปออกครับเพราะมีเรือรบไทยไปทอดสมออยู่ที่โฮจิมินห์ครับเสียดายไทยไม่ชนะเฮ้ยยั่วคนละนัดกับเรือหลวงไม่เจนเย็นๆย่าจะกดเพื่อนเจ๋งนะฮะเห็นอเมริกาเขาแวะมาบ้านเราใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เขา
0: เรือเขาแวะมาไง
1: อันนั้นเรือลบอะไรของเขานะใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: อ๋อที่ไปที่ฮอร์มุดบาใช่ไหม
0: ไปนั่นมาไปเขาเรียกว่าไปทำสงครามมาหลายร้อยวันน่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นร้อยวันน่ะ
1: เ
0: ขาก็มาแวะของบ้านเรานิดนึง
1: มาเทียบบ้านเรานะ
0: เ
1: ทียบพัทยาใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: เห็นว่าโอ้โหเงินสะพัดเลยนะ
0: เงินสะพัดสิ
1: ห้าโลห้าก็มีระดับหลายร้อยล้านอ่ะ
0: ครับ
1: ต้องมีอ่ะเนาะ
0: เออ
1: เออนะครับก็ต้อนรับนักเวทีทูตไทยแลนด์นะฮะ
0: ครับ
1: ขอข่าวกัปตันช้างด้วยครับจากคุณเอกบัวมาคุณโดดมีข่าวอะไรฮะกัปตันช้างอ่ะ
0: กัปตันช้างเดี๋ยวดูก่อนนะ
1: เอ๊ะไม่แน่ใจนะตอนนี้ยังไงคบหากับคุณนั้นอยู่หรือเปล่าฮะเห็นว่า11กันยาเจอหน้ากอทอนะไปช่วยขายกัปตันช้างพร้อมถ่ายรูปคู่นะคุณโดด
0: ครับ
1: ลูกชิ้นปิ้งสดอันไหนลูกชิ้นนะเขาไปขายลูกชิ้นคุณโดดอ๋อครับผมบอกว่านี่เขาไปขายลูกชิ้นนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: บอกว่าพ่อไม่เอาเงินจากไหนมาเลี้ยงเราโตขึ้นมาเพิ่งรู้ว่าเงินที่พวกเขาให้เรามามันหายากเสียเหลือเกินนี่ไงเขาขายลูกชิ้นปิ้งสดนะคุณโดนลูกชิ้นอะไรนะ ลูกชิ้นปั้นสดกับตันช้างฮะครับเห็นว่าขายของที่ตลาดนัดกกท.นะคุณโดนนะโหดีนะ

0: ไม่จริงไม่น่าจะเป็นความจริงน
1: ี
0: ่อันนี้คุณกล้าปืนเกลียวนะทีเด็ดบอลไทยเป็นคนแจ้งมานะคุณรถ
1: เฮ้ย
0: ไปดูเชื่อพี่กล้าแล้วกระแสบอลไทย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: อ๋อ
0: เป็นทิกตอกใช่ไหมคุณรถ
1: อ๋อ
0: เหรอ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: ก็น่าจะไม่จริงแล้วมั้งฮะ
0: ไม่จริงนะ
1: ก็ไม่เห็นมีสื่อไหนลงเลยบางทีมันก็ต้องเช็คหลายๆอันน่ะ
0: ใช่
1: มันต้องเช็คหลายๆอันเพราะว่าบางครั้งมันก็เดี๋ยวนี้คนมันก็แบบชอบรายงานข่าวแบบมั่วๆไปไงแล้วก็คนบางทีก็ไปเชื่อบางทีก็ไปดูอยู่อันเดียวแล้วก็เชื่ออะไรอย่างงี้
0: ใช่ไหม
1: ก็ต้องดูหลายๆเจ้าหน่อย
0: ครับ
1: ใช่ไหมอย่างวันนี้จริงๆก็มีคลิปที่มันมีน้ำถล่มน้ำท่วมตรงในปาน
0: อ
1: ่ะโอ้ก็ต้องดูหลายครั้งเลยนะว่าเอ๊ะมัน AI หรือเปล่าว่า
0: เป็นยังไงบ้าง
1: โอ้สุดท้ายก็ของจริงเลย
0: ของจริงนะ
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ใช่แบบโอ้ภาพมันแบบน่ากลัวมากจนแบบ
0: ครับ
1: เอ๊ะมัน AI หรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหพัดจะแบบคนวิ่งหนีตายกันชุลมุนไปหมดอ่ะ
0: ครับ
1: คือเดี๋ยวนี้มันก็ AI มันก็ทำเหมือน
0: ก็เหมือนจะแยกทางกันแล้วมั้งคุณรถ
1: เหรอ
0: กับคุณลำไยอ่ะเนาะเห็นว่าแยกทางกันแล้วนะ
1: อ๋อเหรอ
0: มือที่ข่าวก็บอกนะ
1: ครับ
0: ครับแต่ยังไม่พอไปความรักสวยงามอยู่แล้วคุณรถเอ๊ะมันก่อนยังปรับผมให้กันอยู่เลยเนี่ยใช่ไหม
1: เออ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: อ่ะก็เรื่องความรักเนาะนะครับผมธรรมดานะครับนาวิกโยธินสารัตน์นะครับยกพลขึ้นบกที่พัทยานะครับอ้าวก็เหมือนท่องเที่ยวนะก็ธรรมดานะครับ
1: เ
0: รามองในมุมบวกดีก่อนนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้โลกสวยนะนะครับมันก็นี่ไงแหละทำให้เศรษฐกิจที่พัทยาดีขึ้นไง
1: ใช่
0: เขาจะมาเที่ยวอะไรก็เรื่องของเขาอ่ะนะครับผมก็ธรรมดาเนาะผมว่านะ
1: ครับ
0: เป็นการท่องเที่ยวอ่ะเดี๋ยวนี้เขาเอาเงินมาให้เราอ่ะนะมองในมุมนั้นดีกว่านะฮะแล้วก็เศรษฐกิจดีกว่านะครับเมื่อคืนพี่โก้กับพี่ตั้วมาภาคบอลไทยภาคดีกว่าพี่ลิมิงเยอะเลยครับผม
1: เอ
0: า
1: ครับ
0: ก็
1: ชื่ออะไร
0: สายบอลไทย
1: ตัวไม่ใช่เหรอ
0: ตัวไม่ใช่ตัว
1: เออ
0: ก็ชื่อตัว
1: ไม
0: ่
1: เหรอ
0: ไม่เอกอ่ะ
1: เออ
0: ตัวเฮีย
1: ตัว
0: ก็พี่ชายไงแต่คุณรถเรียกอะไรนะ
1: ตัวไง
0: อ้าว
1: ผมก็เรียกแกตัวเหมือน
0: กันแล้วหันมาหรือเปล่าฮะ
1: ก็หันแบบมองหน้าแบบแปลกๆอ่ะ
0: อ้าว
1: เหมือนไม่ค่อยอยากคุยเท่าไหร
0: ่ครับ
1: อืม
0: เขาชื่อตัว
1: ครับ
0: แต่ถ้ารองตัวปลดปลาสมานมิตรว่าที่ผู้ว่าการกอทเนี่ยก็เป็นตัวหรือว่าทิเก็ตอ่ะ
1: ครับ
0: ตัว
1: อืม
0: นะครับ
1: อ
0: ันนี้ตัว
1: ครับ
0: พอถามน้องว่าแปลว่าอะไรน้องบอกเป็นว่าแปลว่าพี่ชายมั้งภาษาจีน
1: อ
0: ่ะ
1: ครับ
0: ตัวเฮียไง
1: ตัว
0: ใช่ไหมภาษาอักษรกลางนี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ใช่ไหมอักษรกลางนี่ใช่ไหม
1: มันต้องเป็นตัว
0: ต่อเต่าอ่ะ
1: ตัว
0: ไก่จิกปลาดุกตายบนดาวต่อเต่าแสดงว่าต่อเต่าเป็นนี่ไงอักษรกลางสิใช่ไหมต้องเป็นตัวใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวโอ้ครับผม
1: ตัว
0: ครับ
1: ตัว
0: ครับ
1: เออ
0: เนาะ
1: ใช
0: ่เออภาษากลางไงส่วนอ้าวข้อความนะครับก็ทักทายกันมานะครับเมื่อวานหยองได้มาบรรยายบอลไทยเฮ้ยเวียดนามได้ไม่ได้ฉลองแชมป์หรอกประมาณนี้นะฮะวันนี้ก็สลับให้ทีมงานของสายบอลไทยเขาบรรยายบ้างนะฮะ
1: ก็แก้ผ้าไม่เหรอนัดแรกไง
0: นัดแรกไง
1: อ
0: ้
1: าว
0: ก็แพ้แล้วไงฮะ
1: ขาบ้านไปเลย
0: แพ้ขาบ้านเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เออหยองก็พักกว่าช่วงนี้งานเยอะแล้วนะครับฮัสซันแกเก่งแล้วนะครับนักบอลได้ตัวมาแค่นี้ยังพาได้ทีมรองแชมป์อยากให้ต่อสัญญาแกสัก10ปีครับจากค่าเหนื่อยไปเลยจัดค่าเหนื่อยไปเล่นได้แน่นะฮะเดือนละ 30,000 บาทฮะ
1: อ๋อครับ
0: โอ้เขาเงินเดือนเป็นแสนนะ
1: ฮัสซันบอกพอเถอะฮะ
0: ครับ
1: ครับ30,000 บาทก็แกกลับประเทศดีกว่าก
0: ลับประเทศดีกว่านะครบรอบวันเกิดลูกวันนี้ครับจะพาไปกินไก่ทอดฉลองดีมากเลยคุณบ๊อบเพ็ดนะไม่ได้หดรอมานานนะครับเครียดเรื่องงานดูบอลไทยได้เปิดปล่อยเลยครับเล่นตลกดีเฮ้ยก็เล่นดีอยู่นะตลกตอนไหนอะเสกสรรเขาก็เจ็บอยู่เขาก็เล่นไม่ไหวแล้วใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: มาดูช่วงท้ายเปล่าช่วงเสกสรรไปเสียบเขาอะ
1: อ
0: ันนี้ก็วิ่งไม่ไหวแล้วไง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็เล่นใช้ได้
0: ใช้ได้อยู่นะ
1: อ
0: ันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างนะเล่นดีเลย
1: ครับ
0: เพราะว่านี้
1: ได
0: ้ใจเลยแต่ความผิดพลาดเล็กน้อยเนาะ
1: ครับ
0: อย่างที่บอกไปคณะรู้นะถ้ายิงจุดโทษเข้าไปเนี่ยเกมเปลี่ยนแล้วคุณรถ
1: ใช่
0: เนาะ

0: ด่าไม่กันนะ
1: อืม
0: ครับอืมถ้าวันหนึ่งคุณโอ๊ตเปิดมาเจอว่าตัวเองมีหุ้นที่กำไรอยู่ 200% จะขายหรือเปล่าครับ
1: ไม่รู้ฮะ
0: อ้าว
1: ต้องดูก่อนดิ
0: ครับ
1: ว่าหุ้นทิศทางมันเป็นยังไง
0: อืม
1: อืม
0: ก็คุณอะไรนะที่ซื้อหุ้นทรูอ่ะคุณโอ๊ตแล้วก็ตัวนี้พอร์ตตั้งแต่พันกว่าล้านนะฮะไม่ใช่พันล้านบาทอะแต่ก็ซื้อ200 ล้านมั้งคุณเลยนะที่เล่นหุ้นเก่งอะผู้ชายหรือคุณรถ
1: ใครหุ้นทรู
0: เออเขาซื้อหุ้นเก็บไว้อะฮะที่ซื้อที่เก่งเรื่องของหุ้นอะครับผม
1: ครับ
0: เอออันนี้นะคุณเลยนะที่มีลูกสาวด้วยอะเออ
1: เซนดิวเหรอ
0: ไม่ใช่เซนดิวอะผู้ชายอายุเยอะหน่อยคุณรถนะครับอืมนั่นแหละฮะเขาก็โอ้โหบอกซื้อหุ้นก็หลักร้อยล้านนะแล้วก็มาขายนะคุณรถ
1: ครับ
0: ยังไม่ขายพอตอนนี้เป็นหลักพันแล้วมั้ง
1: อืม
0: อืมประมาณนั้นแหละฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ่า
0: แต่เราก็เล่นทุ่งไม่เก่งอะนะเล่นไม่เป็นดีกว่าฮะ
1: อืม
0: ครับอืมเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกันต่อนะครับกับรอบรถกีฬาครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: รอบรถกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
4: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 น.ถึง22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์

0: จะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลวงฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
4: กลับมาครับในเบรก2ฮะดร.ดิเวศคุณรถใช่ไหมนี่เก่งใช่ไหมฮะ
5: ครับ
4: ครับ
5: อืม
4: เห็นท่านไปเป็นอะไรนะเป็นเหมือนวิทยากรอ่ะ
5: ครับ
4: ใช่ไหมฮะ
5: อ
4: ืมเราจะเสียเดียวเนี่ยหน้าเหมือนพี่บอลศิรินันท์เหมือนกันนะ
5: อ้าวครับ
4: ใช่ไหม
5: อืม
4: อันนี้ก็เป็นอินฟลูเอนซ์ใช่ไหมคุณรถ
5: เสียเดียวโฮ
4: ดิววีรวัตร
5: คือจริงเขาทำธุรกิจ
4: เอาเหรอ
5: แกทำธุรกิจขายปลาสวยงามเลยของแก
4: อืม
5: แล้วคือแกก็ดังคือคุณพ่อเขาก็ดังอยู่แล้วคุณพ่อเขาก็เป็นคุณชื่ออะไรนามสกุลวลัยเสถียรอะ
4: วลัยเสถียรสุวรรณ
5: ใช่คือคุณพ่อเขาก็เคยเป็นคนเป็นคนดังสมัยก่อนนะแล้วก็คุณดิวแกก็ทำธุรกิจแล้วแกก็ไปซื้อหุ้น
4: ครับ
5: หรือทิสโก้หรืออะไรมั่งแล้วก็กินเงินปันผลไปเรื่อยๆไงแกก็รวยขึ้นไปเรื่อยๆ
4: ครับ
5: ส่วนดร.นิเวศนี่ก็เรียกว่าเป็นตำนานของคนเล่นหุ้นอ่ะ
4: ใช่ไหม
5: ใช่เพราะว่าแกก็รวยมาตั้งแต่ตอนนั้นก็เป็นยุค4ปี40มั้ง
4: ครับ
5: แกก็ไปซื้อหุ้นไงซื้อหุ้นไว้แล้วก็
4: เก็บไว้ใช่ไหม
5: ราคามันก็ขึ้น
4: อ๋อเหรออ่
5: าใช่ตอนตลาดมันเจ๊งอ่ะ
4: ครับ
5: ตอนตลาดมันพังแกก็ไปซื้อหุ้นแล้วก็ราคามันก็ขึ้น
4: อ๋อเหรอ
5: แกก็รวยอู้ฟู่เลย
4: เหรอ
5: มีเป็นหลายพันนะ
4: ครับ
5: น่าจะมีเป็นหลายพัน
4: หลายพันบาทนะ
5: ครับล้านดีฮะ
4: เอาเหรอ
5: ครับ
4: พันล้านอ่ะเนาะ
5: เออ
4: เขาเล่นหุ้นเก่งอ่ะเนาะ
5: ครับ
4: ครับ
5: อืม
4: แล้วก็เคยมีเพื่อนคนอื่นที่เล่นหุ้นเก่งคนเดียวนะ
5: ใคร
4: บอยใช่ไหม
5: อ๋อ
4: บอยเพื่อนคุณรถนี่ใช่ไหมฮะ
5: ครับ
4: ครับ
5: โอ้ตอนนี้เขาก็รวยไปแล้วบอยอ่ะ
4: เหรออ
5: ืม
4: บอยในก่อนเนี่ยบรรยายบอยด้วยกันอยู่นะ
5: ครับ
4: ทำงานด้วยกันอยู่เลยอ่ะกองแกงกองแกงอยู่เลยนะ
5: ครับ
4: ตอนนี้เป็นไงฮะ
5: ใช
4: ่รวยไปแล้ว
5: โอ้รวยกว่าเราเยอะฮะ
4: เหรอ
5: ครับ
4: ครับ
5: อืม
4: เล่นหุ้นเหรอเนาะ
5: ใช่
4: แล้วก็อะไรนะเป็นวิทยากรหุ้นด้วยนะ
5: เป็นวิทยากร
4: เห็นว่าไปซื้อบ้านอยู่เชียงใหม่โหก็หลายล้านอยู่นะ
5: ครับ
4: ครับ
5: ใช่
4: อิจฉาเขาเหมือนกันนะ
5: อืม
4: เขามีความสามารถแล้วเนาะ
5: ครับ
4: เอ้ไม่บอกไม่แบ่งปันความรู้กันเลยอ
5: ่
4: ะ
5: อ้าว
4: อ้าว
5: ก็ไปเรียนคอร์สเขาสิฮะ
4: โอ้อ่าฮะ
5: ครับ
4: คนเก่งอย่างเราด้วยเนาะ
5: เออ
4: ครับผมเดือนหน้าภรรยาแตกแน่นอนครับพี่ประมาณนี้นะฮะครับผมเข้ามาหรือยังอ่ะ
5: มาแล้วมั้งไม่ยังไม่มา
4: เขามาเที่ยวเราเนาะ
5: เออ
4: ธรรมดาแหละฮะ
5: ครับ
4: ครับผม
5: อ
4: ย่างน้อยร้านรวยเลยแต่มันก็ขายของได้เนาะ
5: ครับ
4: ใช่ไหม
5: ใช่
4: เออนะฮะ
5: มันก็จะได้โปรโมทไปด้วยข่าวแบบนี้มันก็
4: ใช
5: ่มันเขาเรียกว่าอะไรมันก็ไปทั่วโลกอ่ะ
4: ครับ
5: เรือสหรัฐมาแวะไง
4: ใช
5: ่
4: ไหม
5: ใช
4: ่ใช่สิฮะ
5: อ๋อยังจ
4: อมาอย่างมาอย่าง
5: น่าจะมาเดือนหน้าละมั้ง
4: มาเดือนหน้าโอ้นี่เขามาไกลเลย
5: เสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลาง
4: ตะวันออกกลางช่องแคบหอมุดแล้วมาเนี่ยนะ
5: ครับ
4: เอาเหรอโอ้มาเลยก็เคลื่อนมาไกลไหมกันนะครับผม
5: เขาจะมาทางนี้มั้ง
4: อ๋อแล้วก็กลับฝั่งนี้ป่ะไปฝั่งญี่ปุ่นป่ะคุณร
5: ถ
4: 5,000นายนะ
5: 5,000คน
4: อ่ะ5,000คนอ่ะ
5: ใช่
4: เรือ USS นะฮะอับราฮัมลินคอน

0: ครับก็คาดว่านายกเมืองพัทยานะคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนมากกว่า 5-15 ล้านบาทนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋อนี่2ถึง62ถึง6กันยา
0: โอ้ 5,000 คนเลยนะ
1: เรืออับราฮัมลินคอนนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: น
1: ะฐาน 5,000 คน
0: ใช่เขาจะไปเที่ยวอะไรก็เรื่องของเขาเนาะอย่างนั้นก็เอาเงินมาให้เราอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เออ
0: กระเทียบแบบไหนก็ตามเนาะ
1: ใช่
0: ว่าไห
1: ม
0: เงินสะพัดนะ
1: ครับ
0: ครับเอาดูข้อความทิ้งท้ายนิดนึงนะคุณรอนนะบอกว่าถ้ามีอะไรอีกฮะเตือนนะครับข่าวเรือบรรทุกเครื่องบินมาแวะไทยเราควรไปไหมพัทยาช่วงนี้คุณรอน
1: ก็ไม่ควรฮะ
0: คนเยอะใช่ไหม
1: คนมันก็เยอะไง
0: อืม
1: แต่จริงๆก็ถ้าเราไม่ได้ไปแบบเที่ยวแบบผับเพิบอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งก็ไปได้แหละ
0: ครับ
1: เออแต่ผมก็ไม่รู้เขาไปพักกันที่ไหนนะทหารพวกเนี้ย
0: พักจะเรือไหมหรือว่าไง
1: เรือมันอยู่ข้างนอกหรือเปล่า
0: อ๋อเหรอ
1: เออหรือกลับไปพักในเรือเงี้ยเหรอไม่รู้เงินนะ
0: เรือมันจอดเทียบท่าโอ้หรือว่าต้องนั่งเรือกลับหรือว่าไงเน
1: า
0: ะ
1: หรือว่าเรือบามลินคอนอะไรนี่มันใหญ่มากไม่เหรอมันเรือมันทุกเครื่องบินเปล่า
0: ครับ
1: มันก็ต้องไปจอดข้างนอกหน่อยเปล่าจอดไกลๆอ่ะใช่ไหมเพราะถ้าถาดชายหาดเนี้ยมันตื้นมันเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วเรือพวกเนี้ยมันก็ต้องเรือเล็กๆอ่ะเข้ามาไงใช่ไหมเหมือนแบบตอนไปแบบเรือสำราญอย่างเงี้ยบางที่เรือมันก็เข้ามาไม่ได้
0: ใช่ไหม
1: เรือมันเข้ามาไม่ได้มันก็จะไปจอดอยู่ข้างนอกแล้วมันก็เอาเรือเล็กอ่ะเข้ามาใช่ไหมใหญ่เรือนี่รู้สึกมันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะลำเบิ่มเลยอ่ะ
0: ลำใหญ่นะ
1: ลำเบิ่มเลยมันก็น่าจะเข้ามาไม่ได้มันก็อาจจะต้องเรือเล็กเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมฮะ
1: เออ
0: แ
1: ล้ว 5,000 ก็โหยินดีกับคนที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวที่พัทยาด้วย
0: เออใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับบอกว่าครั้งนี้เราได้เห็นดาวรุ่งของเรานะครับทดแทนรุ่นพี่ได้ไปกันต่อนะก็หลายคนนะ
1: ครับ
0: คณะคำยกอะไรพวกนี้เนาะ
1: ใช
0: ่เสกสรรยศก่อนอะไรพวกนี้ไง
1: ใช่ก็จริงก็แต่หลายๆคนก็พูดตามตรงมันก็เป็นชื่อที่มันก็วนๆขึ้นมาอยู่แล้วไงใช่ไหมคณะนี่มันก็ได้รับความชมมาตั้งนานแล้วอ่ะยศกรเสกสรรราตรีอะไรเงี้ยมันก็เป็นชื่อที่ก็วนๆขึ้นมาแบบเป็นตัวที่ขาประจำอยู่แล้วอ่ะช่วงหลังอ่ะแต่อย่างที่บอกแหละว่าปัญหาคือเนี่ยไอ้โควต้าต่างชาติเนี่ยมันจะส่งผลมากน้อยขนาดไหน
0: ครับ
1: ใช่ไหมไม่ใช่แบบกลับไปสโมสรแล้วไปนั่งเงี้ยโอ้โหก็เซ็งเลยเซ็งเลยใช่ไหมมันก็ต้องมีโอกาสลงเล่นสม่ำเสมอหน่อยมันจะได้พัฒนาฝีเท้าไปเรื่อย
0: ๆครับผมนะฮะบอกว่าสวัสดีครับคุณเจ๋งฮาไม่และคุณโอ้นนะครับรออาซอลีหมิงนะครับขยี้ฮัสซันและสมาคมถอดบทเรียนไม่ไหวนะครับอายไม่ประมาณนี้นะฮะแกโดนแน่ฮะครับผมแกมาจัดรายการวันนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: โดนแน่ฮะ
1: เออ
0: เออเขาเล่นดีอยู่นะคุณไปวิจารณ์ไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: เอาคุณเล่นอ๋อครับไฮเฮียโอ๊ตเฮียเจ๋งนะครับฮัตสันอะไรสักอย่างมานี้เนาะคุณโอ๊ตครับเจ้าของรายการรับรถกีฬาตัวจริงมาทั้ง5วันเลยนะครับแล้วเบ่งไม่เบื่อคุณโอ๊ตเปิดครับประมาณนี้นะฮะจัดคู่กันมา20กว่าปีนะครับผมก็เงินนะเนาะครับผม
1: ครับ
0: คิดว่าไม่น่าปลอดภัยครับแกก็หา108เหตุผลที่จะไม่ปล่อยอยู่ดีครับ
1: ไม่ปล่อยคืออะไร
0: อ๋อมาถึงนักเตะไงคุณรถฟีฟ่าเดย์ไงเออสโมสรจะปล่อยหรือเปล่าฮะ
1: ก
0: ็เปิดไหม
1: มันต้องไปเช็คดูว่าเขามีโปรแกรมอะไรหรือเปล่าอ่ะแต่มันนานไง FIFA Day เนี่ย มันนานมากเลยนะหมายถึงว่าไอ้ FIFA อาเซียนนะ
0: 2สัปดาห
1: ์เออเดี๋ยวรู้สึกวันก่อนผมไปดู FIFA Day มันนานมากในช่วงนั้นน่ะมันแบบเหมือนมันครบรวมเดือนกันยากับตุลาคมเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เออ
0: แล้วโปรแกรมไทยลีกเนี่ยเดี๋ยวเตะแล้วนะคุณโดนะ
1: ใช่
0: กันยานี่นะมาแล้วนะ
1: ใช่เนี่ยเบรก16วันน่ะ
0: ครับ
1: เบรก16วันเลยแล้วก็เนี่ยแต่ละทีมก็สามารถเล่นได้ถึง4แมตช์ไงไอ้ FIFA Day ช่วงเดือน

0: กันยาถึงตุลาคมอ่ะช่วงต้นเดือน
1: อ
0: ่ะก็แต่ก็ไม่รู้ไงไม่รู้ว่าเขามีแต่ละทีมเขามีโปรแกรมจะต้องไปเตะอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยหลังจากนั้นน่ะชมามก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็ระบุตามตรงช่วงฟีฟ่าเดย์สโมสรก็เคยไม่ปล่อยอยู่เหมือนกันไงตอนที่เราไปดูในจอร์เจียยัมอ่ะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็ฟีฟ่าเดย์นะแต่ว่าสโมสรเขาก็ไม่ปล่อยก็เขาอาจจะมีโปรแกรมของเขารออยู่ก็ได้อะไรอย่างนี
1: ้ครับ
0: แต่นี้มันไปแค่อินโดนีเซียใช่ไหมไปเตะฟีฟ่าอาเซียนที่อินโดนีเซียก็ไม่ได้ไกลอะไรมากมายสโมสรก็ไม่น่าจะแบบมีไม่ปล่อยนะ
1: ครับแม่พวกเราดูนี่ไงที่ลอสซี่ถีบไปมาร์คมาเกสใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้คุณพ่อมาร์คมาเกสเนี่ยใช่ไหม
0: เ
1: มื่อสักครู่อะฮะ
0: ใช
1: ่คนนี้อันนี้เห็นกันในตำนานเลยใช่ไหมอันนี้คุณพ่อใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช
1: ่โอ้โหคุณพ่อด่าเละเลยนะคุณโดนะนี่เห็นกันในตำนานใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่ลอสซี่ไอ
0: ้ที่เซปังไง
1: กระตุกนิดนึงใช่ไหมฮะถีบไหม
0: ก็ถีบแล้วฮะ
1: ขาซ้ายใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับผมวันนี้เห็นกันในตำนานเลยเนาะ
0: ครับ
1: ครับอายุ 21-35 เราจะทำงานพออายุ 40-50 ร่างกายจะเริ่มเอาคืนครับก็รักษาสุขภาพนะฮะก็เหมือนพวกเราบนผมนี่แหละฮะ
0: ครับ
1: ตอน 20-30 ต้นๆพอไหวไหมล่ะหลังๆเนี่ยคือมันต้องนอนต้องพักผ่อนเนาะ
0: ครับ
1: ครับแต่ก่อนก็มีบ้างเนาะหลังๆไม่ไหวแล้วฮะนอนอย่างเดียวตัวนี้ฮะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: แต่ว่ามันคนอายุ40กว่าแข็งแรงเขาก็มีเยอะแยะ
1: อ๋อเหรอเอ้า
0: ถ้าคุณไปเจอไอ้ตอนที่วิ่งตำสวนนะคุณจะเห็นบางคนนี่แบบโอ้โหแข็งแรงกว่าเราเยอะอ่ะครับอายุเยอะๆเนี่ยเพราะว่าเขาดูแลร่างกายไงใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่เราถ้าคุณดูแลร่างกายดีคุณก็แข็งแรงไง
1: ใช่
0: อ
1: าหารการกินนะเน
0: า
1: ะ
0: อาหารการกินอะไรต่างๆอะไรเงี้ย
1: พักผ่อนให้เพียงพออาหารการกินรักษาสุขภาพไง
0: ครับ
1: บางครั้งเลยขับรถมาแล้วเห็นคนวิ่งตอนตีสี่นะคุณโดนนะ
0: ใช่
1: อายุเยอะๆอ่ะ
0: อยู่เยอะๆกล้ามเป็นมัดๆอ่ะ
1: แล้วก็โอ้แล้วถอดเสื้อนะ
0: ถอดเสื้อวิ่งไงเราวิ่งยังไม่กล้าถอดเสื้ออะไรอายอ่ะ
1: อายพุงใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับติดพุงอ่ะดิ
0: ใช
1: ่ฐานเนี่ยอเมริกาเขาพกเงินมารบกันด้วยแหละครับผมก็ต้องมีเงินเดือนของเขาเนาะ
0: มีบัตรเครดิตก็ได้
1: ใ
0: ช่ไหมบัตรเครดิตก็ได้เขามีอยู่แล้ว
1: เขาไปเที่ยวอยู่แล้ว
0: เขามีอยู่แล้วแล้วก็อเมริกาด้วยค่าเงินเลยเขาใหญ่กว่าเราอ่ะ
1: ครับ
0: มาก็อูฟู่
1: อูฟู่นะ
0: ครับ
1: คิดว่าแถวนั้นจะขาดตลาดหรือเปล่าครับจะคุณเดวิดเจียงครับผมแถวพัทยาคุณรอนก็เป็นเรื่องธรรมดานะผมว่านะใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมจำได้ว่าเอมีพี่รู้จักนานแล้วนะคุณรอนนะเขาก็เป็นทหารเรือนี่แหละฮะ
0: ครับ
1: เขาก็ยอมรับกันตรงว่าเวลาเรือเทียบท่าที่ไหนนะก็เอาเรียบร้อยคุณรถแจกแล้ว
0: ครับ
1: ครับผมเรื่องของผู้ชายเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: เป็นธรรมดานะ
0: เขาก็ไปอยู่ด้านน้ำอ
1: ยู่บนเรือมานานก็ธรรมดา
0: ทะเลมานาน
1: เออไม่ได้โลกสวยนะ
0: ครับ
1: ธรรมดาเลยฮะทหารด้วยนะคุณรถ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมล่ะนะครับอย่าไปคิดอันนั้นเลยฮะคิดลึกคิดอันนั้นเลย
0: แต่บ้านเรามันไม่
1: ม
0: ีก็เวลาตำรวจไปเจอไปตรวจก็ไม่เจอทุกทีอ่ะ
1: เอาระวังนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องระวังนะเอ้ตกลงกันดีๆนะ
0: อ้าว
1: อย่างเหมือนเจ้าของสโมสรในลียูไนเต็ดอ่ะ
0: ครับ
1: เจ้าของร่วมอ่ะใช่ไหม
0: ใช่
1: เจ้าของทีม 49ers อ่ะโอ้โหครับผมนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะนะฮะบอลลีกไทยปล่อยให้ผู้มีอิทธิพลรับเหนืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจเนาะเหนือสมาคมครับผมจะพูดอย่างก็ไม่ได้เขาก็จ่ายเงินให้นักเตะเนาะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ใช
1: ่พี่โอ๊ตคะเมื่อวานปล่อยแก๊สให้พี่เจ๋งกี่ครั้งครับบอกมาฮะ
0: ไม่มี
1: เรายิง4ลูกเวียดนามยิง2ทำไมเราไม่ชนะครับพี
0: ่ก็เรายิงตัวเอง
1: เข้าประตูตัวเองฮะ2ลูกเลยนะฮะตัวเฮียพี่ใหญ่พี่คนโตครับพี่
0: อ๋อ
1: ผมก็ไม่รู้ไงจะต้องถามน้องเขานะว่าเฮ้ยสรุปแล้วตัวไอ้ตัวเหี้ยแปลว่าอะไร
0: ครับ
1: เขาบอกอ๋อเป็นเพราะพี่ใหญ่ครับพี่
0: อ๋อ
1: เพราะตัวนี่จะน่าจะเป็นคนจีนเนาะขาวๆนี่เน
0: า
1: ะคนจีนไหม
0: น่าจะใช่แหละ
1: เนาะแต่คุณเรียกตัวใช่ไหมฮะ
0: ก็ไม่รู้ไงก็เรียกตัวไป
1: อ้าว
0: เออ
1: แล้วน้องไม่หันใช่ไหม
0: ก็หันแล้วก็คุยแบบหน้าเจินเจือน
1: อ้าวครับ
0: ทางบ้านว่าอย่าตั้งชื่อผิดก็ได
1: ้อ๋อเหรอ
0: เอ้า
1: เออฐานบริการมาพัทยาฐานนั้นมันเคลื่อนหรือเปล่าครับพี่ ก็มีก็เรื่องของเขานะเขามักพักผ่อนของเขาอะนะฮะ
0: ครับ
1: ดูบอลไทยมากี่ปีทำไมไม่พูดความจริงในใจครับว่าได้แค่นี้เมื่อก่อนไทยเตะผ่านบ้านไหนก็เปิดเชียร์เดี๋ยวนี้คนสนใจน้อยลงนะครับแต่ว่าแมตช์เมื่อวานนี้ก็เชียร์เยอะอยู่นะ
0: ก็
1: คนดูเยอะอยู่นะ
0: กระแสก็ดีขึ้นตามลำดับตามลำดับ
1: อย่างที่บอกถ้าผลการมันดีอ่ะคนไทยก็เชียร์อยู่แล้วใช่ไหม
0: ครับคือมันก็เอาตามตรงนะมันก็คือทีมชาติไทยมันก็ควรจะเชียร์ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ว่าแบบเราผลงานแย่เราค่อยมาเชียร์อะไรอย่างงี้ไงใช่ป่ะถ้าเกิดเรารักทีมชาติไทยจริงตอนที่มันแย่ๆก็ควรจะเปิดเชียร์กันเยอะๆ
1: ใช่
0: ไม่ใช่แบบรอแบบผลงานดีแล้วค่อยมาเชียร์อย่างนี้มันก็ไม่ผมว่านักกีฬาก็คงไม่ได้อยากได้แบบนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ผมก็พูดมาตลอดแล้วว่าถ้าจะไปบอลโลกอะไรเงี้ยก็รอมันเพิ่มทีมไงรอมันเพิ่มทีมเมื่อตอนนี้ศักยภาพเราก็ยังไปไม่ถึงใช่ไหมล่ะมันก็พูดตามความจริงว่าผมก็พูดมาตลอดว่าก็รอเพิ่มทีมไปก่อนเดี๋ยวมันก็ได้ไปได้เนี่ยบอลโลกอ่ะใช่ไหมนะครับมันก็คือแต่ก็เนี่ยอาเซียนมันก็ไม่ได้หนีกันไปมากมายอะไรหรอกเวียดนามชุดนี้เราก็สู้ได้อย่างสูสีใช่ไหมแต่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าต่อให้เราเป็นชุดใหญ่เราก็ไม่แน่ว่าเราจะไปชนะเขาได้มันก็สูสีกันหมดแหละในระดับอาเซียนมันก็วนๆกันไปก่อนหน้านั้นเราก็เข้ารอบสุดท้ายใช่ไหมบอลโลกอ่ะรอบคัดเลือกแล้วก็มาเป็นเวียดนามแล้วก็ครั้งล่าสุดก็เป็นอินโดจะมาชาติอาเซียนมันก็วนๆสลับกันไปแหละ
1: ครับ
0: มันก็ต้องแย่งชิงอ่ะว่าใครจะได้ไปบอลโลกก่อนกันสามชาติเนี่ยไทยเวียดนามอินโด
1: ครับ
0: พ
1: ี่โจโจ้โพสต์อะไรอย่างครับพี่
0: โจฮาลาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ไม่รู้เงี้ยนะอาจจะถ้อยคำสุภาพเกินไปเลยไม่ค่อยเป็นข่าวว่า
1: เอาเหรอ
0: ครับ
1: ปกติต้องแล้วนะ
0: ถ้าฮาร์ดคอร์อาจจะเป็นข่าว
1: เอาเหร
0: อ
1: ถ้าตอนดึกๆกันนะคุณโดนนะใช่เลย
0: ใช่
1: สดายุทธชัยคำดีใช่ไหมฮะ
0: ถ้ามันสุภาพเกินไปก็ปกติไง
1: เอา
0: สื่อก็เลยไม่ค่อยมาเล่น
1: ถ้าหนักหน่อยก็ต้องมีนะ
0: ครับ
1: ครับเห็นด้วยครับเขาบอกกำลังพัฒนานะครับ Facebook รอบโลกกีฬาวันนี้พอดีมีปัญหาไลฟ์สดนิดนึงเหรอนะครับมันตั้งไลฟ์สดไม่ได้อะขออภัย Facebook นะแต่ว่า YouTube มีอยู่นะครับยอสกอร์และสตาร์คลายมิเชลบัลลักหรือไฮเลเคนแต่ก่อนนะเขาบอกมานะฮะเฮ้ยเดี๋ยวน้องเล่นดีนะ
0: เล่นดีใช้ได้
1: เลยเล่นดีเลยกล้าเล่นกล้ายิงกล้าอะไรยิงไกลดีด้วยเนาะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็ให้กำลังใจกันนะ
0: ครับ
1: ครับผมสอบถามคุณหมอครับอันนี้ต้องเบรกหน้านะฮะครับคึกคักไปพี่เวลาเขาขึ้นพัทยาครับเขาบอกมาฮะ
0: ก็คือคักครับ
1: ก็ 5,000 คนอ่ะครับ
0: 5,000 คนอ่ะแล้วก็น่าจะเรียกว่าชายเกือบ 100% แล้วมั้งอาจจะมีผู้หญิงหน่อยใช่ไหมทหารอเมริกันน่ะแต่ส่วนมากมันก็ต้องเป็นผู้ชายจะมาก็คือคักแน่นอนแต่ของเราไม่มีการขายบริการไงว่าตำรวจเขาไปตรวจแล้วไม่เจอ
1: เอาครับ
0: ครับ
1: แม่ผมก็ได้ดูอันนี้เหตุการณ์ที่เซปังใช่ไหม
0: ใช่ที่เซปัง
1: ที่ลอซี่กับไอ้มาร์เก็ตมีปัญหากันใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับผมโ
0: อ
1: ้กำลังมันในนั้นยุคนั้นแล้วเนาะแต่ก่อนลอซี่ก็บี้กับอะไรนะเซตเต้จิบินาวป่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: อ
1: ันนั้นก็สนุกนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้มันก็เป็นช่วงมาร์เก็ตก็เริ่มขึ้นมาแล้ว
1: เน
0: าะมาร์เก็ตก็เริ่มมาแล้วตอนนั้น
1: อ
0: ะ
1: ถ้าเรื่องนี้ต้องให้เอ็มนะเอ็มเนี่ยเขาชอบมอเตอร์ไซค์นะเดี๋ยววันนี้เอ็มจะจัดรายการกับผมด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับผมตอน 11 โมงนะเอ็มแบกผมแล้วตอนนี้ฮะวันนี้ฮะครับบอกว่าฟังภาคฟุตบอลได้ทางช่องทางไหนได้มั้งครับพี่เมื่อวานนี้เหรอเมื่อวานนี้ก็จัดที่กาสก้าไปฮะเป็นตัวเฮียไง
0: ครับ
1: กับน้องโก้นะที่บรรยายนะฮะคนดูก็เยอะอยู่นะ
0: ครับ
1: ใช้ได้อยู่นะฮะทีมชาติอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: แล้วมันดูย้อนหลังได้ไหม
1: ดูได้สิดูทางเฟซแล้วก็
0: น
1: ะใช่บ้านแดงบ้านดำไง
0: เ
1: ฟซแล้วก็ YouTube ได้นะ
0: ครับ
1: ครับดูได้อยู่นะ
0: เม
1: ื่อวานนี้คนดูหลายพันอยู่นะดูสดพร้อมกันอ่ะ
0: ครับ
1: พันกว่า1,500เนาะครับผมเดี๋ยวเช็ดเกมก็พยายามที่จะทำไลฟ์สดเหมือนฟุตบอลโลกนะฮะก็ฝากติดตามกันนะ
0: ครับ
1: นะครับ ส่วนเรื่องของการย้ายทงย้ายทีมที่น่าสนใจ

0: สามโยกไปแล้วใช่ไหมคุณรถ
1: ครับ
0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหม
1: เออ
0: โอ้สเปอร์เนี่ยเจอลิเวอร์พูลด้วยเหรอ
1: ใช่
0: ในศึกคาราบาวครับนะ
1: อื
0: มเอ้พี่ก็อยู่เฉยๆน้องมาหาพี่เองอะเนาะ
1: อืม
0: ใช่ไหมฮะ
1: เออ
0: ก็สามโยกเรียบร้อยนะ
1: ครับ
0: จูซี่เรียบร้อยครับผมอืมแล้วนิโกลเซ่นก็คว้าตัวนิโก้กอร์เซเลสเรียบร้อยนะ
1: เออ
0: กองกลางวัย24ปีจากแมนซิตี้เรียบร้อยค่าตัวประมาณ50ล้านปอนด์นะฮะใส่เสื้อโบกนะคุณรถ
1: ครับ
0: ส่วนโอลิเวอร์กินไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: ไปเอาอาลีนะไอ้เอาฮิลาวนะฮะค่าตัว50กว่าล้านปอนด์นะฮะซื้อมาจากวิลล่านะไปแล้วนะครับเออวิลล่าอีกคนนึงก็คือนิโคลัสแจ็กสันไปแล้วนะครับคว้านิโคลัสแจ็กสันมาจากเชลซีนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็มาแทนโอลิเวอร์กินนี่แหละ
0: อ๋อใช่ไหม
1: เออ
0: เออนะครับ
1: ปล่อยวัตกินออกไปแล้วก็ดึงแจ็กสันมา
0: ดึงแจ็กสันมานะ
1: แจ็กสันก็ลูกทีมเก่าของอูไนเอมรี
0: ่ครับ
1: สมัยอยู่บิยาเรียลไง
0: อืม
1: อ่าเขาหวังจะมาคืนฟอร์มเพราะว่าไปอยู่เชลซีก็ไม่ค่อยปังอ่ะไม่ค่อยปังปีแล้วไปอยู่บาเยิร์นบาเยิร์นเขาก็ไม่ซื้อเนาะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: ก็เลยกลับมาอยู่เชลซี
0: ครับ
1: ครับส่วนซาวินโญ่เนี่ยเมื่อคืนลงด้วยนะ
0: เป็นไงคุณดอ
1: ทลงแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับลงเป็นตัวสำรอง
0: ครับ
1: แล้วก็ทำประตูให้กับสเปอร์ได้ด้วยนะครับชนะชาวตันไป 5-1 นะครับ
0: สุดยอด
1: ซาวินโญ่ก็เดี๋ยวรอบหน้าเจอกับลิเวอร์พูลนะครับ
0: วีเห็นในลิเวอร์พูลเนี่ยเห็นว่าจะไปซื้ออิสมาลาซานะปีกเซนเนกัลคุณดอทของพาเลนอ่ะ
1: พาเลนปฏิเสธไปแล้ว
0: เฮ้ยยื่นไป50ล้านปอนด์นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเจรจากับไอ้มินเตไม่เอาคุณดอทไบตันบอกไม่ให้ฮะครับ
1: ครับ
0: ก็เลยหันไปหาอิสมาลาซานะเออนะครับ
1: ก็พาเลนก็ปฏิเสธไปแล้วฮะไปไกลฮะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: เออของดีๆฮะ
1: อืม
0: ส่วนเอมี่มาร์ตินเนสเห็นบอกว่าจะไปอยู่เชลซีเหรอ
1: ใช่
0: อ
1: ้
0: าวยังไงฮะเอ้ยเขาก็มีประตูซานเชสไม่เหรอ
1: โอ้โหอย่างหมูเลย
0: อ้าว
1: ครับ
0: ครับ
1: อืมนัดแรกก็พลาดไป2ลูกเลยฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: เอออ
0: ืม
1: ก็แฟนเชลซีก็เรียกร้องเปลี่ยนโกใหม่เลยฮะ
0: ครับ
1: ครับซานเชสก็ไม่ไหวแล้วไง
0: อืม
1: อืม
0: ซิตี้ก็อายุบวอดดี้ก็มาแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: เฮ้ยตัวนี้เล่นดีกับโมร็อกโกฟุตบอลโลกที่ผ่านมานี่ใช่ไหมฮะ
1: อ่าใช
0: ่อ๋อตัวนี้นะ
1: แต่มันอายุน้อยไง
0: 18ปีเองอ่ะ
1: เออ
0: เออเอ
1: ออายุยังน้อยอ
0: ันนี้กองกลางใช่ไหมตัวนี
1: ้กองกลาง
0: อ๋อที่เล่นกับโมร็อกโกใช่ไหมชุดนี้อ่
1: าใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรอเออมานะมานะครับ
1: ครับ
0: ก็ยาทีมก็สนุกคือนะตัวนี้นะ
1: เออ
0: โอมามามุสก็ไปเรียบร้อย
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ่า
0: อืมนะฮะอ้าวก็ข่าวการย้ายทัวร์ย้ายทีมก็สรุปให้แล้วกันนะ
1: ครับ
0: ส่วนแจ็คกิลิชเห็นจะไปซาตาแดงนะคุณรถครับ
1: เ
0: ห็นว่าซาตาแดงก็ยื่นข้อเสนอให้แมนซิตี้เพื่อขอยืมแจ็คกิลิชนะฮะ
1: ครับ
0: นัดแรกแกก็ได้ลงนะนัดแรกให้กับแมนซิตี้ไง
1: ใช่
0: แต่ไม่รู้สภาพกันยังเหลือหรือเปล่าเนาะ
1: ก็เพิ่งปีแล้วไปอยู่เอเวอร์ตันก็ใช้ได้นะช่วงแรกอ่ะเออแต่ว่าหลังจากนั้นแกก็ไปเจ็บไงเจ็บยาวเลย
0: ครับ
1: แล้วก็กลับมาอยู่กับแมนซิตี้ก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะได้อยู่กับแมนซิตี้ต่อนะดูทรงอ่ะนะครับเดี๋ยวก็คงหาทีมส่งต่อไปอ่ะ
0: ครับ
1: เออ
0: เอออ่ะหมดแล้วหมดแล้วคุณโดนะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับบอกว่าฐานในอเมริกาเข้ามาเขาจะมาเที่ยววัดดูโลกจำลองใช่ไหมใช่ครับผมนักบอลไทยเล่นอะไรสักอย่างวันนี้เนาะเล่นเยี่ยมนะฮะให้เจ๊มาจัดรายการเล่นนอกเกมกับคุณเจ๋งด้วยได้ไหมครับผมแกคงไม่ว่างนะฮะครับเอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่กับรอบลึกกีฬาครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: ครับ
2: รอบลึกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงษ์การพึ่งยับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Healthy Time ดำเนิน
4: ำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
8: 6:34 สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะตอนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569นะคะตัวน้อยอัศนาเชื้อชูมาประจำการนะคะ คุณผู้ฟังเมื่อคืนเราดูข่าวนะโอ้โหเราดูนี่

0: คือภาพจริงใช่ไหมมันไม่ใช่หนังใช่ไหมกูฟังเมื่อคืนนี้แต่เชื่อว่าหลายท่านคงจะได้เห็นดินโคลนน้ำช่วมแบบฉับพลันแถวแถวด่านเนปาลทิเบตกูฟังเมื่อเช้าดูข่าวอัปเดตเนี่ยโอ้โหยอดผู้เสียชีวิตก็เยอะยอดผู้เสียหายเนี่ยก็สูญหายเนี่ยก็เยอะหลักร้อยนะคุณฟังแล้วภาพที่เราเห็นน่ะมันเป็นภาพจริงนะมันไม่ใช่ภาพสร้างขึ้นนะคะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวต่อน้อยเนี่ยขออนุญาตพูดถึงสุขภาพนั่นหนึ่งเรื่องนี้ก็แล้วกันมันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะบอกว่าธรรมชาติจริงๆไปติดตามในช่วงสุขภาพนั่นหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสุขภาพนั่นหนึ่ง
0: หลายสำนักข่าวนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวไทยไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐหรือว่าเป็นทางด้านของไทย PBS ก็ตามลงข่าวนี้ไว้นะคะแต่เต่าขอเอาของ BBC ภาคภาษาไทยมาสรุปให้คุณผู้ฟังกันมันเกิดเหตุดินโคลนแล้วก็น้ำเชื่อมผลพันนะคะซัดถล่มบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งห่างจากกาดบันดุไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ25กิโลเมตรก็ทำให้มีผู้เสียหายหลายร้อยคนโดยจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกือบ300คนณตัวเลขเมื่อ11ชั่วโมงที่ผ่านมาในขณะที่ตำรวจเนปาลระบุว่าก็ยืนยันจำนวนหนึ่งเสียชีวิตแล้วนะคะคุณผู้ฟังมีกล้องวงจรปิดบริเวณชายแดนเขาได้บันทึกภาพวินาทีที่กำแพงน้ำแบบปริมาณมหาศาลเยอะมากๆนะคะพร้อมกับดินโคลนเข้าซัดถล่มอาคารของที่ทำการด่านชายแดนดังกล่าวในขณะที่วิดีโอนั้นก็ได้รับการยืนยันจากฝั่งเนปาลให้เห็นว่าสะพานแห่งหนึ่งและอาคารหลายชั้นนั้นถูกกระแสน้ำพัดแบบถล่มนอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายอื่นๆที่เผยให้เห็นอาคารบ้านเรือนบางส่วนที่จมน้ำนะอยู่ใต้น้ำโคลนไม่ใช่น้ำธรรมดามันเป็นโคลนนะคุณผู้ฟังด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของเนปาลระบุว่าค้นสาเหตุจากแผ่นดินไหวครั้งนี้มันเกิดจากนะเหตุแผ่นดินไหวนะมาจากแผ่นดินไหวก่อนที่ทำให้เกิดหิมะถล่มจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันตามมาต่อไปดูนะคะคุณผู้ฟังของข่าวต่างประเทศของสำนักข่าวไทยนะคะคุณผู้ฟังโอ้โหอันนี้ก็น่ากลัวมากเพราะว่าเราเห็นภาพข่าวอ่ะคุณผู้ฟังมันคุณฟังแต่ไม่แน่ใจว่าปีไหนนะทางพิษณุโลกทางโน้นนะทางภาคเหนือคล้ายๆกันเลยนะคะโคลนมาพร้อมกับท่อนทรงมาพร้อมกับเศษอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าในภาพนี้คุณผู้ฟังมันมหาศาลมากมันพัดเอาสะพานขาดมันพัดโคลนมันพัดดินแล้วภาพที่เห็นก็คือคนวิ่งหนีตายอ่ะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าตอนนี้เองนะคะก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็ภาวนาสาธุว่าขออย่าได้มีคนไทยอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยเพราะว่าคนไทยเขาก็ไปเที่ยวกันบ่อยใช่ไหมไปเที่ยวกันค่อนข้างเยอะสายเนปาลสายอะไรทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังฝากตามกันหน่อยก็แล้วกันเนาะในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยเอาคืนเราแล้วคุณผู้ฟังฟังแล้วก็ดูแล้วก็แบบขอญาตนะคะคุณฟังเต่าวันนี้อาจจะหดหัวสักนิดหนึ่งคือดูตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะนี่คือสุขภาพนั่นหนึ่งนะคุณฟังนะเบาๆนะเบาๆนี่คือไม่ได้เจาะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่เต่ากำลังจะหมายถึงว่าเราไปพูดถึงธรรมชาติที่มันกำลังทำร้ายเราเช้านี้หดหัวนะคุณฟังอ่ะนี่คือสุขภาพนั่นหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังคะเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกวันนี้ก็จะพาเข้าห้องผ่าตัดอีกนะคะคุณผู้ฟังแต่ห้องผ่าตัดที่ท่านจะพาไปเนี่ยก็เป็นห้องผ่าตัดที่เกี่ยวกับสะโพกนะคะวันก่อนพูดถึงเข่าไปละอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราสัญญากันตามสัญญาแล้วครับปิดท้ายซีรีส์สัปดาห์นี้ด้วยผ่าตัดพาท่านไปห้องผ่าตัดเพื่อดูว่าผ่าตัดสะโพกส่วนใหญ่แล้วเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผ่าตัดสะโพกจะแตกต่างกับผ่าตัดหัวเข่าเทียมสักนิดหนึ่งครับเพราะกระบวนการมันก็จะวุ่นวายพอสมควรนะใช้คนเยอะ คิดว่าที่ผมเคยผ่านนี่จะใช่คนมากกว่า9คนที่เป็นหลักอยู่แล้วในห้องผ่าตัดนะครับก็ว่ามีเจ้าที่ที่ควบคุมอุปกรณ์หุ่นยนต์แขนขาเทียมที่จะช่วยเราวัดองศาต่างๆได้ด้วยก็จะมีอีก 2-3 ท่านนะครับที่จะนั่งควบคุมคอมพิวเตอร์ต่างๆที่ควบคุมมันให้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ข้อผ่าตัดข้อสะโพกเทียมนี่เรามักจะใช้หุ่นยนต์ช่วยนะครับเพื่อจะควบคุมองศาการสอดใส่สเต็มของหัวกระดูกกับเบ้าให้มันอยู่องศาที่เหมาะสมเพราะผลการผ่าตัดเหล่านี้จะได้ดีขึ้นอีกเยอะเลยนะครับเนื่องจากผ่าตัดข้อสะโพกเทียมเนี่ยมันมีปัญหาตอนที่ว่าถ้าทำผ่าตัดได้แม้องศาไม่เป๊ะตามที่ร่างกายของคุณไข้นั้นเป็นนะครับมันจะทำให้มีการโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการที่สะโพกจะหลุดซ้ำหลังผ่าตัดได้นี่ก็ประเด็นสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่พบแล้วครับเพราะว่าการรักษามันมีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคต่างๆมากมายนะก็เลยข้อสะโพกเทียมเป็นวิธีการผ่าตัดที่ค่อนข้างจะดูแล้วก็ในความรู้สึกผมเนี่ยมันมีความยากพอๆกับข้อเข่าเทียมเลยแหละก็สองงานนี้ครับคือสิ่งที่เป็นไฮไลท์สุดยอดของวิชาการผ่าตัดที่หมอกระดูกเราจะต้องทำให้คนไข้นะแล้วก็ลองฟังดูนะครับเราเริ่มจากการที่คนไข้ถึงวันนัดจะต้องถูกผ่าตัดแต่สาเหตุการเกิดข้อสะโพกเสื่อมข้อสะโพกสึกหรอมากจนกระทั่งกระดูกอ่อนผิวข้อขาวๆที่คุมหัวกระดูกกลมๆอยู่กระดูกอ่อนผิวข้อขาวๆที่คลุมเบ้าอยู่นะครับมันสึกหรอมากๆมากๆมากๆมากมากวานพูดไปแล้วทั้งวันนะครับถ้าท่านสงสัยลองไปฟังซ้ำดูเมื่อวานอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่ห้องผ่าตัดเลยนะครับคนไข้ถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดคุณหมอที่ทำการเจ้ทีมเดิมครับ9คนนั้นที่เคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับข้อเข่าเทียมมาแล้วนะก็จะมีผู้คุมน้องๆด้านเทคนิคที่จะมาค่อยคุมเครื่องแขนขาเทียมช่วยคอนโทรลให้เราด้วยนะครับเพราะต้องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ AI ต่างๆมาช่วยหลายๆประเด็นเหมือนกันในการจัดองศาต่างที่ก็ฟังแล้วนะครับห้องผ่าตัดของกระดูกชุดสะโพกเทียมชุดของเข่าเทียมนี่ครับจะใช้ห้องใหญ่มีพื้นที่กว้างเพราะจะต้องวางเครื่องมือเครื่องไม้ต่างหลายกระบวนการเหลือเกินนะเครื่องมือก็เยอะแยะเลยแต่คุณหมอต้มยาสลบผู้ที่ดูแลชีวิตของคนไข้คนนั้นๆ นะครับก็จะรับคนไข้เข้าสู่ห้องผ่าตัดนะครับช่วยอำนวยความสะดวกการโอนเตียงจากเตียงเข็นนำคนไข้เข้ามาให้คนไข้เลื่อนตัวขึ้นไปที่เตียงผ่าตัดตรงกลางห้องเลยอันนี้เป็นเตียงพิเศษนะครับเฉพาะเจาะจงของเราเข้าเลยก็จะมีลักษณะที่จะงอพับๆต่างตามส่วนต่างได้ตามที่เราต้องการนะครับไข้ก็จะถูกส่วนใหญ่และปัจจุบันนี้เราเลือกใช้วิธีการถ้าคนไข้แข็งแรงดีนะครับ ครับใช้วิธีการให้ยาชาทางการบล็อกหลังนะครับเพื่อให้ชาที่ส่วนที่ครึ่งตัวล่างจากสะดือลงไปครับว่าเราจะผ่าตัดที่สะโพกให้นะก็มักจะไม่มีปัญหาเพราะคนไข้จะรู้สึกตัวอยู่นะครับฟังเสียงต่างๆได้ทุกอย่างถ้าคนไข้มีปัญหาอื่นๆร่วมด้วยเช่นมีปัญหาเรื่องระบบหัวใจระบบปอดต่างประจำตัวเขาเองอันนั้นก็คุณหมอตัวยาสลบจะเลือกวิธีการให้เราหลับได้วิธีอื่นด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าผ่าตัดทางสะโพกนั้นต้องใช้วิธีการแทงหลังแทงหลังก็คือให้ยาชาท่ากระดูกคลายสันหลังนะครับช่วยได้มากกว่าก็สบายกว่าด้วยนะครับฟื้นตัวก็ง่ายแล้วก็ไม่มีโรคแทรกซ้อนอะไรที่เกี่ยวข้องกับระบบปอดมากมายนักการผ่าตัดสะโพกนั้นมีการเสียเลือดบ้างนะประมาณสัก200ซีซีเป็นกระดาษที่น้อยมากนะครับเพราะว่าเลือดถุงนึงมัน300ซีซีครับบางทีเราก็ไม่ต้องให้เลือดเลยนะที่ผมผ่ามาก็ไม่เคยให้เลือดเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าโอกาสเสียเลือดมันน้อยมากถ้าเราเตรียมคล้ายไปอย่างดีเลยนะครับการผ่าตัดสะโพกจึงมีเป็นวิธีการผ่าตัดที่ต้องทำแบบเปลี่ยน2ด้านเช่นเดียวกับ

0: ข้อเข่าเปลี่ยนในด้านของหัวกระดูกกลมๆที่เราเห็นในภาพการ์ตูนที่เขาเขียนกันเกี่ยวเรื่องของหุ่นยนต์ต่างๆนะครับก็จะมีสะโพกเป็นหัวกลมๆแล้วก็เปลี่ยนทางด้านที่เป็นเบ้ารองรับหัวสะโพกเนี่ยครับซึ่งอยู่ทางด้านของกระดูกเชิงกรานเราก็จัดองศาการวางองศาให้เหมาะสมนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนต่างหรือทั้งเมื่อใส่เต็มที่แล้วก็จะเช็คดูเพราะว่าเราพยายามที่จะทำให้ขาสองข้างนั้นยาวเท่าๆกันข้างอีกข้างนี้ยังไม่ได้ผ่าตัดกับข้างนี้ครับอยากให้มันยาวเท่ากันด้วยเพื่อจะได้เดินได้เป็นอย่างดีไม่ต้องเอียงซ้ายเอียงขวากระแทงกระแทงไปกระแทงมามากนักนะครับการผ่าตัดของทบกเทียมใช้ทีมแบบเดิมครับหมอผ่าตัด4มือนะครับมือ1มือ2มือ3มือ4นะครับก็จะร่วมมือกันทำใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนช่วยการที่จะพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับบวกกับหุ่นยนต์แขนกลต่างๆมาช่วยด้วยนะก็จะทำให้ทุกอย่างทำได้เร็วขึ้นดมยาสลบเตรียมคนไข้ฟอกสะโพกที่มีความสะอาดแล้วก็เพ้นด้วยยาที่ฆ่าเชื้อโรคต่างเสร็จแล้วก็ลงมีดนะครับซึ่งการผ่าตัดนั้นเป็นการผ่าตัดที่ ยังมีแผลที่เล็กลงด้วยกว่าสมัยก่อนนู้นนะครับเสียเลือดน้อยกว่าแผลเล็กลงก็ทำให้สะดวกขึ้นแล้วก็การผ่าตัดที่ผ่าข้อสะโพกเทียมนี่ครับเราพยายามระวังให้ด้านหลังของสะโพกเนี่ยครับยังมีความแข็งแรงอยู่พยายามที่จะไม่เลาะเนื้อเยื่อผ่านด้านหลังเพราะว่าโอกาสที่ข้อสะโพกจะหลุดซ้ำทางผ่าตัดเนี่ยยิ่งจะมีสูงมากขึ้นถ้าเราเข้าทางด้านหลังสะโพกด้านหลังมากนักนะครับเรามักจะมาเข้าด้านข้างกับด้านหน้าเป็นส่วนใหญ่ของสะโพกนะซึ่งอันนี้ท่านฟังก็ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วจบก็คือเป็นฝีมือของคุณหมอครับในการที่จะลงมีดผ่าตัดเข้าไปให้ถึงสะโพกเราให้ได้มันเป็นพื้นที่ที่อยู่ลึกลงไปมากเมื่อเทียบกับผิวหนังเรานะครับก็ทุกอย่างก็จะจัดการตามกระบวนการต่างใช้เวลาผ่าตัดประมาณ1ชั่วโมง10นาที1ชั่วโมง15นาทีประมาณนั้นนะครับก็เสร็จแล้วแต่ว่าหลังฟื้นแล้วหลังผ่าตัดเสร็จแล้วเราก็จะพาคนไข้เข้าไปยกรอพักฟื้นในห้องพักฟื้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้การรอพักฟื้นจะเป็นไปตามที่เหมาะสมเลยนะครับแล้วก็คุณหมอดมยาสรุปส่วนนึงก็จะไปคอยดูแลท่านจนกระทั่งฟื้นสมบูรณ์แบบความดันปกติหัวใจเต้นปกติอย่างนะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะย้ายออกเมื่อไหร่ท่านฟังก็คงจะไม่ต้องกังวลมากปัญหาอยู่ที่ตอนที่หลังผ่าตัดแล้วซะมากกว่าข้อสะโพกเทียมคือการฝึกเดินการฝึกเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยก็จะทำได้ลำบากกว่าข้อเข่าเทียมที่เราพูดไปแล้วเมื่อ2วันก่อนนะครับอันนั้นเป็นข้อต่อที่เป็นที่เข่าก็จะฝึกเดินได้ง่ายขึ้นเพราะว่าข้อต่อเป็นข้อตรงๆไม่มีจุดอ่อนของข้อต่อข้อเข่ามากนักอันนี้คือเป็นเรื่องเข่านะแต่สะโพกมีจุดอ่อนหลายจุดนะครับเช่นด้านหลังที่มีโอกาสที่ทำให้ข้อสะโพกใหม่ๆหลุดได้ง่ายข้อสะโพกที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ที่จะใส่แทนเข้าไปในข้อสะโพกก็คือมักจะเป็นเวอร์ชันใหม่ๆเป็นรุ่นใหม่ๆมากๆนะครับซึ่งใช้ได้กะประมาณว่า20ปีขึ้นไปเหมือนกันทั้งเข่าเทียมทั้งสะโพกเทียมปัจจุบันนี้เราคาดหวังว่าผลจะทำให้ท่านใช้ได้ถึง20ปีขึ้นไปข้อแสดงว่าถ้าท่านผ่าตัดขณะนี้อายุ70ปีข้อสะโพกเทียมข้อนี้ครับที่ประกอบด้วยหัวเบ้ากลมๆกับเบ้าสะโพกนี่ครับมันจะให้ท่านใช้ได้ถึง20ปีก็คือถึงอายุ90ปีทีเดียวต่างลองนึกดูสิครับ90ปีตอนนั้นน่ะเราก็คงจะแก่งอมมากเลยนะ
1: ใช่
0: เกินไปต่างก็ค่อยๆทำค่อยๆช้าๆค่อยๆเดินค่อยๆอะไรเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่รับได้เลยดีกว่าที่จะมาเจ็บปวดสะโพกทุกก้าวที่เดินซึ่งทรมานคุณภาพชีวิตเสียหายมากผมคิดว่าท่านฟังลองนึกดูนะครับถ้าเกิดมีอาการปวดเข่ามากให้ปวดสะโพกมากขออภัยนะครับถ้าคุณหมอที่ดูแลคุณได้ชวนให้ทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมบางทีคนไข้กลัวการผ่าตัดมากจนกระทั่งไม่คิดอะไรมากไม่คิดในทุกแง่ทุกมุมถึงประโยชน์ที่มันจะได้รับก็ปฏิเสธแล้วก็ดึงเกมไปหายหน้าไปปีสองปีสามปีเลยทีเดียวนะครับคนกลัวมาก ็ไปหาวิธีรักษาวิธีอื่นเช่นไปนวดนวดฝังขงฝังเข็มแล้วก็ว่ากันไปซึ่งมันไม่ได้แก้ตรงเนื้อแท้ของโรคนี้ไปเลยนี่จากโรคนี้ที่ต้องผ่าตัดใหญ่แล้วเกิดจากการที่กระดูกของสะโพกเนี่ยมีการเสื่อมไปมากสึกหรอไปมากก็ไม่เหลือข้อต่อให้เดินเลยนะครับกระดูกผิวข้อสึกหรอจนกระทั่งบางหมดละเดินทุกก้าวเจ็บตลอดคุณหมอถึงออกปากชวนผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมถ้าเราไม่ทำตอนนี้ชีวิตก็จะเป็นลำบากหลายปีเมื่อท่านกลัวก็ต้องรับความเจ็บปวดทุกๆก้าวที่เดินแต่ถ้าผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมเราใส่ของเทียมเข้าไปมันไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเราจึงไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆเลยและเวอร์ชันใหม่ๆของข้อสะโพกเทียมนี่ครับปัจจุบันเราใช้หัวกระดูกที่ครอบคลุมผิวด้วยเซรามิกนะครับซึ่งเซรามิกเป็นสารที่พบว่าดีมากสึกหรอน้อยแล้วก็ใช้ได้นานทนทานมากถึงขนาดข้าบอกว่าได้ถึง20ปีเมื่อก่อนเรายอมรับที่15ปีนะครับนะปัจจุบันนี้เครื่องมือมันดีมากจนบวกเวลาก็ไปอีกถึง20ปีทีเดียวท่านอาจารย์ก็กรุณาฟังที่คุณหมออธิบายฟังแล้วลองกลับไปคิดดูกับญาติพี่น้องนะครับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้คุณภาพชีวิตเปลี่ยนไปเป็นหน้ามือกับหลังมือเลยครับจากที่เคยเจ็บปวดขึ้นบันไดก็ไม่ได้เจ็บปวดเดินไปแล้วก็ไม่ได้ทุกอย่างนั่งยังปวดเลยครับลุกขึ้นจากการนั่งดูทีวีก็ปวดชีวิตมันก็อยู่ในความปวดตลอดเวลาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมนั้นเนื่องจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีต่างเทคนิคในการผ่าตัดคุณหมอก็เก่งขึ้นมีความประสบการณ์ในการเชี่ยวชาญมากขึ้นในการทำผ่าตัดพวกนี้จึงค่อนข้างจะการันตีผลได้พอสมควรทีเดียวนะครับว่าคุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ขอให้พิจารณากันดูในกลุ่มเครือญาตินะครับและตัวท่านเองด้วยเพราะว่าถ้าเกิดผ่าตัดดีๆเร็วๆไม่รอไปถึงท่านง่อมงอมมากเกินไปเช่นใกล้80มากจนเกินไปเนี่ยคุณสามารถจะใช้ข้อสะโพกที่มีคุณภาพเดินเหินไปไหนมาไหนได้ตามปกติทุกอย่างขอจะเว้นเพียงอย่างของอย่างนั้นเองคือหนึ่งอย่ากระโดดโลดเต้นมากการวิ่งออกกำลังกายต่างๆบางทีที่แรงเกินไปกระโดดเชือกเงี้ยไม่ให้ทำนะครับเพราะมีแรงกระแทกที่สะโพกที่เราเปลี่ยนใหม่ให้เนี่ยครับเยอะเกินไป3 4เท่าของร่างหน้าตัวเนี่ยเยอะเกินไปให้เดินให้ลุกนั่งใช้ชีวิตประจำวันปกติที่เราเคยนะครับในบ้านเราเองเดินไปเดินมาหยิบนู่นหยิบนี่ได้เลยครับเข้าครัวทำอาหารให้ครอบครัวกินก็ได้เลยขออย่างเดียวอย่ากระโดดแรงๆนะครับกระโดดสูงๆในกีฬาประเภทที่มีการกระโดดมากๆอย่างนี้ไม่ให้เล่นนะครับผ่าข้อสะโพกเทียมเล่นกอล์ฟได้เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ฟังไม่มีปัญหาอีกอันนึงก็ขอให้อย่านั่งยองๆหรือนั่งงอสะโพกมากเกินไปอันนี้ไปตรงกันกับของข้อเข่าเทียมครับที่ว่าไม่ให้นั่งยองๆก็แปลว่าทั้งสะโพกเทียมและเข่าเทียมนั้นคุณถูกจำกัดถ้านั่งหรือยิ่งนั่งยองๆนั่งขัดสมาธินั่งสมาธิต่างๆเหล่านี้ครับให้นั่งเก้าอี้แบบฝรั่งจ๋าลูกเดียวเพราะการนั่งเก้าอี้นั้นเข่าเราจะงอน้อยครับสะโพกก็งอไม่มากแค่มากกว่า90องศาเก้าอี้ที่มีก็ลองหาเก้าอี้ที่นั่งแล้วสบายแต่การขับผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมข้อเข่าเทียมนะครับถ้าญาติพี่น้องฟังลุงหมออยู่นะครับหลานๆลูกๆที่ฟังอยู่เนี่ยกรุณาหาเก้าอี้ชนิดที่มีเท้าแขนซ้ายกับขวาให้คุณพ่อกับแม่ได้ใช้ด้วยนะครับไปซื้อกันเป็นตัวๆมาเลยแหละนะครับเดินดูตามห้างที่มีขายเฟอร์นิเจอร์เยอะๆเขามีท่านเลือกเยอะเลยคือท่านมีประโยชน์มีโอกาสก็พาคุณพ่อกับแม่ไปด้วยให้ท่านลองนั่งดูสิตัวนี้มันเป็นยังไงพ่อนั่งแล้วมันสบายดีไหมเทียบกับตัวนู้นอ่ะที่มีโชว์ออฟในโชว์รูมมันจะมีไปสิบตัวนั่งแล้วเป็นไงบ้างเลือกที่มีพลักพิงมีเท้าแขนซ้ายกับเท้าแขนขวาพ่อใช้แข็งแรงดีด้วยไม่มีล้อเลื่อนเด็ดขาดเขามีคนที่ผ่าตัดข้อเทียมทั้งหมดทั้งเข่าเทียมสะโพกเทียมห้ามใช้ล้อเลื่อนต้องเป็นเก้าอี้ที่ตั้งกับพื้นมีความมั่นคงสูงนะครับเลือกตัวที่มันมั่นคงใหญ่หน่อยจะได้ทรงไว้ความแข็งแรงนะครับเนื้อหา

0: ลุดได้อิจฉาที่นั่งห้ามเลยนะครับคุณทอดสีที่เคยนั่งทำงานในออฟฟิศนั่งคุยงานต่างๆนะครับนั่งไขว่ห้าง
1: อ
0: ันนี้โ no, นนะครับไขว่ห้างหรือที่เอาข้างที่ผ่าตัดไปนั่งไขว่ขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้ห้ามนะครับเพราะว่าทำให้สะโพกข้อสะโพกมีโอกาสจะหลุดได้นะครับทั้ง3อย่างที่ผมพูดถึงคือกระโดดกระโดดกระโดดแรงกระทำลงไปไม่ควรจะทำแต่เดินทั่วๆไปนี่เดินได้เลยไม่ห้ามเลยนะครับเดินตามที่ท่านสะดวกจะไกลแค่ไหนก็ไม่ว่ากันนั่งยองๆนั่งขัดสมาธินั่งสมาธิต่างๆไม่โอเคให้นั่งเก้าอี้เป็นหลักลูกหลานต้องหาเก้าอี้ตัวใหม่ให้พ่อกับแม่ใช้เพื่อที่มันแข็งแรงมากๆขอให้มีพนักพิงที่มั่นคงมีเท้าแขนซ้ายขาแท้งขวาให้ชัดเจนเพราะเราลุกขึ้นลุกจะนั่งลุกจะยืนเนี่ยผู้ป่วยหรือพ่อแม่คุณจะได้ใช้มือจับที่เท้าแขนช่วยชะลอค่อยๆให้สะโพกค่อยๆงอลงไปนั่งที่ผิวเก้าอี้จนได้ถ้าเก้าอี้ตัวที่มันเป็นโซฟาเราก็ไม่ให้นั่งนะครับผลที่ยิ่งสุดท้ายห้ามนั่งไขว่ห้างไม่เอานะครับที่ตัดสินผมคิดว่าควรจะทำแล้วก็เรื่องเดิมอีกเหมือนกันคือห้ามน้ำหนักเพิ่
1: ม
0: สัญญากันก่อนนะคุณพี่พอผ่าตัดให้เนี่ยตั้งใจทำด้วยความด้วยใจรักนะครับใจเป็นห่วงจริงแต่ขอให้พี่อย่าอ้วนขึ้นนะครับเอาไว้ท่านี้แค่นี้ก็ดีแล้วหรือไม่ก็ลดลงอีกนิดนึงน่าจะดีกว่าด้วยนะครับ
1: ข้อห้ามก็คล้ายๆกับข้อเข่าแต่เปลี่ยนตำแหน่ง
0: ใช่ครับก็ห้ามที่การที่สำคัญมากคือซีเรียสกับเรื่องของการนั่งเก้าอี้ตัวที่เตี้ยกว่าเก้าอี้ทั่วไปเก้าอี้ทั่วไปที่เรา recommendation คือสูง45เซนจากพื้นเป็นค่าเฉลี่ยเก้าอี้ทั่วไปที่นั่งมีเท้าแขนมีพนักพิงเป็นทางการนะครับเก้าอี้ตัวที่เตี้ยกว่านี้เช่นเก้าอี้นั่งซักผ้าอย่างเงี้ยไม่โอเคห้ามนั่งเพราะมันจะเป็นเก้าอี้เตี้ยติดกับพื้นมากเกินไปครับการนั่งไขว่ห้างที่พูดถึงไปแล้วสักครู่นี้เปลี่ยนนิสัยใหม่เลยครับไม่มีการนั่งไขว่ห้างอีกแล้วนะครับ
1: อาจารย์งั้นหนูขออนุญาตกลับไปถามเรื่องของการผ่าตัดนิดนึงคุณหมอวินิจฉัยจากอะไรหรือว่าใช้เกณฑ์ตัดสินใจจากอะไรที่โอเคผู้ป่วยคนนี้ต้องผ่าละ
0: อาการที่เป็นครับเพราะที่เราพูดถึงแล้วครับมันจะเจ็บที่ขาหนีบหรือขาด้านหรือขาด้านข้างนะครับจุดที่มันเจ็บเนี่ยมันไม่ไปเจ็บที่ข้างหลังสะโพกด้านหลังไม่ใช่ครับแต่โรคมันเกิดขึ้นสะโพกด้านหลังนะสะโพกนี่สั่นถ้าด้านหลังเราชัดเจนแต่ว่าอาการเจ็บปวดมันจะมาเจ็บที่ขาหนีบด้านหน้าหรือด้านข้างต้นขาเป็นส่วนใหญ่นี่คืออาการหนึ่งครับอันสองคือเคลื่อนไหวแต่ละก้าวนั้นมันก็จะเจ็บปวดแล้วก็มักจะมีประวัติมายาวพอสมควรละเช่นปีหนึ่งปีครึ่งนี่เป็นตัวอย่างนะครับจบท้ายที่เอ็กซ์เรย์เอ็มเอสซีทีสแกนนะครับหรือเอ็มไอดูก็ได้ก็จะเห็นชัดเจนว่าข้างในนั้นกระดูกหัวกระดูกเบ้าของสะโพกนั้นเป็นไงบ้างและการสึกหรอของกระดูกอ่อนผิวข้อขาวๆที่คุมอยู่ทั้งหัวกระดูกทั้งเบ้าเนี่ยมันสึกหรอมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับซึ่งสาเหตุเราพูดไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ฟังครับดูทั้งหลายเหล่านี้ครับคืออาการที่เตือนให้รู้ว่าสะโพกทั้งเบ้าทั้งหัวกระดูกไม่ดีละนี่ตัวสำคัญมีการผ่าตัดอีกอันที่เปลี่ยนด้านเดียวเบ้าก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็คือพวกกระดูกคอสะโพกหัวกระดูกพวกหักนะครับอาจจะการหกล้มเป็นตัวอย่างเนี่ยอันนี้จ
1: ะ
0: สามารถจะเปลี่ยนด้านเดียวได้คือเบ้าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะหัวกระดูกอย่างเดียวให้อันนี้ก็สะดวกขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่กรณีนี้นั้นมักจะเกิดจากอุบัติเหตุเป็นส่วนใหญ่ล้มก้นกระแทกโค้งกระดูกพรุนแล้วก็เลยหักที่คอกระดูกนะครับ
1: นะคะอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงใช้เวลาในการผ่าตัด1ชั่วโมง15นาทีข้างเดียวใช่ไหมหรือ2ข้าง
0: ข้างเดียวครับข้างเดียวถ้าทำ2ข้างก็มีนะครับแต่ว่าต้องเลือกคนไข้เฉพาะมากก็มีเหตุผลอื่นอธิบายได้ว่าทำไมต้องทำ2ข้างพร้อมกันนะแต่ส่วนใหญ่เราทำข้างเดียวส่วนใหญ่นะครับ
1: ส่วนใหญ่ทำข้างเดียวแต่ถ้า2ข้างก็มีบ้างแต่ว่าต้องเลือกดูใช่ไหมอาจารย
0: ์เฉพาะเลยมีเหตุเฉพาะเช่นยังหนุ่มยังสาวมากอยู่อะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างร่างกายยังแข็งแรงฟิตตังเลยแล้วเห็นการเกิดข้อเสื่อมนั้นเกิดจากเหตุอื่นมากกว่าไม่ใช่เหตุเพราะเช่นอุบัติเหตุเป็นตัวอย่าง
1: ค่ะอาจารย์งั้นการพักฟื้นนะคะนานไหมหลังจากที่ออกจากห้องผ่าตัดคล้ายๆกับข้อเข่าไหมคะ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วก็วันรุ่งขึ้น